0: อดมันไปโวยวายอะไรกับมันนี่มึงหาทางไล่อีวันดีกับลูกมันน่ะนะออกมาจากโรงงานดีกว่ามั้ย
1: ขอบคุณคุณสิงห์นะคะที่ยอมเพิ่มข้อตกลงตามที่ฉันขอฉันกับนกยุงยินดีเซ็นสัญญาทำงานกับโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเซ็นสัญญาเลยครับ

0: สิงห์ไฟไหม้ครับ
1: เอาให้เป็นไฟลุกเยอะๆไปเลยไหม้ไปเลยลุกขึ้นลุกขึ้นเลยไหม้ให้หมด
0: แม่ทำอย่างนี้ทำไมครับพี่ตีหาอะไรมาดับไฟเร็ว
2: ครับ
0: คุณไปทางนู้น
1: เร็วลุกยุก
3: บุญโชเอาน้ำมันราดรอบๆบ้านวันนี้ฉันจะเผาทั้งสวนกุหลาบทั้งบ้านหลังนี้เลยไป
1: เลยไวๆเลย
0: อะไรลูกเฮ้ยอย่าลุยเฮ้ยผมจะไม่มีวันยอมให้แม่เผาบ้านของคุณพ่อหรอกครับ อดีตมาตัดสินปัจจุบันได้ไหมครับผมกับคุณหงไม่ได้รู้เรื่องอะไรของพวกผู้ใหญ่เลยโรงงานเรามันกำลังจะเจ๊งคุณหงเข้ามาช่วยผมฟื้นฟูโรงงานแม่กับยายควรจะขอบคุณเธอด้วยซ้ำนะครับ
1: ให้ตายแม่ก็ไม่มีวันขอบคุณข้อเท้าอีวันดีหรอกสิงคิดดูดีๆนะลูกว่าแม่เราเขาเกลียดพวกนี้เกลียดยิ่งกว่าขี้อีกและอีเด็กคนนี้มันเป็นลูกหลานของอีพวกอีวันดีอีแก้วมันจะมาหวังดีกับโรงงานเราจริงๆเหรอลูก
4: อีจำปามึงนี่พูดได้ไม่อายปากเลยนะโรงงานของมึงงั้นเหรอ
1: เออแล้วกูจะอายทำไมในเมื่อลูกกูก็แต่งงานคุณไกสอนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและทรัพย์สมบัติทุกอย่างกับโรงงานน่ะก็เป็นของลูกกูหลานกูโดยชอบทำกูเสียใจด้วยนะอีแก้วที่ลูกหลานมึงไม่มีวาสนาเหมือนลูกหลานกู
5: มณีจันทร์เรื่องของเรามันก็จบไป20กว่าปีแล้วเธอได้แต่งงานกับพี่ไกสอนส่วนฉันสร้างครอบครัวกับพี่สินชัยเราสองคนไม่ได้มีอะไรติดค้างกันทำไมเธอต้องขัดขวางไม่ให้เด็กสองคนนี้ทำงานด้วยกัน
1: ก็เพราะกูเกลียดมึงไง
0: การเป็นผู้บริหารโรงงานแล้วกันนะครับผมจะได้ไปใช้ชีวิตอย่างที่ผมอยากเป็นขอโทษทุกคนนะครับที่ทำให้เสียเวลา
1: สิถ้าสิงไม่ช่วยแม่บริหารโรงงานน้ำพริกและกลับไปเป็นครูอาสาบ้าบนดอยเราขาดกัน
0: แม่พูดเองนะครับ
1: สิงที่เห็นนะลูกยายไม่ให้สิงไปไหนทั้งนั้นแหละอีมานีมึงต้องยอมลูกแม่มึงเป็นลูกกูมึงต้องฟังกูมึงยกโรงงานให้กับสิงดูแลแล้วมึงก็ต้องเชื่อใจลูกมึง

0: นี้มันแปลกๆไหมฉันแย่งผัวมันแท้ๆแทนที่มันจะแค้นฉันแต่มันกลับยอมให้ลูกสาวมันมาทำงานกับลูกชายฉันอะ
1: แต่แม่ว่านะอีวันดีกับอีแก้วนี่แหละมันมีแผนแน
0: ่ๆหรือว่ามันรู้เรื่องพินัยกรรม
1: ไม่น่าหรอกนะเรื่องพินัยกรรมอะนะอีพวกแม่ค้าหิวเงินจนๆอย่างพวกมันอะโอ้ยถ้ามันรู้อะนะมันคงไม่ปล่อยให้เรื่องผ่านมา20ปีขนาดนี้หรอก
0: โอ้ยแม่ตราบใดที่ฉันยังหาพินัยกรรมไม่เจอฉันไม่มีวันไว้ใจมันหรอก
1: มึงก็จะเย็นๆหน่อยอย่าไปขัดใจลูกมึงลูกมึงอะใจนักเลงเหมือนไอ้สินชัยพ่อมันนั่นแหละส่วนอีหงอะปล่อยให้มันทำงานในโรงงานไปก่อนแล้วมันดูซิว่าความอดทนของเรากับมันนะใครจะมากกว่ากันแต่กูเชื่อว่ามึงคงไม่ปล่อยให้อีหงทำงานด้วยความสงบใช่ไหม

0: แม่โกรธผมไหมครับผมขอโทษนะแต่ว่าแม่เชื่อผมเถอะที่ผมต้องจ้างคุณเหมหงเนี่ยเพราะว่าผมจะให้เธอมาช่วยฟื้นฟูโรงงานผมไม่อยากให้โรงงานของเราเนี่ยต้องมาเจ๊งในรุ่นของผม
1: สิงสิงคือลูกชายคนเดียวของแม่นะลูกและสิงก็คือโลกทั้งใบของแม่ต่อให้สิงทำให้แม่โกรธมากกว่านี้แม่ก็ให้อภัยสิงได้เสมอนี่แหละ
2: สิงแม่ก็ยอมสิงขนาดนี้แล้วต่อไปอย่าทำให้แม่ก็เสียใจนะลูก
0: นี่ยายหมายถึงเรื่องอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องนี้หงอ่ะยุ่งกับมันแค่เรื่องงานก็พอนะลูก

0: ทำไมคุณมณีจันทร์ถึงเกลียดครอบครัวคุณเหมหงมากขนาดนี้ก็ไม่รู้นะ
1: พ่อเป็นแฟนเก่าป้าวันดี
0: ถ้างั้นคุณมณีจันทร์ต้องกลัวว่าฐานไฟเก่าจะลุกแน่เลย
1: พี่พ่อป่วยขนาดนั้นฐานไฟเก่ามันจะลุกได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวพี่ช่วยไปสืบเรื่องราวในอดีตระหว่างพ่อแม่ผมกับพ่อแม่คุณหงให้หน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าแม่กับยายเนี่ยน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างถึงได้เกลียดลุงสินชัยกับป้าวันดีขนาดนั้น
0: ได
2: ้อุ๊ยฟิลเตอร์นี้สวยจังถ่ายรูปเล่นดีกว่าอุ๊ยคนอะไรทำไมสวยขนาดนี้เนี่ย
0: มันนั่งทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยไม่ร้อนเหรอครับ
2: ก็ไม่เห็นมีแดดนะคะไม่เห็นต้องกางร่มเลย
0: เฮ้ยไม่ได้หรอกครับไม่ได้เลยถึงไม่มีแดดเนี่ยแต่รังสี UV เนี่ยมันจะทำลายผิวสวยๆของคุณนกยูงนะครับ
2: อ๋อค
3: ่
2: ะ
3: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
4: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: ลืมหรือเปล่าเดือนนี้มีอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญนะนั่นคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะหลายครอบครัวต้องหาขนมไหว้พระจันทร์ไปมอบเป็นของฝากให้แก่กันเป็นขนมสิริมงคลนะคุณผู้ชมและวันนี้จัดมาให้แล้วขนมไหว้พระจันทร์แบรนด์ดังเบเกอรี่ฮัทจัดโปรเซตใหญ่ให้ไป12ไส้คุ้มๆและโปรราคานี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนต้อนรับแม่หนูและคุณแยมกันเลยค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูสวัสดีค่ะ
5: คุณผู้ชมโอ้ต้องภาษาจีนมาเลย
6: ของแท้

0: ้องภาษาจีน
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แม่หนูเรียกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ผู้ก่อตั้งเบเกอรี่ฮาร์ทใครได้ยินแบรนด์นี้นะคะย้ำการันตีถึงความอร่อยแล้ววันนี้อยู่ในมือแยมแล้วต้องบอกค่ะว่าคัดเลือกมาให้คุณผู้ชมกับรสชาติที่โอ้โหหน้าร้านขายไม่พอต้องจองกันเป็น3เดือน4เดือนและจะบอกว่าคิวเยอะจริงๆ walk in หมดสิทธิ์นะจ๊ะวันนี้เลือกมาให้แล้วเฉพาะลูกค้าช่องนี้รายการโปรติดดาวที่ดูอยู่และโปรโมชั่นจัดให้คือพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนโอ้โห
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: ชุดนี้มีเฉพาะที่โอช้อปปิ้งเท่านั้น
1: ใช่แล้ว
2: เรามีทั้งหมด8รสชาตินะคะ
1: ค่ะ
2: เราจะมีเอสเปรสโซ่ลำไยสีทองเราใช้กาแฟอาราบิก้าพร้อมด้วยลำไยจากลำพูนนะคะส่วนมะม่วงน้ำปลาหวานเราเป็นคนไทยเราต้องนำช่วยเกษตรกรไทยโดยการนำมะม่วงแก้วขมิ้นมาผสมผสานให้ได้รสชาติมะม่วงน้ำปลาหวานซึ่ง2รสชาตินี
1: ้
2: เราได้รางวัลบางกอกแบรนด์และ Thailand Best 2ปีซ้อนค่ะ
1: ได้รางวัลมาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็ยังไม่เคยชิมแบรนด์เบเกอรี่ฮัทต้องโทรสั่งให้ทานเพราะโปรโมชั่นที่เราจัดมาวันนี้นะคะคุณจอยต้องบอกเลยว่าที่ไหนก็ไม่จัดให้เท่ารายการโปรติดดาว
2: ยังไม่จบแค่นั้นค่
1: ะ
2: ยังมีองุ่นเคียวโฮค่ะ
1: ตามนี้เลยนะคัดมาให้มีอะไรคะ
2: เราก็จะใช้เป็นรสชาติเหมือนคุณทานองุ่นนะ
1: คะ
2: ส่วนอีกรสชาตินึงคือบ๊วยอูเมะค่ะทำไมถึงเป็นบ๊วยอูเม
1: ะ
2: เพราะว่าเวลาเรารู้สึกคันคอหรืออะไรเราจะต้องทาน
3: บ๊วยตอนนี้สายเข้าแล้วนะคะ
1: แม่ยังพูดไม่จบเลย
3: สายเข้าแล้ว
2: 1 2 5 2 8
3: คุณผู้ชมสำหรับโปรวันนี้นะคะ8ชิ้น8รสชาติไม่พออย่างที่เห็นว่าเราแถมไม่พ
1: ออ
3: ีก4รสชาติแล้วต้องบอกว่าแต่ละรสชาติเนี่ยขายดีหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนเฉพาะเบเกอรี่ฮัทจริงๆทั้งหมดนี้อ่ะถ้าที่อื่นเนี่ยราคา 1,800 เนาะ
1: ใช่คุณผู้ชม
3: แต่ที่นี่เฉพาะรายการนี้899บาทถ้าคุณโทรทาน1252นะคะ
2: คุ้มมากค่ะเดินมาหน้าร้านไม่ได้ราคานี้นะคะเดินมาหน้าร้านราคาอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนะคะ
3: วันนี้ไม่ถึง 1,000 นะ
2: พิเศษสำหรับโอช้อปปิ้งเท่านั้นค
1: ่
2: ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่เชื่อแม่หนูเขาบอกเองแล้วว่าไปที่โรงงานก็คือหมดก็คือแน่นแต่แยมหาราคาออนไลน์มาให้แล้วคุณจอยหลายคนบอกว่า
2: เป็นยังไงอ
1: ยู่แต่ว่าได้แค่8ชิ้นนะนี่ 1,200 กว่าบาท
3: คุ
1: ณผู้ชมแค่8ชิ้นแต่วันนี้คุณเห็นไหมคะเราให้คุณทั้งหมด12ชิ้นแต่จ่ายแค่899บาทแถมยังส่งฟรีเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อน1252คุณได้โปรโมชั่นวันนี้ทันเทศกาลไหว้พระจันทร์แน่นอนแต่ตอนนี้เหลือ72เซตแล้วต้องรีบโทร1252
3: สายไปไวมากคุณผู้ชมนะต้องบอกว่ารีบโทรสั่ง1252ได้เลย
2: 1252ค่ะตอนนี้นะคะคุณนั่งอยู่ที่บ้านฝนตกไม่ต้องออกมารถติดยกมือโทรศัพท์โทร1252 899บาทของไปส่งถึงบ้านเก็บปลายทางไม่มีที่ไหนดีกว่านี้อีกแล้วค
3: ่
2: ะ
3: รีบเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วรสชาติแต่ละรสชาติอย่างในมือจอยเองนี่คือเอสเพรสโซ่ลำไยสีทองได้รับรางวัลจากกทม.ด้วย
1: นี่คุณผู้ชมดูสิ
3: แม่บอกว่านี่ดูไส้แบบเต็มๆแล้วแป้งบางแบบนี้นะ
1: มาก
3: เดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ชมถ้ากลืนน้ำลายอยู่เนี่ยอย่าว่ากันนะขอชิมหน่อย
1: โอ้โหทั้งคุณจอยคือเห็นบอกว่าน้ำเชื่อมก็เป็นสูตรพิเศษที่ต้องหมักต้องบ่มถึง5ปีเลยค่ะแม
2: ่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราบ่มน้ำเชื่อมประมาณ5ปีทำไมสาเหตุที่เราต้องบ่ม
1: ทำไมคะ
2: เพราะว่าจะให้แป้งนุ่มละลายในปากมันจะมีความสัมผัสที่อร่อยค่ะ
1: อีกหนึ่งรสที่ยังต้องชิมคุณผู้ชมดูกระบวนการผลิตไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าแต่ละชิ้นคุณจะเห็นเลยว่าทำมือคือเป็นแบบว่าแฮนด์คราฟต์จริงๆงานแบบนี้ปกติถ้าหาซื้อนะชิ้น300ยังมีเลยแต่วันนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคาพิเศษมากๆอย่างที่อยู่ในมือแยมเนี่ยมะม่วงน้ำปลาหวานที่คุณดูดีๆข้างในนะคะเขามีน้ำปลาหวานกุ้งแห้งตัวใหญ่มากขออนุญาตค่ะครั้งแรก
2: อันนี้แนะนำนะคะทานคำใหญ่ๆค่ะ
1: หรอคะ
2: ต้องทำใหญ่ๆแล้วก็ค่อยปิดตาแล้วค่อยๆนึก
3: รับถึงรสชาติน้ำปลาหวาน
2: แล้วมันจะค่อยๆออกมาทีละรสชาติค่ะ
3: ความหอมความนัวเป็นยังไงคุณแยม
4: คุณพระอร่อยมาก
3: ใช่ไหม
4: แล้วแป้งเขานุ่มมากจริงๆอ่ะคุณผู้ชม
3: อร่อยมาก
2: แล้วอยากจะคุยด้วยนะคะว่ารสชาติทั้งหลายที่ของเบเกอรี่ฮัทมีอยู่ร้อยกว่ารสชาตินี
1: ้
2: ไม่สามารถซื้อจากร้านอื่นได้และเราเป็นเบื้องหลังของแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์นะคะ
3: นี่คุณผู้ชมหูอยากให้คุณผู้ชมได้ลองนะต้องบอกว่าอร่อยจริงๆทั้งจอยและคุณแยมคอนเฟิร์มวันนี้อยากให้คุณได้ทาน ของฝาก32เซตสุดท้ายโปรวันนี้ได้ไป12ไส้โอ้ยนี่ไงคุ้มๆเลย12ไส้แล้วจ่ายไม่ถึงพันแค่899บาท
2: 1252เร็วๆเลยนะคะ
1: แม่เขาบอกว่าถ้าให้เพิ่มให้เพิ่มได้นะแต่ไม่ใช่899บาทเพราะว่าเรากำหนดให้แค่80เซตสำหรับคนที่โทรทันนะตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง80เซตแล้วแต่ถ้าเกิดใครโทรไม่ทันนี่คือราคาที่คนเขาซื้อกันในออนไลน์บวกค่าส่งไปอีกสักร้อยหนึ่งแล้วกันอาจจะเป็น1,350บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะจ่าย1,300หรือคุณจะจ่าย899 12ชิ้นนะคุณ
2: ไปทางและส่งฟรีด้วย
3: อร่อยมากชิ้นหนึ่งสองห้าสองเลยย้ำเลยนะคะว่าคุณได้เซตแบบนี้แพ็กเกจแบบนี้ไปเป็นของฝากได้แล้วแต่รสชาตินี่คัดมาแล้ว
2: ใช่คัดมาให้โอช้อปปิ้งค
3: ่ะ
2: แล้วขนมนี้เมื่อคุณทานกับชาจินยิ่งอร่อย
3: กินอีกกินอีก
2: และดิฉันแนะนำนะคะเวลาคุณทานขนมตัวนี
3: ้
2: รับขนมไปปุ๊บว่าเราไม่มีวัตถุการเสียคุณแช่ตู้เย็นเลยค่ะได้เป็นเดือน
3: นี่รสองุ่นเคียวโฮเหรอคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่กุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่อันนี้เคียวโฮค่ะ
1: เคียวโฮคุณผู้ชมค่ะ
2: กุหลาบมาก
1: หรอคือแต่ละหน้าคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเขามีไส้ที่ไม่เหมือนกันยังไม่พอมีลวดลายหน้าตาของไส้ที่สวยไม่เหมือนกันด้วยขออนุญาตชิมองุ่นเคียวโฮนะคะแม่ว่ามันต่างกับองุ่นไทยยังไง
4: อันนี้หอมมากเลยอร่อย
2: มันจะเปรี้ยวๆหวาน
4: ๆใช่แม่ทานกับชากาแฟนะ
1: รู้สึกเหมือนทานองุ่นสดๆทำได้ยังไงคะแม่คะมันยังสดอยู่ในนี้เลยค่ะเป็นชิ้นๆเลยอะค่ะ
2: ค่ะวัตถุประสงค์ของเบเกอรี่ฮัทคือคุณทานรสชาติไหนคุณต้องได้สัมผัสรสชาตินั้น
1: คุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงไม่หลอกเลยแยมทานขนมประเภทขนมกวนขนมอบอะไรแบบเนี้ยหลายยี่ห้อมากมันจะไม่นุ่มมันจะไม่ชุ่มแล้วมันจะรู้สึกแห้งแต่วันนี้คือใช้กระบวนการผลิตที่ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากกระบวนการผลิตเนี่ยแยมว่ามันต้องเป็นกระบวนการเก็บรักษาคือในแพ็กเกจในกล่องของเขาเนี่ยน่าจะต้องมีการเก็บรักษาที่ทำให้ขนมยังคงความสดและชุ่มและนุ่มใช่ไหมคะ
2: ค
1: ือคุณผู้ชมดูนะคะ
2: หยิบได้เลยค่ะ
1: เนี่ยค่ะในหนึ่งซองแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีออกซิเจนแอบซอร์เบอร
3: ์ซองดูดออกซิเจน
2: เพื่อเก็บขนมให้ได้นานและเมื่อคุณรับไปแนะนำนะคะแช่ตู้เย็นนะคะได้เป็นเดือนเมื่อคุณจะทานเอานำออกมาตั้งคายเย็นแล้วมันจะกลับสภาพเดิมวันนี้899บาท1252นะคะไม่ใช่เท่านี้ยังมีตัวแถมเบเกอรี่ฮัทมาโอช้อปปิ้งทั้งทีมีแถมอีก4ชิ้นนะคะ
3: 4ชิ้นนี่
2: รับไปเลยค่ะอย่าวอล์กอินมาที่ร้านนะคะไม่แถมอันนี้ค่ะไม่ให้ค่ะ
1: เฉพาะที่นี่นะเก็บได้2เดือนเต็มๆในตู้เย็นยาวๆนะคะคุณผู้ชมเทคโนโลยีการเก็บรักษาคือดีมากแต่ไม่เท่ารสชาติอร่อยจริง
3: ๆอร่อยจริงๆและคุณต้องทันราคาวันนี้เท่านั้น899บาทได้ไป12ชิ้น12ไส้เฉพาะคนที่โทรทันนะคุณผู้ชม1252แล้วแต่ละรสชาติเนี่ยหาทานได้ยาก
2: มากที่เบเกอรี่ฮัททีเดียวในประเทศไทยค่ะ
1: เราย้ำรสชาติอีกทีนึงคุณจอยค่ะ
3: ค่ะนี่เลยเอสเพรสโซ่ยำลำไยสีทองกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่องุ่นเคี้ยวโฮหอมๆมะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยนัวบ๊วย3สายพันธุ์ชาเขียวมัทฉะวอลนัทได้เคี้ยวกรุบๆนี่อันนี้สดชื่นชอบส้มยูซูมิยาสกิและพีชญี่ปุ่น
1: ใช่
3: นี่คือ8รสชาติหลัก
1: แต่ของแถมที่คุณเท่านั้นที่จะได้ไปเพราะคุณโทรสั่งในรายการนี้นะคะมีเมลอนญี่ปุ่นทีรามิสุงาดำวอลนัทและขนมตุ๊บตับบอกเลยว่าแยมเล็งไว้หมด4อันนี้เลยคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวแยมจะกดซื้อ1 2 3 4 5 6 7 8
2: ทุกรสชาติที่คุณรับไปนี้ไม่ผิดหวังไปถึงอาจจะไม่ทันแช่ตู้เย็นอาจจะแย่งกันหมดค
3: ่
2: ะ
3: ไม่อยู่ถึง2เดือนแน
2: ่ไม่ค่ะ
3: หมดแล้วใส่แน่มาก
1: ค่ะถ้าใครอยากที่จะเก็บให้ทานเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้กรุณาสั่ง 2-3 เซตขึ้นไปเพราะคุณจะกินหมดก่อนนะคะ
3: ค่ะ
1: จะหมดเวลาแล้วเนาะเราลาไปกันดีกว่า
3: คุณผู้ชมรีบโทร1252ยังพอได้ด่วนๆเอาไว้
2: 1252
3: แปะไข่กันไปแน่นอน1252วันนี้
2: 352อย่าลืมนะคะ1252สวัสดีค่ะ

0: แล้วคุณหงนะครับ
1: อ๋อยายหงพายายแก้วกับป้าวันดีไปเข้าห้องน้ำอะค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมนั่งรอเป็นเพื่อนนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ว่าแต่คุณนกยูงกับคุณหงเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเราเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมนะคะแล้วพอเข้ามหาลัยก็เรียนคณะเดียวกันอีกนะคะก็เลยสนิทกันมากเลยค่ะ
0: โอ้ยสนิทกันมากเลยอะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ถ้างั้นนกยูงก็น่าจะรู้ว่าทําไมครอบครัวคุณหงกับครอบครัวคุณสิงห์นะครับถึงได้เกลียดกันมากขนาดนี
1: ้หอที่คุณมากลางล่มให้เนี่ยคุณจะมาหลอกถามฉันใช่ไหมโอ๊ยฝันไปเถอะว่าอีนกยูงจะเล่าให้ฟัง
0: โอ๊ยถ้าไม่รู้เนี่ยก็บอกผมมาตรงๆนะครับไม่ต้องมาขี้คุยหรอก
1: ทำไมฉันจะไม่รู้ฉันไม่ได้คุยป้าวันดีเนี่ยเป็นแฟนเก่าคุณไกสอนส่วนลุงสินชัยก็เป็นผัวเก่าคุณมณีจันทร์ยังไงล่ะ
0: ผัวเก่าเลยครับ
1: ก็ใช่น่ะสิยายบานเย็นเล่าให้ฉันฟังนะว่าสมัยสาวๆเนี่ยคุณมณีจันทร์แอบไปนอนกับลุงสินชัยอยู่บ่อยๆแล้วพอเจอคนที่รวยกว่าอย่างคุณไกสอนก็ทิ้งผัวจนๆอย่างลุงสินชัยยังไงล่ะ
0: โอ้ยคุณนกยูงเนี่ยรู้ดีจริงๆนะครับคุณขวัญที่ชมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
1: นี่นายมาหลอกถามฉันเหรอเนี่ย
0: ยอดเลย
1: ป้า
0: เออคุณตีผมทำไมเนี่ยนี่คุณเฮ้ยหัวนุ่นคือไม่มีอะไรจริงๆครับนกยูงเขาแค่หลงเสน่ห์ผมอะครับ
1: หลงบ้าอะไรกันล่ะแกหลงตัวเองไปเลยนะ
0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสว
1: ั
0: สดีครับไปก่อนนะ
2: เบาได้ป่ะมึ
1: งอะไรกันล่ะฉันก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะโอ้ยายคุณมณีจันทร์เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะคะ
3: ยังไงว่ามาม
1: ันยอมลงทุนเผาบ้านตัวเองทิ้งเลยนะคะแต่คนที่ใจเด็ดกว่านั้นก็คือคุณสิงห์ค่ะยอมลงทุนเอาน้ำมันราดตัวเองนะคะถ้าแม่เผาบ้านก็คือต้องเผาลูกไปด้วยยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ
3: โอ้โหนี่ว่าแต่คุณมณีจันทร์น่ะมันทำร้ายแกไปหรือเปล่านางวันดี
4: อุ้ยฉันไปด้วยทั้งคนนางมณีจันทร์กับนางจำปามจะกล้าทำอะไร
3: พี่แก้วพูดเหมือนตัวเองก็เป็นสาวเหมือนฉันอย่างนั้นแหละแค่มันผักเบาๆอย่างเงี้ยไม่รู้ล้มลงไปจะลุกขึ้นหรือเปล่า
4: ไม่ถึงเบาเดี๋ยวเธ
3: อดูสิมันตีผู้หญิงบอบบางอย่างฉันได้ยังไงเนี่ย
1: บางมาก
4: บางมาก
5: วันพี่มีเรื่องจะคุยด้วยวันพี่ขอถามวันตรงๆนะว่าวันมีเหตุผลอะไรถึงได้ปล่อยลูกไปทำงานที่นั่นวันก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันอันตรายแค่ไหน
6: ชีวิตเป็นของลูกนะพี่หงเลือกที่จะไปทำงานกับคุณสิงห์ฉันไม่อยากบังคับลูก
5: แล้ววันไม่กลัวว่าเหมหงกับไอ้สิงห์มันจะรักกันเหรอวันอย่าลืมนะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีพ่อคนเดียวกันคือไอ้ไก่สอน
6: ตลอด20กว่าปีที่เราอยู่ด้วยกันมาอย่างพี่น้องอย่างมิตรที่ดีพี่ดูแลใส่ใจฉันกับลูกอย่างดีเสมอมาฉันขอบใจมากนะพี่นี่ฉันขอให้พี่เชื่อใจฉันกับลูกเถอะนะว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีงามอะไรที่พี่กำลังกังวลอยู่ฉันสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้น
7: ประคบร้อนหน่อยนะคะคุณท่านจะได้ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะกดให้นะคะเอาแรงๆเลยไหมอืดเอาเบาๆก่อนเบาๆก่อนค่ะกำลังดีเนาะ
8: ไปเลยขอดูย่าทำกายภาพบำบัดสิครับนี่ถ้าย่าหมั่นทำเป็นประจำทุกวันนะผมเชื่อ ว่าอีกไม่นานเนี่ยย่าจะต้องกลับมาพูดได้แล้วก็ขยับตัวได้แน่เลยส่วนพ่อเองเนี่ยก็ต้องกินข้าวเยอะๆแล้วก็กินยาให้ตรงเวลานะครับ
2: จ้ะจ้ะกินข้าวหิวอยากกินน้ำพริก
7: คุณใครสอนขามาหิวอะไรล่ะคะเพิ่งจะกินไปเมื่อกี้นี่เอง
8: หรือว่าบางทีเนี่ยพ่ออาจจะไม่ได้บอกว่าหิวหรือเปล่าครับเหมือนพ่อกำลังจะพยายามบอกว่าอยากกินน้ำพริกอะไรแบบนี้หรือเปล่าคร
7: ับอ๋อใช่คุณไกรสอนนะชอบกินน้ำพริกมากโดยเฉพาะน้ำพริกฝีมือของ
9: เพื่อนใช่มึงพาคุณไกรสอนกับคุณมุงหาออกมาจากในห้องทำไมถ้าเกิดคุณไกรสอนคลุ้มคลั่งขึ้นมาแล้ววิ่งออกไปนอกบ้านเนี่ยจะทำยังไงกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วทำไมมันไม่ฟัง
8: ยายครับผมเป็นคนพาพ่อกับย่าออกมาเองแหละครับอยู่แต่ในห้องเนี่ยอุดอู้จะตายสุขภาพจิตแย่กันพอดีนะครับ
9: สิงแต่คุณพ่อเป็นบ้านะมันไม่แย่ไปกว่านี้หรอก
8: แม่อย่าพูดแบบนี้ต่อหน้าพ่อได้ไหมครับนี่หมอบอกนะครับว่าพ่อไม่ได้ป่วยมาตั้งแต่กำเนิดถ้าพวกเราทุกคนดูแลพ่อกันให้ดีเนี่ยวันหนึ่งพ่อก็จะกลับมาหายเป็นปกติครับ
9: สิงถ้างั้นสิงก็ไปหาคนมาดูแลพ่อกับย่าก็แล้วกันยายดูแลคนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันตายแน่ๆ
8: ได้ครับ
9: แล้วจะจ้างใครเนี่ยก็บอกแม่ด้วยแล้วกันไม่ใช่แม่มารู้ทีหลังแบบวันนี้แค่สิงจ้างลูกสาวอีวันดีเข้ามาทำงานแม่ก็กลืนเลือดเองพอแล้วนะแล้วหวังว่าสิงจะไม่ไปหลงรักอีเด็กของนั่นอย่างนั้นแม่ที่ผูกคอตายแน่เข้าใจไหม
10: ลูกสาวของวันดีได้ทำงานที่โรงงานน้ำพริกแล้วไกลสอนเอ้ยลูกสาวของแกกับหนูวันดีอยู่ใกล้พวกเรานิดเดียวเอง
4: ยายหงถ้าแกได้เข้าไปทำงานในโรงงานน้ำพริกของอิมานีจันแล้วเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งนะจากนี้ไปแกก็ต้องหาโอกาสเข้าไปในบ้านคุณไกลสอนเพื่อไปเจอคุณบูงาจะได้ถามท่านว่าพินัยกรรมของท่านมนูเนี่ยอยู่ที่ไหน
6: จ้ะยายในจดหมายคุณพ่อมนูรู้อยู่แล้วว่าหงเป็นหลานแม่มั่นใจว่าคุณแม่บูงาก็ต้องรู้เหมือนกันถ้าลูกได้มีโอกาสเจอท่านลูกต้องรีบบอกท่านว่าลูกเป็นลูกของแม่กับพ่อไกรสอน
11: ได้จ้ะแม่
12: ทำอะไรกินกับหอมถึงหน้าบ้านเชียวโอ้ยวันนี้เนี่ยต้องขอฝากท้องสักมื้อนะแม่แก้วนะ
4: อุ้ยจะฝากทุกมื้อก็ได้แกนี่ทำเป็นคนอื่นคนไกลไปได้เราน่ะดองกันแล้วนะ
12: โอ้ยก็ฉันเกรงใจอ่ะสิ
4: เกรงจงเกรงใจอะไร
13: พี่เดียวไข่ให้กินนะ
12: แหมมันเดิมอีกแล้ว

0: มึงมาทำไมไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน
1: ไอ้นี่ไม่ด่าเด็กเขาทำไมเนี่ยเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรจะผ่านมาโกรธมันได้ยังไงแล้วไปโกรธพ่อโกรธแม่ทำไมเด็กเขาไม่รู้อีโนอีเหน่อะไรเลยเนี่ยฮะ
0: พ่อฉันเป็นลูกพ่อนะทำไมไม่เข้าข้างกันน่ะ
1: ไม่กูไม่เข้าข้างคนผิดเว้ย
0: พ
2: ่อไอ้หนูมาทำไมลูก
3: คือผมไม่สบายใจเลยนะครับที่แม่ผมทำเรื่องวุ่นวายในวันนี้ขอโทษแม่กับยายคุณผมด้วยนะคร
4: ับ ไม่ต้องกังวลหรอกนะจ๊ะคุณสิงห์แค่คุณสิงห์มาขอโทษป้าก็รู้แล้วว่าคุณสิงห์เป็นคนดีรู้จักผิดชอบชั่วดีป้ากับยายแก้วไม่ถือโทษโกรธคุณสิงห์หรอกนะจ๊ะ
5: คุณสิงห์เนี่ยดูเป็นคนดีคงจะเหมือนคุณพ่อเขานะพี่แก้ว
0: ขอโทษเสร็จแล้วกลับไปดิเดี๋ยวแม่มึงก็อารวาที่นี่อีก
6: โอ้ยพ่อพูดกับคุณสิงห์เขาดีๆหน่อย
0: หง
6: คุณสิงห์คะอยู่กินข้าวที่นี่ก่อนนะคะ
0: หง
7: เอานาอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะคะยายทำกับข้าวเอาไว้เยอะเลย
5: ใช่ตั้งหลายอย่างนะคุณสิงห
3: ์ครับขอบคุณครับ
7: จ้า

0: แม่กับยายคุณหงเนี่ยใจดีจังเลยนะครับแต่ว่าพ่อคุณเนี่ยดุดุ
1: พ่อเขาเป็นนักเลงเก่าอะค่ะแต่จริงๆแล้วพ่อเขาก็ทำดุไปอย่างนั้นแหละค่ะคุณสิงห์พ่อนะกลัวปู่บุญสมจะตายลองปู่ได้ขึ้นเสียงนะคะพ่อยังหงอไปเลยค่ะ
0: จริงเหรอครับ
1: ค่ะแต่ว่าคุณสิงห์อย่าเพิ่งโกรธหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับพ่อสิงห์ชัยนะคะฉันเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งพ่อได้รู้ความจริงเขาจะต้องดีกับคุณสิงห์แน่นอนค่ะ
0: ความจริงอะไรหรอครับ
1: ก็ฉันหมายถึงว่าถ้าพ่อได้รู้จักนิสัยจริงๆของคุณสิงห์เนี่ยค่ะคือพ่อสิงห์ชัยเขาชอบคบหากับคนดีอะค่ะและถ้าคุณสิงห์เป็นคนดีเนี่ยจะต้องคุยกับพ่อถูกคอแน่นอนค่ะ
0: ครับ
1: ไปกันเถอะค่ะ
0: ครับระวังครับ

0: ไอ้สิง
1: ห์ลุงพ่อ
0: มึงทำอะไรลูกกู
1: พ่อพ่อใจเย็นก่อนนะ
2: คุณหง
0: เสียงเป็นคุณลุงครับ
3: มึงลวนลามลูกกู
0: คุณลุงครับคุณลุงคุณลุงครับ
3: เสร็จ
0: ชั่ว
3: ไป
0: ผม
3: นะ
0: คร
3: ับลูกกูแบบนี้ได้ยังไง
1: เดี๋ยวไป
0: ไปเลย
1: พ
0: ่
1: อ
0: พ
1: ่อหยุด
0: หยุดเดี๋ยวนี้เลยสิใจมันเรื่องอะไรกันเนี่ยเอ้าโอ้โหลุกลุกลุกลุกลุกลุกเปื่อนหมดละมันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะ
1: ปู่ก็พ่อเข้าใจผิดคือเมื่อกี้หงจะล้มคุณสิงห์เขาก็เลยช่วยประคองไว้เฉยๆอ่ะพ่อใจร้อน
4: เฮ
0: ้
4: ย
0: แม่สินชัยทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังซะก่อนเห็นไหมเนี่ยคุณสิงห์ก็เปื่อนหมดแล้วน่ะ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไปไปไปไปไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนไอ้นี่ก
1: ็พ
4: ่
1: อ
4: ไอ้สินชัยเอ้ยนี่มึงรู้ตัวไหมว่ามึงกำลังทำร้ายลูกตัวเองอยู่อะ
5: ยายหงแกหาพี่นายกันไม่เจอเร็วๆเถอะยายอยากจะพูดความจริงจะแย่อยู่แล้วสงสารตาบุญสมแกจะได้รู้สักทีว่าคุณสิงห์เป็นหลานชายของแก
4: นั่นน่ะสิพี่แก้ว

0: น้องไปเอาเสื้อกูไปใส่ก่อน
1: ขอบคุณครับลุงสินชัย
0: ไม่ต้องมาขอบคุณกูถูกโขงกับพ่อกูบังคับเว้ยไม่อย่างนั้นนะกูไม่ทำเสื้อกูมึงยืมใส่หรอกแต่ว่าเสื้อกูเหม็นหน่อยนะลูกคุณหนูยังมึงต้องทนไม่ไหวก็เอาคืนมา
1: ไม่ครับผมจะใส
0: ่แต่ก็รีบซ้ำมาคืนกูด้วยหลายบาทนะเว้ยตัวเนี้ยกูไม่ได้รวยเหมือนพ่อเหมือนแม่มึง
1: ครับเดี๋ยวผมจะรีบซักมาคืนลุงสินชัยเลยครับ
2: โอ้โห
3: มาแล้วจ้า
4: เนี่ยถูกใจถูกใจ
5: ก็ใช่ชัดเลยนะ
4: กินได้เลยใช่ไหมเนี่ย
3: จ้า
6: โอ้โหคุณสิน
4: เออ
6: เอาชุดของไอ้สินชัยไปใส่เนี่ยมันก็เหมาะดีนะมันหล่อไปอีกแบบนึงนะสินชัยเนาะ
7: ครับ
4: ข้าวท่าเว้ย
0: ความจริงนะบานเย็นเนี่ยน่าจะเอาเสื้อผ้าน้ำตอนที่เป็นผู้ชายให้มันใส่นะตอนนั้นน่ะแมนกว่านี้อีก
6: ไอ้บ้ากูไม่มีกูทิ้งไปหมดแล
0: ้
6: ว
0: แล้วก็หล่อด้วยหล่อกว่ามันตั้งเยอะ
6: มึงหยุดพูดเลยนะสวยสวย
8: คุณสิงห์คะเดี๋ยวทานเยอะๆเลยนะคะ
1: ครับ
8: นี่เห็นนะพี่ขี้กาเนี่ยนึกถึงท่านมนูนนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาท่านมนูนมาบ้านเราเนี่ยวันดีต้องลงครัวทานน้ำพริกขี้กาทุกครั้ง
1: นี่คุณปู่มนูนชอบกินน้ำพริกขี้กาเหรอครับ
8: ใช่จ้ะคุณบุงหงาเนี่ยชอบกินน้ำพริกกุ้งเสียบส่วนไกรสอนเนี่ยชอบกินน้ำพริกมะขามมาก
1: ครับ
9: แล้วคุณสิงห์ล่ะคะชอบกินน้ำพริกอะไร
8: อุ๊ย
1: ชอบกินน้ำพริกลงเรือนะครับ
4: เอ้าเหรอโอ้ยเหมือนไอ้สินชัยตอนเด็กๆเนี่ยมันก็ชอบกินน้ำพริกเรือนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเนี้ยมันก็ยังชอบกินอยู่เลย
0: วันนี้ฉันจะเลิกกินแล้วพ่อไม่กินแล้วพ่อกินเลย
4: ทำไม
8: เออไอ้นี
4: ่กินกินกิน

0: ไรแหกปากอยู่นั่นแหละอะไรของมึงอีมันเน่อุ้ยวันนึงกูได้แต่เสียงมึงอะเอ้าอะไร
1: แม่ดูหลานชายคนดีของแม่สิไปกินข้าวกับสินชัยไกบุญสมอะ
2: ไปเอาน้ำก่อนนะครับ
1: แม่นี่แหละตามใจหลานตั้งแต่เด็กจนสิงก็เสียคนไม่เชื่อฟังเลยฉันเลยทุกวันนี
3: ้กูว่ามันเป็นสายใยของพ่อกับลูกปู่กับหลานมากกว่ามั้งอีมณี
1: บ้าบูบาถ้าจะพูดหมาๆแบบนี้ก็หุบปากไปเลยนะที่ป้ากับไอตีภูมิได้ดิบได้ดีมีชีวิตที่สุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะฉันจะมาพูดใช้เสียงลมทำไม
3: แล้วที่มึงได้เป็นคุณนายได้ดิบได้ดีเนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะกูเหรอกูแค่อยากเตือนเว้ย
0: มึงเตือนอะไรของมึงฮะ
3: มึงสองคนแม่ลูกอ่ะหัดทำบุญทำทานซะบ้างกูอ่ะเป็นอีแก่หากินกับว่านมหาเสน่ห์เครื่องรางของขลังแต่กูก็เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมนะเว้ยกรรมอ่ะมันมีเวลาของมันเมื่อถึงคราวต้องชดใช้กรรมไอ้อีหน้าไหนก็หนีไม่พ้นทั้งนั้นน่ะ
1: ป้าบุบาไม่ต้องมาพูดเรื่องเวรเรื่องกรรมกับฉันเลยนะถ้าฉันก็ไม่จำเป็นต้องชดใช้ใครทั้งนั้นชาติที่แล้วฉันกับลูกทำบุญมาดีชาตินี้ฉันเลยได้ครอบครองสมบัติของพี่ไก่สอน
3: เงินก็แล้วแต่มึงเลยกูก็แค่เตือนตามภาษาไอ้แก่คนหนึ่ง
4: ขอให้เป็นอย่างที่อีบัวบานพูดด้วยเถอะถึงเวลาแล้วที่อิมณีกับอีจำปาต้องชดใช้กรรมที่พวกมันก่อเวรกรรมซื่อตรงและยุติธรรมเสมอ
5: นี่ค่ะคุณสิง
2: ห์น
6: ี่
2: คร
6: ับ เบอร์บัญชีเนี่ยยายทำเองนะคุณสิงห์ถ้าติดใจแล้วก็ฝากซื้อมากับหงได้เลยนะนอกจากทำน้ำพริกแล้วเนี่ยยายทำขนมไทยด้วยนะ
2: อร่อยมากครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอสั่งไปให้คุณพ่อกับคนที่บ้านทานนะครับ
6: โอ้ยได้เลยจ้า
7: รีบกินรีบกลับสักทีสิวะเปลืองข้าวเปลืองน้ำว่ะ
5: พี่สินชัยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพานจังเลย
2: แต่ว่าก่อนจะกลับเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณหงหน่อยนะครับ
5: มีอะไรหรอคะ
2: คือคุณหงพอจะรู้จักคนที่สามารถดูแลคนป่วยกับคนพิการได้ไหมครับคือตอนนี้เนี่ยผมต้องการคนที่จะไปช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณย่านะมีอะไรกันหรือเปล่าครับ
6: ไม่มีอะไรจ้ะต่อเลยจ้ะต่อเลย
2: คือผมต้องการคนที่ไว้ใจได้แล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้อาการของพ่อผมก็หนักอยู่ครับ
6: นี่ยายน่ะเคยดูแลคนป่วยมาก่อนนะถ้าอยากช่วยไหมล่ะ
7: เดี๋ยวนะแม่แก้วเคยรับจ้างดูแลคนป่วยด้วยเหร
8: ออ้าวไอ้สินไทยตอนพวกกูเป็นสาวๆเนี่ยกูกับพี่แก้วทำมาทุกอาชีพแล้วมึง
6: ใช่ถ้าคุณสิงจ้างยายกับยายบรรเย็นนะยายรับรองเลยว่ายายจะดูแลไกรสอนกับคุณบุญหาเนี่ยอย่างดีที่สุดเลยจ้า
2: โอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ผมขอเชิญทุกคนไปคุยรายละเอียดกันที่บ้านผมนะครับ
6: จ้าได้เลยจ้า
9: ดีๆๆเนี่ยสองคนก็เก่งกินลูกกินสิ

0: ครอบครัวกูแล้วมาจ้างลูกสาวกูไปทำงานเนี่ยมึงต้องการอะไรกันแน
1: ่ผมสาบานเลยนะครับลุงสินชัยตอนแรกเนี่ยผมแค่อยากให้คุณหงไปช่วยทำงานจริงๆเพราะว่าสินค้าของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ยอดขายตกต่ำมากคุณหงเธอเป็นคนเก่งโซเชียลผมเลยอยากได้เธอมาช่วยกระตุ้นยอดขายนะครับ
0: เดี๋ยวนะมึงบอกว่าตอนแรกมึงคิดแค่เรื่องงานแปลว่าตอนนี้มึงไม่ได้คิดแค่นั้นอย่างนั้นเหรอ
1: คุณลุงขอให้ผมตอบอย่างลูกผู้ชายงั้นผมก็จะพูดตรงๆนะครับใช่ครับผมเริ่มรู้สึกดีกับคุณหงแล้วนะครับ
0: ไม่ได้เว้ยมึงกับผมจะรักกันไม่ได้กูไม่ยอม
1: ทำไมคุณลุงถึงเกลียดผมมากขนาดนี้ล่ะครับ
0: เพราะว่ากูเกลียดพ่อเกลียดแม่มึง
1: แต่ผมไม่รู้เรื่องของพ่อแม่ด้วยเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดผมกับพ่อแม่มันคนละคนกันนะครับคุณลุงมีเหตุผลหน่อยสิครับ
0: ไอ้สิง
2: อะไรอะไร
0: กูไม่ยอม
2: ไ
0: ม่ยอม
2: พี่ส
0: ิน
2: ช
0: ั
2: ยมันอะไรพ่อไอ้เนี่ยใจเย็นๆสิถ้าพี่ทำอะไรคุณสิงเราได้เห็นดีกันแน่
3: มึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้สินชัยทำไมมึงเป็นคนไม่มีเหตุผลอย่างนี้วะนี่ถ้ามึงขืนทำอะไรคุณสิงนะกูจะกระทืบมึงจมดินตรงนี้แหละ
0: ทั้งพ่อและก็วันไปเข้าข้างมันทำไมอ่ะ
4: คุณสิงยายขอโทษแสนสินชัยด้วยนะอย่าไปถือโกรธสินชัยเลยนะมันก็แค่เป็นห่วงยายหงเนี่ย
1: ครับผมเข้าใจครับ
4: เมื่อกี้ยายกับวันดีไปเข้าครัวแล้วก็ทำน้ำพริกมะขามน้ำพริกกุ้งเสียบมาฝากไปให้คุณบุญหงาแล้วก็คุณพ่อของคุณสิงกินด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
5: ส่วนตำลึงเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะถ้าจะกินให้ป้าพูนสร้อยเอาออกมาลวกให้ทาน
1: ได้เลยครับ
6: นี่ตาบุญสมนี่ให้คุณสิงเขาไปส่งที่บ้านไปมันต้องเดินไป
3: ไม่ต้องหรอกก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองฉันเดินไปเองก็ได้
1: ไปเถอะครับปู่เดี๋ยวผมไปส่งถือซะว่าแลกกับน้ำพริกลงเรือแล้วก็ปลาดุกฟูที่ปู่ตักให้ผมเมื่อกี้ไงครับ
3: เนี่ยน้ำทาก็ไม่เคยได้อาบเนี่ยเหม็นที่ไปสำรถเปื้อนเปล่าๆแล้วมั้งเนี่ย
1: ไม่เป็นไรครับปู่ไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมไปส่งด้วย
3: เอางั้นเหรอ
1: ครับผม
3: ไปไปไปนั่งตรงไหนแล้วเนี่ย
6: อยากนั่งตรงไหนนั่งเลย
3: ปล่อยนะปล่อยไหมพ่อแม่ไม่ค่อยสั่งสอน
7: เช้า
3: เข้าเวงนี่หว่าพ่อ

0: อายุวโนสุขังพระลัง
1: สาธุ
2: สาธุจ้ะหลวงพ่อขอให้บุญที่ฉันได้ใส่บาตรเนี่ยลบล้างบาปกรรมที่ฉันได้ทำไว้แล้วก็ขอให้ฉันกับลูกเนี่ยไม่ต้องรับผลกรรมอะไรนะจ้ะหลวงพ่ออ
1: ิมณีลืมแม่เหรอมึงใส่แม่ไปด้วยสิ
2: ขอให้แม่จำปาด้วยจ้ะหลวงพ
0: ่อบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปมันลบล้างกันไม่ได้หรอกโยมใครทำบาปทำกรรมอะไรไว้กับใครผลกรรมจะย้อนกลับมาในไม่ช้าก็ต้องเร็วเพราะฉะนั้นอย่าไปทำบาปทำกรรมกับใครเลย
3: พ่อครับเมื่อคืนเนี่ยผมไปกินข้าวที่บ้านคุณเห็มหงมาครับคุณป้าวันดีแล้วก็ยายแก้วเนี่ยเลยฝากน้ำพริกมะขามน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็ยอดตำลึงเนี่ยมาให้พ่อกับย่ากินด้วยครับ
4: วันดี
3: ครับป้าวันดีครับ

0: คุณท่านโอ้ยคุณท่านคงจะดีใจใช่ไหมคะที่มีคนคิดถึงแล้วก็ถามถึงนะคะอุ้ยดูสิน้ำตาไหลเลยค่ะ
1: นี่ยายบานเย็นยังบอกอีกนะครับว่าคุณย่าเนี่ยชอบกินน้ำพริกกุ้งเสียบมากเลยครับ
0: โอ้ยใช่เลยค่ะคุณสิงห์คุณท่านชอบกินน้ำพริกกุ้งเสียบมากเลย
1: ส่วนนี้ครับพ่อน้ำพริกมะขามของโปรดพ่อครับ
0: เอายอดตำลึงให้คุณไกสอนกินด้วยสิคะ
1: ครับ
2: แม่ต่อไปนี้ไม่ต้องชวนฉันทำบุญใส่บาตรอะไรเลยนะฉันไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมบาปบุญคุณโทษแล้วฉันไม่เชื่อสักอย่างเวรกรรมมันก็ทำอะไรเราไม่ได้

0: อร่อยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมตักให้พ่ออีกนะครับ
1: พริกมะขามสวยครับ
0: งั้นพ่อทานเยอะๆเลยนะครับ
2: พริกมะขามกับยอดตำลึงอิมานีว่านดอกทองดูดีแพ้ฤทธิ์ทางยาของตำลึงถ้าใครสอนไม่กินบ่อยๆมันจะหายบ้า
3: ใจเย็นๆก่อนสิครับแม่
4: นี่พ่อตกใจหมดแล้วนะครับ
5: อุ๊ยฉันสั่งฉันย้ำแกเด็กสาวยังแก่ว่าไม่ให้ซื้อน้ำพริกมะขามกับตำลึงเข้ามาในบ้านหลังนี้
3: แม่ผมเองครับที่เป็นคนเอายอดตำลึงกับน้ำพริกมะขามเข้ามาให้พ่อทานแล้ววันนี้พ่อก็กินข้าวได้เยอะมากเลยนะครับแม่
5: เมื่อวานสิไปกินข้าวบ้านอีวันดีจะบอกนะวันนี้คือน้ำพริกฝีมือวันนี
3: ้เดี๋ยวนะครับแล้วแม่รู้ได้ยังไงครับว่าเมื่อวานผมไปกินข้าวที่บ้านป้าวันดีนี่แม่ให้คนตามผมเหรอครับ
5: สิ่งนี้มาเปลี่ยนเรื่องนะสิ่งทำแบบนี้กับแม่ได้ไงครับ
3: แม่ใจเย็นก่อนครับ
6: กลัวไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันกลัวฉันกลัวฉันรักวันนี
7: ้ขับพ่อใจเย็นๆกับพ่อ
6: ไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันกลัว
7: พ่อไป
6: วันน
7: ี้
6: ไม
7: ่
6: อยากอย
7: ู่
6: ที
7: ่
6: น
7: ี่
6: คร
7: ับ
6: วันไม่อยากไปหาวัน
8: ไปดูสิ
9: ยายพี่เคยสอน
6: ไม่อยากอยู่ที่นี
9: ่พี่เคยสอนพี่เคยสอน
6: อย่าเจ็บปวดแล้ว
9: ฉันวันเอง
6: อย่า
9: วันนี้จำวันนี้ได้ไหมจ๊ะ

ฉันวันดีแม่ค้าน้ำพริกที่ปากน้ำพี่เคยบอกฉันว่าพี่จะกินน้ำพริกมะขามฝีมือฉันตลอดชีวิตพี่จำฉันได้ไหมจ๊ะ

0: สักครู่ติดตามชนชะตาหงหลังจบรายการวันรับแขก
1: สวัสดีค่ะวันรับแขกเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานนะคะเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ยาครับ
3: สวัสดีแฟนละครชะตาหงด้วยนะครับละครยังไม่จบเนาะเช้าวันอาทิตย์วันนี้โรงงานมาขายของเองเหมือนพี่ยาบอกครับผมเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการช่องวันโดยเฉพาะเนาะใครดูละครค้างไม่อยู่รอสักครู่หนึ่งนะจบช่วงพี่ยาละครมารอออกอากาศต่อกำลังเข้มข้นเนาะแต่เช้าวันนี้วันอาทิตย์ครับ7โมงอีก51นาทีวันนี้รายการสดครับรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายพี่ยาคนจีนโบราณเขานิยามมันว่าเป็นยาอายุธน
1: ะ
3: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่เอาตรง

0: ตรงครับหลายคนไม่ค่อยกินลำนกบ่อยเพราะราคาแพง
1: ใช่ค่ะ
0: แพงขนาดไหนขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับคือปกติหลายคนจะซื้อลำนกก็คือรอเทศกาลบางทีรอปีใหม่บางทีรอเหมือนช่วงวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอ่ะถามพี่ญาติตรงๆปกติเคยซื้อลำนกไซส์แบบเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: เป็นร้อยค่ะ
0: หลักร้อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะกลับไปที่เฟรมเดือนครับพอหลักร้อยหลายคนก็รอเทศกาลดีกว่ารอโอกาสพิเศษดีกว่าแต่ผมย้ำนะครับหลักการกินนกมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันดิย่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจริงเขาเลยนิยามนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่แล้วคนไม่ค่อยซื้อบ่อยเพราะแพงเนาะปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยครับกล้องจับไปที่เซตรังนกหน่อยเช้าวันที่ตอนนี้7โมงอีก 5.2 นาทีเนาะผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดพี่ย่าบอกว่าประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,200 พี่ย่าลดเท่าไหร่พี่ย่าถึงจะเอาจาก 1,200 อ่ะโรงงานมาเอง
1: 1,000
0: 1,000 เอาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะพี่ย่าขอมาผมจัดให้ครับปกติขวดนึงเป็นร้อยนะพี่ย่า12ขวด 1,200 อ่ะพี่ย่าขอมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
2: วันนี้ไม่ขายค่ะวันนี้ให้
0: 720เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวปกติขวดนึงเป็น100 12ขวดขอกลับไปที่เฟรมเดิมหน่อยฮะ12ขวด 1,200
2: วันนี้720ค่ะ
0: 1,000 เดี๋ยวรายการสด 1,100 เหลือ
1: 720ค่ะ
0: ชัวร์
2: ชัวร์ค่ะ
0: ของแถมได้เหมือนเดิมมั้ยฮะ
2: เหมือนเดิม
0: อ่ะเอาของแถมมาก่อนเดี๋ยวผมแก้ให้เดี๋ยวแก้เพจโปรเสร็จบอกเนาะอันนี้ของแถมเหมือนเดิมแถมเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาให้เหมือนเดิมเนาะ
2: เหมือนเดิมค่ะ
0: อ่ะพี่ย่าทั้งหมดนี่ 1,100 เอามั้ยฮะ
1: อ่ะ 1,000 ก็เอาแล้ว
0: ทีมงานชัวร์นะ720บาท
1: วันนี้720ค่ะ
0: อ่ะท่านผู้ชมนี่เหลือ720บาทเนาะรังนก24ขวดพี่ย่าปกติขวดนึงเป็น100
1: ค่ะ
0: 24ขวดอย่างต่ำมี 2,400 ทีมงานแจ้งแล้ว720บาท
2: ใช่ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี
2: ฟรีค่ะ
0: กินได้อีก3เดือนนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมพี่ย่าถ้าแบบนี้720บาทโอเคไหม
1: โอเคมากค่ะ
0: งั้นทีมงานแก้เพจโปรเดี๋ยวเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: ถ้าเสร็จแล้วแจ้งกันนิดนึงท่านผู้ชมช่วงรอแก้เพจโปให้ดูรายละเอียดรังนกอีกหนึ่งคือตรงๆท่านผู้ชมครับปกติรังนกขวดหนึ่งเป็นร้อยท่านผู้ชมครับ24ขวดอย่างต่ำพี่ย่าต้องมี 2,400
1: ค่ะ
0: ทีมงานแจ้งมาแล้วว่าตอนนี้720บาทเนา
2: ะ
0: 720บาทเลยนี่คือรังนกแท้ครับยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นคนจีนโบราณเขาถึงขั้นขนาดนามรังนกว่าเป็นยาอายุชนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวและสูตรนี้เป็นรังนกแท้ใส่เพิ่มทั้งนานะพี่ย่าเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มเซรามายด์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและใส่โคลลาเจนครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าให้ดูโรงงานนิดนึงพี่ย่าเวลาจะกินอะไรเข้าสู่ปากก็ต้องมีโอกาสได้ดูโรงงานเนาะพี่ย่าเซตนี้จริงๆเอา 1,000 ก็คุ้มนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเราเป็นโรงงานเองครับในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้ของมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนจัดทรัพย์พี่ย่าตรงๆนะหมดเนี่ย720บาทเอาเฉพาะของแถมยังไงก็ไม่ได้เนา
1: ะ
0: แล้วของแถมอ่ะท่านผู้ชมดูขั้นตอนการผลิตรังนกก่อนรังนกของเราเป็นนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นแล้วพี่ย่าดูนะทุกขั้นตอนครับเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้ปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยครับ24ขวดอย่างต่ำมี 2,400 บาททีมงานแจ้งมาแล้วว่าเหลือแค่720บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงและขออนุญาตกล้องจับมาที่ของแถมหน่อยพี่ย่าเอาเฉพาะของแถมในงบ720บาทก็ถือว่าเกินแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนี่คืออะไรครับนี่คือผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาคนเราพออายุมากขึ้นครับตามันจะแห้งตาจะผ้ามันตาจะมัวบางคนมองเห็นไม่ชัดหรือบางคนน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสิ่งที่พอจะช่วยได้คือพวกลูทีนโกจิเบอร์รี่และเบลเบอร์รี่และพวกสารสกัดจากดอกระเรืองตัว CL ตระนัดขอเสริมประกอบกันหน่อยครับตัว CL ตัวนี้พี่ย่ามันมีทั้งลูทีนครับที่นำเข้ามาจากอเมริกาสารสกัดจากดอกดาวเรืองโกจิเบอร์รี่และเบลเบอร์รี่ทั้งหมดทั้งมวลช่วยดูแลและถนอมสายตาปกติ1กล่องบรรจุ30แคปซูลกันหนึ่งเดือนครับ2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนแต่วันนี้เซตนี้ให้ฟรีขออนุญาตเก็บกล่องที่โรงงานพี่ย่าเวลาส่งขออนุญาตส่งเป็นกระปุกให้เนาะ3กระปุกกินได้3เดือนปกติเนาะเพราะกล่องเอาไปก็เอาไปทิ้งเนาะพี่ย่าอะขออินเสิร์ตลงพี่ย่าถามพี่ย่านิดนึงหมดเนี่ย720บาทความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงบ้างฮะ
1: คุ้มมากค่ะ
0: ค
1: ุ้มได้ไปแบบโอ้โหเซตใหญ่มากค่ะส่งฟรีด้วย
0: ทีมงานพร้อมยังเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: เพจโปรพร้อมแล้วพี่ย่า
1: ค่ะ
0: เป็นพยานให้กันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: 720บาทหมดนี่ส่งฟรีด้วยอ่ะขอโปรรอบที่1ขึ้นไปเลยครับวันนี้ใครดูละครชะตาหงอยู่ผมย้ำนะครับรังนกปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยนะท่านผู้ชมครับ24ขวด2โหลยังต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้7โมงอีก55นาทีนะผมคิดแค่720บาททีมงานแจ้งมาเนาะแล้วผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนพี่ย่าหมดหน้าจอ720ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02 06588จังครับทุกยงเป็นพยานนะหมดหน้าจอคือ720บาทพี่ย่ารังนก24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าและสูตรนี้เป็นรังนกแท้ท่านผู้ชมครับ720บาทรังนกถึง24ขวดขวามือครับใครตาแห้งตาผ่าตามัวมองเห็นไม่ชัดน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุ LCL ตอนนั้นไปบำรุงสายตาครับ1กระปุกบรรจุ30แคปซูลกิน1เดือนให้ไป3กระปุกกินได้3เดือนครับหมดหน้าจอ700บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-06-5888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจวันนี้ใครดูละครชะตาหงอยู่โปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน

0: ครับพี่ยา
1: โปรตรงจากโรงงานค่ะถึงได้ราคานี้นะคะถ้าไปซื้อตามห้างโอ้โห
0: ไม่ได้
1: 2-3,000 น่ะ
0: ยาเอาตรงๆนะถ้ามีเงิน7บาทอ่ะมีเงิน700อ่ะ
1: ค่ะ
0: เต็มที่ได้แค่7ขวด
1: ใช่
0: แต่วันนี้720บาทรังนก24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกเหมือนพี่ยาบอกไปซื้อเองวันนี้หลายพันแต
1: ่
0: เช้าวันนี้คุณได้แค่720บาทนี่คือราคาตรงจากโรงงานใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอด้านล่างจอดครับ02-065-888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดหนึ่งจะได้มั่นใจเนาะทุกท่านครับข้อดีของโรงงานไปขายของเอง1ไม่ต้องผ่านประคองกลาง2พอเป็นโรงงานระดับมหาชนข้อดีคือมาตรฐานจะสูงมากทุกท่านดูนะครับเครื่องจักรรอทันสมัยทุกขวดของรังนกรอพิถีพิถันจริงๆให้ดูส่วนประกอบรังนกอีกหนึ่งรอบรังนกของเราเป็นนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าสูตรนี้มีความพิเศษครับเราใส่เซรามายด์คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราใส่คอลลาเจนเข้าไปพี่ย่าดูแลกระดูกข้อต่อของเขาและเราเพิ่มนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอะคอโปรอบที่2คืออะไรครับทุกยมย้ำนะฮะรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าเช้าวันอาทิตย์เหลือแค่720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดเอาไปกินฟรีครับหมดหน้าจอ720ครับพี่ย่าส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ยังครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทใครตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดเอา CL ตรนัทที่มีทั้งลูทีนโกจิบุรีและเบลบุรีเอาไปกินฟรีหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลหรือรอตัดสินใจอยู่พี่ย่าฝากเชิญชวนอีกสักหนึ่งรอบหน่อยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน
1: ค่ะ24ขวดนะวันนี้ค่ะ720บาทนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาไปด้วยนะคะอย่างที่บอก 2-3,000 นะคะ
0: 2-3,000
1: ถ้าซื้อข้างนอก
0: แต่วันนี้720บาทนะท่านผู้ชมรังนก24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก3กระปุกก็ได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902-065-888ครับและเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยพี่ย่าและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับช่วยย้ำๆนะครับปกติรังนกขวด100นะครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่720บาทและผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกนะหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-065-888ยังก็02-065-888อ่ะรังนกปกติขวด100พี่ย่า24ขวด2โหลอย่างต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกเก็บกล่องที่โรงงานเนาะหมดหน้าจอ720บาทก็02-065-888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมมาด้วยโทรก่อน8รายการตรงเหลือเวลาอีก1นาทีครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรตรงจากโรงงานรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันอยากเป็นนกนางนวลจังเลยจ้ะพี่
1: ทำไมจ๊ะ
0: อิสระเสรีอยากบินไปไหนก็ไป
2: แล้วถ้าวันจะเป็นนกนางนวลพี่ก็จะเป็นนกนางนวลด้วยเพราะว่าพี่จะได้บินไปทุกที่กับวัน

หวันฉันเป็นของผมหวันดีแท้ที่หากันเจอที่คิดถึงหวันอยากเจอหวันมาตั้งนานแล้วหวันไม่ใช

0: Aiutini, no? Vi aiutini.
1: È mio, né?
2: สิ่งปล่อยแม่ยายสิ่งไม่เห็น
1: เหรอวิวันดีมากอดคุณพ่อ
3: คุณไกสอนเป็นคนมากอดแม่ฉันเองค่ะเล็กอย่างตอนนี้คุณไกสอนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครแค่นี้คุณจะมาโวยวายแบบนี้คุณควรเป็นห่วงคุณไกสอนมากกว่านะคะ
1: มึงไม่ต้องมาปากดีเลยนะกูรู้สันดานแม่มึงดิกูอยากได้ผัวกูจะตัวสั่นนะ
4: แม่พูดกันดีๆก็ได้ครับไม่ต้องด่ากันเลย
1: นี่สิงจะมาตะคอกแม่นะสิงไม่เห็นเหรอว่ามันกอดคุณพ่อมันเข้ามาหยามแม่ถึงในบ้านน่ะแม่จะฆ่าใ
4: ครแม่ครับมีสติหน่อยครับตอนนี้คุณพ่อไม่รู้เรื่องเลยนะครับพ่อกลัวหมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ย
1: สิงปล่อยแม่นะสิงอยากเห็นแม่ขาดใจตายใช่ไหมสิงถึงได้ทำแบบนี้กับแม
4: ่แม่ฟังผมไม่เคยเห็นใครดีกว่าแม่ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการแม่ออกจากคุณพ่อก่อนถ้าเกิดว่าแม่ยังโวยวายแล้วก็เสียงดังอย่างนี้คุณพ่อก็จะยิ่งกลัวแล้วก็เตลิดไปอีกนะครับ
1: ปล่อยแม่ล่ะอีวันนี้มันกอดตัวแม่แม่จะเอาเรื่องหัวมันแล้วปล่อยคือปล่อยแม่ต้องไม่ปล่อยอีวันนี้เสียง
5: คุณบุงา
4: คุณหงมาเองครับไม่มีใครบุกรุกทั้งนั้นแม่แม่ครับ
6: คุณดีเป็นไงบ้าง
7: ไม่เป็นไรจ้ะ
8: พ่อหนุ่ม
9: ครับ
8: ช่วยพาพวกยายไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะ
9: ได้ครับ
10: คุณชูพาใครสอนเข้าห้องไปแล้วมึงกับอีพงค่อยก็เฝ้าไปด้วยนะอย่าให้คนในครอบครัวอีวันดีเข้าไปในห้องเด็ดขาดเข้าใจไหมอีบัวบานมึงพาคุณนายบูงาเข้าไปในห้องพระแล้วก็ให้สงบสติอารมณ์ซะกูไม่ต้องการให้บ้านของอีวันดีมายุ่งวุ่นวายกับคนของบ้านกูใครเหรอคนของบ้านมึงมีบ้านกับเขาได้เหรอจำปาโอ้ยอีนี่กวนตีนคุณไกรสอนน่ะคุณลูกเขยกูนี่มันก็คือบ้านของกูส่วนคุณไกรสอนกับคุณนายบุงงาคือคนในปกครองของกูมึงก็เหมือนกันไปเออหยุดร้องเถอะคุณบุงงาจะร้องทำไมนักหนาฮะร้องไปอิมณีจันกับอิจปามันก็ไม่เห็นใจหรอกเป็นฉันนะฉันจะอยู่นิ่งๆสงบในห้องพระเนี้ย
11: เฮ้ยเหนื่อยเว้ย
12: ฉันอยากเจอหลานฉันฉันอยากเจอหลานฉันฉันอยากเจอหลานฉัน
10: สิงไม่เชื่ออีพวกนั้นมันเข้ามาในบ้านเราทำไมกันการที่แม่เราอะอนุญาตให้อีหงมาทำงานในโรงงานน้ำพริกเนี่ยยายก็ว่าแม่เราเนี่ยใจกว้างพอแล้วนะ
13: ผมตั้งใจเชิญครอบครัวคุณหงมาคุยกับแม่กับยายนี่แหละครับ
10: จะคุยอะไร
13: ผมจะให้ยายแก้วกับยายบานเย็นมาดูแลพ่อกับย่าครับ
10: สิงนี่สิงเป็นบ้าไปแล้วเหรอแม่ไม่มีวันยอมเด็ดขาดฆ่าแม่ให้ตายดีกว่าที่แม่ต้องเห็นพวกวีวันดีเข้ามาอยู่ในบ้านเราอะอิมานีมึงจะโวยวายไปทำไมมีสติหน่อยสิแม่จะมาห้ามฉันทำไมอิมานีมึงจะมีแต่ความโกรธความเกลียดในหัวใจมึงแล้วมึงจะมีความสุขได้ยังไงเรื่องราวทั้งหมดมันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วปล่อยวางซะบ้างสิโอ๊ยแม่กับลูกฉันเป็นบ้าไปแล้วเหรอโอ๊ยฉันไม่มีวันญาติดีโคตรเก่าอยู่วันดีเด็ดขาด

0: การอภัยคือการบ่งน้ำออกจากใจอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ความขมขื่นแล้วลูกจะมีความสุขเชื่อแม่นะ
1: แม่ครับยายพูดถูกนะครับแม่ถ้าแม่ยังโกรธยังเกลียดครอบครัวคุณหงอยู่แบบนี้คนที่เป็นทุกข์ที่สุดก็คือแม่นะผมไม่อยากเห็นแม่ที่ผมเคารพรักต้องจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตแบบนี้นะครับผมรักแม่นะครับ
0: สิงไปดูพวกอีวันดีเถอะลูกเดี๋ยวตรงนี้ยายคุยกับแม่เขาเองนะ

0: แม่มีแผนอะไรใช่ไหม
1: ผมไม่กล้าพาไปเข้าห้องน้ำในบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวเจอคุณมณีจันทร์อีกเดี๋ยวไปที่บ้านผมกับย่าดีกว่าครับ
2: ได้ได้ได
3: ้โอ้โหนี่มันปลูกอะไรกันนักหนาเนี่ยกลางมุงให้ด้วยดูซิเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับผักและพืชสมุนไพรพวกนี้ยายผมเป็นคนปลูกอะครับและยายผมก็หวงมากด้วยครับนี่ถ้ารู้ว่าผมพาใครมาที่บ้านเนี่ยผมโดนดุแน่เลยครับ
4: เออวันดีแกกระโหมไม่ปวดฉี่ก็ยืนรออยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวแม่มา
3: จ้ะโอ๊ยปวดฉี่จังเลย
1: ไปครับเชิญครับเชิญครับห้องน้ำอยู่ทางนี้ครับ
5: รีบไปกันเถอะจ้ะแม่ไปหาพ่อไก่สอนกับย่าบูงากันทางนี้จ้ะ
2: จะลาดแล้วเนี่ย
1: ทนอีกนิดครับถึงแล้วครับถึงแล้ว
6: ถึงแล้วครับ
1: นี่เลยครับห้องน้ำอยู่ด้านในเชิญครับ
4: ลูกยุง
5: จ้ะ
4: เดี๋ยวให้พวกยาเข้าก่อนนะ
5: ได้จ้ะ
4: ไปไป
1: เชิญครับ
4: ไป
5: นี่นายนายกับยายอาศัยอยู่ที่นี่เป็นญาติกับคุณสิงห์เหรอ
1: ก็ไม่ใช่ญาติหรอกครับยายผมรู้จักกับคุณมณีจันทร์คุณมณีจันทร์ก็เลยให้ผมเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่กับยายตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับ
5: คุณมณีจันทร์นี่ก็ใจดีเหมือนกันเนาะขนาดนายกับยายไม่ใช่ญาติแต่ว่าก็ช่วยเหลือดูแลอย่างดี
1: ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยถามยายด้วยว่าทำไมเราถึงได้มาอยู่บ้านคนรวยแต่ว่ายายก็ไม่เคยบอกอะไรผมอะครับ
7: อยากจะไม่คุยกับวันดีจะไปหาวันดีอยากจะไม่หาวันดี
5: นอนนะคะ
7: ไม่ไม่อยากนอนอยากจะไปหาวันด
5: ีไม่ร้องนะคะ
7: ไม่หาวันดี
8: ป้าไก่สองก็เป็นบ้าแล้วป้าจะไปปอกทำไมเล่าปอกไปเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาหยุดเองอะ
5: คุณไม่มาพูดเลยนี่ไอ้คนเนรคุณแทนที่จะช่วยคุณดูแลคุณไก่สองกับคุณท่านกลับไปเป็นหมารับใช้อีมันนี่จันไม่น่ามึงมาเลี้ยงเลยไอ้หลานชั่วนอนนะคะโถ
7: ไอ้สอนวันดีมาที่บ้าน
5: นอนค่ะนอนค่ะตรงนี้ละจ้ะห้องนอนของพ่อไก่สอนครั้งที่แล้วอ่ะผมก็ปีนขึ้นไปจากตรงนี้นี่แหละแม่ช่วยหงหน่อยนะจ๊ะปีนเลยจ้ะ
9: โอ๊ยแม่ไม่กล้าปีนหรอกลูก
5: งั้นแม่รออยู่ตรงนี้นะจ๊ะคอยดูต้นทางให้หง
9: หงคือไปหาคุณย่าบูงาให้เจอนะบอกคุณย่าว่าหงเป็นหลานท่านเป็นลูกของแม่กับพ่อไกรสอน
5: จ้ะแม่ไปลูกไป

0: นอนค่ะนอนค่ะนอนนะคะนอนนอนนอนนอนนะคะนอนนะคะเฮ้ยโอ๊ยนอนนอนนอน
1: ป้าครับอาจารย์สอนก็บ้าอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาอะไรมาล่ามเขาหน่อยดิ
0: มาล่ามก็ดีไปเอาโซ่โซ่ในห้องเก็บของนะไปไปไปผมไปเอามา
1: ไหลป้าไปเอาเองดิโอเดี๋ยวผมอยู่เฝ้าคุณท่านเอง
0: โอ้ยกูแก่แล้วเดี๋ยวกูปวดขาเรียกไอ้คุณขึ้นงงได้ยังไงมึงเป็นหนุ่มเป็นแน่นก็ไปเอามาสิ
1: เอาไปเอาเอง
0: นอนนะคะนอนนะคะนอนนะคะนอนนะคะ
2: โดมันคุยโดมันวันดีวันดีวันดีจะไปคุยกับวันดี
0: แดนจ้ะหนูนั้นหงทำไมไม่เข้าทางประตูดีๆล่ะคะ
3: ก็คุณมณีจันทร์กับยายจำปาไม่มีทางให้หงเจอคุณไกสอนง่ายๆแน
0: ่ตาช่วยอะไรหงหน่อยได้ไหมจ๊ะหงจะพาคุณไกสอนไปเจอกับแม่วันดีแค่แป๊บเดียวจ้ะพาขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้คุณจะพา
2: วันดีวันดี
0: ไปค่ะไปค่ะไปค่ะ
4: ไหนละวัน
0: นี้จ้ะ
4: วัน
5: อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ
0: นี่จ้ะคุณไกสอนแม่วันดีอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะ
4: วัน
3: พี่ไกสอนจำฉันได้ไหมจ้ะ
4: วันวันพี่อยากลงไปหาวันนะ
0: ไม่ได้นะคะคุณไกสอนไม่ได้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะอันตรายค่ะ
4: พี่อยากลงไปหาวันพี่คิดถึงวันพี่อยากคุยกับวัน
0: มาผมซอยจ้ะผมฝากดูต้นทางหน่อยได้ไหมจ้ะ
5: ได้ได้ได
0: ้ซอยมานะคะ

0: ไม่มีใครออกไปก่อน
1: พ่อจ๊ะใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะวันนี้พ่อกับแม่อาจจะต้องคุยกันห่างๆแบบนี้แต่หงสัญญานะจ๊ะว่าอีกไม่นานหงจะทำให้พ่อกับแม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันให้ได้อดทนหน่อยนะพี่เกศรฉันกับลูกจะจัดการพวกคนชั่วให้พวกมันออกไปจากชีวิตพวกเราให้ได้
2: แต่พี่คิดถึงวันพี่อยากลงไปหาวันพี่อยากลงไปหาวันแป๊บนึงได้ไหม
1: ไม่ได้จ้ะ
2: หนูปั่นมาอยู่นี่แล้วไงพี่อยากคุยกับวันพี่อยากกอดวัน
0: มาพงศ์ซอยจ้ะว่าไงว่าไง
1: หงอยากเจอคุณบุญหาจ้ะป้าพอจะบอกหงได้ไหมจ้าว่าห้องคุณบุญหาอยู่ตรงไหน
0: ห้องคุณบุญหาอยู่ตรงปีกซ้ายของบ้านเดินตรงไปที่สุดห้องสุดท้ายจ้ะ
1: ได้จ้ะงั้นหงฝากดูแลคุณไกสอนก่อนนะจ๊ะ
0: ได้อยู่กับสร้อยก่อนนะคะคุณไกสอน

0: แล้วนี่ที่คุณสิงห์จะจ้างยายแก้วมาดูแลคุณบุ๋งอ่ะกับคุณไกสอนเนี่ยนายคิดว่าคุณมณีจันทร์จะยอมมั้ย
1: ผมโตมากับบ้านหลังนี้แล้วก็รู้จักคุณมณีจันทร์มาตั้งแต่เด็กๆผมมั่นใจ 100% ครับว่ายังไงคุณมณีจันทร์ก็ไม่มีทางยอมอย่างแน่นอน
0: พนันกันมั้ยล่ะฉันว่าบางทีเนี่ยคุณสิงห์อาจจะมีวิธีทําให้คุณมณีจันทร์ยอมก็ได้นะ
1: โอเคผมตกลงครับถ้าใครแพ้ต้องเป็นคนใช้ยอมทําตามคําสั่งของอีกคนเป็นเวลา1 ปีดีลมั้ยครับ
0: ดีล

0: แม่มีแผนอะไรกันแน่ก็บอกฉันมาสิถ้าแผนของแม่ไม่เข้าท่านะฉันจะไม่มีวันยอมให้โคตรเง่าอีวันดีเนี่ยมาดูแลคุณไกสอนและอีเงยบึงหาเด็ดขาด
1: มึงก็อย่าใจร้อนวู่วามได้ไหมฮะมึงต้องทำเป็นยอมบ้างไม่งั้นมึงกับแพ้อีวันดีแน่นอน
0: แม่หมายความว่ายังไง
1: มึงไม่อยากรู้หรอว่าพวกมันคิดอะไรกันอยู่อีวันดีมึงก็แย่งผัวมันมาแล้วมึงก็ล่มงานแต่งของมันมึงคิดว่ามันจะลืมเรื่องนี้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอแล้วให้มันยิ้มหน้าบานอภัยให้กับมึงอย่างนั้นเหรอมึงคิดว่าใช่เหรอโอ๊ย
0: แม่คิดว่ามันเล่นละครใช่ไหม
1: อ
0: ้
1: าวฉลาดแล้วนี่โลกกูมึงก็ต้องเล่นละครกลับไปบ้างมึงต้องเงียบนะมึงถึงจะรู้แล้วมึงก็จับพิรุษมันว่าพวกมันทำอะไรกันทีนี้แล้วมึงจะรู้ว่าอีกแก้วกับลูกหลานมันน่ะทำอะไรกันอยู่กับเรา
0: ฉันเข้าใจแล้ว
2: ไม่มีเลย
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ทุกวันไม่มีเลยสักวันที่ไม่คิดถึงยังคิดถึง
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้อาทิตย์ที่13กันยายน2569ทุกวันอาทิตย์อยู่กับเรา2คนนะคะคุณโจอรชุนดิฉันอนรินทร์ค่ะหลากหลายช่องทางนะคะติดตามวันนิวส์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะดูสดได้ทางแอปวันดีแล้วก็ Facebook YouTube ด้วยค่ะ
4: วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เตือนกันเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่างมีน้อง1ขวบเนี่ยก็คือไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กรรไกรตัดสายน้ําเกลือปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อาจจะพลาดอาจจะประมาทอาจจะเลินเล่อแล้วตัดนิ้ว
5: ไม่ควรเกิดขึ้นเลย
4: เนี่ยกลายเป็นว่าไปตัดนิ้วเด็กนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ยอมนะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่จังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็คือน้องอ่ะไปรักษาตัวเป็นไข้หวัดนะครับประมาณ10วันนะหมอก็ให้กลับบ้านได้ปรากฏระหว่างถอดสายน้ำเกลือเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรคือตั้งใจตัดเทปปรากฏไปตัดถูกนิ้วชี้ของน้องจนนิ้วขาดนะครับซึ่งเอาล่ะคุณหมอเนี่ยสามารถต่อนิ้วที่มันขาดได้แล้วเพียงแต่ว่ายังคงต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ครอบครัวเนี่ยยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่ามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยการทำงานที่มันต้องใช้ความระมัดระวังแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดมีคำชี้แจงจากโรงพยาบาลจากทางสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความตกอกตกใจกับคุณแม่ผู้ปกครองเดี๋ยวรายละเอียดจะมาตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ
5: ค่ะอีกเรื่องนึงสำคัญไม่แพ้กันก็เรื่องปากท้องของเราปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะหลายคนรอไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อไหมเพราะว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีค่ะนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะสั่งการให้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปหลังจากพบว่ายังมีงบประมาณเหลือจากประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะท่านนายกบอกว่างบประมาณที่เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทก็ต้องการให้นำงบที่มีอยู่มาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเบื้องต้นเนี่ยให้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก1หรือ2เดือนให้ครอบคลุมช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนและธันวาคมนะคะยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
4: เดี๋ยวมาดูนะว่าถ้าเกิดมีการต่ออายุแล้วเนี่ยคนที่จะได้ต่อเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดิมทุกคนไหม
5: ค่ะ
4: หรือเน้นช่วยเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าต่อให้งบประมาณมันเหลือมันก็คงไม่ได้เหลือบานขนาดนั้นที่จะได้ครบทุกคนแต่ก็อย่างน้อยก็หลายคนบอกมีความหวังเพราะเป็นโครงการที่มันก็ช่วยต่อ

0: อายุลมหายใจให้กับคนที่มีกำลังซื้อน้อยด้วยนะครับไหนๆก็นอนพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันปรับตัวสูงขึ้นนะครับแน่นอนว่าพอน้ำมันแพงสินค้าบริการหลายตัวก็แพงเพราะอ้างว่าต้นทุนมาจากน้ำมันที่มันสูงขึ้นนะครับทีนี้ทำยังไงอ่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาล่าสุดนะครับมีประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานปรับลดราคาณโรงกลั่นนะครับคือถ้ามันไปปรับที่หน้าโรงกลั่นเวลาน้ำมันมาถึงที่หน้าหัวจ่ายราคามันก็ต้องลงด้วยนะครับก็คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยลดลง2.40 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนนะครับไปจนถึง31ตุลาคมอันนี้ก็คือยาวหน่อยนะครอบคลุมก็คือน้ำมันดีเซล B0 ดีเซล B7 B20 B0 ก็คือดีเซลธรรมดานะครับซึ่งเอาล่ะอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจในการที่จะควบคุมราคาน้ำมันไม่ให้มันสูงไปแล้วก็กระทบกับกำลังซื้อกระทบกับหลายๆอย่างที่จะตามมาเป็นลูกโซ่เดี๋ยวมาตามรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยนะครับ
1: ดูเหตุไฟไหม้กันหน่อยนะคะกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่สมุทรสงครามเป็นเหตุไฟไหม้บ้านทรงไทย2ชั้นค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าเพิ่งจะหลับไปได้ไม่ถึงชั่วโมงสุดท้ายไฟไหม้บ้านไม่เหลือเลยค่ะเปลวไฟน่ากลัวมากนะคะดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟบ้านทรงไทย2ชั้นอยู่ในพื้นที่ตำบลยายแพงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามใช้รถดับเพลิง6คันเข้าดับไฟค่ะขณะที่ในพื้นที่จริงๆมีฝนตกลงมาด้วยนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยสกัดไฟที่ไหม้รุนแรงได้ชาวบ้านใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถดับเพลิงได้แต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมบ้านทรงไทยเสียหายทั้งหลังค่ะเหลือแต่โครงไม่เหลือเลยนะคะสอบถามเจ้าของบ้านคุณโคสิตนี่คือหลังจากที่ไฟสงบแล้วได้แต่ยืนมองบ้านคุณโคสิตอายุ48ปีบอกว่าที่บ้านจริงๆอยู่ด้วยกัน3คนแล้วก็มีสุนัขเลี้ยงไว้ด้วยตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าไฟไหม้เกิดจากอะไรรู้แค่ว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากห้องทำงานซึ่งมีคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟคุณโคสิตบอกว่าปกติตัวเขาเนี่ยเป็นคนนอนดึกนะคะนอนประมาณเที่ยงคืนแต่คืนเกิดเหตุรู้สึกง่วงนอนเร็วกว่าทุกวันประมาณ3ทุ่มเพิ่งจะหลับไปได้ไม่ถึง1ชั่วโมงคุณแม่มาปลุกบอกไฟไหม้ก็เลยรีบกันหนีออกมานะคะทั้งคนทั้งหมาไม่มีใครบาดเจ็บแต่ก็ไม่สามารถจะนำทรัพย์สินในบ้านออกมาได้เลยค่ะ
2: แม่ได้ยินเสียงบอกว่ามันได้ยินเสียงระเบิดเราก็แม่เขามาดูว่าเห็นควันอะไรเงี้ยก็เลยมาวันนี้พอดีอยู่ๆก็ง่วงก็เลยนอนก่อนไม่งั้นถ้ามันเกิดตอนที่ผมยังไม่นอนก็น่าจะไม่ดี
3: แล้วคุณแม่บ้านหลังนี้ปลูกมากี่ปีดีวะ
2: 10ปีก็ตัวบ้านก็น่าจะละ2ล้านบาท
1: ให้กำลังใจนะคะก็ถือว่ายังดีที่ทุกคนปลอดภัยขณะที่อีกพื้นที่101ช่วงเย็นวานนี้มีเหตุไฟไหม้บ้านเหมือนกันเป็นบ้านไม้2ชั้นแล้วไฟก็ไหม้ทั้งหลังเลยตอนเกิดเหตุมีรายงานว่าเด็กผู้หญิงอายุ14ปีเก่งมากนะคะเป็นคนพาคุณตาทวดอายุ84กับน้องชายวัย11ขวบหนีตายออกจากบ้านได้ค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันก็ถล่มลงมาไม่เหลือเลยนะคะพื้นที่ที่บ้านปลาโดบ้านหลังนี้อยู่ในซอยที่ค่อนข้างจะแคบด้วยรถดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ต้องใช้วิธีก็คือลากสายเข้าไปฉีดน้ำกว่าจะดับไฟได้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพลิงลุกไหม้เร็วเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะคะก็เป็นเชื้อเพลิงทีนี้บ้านก็เลยเสียหายทั้งหลังอย่างที่เห็นเจ้าของบ้านชื่อคุณพัชรินอายุ52ปีบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเธอทำธุระนอกบ้านตอนนั้นในบ้านมีหลานกับตาทวดอยู่หลานสาวคนโตเนี่ยเป็นคนที่ตั้งสติและพาตาทวดแล้วก็น้องวิ่งหนีออกมานะคะแต่ไม่สามารถจะหยิบเอาทรัพย์สินอะไรออกมาได้เลยนอกจากหลานสาวเนี่ยคว้าได้อย่างเดียวก็คือกระเป๋านักเรียน1ใบน้องร้องไห้ตลอดเลยนะคะส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าจากการสอบถามเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงดังที่ชั้น2ก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้ค่ะ
0: มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกับการแข่งขันเรือพายนะครับปรากฏว่าเรือ1ลำเนี่ยสูญเสียการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรือล่มกลางแม่น้ำมีฝีพายประมาณ30ชีวิตเนี่ยต้องเกาะลำเรือเพื่อรอความช่วยเหลือครับ ะเนี่ยครับก็ขนาดว่าอยู่กับน้ำนะครับก็จะต้องระมัดระวังกับนักกีฬาพายเรือเนี่ยก็เลยเห็นความจำเป็นว่ากิจกรรมทางน้ำท่าใส่ชูชีพไว้ได้ก็จะดีมากๆนะครับเพราะเห็นกระแสน้ำที่มันไหลก็ดูเหมือนแรงอยู่นะทีนี้ก็ต้องให้กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานนำเจ็ตสกีกับเรือท้องแบนเนี่ยไปช่วยฝีพายที่เกาะอยู่กับเรือกลางแม่น้ำปราจีนนะครับหลังจากที่เรือล่มคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแข่งขันกีฬาเรือพายประเภท30ฝีพายแข่งครั้งละ2ลำเรือเจ้านางจากวัดพันศาโพธิมาลัยของอำเภอประจันตคามเนี่ยกำลังจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วใช่ปรากฏว่าเสียการทรงตัวก็ล่มนะครับฝีพายทั้ง30ชีวิตก็เลยต้องเกาะเรือที่กำลังจะจมเพื่อรอความช่วยเหลือคนอยู่บนฝั่งก็ลุ้นน่ะลงไปช่วยเองก็ไม่ได้นะครับเอาใจช่วยนะครับซึ่งในที่สุดแล้วกู้ภัยก็ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการแข่งขันก็ไปช่วยใช้เวลาไม่นานก็นำฝีพายขึ้นจากน้ำได้ทั้งหมดทุกคนปลอดภัยดีครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: สำหรับความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชีย2026นะคะล่าสุดทัพนักเตะฉบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะทันทีที่ถึงก็ไม่ให้เสียเวลาเลยค่ะฝึกซ้อมทันทีตั้งเป้าว่าจะพยายามเข้ารอบให้ลึกที่สุดลุ้นเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทยทุกคนค่ะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะของญี่ปุ่นนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียระหว่างวันที่14กันยายนจนถึง2ตุลาคม2569ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ค่ะร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามโดยจะแข่งแบบพบกันทั้งหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มแล้วก็ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดจำนวน2ทีมจาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปและการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นที่เย็นกว่าประเทศไทยค่ะด้านพรพิรุณพิลาวันกองหลังทีมชาติไทยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมพยายามเรียนรู้แท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดโดยจุดเด่นของทีมชาติไทยชุดนี้ก็คือการผสมผสานกันระหว่างผู้เล่นรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์กับนักเตะดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาจากทีมชาติไทยนะคะชุดอายุต่ำกว่า20ปีหรือว่า U20 ส่วนเป้าหมายก็คือว่าอยากเข้ารอบให้ลึกที่สุดค่ะ
5: คิดว่าทีมตอนนี้มีความบาลานซ์กันพอสมควรค่ะก็มีพี่ใหญ่แล้วก็มีรุ่นกลางๆที่เคยเล่นมาแล้วก็มีรุ่นน้องจาก U20 ขึ้นมาช่วยด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยากจะเข้าไปถึงแบบในรอบลึกๆให้ได้มากที่สุดเลยค่ะก็ฝากแฟนบอลไทยทุกคนนะคะฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026นัดแรกวันที่14กันยายนนะคะจะลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นตามเวลาของประเทศไทยค่ะ
6: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: ตามความคืบหน้านะครับกรณีที่โรงเรียนที่จังหวัดน่านปรากฏว่าเขาก็ตั้งอยู่ของเขาดีๆแต่วันดีคืนดีคุณผู้ชมมันมีแผ่นดินที่ทรุดแล้วก็มีรอยแยกที่มันขยายตัวเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วมันก็ยาวไปเรื่อยๆแน่นอนครับอาคารสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมช่วงหน้าครับ
7: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: สิงคาบาต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
2: ช่วยล็อกเครื่องให้ถดล็อกเงินให้วิ่งสิงคาบาใช้พาวซ่า
4: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: อัปปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคัลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
3: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
4: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
2: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
6: ์ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
10: ่ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
11: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
12: ฉลากก่อนใช้ยา
13: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
14: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอนซานคอนแอร์เมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
15: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ก่อนจะดูข่าวไหนๆก็มีแอปวันดีแล้วเนี่ยชวนดูเรื่องนี้เป็นการเปิดฉากความรักครั้งใหม่ที่การันตีได้เลยว่าคุณผู้ชมถ้าดูแล้วเนี่ยรับรองว่าวางจอไม่ลงแน่ๆเพราะจะลุ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดเป็นเรื่องความรักที่เกิดขึ้นระหว่างลูกสาวของสองตระกูลที่ ละครต้องไงต้องไม่ถูกกันต้องเป็นสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันนะครับจูเลียตแอนด์จูเลียตนะซีรีส์เรื่องใหม่ที่พาโตเกียวและบลูลูกสาวจากสองตระกูลคู่แค้นเนี่ยมาเจอกันอ้าวลูกมาเจอกันเนี่ยที่โรงเรียนหญิงล้วนทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าค่อยๆเก็บความประทับใจจนพัฒนากลายเป็นความรักที่เป็นความรักที่ต้องเป็นความลับนี่ห้ามเปิดนะเพราะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยรู้ดีว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยครอบครัวไม่ยอมรับแน่นอนนะครับนี่แล้วเมื่อรักแรกต้องมาเจอกับความแค้นที่มันสืบต่อกันมาหลายรุ่นเอาทำไงดีอ่ะเด็กเขารักกันแล้วอ่ะจะเลือกทำตามหัวใจหรือว่ายอมเดินตามเส้นทางที่ครอบครัววางไว้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรับชมจูเลียตแอนด์จูเลียตดูย้อนหลังได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีเท่านั้นนะครับ
12: และสำหรับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดนะคะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะย้ำว่าพิเศษจริงๆสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
16: ทีนี้มาดูเรื่องนี้นะครับส่งกำลังใจไปให้โรงเรียนบ้านดอยติ้วที่จังหวัดน่านแผ่นดินทรุดแล้วก็มีรอยแยกขยายตัวยาวไปเรื่อยๆเป็นร้อยเมตรกระทบกับอาคารสิ่งปลูกสร้างจนได้รับความเสียหายนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าช่วงฝนตกหนักอาจจะทำให้ดินเนี่ยเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวทำให้มีความเสียหายมากขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็คือทางสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับร่วมกับทางสำนักทรัพยากรธรณีเขต1และหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ไปช่วยกันตรวจสอบนะครับกรณีที่เกิดแผ่นดินทรุดแผ่นดินถล่มมีรอยแยกตามมาที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วหมู่ที่7ตำบลศรีภูมิที่ท่าวังผาเพราะว่ามันกระทบกับอาคารอเนกประสงค์ผนังคอนกรีตกันดินเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยทีนี้ตรวจสอบเจอ4ปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างแรกเลยก็คือแผ่นดินถล่มขยายตัวต่อเนื่องเดิมเนี่ยแค่2เมตรเป็นแนวยาวถึง100เมตรไปแล้วแล้วก็ยังเจอการถล่มรวมถึงรอยแตกเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝน2ก็คือรอยแตกแล้วก็รอยร้าวที่มันไปปรากฏตามอาคารเรียนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันสะท้อนถึงการเคลื่อนตัวของมวลดินก็คือไอ้มวลดินข้างล่างมันไม่แข็งแรงแล้วมันเคลื่อนไปเรื่อยนะกระทบกับโครงสร้างของตัวอาคาร3ก็คือสภาพธรณีวิทยามันเอื้อต่อการเคลื่อนตัวเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยเป็นหินทรายแป้งแล้วก็หินดินดานที่ผุง่ายมีชั้นดินเหนียวปกคลุมนะเอาง่ายๆก็คือว่ามันเป็นชั้นดินที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ข้อที่4พื้นที่เนี่ยอยู่ในเขตเสี่ยงแผ่นดินถล่มนะครับข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีจัดว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมากอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคิดว่าแล้วการก่อสร้างต่างๆอาจจะต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงของพื้นที่ที่จะไปสร้างอาคารสร้างโรงเรียนสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆมากกว่านี้หรือไม่นะครับเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้ามันมีฝนตกสะสมน้ำที่มันซึมลงดินมันจะทำให้เกิดการอุ้มน้ำของดินแล้วดินมันจะอิ่มตัวมันเกิดความเป็นไปได้ที่จะมีการเคลื่อนตัวขยับแล้วก็ทำให้เกิดการซุดมากกว่านี้ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกทีแล้วก็ประเมินความเสี่ยงวางมาตรการป้องกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่ของครูของนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยดูซิว่าไอ้รัศมีการสุดมันจะเพิ่มไปยาวไปมากแค่ไหนแล้วก็จะกระทบกับไม่แน่ใจแถวนั้นมีบ้านมีชุมชนปลูกอยู่มากน้อยแค่ไหนก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
12: มินเมย์มากใกล้กันมากๆดูภาพน่ากลัวนะคะคุณผู้ชมกลับมาในพื้นที่กรุงเทพกันหน่อยค่ะแถวบางขุนเทียนชาวบ้านเขาวางเครื่องดักปลาไว้ปรากฏว่าสิ่งที่ติดในที่ดักปลาเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดนึงตอนแรกมองคิดว่าตัวเงินตัวทองสุดท้ายคือจระเข้นะคะต้องตามเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองมาช่วยกันจับค่ะจระเข้ตัวเบลเลอร์เลยเพชรเมียนะคะยาวประมาณเมตร20ค่ะน้ำหนักเกือบ10กิโลกรัมไปติดอยู่ในเครื่องดักปลาที่ชาวบ้านเขาวางไว้ที่ร่องน้ำธรรมชาติในพื้นที่เทียนทะเลตรงบางขุนเทียนนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองกรมประมงช่วยกันจับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ป้าบุญอายุ64เป็นเจ้าของเครื่องดักปลาเนี่ยเอาเครื่องดักปลาไปวางไว้ในร่องน้ำภายในสวนของแก ลับมาดูวันรุ่งขึ้นประบุนบอกเอ๊ะเห็นมีสัตว์ติดอยู่ในเครื่องดักปลาละตอนแรกอย่างที่บอกอะค่ะมองไกลๆคิดว่าตัวเงินตัวทองเห็นมันนอนนิ่งๆไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเอ้ยมันเริ่มดิ้นแรงขึ้นสังเกตชัดเลยว่าไม่ใช่ตัวเงินตัวทองละมันคือจระเข้ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านหัวหน้าชุดปฏิบัติการไกรทองกรมประมงแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็นำเรืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จับได้แล้วก็ไปปล่อยนะคะแต่ว่าก็มีการฝากเตือนเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าใครไปเจอจระเข้หรือสัตว์น้ำที่อาจจะเป็นอันตรายอยากเข้าใกล้หรือพยายามจับด้วยตัวเองนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการจะได้ปลอดภัยค่ะ
17: นี่ก็ค่อนข้างจะดูร้ายที่หนึ่งนะครับ
18: อ๋อเพราะเป็นน้ำเค็มด้วยใช่ไห
17: มครับ
18: น้ำเค็มกับน้ำจืดความเปรี้ยวความดูร้ายมันต่างก
17: ัน ถ้าเอาตามที่นั่นคือน้ำเค็มเนี่ยจะดูร้ายมากกว่าครับด้วยสัญชาตญาณของจระเข
18: ้
17: มีนิสัยดูร้ายอยู่แล้วครับน้ำเค็
12: มถ้าเจอก็อย่าไปจับเองอันตรายนะคะ
16: ใช่ไหมทีนี้กลับมาบนถนนกันหน่อยเพราะว่าเป็นกรณีที่ไรเดอร์เนี่ยขี่ย้อนสอนพูดแค่นี้จริงๆก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับเพราะว่าการขับขี่ย้อนสอนเนี่ยเป็นอันตรายทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นที่มีการร่วมใช้ทางกันปรากฏว่าตำรวจจราจรเขาเห็นแล้วก็เรียกให้จอดแล้วไม่ยอมจอดนะครับตำรวจก็เลยขี่ไล่ตามเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยคุณขี่แบบนี้ผิดกฎหมายนะแต่ปรากฏว่ามันมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นดูคลิปนี้กันหน่อยครับ
19: คุณย้อนถ่ายผม
20: เอาผมถ่ายไว้ไงครับ
19: ถ่ายไว้
20: ผมขอไปสั่งครับผมขอไปสั่ง
19: ฮะผมไม่ให้
20: ไปสั่งมา
19: ไม่ให้ครับ
21: ขี่ก็เอาไปแล้ว
19: คุณจะมาครับผมไม่ให้เจ้าที่เขาจะออกหรือไม่ออกแล้วแต่เขาดูพี่เขาตัว
20: อะไรครับ
19: จะกูจีตัวให้หนักเก็บปรับขอก็หา
21: ลูกศรก็ไม่มี
19: มีครับมีไม่มีได้ไง
21: ลูกศรนี่ค
20: ือเราไม่เห็น
21: หนูไม่เห็นไม่เห็นหนูก็อธิบายของหนู
19: แล้วศาลฟังคุณไหม
21: อ้าหนูก็อธิบายว่าหนูไม่เห็นแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกใคร
19: แล้วสาร
21: แล้วน้ำมาถึงน้ำมาตะโกนไม่ได้ต้องอธิบายกันดี
19: ถ้าคุยดีผมจะคุยดีตำรวจเขาไม่ได้ไปปั๊มเราหรอก
21: หนูก็ไม่ได้ว่าปั๊มแต่หนูว่าหนูไม่เห็น
19: ค
21: ุ
19: ณหนูกระปุกปากแล้วขับรถไปดูนะเครื่องหมายมีไหมอย่ามาหัวหมออย่างหัวสูง
16: เดี๋ยวก่อนที่จะไปกันที่บทสนทนาของคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนบางถ้อยคำที่หลายคนฟังแล้วเนี่ยอาจจะไม่สบายใจขึ้นอยู่กับว่าฟังในมุมไหนนะครับอาจจะบอกว่าคำพูดของไรเดอร์เองคนที่ซ้อนมาด้วยบอกไม่เห็นอ้างไม่ได้ตำรวจก็ใช้คำพูดว่าจะมาหัวหมอก็ไม่ได้แต่อย่างที่คุณตำรวจบอกแหละอันเนี้ยไม่เข้าข้างใครนะฮะขับรถขี่รถเนี่ยก็ต้องดูสัญญาณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขับอย่างเดียวแล้วไม่ดูเลยว่ามันทางวันเวมันทางขี่ย้อนสอนได้ไหมหรือมันเป็นทางรถเล็กรถใหญ่หรืออะไรยังไงพวกนี้ใช่ไหมครับคนขับรถน่าจะทราบดีเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นไรเดอร์ที่วิ่งงานแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช้ถนนเส้นนี้บ่อยแค่ไหนนะต่อให้ไม่บ่อยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหลายคนก็ขับรถไปในที่ที่ไม่เคยไปก็บ่อยอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปแบบนี้เราไม่รู้ทางไม่รู้ว่ามันขึ้นได้ไหมไอ้สะพานนี้หรือมันอะไรยังไงมันจำกัดความสูงมากน้อยแค่ไหนเหล่านี้ก็ต้องสังเกตป้ายนะครับตรงจุดนี้กลับไปต้องให้กลับไปดูว่าแล้วมันมีป้ายสัญญาณเตือนเห็นได้ชัดไหมเพราะว่าไรเดอร์กับคนที่ซ้อนมาน่าจะเป็นแฟนสาวบอกไม่เห็นทีนี้ก็เลยเหมือนกำลังจะบอกว่าพอไม่เห็นก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำความผิดนะครับแต่มันก็กลับมาอีกว่าบางทีเนี่ยกฎหมายก็ไม่รู้หรอกว่าคุณรู้ไม่รู้แต่จะอ้างว่าไม่รู้แล้วกระทำความผิดมันก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาทีเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยนะครับมันก็มี2มุมนะครับในมุมของตำรวจที่ทำหน้าที่เห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมาเห็นกับตาจะปล่อยผ่านก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ส่วนเรื่องของไรเดอร์คู่กรณีนะครับเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้ว่าตำรวจคือ1ไม่รู้ว่ามันขี่ย้อนสอนไม่ได้2ไม่รู้จริงๆว่าคุณตำรวจเป่านกหวีดเรียกแล้วเนี่ยเรียกผมให้หยุดคิดว่าเป่าให้คนอื่นหยุดก็เลยไม่ได้หยุดเพราะไม่คิดว่าตัวเองกระทำผิดไงก็เลยขี่ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับไปจนถึงบริเวณทางลงแพขนานยนต์ข้ามฟากที่หน้าสภ.พระประแดงนะครับตำรวจก็ขี่รถตามไปก็คือกล่าวว่าเอาละงานนี้จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็มีการชี้แจงนะครับพอชี้แจงปุ๊บก็เลยมีการพูดคุยอย่างคลิปที่เหมือนกับไรเดอร์เองเขาก็ถ่ายคลิปตำรวจไว้มันก็เป็นหลักฐานเหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับว่าการพูดคุยตอนนั้นการชี้แจงการสื่อสารของตำรวจเนี่ยชัดเจนไหมเป็นไปอย่างที่ไรเดอร์เขากลัวจะมีการยัดข้อหาไหมแล้วไรเดอร์ฝั่งไรเดอร์เองมีการพูดคุยโต้ตอบไปอะไรยังไงบ้างนะครับจนคุณตำรวจเขาบอกว่ามันก็มีบางคนนะมาวิจารณ์ว่าตำรวจเนี่ยพูดจาไม่ดีนะครับใช้อารมณ์หรือเปล่า ัวของตำรวจในคลิปท่านก็บอกว่าผมก็เป็นคนเสียงดังนะแต่ยืนยันว่าการทำหน้าที่ตามคลิปเมื่อกี้ไม่ได้ใช้อารมณ์รุนแรงอะไรครับ
0: ว่าเขาจะจ่ายแล้วจะจ่ายตามคลิปเลยพอพี่ออกไปสั่งเสร็จปุ๊บให้เขาสแกนอ้าวไม่สแกน
1: ไม่จ่าย
0: ไม่จ่ายไม่สแกนบอกอ้าว
1: แล้วที่พี่ออกบอกไปสั่งไปข้อหาอะไร
0: ขับรถย้อนสอน
1: ปรับฝืนสัญญาณป้ายจราจรเขาปรับเท่าไหร่ข้อหาเนี้ย
0: 500
1: อยู่แล้ว
0: เสียงเป็นอย่างนี้เสียงมันดังอยู่แล้วเสียงมันดังอยู่แล้วไง
1: เสียงมันดังอยู่แล้วเวลาคลิปออกไปเขามองเฮ้ยตำรวจพูดจาไม่นิ่มนวลก้าวร้าวแข็งประมาณนี้แต่จริงเราเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
0: ใช่เสียงมันยิ่งดีอยู่แล้ว
16: ก็คือลักษณะการพูดจานะครับบางคนก็อาจจะพูดจาด้วยน้ำเสียงอาจจะห้วนหน่อยนึงแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรก็ได้ดีกว่าพูดเพ้อแล้วแต่หูมีอย่างอื่น
12: อ
16: ะซ่อนเอาไว้ในคำพูดใช่ไหมทีเนี้ยอันนี้ก็คือในมุมตำรวจชี้แจงไปแล้วฟังในมุมของไรเดอร์หน่อยนะครับไรเดอร์เขาก็ชี้แจงเหมือนกันว่าที่โพสต์คลิปนี้นะครับก็ยืนยันว่าไม่รู้จริงๆเปิด GPS ก็คือเหมือนกับเปิดแมปขี่ไปมันก็พาไปทางเนี้ยก็ไม่รู้ว่าย้อนสอนนะครับถามแฟนสาวว่าเห็นไหมป้ายบอกห้ามเข้าหรือย้อนสอนแฟนก็บอกไม่เห็นนะครับแล้วที่ต้องถ่ายคลิปก็นี่แหละอย่างที่บอกแล้วว่าคือด้วยความที่กลัวโดนยัดข้อหาด้วยนะครับแล้วก็ตำรวจที่ขี่รถตามมาเนี่ยไรเดอร์เขาใช้คำว่าตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีก็เลยอัดคลิปไว้นะครับยืนยันว่าไม่ใช่ยอมรับผิดแต่แค่กลัวถูกยัดข้อหาเพิ่มข้อหามันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของการขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับขับย้อนสอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี
12: ่
16: มีนะ
12: มันมีป้ายนะคะ
16: ห้ามตรงไป
12: ใช่ค่ะ
16: แปลว่าอะไรลูกศรห้ามตรงไปก็ไปไม่ได้นั่นเองพอไปปุ๊บแล้วเจอตำรวจปั๊บก็เป็นปัญหาขึ้นมานะครับเอาเรื่องนี้เอาเป็นว่าฝากให้ระมัดระวังด้วยนอกจากระมัดระวังเรื่องของการใช้ความเร็วแล้วเนี่ยระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง
12: ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการสูญเสียเหมือนข่าวต่อไปนะคะที่ชลบุรีเป็นน้องผู้ชายอายุ23ปีขี่ย้อนสอนจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่สุดท้ายประสานงานโดนรถอีกคันนึงเสียชีวิตคาที่เลยค่ะเหตุการณ์นี้นี่คือวงจรปิดนี่ค่ะโอ้ชนกันอย่างแรงจุดนี้คือสะพานใหม่บางซาอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรีนะคะก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนขึ้นสะพานแล้วชนกับรถเก่งที่ขับมาอย่างจังประมาณช่วงเวลา 16:30 นของเมื่อวานหลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจสภ.เมืองชลบุรีประสานกู้ภัยไปตรวจสอบค่ะสภาพรถเก่งสีดำก็คือสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีคุณอุบลอายุ56ปีเป็นคนขับก็ไม่ได้หนีไปไหนรอให้การกับตำรวจนะคะแล้วใกล้กันก็เจอมอเตอร์ไซค์สีขาวล้มอยู่บนถนนสภาพก็พังยับเลยและแสดงความเสียใจจริงๆนะคะเพราะเจอร่างของน้องธนัทเนี่ยอายุแค่23ปีธนทัศน์อายุ23ปีเสียชีวิตนะคะทีนี้กู้ภัยบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วสะพานใหม่บางทรายจุดนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทำให้มีการจัดการจราจรใหม่เปลี่ยนมาให้เป็นเดินรถทางเดียวเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าน้องธนทัศน์อาจจะไม่ทราบอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะย้อนสอนก็ได้

0: นะคะเพราะหลายคนไม่ทราบว่าตอนนี้จัดให้มีการเดินรถทางเดียวค่ะ
1: ที่มอเตอร์ไซค์เขาย้อนสอนมาเพราะตรงนี้เส้นทางตรงนี้คือเขาตอนนี้เขาเดินรถทางเดียว
2: ครับ
1: คือมาจากเป็นทางลงแต่พี่เขาย้อนขึ้นมาจากทางขึ้นก็เลยประสานงานจากที่เห็นนะครับ
0: ถ้าจะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเนี่ยป้ายมันต้องชัดเจนนะคะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนทีนี้ตำรวจสภ.เมืองชนก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะคะเตรียมสอบปากคำคนขับรถเก่งแล้วก็ติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตดำเนินการรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งค่ะ
3: เรื่องของการจับปรับผับที่เปิดเกินเวลาทำผิดกฎหมายก็เห็นกรุงเทพเข้มงวดแต่ว่าพื้นที่ติดกันอย่างอยุธยาเนี่ยใกล้เคียงนี่นะครับปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งตำรวจทั้งปกครองเนี่ยสนธิกำลังไปบุกจับผับที่เปิดเกินครับ
4: มีคนดันออกมา
5: แล้ว
4: เนี่ย
5: คนดันเนี่ย
4: มีคนดันเน
6: ี่ยพี่จะห่วงของใครต้องถ่ายตลอดของพี่ปะคะของพี่หรือเปล่าคะพี่ฟักออกมาจากกระเป๋า
7: ฟังผมนะครับผมจะจับคุณข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองคุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้
3: เนี่ยพูดอย่างนี้พูดห้วนไหมล่ะก็มันเสียงดัง
0: ใช่มันก็ต้อง
3: ใช้เสียงทีนี้นะครับอือผับแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลคานหามอำเภออุทัยนะครับเมื่อคืนนี้ตีสองครึ่งเขาก็ไม่นอนกันเนาะเขาก็ไม่เหนื่อยเนาะนะครับก็คือกำลังปาร์ตี้เห็นว่าอัพยากันด้วยตำรวจกับฝ่ายปกครองเนี่ยปิดล้อมประตูเข้าออกทุกจุดแต่ว่าอะไรหนีไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นแหละนะครับว่าพอนักท่องเที่ยวเนี่ยรู้ว่าเจ้าหน้าที่มาพยายามดันประตูหวังจะหนีก็ไม่สำเร็จโอ้คนเยอะอยู่นะเนี่ยจากการตรวจค้นข้างในก็มีทั้งเนี่ยผู้หญิงผู้ชายรวมแล้วเนี่ย200คนมียาเสพติดจำนวนหนึ่งด้วยนะครับก็มาหมดอ่ะไอซ์เกยาเคยาบ้าอุปกรณ์การเสพนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็แบ่งนักท่องเที่ยวออกมาแล้วก็นักเที่ยวอ่ะไปตรวจฉี่นะครับปรากฏว่ามี20คนที่ฉี่ม่วงก็คือมีการใช้สารเสพติดนะครับผู้หญิง9ผู้ชาย11ก็เลยคุมตัวส่งดำเนินคดีรวมถึงเจ้าของสถานบันเทิงแล้วก็หุ้นส่วนด้วยรับผิดชอบกันไปเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบสวนมาดำเนินคดีซึ่งในอำเภออุทัยบอกว่าการไปบุกตรวจค้นเมื่อคืนนะครับเพราะชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าตีสองครึ่งแล้วบ้าหรือเปล่ายังเปิดอยู่เลยอ่ะ
0: ไม่หลับไม่นอนกัน
3: อันนี้เป็นอะไรเป็นสถานประกอบการเหรอเป็นผับเหรอคือกำลังจะบอกถ้าไม่ใช่ผับเป็นร้านอาหารกึ่งผับหรือมันดูแล้วเป็นผับเนา
0: ะ
3: จริงๆมันอาจจะได้ถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่น่าจะได้ถึงตีสองครึ่งนะครับแล้วก็มันไม่ใช่จบแค่ตีสองครึ่งไงชาวบ้านเขาบอกว่าโน่นอ่ะยันหว่างเลยยันเช้าเลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่การเปิดเกินเวลาข้างในพอไปตรวจค้นเป็นไงเจอยาเสพติดมีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันด้วยแล้วก็ส่งสายเนี่ยพร้อมมาเป็นนักเที่ยวเนี่ยสามรอบแล้ว
0: มันชัวร์นะ
3: มาครั้งที่1ก็เปิดเกินมาครั้งที่2มันก็เกินครั้งที่3มันก็เกินมีการเสพยาด้วยว่าแล้วนะครับล่อซื้อยาทุกครั้งสามารถซื้อได้ก็เลยเป็นที่มาของการบุกจับเมื่อคืนนี้ในกรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นช่วงนี้นะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าผับบางที่อ่ะนะครับไม่ใช่สถานประกอบการแต่เป็นร้านอาหารกึ่งผับนี่แหละเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บปิดไฟหน้าร้านอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
3: ปิดไฟหน้าร้านนะเธอแต่ข้างในคึกคักเชียวแล้วรู้ได้ไงก็ตีหนึ่งตีสองอ่ะตอนที่เขาปิดอ่ะคนก็ยังแน่นอยู่เลยอ่ะออกมารอรถด้านนอก
0: คือตีหนึ่งตีสองคือเวลาที่คุณอรชุนออกมาทำงาน
3: ผมออกมา
0: ก็เลยเห็น
3: ผมออกมาตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วก็อยู่แถวรัชโยธินอุ้ยพูดได้ว่า
0: คุณต้องแจ้งบอกแสเจ้าหน้าที่คุณแจ้งผ่านหน้าจอแล้วตอนนี
3: ้ก็มีโรงพักอยู่ใกล้ๆด้วยอุ้ย
0: อุ้ยหลายอุ้ยแล้วนะอันนะคะแต่ว่าต้องชื่นชมตำรวจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนครบาลล่าสุดไปจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดล็อตใหญ่มีไอซ์แล้วก็ยาเคทั้งหมด423กิโลกรัมนะคะไปดูตอนนาทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มกันค่ะ
8: ขอโทษครับเปิดประตูหน่อยเปิด
9: ตายเข้าเลยเข้าเลยตำรวจมันล็อกแม่กุญแจตำรวจออกมาเฉยเจอเป้าแล้ว
0: นี่นะคะ ชุดสืบนครบาล8บุกเข้าจับกุมนายธนาดลอายุ28ปีนี่ก็จับที่บ้านพักในซอยเวรุวนาราม1ตรงเขตดอนเมืองจับกุมก็คือวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจากการตรวจค้นในบ้านเจอไอซ์315กิโลกรัมยาเค108กิโลกรัมรวมแล้วก็คือ423กิโลกรัมวัดใหญ่นะคะแล้วเจอปืนลูกโม่ขนาด .38 1กระบอกกระสุนปืน .38 อีก16นัดด้วยกันการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากชาวบ้านในพื้นที่ไปแจ้งเบาะแสกับตำรวจบอกว่าคาดเดาว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดที่บ้านหลังนี้เพราะคนในบ้านมีอาการเมายาเห็นได้ชัดเพื่อนบ้านบอกโอ้โหส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญและน่าหวาดกลัวมากๆทีนี้ไปถามนายธนาดลที่โดนจับยอมรับเลยค่ะว่ายาเสพติดทั้งไอซ์และเคเขารับซื้อมาจากเครือข่ายยาเสพติดในกรุงเทพแล้วนำมาจำหน่ายต่อบางครั้งก็จะมีการนัดเพื่อนฝูงและลูกค้ามามั่วสุมเสพยามาปาร์ตี้ยากันที่บ้านนะคะส่วนหลักฐานในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดทั้งหมดอยู่ในมือถือพร้อมให้ตำรวจนำไปขยายผลค่ะ
2: ถ้าชุดสืบสวนก็ขยายผลว่าเองเป็นช่วยหัวจ่ายต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะเข้าใจป่ะพูดดังๆไม่ได้ยินในโลกมีความอะไรมีอยู่ในโทรศัพท์หมายความว่า
0: ไม่ได้ยิน
3: เสียงอ่อยเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเอาล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาธนาดลจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1นะคะโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนด้วยจากนั้นก็นำผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเอาผิดเครือข่ายรายใหญ่ไปรับซื้อยาจากใครที่สำคัญรายชื่อลูกค้าอยู่ในมือถือทั้งหมดนะคะ
3: อ่ะมากันที่เรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสมีโชติใช่ไหมกองปราบเนี่ยก็ตรวจสอบเส้นเงินที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะมีเรื่องของการฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมานะครับตั้งตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับฟอกเงินหรือไม่รายได้จากการขายพระเครื่องวัตถุมงคลต้องดูด้วยว่าเงินเนี้ยเข้าบัญชีวัดหรือเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของใครแล้วก็ถูกโอนไปที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าผลประโยชน์มันค่อนข้างมากนะครับเรื่องนี้ผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับก็พูดถึงเรื่องการตรวจสอบเงินก็คือไอ้พฤติกรรมมันชัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตพระวชิรญาณอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดอยุธยามีมูลนิธิที่เกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้นช่วงต้นปีต้องไปดูนะครับว่ากรรมการเป็นใครวัตถุประสงค์ในการตั้งมูลนิธิขึ้นมาคือโดยปกติโดยหลักมูลนิธิก็ต้องขออนุญาตกฎหมายในการจัดตั้งขึ้นมาเพราะต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับก็เวลาจะขอตั้งก็คือเขาทำมาจะให้เขามาขึ้นมามีตัวตนเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรดูซิว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งมูลนิธินี้หรือไม่นะครับและตำรวจตั้งข้อสังเกตว่ามูลนิธิเนี่ยอาจถูกใช้เป็นช่องทางนำเงินมาหมุนเวียนมาฟอกเงินนะครับแล้วก็รูปแบบบางอย่างคล้ายกับกรณีวัดพระบาทน้ำพุนะครับแต่ว่ายังไม่สรุปยังไม่ฟันนะว่านี่เป็นการฟอกเงินจริงหรือไม่นะครับแล้วต้องไปไล่ตรวจสอบอะไรเงินจากการจัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางซึ่งสร้างมาหลายปีมีหลายประเภทนะครับปัญหาก็คือเงินที่ได้จากการเช่าพระเนี่ยมีทั้งเงินสดมีทั้งเงินโอนซึ่งการโอนบางรายการเนี่ยไม่ระบุรายละเอียดชัดเจนตอนนี้ยังแยกไม่ได้ว่าเงินก้อนไหนเป็นรายได้จากการเช่าพระคือมันรวมมันหมดไงหรือจากการจัดกิจกรรมอย่างอื่นมันเข้ามาในบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปแยกรายละเอียดของเงินแต่ละสายแต่ละก้อนตำรวจจึงยังตอบไม่ได้ว่าเงินจากการเช่าพระสุดท้ายเนี่ยเข้าบัญชีวัดเข้าบัญชีมูลนิธิแล้วมีการโอนต่อไปเข้าบัญชีส่วนบุคคลของใครหรือไม่ต้องนำหลักฐานที่ตรวจยึดได้เนี่ยมากางดูทั้งหมดเลยแล้วก็รอข้อมูลจากปปงนะครับตรวจสอบเส้นเงินเพื่อดูที่ว่าเงินมันต้องมีที่มาและมันต้องมีที่ไปไหนเข้ากระเป๋าใครผู้บังคับการกองปราบปรามย้ำนะครับว่าตอนนี้ตำรวจเห็นเพียงแค่ตัวเลขของจำนวนเงินแต่ยังต้องไปพิสูจน์ที่มาที่ไปหลักฐานทุกอย่างต้องให้ชัดเจนด้วยยังไม่สามารถสรุปในชั้นนี้ได้มันยังเร็วเกินไปเพราะเป็นการกล่าวหาเรื่องการกระทำความผิดนะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีเนี่ยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวสมีโชติและสีกาเอ๋นะครับเรื่องการเบียดบังเงินวัดและฟอกเงินนะครับคือกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพระที่มีสัมพันธ์กับสีกา ันนั้นก็เป็นเรื่องของทางสงฆ์ใช่ไหมครับมันก็ไอแต่ว่าส่วนมากแล้วมันจะพ่วงมาด้วยเรื่องของเงินที่มันจะเป็นคดีอาญาที่มันต้องมีการตามกันแล้ววัดใหญ่แบบนี้เงินมันจะเยอะนะครับความเสียหายเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการเบียดบังการฟอกเงินการยักย้ายถ่ายโอนเนี่ยความเสียหายกว่า92ล้านบาทคือทั้งคู่ถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำจังหวัดสระบุรีเย็นวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ย

0: านเติมน้ำมันตะเกียงไม่รู้ไปถามกันนี่ท่าไหนไม่พอใจนักข่าวถือเหล็กไล่วิ่งตีค่ะ
1: ป้า
2: ป้
1: า
2: บ่
1: นอะไรอ่ะป้า
2: บ่นอะไร
1: ทำไม
2: ล่ะ
1: ไปขวด
2: อย่านะอย่าแนะเรียกตำรวจมาเลย
3: ก็ไปถามคนอื่นที่ทำไมต้องมาถามคนอื่นยุ่งวุ่นวาย
0: นี่ยุ่งวุ่นวายต่อว่านักข่าวนะคะนักข่าวก็ลงพื้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้ทุกสื่อก็ต้องส่งไปเกาะติดอะเนาะอยากจะถามความคืบหน้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีสมีโชตนะคะกับผู้หญิงรายดังกล่าวปรากฏว่าที่เห็นว่าถือเหล็กวิ่งไล่ตีเนี่ยเป็นภรรยาของพนักงานเติมน้ำมันตะเกียงในวัดนะคะไม่รู้แกอาจจะร้อนหรือไม่พอใจหงุดหงิดไหมโดนถามเยอะๆถือเหล็กวิ่งไล่เลยจนตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุแต่คุณผู้ชมทีนี้หลังเหตุการณ์สงบเจ้าตัวก็ขอโทษสื่อนะคะยืนยันว่าไม่ต้องการให้ใครมาวุ่นวายและบอกว่าเดินทางมาที่วัดเนี่ยมาช่วยสามีเท่านั้นค่ะ
4: ขอโทษก็ได้ไหม
5: ขอโทษแล้วคะขอโทษขอโทษค่ะ
4: ไปดี
5: ไม่ต้องมาวุ่นวายกับฉันนะต่อไปเนี่ยฉันมาวิ่งหนีฉันออกมือเรื่องมาแต่ต้องการถ้าใครไงใครก็นานแล้วขอโทษแล้วค่ะขอโทษแล้วค่ะให้กราบด้วยไหม
6: แต่ถ้าพูดดีมากพูดดีมาก
5: ไม่ได้มาชดโทษค่ะไม่ได้มาชดอย่าอย่ามายุ่งกับฉันขอร้อง
7: ป้าที่เดี๋ยวนะครับถ้าป้าไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะเชิญคุณป้าให้กลับไปที่บ้าน
8: เดี๋ยวป้ากลับบ
7: ้
8: าน
7: ป้าต้องเที่ยวนะป้าต้องเที่ยวนะ
8: ใช่ป้ากลับบ้านเลย
7: ป้าจะกลับบ้านถ้าป้าไม่มีหน้าที่เกี่ยวป้าไม่รู้อะไรเลย
5: ฉันไม่ช่วยผัวฉัน
8: ไม่ต้องช่วยแล้วก็ไม่ได้หยุดเลย
7: ไหนเดี๋ยวผมจะเชิญป้ากลับบ้านนะ
9: ก็คือป้าแกบอกประชดใช่ไหม
0: แกบอกแกไม่ได้ประชด
9: แต่นี่ดูนะดูมือไม้นี่แกดูลิเกบ่อยนะเนี่ยมือไม้นี่มาเลยโอ้นี่
0: เหมือนจะลำลิเกแล้วนะคะทีนี้ตำรวจบอกถ้าป้าไม่เกี่ยวป้าก็ต้องกลับบ้านนะฉันมาช่วยผัวฉันนะผัวก็คือเติมน้ำมันตะเกียงในวัดเนี่ยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือพี่มีชัยจันศิลาก็คือคนที่โดนวิ่งไล่เนี่ยบอกก่อนเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนนึงไม่สวมเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดแล้วก็เร่งเครื่องเสียงดังแล้วตะโกนถ้อยคำไม่สุภาพใส่ช่างภาพนะคะซึ่งเป็นช่างภาพของช่องเราซะด้วยนะซึ่งเรากำลังทำหน้าที่แล้วก็เลยประสานตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาให้เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ขณะที่มีการไปสอบถามผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงในเหตุการณ์ก็อยากจะไปคุยหน่อยว่ามันอะไรมันมีอะไรมันอยากจะเล่าเหตุการณ์อะไรไหมจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลยค่ะไม่รู้ว่าผู้หญิงท่านนี้ไปโกรธใครมายอมรับในมุมของสื่อพี่มีชัยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและถ้าเกิดว่าวิ่งแล้วไม่พ้นโดนเหล็กฟาดหรือวิ่งแล้วล้มอันตรายก็เกิดกับผู้สื่อข่าวได้ค่ะ
10: มาถึงเนี่ยส่วนกลางเนี่ยโทรหาผมว่ามีเด็กวัยรุ่นมาป่วนเราก็เลยมาดูเรามาดูปุ๊บเราก็เลยเข้ามาถามน้องๆว่าเป็นอะไรกันก็เลยมาถามป้าว่าป้ารู้จักไอ้นี่ไหมนี่ก็โวยวายเลยแต่ก็ให้อภัยเขาแหละแต่ก็บอกเขาแล้วว่านี่แหล่งท่องเที่ยวทำอะไรก็ป้าใจเย็นแต่ก็อย่าไปทำอีก
0: น้องบอลก็ยืนอยู่ข้างๆคุณบอลรัชตะนะคะผู้สื่อข่าวช่องวันก็ลงพื้นที่ไปด้วยตำรวจเนี่ยเชิญผู้หญิงคนนี้ออกจากพื้นที่ละนะคะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายซ้ำแล้วก็จะได้ไม่กระทบกับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เขาไปทำบุญได้ค่ะ
9: ครับอ่ะแล้วก็ยังอยู่ที่วัดนี้นะเพราะว่าเราก็มีข้อมูลที่หลายคนที่เคยบวชอยู่เขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมีโชตตอนนั้นเป็นยังไงพฤติกรรมเนี่ยมีอะไรที่เป็นสัญญาณบ่งบอกเรื่องของความผิดที่ฟอกเงินยักยอกเหล่านี้นะครับทิดโดมคนนี้แหละเป็นอดีตพระลูกวัดโพสต์ข้อความเขาโพสต์อย่างนี้นะครับบอกว่าเคยบวชอยู่ที่วัดเนี่ยมาเป็นเวลา10เดือนแล้วระหว่างที่บวชเนี่ยมีโอกาสได้รับใช้อดีตเจ้าอาวาสนะอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือพระครูพัทรกิจโสพลเนี่ยทำให้ได้รู้เห็นเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวซึ่งนะครับตลอด10เดือนเนี่ยนะครับพบว่าสมีโชตเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเป็นข้อกล่าวหานะครับจากคนที่อ้างว่าตอนบวชเนี่ยสมีโชตมีพฤติกรรมแบบนี้1ก็คือไม่เคยออกบิณฑบาต2ไม่เคยทำวัดเช้าเย็นร่วมกับคณะสงฆ์3ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวนและคนใกล้ชิดของหลวงปู่หวนที่เป็นอดีตเจ้าอาวาส
0: ค่ะ
9: 4ยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัว 5. ยุโยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านลูกศิษย์สายหลวงปู่หวนนะครับ 6. หลังสิ้นหลวงปู่หวนก็กดดันขับไล่พระแล้วก็ศิษย์หลวงปู่หวนออกจากวัด 7. ช่วงจัดพิธีศพหลวงปู่หวนเนี่ยไม่

0: คยมาแสดงความเคารพกีดกันไม่ให้ลูกศิษย์เข้าไปช่วยจัดการด้วย8ไม่เคยมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมของวัดมีเพียงการมอบปัจจัยช่วยสร้างมหามนดบเพียงครั้งเดียว9ทุบทำลายสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่หวนสร้างไว้แล้วก็10มีพฤติกรรมสอนให้คนที่นับถือองค์เทพมากกว่าพระพุทธและพระธรรมคำสอนแสวงหาผลประโยชน์จากวัตถุมงคลต่างๆนะครับทีเนี้ยคนที่โพสต์ก็คือทิศโดมล่าสุดอัดคลิปแล้วลองไปฟังที่พูดหน่อยครับ
1: ดีๆพระที่เป็นพระชั้นล่างๆนะครับที่ไม่มียศตำแหน่งอะไรที่เขาไม่ได้ไปยศตำแหน่งอะไรเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆดังนั้นผมอยากให้สื่อนะครับผมอยากให้สื่อช่วยกันหน่อยช่วยกันเอาวัดดีๆของพระเนี่ยออกมาเวลาพระทำไม่ดีเนี่ยมีเลยครับ4-5 วันเป็นเดือนก็ยังมีแต่ว่าพระที่ทำดีนะครับออกข่าวบุ๊บเดียวหายไม่มีใครที่แบบจะคอยมาบอกเลยว่าเออพระดีองค์เนี้ยกระหน่ำเลยครับกระหน่ำเชียร์กระหน่ำบอกไปเลยว่าพระองค์นี้ปฏิบัติตัวดีนะมีกิจวัตรอันดีนะลงซ้ำให้คนจดจำให้คนจดจำนะครับ
0: อ่ะในมุมสื่อเนา
2: ะ
0: ในการนำเสนอข่าวแบบนี้เนี่ยนะครับคือพระที่ท่านประพฤติดีประพฤติชอบนะครับก็มีการนำเสนออยู่แล้วเพ
2: ีย
0: งแต่ว่าพระหลายๆท่านที่ท่านประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยก็เป็นพระที่ไม่ได้ชอบที่จะทำดีเพื่อออกสื่อ
2: จริง
0: ไม่ได้ทำดีเพื่ออยากจะดังน
2: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ที่นับถือเนี่ยท่านเป็นพระที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องพระพุทธศาสนานะครับเป็นพระที่ดีแล้วก็เป็นพระที่ควรค่าแก่การเคารพศรัทธาแล้วก็ยกมือไหว้ได้นะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่พระที่บางทีออกมาตามหน้าสื่อเนี่ยม
2: ัน
0: ก็เกิดคำถามเหมือนกันนะครับหลายๆอย่างก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพระที่ออกสื่อจะไม่ดีทั้งหมดนะ
2: ดีก็มีเยอะ
0: พระดีก็เยอะนะครับแต่พระที่ไม่ดีพอมันเป็นกรณีขึ้นมาแล้วสื่อนำเสนอเนี่ยเพื่อทำให้เห็นว่านี่ไงกลายเป็นว่าพระจะ1รูปจะ2รูปหรือจะกี่รูปก็แล้วแต่ที่ทำไม่ดีแล้วมันสร้างมลทินให้กับพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องนำเสนอให้สังคมได้รู้เพื่อว่าจะได้เป็นกรณีศึกษาพระแบบนี้จะมีผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีการขายวัตถุมงคลโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเราเองเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับเป็นศิษยานุศิษย์เนี่ยก็จะต้องใช้สติด้วยเวลาจะไปอุดหนุนหรืออะไรยังไงเหล่านี้นะแต่ต้องย้ำว่าก็เป็นพฤติกรรมเฉพาะตัวไม่ได้เหมารวมว่าพระไม่ดีทั้งหมด
2: อยู่ที่ความศรัทธานะคะแล้วก็พระดีๆมีอีกเยอะค่ะอย่างตัวอย่างต่อไปเนี่ยเป็นพระที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมดูแลเด็กยากไร้มากกว่า100ชีวิตนะคะเรากำลังพูดถึงท่านเจ้าอาวาสวัดไทยวัดใหม่40,000จังหวัดราชบุรีล่าสุดเด็กคนหนึ่งที่ท่านเคยอุปการะก็สามารถได้รับกิจนิยมแล้วก็เป็นคุณครูแล้วค่ะ
3: ก็เป็นชิปบอลทอดไก่ทอดไก่ชุบไปทอดเนี่ยวันโยทั่วผักยำให้ก็เลยผัดเลยนะครับทั่วผักยำผัดไข่ก็ให้เด็กๆเขาทำกันเองครับเราต้องฝึกให้เขาทำฮะเพราะไม่มีใครทำให้เขากินได้ตลอดฮะต่อไปแผงหน้าเขาต้องทำกินเองเราต้องอยู่ให้ได้เออแล้วพอเราอยู่คนเดียวเรามีหลวงพ่อคนเดียวแล้วเราต้องเป็นร้อยใช่ไหมเราต้องอดทนพอหนูตายเออคนให้เย็นก่อนนะเปล่าก่อนนะไม่อิ่มต่อได้ในหม้อมีอีก
2: นี่พระครูโสพันจันทรังสีโสพลจันทรังสีนะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหลวงพ่อพงศ์เจ้าอาวาสวัดใหม่40,000อยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและนี่คือสิ่งที่ท่านทำมาตลอด10 ปีที่ผ่านมาอุปการะเด็กร้อยชีวิตนะคะเด็กยากจนได้โอกาสไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นะคะท่านจะส่งเสียปัจจัยสนับสนุนให้พวกเขาได้เรียนสูงๆมีงานทำแล้วก็มีเส้นทางชีวิตที่ดีมากขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวไปช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน้องตุ๊กตาอดีตเด็กวัดแห่งนี้สู้ชีวิตตอนนี้โตมามีอาชีพมั่นคงแล้วเรียนจบกิจนิยมดับหนึ่งนะคะสอบติดครูขณะที่เด็กคนอื่นๆก็เรียนจบปริญญาเหมือนกันบางคนได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศบางคนเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลก็มีนะคะเรื่องนี้ชาวเน็ตก็มาชื่นชมเพราะนี่คือสิ่งที่พระสงฆ์สามารถที่จะเขาบอกว่ากราบได้ด้วยสนิทใจอ่ะเห็นแล้วก็ชื่นชมนะคะอยากให้ญาติโยมหรือประชาชนหลายคนก็เราอยากจะทำบุญก็เลือกวัดชนิดหนึ่งทำแล้วเงินเราจะได้ส่งต่อไปยังอนาคตของคนอื่นด้วยนะคะอย่างน้องผู้หญิงเมื่อจะครูเป็นคุณครูแล้วก็จริงๆมีภาพที่น้องเนี่ยเริ่มจะสอนเด็กละได้ประโยชน์กับเด็กต่อไปนะคะก็สามารถไปทำบุญกันได้ที่วัดใหม่40,000จังหวัดราชบุรีค่ะ
0: เนาะหลายๆคนก็ได้โอกาสจากการเป็นเด็กวัดนี่แหละนะคร
2: ับ
0: เพราะฉะนั้นวัดเป็นที่พึ่งพาแล้วก็เป็นที่สร้างโอกาสสร้างเด็กไปในตัวด้วยนะครับมาที่เรื่องนี้หน่อยลูกจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างรายใหญ่เขาร้องเรียนว่าถูกค้างค่าจ้างต่อเนื่องทำให้พนักงานโห400-500คนตอนเนี้ยคือขาดรายได้ล่าสุดทางบริษัทก็ต้องมีคำชี้แจงว่าทำไม ค่าจ้างหรือเงินเนี่ยยังไม่จ่ายพนักงานครับเนี่ยครับพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาร้องเรียนผ่านมาบอกว่าบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนนะครับแล้วบางคนน่ะ4เดือนแล้วยังไม่ได้เงินเลยทำงานฟรีหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีปัญหาจ่ายเงินไม่ตรงมาเกือบ2ปีแล้วแล้วก็พนักงานเนี่ยกระทบประมาณ400ถึง500คน1ในพนักงานเขาบอกว่าบริษัทเคยชี้แจงเรื่องมีปัญหาสภาพคล่องนะครับเรื่องเงินนั่นแหละเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับเงินค่าก่อสร้างจากคู่สัญญาในบางโครงการทั้งรัฐทั้งเอกชนผู้รับเหมารายอื่นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยกระทบมาถึงบริษัทนะครับปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าทำให้พนักงานหลายคนนำเอาเงินเก็บมาใช้นะครับคือทุกคนมีรายจ่ายที่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับในทุกๆเดือนผ่อนบ้านผ่อนรถกู้ยืมเงินเอามาใช้จ่ายประจำวันเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางพนักงานเขาก็ร้องขอความเห็นใจแล้วก็ขอให้ตรวจสอบเงินสมทบประกันสังคมด้วยเพราะว่ามีผู้ร้องอ้างว่ามีการหักเงินจากค่าจ้างแต่ว่าบางช่วงเนี่ยไม่ปรากฏยอดนำส่งในระบบรวมถึงเงินสวัสดิการบางรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารด้วยครับ
4: ก็มีการเข้า2เดือนจ่ายเดือนหนึ่งเข้า3เดือนจ่ายเดือนหนึ่งเข้า3เดือนจ่ายมาครึ่งเดือนหรือจ่ายค่าต่างๆเนี่ยไม่ตรงตามกำหนดเวลาสิ้นเดือนแต่หนักสุดๆอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้ก็ตั้งแต่ปลายปี67และ68เป็นต้นมาเลยทำให้พนักงานหลายคนเนี่ยสูญเสียเงินเก็บเงินฉุกเฉินบางคนต้องมีผ่อนบ้านผ่อนรถต้องไปยืมกู้นี่ยืมสินเข้ามาจนสุดท้ายเนี่ยพนักงานติดลบเลยเข้าใจว่าหลายคนยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรยังหวังว่าจะได้เงินที่คงค้างทั้งหมดแล้วเราก็จะไปหรือดีที่สุดถ้าเขาเลิกจ้างพวกเราก็ยินดีรับเงินก้อนนั้นแล้วเราก็ไปขอให้มีการนัดกันและการจ่ายเงินที่ถูกต้องจริงๆพวกเราก็ไป
0: อ่ะทีนี้ข้อมูลจากฝั่งบริษัทในจ้างบ้างนะครับก็ยอมรับว่าค้างจ่ายค่าจ้างจริงนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับบริษัทกำลังทยอยจ่ายให้กับลูกจ้างยืนยันว่าไม่ได้เงียบหายไปไหนนะก็มีการพูดคุยตกลงกับหัวหน้างานแล้วก็จะมีการชี้แจงในรายละเอียดต่อไปแต่ก็เข้าใจนะในมุมที่ว่าถ้าเกิดว่าค้างค่าจ้างจริงๆหรือว่าได้รับเงินเดือนไม่ครบเนี่ยไอ้นี่มันต้องจ่ายให้ครบ
2: ห
0: นี้สินบ้านรถเนี่ยมันต้องจ่ายให้ครบไม่สามารถจะไปอ้างกับไฟแนนซ์กับอะไรเจ้าหนี้ได้ว่าบริษัทเขาจ่ายเงินมา 50% ขอจ่ายหนี้ 50% ได้ไหม
2: เขาไม่ฟัง
0: คนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจความเดือดร้อนของทางพนักงานลูกจ้างที่ได้เงินไม่ครบตามที่ควรจะต้องได้แต่ว่าในมุมของนายจ้างเองอันนี้ก็เห็นใจในว่าถ้าหากว่ามันเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ได้รับเงินมาไม่เต็มเหมือนกันแต่ก็ต้องจ่ายกับลูกจ้างนะพนักงาน 400-500 คนทำยังไงถึงจะลดผลกระทบแล้วก็สำคัญที่สุดเรื่องเงินต้องชี้แจงให้ชัด
2: ต้องพูดคุยกันนะ
0: ว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหมเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในองค์กรทั้งหมดเลยอ่ะ
2: 1,500
0: คนนะครับ
2: อืมอ่ะคุณผู้ชมพาไปต่อที่ชัยภูมิค่ะเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็สลดใจนะคะเพราะว่าเป็นเหลนเอาเรื่องนี้มาเปิดก็คือญาติๆเนี่ยไม่ไหวแล้วทนเห็นคุณยายทวดอายุ97ปีโดนหลานแท้ๆอายุ45ปีซึ่งคลั่งยาทำร้ายเวลาคนในบ้านเข้าไปช่วยปรากฏว่าโดนทำร้ายไปด้วยค่ะเบลอเนี่ยจะเห็นสภาพคุณบีอายุ45ปีก็คือแกน่าจะติดยาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะไม่มีสติแล้วแล้วแต่ทุกคนญาติก็ต้องเอาตัวมากันไว้เพราะว่าคุณยายอายุ97แค่ยืนก็จะยืนไม่ไหวแล้วอะค่ะแกคือจะสู้ยังไงแกเอาไม้มาป้องกันตัวตาก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณยายโดนทุบที่หลังแกกำลังนั่งโต๊ะม้าหินหน้าบ้านแกก็โดนทำร้ายเหตุการณ์ในคลิปที่เราเห็นเนี่ย9กันยายนนะคะในอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทีนี้ในมุมของญาติและหนึ่งในนั้นมีศักดิ์เป็นเหลนของคุณยายทวดเล่าให้ฟังว่าคุณยายทวดเนี่ยอายุ97แล้วนะแล้วถูกน้าสาวก็คือนางบีทำร้ายเป็นประจำก่อนหน้านี้บีเนี่ยเสพยามานานแล้วค่ะเคยต้องโทษจำคุกมาแล้วหลายครั้งครั้งหนึ่งเป็นคดีทำร้ายลูกสาวตัวเองตอนปี67 หลังจากออกจากคุกมาก็เสพยาเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยไม่แค่เฉพาะยายทวดที่โดนคนในบ้านโดนไปด้วยล่าสุดยายทวดคนในบ้านต้องไปอยู่กับญาติคนอื่นก่อนเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยถ้าบียังอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้านคุณยายทวดแกเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่บีเข้ามาทำร้ายก็คือกลัวแล้วค่ะแกเจ็บตัวด้วยนะแกต้องกินยานะคะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนทำร้ายอีกอยากจะให้ตำรวจช่วยจับกุมนางบีไปดำเนินคดีด้วยค่ะ
5: ทั้งหลังเหรอ
6: ตีทั้งหลังตี
5: ให้เยอะแยะมากินอะไรกับบอกเพื่อน
6: กินยาแล้วกินยาแล้วอ๋อตอนนี้ยังเจ็บอยู่ปะมาเจ็บแล้วแข็งแรงคือก็
5: แข็งแรงคือก
6: ็หวัดระแวงบ่ถ้าเพื่อนอยู่อะ
5: เลี้ยงมาเลยหลังเลยถ้าเขากลับเขาปาดพวด
6: อ๋อย่านเขาปาดคอถ้าเขาไปแล้วอยากให้ติดคุกโดนๆบ
5: ่อยากให้ติดอยู่
2: โถสงสารคุณยายนะคะตำรวจสภ.บ้านแท่นเนี่ยไปช่วยเหลือคุณยายละแล้วก็ติดตามจับกุมนางบีคือไปจับตอนที่นางบีเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านนะคะก็มีการพาตัวมาสอบสวนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่อะค่ะฟังดูสื่อสารไม่ค่อยได้ละเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงสาเหตุทำร้ายคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ผลตรวจปัสสาวะก็แน่นอนว่าเจอสารเสพติดในร่างกายตำรวจก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งค่ะส่วนข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายบุคคลในครอบครัวอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องของสเต็มเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถเอาไปใช้มันจะแบ่งตัวไปเป็นเนื้อเยื่อซ่อมแซมหรือว่ารักษาโรคได้เนี่ยชวนคุณผู้ชมเนี่ยร่วมกันบริจาคหน่อยเพราะว่าการที่จะไปเจอว่าสเต็มเซลล์ที่คนนึงบริจาคแล้วเอาไปใช้กับอีกคนนึงได้เนี่ยบางทีมันต้องมีตรงกันด้วยแต่มันไม่ได้ว่าเจอกันง่ายๆนะครับตรงกันเนี่ย1ใน10,000คนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไปบริจาคเราจะมีเสื้อจากทางสภากาชาดไทยให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่านี่นอกจากได้ทำบุญแล้วเนี่ยยังจะได้เสื้อสวยๆตัวนี้ด้วยนะครับเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก2569สภากาชาดไทยชวนบริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ในโครงการ25 25 years forward with stem cell hope นะครับตลอดเดือนกันยายนนี้ที่จุดรับบริจาคโลหิตพร้อมกับรับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณและร่วมส่งต่อความหวังคืนชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคเลือดด้วยนะครับใครที่ไปบริจาคแล้วขอบคุณด้วยนะคุณผู้ชมนะอันไหนๆก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคุยตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าน้องวัย1ขวบนะครับไปให้นี่ผู้ช่วยพยาบาลตัดสายน้ำเกลือปรากฏว่าตัดไปตัดมาไปตัดเอานิ้วชี้โอ้ยจนนิ้วขาดอ่ะโอ้โหนี่แล้วเด็กขวบเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
10: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: มองเฟลอร์โอมิราล
12: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
13: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
14: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาช

31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่

0: 17-20 กันยายนนี
1: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้มแครีเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แครีเอร์เทควีและเทคเอส
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
1: แอร์แครีเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแครีเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แครีเอร์เทควีและเทคเอส
3: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
4: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
5: กระแสของเธอเหมือนโคจับ
6: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
7: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
4: ตลกมีทุกรสชาติ
8: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
9: แอบน้ำตาคลอด้วย
10: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
4: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้ Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
2: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
3: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
4: สิบแปดปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ปุ๋ยทิพย์แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ถ้ามาดูเรื่องนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็โอ้ผมคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับลูกตัวเองวัย1ขวบนะครับปรากฏว่าพาน้องมารักษาตัวไข้หวัดที่โรงพยาบาลถึงเวลาที่หมอบอกกลับบ้านได้ละนะครับน้องอาการดีขึ้นละปรากฏว่าผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยถอดผ้าก๊อซที่ติดกับสายน้ำเกลือแล้วใช้กรรไกรตัดไอ้จังหวะที่ตัดเนี่ยครับถูกนิ้วของเด็กจนนิ้วขาดครับ
1: ใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นค่ะลูกใจเย็นลูกค่ะลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุดเลยเลือดเอาเยอะเกินใจเย็นลูก
0: เด็กเจ็บอ่ะ
2: แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่นะได้ยินเสียงลูกร้องแบบนี้ใจจะขาด
0: เด็กตัวเล็กนิดเดียวคุณผู้ชมเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคลิปนี้คุณแม่เองก็ร้องไห้ด้วยความตกใจนะครับแล้วก็พยาบาลก็ช่วยกันทำแผลแล้วก็ห้ามเลือดนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่เช้าของวันที่11กันยายนนะเป็นโรงพยาบาลที่จังหวัดยโสธรน้องเนี่ยอายุ1ขวบที่ถูกส่งตัวมารักษาคือน้องมาจากโรงพยาบาลที่อุบลมารักษาที่นี่นะครับที่ยโสธรเพื่อจะมารักษาในการก็คือหลังจากถูกตัดนิ้วไปแล้วเนี่ยถ
2: ู
0: กส่งไปที่สรรพสิทธิประสงค์อ
2: ุบลราชธานีต่อให้ต่อนิ้วให้
0: เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านะครับก็มีความพร้อมในการต่อนิ้วให้ทีนี้เอาเป็นว่าหลายคนก็ได้ยินคลิปน้องร้องไห้เมื่อกี้แล้วใจไม่ดีเลยอ่ะสงสารด้วยเป็นห่วงด้วยแล้วมันจะต่อได้ไหมนะครับคุณแม่ก็อัปเดตอาการบอกว่าคุณหมอเนี่ยต่อนิ้วให้ได้แล้วแต่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการทำงานของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับว่านิ้วเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนก็คือด้วยความที่เด็กเนาะอายุ1ขวบอ่
2: ะ
0: ร่างกายก็ยังไม่ได้มีพัฒนาการอวัยวะเต็มที่อ่ะนะครับยังเปราะบางอยู่เลยอ่ะทีนี้ทีมข่าวก็ได้คุยกับคุณแม่คุณพ่อด้วยนะครับทั้ง2ท่านบอกว่าหลังจากที่คุณหมออนุญาตให้ลูกกลับบ้านได้คุณพ่อเขาไปเก็บข้าวเก็บของเตรียมจะพาเด็กกลับบ้านจะพาลูกกลับบ้านแล้วนะครับคุณแม่ก็พาลูกมาที่เตียงก็คือมันเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วอ่ะมาตัดมาถอดผ้าก๊อซลงบริเวณเข็มน้ำเกลือแล้วก็มีผู้ช่วยพยาบาลเข้ามาเอากำไกมาเอาสำลีมาใช้กรรไกรสอดเข้าไปที่ผ้าก๊อซเพื่อตัดออกแต่จังหวะนั้นนะครับเป็นจังหวะตอนที่ปลายนิ้วชี้ข้างขวาของน้องมันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะครับก็เลยโดนกรรไกรตัดจนขาดณตอนนั้นเลยครับ
3: หนูช็อกไปเลยค่ะคือเหมือนหัวใจหนูมันแตกสลายไปแล้วลูกหนูเกิดมาครบ32แล้วน้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวให้หายแต่เหมือนมาโรงพยาบาลครั้งนี้มันเป็นฝันร้ายของน้อง
4: นี่นะผมอยากถามคนตัดเหมือนกันพี่ว่าต้องใช้แรงขนาดนั้นเนี่ยถึงจะตัดนิ้วคนได้ขนาดนั้น
5: คือณตอนนี้เลยก็ยังไม่มีการติดต่อหรือขอโทษจากคนที่ทำเลย
4: ยังครับคือยังเงียบไปอยู่ครับแต่ก็คือทางเราก็ยังไม่ได
3: ้พร้อมที่จะ
4: อันนี้เท่าไหร่เรายังทำใจไม่ได้อยู่เรื่องเยียวยายังครับเพราะว่ายังไม่คุยเพราะว่าผมรอให้น้องหายดีขึ้นกว่านี้ก่อนครับรอดูอาการน้องก่อนว่าน้องเป็นยังไง
0: ฟังคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วคุณปู่บอกสงสารหลานมากๆนะครับอยากจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยครับ
6: จิตตกเลยครับทั้งครอบครัวเลยจิตตกหมดเลยพูดตามตรงนะครับบางคนเขาก็มีความรับผิดชอบดีนะครับแต่บางคนเขาก็อย่างที่ว่าจิตใจคนเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงทำงานยังไงแต่มันเจอในสภาพอย่างนี้คือผมบอกว่าเขาทำงานสะเพร่ามากอยากจะบอกว่าอะไรล่ะให้เขามีความรับผิดชอบหรือทำงานให้ละเอียดกว่านี้
0: ก็มันต้องระมัดระวังนะครับทีนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเรืองนกทาออกแถลงการณ์กรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ถอดสายสารให้น้ำบนตัวผู้ป่วยก็คือบนเด็กนะครับแล้วก็ทำให้โรงพยาบาลใช้คำว่าทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่นิ้วชี้ข้างขวาโรงพยาบาลเข้าให้ความช่วยเหลือทันทีปฐมพยาบาลนะครับโดยการดูแลของแพทย์เฉพาะทางประสานแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลศูนย์ สรรพสิทธิประสงค์ทันทีเพื่อส่งผู้ป่วยเนี่ยไปรับการรักษาโดยเร็วก็คือส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีโรงพยาบาลมีความตระหนักถึงความกังวลใจของครอบครัวของผู้ป่วยนะครับได้ให้ตัวแทนเข้าเยี่ยมหลังผ่าตัดช่วยเหลือแล้วแล้วก็จะช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและญาติทั้งการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางการชดใช้เยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดนะครับทางโรงพยาบาลยุพราชเรืองนกทาก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรเนี่ยนะครับบอกว่าโรงพยาบาลได้ทบทวนกระบวนการการให้บริการระบบความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเพื่อหาทางป้องกันปรับปรุงการปฏิบัติงานก็ยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและครอบครัวจะติดตามประสานการรักษาการช่วยเหลือทุกด้านอย่างต่อเนื่องส่วนบทลงโทษมีไหมนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้ตั้งกรรมการสอบนะครับหากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมีโทษสูงสุดคือไล่ออกหรือให้ออกจากราชการก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้องเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยต้องมีความว่าร้ายแรงนะครับก็ต้องดูว่ากรณีแบบนี้ถ้าสุดท้ายบอกว่าเป็นเพียงแค่ประมาทเลินเล่อโทษก็อาจจะไม่ถึงการไล่ออกหรือให้ออกจากราชการแต่ถ้าเกิดมันเลินเล่อร้ายแรงอย่างเงี้ยมันก็จะไปถึงขั้นนั้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าก็ต้องดูแลอาการของน้องอย่างต่อเนื่องต่อไปแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นขั้นตอนที่ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเลย
2: ปลอดภัยที่สุดด้วยซ้ำนะคะคือเด็กกำลังจะได้กลับบ้านแล้วแค่ถอดสายน้ำเกลือ
0: แต่กลายว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได
2: ้ค่ะมีข้อมูลจากเพจหมอเวนนะคะอธิบายขั้นตอนถึงการถอดสายน้ำเกลือแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันต้องแยกกันระหว่างการถอดสายน้ำเกลือกับการตัดสายน้ำเกลือปกติถอดสายน้ำเกลือจะเป็นการค่อยๆแกะเทปหรือวัสดุที่ใช้ยึดสายแล้วก็ถอดสายส่วนออกนะคะไม่จำเป็นต้องใช้กรรไกรตัดสายแต่หากมีการใช้กรรไกรเนี่ยอาจจะเป็นขั้นตอนการตัดหรือว่าแกะเทปผ้าพันหรือวัสดุที่ใช้ยึดกรณีนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่เขาใช้กรรไกรในขั้นตอนไหนและใช้ยังไงมันถึงไปตัดนิ้วเด็กจนขาดได้สำหรับกรรไกรทางการแพทย์อะค่ะมีชนิดที่เขาออกแบบมาให้ใช้ตัดผ้าพันแผลปลายด้านหนึ่งมันจะมีลักษณะทู่เพื่อลดความเสี่ยงจากการทิ่มผิวหนังนะคะแต่ว่าปลายทู่เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ากรรไกรจะไม่สามารถตัดเนื้อหรือทำให้เกิดบาดแผลรุนแรงได้มันก็มีความคมเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กเพราะว่านิ้วมือน้องเล็กมากๆถ้าอยู่ใกล้บริเวณที่กำลังใช้กรรไกรมีโอกาสเกิดอันตรายได้เพจหมอเวนยังยกแนวทางของคณะกรรมการความเป็นเลิศด้านการแพทย์ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียจริงๆเขามีคำเตือนเรื่องของเด็กที่บาดเจ็บจากการใช้กรรไกรระหว่างถอดวัสดุที่ยึดสายน้ำเกลือตั้งแต่บาดแผลเล็กน้อยไปจนถึงกรณีขาดก็คือเหมือนเคสของน้องเนี่ยนะคะเขามีคำแนะนำว่าให้ใช้มือแกะหรือว่าคลายเทปหลีกเลี่ยงการใช้กรรไกรหรือของมีคมในการถอดวัสดุที่ปิดหรือยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนคำถามว่าเคสนี้แรงมากขนาดไหนถึงทำให้นิ้วน้องขาดอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เรื่องของเหตุการณ์ต้องเรียกคนที่เขาเป็นคนตัดสายน้ำเกลือมาให้ปากคำมันนะคะขณะที่การที่เราจะทำพันธการอะไรกับเด็กเนี่ยเด็กต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยจริงๆนะคะอาจจะมีเจ้าหน้าที่ประคองหรือว่าให้ผู้ปกครองช่วยอุ้มอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเยียวยาอย่างเคสเนี้ยค่ะเด็กใช้สิทธิ์บัตรทองสมมติถ้าเด็กใช้สิทธิ์บัตรทองและเข้าเงื่อนไขความเสียหายที่เกิดจากระบบในระบบเนี่ยนะคะหน่วยงานต่างๆครอบครัวเนี่ยสามารถยื่นของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดต้องยื่นใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายถ้าเกิดว่ามีข้อข้องใจก็สามารถโทรได้ที่สปสช.สายด่วน1330อัตราการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน 100,000 บาทกรณีพิการสูญเสียอวัยวะอยู่ที่ 100,000 ถึง 240,000 บาทกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรอยู่ที่ 200,400 จนถึง 400,000 นะคะก็พิจารณาตามสิทธิ์กันไปส่วนอาการของเด็กอันนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องอะค่ะการฟื้นตัวและเป็นนิ้วชี้ด้านขวาด้วยเด็กต้องกำปากกาต้องกำดินสอหลังจากนี้ก็ขอให้น้องหายนะคะและที่สำคัญครอบครัวต้องมีคำอธิบายชัดเจนคือน้องต้องอธิบายชัดเจนว่าวันนั้นเกิดขึ้นอะไรต้องมีคำตอบให้กับครอบครัวค่ะเพจดราม่าอดีตลงรูปกรรไกรตัดผ้าก๊อซนะคะก็เหมือนที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่จริงๆแล้วเนี่ยความโค้งมนมันจะไม่แหลมด้านหนึ่งเพื่อป้องกันที่จะพลาดแต่ทันทีทั้งนั้นก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอีกนะคะ
0: เนาะครับให้กำลังใจครอบครัว
2: ค่ะ
0: นะครับทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่ามีตำรวจไปตามจับผู้ชายคนหนึ่งถึงห้องพักเพราะว่าใช้มีดแทงเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยกินแรง ทำงานกินแรงคนอื่นก็เลยไม่พอใจไปแทงเขาจนได้รับบาดเจ็บมันมีวงจรปิดตอนที่ผู้ต้องหาวิ่งหนีออกมาอย่างลุกลี้ลุกลนจนตำรวจตามไปจับครับ
7: ไหนใครที่วงใครที่วง
8: ผมมา
7: ครับยกมือไว้
8: วางไว้
7: ป้าไงไม่มีอะไรแกใครเด้อ
8: ครับ
7: แกใครมันไม่มีอะไรผ้าไปเอามีด
8: มีดผมโยนออกระเบียงไว้ข้างหอนี
7: ่ตรงไหน
8: ตรงข้างหอนี่ยังไปเลยนะครับ
9: ตรงนั้นจุ๊บชายจุ๊บ
0: นี่ตำรวจตามไปจับนายวัชระวุฒิถึงห้องเลยนะครับเพราะว่าใช้มีดแทงเพื่อนจนบาดเจ็บสาหัสตำรวจพอจับได้เนี่ยพาไปตรวจสอบด้านหลังหอพักนะครับเป็นจุดที่อ้างว่านำมีดไปทิ้งและตำรวจก็เจอมีดปลายแหลมนะครับแล้วก็ถุงเท้าที่ใช้เช็ดคราบเลือดเก็บไว้ได้เป็นหลักฐานย้อนกลับไปค่ำวันที่11กันยายนวงจรปิดตรงแยกถนนมิตรภาพตัดถนนบ้านกอกจะมีภาพนายวัชระวุฒิวิ่งข้ามถนนลุกลี้ลุกลนแล้วนะครับประมาณสัก4ทุ่มกว่าและเข้าไปในซอยหอพักนะครับจากนั้นกล้องอีกจุดหนึ่งบันทึกภาพตอนเข้าไปในหอพักประมาณสัก5ทุ่ม42แล้วตำรวจตามไปจับกลุ่มภายในห้องเบื้องต้นเจ้าตัวก็สารภาพว่าทำจริงเสพยาบ้ามาด้วยนะครับแล้วก็โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาเสพยาแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีครับ
7: เบื้องต้นเราได้ถาม
8: ผมแทงนี่หนิครับน่ะเพราะผมบอกมันจะเข้ามาถ้าผมมันเอายิงทุกหัวแม้ผมก็เขียนตาม
7: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาบล็อกไปให้การอยู่ที่นี่เดี๋ยวมีมันบล็อก
0: ทีนี้ถามไปแทงเพื่อนเขาทำไมนะฮะเจ้าตัวนะผู้ต้องหาบอกว่ามาจากเรื่องการทำงานเนื่องจากว่าคนเจ็บเนี่ยไม่ค่อยช่วยงานคนอื่นก็คือกินแรงเพื่อนก็เลยทะเลาะกันนะครับปรากฏว่านี่แหละพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้นี่อ้างนะเพราะว่าตอนเกิดเหตุก็เสพยาบ้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนคนเจ็บนี่เห็นว่ายังอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลครับ
2: มากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GDH นะคะหลังจาก

0: ปล่อยตัวออกมา2เวอร์ชันโอ้โหสร้างความฮือฮาสุดๆเลยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบทเฮนรี่มินนี่นิชาหรือมินดี้ไอดอลศิลปินไทยชื่อดังในวงการเคป๊อปในบทลูซี่เสริมทับความฮาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวันดุดีจากเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธาราธรจากไอฟายแตงกิ้วเลิฟยูจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เล่าเรื่องของเฮนรี่เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลมานมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำๆ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
2: อ
1: ่
2: ะนี่ก็อีกหนึ่งโครงการที่อยากให้มีซ้ำๆไม่ต้องจำก็ได
0: ้
2: ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับล่าสุดนายกยังไงดีล่ะก็คือเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ่ะจะขยายต่อไหมนะจากกันยาไปตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นของขวัญส่งท้ายปีเลยได้ไหมนายกบอกไม่มีปัญหาถ้ามีงบประมาณเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้

0: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให
1: ้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
3: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
2: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
4: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
3: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
6: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
7: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
6: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียวอ
6: ่
8: ะ
6: พี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
7: ผมเป็นนักเลง
9: ที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
6: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปุ๊
7: กมึงหลอกกู
6: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
7: หนูไม่สนแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
6: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
7: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
10: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อขับรถผ่านฝนหนักยาวนานลุยน้ำลุยโคลนลุยถนนลูดลังมาการทำความสะอาดรถหลังจากนั้นเป็นเรื่องต้องใส่ใจไม่ควรจอดรถทิ้งไว้เฉยๆก่อนอื่นฉีดล้างคราบโคลนกรวดทรายออกจากช่วงล่างและซุ้มล้อให้สะอาดครับป้องกันสิ่งสกปรกกัดกร่อนรถตรวจสอบยางเผื่อว่าระหว่างลุยน้ำมีอะไรตำหรือบาดโดยเรามองไม่เห็นแค่กรวดหินออกจากร่องยางเสียเลยจากนั้นใช้เครื่องเป่าลมหรือได้เป่าผมเป่าไล่ความชื้นบริเวณขอบยางต่างๆรวมทั้งเบาะนั่งในกรณีที่ตัวเราเปียกฝนแล้วขึ้นมาในรถนำพรมและผ้ายางปูพื้นออกมาทำความสะอาดผึ่งให้แห้งความอับชื้นเป็นที่มาของกลิ่นและเชื้อโรคยิ่งถ้าเกิดมีราเราอาจสูดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวครับเสร็จสับทดลองระบบเบรกขับทางตรงย้ำเบรกเป็นระยะเพื่อให้ผ้าเบรกแห้งหากมีการลุยน้ำระดับสูงตอนหน้าจะมาแนะนำวิธีสังเกตว่ามีน้องน้ำแฝงเข้ามาอยู่ในรถเราไหมสวัสดีครับ
8: เหลือสกปรกใจเย็นๆผมก็ไม่ค่อยทำกับข้าว
14: อีกสักครู่พบกับเฮ็ดยางเสียนหลัง
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N Fancon
17: 9โมง44นาทีนะครับกับเสียงเชียร์ที่อยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วยต่อโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งท้ายสุดได้ไหม
18: ค่ะ
17: ต่ออีกสักแบบ 2-3 เดือนจนสิ้นปีได้ไหมนายกบอกได้สิเพราะว่ามีงบประมาณเหลืออยู่นะครับเรื่องนี้นายกบอกว่างบประมาณส่วนที่เหลือมาจากไหนก็มาจากการที่คนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนก็คือโครงการนี้ใช้ไม่เต็มโควต้าเพราะฉะนั้นพอใช้ไม่เต็มโควต้าเนี่ยงบที่กันเอาไว้สำหรับการใช้เต็มโควต้ามันก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทก็เลยสั่งการให้ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังไปพิจารณาเรื่องของการขยายโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับอาจจะขยายไปเดือนนึง2เดือนนะครับเอาให้มันอยู่ในวงเงินงบประมาณเนี่ยที่เหลืออยู่ 4-5 หมื่นล้านบาทครับ
19: จะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปที
18: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะเป็น
19: ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของจีนอย่างนั้นที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนก็เราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
17: เดี๋ยวรายละเอียดอาจจะต้องรอดร.เอกนิติให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งว่าเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเนี่ย ถ้าจะเอามาต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะต่อให้กับทุกคนที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วหรืออาจจะเลือกต่อให้เฉพาะบางคนซึ่งมันก็อาจจะซับซ้อนไปอีกถ้าให้ทุกคนที่ได้สิทธิ์มันก็ง่ายหน่อยใครที่เคยได้อยู่แล้วก็ได้ต่อเพียงแต่ว่าอาจจะได้น้อยลงเพราะถ้าเกิดเอาเงินสมมติเหลือ 50,000 ล้านเอาเงินมาช่วยเฉพาะบางกลุ่มที่ควรจะได้กลุ่มเปราะบางเขาก็อาจจะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเอา 50,000 ล้านมาเฉลี่ยกันกับทั้งหมดของคนที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี
4: ้
17: ตัวเลขเงินก็อาจจะน้อยลงแต่ก็ยังได้ใช
4: ้
17: ก็ต้องเลือกว่าวิธีการไหนถึงจะคุ้มค่าแล้วก็ช่วยในเรื่องของกำลังซื้อได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่รอความชัดเจนแล้วกันนะก็เป็นการบ้านของดร.เอกนิติท่านเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวคิดว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีรายละเอียดข้อมูลหรือเปล่านะทีนี้เมื่อวานเนี่ยก็มีการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยนะครับนอกจากการประชุมแล้วเนี่ยปรากฏเอ้าแซยิดแล้วหรอ
4: วันนี้วันเกิดท่านนายกอนุทินครบ60ปี
17: ไม่รู้เลยว่าแซยิดแล้วนี่เอาจริงอ่ะท่านยังดูหนุ่มอยู่นะเอาจริงอันนี้ครบรอบแซยิดใช่ไหมครับแล้วก็มีใครมาบ้างอ่ะก็มีคุณสุภจีนะคุณสุภจีมาอวยพรนะครับแล้วก็มีหลายคนที่มาผู้สื่อข่าวบอกว่ามีการแจกป๊อปคอร์นคาราเมล
4: นายเนี่ย เป็นกระป๋องแบบเนี้ยค่ะ
17: นี่ของดีนะ
4: แล้วมีรูปท่านนายกด้วย
17: เวลา เป็นของขวัญหรอ
4: ค่ะ
17: มีเนี่ยมีลายเขียนว่าแบบ 60 birthday นะครับนี่ให้กับทุกท่านให้กับสสให้กับรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มีนัยยะอะไรเป็นของที่ภรรยาทำให้โอ้แล้วก็เอามาให้กับเนี่ยคนที่มาร่วมประชุมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ได้มากินบ้างไหมเนี่ย
4: ของดีจากจังหวัดระนองไงคะ
17: นี่นะครับทีนี้บรรยากาศนะในการพูดคุยนะกับลูกพักคุณอนุทินบอกว่าอยู่กับลูกพักก็ต้องแฮปปี้ไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยครับ
20: แฮปปี้ไหมครับลูกพักอวยพร
21: อยู่กับลูกพักก็ต้องแฮปปี้

0: อต้องอยู่กับประชาชนทุกวัน
1: โอเคนี่เปิดใจอะไรไหมครับลูกพัก
2: ส
1: ่วนโมนได้ฟังเมื่อกี้ถามพี่แต่บอกว่าให้พักคุ้มครอง
0: แจกรุ่นเหนือดวง
1: อ๋อฮะจริงหรอเอามาให้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่เอาแล้ว
0: ผลมาเลย
1: จริงหร
0: อป่าพูดเล่น
1: โอเคครับ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้วันเกิดนายกรัฐมนตรีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูก็จะขอทำบุญอยู่บ้านกับครอบครัวเงียบๆไม่ฉลองอะไรทั้งสิ้นนะครับบอกขอพรปีนี้สองสิ่งให้ประเทศกับประชาชนมีความสุขจ้ะ
4: ทีนี้พูดถึงโครงการที่ท่านนายกจะให้ความสุขคนนะคะไทยช่วยไทยพลัสจะต่อไม่ต่อเพราะว่ามันก็ใกล้ปีใหม่พอดีนะคะเราไปถามพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะสมมติถ้าโครงการสิ้นสุดเนี่ยการค้าขายมันก็อาจจะลดลงกว่าเดิมนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าสมมติถ้าไม่ต
5: ่อ
4: ก็เตรียมใจไว้ละแต่ถ้าต่อมันอาจจะเป็นการช่วยกระตุ้นต่อเนื่องไปถึงช่วงปีใหม่ค่ะ
6: เริ่มเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้ใจ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี้สำหรับแม่ค้าเองก็ถือว่าดีกว่ามีก็ดีกว่าใช่สำหรับลูกค้าเองก็น่าจะเหมือนกัน
7: รัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
8: ครับ
7: เรารู้สึกยังไง
8: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ซื้อค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเยอะมากนี่ถ้าผมว่าถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก็ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงครับกับโครงการแต่ว่าคนตอบรับเยอะอยู
7: ่
8: ครับเพราะว่าคนอย่างเราร้านค้าแล้วก็ตอบรับเยอะคนที่มาใช้ก็ตอบรับเยอะมากเลย
4: อีกสักหนึ่งข่าวดีนะคะก่อนหน้านี้ประมาณวันที่9กันยายนปรับขึ้นน้ำมันดีเซลไปเอาล่าสุดน่าจะมีข่าวดีเพราะว่ากบง.มีมติปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลทุกประเภท2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่16กันยายนนี้นะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะก็จะมีการปรับลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมกบง.บอกว่าการปรับลดราคาครั้งนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือแก้ไขป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแต่ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกถามว่ามันผันผวนไหมมันผันผวนสูงมากเพราะว่าความขัดแย้งในตอนออกกลางมันยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดการลดราคา2บาท40สตางค์ต่อลิตรก็เป็นการลดราคาณโรงกลั่นนะคะเพราะนั้นมันไม่ใช่การลดราคาหน้าปั๊มโดยตรงเนื่องจากว่าราคาขายปลีกอันนี้ยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างราคาแล้วก็ปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะ
3: จากเรื่องของปากท้องมาดูที่เรื่องของการเมืองนะครับการเมืองที่เป็นเรื่องของอำนาจการได้มาซึ่งอำนาจก็ต้องถูกต้องชอบธรรมด้วยเมื่อไหร่ก็ตามการเข้าสู่อำนาจไม่ถูกต้องชอบธรรมเป็นสิ่งที่สังคมก็จับตามองนะครับว่าอำนาจมันบิดเบี้ยวหรือไม่อย่างเรื่องของคดีหัวสวยังอันนี้ไม่ได้กล่าวหาว่าถูกผิดอะไรยังไงนะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วมีการจับพิรุธจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วสำคัญที่สุดคนที่จะลงดาบฟันฉับมาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือกกต.พรุ่งนี้กกต.ก็จะนัดลงมตินะครับว่าในบรรดาคนที่ถูกกล่าวหา229คนมีใครที่จะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลพิจารณาต่อนะครับเป็นการพิจารณารายคนนะ
4: ค่ะ
3: คนที่1บุคคลที่1นาย1นาย2ไปจนถึงนาย2 29 229เนี่ยแต่ละคนก็อาจจะโดนหรือไม่โดนนะฮะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามีการวางมาตรการดูแลความปลอดภัยตำรวจ1กองร้อยไว้แล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็คือตั้งแต่10โมงเช้านะครับที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะครับก็จะต้องมีการลงมติกันของกกต.แต่ละท่านแต่ละคนกับผู้กล่าวหาแต่ละคนให้ครบทั้งหมด229คนนะครับว่า229คนเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรณีการกล่าวหาเรื่องการหัวสวเกี่ยวข้องโดยตรงพยานหลักฐานชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเอาผิดได้หรือไม่นะครับ229คนมีใครบ้างอ่ะก็แบ่งเป็นแบบนี้สวชุดปัจจุบันทั้งหมด138คนแล้วก็มีส่วนที่เป็นรัฐมนตรีสสกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสวสำรองผู้สมัครสวอีก50คนนะครับซึ่งพอมีการเริ่มประชุมลงมติกันตั้งแต่เช้าคาดว่าผลเนี่ยมันก็น่าจะออกมาช่วงเย็นนะครับแล้วก็หลังจากมีผลการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนเพื่อจัดทำคำวินิจฉัยอย่างเป็นทาง

0: การและถ้าหากว่าใครถูกชี้มูลนะว่ามีความผิดนะครับก็จะส่งต่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณากันต่อไปนะครับก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะส่งฟ้องศาลหรือไม่ต้องใช้คำว่าเป็นดุลพินิจของกกต.
1: ค่ะ
0: ซึ่งการใช้ดุลพินิจก็ต้องมาพร้อมกับพยานหลักฐานที่กกต.ก็ต้องดูว่ามันเชื่อได้หรือไม่ฟังได้หรือไม่ว่ามีมูลพอที่จะส่งศาลก็เป็นขั้นการใช้ดุลพินิจอีกนะครับซึ่งการใช้ดุลพินิจของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แล้วก็เพื่อความสงบเรียบร้อยพรุ่งนี้มีการวางกำลังตำรวจ100ตรึงพื้นที่ศูนย์ราชการเพราะคาดว่าจะมีมวลชนไปติดตามการลงมติแล้วก็ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์หน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าสำนักข่าววันนิวแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้ด้วยในวันพรุ่งนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะประเด็นคดีหัวสว.เรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่ามีการร้องเรียนขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระดับผู้อำนวยการรายหนึ่งด้วยซึ่งตามข้อมูลบอกว่าเคยร่วมทำหน้าที่ในคณะไต่สวนของกกต.ชุดที่26อะค่ะที่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวการเลือกสว.ข้อร้องเรียนเนี่ยอ้างว่าเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการคัดลอกเอกสารในสำนวนและการสอบปากคำพยานซึ่งต่อมาพยานรายหนึ่งเนี่ยทำหนังสือกลับคำให้การต่อประธานกกต.โดยพยานรายนี้ไปอ้างว่าถูกข่มขู่ล่อลวงและมีการจัดทำพยานหลักฐานเพื่อมุ่งเอาผิดทางการเมืองเพราะนั้นพอมีประเด็นนี้ขึ้นมานะคะก็เลยมีการร้องขอให้ตรวจสอบบทบาทของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวในการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเลือกสว.ปี67ให้เป็นคดีพิเศษค่ะ
0: แล้วก็คนหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้แล้วก็เปิดประเด็นมาอย่างต่อเนื่องก็คือคุณไอติมภริษฐ์จากพรรคประชาชนนะครับให้สัมภาษณ์นะบอกว่าพรุ่งนี้แน่นอนคือจับตาดูอยู่แล้วนะครับทั้งพรรคประชาชนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ระบุว่าพรรคประชาชนเนี่ยต้องการเห็นองค์กรอิสระพูดได้ชัดก็คือกกต.เนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองนะครับก็ยืนยันว่าข้อเรียกร้องของพรรคประชาชนต่อคดีหัวสว.เหมือนเดิมคือเห็นว่ากกต.เนี่ยควรลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปให้ศาลฎีกาเป็นคนตัดสินนะครับถึงแม้ว่าข้อเสนอนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการฟันธงว่า229คนเนี่ยกระทำความผิดทั้งหมดแต่ก็เห็นว่าควรจะให้229คนนี้ไปพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลครับ
2: ผมคิดว่าการที่ผู้แทนราษฎรหรือว่าประชาชนเรียกร้องให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเราไม่ได้เรียกร้องให้กกต.ทำอะไรผิดกฎหมายนะครับคือเราก็ยืนยันนะครับว่าหากสมมุติกกต.มีการยกคำร้องหรือไม่สั่งฟ้องใครทั้งที่หลักฐานมันชัดเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยกกต.เตรียมคำตอบไว้เลยตอนที่มารายงานประจำปีวันพุธหน้าในสภาก็จะตอบคำถามกับผู้แทนราษฎรและสังคมอย่างไร
0: ทีนี้กิจกรรมของภาคประชาสังคมภาคประชาชนและพรรคประชาชนเนี่ยที่จะมาทำกิจกรรมพรุ่งนี้กดดันกกต.หรือเปล่านะคุณภริษฐ์บอกว่าก็เป็นการออกมาเรียกร้องให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องผิดและเป็นการตรวจสอบองค์กรอิสระอย่างกกต.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่พรุ่งนี้ถ้ากกต.มีการยกคำร้องหรือสั่งไม่ฟ้องใครเลยทั้งที่หลักฐานชัดเจนเนี่ยไม่จบนะ
1: คุ
0: ณภริษฐ์บอกมันไม่จบแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องมีภาคต่อว่าทำไมถึงสั่งยกคำร้องนะครับก็ต้องมีคำชี้แจงกับสังคมให้ได้ด้วยนะครับ
1: สอดคล้องกับเมื่อวานก็มีการจัดเสวนากันนะคะประธานของ TDRI ก็เสนอเหมือนกันว่ากกต.ก็ควรจะส่งคดีนี้ให้ศาลพิจารณาต่อไปแล้วก็คิดเป็นฉากทัดออกมา3รูปแบบด้วยกันนะคะสำหรับที่มันจะออกมาพรุ่งนี้3หน้าด้วยกันคือ1สั่งฟ้องทั้งหมดเลยค่ะตามข้อเสนอของกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดกลาง26ชุดที่26นะคะที่มีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธาน2ก็คือสั่งฟ้องบางส่วนเท่านั้นตามความเห็นของคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.หรือ3ก็คือยกฟ้องทั้งหมดตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ที่มีคุณชวนาไตรมาศอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานนี่คือ3ฉากทัดกกต.ต้องดูว่าพรุ่งนี้จะออกแนวทางไหนนะคะ
0: แต่ถ้าเดาแล้วเนี่ยแนวทางที่1คือสั่งฟ้องทั้งหมดไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสั่งฟ้องทั้งหมดเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีมีเบอร์ใหญ่มี

0: ิกอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็แนวทางที่3ไม่ฟังไม่ฟ้องเลยยกฟ้องทั้งหมดอันนี้ก็อาจจะน่าเกลียดในความรู้สึกของกลุ่มที่เขาติดตามเรื่องนี้อยู
1: ่
0: นะครับว่าอ้าวไม่ผิดเลยเหรอไอ้ข้อมูลที่พยายามหาพยายามเปิดกันมาไม่ผิดเลยเหรอไม่โดนใครเลยเหรออาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: แนวทางที่2
1: น่าจะออกหน้า2
0: สั่งฟ้องเป็นบางคนหรือไม่นะ
1: ฉากทัดที่2ใช่
0: หรือไม่นะเออซีนาริโอที่2ฉากทัดที่2เพราะอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อน่าคิดว่าถ้าเป็นข้อที่2แล้วการสั่งฟ้องบางคนมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับคนอื่นได้เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นที่เพิ่งจะมาเปิดกัน
1: ะ
0: นะครับเรื่องของการหัวสวแล้วก็มีการกล่าวหาเรื่องของการใช้วิธีการไปคิดคำนวณมาแล้วว่าทำยังไงให้คนในกลุ่มในสายของตัวเองเนี่ยได้เป็นสวที่มาจากการเลือกไขว้กันไปไขว้กันมาโน่นนั่นนี่อันนี้ในทางเทคนิคนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้มันไม่มีข้อมันไม่มีพยานหลักฐานที่มันทำให้เห็นพิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจนขนาดนั้นแต่ในมุมของคนที่เอามาเปิดก็บอกว่ามันทำได้สินี่เดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นจุด1 2 3 4นะครับแต่เรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูแล้วกันว่าคณะอนุที่ทางกกต.ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่า229คนหรือ229คนเนี่ยน่าจะเข้าข่ายว่ามีความผิดได้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้ในที่ประชุมใหญ่ที่ใช้คำว่าเป็นกรรมการกกต.ทั้ง7ท่านจะมีความเห็นส่วนตัวเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วจะมีใครที่รอดมีใครที่ต้องไปศาลย้ำนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางสำนักข่าววันนี้เราก็จะติดตามก็ติดเรื่องนี
1: ้
0: ต
1: ั
0: ้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: ป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้คำว่าเหมือนจะง่ายแต่ยากบ้านผมนี่คือนิ้วเนี่ยหายมาเป็นไอเลิฟยูเนี่ยมา 2-3 คนแล
1: ้
0: ว
1: เล่นไป
0: แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของปูก็คืองู
1: ฮะ
0: ไอสาบานให้ป้าผ่าลงมาตรงนี้เลย
2: เฮ้ย
0: โอ้โหออกมาเมื่อกี้ไม่
1: เฮ้ยมาแล้วมาแล้วดูเลยฮะ
0: ว่า
1: ใครเห็นก็ข่าวว่าเซ็ต
0: เฮ้ย
3: ใหญ่ได้ใหญ่มึงจะมาฆ่าตัวนี้เออคุณหนีบมือสวยงาม
0: มีอีกไอเทมนึงสิ่งที่เราจะไปเอาตอนนี้คือมันน่ากลัวมากๆพี่
3: เฮ้ยเฮ้ย
0: อะไร
3: มันไล่เลย
1: มันไม่กัดหรอก
0: ดูหน้าพี่
1: มันไม่
0: ลูกใส่เลยอ่ะ
4: ขอไข่ได้ไหม
3: โอ้โหกูเป็นงูเลย
1: แล้วก็อม
4: อย่าอมดีมาทำรายการสนุกไอ้อย่าอม

0: สนุกเพราะตรงนี้ไง
1: มาถ่ายรายการแต่เช้าเลยนะพี่โน่
2: ใช่ครับผมเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ป้วนโหดมั่นฮาเป็นพี่ชาย2คนที่ผมรักมากๆ
3: แต่ก่อนไปเจอแขกเดี๋ยววันนี้เรามาพิชเช็คกันหน่อยนะ
2: พิชเช็คเหรอแบบอะไรใหม่ๆใช่ไหมเจนอัลฟาเจนซีเขาทำกัน
1: วันนี้ใส่อะไรมาบ้างมาพี่โน่
2: วันนี้แหละครับหมวกบังฟังเซอร์เรียครับผมเป็นหมวกอิตาลีครับ6ล้าน9 US อันนี้เป็นบังฟังเซอร์เรียชงชักเหนียเป็นตัวสั่งตัดมีแค่ตัวเดียวในโลก
1: และรองเท้า
2: โอ้20 บาท
1: แต่วันนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาปะ
2: อันนี้เหรอเห็นด้วยเหรอ
1: เห็น
2: เทปะละ
1: เท
2: วัยรุ่น30บวก

แบบผมนี่ก็ต้องพกตัวนี้ไปเป็นตัวช่วยประจำตัวของผมครับไม่ใช่แฟชั่นบ้านใดหรอกครับมันคือนี่ครับผมแผ่นแปะบรรเทาปวดไรโนบันซองสีเขียวบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่าง

0: ไลโนบันปวดเมื่อยตรงไหนแปะตรงนั้นตัวช่วยของชาวเราครับผมแปะแล้วลุยต่อโลด
1: ปูนาขาโตตัวใหญ่ซะไม่มี
2: ปูนาขาเก
3: เอ้าเฮ้ยเคยฟังเหมือนกันนี่
4: ใช่พี
3: ่เอ้า
4: ปูนาขาเก
3: แล้วร้องเป็นตั้งแต่แรกทำไมไม
4: ่ขาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
5: ไม่ได้ร้องเพลงดีนะเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตเบิ่มเบิ่มไหมล่ะ
1: เป็นนักร้อง
5: เออไอ้ร้องเพลงได้นี่
1: เป็นไงใส่เลยไว้ด้วยเอางี้ถ้าสมมติกูป่วยกูเป็นโควิดหรือกูป่วยอะไร
0: เดี๋ยวผมไปสแตนด์อินให้
1: มึงไปแทนกูเพราะว่าหน้ามึงเหมือนกูมาก
5: ยังมึงเทียบกันเมื่อกี้เดินมานะมึงเทียบกันเมื่อกี้กูจะทักผิดแล้วนะ
1: จริง
5: แต่ว่าตอนนี้เขาหล่อนะคุณไปทำอะไรมาเนี่ยปัจจุบันมันแบบ
6: โอ้เพื่อนเพื่อนแต่ละหล
1: ่อแม่ทำไมไปทำงานแม่จมูกด้วยพี่ไปพกจมูกไปทำงานด้วย
6: โถ่เอ้ย
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปังไปทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเช่นหลังอีกเช่นเคยและแขกรับเชิญของเราครับผมเย้ขอบคุณครับ
1: แขกรับเชิญของเราคือปูนะครับ
0: ใช่
1: เฮ้ยยิงด้วยจังหวะยังซิงเลยว่ะ
0: ปูนาพี
1: ่ปูนา
0: ปูนาคาเกตัวใหญ่ใช่ไม่มี
1: นี่
0: ใช่พี่เป็นปูตัวสีม่วง
5: เฮ้ยจริงเหรอ
7: ปูพระราชทาน
1: เออเหรออ ่
0: าใช่อันนี้คือเขาเรียกปูราชินี
1: และชื่อจริงคือปูนา
7: ปูม
1: ่
7: วง
1: ปูม่วงที่กินในส้มตำมาเหรอใช่ป่ะวะ
0: ใช่ใช่ตัวเดียวกันตัวเดียวกัน
1: ในส้มตำนี่คือปูใช่ป่ะ
7: คล้ายกันครับ
8: มันจะใหญ่กว่า
1: เออ
0: ใช่
1: แต่มันจะไม่เหมือนปูที่อยู่ในส้มตำ
0: มันก็คือเอาปูนาธรรมดาพี่มาตัดแต่งพันธุกรรมไปเข้ากับชิสุ
1: เ
0: ฮ้ยพี่แล้วเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้คำว่าเหมือนจะง่าย
1: แต่
0: ยาก
1: ปูมันจะหนีบไหม
0: ปูมันหนีบปูหนีบจริงๆก็ไม่เจ็บมากอย่างมากก็แค่กระดูกหัก
1: และอย่างเพลงปูหนีบอีปีนี่คือ
0: ปูหนีบอีปีคือปูหนีบอี
1: ผี
5: ผีมันออกมาแบบ
1: ปูเป็นหนีบ
5: กูกลับแล้วไม่
1: ถ้าเกิดปูหนีบจะออกในคุกแล้ว
5: ทำมาก่อน
0: แต่ว่าที่จะบอกไว้พี่สิ่งที่เราควรระวังก็คือหนึ่งปูหนีบบ้านผมนี่คือนิ้วเนี่ยหายมันเป็นไอเลิฟยูเนี่ยมา 2-3 คนแล้ว
1: มันเล่นไป
0: ใช่พี่ขาดออกไปเลยตรงนี
1: ้ตัวแค่นั้นนะมันหนีบขาดได้เลยเหรอ
0: เครื่องสีข้าวพี
1: ่อ๋อไม่ใช่ปู
0: โดนมัดข้าวเข้าไปแล้วเกี่ยวดึงนิ้วออกไป
1: โอ้ยเสียเวลา
0: แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของปูก็คืองู
1: ฮะ
0: งูมันจะเข้าไปอยู่ในรูปูแทนอันนี้เรื่องจริงเลยพี่อันนี้เลยจริงๆเลย
1: แล้วเป็นงูมีพิษ
0: เรื่องจริงเลยสาบานให้ฟ้าผ่าลงมาตรงนี้เลย
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่ผ่าตรงนู้นข้างๆตรงนู้น
5: คือมึงจะพูดจริงหรือพูดปลอมอะตายทั้งคู่นะจะฟ้าผ่าหรืองูกัดเนี่ย
1: ไม่แล้วเดี๋ยวก่อนงูนี่เป็นงูมีพิษไหม
0: งูเห่าส่วนมาก
1: โอ้โหแหมเลือกพันซะด้วยคิงคอบราง
0: ูมันชอบเข้าไปอยู่ในรูปูแทนปูครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นถ้ารูอยู่ในน้ำก็จะเป็นงูน้ำถ้ารูอยู่บนบกก็จะเป็นรูบกไอ้เป็นงูบก
5: แล้วไอ้เนี่ยอร่อยขนาดที่เราต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงขนาดนั้นเลยวะ
1: ใช่
0: จริงๆก็อร่อย
1: มึงรู้ใช่ป่าวว่าปะเก๊กเวนเขาเข้ามาส่งของแล้วกูโทรสั่งส้มตำปูข้างหน้าเนี่ยจบแล้วนะ
0: เขาเข้ามาส่งปูพี่เมื่อกี
1: ้เอาละถ้าไหนๆประสบปูแล้วเอาโทรตามส่งงูด้วย
0: ป่ะเราจะไปหารูเราจะไปเดินจากตรงนี้ก่อนพี่เพราะว่าเขาเซตรูไว้ตรงนี
6: ้บอกสมมติ
7: ขุดไนโ
0: น่เราต้องมีอุปกรณ์ขุด
1: โอ้ยอุปกรณ์ขุดไม่ยาก
5: แต่มาทำไง
1: มึงเข้าทวิตเตอร์แต่แป๊บเดียวเข้าเอ็กซ์กับเขาขุดให้มึง
6: ชาวเน็ต
1: โอ้ชาวเน็ตเขาขุดเก่งกับพวกมึงเยอะ10 ปี 20 ปีที่มึงโพสไว้อะมึงก็โดน
0: ไม่ว่าเราจะโพสเคยโพสอะไรก็ตามมันจะเป็นดิจิมอนฟุตพิ้น
1: ดิจิตอล
0: ใช่พี่ชอบเล่นดิจิมอน
1: นะชอบดูด้วย
0: เราต้องมีเสียมพี่ใช่ครับเราต้องมีเสียมถ้าไม่มีเสียมเราใช้มืออ
5: ่ะอย่างเวลาหาปูเนี่ยทำไงมั้ง
1: โอ้โหโจชงชงชงมาหวานเลยอะชงมาหวาน
5: ปกติรู้จักการปูไหมฮะ
1: เวลาปูไม่ยากเลยฮะ
5: ทำไงฮะ
1: อย่างสีเหลือง
5: อะเยลโล
1: ่อย่างมะม่วงฮะ
5: แมงโก
1: ้อย่างปูฮะ
5: เอฟติโอปูยังไม่รู้ดิ
1: ไอ้ปูฉีกไงปูฉีก
5: ปูฉีก
1: เออ
5: มันต้องลงโอ้ไง
1: อะไรนะ
5: ไอ้ลงนี่เป็นนักร้องอยู่วะ
1: เสียงปิด
5: มันต้องลงโอ้ไง
0: รูนี้มันเป็นรูเก่าที่เรียกขวยมันนี่เห็นไหมขวยพี
1: ่ขวยคืออะไร
0: ใช่พี่ขวยก็คือเป็นตระกูลเป็นญาติ
1: ดินมันไม่รับน้ำหนักพี่ชายผม
0: ดินรูเดิมน้ำไม่ลึกแต่คนอะคือแค่เพื่อน
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: มันออกมาเมื่อกี้
1: เฮ้ยมาแล้ว
0: มันออกมามาอันนี้รูปูชัดเจนเมื่อกี้ผมเห็นตัวแล้ว
1: มาเดี๋ยวผมขุดให้รูแรกเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะคร
0: ับเรา
1: ด
0: ู
1: ย
0: ัง
1: ไงดูเดี๋ยวให้ดูครับพี่
5: อันนี้ดูเลยฮะว่า
0: ขึ้นมา
5: ติวอะ
0: เลยออกแล
5: ้
0: วเฮ้ย
1: เห็นก็ข่าวว่าเซ็ต
0: เฮ้ย
1: แล้ววิธีการจับคือจับไงต้องจับ
0: รู้คิวเกิน
1: ใช่ไหม

0: ใช่พี่
1: หนีบเรา
0: จับด้านข้างนี้ครับเพราะว่าถ้าปูหนีบนี่คือแบบเอาเรื่องนะพี
1: ่
0: มันไม่ปล่อยครับ
1: โอ้นี่กล้ามใหญ่มากเนี่ย
0: พี่เนี่ยถ้า
1: เล่นเบสฟิตปะเนี่ย
0: ถ้าปูหนีบอย่างเงี้ยพี่เนี่ยมันไม่ปล่อยเลยเนี่ยเนี่ย
2: อ้าว
0: ใช่เพราะใช่แต่ดอก
1: ไม่ปูไฮหลอกป่ะ
2: ไฮหลอก
0: อันนี้ปูตัวผู้
1: ทำไมฮะ
0: เนี่ยครับเราดูตรงเนี้ยครับ
1: ไอ้
0: แผ่นข้างล่างมันเนี่ยพี่นี่มันจะเป็นเห็นพี่เห็นไหมสามเหลี่ยมยาวๆเงี้ย
1: อ
0: ันนี้คือกับมันครับ
1: เฮ้ยหรอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วปูตัวเมียจะเป็นไง
0: ปูตัวเมียจะเป็นฝาใหญ่ๆครับ
2: ได้แล้วตัวหนึ่งพอยังฮะ
0: ไม่ดีพี่อีกรูนึง
2: เฮ้ยไปแล้ว
3: อันนี้เหรอ
1: นี่ขุดข้างล่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ขุดข้างบนครับพ
1: ี่ตรงนี้
0: ใช่พี
1: ่ลงไป
0: ใช่ครับลงไป
1: ดันลงไป
0: พอ
2: มาแล้วพี่หยิบเลย
0: หยิบเลยพี่ยิบเลยยิบเลยพี่
2: ยิบยังไงอ่ะ
0: ยิบเลยจำลังพี่จำลัง
2: ได้แล้ว
0: แต่ใส่ถุงมืออยู่มันหนีบไม่เข้าพี่หนีบไม่เข้า
2: จริงปะเนี่ย
1: เฮ้ย
2: แต่กลัวมันหนีบจริง
1: สองตัวแล้วพวกเราเก่งกว่ามีเขาเซตอีกไว้อีกไหม
0: เฮ้ยนี่รู้นี่พี่นี่
1: ไม่ได้เซตแน่ๆ
0: นี่
1: ยังไงก็ไม่เซต
0: นี่
1: โอ้โห
0: รู้
1: ดู
0: เห็นงัดขึ้นพี่งัดขึ้น
2: เคยงัดขึ้นไหม
0: เนี่ยพี่เราจับด้านข้างไงครับ
1: นี่จับด้านข้างเออไอ้รู้เลยนี่คนอีสานบ่นี่คนอีสานเป็นบ
0: ่ภาษาดัชครับพี่
1: อ๋อไ
2: ม่ใช่ดัชแบบเนเธอร์แลนด
0: ์ดัชเชอริชคร
1: ับว่า yes sir yes
0: ครับคือเวลาเราจะหาปูพี่เขาจะชอบทำรูอยู่ตามพวกขอบน้ำนี่แหละ
1: ไอ้ขี้ปูวะ
0: อะไรไอ้เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
1: โทษฮะ
2: ไอ้รายการเนี่ยน
1: ะไม่ไม่มึงเซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
2: มึงเขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยกูบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่ๆไม่มีทางนิดหน่อย
1: ไอ้เจอแล้ว
0: ถูกต้อง
1: มาพี่ป้ามา
0: อุ้ยเอาเลยพี่เอาเลยพี่
1: อย่าใหญ่มึงจับมันข้าง
0: เลยพี่เออ
1: นี่มึง
2: สวยงาม
0: นี่
1: อ่ะเจ้านี่ดู
0: นี่
1: เซตป่ะไม่มีเซต
0: เซตครับพี่ดูนี
1: ่เอาเหรอ
0: ใช่พี
1: ่เซตแล้วยอมไหมฮะเฮ้ยที่นี่มีโลมาด้วยเหรอเฮ้ยบ่อนี่มีโลมาด้วยเหรอ
2: ขี้เกียจเลยอะไ
4: รร้อนแหละ
1: นี่
2: เฮ้ย
1: มาแล้ว
2: เฮ้ยตัวเล็กอันนี้ตัวเล็ก
1: โอ้ยใหญ่นะนี่พี
2: ่เหรอ
1: ใหญ่ผมจะให้อ่
2: ะมึงแกบเลย
1: ดูดูด้วยตัวนี้ชูกล้ามเลยชูกล้ามเลยนั่นแหละพี่จับตรงนั้นแหละพี่ถูกต้อง
0: ไหมกล้ามไหม
1: เจอกล้ามกูแข่งไฮหลอกไม
2: ่ดี
1: มาดิมึงไม่ทำไรหรอกไอ้ทำเล่นเสลี่ยพูดกับกูไหมล่ะ
2: ไปเก่งกับปูเลย
1: ก็เก่งกับคนไม่ได้เก่งกับปูเลย
0: จนมันร้องเพลงแข่งกันพี
1: ่เออมาดิ
0: ครับ
2: เกือบที่20นาทีแล้วตอนนี
1: ้โอ้โห
2: ปูได้มา5ตัวแล้วฮะท่านผู้ชมครับ
1: อันนั้นเสียงหลงเลยนะรู้ยังไงก็ไม่ได้เซตนี่ไงมึงจิ้มทีเดียวขึ้นเลยไอ้โน่จับไอ้โน่จับไอ้ไรไปแล้ว
0: เรียบร้อยนี่เรียบร้อย
2: ได้เยอะจังวะ
0: ได้เยอะพี่เพราะว่าเราเซตทุกปูเลยครับ
1: เ
0: รา
1: ใส่ไป
0: มีอีกไอเทมหนึ่งถ้าปูมันยังอันตรายไม่พอ
2: ใช่ไหมมึงทิ้งเลยเหรอ
0: ทิ้งเลยพี
2: ่พวกมันนี่
0: ใช่พี่เพราะว่าเราเป็นทฤษฎีใช้แล้วทิ้งครับใช่พี่ก็คือสิ่งที่เราจะไปเอาตอนนี้คือมันน่ากลัวมากๆพี
1: ่
0: เพราะว่าในชีวิตของเขาไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้กระทั่งเสือสิงโตเขาก็ไม่เคยกลัว
2: เฮ้ยแล้วมันคืออะไรวะ
0: เคยมีที่แอฟริกาพี่มันไล่เตะสิงโตเลย
1: พูดเล่นไป
0: ไอตัวเนี้ย
2: เป็นไฮยีน่าแม
1: ่ดูกับฮิปโปป่ะ
0: ดูกับ
1: ฮิปโปเทมัสนี่เขาบอกว่าดูมาก
0: ฮิปโปยังสู้ครึ่งนึงของเขาไม่ได้ฮิปโปยังต้องกลัวก็คือ
1: ห่าน
0: พี
1: ่ฮะ
2: เฮ้ย
0: ห่านพี่ได้ยินเสียงไหมพี่แล้วเขาไปเอาได้เลยเหรอ
1: ห่านมันดุจริง
4: เปิดได้เลยพี่
0: มันดุจริง
1: มันดุไหมครับพี
0: ่ดุฮะ
1: ห่านที่นี่ไปกันเองเหรอ
5: ไปกันเ
0: องอ๋อห่านน่ารัก
1: แล้วเขาไปทำไมนะฮะ
0: แล้วเขาไปเอาลูกเขามิชชั่นคือเราจะไปเอาไข่ห่านพี
1: ่โอเค
0: ก็คือเราจะไปเอาลูกเขาแหละ
1: นะอะไรนะ
0: เราจะไปเอาลูกเขา
1: เอ้ยมึงนำดิมึงไปถอดรายการเนี่ย
0: เดี๋ยวผมชี้ให
1: ้อะไร
0: เพราะผมถือกล้องอยู
1: ่
0: ใช่พี
1: ่ผมถือ
0: ถังให้ด้วย
2: ร้องเสียงหลง
0: โอ้ดูเขาไม่มีแล้วพี
1: ่เฮ้ยพวกเราไปเถอะมันบอกกลับ
0: อย่าไม่ใช่มันกลับ
2: อันนี้เหรอ
0: ไข่หนูหร
2: ือ
0: เปล่าเข้าไปในคลองนี้เลย
2: โอ้ย
0: ไอ้อะไรพ
2: ี่ไม้ตัวเฮ้ยไปสีแดง
0: ฮะ
2: ไปสีแดง
0: อ๋อเปล่าครับแกเสียบให้ครับพี่จริง
1: ขอโทษ
2: ผ่านแล้วอะไรแล้ว
1: มันไล่เลย
0: เห็นไหมผมบอกแล้วพี่มันไล
5: ่ไข่ห่าน
1: อุ้ยตาใหญ่เป็นไข่ห่านคุณเชื่อแล้วไข่ห่านมันใหญ่ยิง
0: แบบ
1: เฮ้ยจะแก้ผ้าเลยเหรอ
2: ก็บอกไม่เอาไง

0: เอาจริงเหรอพี่ไปเอาใต้ท้องมาเลยเหรอ
1: เหรอมึงต้องเป็นคนนำไม่ใช่เหรอกัดหรือเปล่า
2: โอลาแม่โอลาโอเคออกไปหรือว่าออก
3: แปลกประหลาดไป
2: แปลกประหลาดไป
3: โอเค
2: คือโอ้โหทีเดียวเลยนี
3: ่ทีเดียวเลย
1: โอ้น้อยออก
3: แปลกประหลาดไป
1: โอ้น้อยออก
2: แปลกประหลาด
3: แปลกประหลาด
1: น้องฟองเดียวฟองเดียวเฮ้ยมันไม่กัดหรอก
2: ลูกใส่เลยอ่ะ
3: น้องบอกใครได
0: ้
3: ไหม
0: เฮ้ยพี่มันพร้อมอ่ะ
1: ต้องเรียกชื่อมันให้ถูก
0: พี่ลองเอากล้องเข้าไปใกล้ๆมันดูก่อนมันมีปฏิกิริยาไง
1: ไอ้กล้องโอ้ยมันเล็ก
0: เ
1: หรอกล้องมันยืดได้กล้องมันยืดได้
4: มันไม่กี่คันนะพี
0: ่หนีหานมีฟัน
1: ตรงนี้ได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้พี่นั่นแหละพี่เอามือเข้าไปใกล้ๆมันด้วย
3: น้องขอถ่ายได้ไหม
1: โอ้โหกูเป็นงูเลยกูเป็นงู
5: เขาบอกเอาไปโฟลูก
1: เอาไปสี่
3: เอาไปส
1: ี
3: ่
1: งั้นมึงรอเข้าไปแล้ว
0: มันดู
2: โอ้สงสารน้อง
0: มันดูจริง
1: เอานี้ไหมอ่ะ
0: เอานี้
1: เลยเอากี่ฟองหมดเลยเหรออ
0: ันนั้นพี่เชื่อไหมถ้าพี่เอาอันสักอันหนึ่งนั้นมันไล่เตะพี่เลยนะ
1: นิ้วกูขาดนะใหญ่มากดูดิ
3: ตาโตไปใส่ห่างไง
0: เราเอาไปคนละฟองไหมพอแล้ว
3: โอเค
1: ใช่พอไหมแล้ว
6: พอจริงใช่ไหมอ
0: ันนี้เราไปทำไข่เจียวไง
3: สามฟองไข่เจียวโอเค
0: ใช
3: ่แม่น้องพี่ไปเอาละพี่ขอโทษ
0: ไปไล่อย่าไปไล่เดี๋ยวมันกระตัก
3: เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาแต่อย่าไปต้องไปไล่บ้านมึงไม่ต้องไปไล่บ้าน
0: แต่พี่เราไปทำกับข้าวกันดีกว่าปะ
3: ไปครัวห้อง
2: จริงๆแล้วผมเป็นลูกครึ่งพี่พ่อผมเป็นสวิตพี
3: ่แม่นะ
2: แม่เป็นชิสุครับ
7: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
8: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
11: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
13: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
14: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
15: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
14: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
15: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
16: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
18: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
1: คนอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
0: ยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทอง
16: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด
17: ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
18: Clean Tiger Plus Aquatech Plus แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำติดแน่นระบายอากาศมีแผ่นใยป้องกันการติดแผลฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
20: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
21: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
22: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
21: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันเสร็จกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
23: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
24: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
25: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
24: ผิวดูใสฉ่ำ
25: ต้องโดน
24: ใหม่ซิตรา
26: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
27: ์ปากเหม็นแน
28: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
29: มิวเป็นไรอ่ะ
30: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
29: ไม่มี
31: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
32: Tiger Plus พร้อมปกป้องดูแลบาดแผลแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ไข่เจียวกุ้งสับกระพงทอดน้ำปลา
1: โอ้ยมีคนเที่ยวนี่คนเที่ยวเลยมันต้องมีนี่ด้วยไอ้ไก่ทอดแล้วก็ราด
2: ซอสมะนาว
1: เออไก่ทอดแล้วซอสมะนาว
2: ไอ้ที่มีกระเทียมข้างบนอ่ะ
1: กระเทียมเจียว
0: แล้วก็จบด้วยอันนี้นะพี่ดึกๆนะไปกินอันนี้พี
1: ่บีบ
0: บะหมี
1: ่แล้วบะหมี่แห้งใช่ใช่ใช่
0: อยากจะทำอันนี้พี่อ่องปูคือคลาสสิกแล้วอ่องปูอ่องปูคือต้องมีอู้ดีเนี่ยพี่ดู
2: ใกล้เหรอ
0: ขี้ครับพี
1: ่ไม่มันดิ
0: อ๋อมัน
1: แล้วทำไงทำไง
0: จี้ดูขี้ทำไมก็คือเราก็จะเอาช้อนมาขูดครับ
2: ไปลงแดดมาตอนนี้แม่งตัวแม่งร้อนข้างเดียว
1: ไม่ใช่
0: นอนข้างเตาแล้วก็จะเอาเนี่ยพี่เอาช้อนน่ะขูด
1: โอ้ขูดมันจี้ขูดปูครับ
2: เอาไว้อ่ะ
0: แกะเล
2: ย
0: นี่เห็นไหม
2: อู้นี
1: ่เอาแค่นี้เลยเอาแค่เหลืองๆแค่นี
0: ้ใช่นี่เอาหมด
1: อันนี้โกหกนะตกลงปูหรือแกะ
2: ปู
0: ปูจะเป็นปูแกะเราตรงเนี้ยตรงนี้ครับนี่ขึ้นงี้เลยใส่ไปเลย
1: นี่นี่
0: แล้วก็ขูดอันเหลืองออกแต่พี่ทำช่วยกันสองอันนี้
1: พี่ป๊อป
0: เราทำอะไรบ้างนะทอดเอาปูนาไข่เจียวแล้วก็ออม
1: ตัวอย่าออมดีมาทำรายการสนุกไอ้อย่าออม
0: ไม่พี่มันเป็นภาษาต่างประเทศ
1: อ๋อ
0: ใช่ออมมี
1: เ
0: นา
1: ะไม่แน่ใจอาหารไม่แน่ใจออม
2: แล้วกูไม่เคยคิดแล้วกูต้องมาเห็นฝรั่ง2คนเล่นมุกอย่างนี
1: ้กูแล้วกูไม่ใช่ฝรั่งด้วย
2: เป็นอะไร
1: เป็นแขกฮะ
2: อ้าวแล้วใครเป็นเจ้าบ้าน
1: อันนั้นแม่ฮะเอางี้นะเอางี้จะช่วยบ้างฮะปูก็ไม่แกะปูแต่มุกไอ้
0: จริงๆแล้วผมเป็นลูกครึ่งพี
1: ่เฮ้ย
0: พ่อผมเป็นสวิตพี
1: ่แม่นะ
0: แม่เป็นชิสุครับผมไม่เล่นด้วยพักไม่เล่น
1: ไม่เล่นไม่ลง
0: ไม่เล่น
1: แม่ไม่ลงพักด้วยแล้วเป็นชิสุเหมือนกันเลยแม่พี่กรี๊ดฮะ
2: เฮ้ยแล้วพ่อ
1: เหยียบตีนฮะ
3: ร้องกรี๊ดเลย
1: ร้องหวาน

0: ไปคิดอยู่ปะจังหวะหายใจเข้าเหมือนคิดอยู่
1: คิดอะไรแม่งเบาอ่ะได้เนื้อแล้วนะฮะ
0: ใช่
1: เมื่อไหร่ได้โปรโมทคอนเสิร์ตแล
2: ้วคอนเสิร์ตเมื่อไหร่นะครับพี่
0: ใช่เอาคอนเสิร์ตแล้วครับวันที่26-27กันยาครับแต่ว่าวันนี้ขายบัตรแล้วครับที่มารายการไม่มีอะไรครับบัตรไม่หมดครับ
3: ช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ
0: ใช่ตอนแรกคิดว่าวันแรกโซเอาก็จะเคนเซิลเซียนหลังครับพอบัตรไม่หมดอย่าว่าแต่เซียนหลังเลยครับอยากจะได้8เซียนลงมาเลยครับ
1: มึงเห็นกูโดดน้ำโดดโคลนหาไว้ล่ะ
0: ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าบอกว่าเอ้ยโดดน้ำเนี่ยบัตรขึ้นอีกสัก1,000 ใบกูโดดเลยนะครับ
1: เราบอกนี่เขาไม่อยากเปิดแขกไง
0: ใช่เคยเปิดแขกไปแล้วแม่งสู้อีกอ้วนงัดแม่ง
2: ฝุ่นนี่คนละแขก
0: กดถาม
2: อ่ะแล้วมีแขกรับเชิญไหมครับพี่
0: แขกรับเชิญมีเต็มเลยครับถ้าถึงวันนี้พี่ว่าเปิดได้แล้วครับ
2: จริงเหรอพี่
0: เพราะว่าบัตรไม่รันไงครับ
2: แขกคนแรกใครครับพี
0: ่แขกคนแรกฮะ
2: ครับ
0: เฮ้ยเราพูดใครดีวะ
2: ผมขอเดาผมขอเดา
0: โอ๊กโอ๊ก
2: ลิลิจอน
0: ครับผม
2: อ๋อไ
0: งไปไงไปไงแล้วก็สี่แยก
1: โอ๊ตหวาน
0: วาด
1: มันไม่ได้เห็นมานานแล้ว
0: ใช่
1: ครั้งนี้เลยรวมตัว
0: แขกเชิญเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ใหญ่เลยนะ
2: เบอร์ใหญ่เลย
0: ที่คิดว่าเปิดปุ๊บรันบัตรเลย
2: เฮ้ย
0: บิลกินเฮ้ยมันมาอยู่มึงตกใจดิมันมาจริงไอ้ไม่ได้อัม
2: เฮ้ย
1: อุ้ยอันนี้เอาแคปที่เปิดได้แล้วเพราะกล่าวว่า
2: ง้างก่อนเลยพี
1: ่ยังมีหลายคนที่แบบยังไม่อยากเปิดเนี่ยอัน
0: นี้คือเปิดคร่าวๆก่อนเปิดหมดเดี๋ยวกลัวว่ามันจะไม่เซอร์ไพรส์ไงใช่ปะไม่จริงบิลกินตอนแรกมันก็จะไม่มาหรอกรอบที่แล้วมันเบี้ยวกูเอง
2: อ๋อก็เลยได้มา
1: เขาเคยขึ้นตันไฟตันไง
0: เออก็ตอนแรกอะตันไฟตันแรกจะมีกินแต่ว่าไอ้กินอะป่วยไม่สบายพอดีก็เลยบอกเฮ้ยน้องรักวันนี้ต้องมาแล้วแหละตอนแรกก็มียึกๆแต่กูไปคอนเสิร์ตมันมาไงสามวันมาให้กูร้อง9เพลงอะคอนเสิร์ตกูยังไม่ร้องเยอะขนาดนี้เลยถวยน้องรักส่งเพลงแรกมา We going up pop pop is up กูถามว่าเฮ้ยคิวคุณเป็ดปะเนี่ยโอ้โหเสียงสูงแปรดเลย
1: แล้วเพลงแม่งยากสุดในปีด้วย
0: แล้วก่อนขึ้นเวทีพี่ป๊อปแม่งเปิด TikTok We go we lop กูขึ้นไปให้สรุปเนื้อร้องยังไงนะ
1: We go we lop
0: เฮ้ยเราซ้อมเพลงนี้ก็เดี๋ยว We go we lop อีก
4: ปกติเวลาพ
0: ี่
4: โอ๊ต
0: จับ
4: ติ
0: ๊
4: ก
0: ทอนพี่
4: โอ๊ต
0: มี
4: น
0: ี่
4: บ้างก็ตามมือเวลาบอกเพลงก็จะเล่นเพลงอะไร
0: ถ้าเมื่อก่อนเวลาเล่นกลางคืนด้วยกันน่ะต้องมี
1: แบบมี
0: พี่แชร์กัน
1: ไอ้หมอกหรือควันไง
0: หมอกหรือควันคือจริงป่ะเนี่ย
2: จริงอ่ะพี
1: ่ไอ้หมอกหรือควัน
0: จริงเหรอ
1: มันมีภาษามือของพี่เบิร์ดไงตอนสมัยก่อนอ่ะ
0: ของกูเวลาส่วนใหญ่ไอ้พวกภาษามือมันจะมาเพลงท้ายๆพอมันเล่นเพลงเร็วอยู่มันไม่บอกไม่ได
1: ้หัวใจสะออน
0: ใจ
2: แข็ง
0: ใจนักเลง
1: โต
0: ใจนักเลงเพลงเร็ว
2: เพลงเร็วเพลงเร็วอะไรอ่ะใจเท
0: ่วัดใจ
2: อ๋อ
0: เฮ้ย
2: ว
0: ั
2: ดใจ
5: พยายามสองพยายาม
2: ง่
5: ายๆพี่แล้วถ้าสมมติว่าเองพี่ป๊อประหว่างที่รอเขาอย่าง
0: นี้นี่ไง
2: อ๋อมาสาย
0: ระหว่างที่รอยังไม่มาที
1: นี่อย่างไม่ได้ล่าสุดไอโอ๊ตมาเลยนี
0: ่ไม่ใจอันนั้นเด็กก็น่ารัก
2: อ๋อน่ารัก
1: ไม่ทำไมรู้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ได้ไงไปทำกับมึงคนเดียว
1: อ
0: ้
1: าว
0: มีเยอะอย่างนี้
1: กับบ้าน
0: อันนี้ในวงรู้กัน
1: กับบ้าน
0: กะหล่ำปี
2: กะหล่ำปีกับบ้านผมก็มีพี
1: ่มีอะไรอันนี
2: ้ประกาศข่าวครับพี
1: ่เพลงประกาศข่าว
2: สั่งไม่ค้าครับ
1: เพลงประกาศข่าวมึงลืมว่าน้องมึงร้องเพลงได้นะแขกรับเชิญ
0: ไปร้องเอาไงอ่ะบัตรรันป่ะ
1: ถ้าเปิดตัวอ่ะมึงคิดดู
0: เปิดตัวมึง
1: เปิดตัวเสียหลัง
0: ชวนพี่น้องชาวอีสานมาหน่อย
2: ปกตินักร้องเขาก็จะมีคำเอาไว้พูดในคอนเสิร์ตทุกคนชูมือ ท่านนี้กระโดดพร้อมกัน
0: นี
2: ่ของผมจะเป็นอีกแบบนึง
0: ยังไงฮะ
2: เพลงต่อไปใครร้องได้หุบปากไม่ต้องเสือกสนแนอยากร้องกับครู
0: ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรพี่กลัวตีนเหมือนกันนะฮะ
2: นี่
0: มีอะไรช่วยป่ะ
2: เสร็จแล้วพี
0: ่แล้วมึงนึ่งอะไรอ่ะ
2: นี่พี่อ่องปู
0: ตัวปูคืออันนี้
2: ใช่ครับไอตัวนี้เนี่ยเราทอดพี่นี่
0: เราไม่ต้องปรุงรสอะไรมันเลยเหรอครับคือทอดอร่อยเลย
2: เราปรุงใส่แป้งแห้งครับ
0: นี่เสร็จปุ๊บพริกไทย
2: ใช่พี่เดี๋ยวไปเลย
0: ผงนัวผงปรุงรส
1: ผงปรุงรสจำนวนหนึ่ง
2: นี่อันนี้ผมฝากให้พี่คนให้เข้ากันเลย
0: มาครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะทอดละเป็นไงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
0: จริงๆไอ้โน่กูว่าแค่เมนูแค่นี้มันไม่พอว่ะกูอยากกินอะไรเพิ่มอ่ะโน่
2: จริงๆผมเตรียมมาแล้วเมนูแค่นี้
0: ไม่พอที่มึงเคยทำรายการจะไม่ได้กล้องอยู่นู่นถามว่าคุยกูจะแต่
2: จริงๆแล้วเมนูแค่นี้มันไม่พอพี่วันนี้ผมพาเมียมากองถ่ายด้วย
0: เฮ้ยพูดไปเล่นไป
2: เดี๋ยวให้เมียผมทำกับข้าวสักเมนูนึงให้เรากิน
0: ได้
2: นู่นพี่เมียผมอยู่ตรงนู้นนะพี
6: ่ผัวขารอสักครู่นะครับผัวทำของผัวให้อร่อยเถอะค่ะ
2: เดี๋ยวให้เมียผมทำกับข้าวแล้วก็เราก็รวมกันทำกับข้าวพี่เราจะได้เสร็จพร้อมกัน
0: แล้วปกติเสร็จพร้อมกันไหม
2: ไม่ค่อยอ่ะ
0: ครับผม

0: ที่เราเขาจะเสร็จหมดแล้วพ
1: ี่อ๋ออีกอึดใจเดียวนะคะเพราะว่ารับรองว่าเมนูของพี่จูดี้เนี่ยอร่อยแซ่บนัวสมการรอคอยแน่นอนกับลาบกุ้งแม่น้ำหอยเชอรี
0: ่นัวแค่ไหนแม่ขอชมหน่อย
1: อ้าวจะไม่นัวได้ไงอ่ะความนัวในวันนี้เป็นเอกลักษณ์แน่นอนเพราะเคล็ดลับนางฟ้าฉันใช้น้ำปลาแม่เหลียนเท่านั้นจ้านี่เลยค่ะสูตรดั้งเดิมฝาสีขาวรสชาติเข้มข้นอร่อยแบบต้นตำรับเอกลักษณ์แม่เหรียญแท้พิเศษเพิ่มไซส์ใหม่นะคะ700มิลลิลิตรนะคะแซ่บได้มากขึ้นแบบจุกๆไปเลยแหละแต่ใครที่ชอบสูตรไหนก็ลองกันเลยนะคะเพราะว่าเขามีให้เลือกตั้ง4สูตรเลยค่ะนี่ค่ะฝาสีทองสูตรกลมกล่อมอร่อยพรีเมียมทำอาหารได้ทุกเมนูเลยค่ะส่วนฝาสีแดงนะคะสูตรโหน่งหอมกลิ่นปลาร้าอีสานแท้ๆฝาสีส้มนะคะสูตรอีสานอินเตอร์ค่ะหอมกลิ่นปลาร้าอีสานแต่ไร้กลิ่นคาวนะคะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังมีนี่ค่ะน้ำกระเทียมดองปรุงรสสำเร็จแม่เหรียญนะคะอร่อยกลมกล่อมนัวทุกเมนูเลยนะเธอแถมผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยผลิตจากวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีหมักด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มาตรฐานการผลิตระดับ GHP เลยแหละและได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลด้วยเอาไปทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มตำยำผัดย่างจิ้มจุ่มพร่าสารพัดเมนูสามารถปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาร้าแม่เหรียญและผลิตภัณฑ์ของแม่เหรียญได้ทั้งหมดเลยค่ะหาซื้อได้แล้วทั้ง 7-Eleven แมคโครโลตัสบิ๊กซี CJ TFG และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไปที่ไหนก็เจอค่ะเอามาทำของเราดีกว่ามาแล้วก็ถึงพระเอกของเราแล้วนะคะนั่นก็คือน้ำปลาร้าแม่เหรียญค่ะฝากข่าวนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะไหนขอซิมเบิงทั้งกุ้งทั้งหอยเชอรี่นะคะแซ่บคักเฮ็ดอย่างเสียต้องแม่เหรียญเท่านั้นแม่เหรียญเท่านั้นและแม่เหรียญเท่านั้นค่ะปุ๊บเดี๋ยวพี่ลี่จัดใส่จานแล้วเอาเมนูสุดแซ่บเสิร์ฟผัวขากันดีกว่าค่ะผัวขา
2: ซ้ายซ้ายห้าหกเจ็ด
1: ซ้ายไป
3: นี่แล้วก็กลับไปร้องเพลงต่อ
4: แล้วก็ดูนี่ก็ยังชวนพี่ทำคอนเสิร์ต
5: สนุกเพราะตรงนี้ไง
6: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
7: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
8: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
9: ไม่มี
10: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
11: Tiger Plus Aquatech Plus แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำติดแน่นระบายอากาศมีแผ่นใยป้องกันการติดแผลฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
12: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
13: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Power Bond Treatment ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
14: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาสก์คลีนเก็บลงถังซะ
15: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
14: สัมผัสสบายเท้า
16: ฝุ่นคราบเยอะ
14: ใช้มาสก์คลีนเก็บลงถัง
16: มาสก์คลีน
17: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
18: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใส

0: ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: มีนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโอเ
6: คทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Doveหน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลักซ์
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
9: คุณพ่อกบทรงศิษย์และนกจะชัยขอฝากฝังลูกสาวอยากมิงมิงนะจูนจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆทุกคนด้วยนะคะ
10: นี่เราเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วเนาะจริงๆแล้วอยากให้แฟนๆเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามดูจูเลียตจูเลียตด้วยนะครับ
11: ฝากแฟนๆดูแลเขาแล้วกัน
9: ติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ในจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกคืนวันเสาร์เวลา20:30 ทางช่องวัน31และย้อนหลังอันคัดทางแอปวันดีค่ะ
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้ให้ลักแชมป์ทุกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
14: เย้ครับแต่ก่อนกินข้าวพี่มีอีกเมนูหนึ่งมาสนับสนุนครับพี่ครับ
15: มาจากไหนครับเนี่ย
14: เมนูจากคุณถีภรรยาของผมเอง
15: เฮ้ยวันนี้เมียมาด้วยเหรอเมียที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนะ
14: ใช่พี่ชายมาเลยที่รัก
16: มีอยู่นี่ครับป้าป้าขาวันนี้ป้ามากี่คนป้าป้าขาขอนั่งดิคนได้ไหม
15: เดี๋ยวเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวมันโผล่เดี๋ยวผีโผล่หมด
16: ไม่โผล่เขาไม่โผล่หรอกแป๊บมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
16: สว
15: ั
16: สดีป้าทั้งสองคนนะครับมาไปหาปูหาปลากันมาไม่รู้ว่าจะถิ่มคืนอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเหนื่อย
15: เหนื่อย
17: ข้าวไว้รอ
16: นี่
15: มาเติมพลังซึ่งเมนูนี้บอกเลยว่าเด็ดแซ่บนัว
16: น่ากินมากลาบกุ้งแม่น้ำหอยเชอรี่ค่ะแซ่บสุดนัวค่ะให้ผัวทุกคนชิมค่ะเดี๋ยวเข้าไปนี่ก่อน
14: ต้องประเคียนก่อนไหมพี
16: ่เอาชิมพ่อชิมให้ก่อนเร็วๆพี่พ่อชิมให้ก่อนเร็ว
14: ประเคียนก่อนพี่
16: เป็นยังไงพูดตามตรง
15: อร่อยครับ
16: เอาดี
15: ๆอร่อยจริงอร่อยจริงฝีมือไม่เคยตกเลยอ
14: ร่อยมาก
16: รถแม่งนัวยังชิมไม่ครบนะ
15: มาดิ
14: มา
15: ด
14: ู
15: มา
14: ให้มาให
16: ้ป้าดูอยากรู้ไปหาอะไรกันมาไม่รู้เลยเนี่ยนั่นอะไรอ่ะ
15: ปู
14: ปู
15: เอา
14: แล้วอ่องปู
16: เอาปูเหรอแล้วปูกินกับอะไรจะได้จิ้มน้ำจิ้มให้
14: น้ำจิ้มน้ำจิ้มกลาง
15: เลิศแล้วน้ำจิ้มอันนี้อร่อยนะเมื่อกี้กูลองชิมมาขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
14: เอาไข่ไหมพี
15: ่ชิมอ่ะอยากชิมอ่องปูอ่ะหัวขา
16: เด็ดอร่อยฮะ
15: อุ้ยไอ่องปูอร่อย
16: อร่อย
15: เขาเรียกอะไรนะอ่องปูหรืออะไรอ่ะ
16: อ่องปู
15: เมืองไทยที่เราถามอ่ะที่ถามไอ้โน่อะคือคนอีสานจะมีเครื่องปรุงรสอยู่ไม่กี่อย่างแต่ที่เหลือก็ใส่ออกมาได้เนี่ยเมนูแม่งไม่เคยซ้ำเลยนะมากินหอยโน่เนี่ย
16: นี่สมมติแบบว่าแบบคอนเสิร์ตกูอะคอนเสิร์ตกูแบบไม่มีคนทำกับข้าวไปทำกับข้าวแบบให้หลังคอนเสิร์ตได้ป่ะ
14: ทำอะไรพี่ครับข้าวกล่อง
16: อ
14: ันนี้ไหมแบบเมนูที่กินแล้วจะต้องมีแบบพลังขึ้นไปร้องเลยพี
16: ่
14: ข้าวผัดไหม
15: เอาจริงเดียมข้าวผัดโอเลี้ยงไว้ก็ดีเพราะว่าพอจบคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนกูต้องเข้าไหม
16: ใช่ไม่รู้ติดคุกป่ะ
15: นี่ก็เตรียมตอนนี้ก็เขาหาเรื่องไว้รอแล้ว
16: กูรันแล้วกูรันแล้ว
15: แล้วครั้งนี้มีสี่แยกไม่ต้องห่วงนะ
16: เละมึงรอดูซีนสี่แยกเลย
15: นี่เป็นครั้งแรกที่เขายอมมาเอาสี่แยกเข้ามาอยู่ในคอนเสิร์ตนะ
16: จริงเขาไม่เคยเลยนะ
15: แต่นี้เราขอแบบคนไม่เจอสี่แยกนานแล้วไง
14: เราแบบสี่แยกมาแล้วพี่สนใจเอาสามแท่งไหมคร
16: ับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
14: ผมจำจำอย่างเลย
16: พร้อมนะไม่ติดจาน
14: มันเป็นแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กพี
16: ่ว่าแดกกูแดกข้าวอยู่ใครแม่กระชากคอเสื้อเว้ยนี่ก็แม่งปูแม่งมีเรื่องกู
15: อร่อยไหมอยากกินของจูดี้อ
16: ่
15: ะ
16: อ๋อนี่ไงครับดีเลยครับ
15: หอยเชอรี่ไม่ค่อยได้กินเลยว่ะไม่เคยกิน
14: รู้ไหมว่าจริงๆแล้วหอยเชอรี่ไม่ใช่หอยบ้านเรา
16: หรอมาจากไหนอ่ะ
14: มันมาจากอเมริกาใต้เขามาเลี้ยงเป็นหอยสวยงามพี่
16: อ๋อเหรอ
14: ตั้งแต่นานแล้วโมเดลกันกับปลาชะเกอร์คนเอามาเลี้ยงเป็นสวยงามก่อนแล้วก็ทีนี้พอเลี้ยงไม่ไหวเขาไปปล่อยในธรรมชาติแล้วหอยมันโตเร็ว
16: เรียบร้อย
14: เพราะสภาพอากาศบ้านเรามันเอื
16: ้อ
14: กับหอยเชอรี
16: ่แล้วปลาหมอคางดำอ่ะ
14: ปลาหมอคางดำอันนี้เป็นสัตว์ตาแต่งพันธุกรรมมาใหม่คร
16: ับ โอเคโอเค
14: นะครับ
15: มีบ้านในโอ๊ตมีนะวันนั้นเปิดประตูก็ไปเจอปลาหมอคางหนิง
14: ว้า
15: เฮ้ยเป็นยังไงอะ
14: คาง
16: ไม่ปลาหมอคาง

0: ดังเปิดเข้าไปร้องโอ้โอ้
1: เขาเจออะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะเขาเจอเหตุการณ์อะไรอยู
0: ่โดนซ้อมฮะ
1: โดนสุ่มจับ
0: ใช่ฮะ
2: รสชาติไ
0: หนอะไรคือไข่ห
2: ง
0: า
1: อ่
0: ะ
1: นี่เหลืองเหลืองอ่ะ
0: มันอ่ะใช่ป่ะมันความสุ่มมันแบบมันอ่ะมันมวลมันแน่นอ่ะมัน
1: ไอเหมือนมันเหลืองกว่าป่ะ
3: อ๋อนี่ฟันผมเองพี
1: ่
0: ไม่ใช่คนถอดฟันลงไปในไข่เจียว
2: แล้วรสชาติคือราชการ
0: นี่ฮะ
3: อร่อย
1: มัน
3: อ
1: ่ะ
3: ใส่น้ำมันพืชเยอะครับคนละมันมาแล้ว
0: ใช่รับเชิญคอนเสิร์ตพี่นะ
3: เนี่ย
2: ต
3: ั
2: วว
3: ัน
2: นี
0: ้ใช่
1: ตอนเด็กมันสีชมพูวะ
3: สีชมพูพี่จริงๆถ้าอาบน้ำปุ๊บเขาก็เป็นสีชมพูคร
1: ับโอ้พี่โอ้ตอนเด็กสีชมพูปะ
0: ทุกวันนี้ก็สีชมพู
1: อันนี้ก็มาริโอนะทุกหัวก็สีชมพูหมด
0: หัวจริงหัวนมชมพูเลยก็เป็นนกครึ่งไงเหมือนตอนนี้รายการไม่เอาพวกกูแล้วอะเหมือนให้กูพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ตัดใช้อะ
3: คอนเสิร์ตยังไงพี่
0: คอนเสิร์ตก็มีกันด้วยนะครับ
1: ไม่ชวนจูดี้ไปเลย
3: ใช่แต่วันนี้มันสัปดาห์ที่แล้วกดบัตรยังกดบัตร
1: ไม่ยังทันไหมถ้าคนจะไปยังทันไหม
0: ทันก็อีก10วันเล่นฝากด้วยเบิ่มๆนะครับโอ๊ตป๊อป
1: วันนี
0: ้วันที่26-27กันยาครับเพิ่งเปิดบริษัทใหม่ฮะชื่อโหยโหก็ถ้าคอนเสิร์ตเนี้ยเจ๊งอ่ะปิดโหยโหเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตวัดใจนะครับนะตอนนี้ไม่รู้บัตรถึงเท่าไหร่แล้วอ่ะ
2: แล้วช่วงนี้มีจะได้เห็นพี่ทำอะไรแปลกๆนะปวดสลิง
0: รอบที่แล้วนี่พี่เต้นฮิตมีอัพกันผู้ชายเนเจอร์กิ๊บแล้วคนแม่งมาคอมเมนต์อ๋อผู้ชายแดกกาแฟโบราณเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้กูแค้นนะกูจำได้นะใครแม่งคอมเมนต์กูไว้กูจำได้นะ
1: แล้วเห็นในเวทีอ่ะเขาเวลาเขามีน้ำมามันเท่
0: เออ
1: ไอ้พวกนี้เขาก็เลือกมาก
0: ูเอาน้ำไปแคทวอล์กสุดปลายแคทวอล์กเลยแล้วกูเตะน้ำใส่แขกที่เขานั่งอยู่ริมแคทวอล์กยกเก้าอี้หนีเตะน้ำกระเด็นใส่ลูกค้าใส่คนดูคอนเสิร์ต
1: ตอนที่ดูนึกว่ามันจะไม่ถึง
0: ใช่
1: แต่พอตอนเตะจริงอ้าวถึงไม่ถึงแถว3เลย
0: ก็ถึงเวลาตอนแรกที่มันเต้นรอบละทูพวกกูเต้นออมแรงไง
3: แต่พอนี้เราใส่เต็ม
0: ใส่เต็มเพราะว่าพวกกูเป็นผู้ชายกาแฟโบราณไง
1: เออ
3: เนี่ยนี่คือผู้ชายดื่มกาแฟโบราณ
0: กูชอบมากคนไทยแม่งคอมเมนต์โคตรสร้างสรรค์เลย
3: แล้วพี่สร้างสรรค์นะ
0: เอ้ยดีว่ะ
3: นะครับคอนเป็นยังไงพี
0: ่ก็ไอ้คอนกลับมาอีกแล้วเหรอ
3: ก็เป็นแขกรับเชิญบ้างครับ
0: แขกรับเชิญก็ถามไปแล้วนี่กูถามดีมึงนั่งอยู่กูปะเนี่ย
1: เพื่อหลุดแขกเซอร์ไพรส์ไงเออคน
3: บ้าเอาไปสามคนก่อน
0: สามคน
1: มิวกิน
0: โอ๊คลีเดอร์จอน
1: แล้วก็
0: สี่แยกแต่ว่ามีแขกที่ไม่ได้เปิดอีก13 คนจริงมาเถอะบุญจริงคุณจะไม่เสียดายค่าบัตรเลยแม้แต่บาทเดียว
3: คนไปนี่ต้องเตรียมอะไรไปบ้างพี
0: ่ไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยไปหัวโล่งๆใจโล่งๆเพราะว่าไม่มีอะไรคาดหวังอยู่แล้วพวกกูก็เต้นแบบคืนกำไร
1: ฮะใช้คำว่าเต้นคืนกำไรเลย
0: เต้นคืนกำไรดิครูสอน6 5 6 7 8พวกกูเอาแค่1 2 3นี่แล้ว Loving You Too Much เคยไปเต้นกับพี่เบิร์ดอ่ะพวกกูเอาแค่ Too Much Loving You กูไม่เอามา
1: ไอ้ Loving You Too Much กูเปลี่ยนครูไป4คน
0: ใช่
3: น
0: ี
3: ่พี่
0: จะขึ้นเวทีอยู่แล้วกูเดินไปถามแต้วอ่ะแต้วไอ้ท่านี้เต้นยังไงนะครับแต้วหันมาถามว่าพี่หนูเป็นดารานะแต่พี่เป็นนักร้องพี่ลืมหรือเปล่าเคยเล่นคอนเสิร์ต4แยกด้วยกันอ่ะไอ้พี่ป๊อปอ่ะเดินขึ้นลิฟต์ผิดอันไหนลิฟต์มี4ตัวโอ๊ตอ๊อฟป๊อปวันป๊อปขึ้นกับว่านหรือขึ้นกับกูไม่รู้อ่ะเป็นตัวเดียวแล้วมีเหลือลิฟต์โล่งอยู่อีกตัวนึงไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วอินโทรแล้วกูต้องบอกหยุดลงมึงตัวนู้นแล้วพอเดินไปถึงตัวนู้นจะขึ้นแล้วนะดนตรีจะขึ้นใหม่ละเดี๋ยวเอียหลุดกูต้องเดินไปเสียบเอียให
1: ้ AI เจนใหม่ที่เขาผลิตที่จีน
0: ก็เวลาอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยกันน่ะหน้าที่ของกูอ่ะกูไม่ได้แค่จำบ็อกกิ้งกูนะกูต้องจำบ็อกกิ้งแม่งด้วยแล้วก็นับในใจเอียมาละ5 6 7วนซ้ายสะกิดซ้ายแม่งเดินปึ๊บซ้าย5 6 7ซ้ายไปนี่แล้วก็กูกลับไปร้องเพลงต่อ
1: แล้วก็ดูนี่ก็ยังชวนพี่ทำคอนเสิร์ต
3: สนุกเพราะตรงนี้ไงนี่คือสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้ไง
0: ใช่คอนเสิร์ตเบิ่มๆเนี่ยโอ๊ตป๊อปเนี่ยมันเกินจินตนาการอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าท่านถึงขนาดมานี้แล้วใกล้ขายบัตรแล้วเดี๋ยวสปอยให้แล้วกันนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยแขกไม่เหมือนกันด้วย
1: อุ้ยปูฮ่า
0: คือมีที่เหมือนกันแล้วก็มีแขกพิเศษที่ไม่เหมือนกัน
1: มีบางคนต้องบินมาจากต่างประเทศ
0: เฮ้ยรู้เลยอย่าบอกนะ
3: ณวันเหรอ
0: ณวันไหนกะ
3: ณวันถ้าวันชิมพูอ่ะนะผมอ่ะไม่เลิกต่างประเทศเอง
0: เขาจะมาทำ
1: ทั้งประเทศนี่มีคนอยู่ต่างประเทศคนเดียวคือน้ำมึงมั้ง
3: ต่างประเทศผมรู้จัก
0: ใครมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้ว
3: อาหวดอาหวด
0: อาใคร
3: อาแฟนน้าผมเอง
0: โอ้ยบอกน้ำมึงกับแฟนน้ำมึงบินกลับไป
3: แล้วคอนเสิร์ตนี้ยังไงนะพี
0: ่สี่รอบเลยรู้ว่าอยากมาขายแต่วันนี้รอบที่8เลย
3: ขอบคุณมากพี
0: ่ครับผม
3: ที่มาขอบคุณที่มา
0: ขอบคุณมากครับสนุกมากเลยเดี๋ยวจะคอนเสิร์ตอีกเดี๋ยวมาอีกใช่แต่ก็ดูก่อนว่ารอบนี้จะเจ๊งไหมเจ๊งหรอ
1: ยังไงบริษัทจุ

0: กูยังไงก็
1: ไม่ใช่หุยโ
0: หมาเป็นนกเขาเลย
1: ไงบริษัทโอฮิโอก็ต้องแบบไปต่ออยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ผลิตผลงานดีๆมาให้แบบ
0: บริษัทใหม่บริษัทใหม่ฝากด้วยครับ
2: นี่ไม่ใช่งานแรกและงานสุดท้ายพี่แต่นี่จะเป็นงานแรกและงานต่อๆไปครับ
0: นี่ขอบคุณมากเลยครับจันโน
3: ่ขอบคุณ
0: ม
3: ากครับขอบคุณที่ครับ
2: ฝากผลงานแล้วกันอาคอนเสิร์ตล่าสุด
0: อาคอนเสิร์ตนะครับที่เรารอบที่ 9และอีก
2: เฮ้ย
1: คือคนดูอ่ะเดินจะไปซื้อเลยนะ
0: ใช่
1: เอาไปเยอะอีกกูไม่ซื้อแล้ว
0: ไอ้ถ้ากูโปรโมทอีกทีนึงกูกลัวบัตรรีฟันได้ถ้าบัตรไม่หมดจริงถ้าใครอยากให้พวกเรา2คนมีหน้ามีตาในวงการต่อคนที่ซื้อแล้วซื้อใบมาฉีกเล่นได้นะครับไม่เป็นไรไปซื้อได้นะครับที่ Event Pop นะครับ Event Pop พิมพ์ไงฮะ
1: E แล้วก็เว้นแล้วก็ป๊อปครับ
0: ทุย Event Event Pop จะสเปซบาร์ทำอะไรล่ะ
1: ผมไอ้ส่งไป
0: ใช่ครับผม Event Pop นะครับฝากนะครับคอนเสิร์ตเบิ้มๆครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ครับก
1: ็ยังอีกเหรอพี่ขอบคุณตลาดพี่เลย
2: สิครับนั่นพี่ป๋าพี่เขาเจ้าสั่งนะแม่40ที่ผมฝากรักษาในที่นี้โดนไปนานทุกท่านมีความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีความแค้วคาดปลอดภัย
0: ครับผมอ
2: ันตรายใดๆอย่าได้ก้ำไก่ขอให้ทุกท่านตื่นเช้าขึ้นมามีแต่จะตั้งเทพส่งอายะกันทุกผู้ทุกคนครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ก็จะลากันไปนี
0: ้เฮ้ยขอบคุณสถานที่วันนี
2: ้ขอบคุณสถานที่นะครับผมสนามชนไก่สิงไก่ชนแห่งใหม่บางพลี
0: นี่และนี่คือสนามสิงชนไก่นะครับ
1: สนามชนไก่
0: ขอโทษ
2: บ๊ายบายครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับเอาก่อนจะลากันไป
1: เฮ้ยพอแล้ว
4: ขอเชิญนะครับผมพี่เอิร์กและพี่เจสซี่ครับผมวันนี้เราก็จะไปเอาวัตถุดิบที่ไม่ยากที่นี่มีขุดแมงปองล้วงงูเห่าอุดรังต่อ
5: แค่รับเชิญคนเก่าออกไปอย่างครับ
4: โอเครับเชิญคนเก่ายังติดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับ
5: อยู่ข้างใน
4: ใช่เมื่อวานถ่ายไม่เสร็จครับผม
5: ไปไหน
4: น
5: ั
4: ่นแหละครับถูกต้องนั่นแหละอุ้ยระวังน้ำนะนี่ถูกต้องได้ได้ได้ผมจะมาน่ารัก
6: เหรอเฮ้ยฉันอยากอุ้มเบ่งออกมาแป๊บนึงเร็ว

0: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ของขวัญแทนความห่วงใยที่ใครๆก็ดื่มได้ด้วยรังนกแท้ที่คัดมาเพื่อทุกคน
2: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกมือทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
1: ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนนะฮะกับพี่โจรชุนและผมยศนสรุธครับ
3: ก็เป็นเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ที่เหตุการณ์นี้นะครับเอามาให้ดูในวันอาทิตย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปที่โรงพยาบาลพอวันที่คุณหมอบอกเอาล่ะน้องอาการดีขึ้นให้กลับบ้านได้ปรากฏว่าทางผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเอากรรไกรมาจะมาตัดผ้าก๊อซนะครับปรากฏตัดไปตัดมาตัดผิดโดนนิ้วของน้องวัย1ขวบนิ้วขาดน้องร้องไห้จ้าเลยครับ
5: ใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นค่ะลูกใจเย็นลูกค่ะลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุดเลยเลือดเอาเยอะเกินใจเย็นล
3: ู
5: กใจเย็น
3: เห็นแล้วก็สงสารเด็กนะครับแล้วนอกจากเสียงเด็กร้องแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมฟังดีๆจะมีเสียงฮือๆเสียงคุณแม
4: ่
3: คุณแม่ก็เจ็บไปด้วย
4: ใช่ครับ
3: มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ช็อกกับเหตุการณ์นี้พยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช็อกกันหมดนะครับบอกงี้ครับว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คือจริงๆเด็กกำลังจะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยถูกส่งมารักษาตัวเพราะอาการไข้หวัดอยู่โรงพยาบาลมาหลายวันพอรักษาอาการไข้เสร็จเรียบร้อยก็เหลือแค่ว่าถอดสายน้ำเกลือแล้วก็พาเด็กกลับบ้านนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีผู้ช่วยพยาบาลนะก็คว้ากรรไกรมาพยายามที่จะมาตัดจริงๆเป็นผ้าก๊อซนี่แหละแต่จังหวะนั้นเนี่ยด้วยความไม่รู้ไม่ประมาทบ้างไม่ทันระวังบ้างก็เลยทำให้กรรไกรเนี่ยมันไปตัดโดนนิ้วชี้ข้อนิ้วอ่ะมันก็เลยขาดคุณผู้ชมคิดดูว่าด้วยความที่ร่างกายเด็กเนี่ยเปราะบางอยู่แล้วนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดยะโสธรนะครับทีนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณแม่ก็มาโพสต์อัปเดตอาการบอกว่าคือความกังวลแล้วน้องนิ้วขาดไปจะต่อได้ไหมจะใช้งานเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคุณแม่บอกว่าคุณหมอก็สามารถผ่าตัดต่อนิ้วได้สำเร็จแล้วเพียงแต่ว่าจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะการทำงานของเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อมันจะกลับมาได้ 100% หรือไม่นะครับแล้วคุณแม่ก็เล่าไปก็ยังร้องไห้ไปก็คือไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยอ่ะนะครับแล้วตอนนั้นคุณแม่บอกช็อกเลยนะครับว่าพอลูกร้องไห้ออกมาเพราะโดนกรรไกรตัดนิ้วเนี่ยคือแทบจะล้มทั้งยืนเลยครับ
6: หนูช็อกไปเลยค่ะคือเหมือนหัวใจหนูมันแตกสลายไปแล้วลูกหนูเกิดมาครบ32แล้วน้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวให้หายแต่เหมือนมาโรงพยาบาลครั้งนี้มันเป็นฝันร้ายของน้อง
7: นี่นะผมอยากถามคนตัดเหมือนกันว่าพี่ว่าต้องใช้แรงขนาดนั้นเนี่ยถึงจะตัดนิ้วคนได้ขนาดนั้น
8: คือณตอนนี้เลยก็ยังไม่มีการติดต่อหรือขอโทษจากคนที่ทำเลย
7: ยังครับคือยังเงียบไปอยู่ครับแต่ก็คือเราทางเราก็ยังไม่ได
6: ้พร้อมที่จะ
7: อันนี้เท่าไหร่เรายังทำใจไม่ได้อยู่เรื่องเยียวยายังครับเพราะว่ายังไม่คุยเพราะว่าผมรอให้น้องหายดีขึ้นกว่านี้ก่อนครับรอดูอาการน้องก่อนว่าน้องเป็นยังไงครับ
4: ในขณะที่ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณปู่ของน้องนะฮะเขาบอกว่าสงสารหลานมากนะและยังทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยอย่างละเอียดเลยนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและหากพบว่าผู้ใดเนี่ยคือมีความผิดจะรับผิดชอบยังไงและแน่นอนครับว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดเพื่อเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานชายด้วยครับ
9: ใจจิตตกเลยครับทั้งครอบครัวเลยจิตตกหมดเลยพูดตามตรงนะครับบางคนเขาก็มีความรับผิดชอบดีนะครับแต่บางคนเขาก็อย่างที่ว่าจิตใจคนเราไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงทำงานยังไงแต่มันเจอในสภาพอย่างนี้คือผมบอกว่าเขาทำงานสะเพร่ามากอยากจะบอกว่าอะไรล่ะ ให้เขามีความรับผิดชอบหรือทำงานให้ละเอียดกว่านี
3: ้ทีนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทานะครับก็ออกแถลงการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลังจากที่เด็กก็คือผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วชี้ข้างขวาแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรมศัลยกรรมนะครับประสานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีก็คือส่งตัวเด็กเนี่ยไปที่โรงพยาบาลศูนย์ที่อุบลแล้วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับก็ตระหนักถึงความกังวลใจของครอบครัวได้ให้ตัวแทนไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางการชดเชยเยียวยาซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทากับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเนี่ยก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
4: นะฮะในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรครับก็ได้มีการออกนะฮะเป็นหนังสือขอแสดงความเสียใจและห่วงใยต่อครอบครัวครับพร้อมกับให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความกังวลใจของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งขณะที่โรงพยาบาลก็ได้มีการทบทวนกระบวนการเรื่องของการให้บริการเน้นเรื่องของความปลอดภัยหาแนวทางในการป้องกันปรับปรุงการปฏิบัติงานและมุ่งมั่นนะฮะให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพโดยทางสาธารณสุขเนี่ยยืนยันครับว่าไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและครอบครัวนะฮะพร้อมจะมีการติดตามคอยดูแลและเพื่อความเป็นธรรมด้วยส่วนเรื่องของบทลงโทษทางวินัยเนี่ยทางนายแพทย์สาธารณสุขยโสธรมีคำสั่งด่วนสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายคนดังกล่าวทันทีนะฮะและเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหากว่าจากการตรวจสอบเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะมีบทลงโทษสูงสุดคือการไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลยนะฮะ
3: ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับถามว่าทำไมต้องใช้กรรไกรในการถอดสายน้ำเกลือ
4: ครับ
3: หรือเหตุการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่ก็มีความพยายามที่จะอธิบายเพราะว่าจะได้ให้เข้าใจกันด้วยนะคุณผู้ชมว่าเราไปโรงพยาบาลขั้นตอนสุดท้ายถ้าเราได้รับการเจาะน้ำเกลือแล้วการเอาออกเนี่ยมันต้องใช้กรรไกรหรือมันแค่ดึงออกก็พอแล้วนะครับมีคำอธิบายจากเพจหมอเวรนะครับบอกว่าเรื่องการถอดสายน้ำเกลือกับการตัดสายน้ำเกลือถอดกับตัดคนละเรื่องกันนะปกติแล้วเนี่ยการถอดสายน้ำเกลือก็ถอดอะแบบค่อยๆแกะเทปอ่ะแล้วค่อยๆดึงออกใช่ไหมครับอันเนี้ยคือดึงแบบเนี้ยมันไม่ต้องใช้กรรไกร
4: ครับ
3: แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเอากรรไกรมาใช้อาจจะเป็นขั้นตอนการตัดการแกะเทปผ้าพันหรืออุปกรณ์อื่น

0: ต้องดูในข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งว่ากรณีที่ว่ามีผู้ช่วยพยาบาลเอากรรไกรมาใช้กับเหตุการณ์นี้ใช้ในขั้นตอนไหนใช้ยังไงเพราะกรรไกรทางการแพทย์ไม่เหมือนกรรไกรตัดกระดาษนะคุณผู้ชมดูภาพกรรไกรเป็นลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อตัดผ้าพันแผลปลายด้านหนึ่งนะครับนี่แบบนี
1: ้
0: ภาพทางด้านขวานะครับมันจะไม่ใช่แบบทิ่มตรงๆอ่ะมันจะไม่มีปลายแหลมทิ่มตรงๆแบบนั้นปลายทู่มันแบบนี้ก็คือว่าเพื่อป้องกันนี่แหละเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรายังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนว่าไอ้ขั้นตอนที่ใช้กรรไกรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วการทำหัตถการก็คือเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการทำอะไรกับเด็กเนี่ยต้องจัดท่าให้เด็กอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีหลายมาตรการที่ต้องทำควบคู่กันไปนะครับแล้วไปที่อาการของเด็กว่าพอเด็กโดนตัดนิ้วแล้วเนี่ยแล้วก็มีการพาไปผ่าตัดเพื่อที่จะเชื่อมต่อไอ้ข้อนิ้วที่โดนตัดขาดออกไปเนี่ยนะครับยังไงซะพอต่อได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูกันต่อคืออะไรเลือดที่จะต้องไปเลี้ยงที่นิ้วนะครับว่ามันกลับไปเป็นกลไกแบบเดิมไหมการหายของบาดแผลมันจะเหมือนเดิมการฟื้นตัวความรู้สึกการเคลื่อนไหวนิ้วชี้อ่ะคุณผู้ชมนิ้วชี้ข้างขวาคนส่วนมากนะครับก็คือจะใช้มือขวาใช้นิ้วด้านขวาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่น้องอายุ1ขวบแล้วก็เพิ่งมีการต่อนิ้วให้ใหม่ยังเด็กมากอ่ะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านิ้วที่ต่อจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมมากน้อย 100% หรือไม่
1: ใช่นะฮะและอย่างเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับเพจ Drama Addict เนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆแล้วกรรไกรในรูปแบบที่ควรจะเป็นเนี่ยอย่างที่พี่โจเล่าไว้ให้ฟังนะฮะว่ามันจะมีความโค้งมนหลักๆเลยถ้าเราดูที่ปลายเนี่ยมันจะไม่มีความแหลมเพื่อไม่ให้ไปทิ่มเนื้อเยื
0: ่อ
1: แล้วก็ไม่ให้ไปโดนชิ้นส่วนอื่นๆนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีการตั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาว่าแล้วผู้ช่วยพยาบาลรายนี้มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนในการทำบาดแผลแบบนี้แล้วทำไมถึงมีการหยิบกรรไกรนี้คงต้องรอทางโรงพยาบาลเพื่อชี้แจงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามน้องก็ควรที่จะได้รับการเยียวยาตามมาตรา41นะฮะเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถที่จะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้รวมไปถึงครอบครัวและสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงคือสภาพจิตใจของคนในครอบครัวและตัวของเด็กเองด้วยนะ
0: เอาเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยก็เป็นเด็กด้วยเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงอีกทีนึงแล้วกันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่นะครับพาไปที่สภาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70แล้วก็เป็นการใช้เวทีสภาที่ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็มีสีสันนะครับตั้งแต่วันแรกเลยก็คือในช่วงที่มีการอภิปรายในมาตรา9นะครับก็คือการอภิปรายงบเนี่ยก็จะไล่ตามมาตราซึ่งแต่ละมาตราก็จะเป็นงบของแต่ละกระทรวงก็ว่ากันไปมาตรา9เนี่ยเป็นงบของกระทรวงการคลังนะครับมีการตั้งป้ายตัวเลขเนี่ยดูป้ายตัวเลขป้ายตัวเลขตอบโต้กันระหว่าง2ฝากฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับตัวเลขที่ว่าคืออะไรพรรคประชาชนสสลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องเนี้ยยติของงบของกระทรวงการคลังมีตัวเลข299คุณผู้ชมดูที่หน้าอกนะครับนี
1: ่229
0: แล้ว2มีตัวเลข
1: 229
0: 229นะครับพื้นด้านหลังเป็นสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินหรือสีฟ้าดูไว้เป็นสีน้ำเงินแล้วกัน
1: น้ำเงินน้ำเงินนี่ๆภาพจะชัดเจนหน่อย
0: ตั้งป้ายขึ้นมาตัวนี้ชัดกว่าเดิมนะครับแล้วก็229คืออะไรก็ถ้าเกิดใครตามคดีหัวสวก็จะเห็นว่าอ๋อมีคนถูกสั่งฟ้องนะครับมีคนถูกให้กกต.ต้องชี้มูลเนี่ย229คนไอ้เรื่องของ229เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าในที่ประชุมสภาอภิปรายงบเนี่ยเขาก็นำร่องเรื่องนี้ไปก่อนก็เหมือนกับว่าจะสื่อแหละนะครับว่า229หัวสวหรือไม่อันนี้ฝั่งของพรรคประชาชนลุกขึ้นมาอภิปรายก็จะมี229ขึ้นมาเป็นพร็อพโชว์ประกอบฝั่งของรัฐบาลเองก็ไม่น้อยหน้านะครับภูมิใจไทยทำเลขหลายนี่44ป้ายเป็นสีส้มนะครับ44คืออะไรก็คือ44สสอดีตก้าวไกลที่ถูกฟ้องในคดี112มาตรา112นั่นเองแล้วกลายเป็นว่าอ่ะไม่ได้ให้หวยนะไม่ใช่ใบ้หวยนะครับพรรคประชาชนให้229พรรคภูมิใจไทยให้44พรรคประชาธิปัตย์ดูของประชาธิปัตย์นี่เขาขึ้นเลขอะไรนะ
1: ครับ
0: เขาขึ้นเลขอะไร
1: เขาขึ้นเลข7กับเลข157นะฮะ
0: แต่ว่า
1: เริ่ม
0: อธิบายสิ
1: เลข7เนี่ยคือเขากำลังจะสื่อถึงกกต7คนนะฮะแล้วก็เลข157เนี่ยคือเรื่องของมาตรา157เกี่ยวกับเรื่องของกำหนดบทลงโทษการละเว้นปฏิบัติหน้าที
0: ่อ๋อ
1: ขาอาจจะสื่อ
0: บอกว่า7กกต.ให้ระวังนะว่าอาจจะผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะครับทีนี้ตัวเลขต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยนะคุณผู้ชมนะก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้อยู่แค่ว่าการตั้งป้ายตัวเลขในที่ประชุมสภาในห้องประชุมเท่านั้นแต่ว่าพอออกไปนอกห้องประชุมสภานะครับคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับข้อความว่าสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้ดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็อาจจะงงแต่ถ้าเห็น229แล้วออกมาตอบโต้ก็แสดงว่าคุณก็เกี่ยวข้องนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้คุณอนุทินก็เอาไปเขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์นะในข่าวที่นักข่าวก็ทำข่าวกัน
1: ครับผม
0: คุณอนุทินก็ระบุว่า5555 5มา4ตัวต้องเลิกสันใช้คำว่าอะไรนะยศ
1: เลิกสันดาบใช่ไหมเลิกสันดาบแบบพูดเองเออเอง
0: สันดาบนี่ตั้งใจเขียนผิดใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: สันดาบมันคืออะไรอ่ะ
1: สันดาบเอออาจจะแบบว่าเลิกคิดเองหรือเปล่า
0: สันดาบนั้นมันเครื่องยนต์ไม่หรอเครื่องยนต์สันดาบภายในไม่รู้นะถ้าเกิดเปลี่ยนจากสันดาบเป็นสันอย่างอื่นนี่คุณผู้ชมลองหาคำแล้วกันว่าอะไรมันเข้ากับบริบทนี้นะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณวิโรจน์ก็โพสต์ตอบโต้คุณอนุทินเห็นไหมโต้กันไปโต้กันมาว่ากันด้วยเรื่องของตัวเลขในสภาไปถึงข้างนอกในโลกโซเชียลกันแล้วนะครับแล้วก็เอางี้มันมีหลายโพสต์โน่นนั่นนี่เนาะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งการประชุมที่มีอาจารย์วีระธีรพัทรานนท์นะกรรมาธิการวิสามัญเข้ามาอภิปรายเรื่องของงบบ้างนะครับอาจารย์วีระบอกว่าไอ้เงินเลื่อนไอ้ที่เลื่อนเงินเดือนการปรับวุฒิข้าราชการนะครับคือมันขอเข้ามาเนี่ย 13,000 ล้านบาทนะครับถ้าไม่สามารถตัดได้จริงนะครับตามเกณฑ์ข้าราชการเอาอย่างนี้คือถ้ามันไปหาคนที่ควรจะได้โดยตรงไม่ได้เนี่ยมันควรต้องเลือกไงอาจารย์กำลังจะเลือกตัดไปหมดเลย
1: เอาทั้งก้อนเลย
0: ไม่ต้องมีใครได้ไม่ต้องมีใครได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ปกตินะครับแล้วก็อาจารย์เสนอต่อว่าปีหน้าฟรีซเงินเดือนฟรีซคืออะไรแช่แข็งคือไม่ต้องขึ้นมันเลยนะครับก็คือให้เงินเดือนข้าราชการนิ่งอยู่อย่างนี้สักปี2ปีนะครับแล้วข้าราชการฟังแล้วอาจจะไม่พอใจแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยผมพูดเรื่องจริงครับ
2: ปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนแล้วการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงบริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างนะครับรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วยนะครับ
0: อ่ะจะถูกใจไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับทีนี้การประชุมสภาจริงๆต้องเสร็จวันที่9กันยายนนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีประเด็นที่พูดกันต่อเนื่องยืดเยื้อกันไปมันก็เลยไม่จบนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ล่วงเลยไปจนถึงวันที่10กันยายนและทีนี้ประเด็นวันที่10ก็คือการอภิปรายของคุณผลิตคุณไอติมนะครับก็เสนอให้ลดงบกกต.เพราะตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งบในการทำหน้าที่ของกกต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องการกล่าวหาเรื่องการหัวเลือกสว.ครับ
3: บาทของกกต.ตลอด2ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีการโกงสว.ครับซึ่งเป็นขบวนการการโกงสว.ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากกต.อย่างโจ่งแจ้งและเป็นประเด็นที่สังคมนั้นมีความกังวลใจครับพอเรามาตรวจสอบข้อพิรุธในการทำหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีโกงสว.มันเลยทำให้สภาแห่งนี้ต้องตั้งคำถามครับว่าเราควรจะอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่
0: อ้าวก็ถือว่าใช้เวลา4คืนเต็
1: ม
0: ในการอภิปรายเรื่องงบประมาณในสภา
1: ใช่พอหลังจากที่มีการอภิปรายครบ4วันเรียบร้อยก็ต้องลงคะแนนกันนะคุณผู้ชมนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการลงคะแนนเห็นชอบทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียงก็คือ338เสียงไม่เห็นด้วยนะฮะ144เสียงครับงดออกเสียง2เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงจากผู้ที่มาลงมติเนี่ย485เสียงด้วยกันก็ สุดท้ายมีการสั่งปิดการประชุมไปสักประมาณ2ทุ่มครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือส่งต่อสว.พอสว.เห็นชอบเสร็จนะฮะตามขั้นตอนก็คือก็จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไปนั่นเองนะฮะ
0: ฉบับนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในชั้นของ

วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ในพูดถึงสวแล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันจันทร์เปิดสัปดาห์มาเนี่ยน่าจับตาเรื่องของการประชุมของ7 กกต.เกี่ยวกับการลงมติ

0: เห็นว่า229คนนะครับที่ถูกส่งรายชื่อมาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องในชั้นของการพิสูจน์พยานหลักฐานการสืบแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันชัดเจนมันสัมพันธ์มันโดยตรงมันมีเอี่ยวมากน้อยแค่ไหนก็ไล่กันไปนะครับ229ก็สมมุติไล่ตั้งแต่ใน1ไปจนถึงใน229ตั้งแต่เช้าที่เปิดประชุม 10:00 นะครับแล้วกกต. 7คนก็ต้องความทำความเห็นส่วนตัวว่าคนนี้สมควรคนนี้ไม่สมควรแล้วมาคุยกันว่ายังไงกันต่อนะครับ229คนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มใครบ้าง มีสวชุดปัจจุบัน138คนมีรัฐมนตรีสสกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนมีเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนมีสวสำรองผู้สมัครสวอีก50คนรวมแล้ว229คนด้วยกันนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาจนถึงช่วงเย็นนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นที่จะมีการแถลงผลในการลงมติหรือการประชุมของกกต.เพราะฉะนั้นเพื่อความสงบเรียบร้อยเนี่ยก็เลยวางกำลัง1กองร้อยไปดูแลที่ศูนย์ราชการเพราะเชื่อว่าน่าจะมีกลุ่มมวลชนเนี่ยมาติดตามแล้วก็จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
1: ์
0: ที่หน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็สำนักข่าววันนิวเราก็จะเกาะติดเรื่องนี้นะในข่าวทุกช่วงของวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ยมีมติอาจจะเป็นการยกคำฟ้องก็คือไม่มีใครที่ต้องโดนส่งชื่อให้กับศาลต้องบอกว่าพรุ่งนี้กกต.เนี่ยเป็นการเชือดเบื้องต้นนะฮะดับแรกก็คือเชือดว่าบุคคลคนนี้นะครับส่งต่อให้ศาลฎีกาในการพิจารณาต่อนะครับและถ้าหากว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครผิดเลยถ้าเป็นสมมติว่าเป็นงั้นนะคุณพฤทธิ์ไอติมนะครับบอกว่ามันไม่จบนะเพราะว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยต้องการเห็นกกต.เนี่ยทำหน้าที่ที่เป็นองค์กรอิสระอย่างตรงไปตรงมาไม่ถูกแทรกแซงนะครับแล้วก็ยืนยันความเห็นเดิมว่ากกต.เนี่ยควรมีมติส่งฟ้องทั้ง229คนไปให้ศาลฎีกาเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ครับ
2: ว่าการที่ผู้แทนราษฎรหรือว่าประชาชนเรียกร้องให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเราไม่ได้เรียกร้องให้กกต.ทำอะไรผิดกฎหมายนะครับคือเราก็ยืนยันนะครับว่าหากสมมุติกกต.มีการยกคำร้องหรือไม่สั่งฟ้องใครทั้งที่หลักฐานมันชัดเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยกกต.เตรียมคำตอบไว้เลยตอนที่มารายงานประจำปีวันพุธหน้าในสภาก็จะตอบคำถามกับผู้แทนราษฎรและสังคมอย่างไร
3: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการคาดการถึง3ฉากทัศน์นะฮะของเรื่องนี้ว่าจะออกแบบมาในรูปแบบไหนหนึ่งเลยคือการสั่งฟ้องทั้งหมดนะฮะตามข้อเสนอของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่มีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานส่วนแนวทางที่2ก็คือมีการฟ้องเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะตามความเห็นของนายคันชิตครับรองเลขาธิการกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่นายแทนนายเสถียรบุญมีเลขาธิการกกต.และแนวทางที่3ก็คือยกฟ้องทั้งหมดนะฮะตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งของคณะที่36ที่มีนายชวนะไตรมาสอดีตเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเป็นประธานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าจะออกมาในหน้าไหนนะฮะ
0: สรุปก็คือว่า3ประตูที่เป็นไปได้ก็คือฟ้องทั้งหมดฟ้องบางส่วนกับไม่ฟ้องเลยแค่นั้นนะครับพรุ่งนี้รู้กันแต่ทีเนี้ยวันนี้ก็มีกิจกรรมที่เริ่มต้นจัดขึ้นแล้วกับกิจกรรมสั่งฟ้องสว.นะครับก็คือนำโดยกลุ่มไอลอนี่แหละนะครับแล้วต้องให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีการเดินนะครับเป็นระยะทาง11กิโลเมตรด้วยกันเริ่มตั้งแต่หน้าสำนักงานไอลอถนนลาดพร้าว25นะครับไปที่หน้าหอศิลป์ของกทมนะครับเพื่อที่จะส่งเสียงไปยังกกต.ในการประชุมพรุ่งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมขอเตือนเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางชุมนุมเลยนะเพราะว่ากิจกรรมในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด3เส้นทางขบวนหลักเดินเท้าระยะทาง11กิโลเมตรเผื่อใครอยู่เส้นทางต่อไปนี้หรือต้องใช้เส้นทางต่อไปนี้จะได้รู้ว่าเอาเดี๋ยวมันจะมีผลกับเรื่องของการจราจรนะครับจากลาดพร้าว25ผ่าน5แยกลาดพร้าวเข้าสู่สะพานควายไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประตูน้ำถนนพระราม1แล้วก็ไปสู่หอศิลป์นะครับนี่คือขบวนที่1ขบวนที่2เนี่ยเริ่มจากมิวเซียมสยามนะครับแล้วมีขบวนวิ่งเริ่มจากหน้าจามจุรีสแควร์ก็คือจามสแควร์ทั้งหมดมุ่งหน้าสมทบกันที่หอศิลป์นะครับตำรวจ จัดกำลังจากหลายสน.แล้วก็สายตรวจ191ดูแลความปลอดภัยและการจราจรตลอดเส้นทางก็ในขบวนนี้เห็นว่านอกจากคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่เป็นผอ.ไอลอว์แล้วเนี่ยคุณเท่งณัฐพงศ์ก็ร่วมในขบวนนี้ด้วยในฐานะประชาชนที่ติดตามคดี

0: นะครับเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะนะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าขอต่อได้ไหมนายกเมื่อวานนะครับให้สัมภาษณ์ว่าก็เป็นได้สินะครับ
1: ได้หรอ
0: ได้สิเพราะว่ามันจะมีงบประมาณที่เหลืออยู่คือโครงการนี้เปิดให้ลงทะเบียนแต่ว่าคนลงไม่ครบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอคนลงไม่ครบเนี่ยจัดงบเอาไว้แล้วนะครับสมมติจัดงบไว้สำหรับ100คนแต่ว่ามีคนมาลงแค่50ไอ้งบอีก50คนที่คนไม่มาลงมันก็เหลือไงเพราะฉะนั้นเหลืองบอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทก็เลยสั่งการให้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังไปหาไปพิจารณาเรื่องของการขยายการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกเดือน2เดือนเท่าที่วงเงินที่มีอยู่ครับ
2: จะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปที
3: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะเป็น
2: ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีเงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนก็เราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วย
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทั้งประชาชนทั้งพ่อค้าแม่ค้าเองหลายคนก็บอกว่าเรียกร้องเป็นไปได้ไหมขอเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันกับการต่อโครงการนี้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าอ่ะยอมรับแหละถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้การค้าการขายก็อาจจะลดลงแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เพิ่มเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ครับ
4: จากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้ใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี้สำหรับแม่ค้าเองก็ถือว่าดีกว่ามีก็ดีกว่าใช่สำหรับลูกค้าเองก็น่าจะเหมือนกัน
5: รัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
6: ครับ
5: เรารู้สึกยังไง
6: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ซื้อค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเยอะมากถ้ามีผมว่าถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก็ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงกับโครงการ
5: แ
6: ต่ว่าคนตอบรับเยอะอยู่ครับเพราะว่าคนอย่างเราร้านค้าแล้วก็ตอบรับเยอะคนจะมาใช้ก็ตอบรับเยอะ
0: ฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่ขอนแก่นไปแล้วไปกันที่จังหวัดชัยนาทกันบ้างนะครับที่ตลาดภาษีซุงนะครับก็ชาวบ้านเขาก็บอกดีใจนะที่พอได้ดูข่าวว่านายกเนี่ยจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปนะครับอย่างแม่ค้าบอกว่ามันดีสิเพราะว่ามันก็ทำให้ชาวบ้านเขามีกำลังซื้อไงเพราะฉะนั้นพอมีอันนี้มาช่วยเนี่ยคนก็ซื้อของได้ง่ายขึ้นครับ
7: นิดเดียว
3: นิดเดียวไม่มาก
7: แล้วคิดว่าที่เขาจะต่ออีก 1-2 เดือนเนี่ยคิดว่าดีมั้ย
3: ดีค่ะก็คือว่าเป็นกระตุ้นค่ะกระตุ
7: ้
3: น
7: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะ
3: ก็ยังไม่รู้เลยว่าสมมติว่าเดือนหน้ามันหมดไม่มีนะคะไม่มีเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเงียบหรือเปล่าก็ต้องมันตอบไม่ได้มันต้องรอดูเดือนหน้าค
7: ่
3: ะ
7: แต่มีดีกว่าแน่นอน
3: ดีกว่าแน่นอนค่ะคุณป้าม
0: ีก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ทีนี้จะมีเดือนหนึ่ง2เดือนเดี๋ยวรอคำตอบจากทางดร.เอกนิติอีกทีหนึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยวันแซยิดนายก60ปีนะจริงก็คือวันนี้เป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนะครับนายกบอกว่าวันนี้ขออยู่บ้านเงียบๆนะครับกับครอบครัวไม่ฉลองแล้วถ้าเกิดขอพรวันเกิดได้ก็จะขอ2อย่างขออะไรขอให้ประเทศและประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นHappy birthday to you
1: Happy birthday นายกด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่งานนี้คุณรัศมีแขบอกเลยเอาจริงแน่นอนฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดที่มาด้อยค่านักกีฬานะคุณผู้ชมนะฮะไม่เชียร์ไม่ว่าแต่อย่ามาด้อยค่ากันแบบนี้และย้ำชัดเจนจะขอคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้กันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะโปรโรงงานมาเองราคาดีแน่นอนติดตามพร้อมกันคุณจ้อยเลยครับ
8: สวัสดีค่ะพี่โจคุณยศยังไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่วันนี้นะคะเอามีเงินสดต้องกำแน่นๆเนาะโปรคุ้มๆรออยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะยุคนี้สมัยนี้ใช้อะไรต้องคุ้มค่าและวันนี้ห้ามพลาดเพราะวันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิกันเลยค่ะ
9: สวัสดีคุณจอยครับ
8: สวัสดี
9: วันนี้สองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่จอยบอกครับจะใช้อะไรช่วงนี้ต้องประหยัดม
8: ั
9: ธยัสถือว่าเรื่องสำคัญและวันนี้เป็นโปรตรงจากโรงงานนะครับผมเอารังนกแท้ มาปรับลดราคาให้กับแฟนรายการช่องวันโดยเฉพาะหลังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามหลังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยาวจอยเอาตรงๆนะหลังนกหลายคนไม่ค่อยกินบ่
8: อ
9: ยเพราะราคาแพงขออนุญาตกล้องจับนะครับคือปกติหลายคนมักจะรอซื้อหลังนกเฉพาะเหตุการณ์สำคัญสำคัญปีใหม่บ้างตุ๊ดจีนบ้างบางคนรอเหมือนช่วงวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างอ่ะถามจอยแบบนี้รังนกที่ปรากฏบนหน้าจอไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45มลส่วนตัวจอยซื้อราคาที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
8: ขวดหนึ่งมีหลักร้อยอะค่ะ
9: หลักร้อยเนา
8: ะ
9: กลับไปที่เฟรมเดิมครับแต่วันนี้อย่างที่จอยบอกครับจะใช้อะไรต้องประหยัดครับวันนี้โรงงานมาขายของเองวันนี้รายการสดนะครับ13กันยายนตอนนี้11นาฬิกากับอีก14นาทีปกติรังนกขวดหนึ่งเป็นร้อยเนา
8: ะ
9: แต่รังนกหลายคนรู้แล้วว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุก็ยิ่งยืนยาวเอาตรงๆนะปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยจะซื้อทีก็คิดซ้ายทีคิดขวาทีเน
8: า
9: ะแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองกล้องจับไปที่รังนกหน่อยวันนี้ผมทำเป็นแพ็คหนึ่งโหลครับหนึ่งโหลเท่ากับ12ขวด1ขวดจ้อยบอกว่าประมาณ100บาท12ขวดยังต่ำต้องมี
8: 1,200
9: ลดเท่าไหร่จ้อยถึงจะว้าวอ่ะ
8: 1,000ก็โอเคละนะ
9: 1,000เนาะ1,000บวกส่งฟรีอะไรประมาณนี้เน
8: า
9: ะปกติขวดหนึ่งเป็นร้อย12ขวด 1,200 อ่ะวันนี้ปรับราคาเหลือทีมงานว่าไงนะขอกลับที่เฟรมเดิมหน่อยฮะอะไรนะ
10: วันนี้720ค่ะ
9: เดี๋ยวรายการสดนะ
10: 720ค่ะวันนี้
9: 720ไม่ได้ 1,000
10: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวขวดละ100บาท12ขวด 1,200
10: วันนี้ให้720
9: เดี๋ยวจอย720บาทเดี๋ยวรายการสดของแถมได้เหมือนเดิมไหมเอ่ย
10: เหมือนเดิมค่ะ
9: น้ำเบิกของแถมเข้ามาก่อนเดี๋ยวแก้ป้ายนะฮะ720บาทได้หมดนี
8: ่
9: โปรเจนดูแลกระดูกข้อเขาตอบว่าเขาได้เหมือนเดิมไหมฮะ
10: ใช
9: ่
10: ค่ะ
9: ให้เหมือนเดิมอ่ะให้อีก3ชิ้นกินได้อีก3เดือนจอยหมดนี่พันเท่าไหร่นะ
10: 720
8: ชัวนะคะ
9: ชัวนะเดี๋ยวรายการสดนะ11โมงอีก16นาทีทุกชมขอประทานอภัยด้วย720บาท
10: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวจอย1,000ก็เอาไหมหมดเนี่ย
8: ค่ะ
9: เอาเน
8: า
9: ะ
8: เอาแล้ว
9: เพราะปกติขวดละเป็น124ขวดคือ 2,400 720บาทแถมโคลลาเจนดูแลกระดูกข้อเขาตอบว่าเขากินได้อีก3เดือนจอยหมดนี้720บาท
8: 720
9: ส่งฟรีเหมือนเดิมใช่มั้ยฮะ
10: ส่งฟรีเหมือนเดิมอ่ะ
9: จอยความรู้สึกจอยเป็นไง
8: 1,100เลยคุ้มมากค่ะ
9: เดี๋ยว720ชัวร์นะฮะ
10: ชัวร์ค่ะ
9: อ่ะงั้นทีมงานแก้เพจโปรให้ผมบ้างนึงเนาะ
10: ได้ค่ะ
9: แก้เสร็จแจ้งกันนิดนึงอ่ะช่วงรอแก้เพจโปรจอยปกติขวดนึงเป็น100
8: ค่ะ
9: 6ขวดบวก6เป็น12บวก6เป็น18บวก6เป็น24 24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทแค่720บาทจอยความรู้สึกเป็นไงบ้าง
8: จอยประหยัดได้เป็นพันเลยนะพี่ปอ
9: ถ้
8: ามี 2,400 จะซื้อได้หลายโปรเลยอ่ะ
9: จริงๆเหลือแค่720บาทเดี๋ยวช่วงรอเพจโปรแป๊บนึงนะขอส่วนประกอบของรังนกคุณหน่อยจอยนี่คือรังนกแท้น
8: ะ
9: คำว่ารังนกแท้ขวดนึงต้องเป็นร้อยเพราะรังนกแท้เวลากินอ่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดแล้วเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายและสูตรนี้ใส่ทั้งนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายใส่เซรามายเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและใส่โคลลาเจนครับดูแลกระดูกข้อต่อเข่านั้นใครไม่เคยเปิดใจกินรังนกอ่ะอยากให้ลองโปรนี้เป็นโปรเปิดใจแล้วนี่คือรังนกแท้ท่านผู้ชมไปซื้อเองได้ไปเช็คราคาได้ปกติขวดหนึ่งเป็น124ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทขอวิดีโอโรงงานคุณหน่อยจอยให้ดูโรงงานได้ดึงคือขวดแบบนี้ท่านผู้ชมถ้าลดราคาได้มันต้องเป็นโรงงานใหญ่ขนาดนี
8: ้
9: โรงงานของเราค่อนข้างใหญ่ครับเป็นโรงงานระดับมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำว่าเป็นมหาชนอ่ะทุกครั้งเวลาขายของอ่ะมั่นใจคุณภาพได้โรงงานของเรามาตรฐานสูงครับเป็นมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนเนี่ยเครื่องจักรทันสมัยทุกขวดทุกกล่องเราทันสมัยมากและขออินเสิร์ตรงนึงและขออนุญาตท่านผู้ชมวันนี้ลดราคาก็ตามนะกล้องจับนิดนึงครับแต่นี่คือล็อตที่ผลิตเดือนที่แล้วคือเดือน8ปี2026คือเดือนที่แล้วแล้วล็อตนี้เก็บได้2ปีแล้วคนเอ้ยลดราคาขนาดนี้เป็นของเก่าหรอไม่ฮะนี่คือล็อตใหม่เก็บได้2ปีเต็มๆสำหรับรถแท้ให้ปลายปีก็ได้เก็บไว้ช่วงปีหน้าก็ได้แต่กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วแหละเพราะเรายิ่งกินนี่แข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมจอยถามจอยนิดนึงหมดเนี่ยแค่720บาทความรู้สึกจอยเป็นไงบ้างฮะ
8: คุ้มมากนะคือจะไปหารังนกแท้ราคานี้ที่ไหนแล้วยังมีแถมคอลลาเจนเพิ่มอีก
9: อ่ะพูดถึงคอลลาเจนจอยคอลลาเจนปกตินะขออนุญาตกล้องจับนะครับปกติ1กล่องมี30แค่สูงแค่1เดือนน่ะปกติก็500บาทแล้วเนาะ
8: ใช่
9: แถมไม่3กล่องอ่ะแต่หมดนี่720บาทแล้วคอลลาเจนปกติจอยกินยังไงเอ่ย
8: แล้วก็ไปชงกับกาแฟกับน้ำหวาน
9: เชื่อม
8: ั้ยคาวไงคะ
9: ตัวนี้เป็นเม็ด
8: อ๋อ
9: ไม่ต้องชงเองคือกินเป็นรูปแบบแคปซูลปกติเพราะอะไรครับขอเสริมประกอบขึ้นหน่อยตัวนี้เป็นคอลลาเจนประเภทไทป์2ครับคือดับเบิ้ลดูแลหัวเข่าโดยตรง1กล่องบรรจุ30แคปซูลกันเดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนอันนี้ให้ฟรีแล้วเวลาส่งให้ขออนุญาตจอยดูบนหน้าจอเก็บกล่องที่โรงงานเพราะเวลาจอยเปิดกล่องมาจะเป็นกระปุกแบบนั้นจอยเอากล่องไปทำอะไรฮะ
8: ทิ้งค่ะ
9: เป็นกระปุกดีกว่าเนาะอ่ะกลับที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตทั้งหมดหมดหน้าจอ720บาทแล้วทั้งหมดทั้งมวลส่งฟรีทีมงานเรียบร้อยเนาะอ่ะเพจโปรเรียบร้อยขอเพจโปร ขึ้นมาเต็มจอแล้วจอยเป็นพยานพร้อมกันนะผู้ชมย้ำนะครับปกติรังนกขวด100นะครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเพราะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทแล้วคอลลาเจนชนิดเม็ดนี่

0: คือนวัตกรรมใหม่จากโรงงานนะฮะ3กระปุกกินได้3เดือนครับดูแลกระดูกข้อต่อเข่าหมดหน้าจอ720บาท902.65888จังครับหมดหน้าจอจำง่ายว่า720บาทรังนก24ขวด2โหลรังนกกินได้แข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นคอลลาเจนชนิดเม็ดอีก3กระปุกครับดูแลกระดูกข้อต่อเข่าหมดหน้าจอ720บาท902.65888ครับบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจจอยฝากเชิญชวนแฟนรายการร่วมใหญ่สุดสัปดาห์หน่อยว่าโปรนี้วันอาทิตย์อ่ะ 11:19 น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับอ
1: ย่างที่บอกแหละว่าช่วงนี้จะใช้เงินมันก็คิดแล้วคิดอีกอะไรมันก็ต้องคุ้มเนาะและโปรวันนี้คุณผู้ชมเต็มๆจริงๆอ่ะมากกว่า 2,400 แน่นอนเหลือ720คือยิ่งกว่าคนละครึ่งอีกนะคะไม่ต้องรอโครงการไหนแล้วตอนนี้กดเบอร์ด่วนๆเลย
0: 720บาทปกติไปซื้อเราต้องเองได้แค่7ขวดแต่วันนี้โรงงานเองจอย24ขวด2โหลแล้วได้คอลลาเจนดูแลกระดูกข้อต่อเข่าหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง902.65888ครับให้ดูโรงงานอีกหนึ่งรอบจอยเอาตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วโรงงานของเราค่อนข้างใหญ่ครับเป็นมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้อ่ะขอโปรรอบ2ครับเลยครับทุกยมยามนะครับรังนก24ขวดปกติ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นคอลลาเจนฟรีอีก3กระปุกดูแลกระดูกข้อต่อเข่าไม่ต้องมาชงเองนะครับหมดหน้าจอ720ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02.65888ย้ำ02.65888แล้ววันนี้เรามีสิทธิ์และซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะและขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับทุกยมยามนะครับรังนก24ขวดปกติ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทคอลลาเจนชนิดเม็ดฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางครับ02.65888ย้ำ02.65888อ่ะย้ำเมืองไทยครับรังนก24ขวดปกติ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทคอลลาเจนชนิดเม็ดฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วย02.65888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: มั่นใจได้ทั้งคุณภาพและราคาต้องโปรวันนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปอนะคุณผู้ชมยังโทรได้นะคะ
2: คุณผู้ชมครับเรามาต่อกันถึงซีรีส์เรื่องวิมานอากาศ Sky Castle กันหน่อยนะฮะที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆหลายคนดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันสะท้อนสังคมกับความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของบางครอบครัววางเป้าหมายให้กับลูกๆเอาไว้แต่เป้าหมายเหล่านี้กลับกลายเป็นสร้างแรงกดดันให้กับลูกโดยที่ไม่รู้ตัวในขณะที่เหล่านักแสดงรุ่นลูกเองนะฮะก็ได้มีการพูดถึงความในใจที่เขาต้องรับแรงกดดันเหล่านี้ลองไปฟังเขาหน่อยครับ
3: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สะท้อนการแข่งขันการถูกเปรียบเทียบและความกดดันจากคนในครอบครัวที่มีแนวคิดว่าตัวชี้วัดความสำเร็จในสังคมนั้นคือการศึกษาแต่ในทางกลับกันก็หลงลืมไปว่าสิ่งที่เลือกสรรคิดมาอย่างดีให้ลูกนั้นเป็นสิ่งที่ลูกต้องการจากใจจริงหรือไม่เราเลยพาคุณผู้ชมมาสำรวจความรู้สึกภายในใจของเด็กใน Sky Castle ที่เป็นตัวแทนคนเจ็ดลูกในสังคมปัจจุบันว่าลึกๆแล้วพวกเขาเหล่านี้รู้สึกอย่างไร
4: หนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนค่ะ
5: นี่ฉันไม่คิดเลยว่าคำพูดแบบนี้มันจะออกมาจากปากของ
4: ก็เพราะพ่อคาดหวังหนูแบบนี้ไงหนูถึงไม่กล้าบอกพ่อ
6: เรารู้สึกว่าทุกคนต่างเป็นเหยื่อของความกดดันทางใดทางหนึ่งจากคนที่ตัวเองรักหรือว่าจากตัวเองก็ตามที่แบบคิดว่าการที่เราได้ไปถึงจุดสูงสุดมันจะเท่ากับว่านั่นคือคุณค่าของเราซึ่งแบบแค่เรียนอย่างเดียวก็ปวดหัวแล้วแต่อันนี้คือมันเหมือนแบบมันปวดหัวไปด้านสังคมด้วยมันรู้สึกมันท็อกซิกไปหมดเลย
7: จุดสูงสุดของพีระมิดสำหรับพวกแกมันคือการเป็นนายกรัฐมนตรีนะเว้ย
8: นี่สำหรับพ่อผมไม่เคยอยากเป็นนักการเมืองเลยด้วยซ้ำอ่ะ
9: รู้สึกว่าคุณพ่อเขาไม่รับฟังความต้องการของเราครับเขาพยายามที่จะยัดความคิดของเขาเข้ามาเป็นตัวเราแล้วก็คาดหวังกับเรามากเกินไป
10: พ่อพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าต้องการให้ไปอยู่จุดสูงสุดของพีระมิดแต่ว่าผมก็มีความฝันของผมเองความฝันพ่อกับความฝันผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันแต่ว่าก็พยายามทำให้พ่อภูมิใจมากที่สุดที่ทำได
11: ้ทำตัวให้มันดีได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของพี่เพชรเขาได้ไหมเนี่ย
12: เออหนูมันไม่ดีเองอ่ะ
13: จะโดนพ่อแม่กดดันมาว่าต้องเรียนให้เก่งเหมือนพี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบทำให้พ่อแม่สนใจในเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นพังข้าวของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรียนไปยังไงมันก็เก่งไม่ได้เท่าพี่อยู่แล้วแต่จริงๆพาวเนี่ยอยากให้เขาสนใจไม่ว่าจะชมหรือจะว่าอะไรแค่สนใจก็พอแล้ว
2: เชื่อว่าใครที่ดูเรื่องนี้นะฮะน่าจะได้ย้อนกลับไปดูครอบครัวของตัวเองว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่า
14: แล้วมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเป็นความลับความกดดันการแข่งขันมันก็ทวีความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่ยังตามดูตอนล่าสุดไม่ทันดาวน์โหลดแอปวันดีดู2ตอนล่าสุดได้แล้วง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าสำหรับลูกค้า AIS เนี่ยดูโปรแรงพิเศษสุดๆประจำเดือนกันยายนนี้หน่อยนะครับย้ำแบบนี้นะว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้น

0: มัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยนะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกแล้วก็นอกจากสนุกกับเรื่องCastle Sky Castle Thailand แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ยเรื่องอื่นอีกเยอะมาก
1: มีอีกเพียบเลยให้ได้ติดตามกันแน่นอนและซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยนะคุณรีบตามเก็บไปดูก่อนที่จะรับชมออนแอร์สดวันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31นะคุณผู้ชมนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับคือเรื่องของคุณรัศมีแขทำตามคำสัญญาของตัวเองเอาไว้แล้ว
0: พูดแล้วทำ
1: ก่อนหน้านี้ลั่นเอาไว้ชัดเจนเลยบอกว่านะถ้าทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วเป็นแชมป์เอเชียแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้จะวิ่งเลยรอบวัดพระแก้ว100รอบ
0: แล้วเรียบร้อยไหม
1: ก็ตอนนี้บอกว่าทยอยวิ่งไปค่อยวิ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่ารอบนึงเนี่ยประมาณ2กิโล
0: โอ
1: ้
0: โห
1: 100รอบก็คือ200กิโลนะคุณผู้ชมนะฮะตั้งเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจเอาไว้แบบนี้บอกขอเวลา2เดือน
0: ครับ
1: เดี๋ยวคือจะค่อยๆวิ่งแน่นอนเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บตอนนี้เนี่ยวิ่งไปแล้ว10รอบด้วยกัน
0: โอ้โห
1: เหลืออีกประมาณสัก90รอบนะคุณผู้ชมนะฮะให้กำลังใจกัน
0: ครับ
1: แต่อีก1ประเด็นของคุณรัศมีแขเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกเลยบอกว่าเขาทนไม่ได้นะ
0: เรื่อง
1: กับพวกเกลียนคีย์บอร์ด
0: ทำไม
1: เกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยออกมาโอ้โหคอมเมนต์กันแบบสนุกสนานด้อยค่านักกีฬาบ้างด้อยค่าการเล่นแท็กติกของทีมอะไรแบบนี้บ้างและบางทีมีการไปคอมเมนต์ลักษณะในแง่ลบถึงตัวคุณรัศมีแขด้วย
0: ทำไมล่ะ
1: งานนี้เขาบอกเลยนะถ้าไม่ให้เกียรติกันแบบนี้เดี๋ยวเตรียมเดินหน้าฟ้องแน่นอนและย้ำเลยจะรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นครับ
2: จริงๆมันเป็นความเจ็บปวดให้เราอยู่ในยุคที่เลี่ยงโซเชียลเลี่ยงไม่ได้หรอกทุกคนเรามีความรู้สึกแล้วโดยเฉพาะอะไรที่มันรุนแรงมากคุกคามหรือว่าด้อยค่าไปเลยทีเดียวมันเป็นความรู้สึกที่บั่นลึกไปในจิตใจแล้วมันใช้เวลากว่าจะรักษาหายทนายก็ส่งเอกสารมาให้เซ็นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวให้คุกกี้ทำนายกันว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นเงินสดเนี่ยแหละฮะดีกว่าถือว่าช่วยร่วมค่าตั๋วไป LAในการไปดูโอลิมปิกอะไรเงี้ยก็ถือว่าการไปดูครั้งนี้เดี๋ยวแขกโพสอะไรก็คุณก็มีส่วนหนึ่งด้วยแต่การจ่ายอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณรัศมีแขบอกเลยจะเม้นอะไรคิดดี
0: ๆไม่รับคำขอโทษเป็นคำพูดนะ
1: ใช่
0: เงินสดเท่านั้น
1: ขอเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วบอกเลยนะเปลี่ยนแง่ลบเนี่ยไปเป็นพลังบวกในการที่จะเชียร์นักกีฬาดีกว่าเพราะว่ายังมีอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนเกม16ถึง22กันยายนนี้รวมไปถึงกีฬาโอลิมปิกกันด้วยส่งแรงใจให้กับนักกีฬาดีกว่านะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่บอกเลยว่าใครเป็นสายละครเวทีไม่อยากให้พลาดเด็ดขาด
0: ดีนี่เหรอ
1: โอ้โหเรื่องนี้เรื่องบรรยายเดอะมิวสิคัล
0: ด
1: ี
0: นี่เหรอ
1: โอ้ดีจริงๆเรื่องนี้สนุกสนานมากๆและหลายคนบอกว่าไปดูของจริงมาแล้วนะโอ้โหอารมณ์มันมาเต็มมาก
0: ๆจะลุกขึ้นไปแล้วบอกว่าดีนี
1: ่เออขนาดเหล่านักแสดง
0: ดีออกเดินเล่นดีออก
1: ดีแน่นอนเหล่านักแสดงถึงขั้นออกมาพูดแบบนี้เลยบอกว่าแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันด้วย
0: เ
1: พราะรีแอคของคนดูนี่แหละเป็นสิ่งที่มันสำคัญเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายละครเวทีบอกเลยว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
3: กลมกล่อมกระชับแล้วก็สนุกสนาน
4: มันเก็บเรื่องราวจากต้นฉบับออกมาได้ครบถ้วนแล้วปรุงใหม่ให้มันแบบเข้มข้นขึ้นในช่วงเวลาแบบสั้นๆของละครเวทีแต่มันครบรสแล้วมันสนุกมาก
3: อยากตบดีนี่แล้วมันมีความเผ็ดแซ่บแบบที่เราคุ้นเคยแบบจริตไทยอย่างเราฝากด้วยมาดูกันเถอะ
5: คนลุกมากคือแบบมันสมูทมากอ่ะมันไม่มีที่ติเลยดีมากๆเลยครับหลากหลายความรู้สึกเข้ามาเหมือนยิงส่งมาที่เราตลอดได้แง่คิดได้อะไรดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราได้รับแรงบันดาลใจมากๆเลยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมไฟเต็มเปี่ยมเลย
6: มันได้อรรถรสมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันอิ่มอ่ะแล้วมันได้ข้อคิดมันได้อะไรหลายๆอย่างด้วยความที่เราอยู่ในวงการใช่ไหมคะสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยคือมันได้สัจธรรมมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับตั้งอยู่ดับไป
1: นี่ได้สัจธรรมด้วย
0: คือมันเห็นสัจธรรมแล้วก็มันทำให้เห็นว่าเออการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าตีหน้าแบลแล้วก็แบบปิยาน่ารักเนี่ยก็จะอยู่ได
1: ้ครับ
0: ส่วนคนที่ตรงไปตรงมา
1: แข็งกร้าวเลย
0: ดูเหมือนแบบว่าเป็นคนร้ายกาจแต่เป็นคนจริงใจมันอยู่ไม่ได้สังคมมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องน่ารัก
1: เอาไว้ต้องน่ารักต้องน้อมน้อมเอาไว้
0: แต่ต้องจริงใจ
1: ใช่แต่คือความจริงใจนี่คือสิ่งสำคัญ
0: เพราะสุดท้ายแล้วเห็นไหมคนที่มันซ่อนอะไรไว้ข้างในเนี่ยมันก็ปิดไว้ไม่มิดแล้ววันหนึ่งมันก็ออกมาเอง
1: ก็ต้องเผยออกมาเอง
0: คนก็จะได้เห็นท่าแท้ว่าดีนี่เธอเป็นคนแบบนี้ต่อให้เธอเป็นลูกรักพระเจ้าที่เธอบอกเธอเป็นลูกรักพระเจ้าเธอก็ทำอะไรที่แบบ ไม่ดีไม่งามไม่ได้นะ
1: และเชื่อว่าหลายคนที่ดูเรื่องนี้ก็จะรู้สึกเหมือนกับยายป๋อมแปมเมื่อกี้ที่บอกว่าอยากจะมีรีแอคแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีรีแอคแบบนี้อยากจะไปสัมผัสครบทุกอารมณ์จัด

0: จ้านบนเวทีนี้นะครับไปติดตามกันได้นะเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลครับเปิดการแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้ย้ำคุณผู้ชมนะไม่มีเพิ่มรอบการแสดงด้วยเพราะฉะนั้นรีบไปจับจองบัตรกันได้เลยนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางแล้วไปสัมผัสกับทุกอารมณ์ในงานนี้แน่นอนนะฮะ
1: ไปเชียร์พี่แพทสุดยอดมากเจมมาก็ดีมากน่ารักมากอเมนดาก็เต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นมันได้อรรถรสกลมกล่อมอันนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเพราะฉะนั้นไปดูเองละครเวทีจะอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากคุณผู้ชมนะครับ
0: ต้องแล้ว
1: ครับเอาละวันนี้หมดเวลาละเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ซัมซุงประกันชีวิตวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
1: คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
0: ยูราซันโปรเทคสมูทครีมช่วยปกป้องผิวบางเบาเนียนใสไม่งอแป้ง
1: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพับออร่าริชติดทนเอาอยู
2: ่เปิดใจในแซงสาวคนสวยแป้งออจิราภาวะความเครียดสะสมจนทำให้เธอต้องร้องไห้กลางไลฟ์จนต้องพึ่งจิตแพทย์ว้ายเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยพร้อมจุงมือลูกสาวตัวน้อยน้องเลอามาอัปเดตพัฒนาการความน่ารักพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแม่แป้งต้องเสียน้ำตาและเปิดแผลที่ได้ยกครอบครัวไปอยู่สิงคโปร์จริงหรือไม่วันนี้ขอต้อนรับคุณแม่คนสวยแป้งออนจิราและลูกสาวสุด

0: ัว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
1: น้อง
2: เ
1: มย
2: ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ป
2: ั๊ม
1: ต้อนรับทั้งคู่เลยนะทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว
2: ์
1: จริงพี่แป้งสงสารหลานมากนะฮะขอโทษแทนเต่า FC ด้วยนะฮะ
2: กำลังจะพูดเลยโอ้เป็นฉันก็ตกใจเจอ
0: แ
2: ค
0: ่มือหงิกแล้วเนี่ยตอนนี้งงอยู
1: ่เสียงนี้คือเสียงของ MacBook นะครับหนึ่งในครีเอทีฟของเรานะฮะซึ่งไม่มีอะไรตกถึงท้องมา2วันแล้วก็เลยดังนิดนึงนะครับไม่ต
2: ้
1: องตกใจนะลูก
0: งงงง
2: เดี๋ยววันนี้คุยกันนะพอคราวที่แล้วที่มารายการเราตัวจิ๋วมาก
0: ใช่ค่ะตอนนั้นขวบครึ่ง
2: น่า
1: แล้วตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ
2: กี่ขวบแล้วคะเนี่ย
1: กี่ขวบแล้วคะตอนนี
2: ้แล้วกี่ขวบละ
1: ชูนิ้ว5ขวบ
2: 4
1: อ๋อ4ขวบอ๋อนิ้วโป้งมันพับลงมา4ขวบกี่เดือนแล้วคะ
2: กี่เดือนคะ
1: 4ขวบกี่เด
2: ือ
1: น
2: แล้ว
1: ก
2: ี
1: ่เดือนแล้วคะ4ขวบกี่เดือนแล้วคะพี่แป้ง
0: 9เดือนค่ะบัมมี่เริ่มมึนละเท่าไหร่กี่เดือนแล้วเนี่ยบัมมี่ก็งงเหมือนกัน
2: 4ขวบกว่าแล้ว
1: นั่งโซฟามั้ย
0: ไปนั่งมั้ย
1: นั่งโซฟามั้ยนั่งโซฟาดีกว่าเชิญครับชอบคำแม่แป้งมากเลยนะฮะ
2: เอาเลยยังไงเลยอาจารย์ต้องดูหล่อโอเค
1: โอเค
4: เขินทำไมเมเลจะวูอย่างงี้เนี่ย
2: แม่เหมือนเคยมาคุ้นๆกับเขาที่แล้วที่
0: วันนั้นหนูใส่ชุดนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยง
4: งชุดออกชมพูเหมือนกัน
1: ตอนนั้นมาคือเลอากี่ขวบนะครับตอนนั้น
4: ตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบ2ขวบค่ะ
1: ก็ผ่านไปประมาณ2ปีเนาะ
4: 2ปี
1: เกือบ2ปีได้กับสู่คุยแซ่บโชว์นะครับผู้ชมครับตอนนี้ใครดูไลฟ์สดอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็FC ครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะฮะมีคำถามอะไรอยากถามนะครับรวมถึงใน YouTube นะครับของ Orange Mama นะครับฝากกด Subscribe นะครับและกดติดตามนะครับช่อง

0: TikTok นะครับของคุยแซ่บโชว์ไว้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่คราวที่แล้วที่มาจำได้ไหมขวบกว่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่แป้งจำได้ไหมว่าเขายืนตรงนี้
2: จำได้ค่ะ
1: แล้วเขาก็
2: ง่ายหลังหัวหกตกไปเลย
0: ฮะ
2: ใช่
1: มีภาพด้วยนะ
2: นี่แหละจำได้ไหมเห็นไหมชุดคล้ายกันเลยอันนั้นหนูไหม
1: ใช่ไหมลูก
0: ชุดคล้ายกันเลยจริงด้วยพี่แป้ง
2: เห็นไหมมันมีฟิลแบบเหมือน
0: ดู
1: ดิง่ายลูกใช่หนูไม่รู
0: ้ไงอันนั้นคือไงแบบแกล้งๆหรอ
2: ไม่ค่ะ
0: หรือล้มตึง
2: น่าจะเขินๆนั่นแหละแล้วก็แอนๆแล้วก็แบบหัวโขกปกไปเลยดูอีกรอบ
1: ถอยหลังถอยหลังอ๋อถอยหลังถอยหลังแล้วก
0: ็ชนแล้วอุ้ยแล้วก็เงิบไปเลย
2: เงิบเงิบ
0: เลอาตอนนั้นกินอะไรอะคะในมือทานอะไร
2: กินอะไรตอนนั้น
0: ทานอะไรคะ
2: แล้วคุยหน่อยเดี๋ยว
1: จำไม่ได้แล้วแน่เลย
2: จำไม่ได้เมื่อกี้เด็กว่าจำได้ไหม
0: โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากคุยอะไรกันนะพุทธบอกได้เลยนะโอเคไหม
3: โอเคไหม
0: คนไหนนะพุทธ
3: คนไหนนะพุทธ
0: คนไหนนะพ
3: ุ
0: ทธ
2: คนไหน
0: น
2: ะพ
0: ุ
2: ทธคนไหนคะ
1: นี่ค่ะแอบมอง
3: แอบมอง
1: คนไหนนะเบนคะ
2: เขินอยู่เขิน
1: รู้จักกันไหมเนี่ยนาเบนคนนี้ชื่อนาเบน
3: อันนี้นาเบนนะคะเลยอา
0: พี่แป้งหน่อยดีกว่าพอเด็กพอช่วงแบบช่วง3ขวบ4ขวบเขาก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างเลอาตอนนี้มีความเป็นตัวของตัวเองยังไงบ้าง
3: นี่ชุดนี้เขาก็เลือกเองนะคะ
0: จริงป่ะ
3: ใช่คือในใจคือแบบแม่ใส่ขนาดนี้ลูกเลือกให้แมทกับแม่น
0: ่
3: ะ
1: หน่อยได้มั้ย
0: ก็จะไปแบบโทนสีทองอะไรอย่างงี้กันหน่อย
3: ไม่ยอมบอกให้ไปเปลี่ยนก็ไม่เอา
1: ชอบแบบนี
3: ้รองเท้าก็เลือกเอง
0: อุ๊ยไหนขอดูรองเท้าหน่อยได้มั้ยคะ
1: สวย
0: อุ๊ยมันมีหัวใจแล้วก็มันก็มีอะไรอยู่ข้างในด้วยอะไร
1: แบบแวบ
3: แล้วก็คือถุงเท้าก็เลือกเองต้องใส่ถุงเท้าไว้ข้างในมีอะไรเลือกเองอีกเขิน
1: น่ารักมากแต่พอโตขึ้นเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาเริ่มที่จะเป็นแสดงตัวตนชัดเจนเนาะพี่ป
2: ้
1: า
0: อย่างวันนี้ก็คือเหมือนมารายการก็โอเคเลือกเป็นชุดแบบน่ารัก
3: น่
0: าร
3: ัก
0: แต่ว่าถ้าอยู่บ้านเงี้ยชุดไลฟ์สไตล์อยู่บ้านเป็นยังไง
3: ใส่เอลซ่าใส่เวลเมื่อวานเลยนั่งดีๆเมื่อวานแบบไปเรียนพิเศษใส่แบบใส่ที่คุมหัวประหนึ่งไปงานแต่งงานใช่
0: เป็นเจ้าหญิงเหรอคะ
3: เป็นเจ้าหญิงเหรอคะ
0: มีมงกุฎไหมที่บ้านมีมงกุฎไหมคะโอ้ยจริงเหรอมีกี่อันมีกี่อัน
3: กี่อันคะ
0: มีกี่อันคะ
3: คือ
0: ชูนิ้วก็ได้ชูนิ้วก็ได้
3: กี่อันกี่อันชูนิ้วสิ
0: มีมงกุฎกี่อันคะหนึ่งนิ้วหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อัน
3: นี่ก่อนเข้ารายการไม่เป็นอย่างนี้นะนี่ก่อนเข้ารายการไม่เป็นอย่างนี้
1: แต่พอเข้ารายการจริงๆมันก็จะเงียบๆนิดนึงเด็กๆก็จะตื่นเต้นหน่อยแต่จะบอกว่าเริ่มไม่ชอบให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้ว
2: ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายรูปเขาหรือถ่ายคลิปเขาก็จะไม่ให้ถ่ายคือก็มีเพื่อนหลายๆคนเหมือนกันบอกว่าอุ๊ยทำไมไม่จับน้องถ่ายคลิปทำนู่นทำนี่เราแบบแม่ไม่อยากเครียด
1: ค่ะ
2: ตอนนี้เครียดแหละแม่เครียดแหละ
0: ครับ
2: ลูกไม่คุยเนี่ยแม่เริ่มเครียดแล้ว
1: เป็นไรปกติ
0: คือมันเป็นช่วงวัยที่เข้าใจเลยนะเพราะว่า PJ เองก็เป็นเหมือนกันพี่แป้ง
1: เท่าๆกันมั้ยอายุเท่ากันมั้ย
0: อันนี้โตกว่า
1: อ
0: ันนี้โตกว่าประมาณขวบกว่านะฮะคือเราไลฟ์สดอยู่อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เรียกเขาเข้าไลฟ์นะเราก็บอกพี่เจมาหาป้าๆหน่อยเขาก็พูดเลยว่าพี่เจไม่เข้าไลฟ์พี่เจไม่เข้าไลฟ์พี่เจไม่ไลฟ
2: ์แต่คนเนี้ยเขาจะชินกับเวลาเราไลฟ์แล้ว
0: อ๋อเหรอ
2: เขาจะแบบบางทีเขาจะเข้ามาอันไหนที่เขาเห็นประจำเขาก็จะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าแบบจะถ่ายคลิปเขาทำอะไรยังไม่ได
0: ้ปัญหานั้นจะหมดไปถ้าพี่แป้งซื้อ iPhone Duo
1: ทำไมเป็นไงอ่ะ
2: 2 ด้าน
0: แล้วมันมีฟีเจอร์ที่แบบเปิดการ์ตูนเอาไว้อีกหน้าจอหนึ่งเพื่อให้เด็กมองเวลาที่แบบถ่ายรูปหรือถ่ายคลิป
1: เราก็จะแอบถ่ายได
2: ้แต่ว่าอันนั้นก็คือเราจะสั่งให้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าก็จะดูการ์ตูน
1: แต่ก็ถ่ายคลิปแต่เป็นเรื่องปกตินะพี่แป้งมันเป็นวัยอ่ะที่แบบเขาเริ่มไม่อยากให้เราถ่ายคลิปที่บ้านก็เป็นสมมติเราถ่ายต้องให้เขาดูก่อนนะว่าอยู่จะลงอะไรแต่ไม่ได้แบบว่าอยากลงอะไรก็ได้ตามใจพ่อแม่ไม่ได้เขาก็ซีเรียสเหมือนกัน
3: อันนี้ต้องอยู่โตขึ้นมาอีกนิดนึงถึงจะรู้เรื่อง
0: แล้วก็เลยพี่แป้งก็เลยไม่ถ่ายเลย
2: ถ่ายบ้างค่ะแต่ว่าจะแอบถ่
0: าย
2: หรือว่าแบบแล้วแต่บางทีที่เขายอมใช่
0: ครับ
1: แต่เขาดูจากที่ทำมาเนี่ยเป็นเด็กชอบกิจกรรมจริงๆน่าจะชอบการแสดงออกไม่ถึงว่าน่าจะให้ชอบถ่ายคลิปเนาะแต่กลายเป็นไม่ชอบ
2: คือไม่มีกล้องปุ๊บทำหันกล้องมาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลย
1: เข้าใจ
2: เลย
0: ทุกคนเอากล้องออกไปฮะเอากล้องออกไป
2: คือก่อนหน้านี้แบบพูดเก่งมากในห้องแต่งตัวช่างแต่งหน้าผมว่าทำไมพูดเก่งเดี๋ยวรอเข้ารายการก่อนเหมือนคนละคน
0: ซึ่งเดี๋ยวผมเดาได้เลยว่าเด็กที่มารายการเราทุกคนนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะพุทธจะทำเอาบ้านลม มีสไลเดอร์มีบ่อบอลเอาไหม
3: เอา
0: ป
3: ะเอาปะ
0: เขาหน้ามาเอาไหม
1: เอาปะคะพยักหน้าแล้วพยักหน้าแล้วนะ
0: เริ่มแล้วเดี๋ยวจะพูดเก่งตอนใกล้ๆจะจบรายการเด็กที่มารายการคุยสักชวนไปกิน
1: คนเป็นอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
3: อย่างน้อยไม่ใช่เลยอ่ะ
1: เหมือนก็เหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่คะพี่แป้ง
3: แล้วเหมือนใครคะเหมือนแบบนี้หรือป๊าป๊าไม่ตอบอีกเหมือนคือถ้าเอาหน้าตาน่าจะเหมือนผสมแต่ถ้านิสัยน่าจะเหมือนแม่มากกว่าย
0: ังไงคะเหมือนคุณแม
3: ่ก็แบบไม่ยอมก็คือไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยบอกให้ทำอะไรก็คือไม่ทำถ้าไม่อยากทำ
0: ครับ
3: ใช่อย่างตอนนี้อยู่ดีๆจะมานั่งตักนี่คืออะไร
0: นี่
3: ชุดมามีจะหลุดแล้วเนี่ย
0: โซฟา
1: อ้อนหน่อย
0: กว้างมากนะฮะแต่ว่า
3: โซฟากว้างมากแต่จะอยู่ติดกับมามีใช่ไหมใช่ไหม
0: นั่งข้างๆนั่งข้างๆอาเบนไหมคะ
3: เอาไหม
0: เอาไหม
1: นั่งด้วยกันไหม
3: ไปนั่งด้วยกันไหม
1: งอนอะไรนะพุทธหรือเปล่านะต้องบอกว่าเราขอถามเรื่องน้องเลอาเพิ่มนะเขาบอกว่าไม่ยอมทานผลไม้เลยตั้งแต่เด็กตอนนี้ทานหรือยังคะ
3: ก็ยังไม่ทานค่ะ
1: ก็ยังไม่ทานอยู
3: ่ยังไม่ทานใช
1: ่จริงๆแต่เขาทานผักถูกไหมคะ
3: เขาทานผักไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็คือตั้งแต่แบบเขาจำความได้ก็คือไม่กินเลย
1: รอ
3: ใช่ตอนเด็กๆ เวลาเราแบบเด็กๆบางทีเรายังบดๆให้เขากินเขายังกินเนาะแต่พอเหมือนพอเขาเริ่มรู้เรื่องรู้อะไรเงี้ยไม่แบบไม่เลยแบบให้ลองชิมก็คือไม่ชิ
1: ม
3: ใช่ไหมมีอะไรที่อยากกินปะไม่มีจบ
0: แบบนี้มันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตคุณค่าทางสารอาหารไหม
3: คือจริงๆก็ไปถามคุณหมอเหมือนกันค่ะว่าน้องไม่ทานผลไม้เป็นอะไรหรือเปล่าน้องก็ถามบอกว่าแล้วแล้วกินผักไหมแต่ว่าแล้วชอบกินผักแล้วกินแบบผักขมผักกาดขาวแบบแกงจืดฟักเขียวอะไรเงี้ยเขากิน
0: โอ้ยเก่งนะ
3: ก็เลยแบบคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทานผักได้ไม่ทานผลไม้ก็ยังโอเคอยู
1: ่
0: ครับแต่เวลาลูกไปโรงเรียนอ่ะถ้าอยู่บ้านเขาไม่กินอะไรนะถ้าไปโรงเรียนจะค้นพบอย่างนึงว่าถ้าเวลาเห็นเพื่อนเขากินบางทีเด็กก็จะแบบกินตามเพื่อนของเรียเป็นไหม
3: ก็ยังไม่กินค่ะแต่ว่าจะเลีย
0: เอาเลียชิมชิม
4: ใช่เรากินองุ่น
3: ออกกินอะไรนะ
4: องุ่น
1: กินองุ่นเก่งมาก
0: ที่ไหนเลียกินที่ไหนคะ
3: ที่ไหน
0: ที่ไหน
3: เลียที่ไหนหนูกินที่ไหน
0: เล่าให้หมอมีฟังก็ได้ที่ไหน
3: ที่ไหนคะ
0: ที่บ้านเหรอคะ
3: ที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียน
1: องุ่นสีเขียวหรือสีม่วงคะ
3: สีอะไร
1: สีม่วง
0: องุ่นรสชาติเป็นยังไงนะพี่เบน
1: จำไม่ได้แล้วมันเปรี้ยวๆหรือเปล่านะ
0: เค็ม
1: ๆหรือมันเผ็ด
0: ๆองุ่นรสชาติเค็มๆนะ
3: รสชาติเป็นยังไงนะเลยอ่ะ
0: ที่เคยกินน่ะพี่เบนองุ่นรสชาติเป็นยังไงนะเนี่ยใช่เค็มๆไหม
4: เ
1: ปรี้ยว
0: อ๋อเปรี้ยว
1: อ๋อเปรี้ยว
0: ไม่เค็มใช่ไหมลูกเค็มไหมไม่เค็มเนาะ
1: ไม่เค็ม
0: เปรี้ยวอย่างมีหวานไหมมีหวานๆด้วยไหมไม่หวานนะพี่เบนซ์มันเค็มนะองุ่นอ่ะจริงๆนะว่า
1: ใช่หรอมันหวานนะใช่ไหมลูกหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมคะ
3: เค็มหรือเปล่าอะไรอ่ะหนูบอกมามีว่าเค็มใช่ปะใช่ปะแล้วบอกมันเผ็ดด้วยปะ
1: เผ็ดหรอแสดงว่ากินจริงกันเนี่ยเพราะว่าตอบแล้วว่ามันเปรี้ยวนะ
3: พี่บอกว่าเลียงไงเขาบอกไม่เขาไม่ได้เลียง
1: เขากินเลยนี่
0: ทุเรียนเลอารู้จักทุเรียนไหมคะทุเรียนรู้จักไหมฮะทุเรียน
3: โป๊ะโป๊ะ
1: แสดงว่าไม่ชอบแสดงว่าไม่ชอบ
3: เห็นไหมเขาจะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยก็คือแบบ
0: สู้ๆดีเจสู้มากวันนี้นะฮะ
1: อยากได้คำตอบอยากได้คำตอบ
0: ไม่น้อยก็ได้ยินเสียงเลอาแล้วโอเค
3: เฮ้ยนะเรียกว่า
0: เฮ้ยไม่น้อยได้ยินเสียงแล้วสบายใจแล้ว
1: เรื่องกินอาจจะกินผักก็โอเคแหละจริงๆก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกเพราะเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็ทานเองนะพี
3: ่ใช่ค่ะเอ้ยเลอานั่งดี
1: ๆแต่ว่าสิ่งที่เลอาชอบมาก
3: กระโปรงม
1: ัน
3: ทำไมกระโปรงมันทำไม
1: สิ่งมันติดใช่ไหม
3: โอเค
1: มันไม่สบายใช่ไหมโลก
3: เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมามีเครียดไหมล่ะอะต่อ
1: ปล่อยต้องปล่อยคือถ้าสิ่งที่เลอาชอบมากก็คือชอบเรียนนั่นแหละเรียนหลายสิ่งมากเลยเรียนอะไรบ้าง
3: เขาชอบหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่คุณแม่จับ
1: เอาคุณแม่จับไป
3: ใช่เพราะว่าลูกคนเดียวเรากลัวเขาเหงาเนาะก็จะมีเรียนภาษาไทยภาษาจีนมีเรียนโคดิ้งมีเรียนบัลเล่มีเรียนยิมมีเรียนว่ายน้ำมีเรียนเปียโนมีเรียนร้องเพลง
1: โอ้โห
3: ใช่
0: สองอย่างจะถึง10วิชาแล้วนะแม่
3: พี่อยากให้ไปเรียนเทนนิสก็ไม่มีเวลาวันก่อนบ่นบอกว่าอยาก
0: ก็ควรไม่มีเวลา
3: หมดแล้ว
0: แน่นมากเลยนะ
3: แน่น
0: นี่คือยังไม่นับชั่วโมงเรียนที่เรียนที่เรียนที่โรงเร
1: ียน
3: ใช่
0: ที่พี่แป้งเล่ามาที่แม่แป้งเล่ามาคือนั่นคือเรียนเสริมถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
0: อ่าฮะแล้วเขาเป็นไงเขาเอนจอยไหม
3: ขาก็โอเคนะคะเพราะว่าอย่างแบบอย่างไปยิมมันจะมีวันที่เขาเรียนกับเพื่อนเขาเขาก็ชอบเพราะว่ามีเพื่อนไปบัลเล่เนี่ยตอนแรกก็ว่าจะให้เขาหยุดเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันแบบอาจจะแบบช้าๆหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกเขาชอบ อย่างร้องเพลงเนี่ยเขาก็ชอบเพราะว่าวันนั้นแบบเขาตื่นมาแล้วเขาเหมือนจะไอมีน้ำมูกเราก็หวังดีเนาะเราก็ไลน์ไปบอกกับโรงเรียนบอกว่าแบบเอ้ยเลอาวันนี้ขอหยุดนะคะเพราะว่าสงสัยจะร้องเพลงไม่ได้พอไปบอกเขาบอกว่ามามีให้หยุดนะบอกไม่เอาแล้วจะไปเรียนร้องเพลง
1: ดีจัง
3: บอกว่าถ้ามามีไม่ให้แล้วไปเรียนร้องเพลงเลยอาก็จะไม่ไปยิมเราก็เลยแบบอ่ะโอเคได้สู้ลูกสู้แม่ก็สู
0: ้แล้วเลอาเขาชอบร้องเพลงอะไรครับ
3: เออนั่นน่ะสิต่อยหน้าแม่แล้วเนี่ยตอนเนี้ย
0: เขาชอบร้องเพลงอะไรนะ
3: ชอบร้องเพลงทุกเพลง
0: เอลซ่า
3: เออเอลซ่า
0: ร้องไหม
3: ร้องไม่ได้เลยร้องเอลซ่าไม่ได้
0: เออเหรอแล้วเลอาร้องเพลงอะไรไปเรียนร้องเพลงชอบร้องเพลงอะไรคะ
3: ชอบเพลงมัมมี่ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้มัมมี่จำไม่ได้เลยอ่ะ
0: View on the bus go round and round ใช่ไหมไปเรียนร้องเพลงนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเอาไม่ใช่เหรอ
3: เราเรียนเพลงเราร้องเพลงอะไร
0: พูดรู้แล้ว Baby Shark ติดตืดตืดตืดใช่ไหมคะเอาไม่ใช่
1: ใช
0: ่เอ๊ะเลยอ่ะร้องเพลงอะไรนะ
1: โตแล้วเขาไม่ร้องเพลงกันแล้ว
0: ร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหม
3: มัมมี่ก็จำชื่ออะไรนะเลยอ่ะตอนนั้นอะอะไรนะLove ไม่ใช่ Love of God ชื่อเพลงอะไรอะที่คุณครูให้อะที่แลร้องอะมัมมี่จำไม่ได้ชื่อเพลงอะไรคะกระซิบก็ได้อะกระซิบชื่อ
0: เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะ
3: ชื่อเพลงอะไรบอกมัมมี่บอกมัมมี่ชื่อเพลงอะไรนะ
0: อ๋อรู้แล้ว Happy Birthday to
3: ชื่อเพลงอะไรมัมมี่จำไม่ได้จริงๆอันนี้มัมมี่ไม่ได้แกล้งชื่ออะไรไหนบอกหน่อย
4: ไม่เอา
3: ไม่เอาอ่ะโอเคไม่เอาก็ไม่เอา
0: แล้วบัลเล่ก็ชอบใช่ไหมฮะ
3: บัลเล่ก็ชอบใช่
0: บัลเล่เขาต้องทำท่าทางยังไงอะพี่เบน
1: จริงๆเรียนบัลเล่นะต้องเป็นเด็กที่ขย่งสวยสวยเลยนะขย่งขาสวยเตะขาสวย
0: บัลเล่อย่างนี้ป่ะฮะใช่ไหมฮะ
3: อันนั้นลำ
1: อันนั้นเรียกว่าอะไรนะ
0: ใช่ไหมบัลเล่
1: ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่แล้วทำยังไงทำให้พุทธดูหน่อยได้ไหมพุทธไม่เคยเรียนเลย
1: ใช่ไหมต้องขย่งสวยสวย
3: อ๋อนี่มันท่าบัลเล่นี่นะ
0: โอ้ยตัวอ่อนมาก
3: นี่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมตอนขวบครึ่งถึงหัวกระแทกพุทธเป็นอย่างนี้เองหรือเราจะกระแทกอีกทีนึงดีไหมไปเอาแล้วอ่านั่งนะ
1: เอาไว้โตก่อนแล้วเดี๋ยวมาโชว์ให้พี่ๆได้ดูกัน
3: อะไรนั่งเฉยๆมันมีให้แลนั่งเฉยๆมันมี
0: แล้วดูเขาชอบอะไรที่สุดครับเท่าที
3: ่ร้องเพลงค่ะ
1: ชอบร้องเพลง
3: ดูเหมือนจะชอบร้องเพลงที่ส
0: ุ
3: ด
0: แล้วงี้เราก็แบบให้ผลักดันต่อเลยไหมพี
3: ่ก็ให้เรียนไปเรื่อยๆคือไม่ได้หวังให้เขาเป็นนักร้องหรือไม่ได้หวังให้เขาทำอาชีพนะคะก็ขอให้เขาแบบเรียนแล้วมีความสุขอะไรดีกว่าแบบเอาให้เขาทำแล้วชอบแค่นั้นพอเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรโอ๊ยโป๊ะโป๊ะเลยอ่ะ
1: มีคนติดต่องานในวงการมาไหมพี่แป้งบางคนหน้าตาน่ารักอ่ะ
3: ต่อให้มีก็ไม่กล้ารับดูท่าทางแบบเนี่ยดูแบบ
1: แต่เด็กอ่ะบังคับไม่ได้นะพี่แป้ง
3: ใช่ก็จะมีรีวิวมีอะไรประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบคิดงานอย่างอื่นคิดว่าน่าจะต้องให้โตกว่านี้เพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่ชอบ
4: มันม
3: ีใส
0: ่มันมี
1: ใส่นี่พี่ก็ใส่นะ
3: มันมีใส่ค่ะ
0: ลองพูดสิเสียงมันจะออกด้วยนะ
3: เออแล้วลองพูดไหม
0: เสียงมันจะไปออกที่ทีวีด้วยแหละ
3: เออ
0: สวัสดีค่ะต้าจ้าหาวอชื่อ
1: โหยพูดภาษาจีน
3: เขาพูดได้
0: ใช่เขาพูดได้ใช่ไหม
3: เขาพูด
0: จีนใช่ไหม
3: เขาเรียนจีนนะคะ
0: ชื่อจีนชื่อจีนว่าต้าจ้าหาวอชื่อวอชื่อ
3: จบ
0: โอเคตอนนี้จักรแล้วพูดเปียกไปหมด
3: แม่ก็เปียกแม่นี่เมื่อกี้จะถามเรื่องร้องไห้กลางไลฟ์นี่แม่จะร้องไห้อีกรอบ
0: เข้าใจสุดๆเข้าใจสุดเรื่องที่พี่แป้งบอกว่าไม่รับงานอันนี้ก็เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเราดีลกับเด็กในช่วงวัย3ขวบ4ขวบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเขาทำอ่ะเขาจะแบบเขาจะมีความสุขเขาจะแฮปปี้มากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ทำนี่
3: พ่อแม่จะร้องไห้นะ
0: พ่อแม่จะร้องไห้อันนี้ก็เคยผ่านจุดนั้นมา
3: ใช
1: ่ถ้างั้นเราให้เขาพักก่อนไหมเรามาถามเรื่องแม่กันดีกว
3: ่
1: า
3: ได้
1: เรามาถามเรื่องแม่กันดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเราก็เห็นพี่แป้งให้สัมภาษณ์กันไปแล้วเนาะแต่ว่าขออนุญาตถามย้อนไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่พี่แป้งร้องไห้กลางไลฟ
3: ์อะไรก็เลยผมมาพูดตรงนี้หน่อยมามีพูดอยู่มามีพูดอยู่
1: อ๋ออยากให้คุณแม่พูดตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: พูดตรงนี้พูดค่ะพูดพูดแล้วยังไงโอเคยัง
1: ให้คุณแม่ตอบหน่อย
3: ขอมามีตอบก่อน
1: ใช่เหตุทุกคนก็ยังอยากรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นที่ร้องไห้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทุกคนเป็นห่วง
3: คือตอนนั้นเป็นช่วงที่พาลูกไปเที่ยวช่วงปิดเทอมค่ะแล้วก็คุณพ่องานเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะพาลูกไปแบบขึ้นเรือดิสนีย์ไปกับเพื่อนเนาะเพราะมีเพื่อนลูกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตัดสินใจพาไปคนเดียว
1: ค่ะ
3: แล้วก็คือไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีอะไรแล้วก็ประจวบกับช่วงนั้นแบบ าจจะแบบเขาก็งอแงด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอลงจากเรือเนี่ยก็ยังมีแบบหลายๆสิ่งแบบงานของสามีที่ต้องไปต้องทำแล้วก็ธุระอื่นๆที่ต้องทำอีกแล้วเราก็แบบมันยาวเนาะมันอยู่แบบ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอะไรเลยอ่ะเป็นอะไรเริ่มสงสารสามีแล้วใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละมันก็เหมือนแบบก็เครียดสะสม
1: ค่ะ
3: แล้วพอเหมือนตอนนั้นคือจริงๆต้องอยู่สิงคโปร์นานกว่านั้นแต่ว่าเราก็แบบขอกลับมาก่อนเพราะเรา
4: ตอนนั้นคืออะไร
3: ตอนนั้นคืออะไรอ่ะเราอาจจะต้องปิดคลิปนี้แหละลูกไม่เคยเห็น
0: อ๋อ
3: โอเคตอนนั้นคืออะไรไม่มีอะไรแล้วเหมือนแบบเราก็ขอเหมือนขอสามีแบบไม่ไหวแล้วเราอยู่ไม่ไหวขอกลับมาก่อนได้ไหมแล้วพอเหมือนพอเรากลับมาแล้วเราเหมือนแบบได้มีเวลา

0: ใจได้แบบนู่นนี่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเราก็ไลฟ์เป็นปกติเนา
1: ะ
0: ไลฟ์แบบขายของใดๆแล้วมันอาจจะมีแบบบางคอมเมนต์ที่แบบเออเป็นยังไงทำไมดูเหนื่อยหรือว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราแบบด้วยความที่แบบเราพยายามเก็บอยู่แล้วเงี้ยมันแบบเหมือนมันไม่ได้พูดแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยเพราะเหมือนตอนอยู่ตรงนั้นก็เหมือนแค่แบบเหมือนทำยังไงให้บรรยากาศในบ้านมันดีที่สุดพยายามจะแบบยิ้มแย้มป้าไปนู่นไปทำนู่นกันนี่กันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเราก็เครียดแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเครียดพอมีคนมาถามแล้วมันเหมือนแบบระเบิดอุ๊ยนั่นไงรอบนี้เป็นขวดน้ำ
1: ไม่เป็นไร
2: เลยเหมือนคอมเมนต์มาจี้จุดตรงที่เรากำล
0: ัง
2: รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เครียดพอดี
0: เออแล้วเหมือนเราไม่ได้พูดแล้วเราก็ไม่ได้มาดูตัวเองว่าฉันเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วพอมีคนถามแบบเออฉันเป็นนี
1: ่
0: มันแบบแล้วเราก็เหมือนหยุดไม่ได้ร้องไห้แล้วทีนี้ก็แบบเป็นอะไรทำไมมันหยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยร้องไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะจริงๆก็ร้ายเป็นปกติอยู่แล้วก็เคยมีบางวันที่เครียดแล้วร้องไห้ก็มีเออแต่ทีนี้มันแบบอาจจะดูร้องเยอะมั้งก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วเวลาร้องเสร็จมันก็จะหายเนา
1: ะ
0: เหมือนแต่อันนี้ไม่หายหลังจากนั้นปุ๊บมันไม่หายปกติออกกำลังกายเสร็จก็ควรจะรู้สึกดีแฮปปี
2: ้
0: อันเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าทำไมฉันออกกำลังกายแล้วฉันรู้สึกแบบ
2: ยังเครียดอยู
0: ่ไหวลมพัดแล้วแบบอยากจะร้องไห้แบบอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบแล้วไม่ปกติแหละ
2: มันก็เลยมันเครียดสะสมไหมพี่
0: มันเครียดสะสมแล้วเราก็เหมือนเราเป็นลึกๆอาจจะเป็น perfectionist เบาๆเพราะมันไม่ได้ดั่งใจหรือมันไม่เป็นตามที่หวังอย่างแบบอยากให้ลูกแฮปปี้อยากให้ลูกยิ้มแย้มอยากให้ลูกไม่ดื้ออยากให้สามีเข้าใจอยากทำนู่นอยากทำนี่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มันก็เอ๊ะทำไมมันไม่ได้ทำไมแค่นี้มันไม่ได
1: ้
0: มันก็จะแบบเหมือน
1: เก็บไว้เยอะ
0: ๆใช่เราก็เลยแบบเออเราก็เลยตัดสินใจไปหาจิตแพทย
1: ์ไปคุย
0: เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: พอเราไปหาจิตแพทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือคุณหมอเขาก็แบบเออถามเราว่าเป็นอะไรคุณหมอเขาก็แนะนำให้เรากินยาเหมือนเพื่อที่อารมณ์ที่อยู่ที่บ้านมันจะได้เหมือนสเตเบิลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตอนนั้นเราแข็งไฮล็อกเนาะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเรากินยาแล้วเราจะแบบไม่มีแรงวิ่งแล้วก็จะแบบเฉยๆอืดๆก็เลยแบบก็เลยไม่กินแล้วก็พยายามเหมือนนอนให้พอไปแบบไปนวดกดจุดบำบัดไปลองหลายๆทางแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออเราดีขึ้นเราก็เลยไม่กินยาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาหลายคนด้วยนะนักจิตบำบัดก็ไปนักจิตบำบัดก็คือแตกต่างจากจิตแพทย์ตรงที่เขาไม่จ่ายยาแต่เขาจะฟังแล้วฟังประเด็นเราแล้วบอกว่าเราเป็นอะไรประมาณอย่าง
2: น
0: ี้
2: เหมือนคลายปมบางอย่างให้เราใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่จากเท่าที่ฟังมามันก็นำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะพี่แป้ง
0: ใช่
2: คือได้ไปลองไปตรวจ
0: เ
2: ช็คไหม
0: เขาบอกว่าเรามีภาวะ anxiety ก็คือวิตกกังวลแต่ยังไม่ถึงขั้นกับเป็นโรคเพราะฉะนั้นเขาเลยจ่ายยามาให้เราเพื่อที่เอาไปกินซะจะได้ prevent เหมือนจะได้แบบไม่คือถ้าเราดีลกับตัวเองไม่ได้อะระยะยาวมันคงจะเป็นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเราคือถ้าเรายังพอแก้ได้อยู่มันก็ดีกับเราค่ะซึ่งเราก็เลือกที่จะไม่กินเพราะเราไม่อยากแบบเราไม่อยากกินไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าลากจริงๆแล้วเวลาคนเป็นคนที่อยู่ข้างๆก็สำคัญกันนะพี่แป้ง
0: ใช่
1: คนที่เป็นสามีเรา
0: ใช่
1: เขาเข้าใจเราไหมเวลาที่เราเครียดหรือเราเป็นอะไร
0: คือถามว่าเข้าใจไหมเขาไม่เข้าใจหรอกว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็ให้สเปซให้สเปซแล้วก็เราบอกว่าแบบหนึ่งในภาวะความเครียดของเรามาจากเขานะเราก็บอกเขา
3: ม่ามี่
0: ใช่ใครอยู่ในนั้นใครอยู่ในรูป
2: ใครอ่ะผู้ชาย
0: อันนั้นใครคะอ่ะจบป้าป๋าใช่ไหมนั่นป้าป๋าหรือป่ะป้าป๋าใคร
3: ป้าป๋า
2: ป้าป๋าชื่ออะไรคะป้
0: าป๋าชื่ออะไรรู้เปล่า
2: ป้าป๋าชื่ออะไรคะ
0: ป้าป๋าชื่ออะไร
2: ป้าป๋าชื่ออะไรคะจำไม่ได้แน่เลยแม่แป้งจำชื่อป้าป้าไม่ได้
0: ชื่อป้าป้าก็จำไม่ได้งงแล้วเนี่ยมามีไม่รู้แย่แล้วเดี๋ยวเอาของเล่นคืนป้าป้าดีกว่าป้าป้าซื้อให้เมื่อวานเนี่ยคืนให้หมดเลยดีกว่าเพราะเลยจำไม่ได้
1: เน
0: ี่
1: ย
0: จ
1: ำพูด
3: ได้แต่ว่าเลียเขิน
0: อ๋อเลียจำได้แต่ว่าเลียเขิน
2: เอาเขินโอเค
1: น่ารัก
2: จำได้นะแต่ว่าเลียเขินอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะเห็นบอกว่าช่วงที่พี่แป้งเองเจอกับสภาวะความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มีแบบพาคุณสามีไปพบคุณหมอด้วยเหมือนไปทั้งคู่เลยถูกต้องไหม
0: เป็นคัพเปอร์เทอราปีครับเหมือน เราอ่ะพอเราไปคุยกับจิตแพทย์แล้วนักจิตบำบัดหลายๆคนอ่ะเขาก็จะแยกไดเซกออกมาว่าเรามีพาร์ทความเป็นภรรยาพาร์ทความเป็นแม่แต่ว่าความเครียดของเรามันก็มาจากทั้งสามีแล้วก็ทั้งแบบอาจจะลูกด้วยสามีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราคุยไปเยอะๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออจริงๆแล้วถ้าคนข้างๆเข้าใจเรา มันจะช่วยได้เยอะมากแล้วบางทีเราเครียดเขาไม่เข้าใจเขาก็ยังงงอยู่เลยว่ายุบเป็นอะไรทั้งที่พอเราไป

0: ามาแล้วเรารู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรแต่สามีเราไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้ว่าแบบมันคืออะไรเราก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นเราไปแบบเจอคัพเปิลเทอราปีด้วยกันไหมอย่างน้อยแบบฟังจากมุมมองคนอื่นเขาจะได้เก็ทว่ามันคืออะไรบางทีเราพูดอย่างเงี้ยเขาเห็นว่ามันไม่สำคัญหรือเรื่องใหญ่ของเรามันคือเรื่องเล็กของเขาอย่างเงี้ยมันแบบมันจูนกันมันคนละมันคนละ
2: มองกันคนละมุม
0: มองกันคนละมุม
2: ใช่ผู้หญิงผู้ชายมองไม่เหมือนก
0: ัน ใช่เราก็เลยแบบให้คนกลางมาคอยแบบดีลกับเราทั้งสองคนมันอาจจะ
2: แสดงว่าเขาก็ไปด้วย
0: เขาก็ไปเพราะเขาดูภรรยาดูไม่ไหวอะไรดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
1: แล้วพอเขาไปแล้วได้ไปแบบว่าไปเจออันเนี้ยคนที่มาคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเขาเปลี่ยนไปยังไงเขาเข้าใจเรามากขึ้นไหม
0: เหมือนเขาก็ทำให้เข้าใจตัวเขาเองด้วยเหมือนวิธีการคุยกันสองคนเนาะเขาคุยวิธีนี้เราคุยภาษานี
2: ้
0: พอคุยกันแล้วมันแบบทำไมไม่เข้าใจกันวะคือเราก็เข้าใจเขาด้วยว่าเขาแบบพื้นเพเขามาแบบนี
2: ้
0: เราพื้นเพมาแบบนี้เรามองความสำคัญคนละจุดกันเพราะฉะนั้นมันยังไงมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าความสำคัญมันแบบมัน
3: มามี
1: ่โอ้
0: คุยแล้วพูดแล้วใคร
2: คุณพ่อน่ารักจังเลย
0: เออมามี่โอเคดูภาพป้าๆมามี่ไปนั่นแหละก็เลยแบบเหมือนคัพเปิลเทอราปีก็เลยเหมือนช่วยให้เราเข้าใจตัวเราเองแหละช่วยให้
1: เขาก็เข้าใจเราด้วยเราก็เข้าใจเขาด้วย
2: จริงเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ถือว่าครอบครัวไหนเนาะที่อยู่ในสภาวะเหมือนที่พี่แป้งเคยเจอมาแบบโอ้สามีไม่เข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าเรารับทุกอย่างไว้คนเดียวบางทีการพาทั้งคู่ไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นคนกลางที่มาเคลียร์ให้มันทำให้ชีวิตเรามันเหมือนมันแคล็กอะไรบางอย่างออกไปเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนเติมสามีเติมลูกเติมอยู่คนเดียวแล้วเราหมดเราบางทีเราก็ต้องการให้สามีเติมให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างคิดว่าภาวะที่ออกมาร้องไห้เราคงรู้สึกว่าเราหมดจนเราไม่มีอะไรจะให้
3: ดิสนีย์แลนด์
0: ใช่ดิสนีย์แลนด์
1: ดิสนีย์แลนด
0: ์เราหมดจนเราไม่มีอะไรจะให้สามีไม่มีอะไรจะให้ลูก
1: หมดพลังเราเติมให้เขาจนหมด
0: ใช่
1: แต่เขาเติมให้เราเป็นเติมตังค์อะไรอย่างงี้ได้มั้ยฮะ
0: ได
1: ้ได้เลยแฮปปี้เลย
0: เติมเป็นกระเป๋าเติมเป็นทริปได้แฮปปี้
2: อันนี้ก็ง่ายเลี้ยงง่ายอยู่นะ
0: อันนี้ก็ง่าย
2: เลี้ยงง่ายแล้วเนี่ย
1: เข้าถูกจุดปุ๊บนี
0: ่ได้
1: แฮปปี้เลย
0: จริงๆไม่ต้องทำอะไรมากอยู่โอนตังจบ
2: เลี้ยงง่ายอยู่นะ
0: เลี้ยงง่ายร้อนเล่นอ่ะเลยอ่ะขึ้นมานั่งนี่มาอะไ
1: รแล้วก็มีช่วงหนึ่งหลังจากที่แบบว่าได้ไปเจอคุณหมอพาคุณสามีไปพี่แป้งเองก็เหมือนขอว่าขอมีช่วงเวลาที่เราขอแยกไปแบบไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียว 4-5 วัน
0: คือจริงๆแล้วก็ไม่เชิงแยกไปหรอกค่ะพอดีว่ามันมีธุระให้จะต้องไปต่างประเทศพอดี 4-5 วันแล้วไปคนเดียวเลยอาคาติดก่อนถือไว้มาแล้วคือตอนนั้นอ่ะเราก็แบบมันเหมือนทำบุญมาดีเนาะมันอยู่ในจังหวะที่เราไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วมันแบบเฮ้ยฉันต้องไปพอดีเราแบบขึ้นเครื่องไปด้วยความรู้สึกแบบแฮปปี้มากร
2: ู้
0: สึกแบบฉันได้พักฉันได้เบรกแล้วก็พอไปเสร็จปุ๊บก็ไปออกกำลังกายไปกินข้าวไปเจอเพื่อนไปช้อปปิ้งแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบสิ่งที่เราขาดหายคือเวลาความสุขของตัวเองเหมือนเราลืมว่าความสุขของเราคืออะไรเราโมแต่แบบให้เขาให้สามีให้ใดๆจนแบบจำได้ว่าตอนที่ไปตอนนั้นที่ก่อนมีภาวะก็คือเหมือนมันมีแค่วันนึงเนี่ย22 24ชั่วโมงอ่ะเราขอแค่ว่าเราขอไปกินชาเขียวแก้วนึงแล้วมันไม่ได
2: ้
0: เหมือนเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยฉันไปกินข้าวกับคุณไปกินข้าวกับเพื่อนไปคุยงานได้เลยแต่ขอกินชาเขียวแก้วเดียวแล้วมันไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าแค่ฉันอยากกินชาเขียว1แก้วฉันยังไม่ได้เลย
1: ข่าวสัมภาษณ์นะฮะ
0: อ๋อนักข่าวสัมภาษณ์โอเคตอบแล้ว
1: ตอบด้วยนะฮะยื่นไมค์นิดนึงคร
0: ับโอเคแล้วยังไง
1: เราก็ชาเขียวไม่ได้แล้วมัน
0: ก็เลยเหมือนพอเราได้ไปคนเดียว 3-4 วันแล้วเราแบบฉันอยากกินชาเขียวฉันก็ได้ไปฉันอยากไปออกกําลังกายฉันก็ได้ไปฉันอยากกินปิ้งย่างฉันอยากทำอะไรได้ทำหมดมันเหมือนมันได้ไปชาร์จพลังให้ตัวเองนิดนึง
2: มันได้กลับมาเป็นตัวเอง
0: ใช
2: ่จริงๆ
0: ค่ะโอเคยังเลยอ่ะแบบนี้คุยแล้ว
2: จริงช่วงนั้นต้องบอกว่าบทบาทของภรรยากับลูกเอ้ยกับภรรยากับคุณแม่มันสำคัญจนบางทีเราลืมตัวเองเราเป็นเชื่อว่าหลายคนเป็นเราเป็นเยอะมากด้วย
0: ใช่
2: สุดท้ายแล้วจริงๆคำตอบที่ได้อ่ะพี่หลังจากเนี้ยเราควรต้องทำยังไงกับตัวเราบ้างอ
0: ่ะอันเนี้ยก็เป็นคำตอบที่นักจิตบำบัดเขาบอกเนาะบอกว่าถ้าตัวเราเองอ่ะยังไม่เต็มเราจะไปมอบให้เขายังไงเหมือนถ้าเราไม่มีความสุขอ่ะเราหาความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบความสุขของแป้งคืออะไร
2: ค่ะ
0: ตอนนั้นที่เขาถามมาเพิ่งลืมนะลืมจริงๆก็คือการได้อยู่กับลูกก็คือความสุขแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วนักจิตบำบัดเขาบอกเขาก็ถามจริงว่าไม่ที่ไม่เกี่ยวกับลูกเลยอ่ะมันคืออะไร เราก็คิดในใจว่าแบบจริงๆมันก็แค่แบบแค่เราได้ฟังเพลงได้แช่น้ำร้อนเออแค่นี้ก็มีความสุขแล้วได้เดินคนเดียวได้ไปกินคาโนริโรหรืออะไรก็คือความสุขแล้วพูดอยู่แล้ววันนั้นกลับบ้านมาก็คือเปิดน้ำร้อนแล้วก็แช่น้ำเปิดเพลงฟังแล้ววันนั้นลูกขอไปเล่นบ้านเพื่อนพอดีเราแบบมีความสุขจังเลย
2: อยู่กับตัวเองแล้ว
0: มีความสุขจังเลยแล้วพอกลับมาแล้วก็อะไรหนูไปเล่นกับเพื่อนมาเป็นยังไงบ้างมันแบบ
1: มูดดีเลย
0: มูดดีแต่คือตอนไหนที่เราเป็นหนูเขียวอ่ะที่แบบเราก็ไม่มีพลังแล้วเราอยากจะพยายามเติมแบบอะไรอ่ะคือมันฝืนมันไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าของเรามันกลายเป็นซากหนูที่เขียวเป็นฟิลประมาณอย่างนั้น
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะสภาพจิตใจความรู้สึกมันดี
0: ขึ้น
1: 100% มั้ยฮะ
0: อาจจะยังไม่ร้อยหรอกก็คงเป็น70 80มันแต่ละภาวะมันไม่ได้แก้ไขภายในข้ามคืนเนาะต่อให้สามีจะไปจิตบำบัดอะไรใดๆกับเราแต่คือท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้สามารถจะเปลี่ยนคนคนนึงภายในวันเดียวทุกวันนี้เห็นก็ยังมีเหม็นก็ยังมีไม่ชอบก็ยังมีแบบอีกแล้วก็ยังมีอยู่แต่ว่า
1: เพียงแค่ว่าเราเหมือนเรารู้วิธีการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราเอง
0: อย่างน้อยเรามีวิธีแก้ไขเรามีทางออกว่าแบบเราได้มีการไปคัพโปด้วยกันสามีเขาก็น่ารักนะคะเขาเป็นคนคริสเนาะเราไปเขาพาไปโบสถ์ทีเนี้ยที่โบสถ์ก็จะมีเหมือน marriage course เหมือนเป็นคอร์สเกี่ยวกับคนแต่งงานซึ่งเขาก็ไป sign up เหมือนกันก็เราก็ทำทุกอย่างที่มันจะทำให้ relationship มันดีขึ้น อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีทางออกค่ะ
2: คืออย่างน้อยถ้าไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่หาทางออกถ
0: ้
2: าคู่เราช่วยกันหาทางออกอันนี้คือสำเร็จไปครึ่งนึงแล้วนะ
0: ใช่
2: น้องก็น่ารักนะ
1: ครับแล้วมันกลัวว่ามันจะกลับไปเป็น
0: โอ้ยมันกลับมาอยู่แล้ว เดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมีอีกมันไม่ใช่ว่ามันอุ้ยฉันแบบวันนี้ฉันแข็งแรงแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นชีวิตคู่เนาะมันไม่ได้เหมือนแบบมันไม่ได้เหมือนแฟนกันคบกันปี2ปีเรายังอยู่กันไปอีกเป็น10 20ปีเดี๋ยวมันก็มีอีก
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนั้นเราก็อาจจะต้องหันมาถามตัวเองว่าวันนั้นเราจะแก้ปัญหายังไงอีกทีนึง
1: ครับแต่ว่าถ้าแบบวันนี้แบบนั่งสัมภาษณ์อยู่แล้วอยากกินชาเขียวอะไรเงี้ยนะฮะเราไม่มีให้แต่ว่าเป็นน้ำแร่อีสต
0: ์ได้
1: เลย ดีต่อสุขภาพด้วยแร่ธาตุเพียบเลยฮะพี่แป้งอันนี้กินแล้วแบบว่าสดชื่นเลยฮะเดี๋ยวให้กลับบ้านไปด้วย
0: นะอันนี้เอาไปชงชาเขียวได้
2: ของเจ้าของรายการ
0: เดี๋ยว
1: ชงชาเขียวนี่คือแบบโอ้โหโน้ตของชาเขียวคือแบบว่าดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ไปคนละขวดนะครับน้ำแร
2: ่ให้เยอะมากเลยคนละขวด
0: นึกว่าจะได้ทั้งลัง
1: เนาะเพชรบูรณ์นะฮะทั้งลังเตรียมมาให้พี่แป้งด้วยนะครับเอากลับไปทานที่บ้านเอาไปชงชาเขียวด้วยก็ได้อ่ะคุณผู้ชมนะครับพี่แป้งเองมีแพลนที่จะย้ายทั้งครอบครัวไปอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับแต่ว่าจะไปยังไงเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาอัปเดตกันครับ

0: บรรยากาศคึกคักไอลอว์นำมวลชนเดินเท้า11กิโลเมตรจากถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าสู่หอศิลป์ร่วมกิจกรรมกดดันจี้กกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว229คนวันพรุ่งนี้14กันยายนเป๋ายิ่งชีพแกนนำไอลอว์ย้ำชัดหากกกต.ปล่อยหลุดไม่สั่งฟ้องเตรียมแฉหลักฐานทั้งหมด
1: นักตบวัดโคกปากทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรง
2: Life Lesson วันนี้พบกับ
3: ต้องขอบคุณเกษตรกรถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
4: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดี
5: อยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
2: อาทิตย์นี้4โมงเย็นคุยแซ่บโชว
6: ์คุยแซ่บโชว์คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่นพิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู่คุยแซ่บโชว
7: ์ถ้าอาวุธเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำแร่อีสนะมาส้มต้องให้น้องเลอานะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนี่ถึงขั้นแบบว่าขอ
8: ยก
7: แ
8: ม่
7: แป้งแบบเปิดดื่มเลยน้ำแร
8: ่ใช่อร่อยไหมคะ
7: อร่อยไหมสดช
8: ื่นอร่อยไหม
7: สดชื่นไหม
9: อร่อยด้วยนะ
7: ไหนนะสดชื่นทำไงนะ
8: สดชื่นทำไง
7: สดชื่นนี่อร่อยปาดปากไงล่ะ
9: กล้องมาเสร็จปุ๊บ
10: ระเนก
7: อร่อยปาดปากเลยนะ
9: เขินนะลูกเอ้ยอาจจะมุดลงไป

0: วันนี้เป็นของเลอาแล้วนะจริงๆแล้วมันคือสามารถแบบเทใส่ฝาแล้วก็ยกซิปได้ด้วยนะฮะ
1: เลอาไม่เอาเลยอาจจะยกสดเลย
0: เลอายกสดเลยนะฮะตอนนี้ตัวอ่อนมากเลยนะครับเหมือนโชว์บัลเล่

0: เรียกว่าอะไรอ่ะว่าแบบจริงๆแล้วเขามีความเป็นสิงคโปร์อยู่ด้วยนะไม่ใช่เป็นแค่คนไทยอะไรอย่างนี้เขาก็เลยอยากจะย้ายไปตอน6ขวบ
1: เราได้ลองไปอยู่ที่นั่นบ้างหรือยังพี่แป้ง
0: ได้ค่ะก็คือเวลาปิดเทอมนี่แหละก
2: ็ที่
3: อยากกินไหมน้ำแร่หรออยากค่ะ
4: นี่โอ้โหน้ำแร่อีสนะครับนี่คือน้ำแร่นะฮะจากภูเขาที่เพชรบูรณ์นะครับน้ำแร่ที่เขาเรียกว่าฝังตัวนะฮะอยู่ในแบบใต้ดินนะครับมาเป็นพันปีนะฮะ
1: เป็นไงล่ะ
4: มีแร่ธาตุสูงถึง12ชนิดเลยนะครับ
3: นี่กินจากป่านะคะไม่ต้องนี่ไม่ต้องพกแก้วไม่ต้องพกใดๆคือป่าเขากินได้เลย
1: เป็นไงล่ะอยู่ดีๆก็
4: QR code ขึ้นมาได้เลยนะฮะตอนนี
3: ้อร่อยจริงอะยังไงเลยอาจจะกินอีกจะกินอีกโอเคมันอร่อยมาก
4: ใช่เลยฮะพูดมาตลอดเลยคอแห้งมากคอแห้งสุดๆจะมีใครเสิร์ฟน้ำให้เราไหมนะ
3: เสิร์ฟคืออะไรแหละอ๋อกินเองโอเค
1: แย่น้องเนี่ยดูดิน้องเขารู้เขากินแก้วเดียวกันกับเราไม่ได้
4: แต่เขามีอีกขวดนึงที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะโอ้ยคอแห้งมากเลย
0: ไป
4: ลองใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่แป้ง
0: อยู่ที่สิงคโปร์เหรอคะเสิร์ฟไหมเสิร์ฟไหมยังไง
4: เสิร์ฟไหมฮะ
0: เสิร์ฟให้ใครเอาให้ใคร
4: อุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ
3: น
4: ้ำแร่อีสนะมีแร่ธาตุที่สำคัญนะคะใบคาร์บอเนตแคลเซียมโซเดียมแคลเซียมซัลเฟตอุ้ยแคลแร่ธาตุเยอะมากจริง
0: ๆ
4: ใช่เยอะมากเลยนะฮะ
3: แร่ขึ้นมา
4: แล้วสดชื่นมากเลย
3: ถ้าเลยไม่นั่งข้างบนนี้อาพุทธเขาจะไม่นั่งข้างบนแล้วนะ
1: นี่อาพุทธคะอาพุทธไทยอินน้ำจนหมดเวลาแล้วไม่ได้รู้เรื่องชีวิตพี่แป้งเลยค่ะ
0: สิงคโปร์สิงคโปร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน
4: สิงคโปร์เป็นไงสิงคโปร
3: ์คือเลยอ่ะ
4: นี่น้ำแร่เอาไปได้นะ
0: ได้เลยอร่อยอร่อยมากจริงๆไม่เคยกินน้ำแร่ที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อน
4: สิงคโปร์
0: กินต่อกินต่อ
1: ไปอยู่สิงคโปร์แล้วเป็นไงบ้าง
0: คือเลยอ่ะเนี่ยเขาเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะปกติก็จะแพ้ขนสัตว์แพ้นู่นนี่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ไปสิงคโปร์ไม่ใช่ล่าสุดก่อนเขาเหมือนรอบที่แล้วอยู่นานอยู่แบบ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วคืออยู่แล้วคือแบบเลอาอยู่ดีๆก็แบบผื่นขึ้นตาบวมแบบบวมแบบบวมจนต้องเข้าฉุกเฉินอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจไม่ออกเราก็พาเขาไปหาหมอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือจริงๆให้กินยาแก้แพ้ปกติก็ให้กินยาแก้แพ้แต่นี่กินหลายโดสมากก็ยังไม่หายก็เลยพาไปหาหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วเราสังเกตว่าทุกครั้งที่เขาไปสิงคโปร์เขาจะแพ้
1: เ
0: ราก็เลยแบบแต่ว่าไม่ได้แพ้หนักเท่าคราวที่แล้ว
1: ค
0: ราวที่แล้วพออยู่ยาวแล้วพอหนักก็เลยแบบถามหมอว่าแพ้อะไรหมอบอกว่าเหมือนเป็น haze fever ซึ่งแบบ haze fever คือแพ้โพเลนแพ้อากาศเปลี่ยนแพ้ใดๆโดยที่เราแบบไม่มีคำตอบว่ามันคืออะไร
4: ครับ
0: เราก็เลยแบบเราก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าเลยย้ายไปจริงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลัวว่าแบบจะแพ้อะไรก็เลยคุยกับสามีบอกถ้าเรายังไม่รู้ว่าเขาแพ้อะไรเราแบบอย่าเพิ่งไปไหม
1: ไปกับดีกว่าเนาะ
0: ไปกับจนกว่าเราจะรู้ว่าแพ้อะไร
3: แล้วแพ้อะไรอ่ะแล้วแพ้ขนสัตว์หรือแพ้อะไร
2: ไม่รู้
3: แล้วก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นแบบบวมเยอะไหมบวมเยอะปะเลยอาแค่อย่างนั้นถ้าเลยไม่เลยเลือกอยู่เมืองไทยหรืออยู่สิงคโปร์
4: อยู่รายการคุยแซ่บโชว์ดีกว่า
3: คุยแซ่บโชว
4: ์คุยแซ่บโชว์ดีกว่า
2: แต
1: ่อ๋ออยู่ประเทศไทย
4: อ๋ออยู่ประเทศไทยใช่เริ่มได้ยินเสียงพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่น้องเลอาของเราเนี่ยทำแม่แป้งถึงขั้นเสียน้ำตามาแล้วนะครับนะแต่จะเป็นเรื่องอะไรยังไม่ให้เล่าตอนนี้ครับ
5: แขกรับเชิญคนต่อไปนะคะคนนี้เขาก็เป็นสายสุขภาพเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะเทรนด์การดูแลสุขภาพนะคะเรียกว่ากำลังมาแรงแล้วบอกได้เลยว่าใครมีสุขภาพดีนะคะจะเป็นต่อในหลายๆเรื่องนะแล้วเวลาไปเจอเขานะคะผู้หญิงคนนี้มาทีไรดูดีขึ้นตลอดค่ะยินดีต้อนรับคุณอุ๊ประภัสรินค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวยมาก
7: โอ้จริงๆอย่างที่พี่เป๊กบอกแหละเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่สุขภาพก็ว่าได
6: ้ใช่
7: วันนี้แนะนำอะไรกับพวกเรา
6: จะเป็นการดูแลผู้ใหญ่ในบ้านค่
5: ะ
6: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจกับดวงตาจนวันนึงเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาถึงรู้ว่ามันสำคัญอย่างตัวอู๋เป็นผู้หญิงทำงานออกจากบ้านหาเงินทุกวันเอาง่ายๆค่ะไม่มีเวลาดูแลผู้ใหญ่ในบ้านจนมันมีอยู่วันคุณแม่มาบ่นเปลยๆอ่ะหลังๆตาแม่มันมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะมันมองอะไรก็มัวมัวเบอร์เบอร์เคืองตาบ่อยเนี่ยๆแม่นั่งเฉยๆน้ำตาแม่ไหลออกมาเองเลยและท่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยมองอะไรเจอเหมือนเป็นจุดดำๆเหมือนหยักใยค่ะลอยไปลอยมาอยู่ในลูกตาหนักเข้าอ่ะไม่กล้าออกจากบ้าน
7: ส่วนใหญ่อาการของผู้ใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มจากว่า
6: แสบตา
7: แสบตาแสบตาแล้วก็มีน้ำตาไหล
6: ประมาณนั้น
7: เขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาก็คิดว่าแบบ
6: ธรรมดา
7: ธรรมดานอนไม่พอไหมเจอ

0: ฝุ่นไหม
1: ใช่แต่คือพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆอ่ะคือตาไม่สู้แสง
0: ค่ะ
1: แม่เนี่ยเชื่อว่าพอทนจนไม่ไหวแล้วจริงๆถึงมาบอกเราน่าจะแบบไม่อยากรบกวนกล
0: ั
1: วลูกลำบากกลัวเสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่ด้วยอาการเนี่ยก็เลยรีบพาคุณแม่ไปตรวจผ
0: ู้
1: เชี่ยวชาญตกใจเลยบอกอู้ทำไมพามาช้าขนาดนี้คือมันเสี่ยงแล้วนะคำแนะนำให้คำแนะนำมาหลายวิธีแต่หนึ่งเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วแม่ที่ไปนั่งอยู่ด้วยเนี่ยแม่ฟังไปก็กลัวเจ็บตัวด้วยกลัวกลับไปไม่เหมือนเดิมด้วยผู้เชี่ยวชาญเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะมันมีวิธีนึงง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวแนะนำผลิตภัณฑ์กล่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวิตามิน A ตาดิฟเนเจอร์ซึ่งในนี้เป็นวิตามิน A เกรดพรีเมียมคุณภาพสูงแล้วก็แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเพราะอะไรหนึ่งเลยเขามีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกม
0: ี
1: ส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมม
0: ี
1: ส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมค่ะแล้วก
0: ิน
1: ง่ายมากวันละ1แคปซูลก่อนนอนก
0: ็
1: เลยแม่ลองหน่อยละกันคืนแรกที่ลองค่ะตื่นเช้ามาแม่บอกว่าเออมันรู้สึกว่าตามันใสมากขึ้นม
0: ัน
1: เหมือนมองอะไรชัดมากขึ้นเหม
0: ือ
1: นมีน้ำในตาเพิ่มมากขึ้นเลยคุยกันแม่เราน่าจะมาถูกทางแล้วกินอย่างเงี้ยต่อเนื่องดูสัก2สัปดาห
0: ์
1: หล
0: ัง
1: จากนั้นเชื่อไหมคะใครชวนไปไหนไปหมดไปเที่ยวไปกินข้าวไปทำบุญไปคาเฟ่ไปทุกที่มีความสุขอ่ะ
2: เล็กสารภาพเลยว่าตอนนี้เป็นวัยนั้นแล้วเหมือนกันต
1: ื่
2: นมานะกว่าตาจะโฟกัสจอโทรศัพท์ได้ใช้เวลาพักใหญ่เลยแล้ว
1: มัน
2: ร
1: ู้
2: ว
1: ่
2: าแสบตามนะคุณเป๊ก
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเหมือนกัน
1: เนาะทีเนี้ยต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณแม่พอแบบมันแฮปปี้กับตัวเองแล้วเขาปลื้มในการพาหลานๆไปเล่นกลางแจ้งจากปกติไม่กล้าเลยตากลับมาสู้แสงได้แล้วค่ะดูทีวีได้ยาวๆนานๆเล่นมือถือเนี่ยไถฟีดทั้งวันไม่ม
0: ี
1: แสบตาไม่มีตาล้าไม่มีน้ำตาไหลแล้วก็ไม่ปวดกระบอกตาด้วยค่ะตากลับมาฉ่ำมันวาวไม่เคืองตาเลยซึ่งเมื่อก่อนที่เล่าให้ฟังว่าเวลามองอะไรเนี่ยบางครั้งเจอเป็นจุดดำๆเหมือนอยากย่ายทั่วนี้ไม่เป็นแล้วน
0: ะ
1: แม่ดีใจมากค่ะที่กลับมาเป็นปกติมองเห็นได้ชัด
0: คือจริงๆใดๆถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยหนิงแนะนำว่า1ปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วถามว่าวิตามินลักษณะอย่างเนี้ยวิตามิน A อย่างเงี้ยควรที่จะทานคือไม่ต้องมีปัญหาทานก็ได้
1: ใช่ใช่
0: เพราะสายตาเราอ่ะยิ่งทุกวันนี้ทุกคนอ่ะติดจอ iPad น
1: ั
0: ่งสไลด์วันนี้มีข่าวใครเอ๊ะคุณเป๊กกี้เสียเงินให้ใครใครมันหลอกเงินคุณว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ุ
0: ณโพสอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม
1: ใช่
0: จอประสาทตามันใช้ทุกวันโฟกัสทุกวัน
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอูบอกเลยใครที่กำลังมีปัญหานะอย่างที่พี่หนิงบอกไปจะเป็นตาล้าแสบตามองไม่ชัดกังวลเรื่องต้อหรือกลัวที่จะมองไม่เห็นจากใจอูนะอย่ารอและอย่าทนอยากให้คุณเปิดใจลองตัวนี้เลยวิตามิน A ตาดิฟเนเจอร์แล้ววันนี้โปรโมชั่นจัดเต็มจัดให้แบบนี้
2: จัดให้หน่อยเพราะตัวเองก็อยาก
1: ได้ได้เลยควรต้องลองสำหรับวิตามิน A ตาดิฟเนเจอร์2กล่องตรงหน้าเนี่ยเกือบ2,000น
0: ะ
1: วันนี้อุลดให้เลยค่ะเหลือ 1,299 และอยากให้โทรมาทันภายใน99ท่านแรกเพราะถ้าคุณทันนะขออนุญาตค่ะแถมเพิ่มเป็นกล่องที่1กล่องที่2อุตโตจะไม่พอน
0: ะ
1: กล่องที่3แล้วก็กล่องที่4แบบนี้
0: เยอะ
1: อย่างคะ
0: เ
1: ยอะอย่างแต่ช่วงเนี้ยเข้าใจจริงๆเพราะอุก็เป็นเราจะซื้ออะไรสักทั้งทีอ่ะมันต้องคุ้มที่สุดด
0: ี
1: ที่สุดถูกที่สุดงั้นเอาแบบนี้ได้ไหมให้เฉพาะวันนี้นะรบกวนทีมงานเอาภาพโปลงให้นิดนึงได้ไหมคะจะให้ส่วนลดครึ่งหนึ่งอุลดให้คุณ500ไปเลยและให้คุณจ่ายแค่799บาท
0: ได้กี่กล่อง
1: คือได้1 2 3ทั้งหมดคือ6กล่องแบบนี้เต็มเลยว่าไงนะเพิ่มหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าของแถมเพิ่มให้อีกจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จริงเหรออ
1: ่ะคุณผู้ชมอ่ะเขาแถมเพิ่มให้สดๆกลางรายการเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมฟังนะจะได้แถมเพิ่มฟรีอีกเป็นกล่องที่5อุตโตจะวางไม่หมดแล้วอ่ะแล้วก็เป็นกล่องที่6
0: ไม่ได้พูดจริงพูดเล่น
1: พูดจริงอุก
0: ็กี่บาทนะ
1: เอาสรุปให้เลยนะคุณผู้ชม
0: เดี๋ยวทีมงานยังงงเลยอ่ะ
1: จริงให้แบบนี้นะซื้อ2แถม6 799กดเบอร์นี้02-113-0829 02-113-0829 หรือ LINE @SKU88 มีเก็บเงินปลายทางต้องบอกนะทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี
0: ้
1: ถูกและดีให้ที่นี่ที่เดียวคือจะมาขอหลังจากนี้พี่หนิงไม่ให้นะ
0: คุณผู้ชม
1: นะ
0: หนิงยืนยันการันตีได้ว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาทำหน้าเหวอกันหมดเพราะว่าที
1: ่
0: คุยกันมาก่อนเข้ารายการไม่ใช่ราคานี
1: ้เลิศ
0: ดังนั้นนี่คือรายการสดเพิ่มสดสดให
1: ้สดส
0: ดเท่ากับได้รับไปทั้งหมดกี่กล่องครับ
1: ทั้งหมดอะทั้งหมดกี่กล่องคะรวมแล้วงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดป่ะ
1: อะแปดกล่องจะเป็นแบบนี้นะวิตามิน A ดิฟเนเจอร์สองกล่องจาก2,000ลดเหลือ799และตอนนี้มันไม่ถึง11สายสุดท้ายแล้วอะโทรทัน
0: แล้วว่า
1: โทรทันจะได้อีก6กล่องจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นซื้อ2แล้วแถม6ทั้งหมดคือ8กล่องกด เบอร์หน้าจอนะคุณผู้ชมราคา799 02-113-0829 02-113-0829หรือ LINE @ SKU88

0: บอกเลยว่าเขามีส่วนช่วยดูแลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมแล้วกินง่ายค่ะวันละ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองคุณผู้ชมเอาให้ทันนะอุกลัวคุณไม่ได้
1: โปรดีมาก
2: นะตกกล่องเท่าไหร่เนี่ยจะ
0: คิดไม่ทันเลยอ่ะสายหมดแล้วหรอยังไงอ่ะ
1: โอ้สายหมดแล้ว
0: เพิ่มเวลาให้ได้ไหม
1: ขอหน่อยได้ไหม
0: แต่ต้องขอทางนู้นเลยให้เน
1: า
0: ะให้นะอ่ะโทรให้ทันก่อนจบรายการให้ไม่จำกัดจำนวนสาย
2: คุณผู้ชม
0: ปั๊มมาก
2: สรุปเนี่ยตกของเนี่ย99บาท
0: เอาให้ทันเอาให้ทันซื้อ2แถม6ทั้งหมดคือ8กล่องจ่ายแค่799บาทโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829หรือ LINE @SKU88 นะคะทั้งลดทั้งแถมย้ำนะให้แค่รายการนี้เท่านั้น
1: เฉพาะในคุยแซ่บโชว์นะ
0: ถูกต้องให้ที่นี่ที่เดียวคือมาขอหลังไมค์ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอุย้ำอีกทีนะซื้อ2แถม6ทั้งหมดหมดโต๊ะเนี่ย8กล่องจ่ายแค่799บาทค่ะกดเบอร์นี้เลย02-113-0829 02-113-0829หรือ LINE @SKU88 ช่วงวันหยุดยาวอูแนะนำนิดนึงซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นการให้แบบกำลังใจเป็นการแทนใจเราในช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนนี้ได้ย้ำอีกทีค่ะซื้อ2แถม6 8กล่องตรงหน้าจ่ายแค่799บาทกดเบอร์นี้02-113-0829 02-113-0829หรือ LINE @SKU88 บอกเลยเขามีส่วนช่วยทั้งชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมแล้วกินง่ายค่ะ1แคปซูลก่อนนอนย้ำอีกครั้งซื้อ2แถม6 8กล่องตรงหน้าจ
1: ่
0: ายแค่799บาทโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829หรือ LINE @SKU88 อยากให้ทันจริงๆไปดูแลทุกคนในครอบครัวย้ำได้อีกทีเนา
1: ะ
0: ซื้อ2แถม6ค่ะ8กล่องตรงหน้าจ่ายแค่799บาทกดเบอร์นี้เลย02-113-0829หรือ LINE @SKU88
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ดวงตาสำคัญนะ
2: สำคัญมากๆจริงๆแล้วนี่ตกกล่องแล้วไม่ถึง100เลยนะคะรีบๆจัดกันค่ะLet's go.
3: Pisa Body Whitening Lotion. ผิวสวยต้องชอบ
4: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
5: วันอังคาร
6: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
7: ้ Nescafe Rich Aroma
8: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีก
9: เพิ่มกาแฟ
7: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร
14: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
15: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
16: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
17: คิดให้ดี
15: คิดเผื่ออนาคตด้วย
17: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
15: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
18: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
19: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
18: เดี๋ยวมันก็ดีแน
19: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
18: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท
4: ดีนะ
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
0: ้กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลดได้ส่งเลย
1: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาพระคุณยังแน่นเหมือนเดิม
12: ใช้นิดเดียว
1: ให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดี
12: โอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
5: ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
13: นม
5: อ่ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมเขากล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
11: อัมพลฟู้ด
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
13: ฟินเวอร
14: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: Nescafe Rich Aroma
8: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีก

0: คใหม
1: ่ร้องหน่อยนะ
2: ลูกใหม่ปะเนี่ย
3: เหมือนเดิม
4: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
6: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
7: วันนี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีว่าแซ่บโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31คุยแซ่บโชว
8: ์คุยแซ่บโชว์เครื่องดื่มรังนกแท้สูตรผสมซิงค์และวิตามิน D3 เพิ่มเนื้อรังนก2เท่าน้ำตาลน้อยกว่าสูตรเดิม
9: ฮัลโหลนึกว่าจะพูดอะไรหยิบไมค์ขึ้นมา
10: ไหนลองยื่นไมค์สัมภาษณ์
9: อาเบนหน่อยค่ะ
10: ได้ไหมคะยื่นไมค์หน่อยอาเบนมีอะไรจะพูดเปล่า
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
10: เห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้พี่แป้งเองเสียน้ำตาจากลูกสาวของเรามันคือเหตุการณ์อะไรฮะ
11: จริงๆแล้วดิสนีย์แลนด์น่าจะมีอาถรรพ์เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปดิสนีย์แลนด์เสียน้ำตาตลอดเลยก็คือเป็นคนที่ชอบคือตอนเด็กๆไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์เลยพ่อแม่ไม่เคยพาไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะพาลูกไปแล้วก็อีกนั่นแหละก็คือสามีเราแบบยากเขาติดงานนู่นนี่เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราพาไปเองคนเดียวตอนนั้นเขาน่าจะประมาณเกือบ3ขวบแล้วเราก็พาไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงคนเดียวแล้วก็เหมือนเวลาบางเราอยากให้เขาไป Frozen Ride อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันปิดเราก็พาไปเที่ยวที่อื่นพอดีเวลาเปิดเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งรีบวิ่งกลับมาพาเขาไปดูแล้วเดี๋ยวมันจะมีผู้คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยในกิจกรรมแล้วเราก็อยากให้เขาได้ทำทุกอย่างเราก็ทั้งอุ้มทั้งวิ่งทั้งแบบเอาขึ้นขี่คอแบบอยากให้เห็น
10: ซ้อมให้หลอกไปในตัวเหมือนกันเน
11: า
10: ะ
11: ใช่เราทั้งอุ้มทั้งวิ่งแล้วเราเหนื่อยอ่ะแล้วคือเหมือนเขาเองก็คงเหนื่อยแล้วคือพอเราเอาเขาขึ้นบ่ายให้เขาเห็นผู้เงี้ยมีทีไม่เอาจะล้มแบบดูนี่เราก็เริ่มเอาอีกแล้ว
10: กัดฟันแล้วหนึ่ง
11: กัดฟันแล้วแล้วก็นางก็โวยวายงอแงเลยทำไม
10: รู้
11: เขารู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมแล้วทีนี้แบบพอหลังจากเสร็จดูผู้อย่างเงี้ยอะเราอะเขาอยากได้ตุ๊กตาแล้วบอกเดี๋ยวดูผู้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อตุ๊กตากันแต่นางไม่น่ารักเลยตอนนั้นนางแบบทุกสิ่งอันที่แบบที่ไม่น่ารักอะทำหมดแต่เราก็ยังอยากซื้อให้เขาเราก็พาไปเดินดูของเล่นแล้วเราก็บอกว่าถ้าอะไรอยากได้มามีขอแค่เลยขอโทษมามีไม่ขอโทษไม่เอาเราก็แบบอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วอยากซื้อให้ดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกของเขาเนาะก็สรุปก็ไม่ได้ซื้อแล้วเราก็แบบเราก็เสียใจว่าแบบแต่ว่าก็จะไปเสียใจทำไมก็ไม่รู้เนาะเขาเด็กเนาะแต่ตอนนั้นอะด้วยความเหนื่อยด้วยความแบบทุ่มเทแบบปกติเราเองดิสนีย์แลนด์เราก็ไม่ได้อยากไปที่ไปพอเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบน้ำตาซึมจะร้องไห้แล้วนี่ก็ไม่อันนี้ก็
9: ไม่รู้อ
11: ันนี้ก็ไม่สำนึกอีกนี่ก็ไม่สำนึกเนี่ย
10: แล้วเวลาแบบมีร้องไห้เลยอะทำยังไงคะเวลาแบบมีร้องไห้อะ
11: เวลาแบบมีร้องไห้แล้วทำยังไง
10: เวลาทำยังไงคะปลอบไหมปลอบยังไงนะรักๆมันมียังไงนะรัก
11: ๆรักยังไงนั่งลุกขึ้นมาดิ
10: โอ้โ
11: หไหนอันไหนบอกรักมามีหน่อยรักมามีไหมพูดได้ไหมพูดได้ไหมคะ
12: ร
11: ักแค่ไหนมากไหมโอ้งั้นหอมแก้มมามีได้ไหมอ๋อเท่าหัวเลยหอมแก้มมามีได้ไหม
10: โอ้โหนี่บอกแล้วผมบอกแล้วว่าเด็กที่มาคุยแซ่บโชว์มักจะมาตอนท้ายรายการเสมอ
11: ตอนรายการจะจบ
10: ครับแล้วคุณแม่ในฐานะที่แบบเราเลี้ยงเขามาเนาะแบบว่าบางวันเหนื่อยบางวันมีความสุขมีอะไรอยากจะบอกกับลูกสาวคนนี้ครับ
11: โอ้ยรักค่ะรักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้วเนี่ยบอกกับเขาเลยอารู้ไหมว่ามันมีรักเลยอามากกว่ามามีรักตัวเองอีกนะรู้หรือเปล่าร
9: ู้หรือเปล่าร
11: ู้ใช่ปะรักมากจริงๆก็ปกติมันก็เป็นคำพูดของแม่ที่มีให้ลูกแล้วเนาะว่าแบบ
9: พูดแล้วก็จะร้องไห้แล้ว
11: ใ

0: เรื่องราวความน่ารักนะครับของทั้งพี่แป้งนะครับแล้วก็น้องเลอายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนต่อไปที่บอกเลยว่าเจอกี่ครั้งก็สดชื่นสดใสมั่นใจตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าเธอคนนี้นะคะมาพร้อมตัวช่วยที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ใช้บอกเลยเจอกี่ทีมีผลิตภัณฑ์ดีๆมารวมถึงราคานี่คือโอ้โหจัดหนักจัดเต็มคือคุ้มมากๆวันนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วพี่พึ่งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณเบนค่ะสวัสดีคุณพุทธค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีมือเที่ยงด้วยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากจะถามคำนึงพี่พุทธค่ะพี่เบนค่ะว่าเคยโดนทักว่าปากเหม็นไหมปากเหม็นหน้าปากเหม็นหน้าปากเหม็นหน้าหูแรง
1: เข้าเลยนะ
2: พี่พุทธโดนทักว่าไม่สวยยังไม่เจ็บเท่าปากเหม็นเพราะเนี่ยเคยโดนเจ้านายทักว่าหูกินปากแรงนะฟันเหลืองด้วยโอ้โหหน้าร้าวเลยคุณผู้ชมพอด้วยคุณผู้ชมวันนี้สังเกตเลยว่าคุณยังมีกลิ่นปากไหมจากการกินอาหารมื้อเที่ยงหรือเวลายิ้มคุณผู้ชมค่ะหน้ากระจกฟันเหลืองไหมพี่พุทธสิ่งเหล่านี้บอกวันนี้เลยคุณผู้ชมค่ะจบลงอย่างแน่นอนขอเวลา2นาทีกับการแปรงฟันด้วยดีเด่นหลอดนี
1: ้
2: เป็นยาสีฟันที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำพี่พุทธค่ะหลอดเดียวมันจบทุกปัญหาจริงคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นลดกลิ่นปากแก้ฟันเหลืองช่วยฟันขาวนะคะเสมือนการฟอกสีฟันแบบธรรมชาติเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่ายาสีฟันทั่วไปถึง5เท่าคุณพุทธคุณเบนนี่ไงความเข้มข้นของเขานะคะและหลังจากการที่พึ่งเนี่ยได้ใช้ดีเด่นด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบกินแซ่บพี่เบนคุณผู้ชมเป็นไหมพี่พุทธ
0: กินอะไรบ้างอ่ะกินแซ่บอ่ะ
2: ตามปูปลาร้ากะปิสตอชะอมทุเรียนกินหมดแปรงฟันแล้วเฮ้ยปากยังเหม็นแล้วเวลาคุยกับใครเนี่ยโอ้โหฟันเหลืองอ่อยเลยคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจแต่วันนี้ปัญหาทั้งหมดเพิ่งจบลงได้คุณผู้ชมด้วยดีเด่นรอดเนี้ยมันเอาอยู่จริงๆคุณผู้ชมค่ะและยิ่งลมหายใจหลายคู่เป็นตื่นเช้ามานอนกับแฟนแม่อยากจะจูจีหอมแฟนบอกที่รักแปรงฟันเหมือนปากเหม็นมากเลยปากเหมือนส้วมเลยปากเหม็นไปแปรงฟันก่อนที่รักขาแบบนี้เฮ้ยมันเป็นปัญหาครอบครัวนะพี่เบ้นมันไม่ควรเลยคุณผู้ชมและความแตกต่างของดีเด่นนะคะกับยาสีฟันตัวอื่นคุณผู้ชมค่ะเนื้อเขาเป็นสีม่วงแต่ไม่ติดฟันไม่ติดเหงื่อทำไมต้องเป็นสีม่วงเพราะว่าสีม่วงเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์คุณเบ้นค่ะเขาสามารถฆ่าและกลบสีเหลืองได้คุณผู้ชมดูหน้าจอนะถ้าคุณผู้ชมฟันแบบเหลืองมากเลยเหลืองแบบเหลืองอ่อยแบบนี้จริงๆอาจจะไม่เหลืองเท่านี้แต่เราทดลองให้มันแรงๆก่อนเลยคุณผู้ชมคุณแปรงด้วยดีเด่นทุกวันวันละแค่2คุณผู้ชมค่ะเช้าก่อนนอนเช้าเย็นหรืออะไรก็ได้ของคุณหรือว่าระหว่างวันก็ได้และสีม่วงตัวนี้มันสามารถดูดและกลบสีเหลืองที่ฟันของคุณได้แล้วคุณผู้ชมดูแปรงทุกวันสีขาวเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่ไงแล้วเขามีสารสกัดนาโนซิมแคเพสนะคะช่วยให้ฟันขาวแบบเรืองแสงตามลำดับ
0: ครับใครที่แบบชอบอมฝักข้าวโพดไว้ในช
2: ่
0: องปากอะไรเงี้ยต้องลองดีเด่นนะ
2: เหลืองและโดนด่าว่าไม่สวยเนี่ยยังไม่เจ็บเท่าโดนด่าว่าปากเหม็นนะพี่เบนแล้วฟันเหลืองเนี่ยคุณผู้ชมมันรับไม่ได้นะมีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกค่ะช่วยลดแบคทีเรียและอีกหนึ่งสิ่งนะคะเขาสามารถควบคุมกลิ่นปากได้24ชั่วโมง1วันน่ะคุณผู้ชมขาดีเด่นถึงบอกว่าเอาอยู่แล้วฟูอะไรนะคะ 1,500 ppm ที่เยอะสุดในท้องตลาดแล้วค
1: ่ะ
2: ไม่มีใครเยอะกว่านี้แล้วคุณผู้ชมค่ะและช่วยลดอาการเสียวฟันคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะเวลากินไอศกรีมกินน้ำเย็นอู้มันเสียวฟันถึงสมองหลายคนเป็นตัวนี้ช่วยได้บำรุงเหงือกด้วยคุณผู้ชมและยาสีฟันดีเด่นตัวนี้นะคะคิดค้นโดยเภสัชคุณปัดนะคะเราขายมา2ปีกว่าแล้วนะแล้วคุณเบ้นคุณพุทธคุณผู้ชมค่ะเดือนที่แล้วเราขายได้ล้านกว่าหลอด
1: โอ้
2: เยอะมากและตัวนี้สูตรใหม่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมทุกด้านในเรื่องของการควบคุมกลิ่นปากมันสามารถควบคุมได้1วันเต็มๆคุณผู้ชมฟันคุณจะขาวตามลำดับหลังจากใช้7วัน14วัน20วันคุณจะแบบเฮ้ยฟันขาวขึ้นเรารู้สึกได้พี่เอชุติมาก็ใช้พี่เอนี่เดินมาโอ้โหเอาจริงๆนะฟันพี่เอสวยกว่าหน้าแบบลอยมาเลยแบบสวยมากแล้วพระเอกหนุ่มหล่อท่านนี้ก็ใช้คุณเคนภูภูมิพี่เคนก็ใช้แล้วดาราหลายท่านใช้เยอะมากพี่เบนค่ะเพราะเวลาบทเลิฟซีนอะไรมันต้องคุมกลิ่นปากไม่ใช่10นาทีขอไปแปรงฟันก่อนพ่วงกับ5นาทีขอไปแปรงฟันก่อนไม่ได้มันต้องคุมกลิ่นปากได้นานๆและดีเด่นตัวนี้หลายคนเขาเลือกใช้คุณผู้ชมแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาอยู่หน้าจอนะ100คนเต็มๆเนี่ยไม่มีใครรู้ตัวว่าคุณปากเหม็นเพราะฉะนั้นเอาดีเด่นไปใช้คุณผู้ชมขาเขาลดกลิ่นปากได้ฟันขาวได้จริงนะคะกดมาเลยค่ะ02-161-3244 LINE @dc99 โปรวันนี้ดีมากคุณผู้ชมค่ะซื้อ1หลอดคุณพุทธคุณเบนซ์แถมฟรีอีก2หลอดค่ะแล้วหลอดใหญ่นะคะไม่ใช่หลอดเล็กนะคุณผู้ชมยังไม่พอแถมน้ำยาบ้วนปากแบบนี้ให้คุณพุทธ1ค่ะยังไม่พอให้คุณเบนซ์อีก1ค่ะ
1: โอ้ย
2: พิธีกร2คนถ้าพิธีกร3คนแย่เลย เอาไปเลยทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะ5ชิ้นเกือบ 4,000 วันนี้999บาทราคานี้คือราคาที่เมื่อวานพี่อุ๊มา
0: ครับ
2: พี่อุ๊ขายราคานี้คุณผู้ชมแต่พี่อุ๊มาจะมาราคาเท่าพี่อุ๊ไม่ได้
1: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
2: คะขายคุณเบนซ์ขาวันนี้99สายเท่านั้นนะเพิ่งลดให้500
0: โอ้
2: หนักกว่าพี่อุ๊มาเมื่อวาน
1: อ่ะเลิศ
2: นี่เราลดให้500คุณผู้ชมวันนี้เท่ากับว่าคุณผู้ชมจ่ายในราคา499บาทเท่านั้นแต่กดได้ทันตอนนี้เลยนะคะ02-161-3244 LINE @dc99 และเซตนี้นะคะใช้ได้6เดือนกว่าเฉลี่ยแล้วคุณผู้ชมตกวันละ3บาทคุณพุ
0: ธ
2: แลกกับปากหอม24ชั่วโมงแล้วฟันขาวอีกเอาไหมอย่าคิดนานเอาแล้วกดค่ะ02-161-3244 LINE @dc99 คุณผู้ชมและดีเด่นตัวนี้นะคะเหมาะมากกับคนที่ชอบทานชากาแฟหนักๆเหมือนพึ่งวันหนึ่งทานวันละ5แก้วเช้าโอเลี้ยง2กลางวันชาเย็นชาเขียวอีก3ให้มันดีดให้มันดีดนิดนึงคุณผู้ชมใครเป็นแบบนี้แล้วฟันเหลืองโทมาเลยดีเด่นเอาอยู่ค่ะมีกลิ่นปากแบบแรงๆลมหายใจแบบเหม็นใกล้ใครก็จะแบบปากเหม็นแล้วคนที่ปากเหม็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้ตัว100คนไม่มีใครรู้ตัวว่าคุณปากเหม็นเวลาคุยกับใครบางคนใส่แมสกลิ่นทะลุออกจากแมสเลยคุณผู้ชมดีเด่นตัวเนี้ยเอาอยู่พี่เบนค่ะแล้วเอาอยู่แบบ24ชั่วโมงด้วยนะคะทั้งหมดคุณผู้ชม5ชิ้นแบบนี้นะคะ499บาทกดให้ทันนะคะ02-161-3244 LINE @dc99 แล้วน้ำยาบ้วนปากตัวที่แถมไปดีมากสามารถขจัดคราบหินปูนและคราบพลักคุณผู้ชมเช้าๆตื่นมากั้วคอนะอมแบบ10วิพออย่าอมนานบ้วนออกมาในบางคนนะเป็นก้อนเหลืองๆออกมาเลยคุณผู้ชมและอยากจะบอกว่าเรื่องกลิ่นปากเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกแล้วมันไม่ควรให้ใครทักด้วยว่าเฮ้ยเธอมีกลิ่นปากนะเราดูแลตัวเองตั้งแต่ที่บ้านแปรงฟันด้วยดีเด่นตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านเพื่อควบคุมกลิ่นปาก24ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะและหลายคนเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวปากเหม็นขอโทษนะคุณพ่อปากเหม็นคุณแม่ปากเหม็นเพื่อนปากเหม็นพี่ปากเหม็นข้างๆปากเหม็นคนในออฟฟิศปากเหม็นทำยังไงเอาดีเด่นในเขาหลอดนึงเพราะเฉลี่ยแล้วคุณเบนซ์ขาวมันไม่ตกไม่ถึงหลอดละร้อยอะคุณขาคือมันถูกมากราคานี้คือแบบหันราคายิ่งกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานไม่ใช่แบบนี้นะคุณผู้ชมขายแพงกว่านี้แล้ววันนี้ถูกกว่าคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นใครซื้อตุนได้ตุนเลยคุณผู้ชมค่
1: ะ
2: อย่าให้ใครบอกว่าเฮ้ยแต่งตัวดีหน้าตาดีดูดีแต่ปากเหม็นพึ่งไหนพึ่งไหนพึ่งปากเหม็นไงเธอ
1: จบเลย
2: สายยานี้ไม่ควรเกิดขึ้นสายยานี้ไม่ควรเกิดขึ้นคุณผู้ชมป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วกดได้ทันเบอร์นี้499บาทนะคะ02-161-3244 LINE @dc99 ใครที่ชอบทานชากาแฟหนักๆมีกลิ่นปากดีเด่นเอาอยู่ผู้ชายพี่ๆที่สตูตากล้องนะคะหรือพี่ไรเดอร์ที่ชอบแบบปากเหม็นแล้วแบบแปรงฟันหรือว่าสูบบุหรี่หนักๆใช้ดีเด่นตัวนี้เอาอยู่ค่ะหลอดนี้ช่วยได้ค่ะหลอดนี้ช่วยอะไรบ้างคุณผู้ชมลดกลิ่นปาก24ชั่วโมงนะคะแก้ฟันเหลืองเหลืองหนักๆนะคะจากการกินชากาแฟช่วยได้แล้วช่วยให้ฟันขาว7วัน14วัน21วันตามลำดับเลยคุณผู้ชมที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะใครที่ชอบทำบุญคุณผู้ชมค่ะซื้อเนี่ยไปถวายพระก็ต้องแปรงฟันคุณผู้ชมค่ะไปถวายพระทำบุญได้นะคะแต่ต้องกดได้ทันกับราคานี้นะคะ02-161-3244 LINE @dc99 ตอนนี้เหลือ17สายสุดท้ายนะคะ
0: ทุกคนเมื่อวาน
2: พี่อ
0: ูเพิ่มนะ
2: วันนี้ไม่เพิ่มได้มั้ยขอราคาน
1: ี้ไม่ได้เพิ
2: ่มพอราคานี้เราบอกแล้วเรามาหั่นกับพี่อูเรามาเหยียบกับพี่อูเลย
1: อ่ะเ
2: มื่อวานพี่อูไม่ได้ให้ราคานี้วันนี้เพิ่งลดให้500ถือว่าคุ้มมากคุณผู้ชม
1: กับคนอยากได้
0: เพิ่มให้อีก
2: ใช่พี่เบนซ์เพิ่มอีกอูใจดีเจ้าของใจดี
0: เพิ่มให้อีกจนถึงเสาร์หน้าเลยนะ
2: ครับคุณขาขอโทษ
0: ให้เท่าไหร่
2: 50
0: สายสุดท้าย
2: 50สายสุดท้าย
1: รีบเลย
2: คุณผู้ชม02-161-3244 LINE @dc99 คุณผู้ชมไม่ว่าจะสูงเตี้ยอ้วนดำขายังไงสิ่งนึงคือคุณต้องไม่ปากเหม็นนะคะกดได้ทัน02-161-3244 LINE @dc99 5ชิ้นเอาไปเลยค่ะส่งวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณคุณครูค่ะขอบคุณคุณเซนมากค่ะ
0: เวลาหมดครับพี่เดนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวโกลเด้นซองออลสตาร์วันนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
4: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียสโทรออก
2: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
3: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
4: กระแสเธอเหมือนโทรจับ
5: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
6: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
7: ตลกมีทุกรสชาติ
8: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
9: แอบน้ำตาคลอด้วย
10: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
11: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
12: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สะท้อนการแข่งขันการถูกเปรียบเทียบและความกดดันจากคนในครอบครัวที่มีแนวคิดว่าตัวชี้วัดความสำเร็จในสังคมนั้นคือการศึกษาแต่ในทางกลับกันก็หลงลืมไปว่าสิ่งที่เลือกสรรคิดมาอย่างดีให้ลูกนั้นเป็นสิ่งที่ลูกต้องการจากใจจริงหรือไม่เราเลยพาคุณผู้ชมมาสำรวจความรู้สึกภายในใจของเด็กใน Sky Castle ที่เป็นตัวแทนคนเจ็ดลูกในสังคมปัจจุบันว่าลึกแล้วพวกเขาเหล่านี้รู้สึกอย่างไร
13: หนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนค่ะ
14: นี่ฉันไม่คิดเลยว่าคำพูดแบบนี้มันจะออกมาจากปากของ
13: ก็เพราะว่าพ่อคาดหวังหนูแบบนี้ไงหนูถึงไม่กล้าบอกพ่อ
15: เรารู้สึกว่าทุกคนต่างเป็นเหยื่อของความกดดันทางใดทางหนึ่งจากคนที่ตัวเองรักหรือว่าจากตัวเองก็ตามที่แบบคิดว่าการที่เราได้ไปถึงจุดสูงสุดมันจะเท่ากับว่านั่นคือคุณค่าของเราซึ่งแบบแค่เรียนอย่างเดียวก็ปวดหัวแล้วแต่อันนี้คือมันเหมือนแบบมันปวดหัวไปด้านสังคมด้วยมันรู้สึกมันท็อกซิกไปหมดเลย
14: จุดสูงสุดของพีระมิดสำหรับพวกแกมันคือการเป็นนายกรัฐมนตรีนะเว้ย
16: นี่มันสำหรับพ่อผมไม่เคยอยากเป็นนักการเมืองเลยด้วยซ้ำอ่ะ
17: รู้สึกว่าคุณพ่อเขาไม่รับฟังความต้องการของเราครับเขาพยายามที่จะยัดความคิดของเขาเข้ามาเป็นตัวเราแล้วก็คาดหวังกับเรามากเกินไป
18: พ่อพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าต้องการให้ไปอยู่จุดสูงสุดของพีระมิดแต่ว่าผมก็มีความฝันของผมเองความฝันพ่อกับความฝันผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันแต่ว่าก็พยายามทำให้พ่อภูมิใจมากที่สุดที่ทำได
19: ้ทำตัวให้มันดีได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของพี่เพชรเขาได้ไหมเนี่ย
20: หนูมันไม่ดีเองอะจะโดนพ่อแม่กดดันมาว่าต้องเรียนให้เก่งเหมือนพี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบทำให้พ่อแม่สนใจในเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นพังข้าวของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรียนไปยังไงมันก็เก่งไม่ได้เท่าพี่อยู่แล้วแต่จริงๆพาวเนี่ยอยากให้เขาสนใจไม่ว่าจะชมหรือจะว่าอะไรแค่สนใจก็พอแล้ว
12: เชื่อว่าความในใจของตัวละครเหล่านี้จะเป็นเสียงในหัวของเด็กๆในสังคมอีกหลายคนที่อยากจะสื่อความรู้สึกนี้ไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อยากให้มองเป็นซีรีส์ที่ให้แค่ความบันเทิงแต่อยากให้เป็นกระจกสะท้อนเช่นกันติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ดูทีวีทางช่องวัน31และทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้น
0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่อง
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จำเลยเคยพูดว่าสามีของพยานกับเลขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันจนพยานทนไม่ได้ต้องแยกไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งใช่หรือไม่ครับ

ไม่ใช่ค่ะมีหลายคนที่พยายามจะพูดถึงความสัมพันธ์ของสามีฉันกับผู้หญิงคนอื่นแต่มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือดิฉันไม่ได้ไปจากที่นั่นด้วยเหตุนั้นคุณบัวอาจจะฟังอะไรมาผิด

0: พยานบอกว่าจำเลยไปฟังอะไรมาผิดผิดนั่นหมายความว่าปกติแล้วจำเลยหูเบาใช่ไหมครับ
1: ค่ะเพราะตอนที่อยู่วสันต์บุรีหลายครั้งที่คุณบัวพูดทั้งที่ไม่รู้ความจริง
0: พยานอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนสามีอยู่ที่วสันต์บุรีช่วยอธิบายหน่อยครับว่าที่ผ่านมามีการไปมาหาสู่กันกี่ครั้งต่อเดือนครับ
1: เดือนละ 2-3 ครั้งค่ะดิฉันจะกลับไปที่วสันต์บุรีต่อเมื่อมีงานสำคัญสำคัญที่ต้องช่วยสามีเท่านั้น
0: งานสำคัญที่พยานบอกคืองานที่จำเลยควรจะต้องไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พยานเคยเจอจำเลยที่งานแบบนั้นกี่ครั้งครับ
1: ครั้งเดียวค่ะ
0: ตอนที่โจทย์ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้ข่าวว่าพยานไปเยี่ยมพยานไม่เจอจำเลยที่นั่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนั้นดิฉันยังคิดเลยว่าคุณบัวบงกตได้เลิกกับรองเมธเรียบร้อยแล้ว
0: ในฐานะของภรรยาข้าราชการซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยานช่วยตอบชัดๆด้วยนะครับว่าอย่างจำเลยเนี่ยถือว่าเป็นภรรยาที่ดีของสามีหรือไม่ครับ
1: ไม่ค่ะเพราะบางสิ่งที่บัวบงกตทำดิฉันไม่ทำแน่นอน
0: พยานแยกกันอยู่กับสามีก็จริงแต่ยังแวะเวียนไปหาทำหน้าที่ภรรยาที่ดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งจำเลยไม่เคยทำแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงถือว่าการแยกกันอยู่ของครอบครัวพยานแตกต่างจากครอบครัวจำเลยที่ไม่เคยเหลียวแลสามีเลยแม้แต่น้อยผมมีคำถามครับทนายจำเลยมีอะไรจะถามติงไหม
2: ตอนแรกพยานบอกว่าจำเลยทำหน้าที่ได้ดีช่วยอธิบายหน่อยครับว่าจำเลยเป็นภรรยาที่ดีแบบไหน
1: นี่ฉันหมายความว่าเขาพยายามได้ดีอย่างน้อยเขาก็ยอมไปร่วมงานนั้นแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่

0: ครั้งเดียว
1: พยานเคยเจอจำเลยในงานราชการแค่ครั้งเดียวแต่กลับตัดสินว่าจำเลยเป็นภรรยาที่ไม่ดีได้เลยอย่างนั้นเหรอครับ
0: ก็เพราะว่าเจอเพียงครั้งเดียวไงล่ะคะฉันถึงรู้ว่าบัวบงกตเป็นคนยังไงเขาไม่ยอมออกงานไหนอีกเลยแล้วที่สำคัญเขาบ่นกับฉันว่าเขาไม่อยากออกงานแบบนี้ทั้งที่ฉันพยายามที่จะแนะนำเขาแล้วว่าให้ทำเพื่อสามีแต่สุดท้ายเป็นไงคะหอบลูกไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไม่กลับมาที่วสันต์บุรีอีกเลยฉันไม่สงสัยเลยค่ะว่าทำไมรองเมธถึงฟ้องหย่าบัวบงกต

0: นคะพี่มนพี่มนคุยกับบัวก่อนพี่มนพี่มนคุยกับบัวก่อนพี่ทำแบบนี้ทำไมคะถ้าพี่ไม่อยากช่วยบัวพี่ก็ไม่ต้องมาเป็นพยานที่บัวสิคะพี่โกรธเกลียดอะไรบัว
1: บัวถ้าเป็นคนดีเกินไปจริงๆพี่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเธอเลยนะ
0: แล้วทำไมบัวไม่เข้าใจ
1: เธอต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองแต่พี่ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้น
2: เรื่องเล็กน้อยแค่นี้จู้สัวถึงขนาดยอมแลกกับที่ผืนนี้เลยเหรอคะ
3: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลูกสาวผมใหญ่จะเอาภูเขาอีกกี่ลูกเนี่ยผมก็ทำได
4: ้คุณนายเองก็มีลูกผมว่าคงเข้าใจ
2: ค่ะงั้นเจ้าสัวสบายใจได้ค่ะดิฉันจะไม่ขึ้นศาลให้กับบัวบงก
3: ตไปเถอะครับฝากตอกฝาลงบัวบงกตในศาลได้ที
1: ที่ว่าสันบุรีเขาอยู่กันแบบนี้ถ้าใครมีอำนาจก็เอามากดดันใครมีผลประโยชน์ก็เอามาต่อรอง
0: บัวมองพี่ผิดไปจริงๆ
1: อยู่กับเรื่องแบบนี้มาเป็น10ปีเธอต้องรู้จักดิวให้เป็นและนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการจะบอกเธอตลอดเวลา
0: แล้วพี่มีความสุขเหรอคะที่อยู่มาแบบนี
1: ้ความสุขของพี่คือเงินเงินทำให้พี่กับลูกพี่อยู่สุขสบาย

0: นางคุณนายผู้ว่าก็แปลกๆไม่อยากช่วยแล้วจะมาทำไม
1: คุณวินคะ
2: ลูกความผมที่เชียงใหม่บอกว่า2วันก่อนคุณนฤมลเขาไปโอนที่40ไร่เห็นว่าซื้อไปต่ำกว่าราคาประเมินด้วยครับ
0: ก็ไงพี่นางคุณนายกับเจ้าสู่มีดีลลับกันเองแย่ว่ะเอาเรื่องแกมาหาผลประโยชน์ใส่ตัว
1: เขาคงรักตัวเองในแบบของเขานั่นแหละฉันโง่เองที่ส่งนี้ให้เขา
2: คุณบัวครับใครจะว่าอะไรเราก็ได้แต่คุณบัวห้ามว่าตัวเองนะครับ
0: ใช่คำว่าคำด่ามีไว้เพื่อคนอื่นเว้ยไม่ให้เพื่อตัวเอง
2: สาครับอยู่ในสายคุณสาต้องใจเย็นๆนะครับพี่พลเขาเล่นกับอารมณ์คุณแน่ๆคุณสาดูเป็นคนโกรธง่ายเขาจะพยายามจี้ให้คุณระเบิดแน่นอน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสานั่งสมาธิมาแล้วทั้งคืนใจเย็นสุดๆ
2: ไปพยานเป็นเพื่อนจำเลยมากี่ปีแล้วครับ
0: 27ปีแล้วค่ะฉันเป็นเพื่อนกับบัวตั้งแต่สมัยม.1จนเราเรียนมหาลัยเดียวกันแล้วพอจบออกมาทำงานเราก็ยังทำงานที่เดียวกันค่ะ
2: แล้วจำเลยเคยเอาเรื่องครอบครัวมาเล่ากับพยานไหมครับ
0: เคยค่ะฉันกับบัวเราปรึกษากันทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องสามีแต่ก็มีช่วง2ปีหลังที่ฉันรู้สึกได้ว่าบัวไม่ค่อยมีความสุขตอนที่อยู่กับสามีค่ะ
2: ทำไมพยานถึงคิดว่าจำเลยไม่มีความสุขที่ต้องอยู่ร่วมกับสามีครับ
0: ก็มีหลายๆเรื่องรวมกันนะคะแต่เรื่องที่ทำให้บัวรู้สึกแย่ที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่บัวเห็นว่าเมธนอกใจบัวเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะ
2: พยานช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: ตอนนั้นฉันไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วไปพักที่โรงแรมของเพื่อนได้ยินจากเพื่อนบอกว่าจะมีกลุ่มข้าราชการมาพักด้วยและพวกเขาเหล่านั้นต้องการหาของเพื่อที่จะเอาใจนายค่ะฉันเองก็ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะฉันก็เลยอยากจะเห็นหน้าพวกที่ชอบเอาใจเจ้านายด้วยวิธีผิดๆก็เลยไปแอบดูในใจตอนนั้นฉันยังคิดเลยค่ะว่าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกปรเมศให้ปรเมศจัดการคนพวกนั้นซะแต่ก็ไม่คิดเลยค่ะว่าปรเมศสามีของเพื่อนดิฉันจะอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นด้วย

0: เดี๋ยวหลังกินข้าวเย็นผมจะให้น้องขึ้นไปหาท่านที่ห้องนะครับ
1: โอ้ยรู้ใจจริงๆหาให้ลองเมธสักคนปุ๊บ
2: ท่านครับคือ
1: ประชุมมาเหนื่อยฮะคลายเครียดพักผ่อนหน่อยเมียที่บ้านไม่รู้หรอกหาให้เขาสักคนนะ
0: ได้ครับท่านเชิญครับ
3: ฉันคิดอยู่นานนะคะว่าจะบอกเรื่องนี้กับบัวดีไหมแต่ถ้าฉันไม่บอกฉันก็คงจะรู้สึกผิดกับบัวไปตลอดฉันก็เลยเลือกที่จะโทรบอกบัวในตอนเช้าค่ะ
4: เพื่อนฉันบอกว่าเมธพักห้อง209

0: กลับบ้าน
1: แล้วหลังจากนั้นจำเลยได้บอกพยานไหมครับว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าไปหาสามี
0: ไม่ค่ะหลังจากนั้นบัวไม่เคยพูดเรื่องนี้กับฉันอีกเลยแต่ฉันก็คิดว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนบัวก็ย้ายจากวสันต์บุรีกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพค่ะ
1: พยานคิดว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณบัวตัดสินใจไม่ยอมอยู่ร่วมบ้านกับสามีไหมครับ
0: คิดว่าใช่ค่ะตอนนั้นฉันก็คิดว่าที่บัวกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพกับลูกพ่อแม่ก็ยังกลับมาอยู่กับบัวทุกอาทิตย์ฉันก็เลยรู้ว่านี่คงเป็นทางที่เพื่อนฉันเลือกเพื่อที่จะประคับประคองครอบครัวให้ยังอยู่ต่อไป
1: ผมหมดคำถามครับ

0: พยานมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับการนอกใจของคุณปรเมศในครั้งนั้นไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าคุณพูดลอยๆ

0: ถูกต้องไหมครับ
1: พี่ฉันไม่ได้พูดลอยๆนะคะฉันกับบัวเห็นจริงถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะเรียกบัวขึ้นมาถามอีกรอบก็ได้นะคะ
0: จำเลยขึ้นเบิกความไปแล้วไม่มีสิทธิ์ขึ้นเบิกความได้อีกสรุปก็คือคุณไม่มีหลักฐานเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณเห็นในวันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง
2: ขอค้านครับทนายโจทกำลังกดดันว่าพยานโกหกครับ
0: พยานไม่มีหลักฐานแถมยังเป็นเพื่อนสนิทกับจำเลยอาจจะจงใจร่วมมือกันแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายลูกความผมก็ได้
1: พี่ฉันไม่ได้ใส่ร้ายนะคะตอนนั้นฉันเองก็ตกใจเหมือนกันและฉันก็เป็นห่วงเพื่อนมากๆใครจะไปคิดล่ะคะว่าต้องถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน
0: ไม่ว่าจะพูดยังไงสรุปก็คือคุณไม่มีหลักฐานถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ถูกค่ะทำ
3: ไมต้องให้นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: แม่เองปั่นจักรยานได้แล้ว
7: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHiQ UHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอก
5: ใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ไลน์ @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
7: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
8: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
9: ยาสีฟันวิทโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
8: ่เบคกิ้งโซดา
10: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
8: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
11: คิดให้ดี
10: คิดเผื่ออนาคตด้วย
11: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
10: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
12: เครมิล
13: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดิมเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
14: เคไหมอ
13: ัศลักษณ์ชยา
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
17: ้โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
18: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้

0: 8ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นผอมนานลอง Rejoice เลย
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: ต์เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
11: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
12: จัดเต็ม
13: wow!
12: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
11: ผลผลิตดี
14: เต็มไป
12: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
15: งานเสร็จแล้ว
16: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
17: ไอ้แม่ครับ
16: Formos Omega 369
18: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ร่วมเดินขบวน11กิโลเมตรส่งเสียงถึงกกต.ท้าหลังการลงมติขอให้กกต.ทั้ง7คนตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงการลงมติของแต่ละคนด้วยตัวเองว่าลงมติอย่างไรด้วยเหตุผลใดลั่นหากทำไม่ได้ขอให้เอาคำว่าความโปร่งใสในคำขวัญออก
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
21: ้ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
22: ้ครีมอาบน้ำช่วงกุมภาพันธ์โฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้นซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ
23: พยานคิดว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณบัวตัดสินใจไม่ยอมอยู่ร่วมบ้านกับสามีไหมครับ
24: คิดว่าใช่ค่ะตอนนั้นฉันก็คิดว่าที่บัวกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพกับลูกพ่อแม่ก็ยังกลับมาอยู่กับบัวทุกอาทิตย์ฉันก็เลยรู้ว่านี่คงเป็นทางที่เพื่อนฉันเลือกเพื่อที่จะประคับประคองครอบครัวให้ยังอยู่ต่อไป
23: ขอหมดคำถามครับ

0: พยานมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับการนอกใจของคุณปรเมศในครั้งนั้นไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีหลักฐานแสดงว่าคุณพูดลอยๆถูกต้องไหมครับ
1: พี่ฉันไม่ได้พูดลอยๆนะคะฉันกับบัวเห็นจริงถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะเรียกบัวขึ้นมาถามอีกรอบก็ได้นะคะ
0: จำเลยขึ้นเบิกความไปแล้วไม่มีสิทธิ์ขึ้นเบิกความได้อีกสรุปก็คือคุณไม่มีหลักฐานเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณเห็นในวันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง
2: ขอค้านครับทนายโจทก์กำลังกดดันว่าพยานโกหกครับ
0: พยานไม่มีหลักฐานแถมยังเป็นเพื่อนสนิทกับจำเลยอาจจะจงใจร่วมมือกันแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายลูกความผมก็ได
1: ้พี่ฉันไม่ได้ใส่ร้ายนะคะตอนนั้นฉันเองก็ตกใจเหมือนกันและฉันก็เป็นห่วงเพื่อนมากๆใครจะไปคิดล่ะคะว่าต้องถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐาน
0: ไม่ว่าจะพูดยังไงสรุปก็คือคุณไม่มีหลักฐานถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ถูกค่ะเพื่อนฉันเห็นผัวนอกใจจริงๆแล้วมันก็เสียใจมาก
0: ๆความเสียใจใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะครับ
1: ก็ความเสียใจมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นเพื่อนฉันก็เสียใจและเครียดมากๆฉันก็เลยแนะนำให้มันอัดคลิประบายความรู้สึกให้ออกมาให้หมด

0: จำเลยถ่ายคลิประบายความรู้สึกจำเลยถ่ายคลิประบายความรู้สึกตอนที่รู้ว่าสามีนอกใจถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนั้นบัวยังส่งคลิปนั้นให้ฉันเลยฉันยังเก็บไว้อยู่ในมือถืออยู่เลย
0: ผมขออนุญาตนำหลักฐานจากมือถือของพยานมาแสดงให้ทุกคนที่นี่ได้เห็นได้

0: แม่คะบัวไม่รู้จะพูดยังไงบัวไม่รู้ว่าแม่จะฟังได้ไหมแต่ถ้าบัวไม่ได้พูดบัวอึดอัดเมื่อคืนบัวขอโทษนะคะแม่ที่บัวปฏิเสธแม่แม่คงสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้บัวเปลี่ยนไปทำไมบัวถึงห่างเหินแล้วก็เย็นชากับเนตร
1: ตั้งแต่วันที่บัวเห็นผู้หญิงออกมาจากห้องเนตรบัวยอมรับนะคะว่าบัวโกรธบัวเสียใจแล้วบัวก็ผิดหวังแต่บัวก็ไม่กล้าเข้าไปหาคุณบัวไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับคุณเพราะบัวไม่อยากให้เราทะเลาะกันบัวได้แต่คิดโง่ๆคนเดียวว่าถ้าบัวปิดตาข้างหนึ่งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะทุกอย่างมันก็จะได้เหมือนเดิมแม่ก็จะได้แม่ก็จะได้เป็นสามีที่ดีของบัวเหมือนเดิมบัวเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวบัวได้แต่บอกตัวเองว่าแม่ไม่ได้นอกใจบัวแม่ก็แค่ซื้อกินผู้หญิงอีกตั้งหลายคนที่รับได้ที่ผู้ชายทำแบบนี้แต่ว่าสำหรับบัว

0: คุณเนี่ยบัวฮะ
1: บัวเหนื่อย
0: เหนื่อยเหนื่อย

ที่บัวขอย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพกับลูกเนี่ยแล้วบอกว่าทำเพื่อลูกจริงๆแล้วบัวทำเพื่อตัวเองด้วยบัวรู้ตัวว่าถ้าคืนบัวเองอยู่ต่อไปบัวคงทนไม่ไหวบัวต้องเลิกกับคุณแน่บัวเลือกที่จะอยู่ห่างเมธเพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องของเมธน้อยลงแต่สุดท้ายต่อให้เราอยู่ห่างกันเรื่องนี้มันก็ยังอยู่ในใจบัวเมธรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เมธกอดบัวบัวไม่รู้เลยว่าเมธรู้สึกว่าเมธกอดบัวหรือเมธกอดใคร

0: ในหลายครั้งที่บัวปฏิเสธแม่นะบัวรู้แล้วว่าแม่เสียใจบัวเองก็เสียใจเหมือนกันแต่บัวพยายามแล้วแม่บัวพยายามที่สุดแล้วจริงๆบัวขอโทษนะบัวรักแม่นะบัวไม่อยากให้เราต้องเลิกกันแม่เข้าใจบัวใช่ไหม
1: นี่เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่พยานพูดแล้วเรื่องที่จำเลยถูกสามีนอกใจเป็นเรื่องจริงครับการนอกใจครั้งแรกของโจทก์ทำลายความเชื่อใจจนทำให้จำเลยไม่อยากมีความสัมพันธ์ทางกายกับโจทก์อีกแต่แทนที่โจทก์จะแก้ปัญหาแต่กลับทำการนอกใจอีกครั้งถึงวันนี้ทั้งคู่จะไม่ต้องการอยู่ร่วมกันอีกแล้วแต่การที่โจทก์ยกเหตุผลขึ้นมาฟ้องหย่าจำเลยเป็นเหตุผลที่ไม่เป็นความจริงตลอดชีวิตการแต่งงานจำเลยไม่เคยละทิ้งโจทย์เธอทำทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวความรักความอดทนของจำเลยไม่ควรถูกตอบแทนแบบนี้การต่อสู้ของจำเลยในวันนี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากศาลว่าจำเลยไม่เคยเป็นภรรยาที่บกพร่องอย่างที่สามีกล่าวหาครับผมหมดคำถาม

0: คามีไม่มีเลยค่ะงั้นยังไงรบกวนช่วยแจ้งทีนะคะเดี๋ยวให้ยามวิ่งมาบอกก็ได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: คุกไก
2: ่เจอไหมเธอ
0: เจอไหม
2: เจอค่ะแม
0: ่โน้ตนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ทำไทยหายไปไหนไม่รู้ครับตอนข้ามสุดท้ายทำไทยขอครูไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปเลยครับน้องกับครูช่วยกันตามหาแล้วยังไม่เจอทำไทยเลยครับ
0: ตายแล้ว
2: ทำไทยทำไทยทำไทยคุณไก่คะทำไทยอยู่ไหนคะคุณไก่คะ
0: เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคะคุณแม่กำลังช่วยกันหาอยู่ค่ะเช็คตามห้องเรียนห้องกิจกรรมก็ยังไม่มีแต่กล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนก็ยังไม่เห็นทำไทยออกไปข้างนอกเลยนะคะรปภ.ทุกประตูก็ยืนยันว่าไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาพ่นเปี้ยนรอบๆโรงเรียนนี่ก็กำลังไล่เช็คกล้องวงจรปิดรอบโรงเรียนอยู่ค่ะ
3: ครูครับครูครูครับมีพลเมืองแจ้งว่าเห็นเด็กผู้ชายเดินไปหลังเรียนตอนบ่ายสามครับ
2: ตามไทยตามไทยตามไทยแม่นนท์อยากช่วยตามหาทามไทยครับตามไทย
3: ตามไทย
4: ตามไทย
5: ตามไทย
6: ตามไทยไปไหนแล้วครับ
3: ตามไทย
7: ตามไทย
8: ตามไทย
9: ตามไทย
10: ไปไหนแล้วครับ
11: ตามไทย
12: ตามไทยตามไทยอยู่ไหน
13: ตามไทย
14: ตามไทยครับ
0: แม่ค่ะ
3: ตามไทย
15: ตามไทย
0: ไปหาดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณครูไปทางนู้นนะคะคุณแม่ไปทางนี้เถอะค่ะ
2: ทำไทย
16: ทำ
3: ทำไทย
2: ทำไทยอยู่ไหน
0: ปกติเวลามาที่นี่เนี่ยนดกับทำไทยชอบอยู่ตรงไหนกันฮะคิดออกไหมลูกชอบไปนั่งตรงไหนกันนด
17: BP Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
18: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
19: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
18: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
11: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
0: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบน
15: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
5: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione High ผสาน Glutathione Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
12: ์ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: เดี๋ยวติ้งต่อไป
14: กลิ่นปากมา
9: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
10: เชิญ
16: เดี๋ยวไปเลย
20: ไซเรนเสียพี
16: ่เบนโต
21: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: เทพไทย
24: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
25: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
26: ลองชิมดูครับ
27: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
28: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
29: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
27: ผมเลิฟเลย
30: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
31: ดาวนี่ลักษ์
32: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
33: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
34: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
33: สัมผัสสบายเท้า
35: ฝุ่นคราบเยอะ
33: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
36: มาจิกคลีน
37: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
38: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
37: เพราะเราปิดผมขาว
38: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
37: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
38: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
37: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
39: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
40: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
41: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
42: ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตซิสเทมมาเอ็กซ์พ็อกซี่พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเทมมา
43: วาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
42: ้มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัวฟีลกู๊ดเอฟรีเดย์ริชเอสโยเกิร์ต
0: พน
42: ัก
0: งานอาคารนี้ไม่มีเลยค่ะงั้นยังไงรบกวนช่วยแจ้งทีนะคะเดี๋ยวให้ยามวิ่งมาบอกก็ได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
44: คุกไก
45: ่เจอไหมคะ
0: เจอไหม
45: เจอค่ะแม
0: ่โน้ตนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ทำไทยหายไปไหนไม่รู้ครับตอนข้ามสุดท้ายทำไทยขอครูไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปเลยครับน้องกับครูช่วยกันตามหาแล้วยังไม่เจอทำไทยเลยครับ
45: ตายแล้วพี่ทำไทยทำไทยทำไทยคุณไก่คะทำไทยอยู่ไหนคะคุณไก่คะ
0: เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคะคุณแม่กำลังช่วยกันหาอยู่ค่ะเช็คตามห้องเรียนห้องกิจกรรมก็ยังไม่มีแต่กล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนก็ยังไม่เห็นทำไทยออกไปข้างนอกเลยนะคะรปภ.ทุกประตูก็ยืนยันว่าไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาพ่นเปี้ยนรอบๆโรงเรียนนี่ก็กำลังไล่เช็คกล้องวงจรปิดรอบโรงเรียนอยู่ค่ะ
3: ครูครับครูครับมีพลงแจ้งว่า เห็นเด็กผู้ชายเดินไปหลังโรงเรียนตอนบ่ายสามครับ
2: ทำไทยแม่นนท์อยากช่วยตามหาทำไทยครับ
0: ไปทางนู้นนะคะคุณแม่ไปทางนี้เธอค่ะ
2: ทำไทยทำ
3: ทำไทย
2: ทำไทยอยู่ไหน
0: ปกติเวลามาที่นี่เนี่ยนดกับทำไทยชอบอยู่ตรงไหนกันฮะคิดออกไหมลูกชอบไปนั่งตรงไหนกันนดทุกคนเขาเป็นห่วงมากรู้ไหม
2: ใช่แม่ทำไทยอ่ะร้องไห้ใหญ่เลย
1: ผมไม่อยากกลับบ้าน
0: ทำไมล่ะครับ
1: พ่อกับแม่ผมหย่ากันแล้วพ่อต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นผมไม่อยากให้พ่อไป

0: ถามไทยพ่อแม่ไม่ได้อยากโกหกหรอกนะลูกเขาคงพยายามแล้วแต่มันทำไม่ได้จริงๆไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงหรอกพ่อกับแม่คงพยายามทำดีที่สุดแล้วเพื่อทำไทยนะครับ
1: ดีที่สุดสำหรับผมแล้วทำไมพวกเขาไม่อยู่ด้วยกันล่ะครับ

0: เวลาเล่นเกมเนี่ยทำไทยชอบเล่นคู่กับนุชใช่ไหมแล้วเวลาเล่นแพ้เนี่ยทำไทยรู้สึกยังไงครับ
1: ไม่สนุกครับบางทีก็อยากเลิกเล่น
0: ชีวิตคู่ของพ่อกับแม่เนี่ยมันก็คล้ายๆแบบนั้นแหละครับเราเล่นเกมคู่กันมานานแต่หลังๆเนี่ยเล่นไปก็แพ้ต่างคนก็ต่างอึดอัดทะเลาะกันพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่มันก็ไม่เวิร์กหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยถึงจะเล่นชนะแต่เราก็ไม่สนุกที่จะเล่นด้วยกันอีกแล้วการเลิกเล่นก็เลยเป็นทางออกเดียวที่จะจำให้เราไม่ทะเลาะกันนะลูก
1: แต่ผมกับนศเลิกเล่นเสร็จแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วพ่อกับแม่เลิกกันแล้วจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับ
0: เรื่องนั้นไม่มีใครตอบได้นอกจากพ่อแม่ของทำไทยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทำไทยห้ามทำแบบนี้อีกแล้วนะรู้ไหมทุกคนเป็นห่วงมากนะครับ

0: ณคุณบัวอีกครั้งนึงด้วยนะคะประนดด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เดี๋ยวทำอย่างนี้ลูก
3: ทำไมเป็นไงบ้างลูก
1: พ่อกับแม่เลิกกันแล้วยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับผมไม่อยากให้พ่อกับแม่แยกกัน
3: นี่คุณบอกลูกแล้วเหรอก็ผมบอกแล้วไงว่าผมจะเป็นคนบอกลูกเองอะ
0: จะคุณบอกหรือฉันบอกแล้วมันจะทำไมยังไงลูกก็ต้องรู้ความจริงอยู่ดีหัวลูกบอกตัวเองไม่ดีแล้วไงฮะ
3: ทำไทยไม่ต้องไปฟังแม่นะลูก
0: จะอ่านก่อนนะเราลูกไปไหน
3: คุณหัดฟังมันสินะไม่ใช่จะตั้งแต่ปัญหาทุกวันมีเรื่องแรกปวดหัว

0: ดีของแม่จะตัดสินเมื่อไหร่หรอคะ
1: อีกหนึ่งเดือนครับ
0: แล้วที่พ่อบอกว่าให้ขายบ้านเรายังจะต้องขายบ้านอยู่อีกไหมครับแล้วเราจะต้องย้ายออกเหมือนพ่อทำไทยไหมครับ
1: แม่จะไม่ยอมให้พ่อทำแบบนั้นเด็ดขาดเลยลูกถ้าแม่ชนะคดีนะแม่จะขอบ้านหลังนี้ไว
0: ้แต่แล้วถ้าแม่ไม่ชนะคดีอะค่ะแม่สัญญานะครับว่าเราจะอยู่ที่ของเราไม่ต้องย้ายไปไหนอะครับ
1: แม่จะพยายามอย่างที่สุดลูก

0: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: โปรดีแฟลชเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
2: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
1: สอยสั้น
2: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
1: โอ้ยแพงจะตาย
2: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
1: แต่มันดีมาก
2: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
1: ขวดเท่าไหร่
2: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
1: แชมพูโสมแดงสกายะ
2: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
1: จริงเหรอ
2: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
1: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000 จริงๆนะ
2: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
1: คนนี้
2: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
1: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
2: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงที่สุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
1: ดูแกสายใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากเลยแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
2: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
1: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
2: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก82
1: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
2: 8เดือน
1: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็นสบู่อ
2: าบน้ำตัวหอม
1: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
2: ั้
1: งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
2: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
1: รีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทดแท้รอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สะได้ใช้เลย1252 999นี้เก็บเงินปลายทาง
2: ไม่มีค่าส่งนะคะ
1: ค่าส่งไม่ด้วย
2: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
1: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
2: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
1: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
2: ่เลี้ยงไว้ผมแล้วคือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
1: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
2: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่ลองเอาไปสระนี่
1: อย่าเพิ่งหมดหวัง
2: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
1: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
2: 80ค่ะพ่อรอง
1: เขาต้องคดี
2: ต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากการกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
1: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
2: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกลิ่นหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาดนี
1: ้ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
2: ใช่
1: หัวแบบนี
2: ้
1: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
2: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
1: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟลชเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
2: ใช
1: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อแม่ไปใช้อีก
2: 82รวมแล้ว8 + 8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาท

0: ั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252 1252
1: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
0: ใช่คือไม่มีอะไรสะหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสะแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสะเลย
1: นอกจากมีโสมแดงมีขิงด้วย
0: ใช่แล้วก็ใครที่มีปัญหานะเขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่เออแล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
1: หรอช่วยเรื่องอะไรคะ
0: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ่พวกมหาดนะคะพวกมะขามดีควายมะกรูด
1: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะ
0: ค่ะคือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
1: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
0: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริง
1: ได้มาก
0: ใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: หลักพันน่ะ
1: แล้วเนี่ยสะนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียวต
0: ้
1: องลองนะคุณผู้ชมเพราะเฮียมใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสะแบบมีความสุขอ่ะ
0: ฟอง
1: กลิ่นมันอบอยากจะสะ2รอบ3รอบสะไปเลย
0: คือมันเย็นเยอะใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกพอคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกปัญหาโรคแตกใครที่จะไปปลูกผม300กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงจบ
1: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
0: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
1: ะ
0: นี่ดูหูอยู่สิ
1: เหลือแค่40กว่าเซตแล้ว
0: ใช่คือหนามากแล้ว
1: ค่ะ
0: แกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
1: อย่ารอนะ
0: เพราะผมมันขึ้นหนาปั๊บหูตบพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
1: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลารายการเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
0: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกยะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วต้องบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าพึ่งนะลองใช้โสมแดงก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
1: เราก็มี
0: หลักสิบนะค
1: ะ
0: วันนี้ให้โสมแดงในราคาหลักสิบแล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมากขิงนะมันสะแล้วหัวมันสะอาด
1: รู้สึกสะอาดแล้ว
0: สะอาด
1: เย็นสดชื่น
0: เย็นขิงดีมาก
1: แล้วคุณผู้ชมดูสมุนไพรนะคะที่ใส่ไปทั้งหมดในนี้เลย
0: ใส่เยอะมากนี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหา
1: เนี่ย
0: จับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปส
1: ระ
0: ใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ
1: พี่
0: ท่านนี้แกออกกับพี่แพทแกออกกำลังกาย
1: นี่
0: ดูต่อออกกำลังกายหัวเหนียวแช
1: ่เหงื่อ
0: ออกมาจับทีลูดนะล่วงเป็นกำๆเลยนะ
1: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหม
0: ใช่เลยบอกพี่แพทพี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้วผมพี่บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
1: คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี่
0: นี่
1: คุณนี่สวยมาก
0: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
1: คุ
0: ณพี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกอะทั้งวัน
1: มันอบ
0: อบหัวเหอเหนียว
1: มันก็จะเร่งผมร่วงนะ
0: กินคั้นพอคั้นเสร็จเก้าเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
1: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมัน
0: สุดยอดดูพี่โอ้ดูพี่แป้ง
1: ผู้ชม
0: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมันอบ
1: ประมาณนี้เป็นอะไรที่เราต้องการไม่ใช
0: ่
1: ตัดสั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
0: แม่วันนี้นะ
1: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
0: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
1: ่
0: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอะลดปัญหากระหม่อมที่มันแบบบางๆอะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
1: ที่นี่690บาท
0: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
1: แต่วันนี้เหลือ60บาท
0: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย1252 1252ค่ะ
1: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะส ัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
0: แม่อูมเนี่ยนะ
1: วัย71
0: เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
1: ะ
0: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
1: ดูสวยขึ้นเลย
0: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
1: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
0: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
1: วันหมดแล้วคุณผู้ชม12เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
0: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
1: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
0: เอาได้เพิ่ม50เซตแม่เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
1: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
0: ใช่
1: โทรด่วน
0: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฉันสัญญากับนดไว้แล้วยังไงฉันต้องทำให้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอจบเรื่องยาแล้วเนี่ยฉันก็จะหางานทำอย่างจริงจังด้วย
1: เดี๋ยวอีก2 วีก็รู้ผลแล้วครับแล้วนี่คุณบัวจะไปรับนดหรือเปล่าครับ
0: ยังหรอค่ะวันนี้นดมีเรียนพิเศษอะค่ะฉันก็เลยว่าเดี๋ยวฉันจะแวะไปซื้อต้นไม้เอาไว้ลงที่บ้านเตรียมไว้วันเกิดนดนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะ
1: เจอกันนะครับ

0: รถสตาร์ทไม่ติดเหรอครับ
1: ยังไม่เป็นอะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวผมเรียกช่างมาดูให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอางี้ระหว่างรอช่างมาเดี๋ยวผมพาคุณไปซื้อต้นไม้หลักใกล้ๆแถวนี้รอผมแป๊บนึงนะครับ

0: แล้วถ้าฉันแพ้คดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะ
1: คุณบัวก็ต้องหย่าครับแล้วก็ทำตามคำสั่งของศาลเรื่องแบ่งสินสมรสแล้วก็เรื่องหนี้สินทั้งหมดครับแต่ถ้าชนะศาลก็จะยกฟ้องทางนั้นก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าทนายค่าธรรมเนียมวิชาอื่นๆให้ตามที่ศาลตัดสินครับแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณบัวอยากจะขอหย่าด้วยตัวของคุณบัวเองคุณต้องยื่นเงื่อนไขค่าเลี้ยงดูครับที่สำคัญที่สุดคืออำนาจในการดูแลบุตรครับ
0: เรื่องนั้นเมธคงไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะฉันเป็นคนดูแลนดมาตลอดอ่ะเขาคงไม่อยากได้ลูกไปอยู่ด้วยหรอกเพราะอ้อนอลินก็คงไม่ชอบเด็กโดยเฉพาะเป็นลูกของฉัน
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีครับเพราะแทบทุกคู่พอหย่ากันแล้วก็มีปัญหาเรื่องแย่งกันดูแลลูกนี่แหละครับคุณบัวซื้อแค่นี้ใช่ไหมครับ
0: แค่ไปแต่งสวนหน้าบ้านแค่นี้ก็พอ

0: โอเคไหมครับ
1: ก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะอ๋อส่วนสองต้นนี้ไม่ต้องเอาลงนะคะจะเจ้าไปสับป้าหมู
0: เรานี่สามีป้าหมูเขาเป็นยังไงบ้างครับ
1: แกเส้นเลือดในสมองแตกอ่ะนี่ยังโชคดีนะคะที่พาไปส่งโรงพยาบาลเร็วตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วบางวันป้าหมูก็พาแกออกมาเดินเล่นหน้าบ้าน

นึงนะครับฮัลโหลยาดาว่าไงใจเย็นๆค่อยพูดมีอะไรงั้นเดี๋ยววิลลี่ไปเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยคุยกันเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: เย็นๆผู้ต้องหามีทนายมาประกันตัวและเราได้ทำตามหน้าที่แล้วครับ
1: ผมแนะนำคุณยาดาครับผมรับรองนะครับว่าทุกคนจะได้เงินคืนยังไงเดี๋ยวจะนัดไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
2: ไม่ไกล่เกลี่ยค่ะถ้ามันไม่คืนเงินฉันนะติดคุกแน่ของฉัน 300,000
3: ของฉัน 200,000
2: ของฉัน 150,000
4: ของผู้ชายด้วย
2: ขอนะคะขอนะคะไม่ให้ฟังก่อนไงพวกคนมาทวงฉันคนเดียวได้ยังไงคะไปทวงคนอื่นด้วยสิจะให้ฉันจ่ายทั้งหมดคนเดียวเลยเหรอ
5: หลอกชาวบ้านเก่งแล้วยังปาก
2: เก๊กเก๊กเก๊กเก๊กทำอะไรอย่าระวังปากไว้หน่อยนะฉันฟ้องหมาได้
6: ยานาหยุด
1: ทุกคนครับถ้าทุกคนไม่ยอมไกล่เกลี่ยชั้นพนักงานสอบสวนอยากยื่นฟ้องอยากขึ้นศาลก็ได้ครับแต่ผมบอกเลยว่ากว่าทุกคนจะได้เงินคืนต้องใช้เวลาเป็นปีๆแต่ถ้าทุกคนยอมไกล่เกลี่ยผมรับรองนะครับว่าทุกคนจะได้เงินก้อนแรกคืนภายในเดือนนี้แน่นอนครับ
7: ไม่ดีอ่ะ
8: เชื่อเขาได้ไหม
7: ไว้ใจได
8: ้ฉันไม่เชื่อเลยหวัง
9: เก่งเหมือนกันนี่ทำให้คนพวกนั้นเลิกวายได
1: ้นี่ไม่สำนึกผิดเลยใช่ปะ
9: ฉันก็โดนเขาหลอกมาเหมือนกันนะ
1: ใครเขาจะหลอกเธอได้นี่ทำทั้งที่รู้ใช่ไหม
9: แล้วใครมันจะไปยอมโดนหลอกคนเดียวเหรอวินคนพวกนั้นมันโกงฉันได้ฉันก็โกงคนอื่นได้เหมือนกันถ้าคนพวกนั้นไม่โลภมากก็ไม่ต้องเสี่ยงกันเยอะขนาดนี้หรอกวินอย่ามาโทษว่าเป็นความผิดฉันคนเดียวสิ
1: ถ้าคิดแบบนี้ก็แก้ปัญหาเองแล้วกันนะ
9: วินแล้วถ้าเธอไม่ช่วยฉันแก้ปัญหาฉันจะไปหาเงินมาจากไหนมาจ่าย
1: คราวนี้เธอรับผิดชอบตัวเองแล้วยาดาครั้งนี้เงินมันเยอะเกินกว่าที่วินจะช่วยได้แล้วว
9: ินถ้าเกิดฉันหาเงินไม่ได้ฉันต้องติดคุกหรอถ้าเกิดเธอไม่ช่วยฉันฉันจะไปเอาเงินมาจากไหน
1: ทำงานไงยาดาทำงานปกติที่แบบคนอื่นเขาทำกันน่ะเรื่องหาเงินแบบนี้สักทีรู้มันได้เงินง่ายมันได้เงินไวแต่มันผิดกฎหมายมาคิดถึงตัวเองหรือว่าอยากให้ลูกมีแม่เป็นขี้คุกจริงๆ

0: ไม่ว่าแม่จะชนะหรือว่าแพ้คดีนี้แม่จะรักษาบ้านหลังนี้ไว้ให้นทให้ได้ลูก
1: แม่สัญญานะครับว่าเราจะอยู่ที่ของเราไม่ต้องย้ายไปไหนอะครับ

โจทฟ้องว่าโจทและจำเลยเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายต่อมาจำเลยได้แยกมาอยู่บ้านที่กรุงเทพขณะที่โจทยังคงอยู่บ้านที่จังหวัดวสันต์บุรีซึ่งเป็นที่ทำงานของโจทโจทยื่นฟ้องหย่าขาดจากจำเลยโดยอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516วงเล็บ3อ้างว่าจำเลยหมิ่นประมาทเหยียดหยามบุพการีของโจทมาตรา1516วงเล็บ4โดยอ้างว่าภรรยาจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน1ปีและข้อสุดท้ายมาตรา1516วงเล็บ10กล่าวหาว่าภรรยามีสภาพแห่งร่างกายทำให้ไม่อาจร่วมประเวณีได้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุพการีของโจทรวมทั้งจำเลยมิได้มีความผิดปกติทางร่างกายจนร่วมประเวณีไม่ได้ตามที่โจทกล่าวอ้างและการทิ้งร้างจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าคู่ความนั้นจงใจทิ้งร้างไปในลักษณะที่ไม่หวนกลับมาหาคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันเกิน1ปีซึ่งการไม่หวนกลับมาหากันนั้นมีความหมายว่าไม่ประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาอีกต่อไปแต่นายปรเมศผู้เป็นโจทยังคงกลับมาพักร่วมกันกับนางบัวบงกตผู้เป็นจำเลยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และดูจากพยานแวดล้อมแล้วเชื่อได้ว่าโจทก์และจำเลยยังคงความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยาอยู่จึงถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ทิ้งร้างโจทก์พิพากษาให้ยกฟ้อง

0: ิ่งที่คุณต้องการ
1: อะไร
0: เอกสารขออนุญาตจากคุณบัววงกตอย่างที่เคยบอกเธอไม่ได้สู้คดีเพราะต้องการจะอยู่คนเดียวเธออยากหย่าแต่ไม่ต้องการหย่าด้วยเหตุผลที่คุณโยนความผิดให้กับเธอ
1: ความคิดบัว
0: สิ่งที่คุณบัวต้องการคือส่วนแบ่งในสินสมรสที่เธอควรจะได้อำนาจในการดูแลคุณเธอขอให้คุณยกบ้านหลังที่เธออยู่ปัจจุบันให้กับปนนท์ลูกชายของคุณอ่านรายละเอียดก่อนแล้วกันครับเราได้พร้อมเซ็นใบหย่าเมื่อไหร่ค่อยโทรหาผม
1: แล้วไม่บัวไม่เอาเอกสารนี้มาให้ผมเอง
0: ต่อจากนี้คุณบัววงกตจะขอติดต่อกับคุณผ่านทางทนายเท่านั้น
1: ไม่ต้องมายุ่งเราต่อคิวอยู
0: ่ระวังคำพูดด้วยนะครับอย่าทำให้ตัวเองมันน่ารังเกียจไปมากกว่านี้เลยคุณปรเมศ
1: อยากให้บัวหย่ากับผมจนทนไม่ไหวแล้วสินะได้เปอร์เซ็นต์จากสินสมรสของผมกับบัวเท่าไหร่หรือว่าได้ยังไง
0: ถ้าไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นก็ให้เกียรติตัวเองบ้างนะครับผมไม่ใช่ผู้ชายอย่างคุณปรเมศ

0: เออชอบทางนี้ทางน
1: ี้มั่วมั่วมั่ว
0: นี่มันยกมือก่อนป่ะ
2: โอ้ย
3: เอกสารที่ผมฝากให้ท่านผู้ว่าเซ็นท่านเซ็นหรือยังคุณจัน
2: ยังเลยค่ะพอดีว่าวันนี้ท่านมีประชุมตั้งแต่เช้าอะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกจากห้องประชุมเลยค่ะ
3: นะครับ
2: ก็ถามไปสิ
3: มีอะไรหรือเปล่า
0: ท่านรองไปฟังคำพิพากษามาเป็นไงบ้างครับเพราะผมไม่ได้อยากรู้นะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าถาม
3: ขอบใจนะที่สนใจเรื่องส่วนตัวของผมถ้าผมเจอท่านผมจะเรียนท่านเอง
4: สวัสดีค่ะรองเมธได้ยินว่าวันนี้คุณไปฟังคำพิพากษาคดีฟ้องหย่ากับอดีตภรรยาเก่าเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยดีไหมคะ
3: ครับอีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อยครับ
4: แสดงว่าวันนี้คุณแพ้คดีท่านเจ้าสัวรู้หรือยังคะขอโทษนะคะฉันแค่แปลกใจนะคะว่าทำไมคุณอรรถพลถึงยอมให้คุณแต่งงานกับน้องสาวเขาจริยธรรมขั้นพื้นฐานเนี่ยยังปล่อยปะละเลยขนาดนี้แล้วถ้าเรื่องใหญ่กว่านี้เนี่ยจะไว้ใจได้ยังไงคะ
3: ผมคิดว่าเรื่องส่วนตัวของผมกับออนเลนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนในครอบครัวเธอครับ
4: รองเมธคิดแบบนี้นี่เองโอเคค่ะลานะคะ
5: ตกลงแกชนะไหมศาลตัดสินว่ายังไงบ้าง
6: แม่นี่ฉันอุตส่าห์ร้อนใจรีบมาถามแกเนี่ยฮะตกลงศาลเขาว่ายังไงตัดสินว่ายังไงบ้างแกจะเดินหนีฉันแบบนี้ไม่ได้นะแม่นี่มาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนตกลงแกชนะไหมศาลเขาตัดสินว่ายังไงบ้าง
3: ผมแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแม่เพราะว่าสุดท้ายผมก็ได้หย่ากับบูอยู่ดี
5: ดีแล้วรีบๆหย่าให้เรียบร้อยนี่แกทำให้เจ้าสัวไม่พอใจแกมากไปกว่านี้นะต่อไปอ่ะแกต้องเอาใจเจ้าสัวให้มากๆเขาจะได้ช่วยดันๆแกเรื่องงานน่ะ
3: รู้นะแม
5: ่โอ๊ยนี่แม่ซื้อองุ่นมาจากญี่ปุ่นแม่เห็นเขากำลังฮิตกินกันก็เลยซื้อมาฝากหนูลินน่ะแล้วเจ้าสัวเขารู้หรือยังเขาจะโกรธแกไหม
7: แพ้คดีแบบนี้แล้วเมื่อไหร่รองเมธจะได้หย่าทุกวันเนี่ยกรการก็รอหาโอกาสโจมตีอาจไม่หยุดอยู่แล
8: ้วเมื่อวันผมไปหาเสียงชาวบ้านก็ถามเรื่องโรงงานที่โดนฟ้องนี่ผมอธิบายไปทุกอย่างแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเชื่อผมเลย
9: คู่แข่งพี่อาจไปปั่นชาวบ้านเขาเองหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับเมธซะหน่อย
7: แกไม่เคยได้ยินปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้องไม่ว่าใครในบ้านนี้ก็ตามไม่ควรมีเรื่องเสียหายให้คนอื่นเขาโจมตีได้นะ
9: ลินว่ามันต้องเป็นเพราะว่าเมียเก่าเมธไม่ยอมหย่ายื้อเอาไว้เพื่อเอาคืนลินแน่เลยค่ะ
10: ไม่หรอกครับลินบูเขายื่นใบหย่ามาแล้วนะครับ
9: จริงเหรอคะเมธ
11: ฟอร์จูเนอร์ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
12: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
13: ้รับชุดไหนดีครับ
14: เอาชุด
15: ออสตางค
16: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
17: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
18: แม่จะทำอะไรอะคะ
17: ก็จะสอยมะม่วงสิ
18: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
17: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
18: มันไม่เหมือน
19: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
20: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
17: ไงล่ะ ร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
19: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
17: ค่อยๆเดินนะแม่อุ้ยลางลาย
19: เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
17: ยังไหวอยู่
19: ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
17: อ้าวมาแล้วเด็ก
1: ๆน่ารักมากคุณยายที่สุดเลย
17: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
14: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
19: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065540ไทยประกันชีวิต
20: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
21: มิวเป็นไรอ่ะ
22: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
21: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
23: เครมิลลดกรดขัดลมแบบ 2-in-1 บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล 2-in-1 ไม่ต้องเขียว
24: เคมั้ยอ
23: ัจฉริยะใช่ยะ
25: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
26: ยังเบื่อง
27: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
28: ่ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
29: ปากสะอาด
30: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
31: ดีต่อเหงือกและฟัน
29: รสดีใช้ง่าย
30: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
31: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
32: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
33: เดี๋ยวไปเลย
34: ไซเลนเสียพี่
35: เบนโต
36: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
37: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
38: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
39: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
40: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาย
41: กระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
42: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
43: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
44: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
45: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
46: ว่าชนันทิชาเผยความรู้สึกได้คัมแบ็กร่วมงานกับแก๊งเพื่อนๆในละครนักตบวัดโคกบังแฟนๆได้เห็นภารกิจการต่อสู้ครั้งใหม่ค่ะ
47: ต้องบอกว่าดีใจมากๆค่ะเพราะเป็นเหมือนว่าเราได้กลับมารวมกันแล้วก็ได้ทำภาคต่อแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอะค่ะถ่ายตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วเราก็คือเล่นด้วยกันจนมาถึงตอนนี้ก็ยังเล่นด้วยกันก็เลยผูกพันกันมากๆเลยค่ะ
48: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
49: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
50: อีกสักครู่พบกับรายการกี้สดอบโสยรายการที่

0: ละเอียดมันเยอะเนี่ยผมก็เลยอยากอ่านดูให้ดีๆก่อนผมไม่อยากเสียเปรียบนะครับแล้วคุณแม่ผมฝากไว้นะครับรีบเคลียร์ให้จบนะรองเมธอย่าให้ครอบครัวมันต้องเสียหายไปมากกว่านี
1: ้ครับ
0: ท่านครับวันนี้คุณกรการไปตามฟ้องโรงงานแล้วครับส่วนศาลเนี่ยก็รับฟ้องเรียบร้อยท่านผู้ว่าให้ผมตามงานต่อแต่ผมจะประวิงเวลาไว้ให
2: ้ดี
3: เชิญนั่งรอสักครู่นะคะ
4: ครับ

0: จริงๆเราไม่ต้องไปหาป้าหมอแล้วก็ได้นะแม่น้องแข็งแรงแล้ว
1: ได้ไงลูกแข็งแรงแล้วยังไงก็ต้องมาตรวจตามนัดเราต้องมารับยาด้วยไง
0: เ
1: ป็นอะไรเ
0: ป็นโอ้ยแม่อายเขา
1: อายเหร
0: อแม่น้องโตแล้วนะ
1: ใช่นี่อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะ10ขวบแล้วนี
0: ่งั้นปีนี้เราจัดงานวันเกิดไหมคะ
1: จัดสิครับก็ที่แม่แต่งสวนไว้เนี่ยก็เตรียมไว้จัดงานวันเกิดให้น้องไง
0: งั้นน้องขอชวนเพื่อนมาด้วยนะคะแล้วพ่อล่ะคะพ่อจะมาไหม
1: มาสิลูกมาสิเดี๋ยวแม่ไลน์ไปเตือนพ่อเขาเอง
0: ครับโอเคค่ะ

0: ที
1: บัว
2: สวัสดีครับอาที
1: สวัสดีครับลูกมาหาหมอเหรอ
0: พานทมาตรวจตามนัดอะ
2: เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับยาแล้วก็จ่ายเงินได้เลยค่ะคราวหน้าเดี๋ยวหมอนัดให้มาตรวจอัลตราซาวด์เพศเด็กนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวท้องแล้วเหรอดีกับเดียด้วยนะ
1: เดี๋ยวขอตัวก่อนนะ

0: เตียมันท้องแล้วนะวันก่อนฉันเจอทีที่โรงพยาบาลตั้งแต่มันเลิกคบเราไปแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นเลยเนาะก็ดีใจกับมันนะในที่สุดก็ได้ท้องสมใจทีกับแม่จะได้เลิกกดดันสักที
1: แผงนั้นอะถูกที่สุดละ
2: ก็มันจริงนี
0: ่เอาเหมือนกันนี่แหละ
1: ขอบคุณค่ะนี่แล้ววันเกิดหมอตะแม่มาปะ
0: ฉันไลน์ไปแล้วเนี่ยแม่ไม่ตอบเลย
3: ลูกถามว่าวันเกิดลูกคุณจะมาไหมโน้ตอยากเจอคุณมากอย่าทำให้ลูกเสียใจในวันเกิดเลยนะเมธ
1: ไม่มาก็ดีเหมือนกันนะไม่อยากเห็นหน้า
0: แต่ลูกอยากเจอนี่น็อตมีเมธในวันเกิดทุกปีเลยนะอยู่ๆปีนี้ถ้าจะไม่มีฉันสงสารลูก

0: งสารได้นะแต่อย่าไปสร้างความหวังและบางทีการที่แม่ไม่ตอบไลน์แบบนั้นอะแปลว่ามันอาจจะไม่อยากมาก็ได้นี่เดี๋ยวก่อนแล้วทนายสุดหล่อล่ะมาปะ
1: เดี๋ยวเขาจะมากับเพลิน
0: ถามจริงคบกันยัง
1: อะไรนี่ฉันยังไม่ได้เซ็นหย่าเลยนะ
0: อุ้ยพูดแบบนี้แปลว่าถ้าเซ็นหย่าแล้วจะคบใช่ปะไม่เห็นเป็นไรเลยดูอีเม่ดิที่ไม่ทันเซ็นหย่าก็ไปคบกับคนอื่นละ
1: คือตอนนี้ฉันอยากโฟกัสเรื่องลูกก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังละกัน
0: คบกันได้นะแต่อย่าปิดกั้นตัวเองเว้ยคนอื่นอ่ะมักจะมองว่าผู้หญิงที่หย่าแล้วอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีตำหนิแต่เราอ่ะใช่ไ
2: ตรงหรือยังครับเด็ก
3: ๆพ่อต้องเอาตัว B เนี่ยหันไปฝั่งขวาอีกค่ะ
2: ตัว B เหรอฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งนี้หรือเปล่า
3: น้ำมันฟ้าค่ะพ่อฝั่งขวา
2: โอเคค่ะตรงไหม
3: มันก็ใกล้เกิน
2: ใกล้เกินเหรอ
4: บอกพาระวังตก
2: ขอบคุณครับเด็กเข้าใกล้ใช่ไหมลูก
3: ใกล้อีกนิดนึงค่ะ
2: สวยมาก

0: เอิญตรงไหมลูกเพราะว่าเสร็จแล้วเนอะ
1: น็อตน็อตช่วยพาณวินกับเธอเนี่ยไปซื้อของที่ซูเปอร์หน้าปากซอยให้แม่หน่อยสิลูกนะ
2: ได้ค่ะ
0: มาครับ
1: ฉันส่งรายการของที่ต้องซื้อเพิ่มให้ในเมสเสร็จแล้วนะคะ
0: แล้วน้ำแข็งนะครับให้ซื้อด้วยไหม
1: อ๋อค่ะลืมเลย
0: งั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไม่ต้องห่วงนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: พาเด็กๆไปซื้อของกันเดี๋ยวเลย

0: จริง
1: ๆซ่อมอยู่นี่วิ
0: อ

0: แล้วลูก
1: ออกไปซื้อของกับคุณภาวินกับเพลินค่ะ
0: ไว้ใจเขาขนาดนี้เลย
1: ก็ลูกเอาแต่รอคุณอ่ะฉันก็ต้องหาอะไรให้ลูกทำสิ

0: คุณเอากลับไปเลยก็ได้นะแล้วตกลงคุณว่างวันไหนล่ะจะได้ไปเซ็นใบหย่าวันจันทร์นี้เลยก็ได้นะคะบัวส่งลูกเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรละ
1: รีบดีเนาะใช้ใครมีแทนผมว่าไงบัวรีบเก็บของผมจะหมดบ้านขนาดนี้ทำไมรู้ผู้ชายคนใหม่เขาจะไม่รู้หรือไงก็มูฟออนแล้วอ่ะ
0: บัวจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะเมธคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งแล้ว
1: นายของคุณก็มาที่นี่บ่อยไหม
0: เมธอย่ามาดูถูกบัวนะบัวไม่ใช่คุณแล้วทำไมต่อให้บัวจะทำจริงคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะว่าบัวเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว
1: เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วบัวนะกลับใดที่ยังไม่เซ็นใบหย่าไม่ใช่เหรอเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว
0: บ่อยนะ

0: ไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นนะบัวที่งานสัมมนานั้นน่ะผมแค่ไม่อยากขัดใจท่านผู้ว่าผมก็เลยให้ผู้หญิงคนนั้นไปรอในห้องแต่ผมไม่ได้มีอะไรกับเขานะถ้าวันนั้นคุณบอกผมว่าคุณตามผมไปหรือไม่พอใจผมเรื่องอะไรทุกอย่างมันก็คงไม่เป็นแบบนี
1: ้ตกลงบัวผิดเหรอควรจะบอกว่าทุกอย่างที่เป็นแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเพราะบัวเหรอเลิกโยนความผิดให้บัวได้แล้วแม่เรื่องที่เราไม่มีอะไรกันกับเรื่องที่คุณนอกใจไปมีคนอื่นมาคนละเรื่องกันคุณมั่นคงแล้วก็รักบัวมากพอคุณจะไม่มีวันมีคนอื่น
2: พ่อน้องคิดถึงพ่อมากไหมคร
0: ับ พ่อก็คิดถึงลูกที่สุดเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนสูงขึ้นไหมเนี่ยเรา
3: สวัสดีครับนี่ลูกสาวผมครับชื่อเพลิน
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับลูก
3: ไปเอาของกันไม่เป็นไรครับค
0: ุ
3: ณบ
0: ั
3: ว
0: เป็นไงลูกสบายดีไหม
4: สบายดีคร
0: ับ รอพ่อนานหรือเปล่าเนี่ย
4: นานครับ
0: พ่อเพิ่งเพลงงานได้ลูกโทษทีนะครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
2: ครับ
1: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
2: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยเสียงก๊อปแก๊ปลุกไปไหนมาไหนเริ่มสะดวกนะครับไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นมือเท้าชาบางทีเนี่ยรู้สึกไปประสาทมันยิบนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะ
1: ครับ
2: แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆ ลืมรู้สึกเหน็บชานะครับชาตามปลายมือปลายเท้าตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี
1: ้
2: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
2: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
2: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
2: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
1: โอเค
2: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
2: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
2: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองก๊อปก๊อปแก๊ปแก๊ปนะครับช่วยได
1: ้
2: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
2: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำและเรื่องรู้สึกว่าเหน็บชายุบยิบนะครับแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
2: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
2: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเน็บชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
2: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะ
2: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
1: ๆคุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้ง

0: หมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์ก็ไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอผมนึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามีนเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณปอ
1: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขแข็งแรงไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเหน็บชาไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
1: คุ
0: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกที่เน้นเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในท้องตลาดแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามีนเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บไม่กัดปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีการเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้านะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็น B Complex ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราอยากจะแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นภาระของลูกของหลานนะฮะใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ 7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวล้างมือกันหรือยังไปเอาป้าไปล้างมือก่อนค่ะไป

0: คุณเวนคะ
1: ครับ
0: ช่วยเอาของที่ซื้อมาเก็บเข้าตู้ให้หน่อยได้ไหม

งั้นเดี๋ยวผมเอาเตาย่างไปเตรียมให้ที่สวนก่อนนะครับ

0: ่เอามาให้นะวินครับ
1: ขอบคุณครับ
2: รถมาช่วยพ่อจัดโต๊ะมาลูก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มาเอาจานมาก็ได้ลูกบอกให้ตรงกลาง
3: น้องดอกไม้สวยจังน้าบัวเพิ่งเอามาปลูกเหรอ
0: พ่อเธอนั่นแหละเอามาปลูกให้แม่เราม
3: ิน่าเหมือนที่บ้านเลยอะ

0: ดีค่ะ
1: พี่นนท์พี่เพิร์ลวันนี้ต้นอ่ะมีเกมใหม่มาด้วยไปเล่นกัน
2: โอ้โหมารอแม่เลยนะสวัสดีค่ะคุณวิน
3: สวัสดีคุณสาก
2: าแฟนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ส่วนของเมธอ่ะไม่มีนะเพราะไม่คิดว่าจะมาแล้วบัวล่ะคะ
3: คุณบัวเตรียมของอยู่ในบ้านนะครับ

รถไฟชนกันโครมใหญ่เลยเนาะสาสาเลยจ้ะคนไหนดีล่ะ

0: พอเลยนะทำไมอ่ะนั่นมันเดี๋ยวชัดๆเลยนะ
1: ก็ถ้ามันตั้งใจจะมาหาเราจริงๆมันจะขับรถหนีไปทำไม
0: ก็มันอาจจะกลัวเราก็ได
1: ้ที่มันใส่ร้ายแกในศาลเนี่ยแม่มันจะต้องกลัวอะไรเลย
0: เก็บไม่ต้องโทรเข้าบ้าน
1: เฮ้ย

0: ปูพี่ปูจัดเลย
1: มาเด็กๆเนื้อมาแล้วจ้า
2: ร้อนอยู
3: ่ขอบคุณครับ
4: ไม่เป็นไรครับ
5: ครับ
6: เอาเด็กๆของทอดมาแล้วครับ
7: พวกเราของทอดฝีมือพ่อมาแล้ว
6: ว่าลอยนะครับรถแจนเย็นลูกรถครับ
2: ถ่ายไม่ออกเลยเนี่ย
0: โอ้โหลุมแต่ของทอดกันหมดเลยอ่ะเนื้อย่างไม่มีคนกินเลยกินกันอร่อยเลยดูท่าทางว่าเนื้อจะเป็นหมันนะเนี่ยมาฉันช่วยกินเหนียวนะเนี่ยย่างแห้งไปหน่อยแห้งเหมือนหน้าแกตอนนี้เลย
1: สา
0: หยอกนะแหมนี่ฉันอุตส่าห์ใจดีมาคุยกับแกนะเนี่ยไม่อย่างนั้นนะแกต้องคุยกับแม่ซื้อแล้วนะว่าแต่ว่าเมียใหม่เขารู้หรือเปล่าว่ามาที่นี่บอยโอ้ยดุว่ะไม่ทันเลยเหรอมีแต่คนกินของทอดทั้งนั้นเลยอ่ะอุ๊ยแบ่งของทอดด้วยได้ไหมอ่ะอยากกิน

0: สาวประเกิดนะลูก
1: อธิษฐานสิลูก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไหว
0: ไหมไหวไหมเนี่ยมาพอช่วยโอเค
3: ถ่ายรูปกันไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับ1 2 3นอดยิ้มหน่อยครับ1 2 3ขอบคุณครับ
4: นี่ Happy Birthday นะจ๊ะหลานรัก
2: ขอบคุณครับ
4: ยืนได้เลย
0: สุขสันต์วันเกิดครับลูก
2: ขอบคุณครับพ่อ
0: นี่แกะเลยแกะเลยใช่ไหมลูก
5: ครับขอบคุณมากครับ
0: สุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะครับ
5: ครับ
3: สุขสันต์วันเกิดครับนรส
5: ขอบคุณครับนวินนรสแก่เลยแก่เลยเฮ้ย
3: ได้สิครับ
5: ขอบคุณครับ
1: ไปช่วยกัน

0: นอน
1: เฮ้ยมาด้วย
2: แม่ใส่แล้ว
1: ข้างขวา
3: อ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มานะคะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะน็อตพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะ
2: สุขสันต์วันเกิดนะพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียน
1: โอเคนะโม
3: บ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: บ๊ายบายทำไทย
2: บ๊ายบาย
1: ที่โรงเรียนบ๊ายบายเจอกันโอเคอินดี้
4: นี่บัวบัวจะเห็นหน้าแม่ตอนที่นดแกะของขวัญปะ
5: ทำไมหรอก็ไม่รู้ดิฉันมัวแต่มองหน้าลูกอะ
4: โหยก็หน้าจ่อยเป็นหมาหงอยไปเลยดิเพราะนดอะชอบของขวัญของคุณวินมากกว่าสักใจอะเนี่ยคงรู้สึกว่าตัวเองตกกระป๋องไปละเพราะว่าคุณวินเข้ามาแทนที่คนปวดของลูกตัวเองสะใจจริงๆเลยอันนี้แกไม่สะใจหรอ
5: ฉันเข้าใจเมธนะเพราะถ้าวันหนึ่งน็อตตื่นเต้นกับของขวัญของออนลินมากกว่าเนี่ยฉันก็คงรู้สึกแย่เหมือนกัน
4: นี่เมธก็คงรู้สึกเป็นหมาหัวเน่าด้วยแหละเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ว่าคุณวินจะทำอะไรอ่ะเด็กๆก็ชอบไปหมดเลยนี่คงรู้สึกเฟลด้วยแหละไหนจะแพ้ทั้งเรื่องคดีไหนจะแพ้ทั้งเรื่อง
6: คุณไม่ต้องมายุ่งเลยน็อตคือลูกผม
4: เฮ้ย
7: เฮ้ยอะไรกันนะแม่
4: เกิดอะไรขึ้นฮะ
8: น็อตแค่บอกพ่อว่าพ่อเหยียบต้นไม้ที่นวินเพิ่งปลูกให้พ่อก็ดุน็อต
9: ผมเลยเตือนว่าอย่าเสียงดังกับลูกแบบ
6: ผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมายุ่งลูกผมสอนเอง
7: เมธสาคุณวินพาเด็กๆเข้าไปในบ้านก่อนป่ะ
9: เออลูก
4: มานี
7: ่เมธนี่วันเกิดลูกนะจะให้ลูกจำวันเกิดปีนี้แบบนี้หรอ
6: แล้วมันมีสิทธิ์เลยมายุ่งลูกผมจะสอน
7: บัวไม่พูดไม่รู้เรื่องแล้วไปกลับ
6: ไล่ผมมาบัวทำไมไม่ไล่มันอ่ะหรือที่ให้ลูกไปสนิทกับมันที่พ่ออยากให้มันเป็นพ่อใหม่อย่างนั้นเหรอ
7: แม่บัวบอกให้กลับ
6: ผมอยากคุยเงื่อนไขการหย่าของเราใหม
7: ่อะไรคุณไม่โอเคกับเงื่อนไขข้อไหน
6: ผมจะเอาลูกไปอยู่กับผม
7: มันจะเป็นไปได้ยังไงบัวเป็นคนเลี้ยงลูกเองมาตลอดจะให้ลูกไปอยู่กับคุณได้ยังไง
6: มันก็ยังดีกว่าปล่อยให้ลูกเนี่ยไปมีพ่อใหม่เป็นทนายที่คอยยุ่ยผัวเมียเลิกกัน
7: ไม่ใช่ละนี่คุณไม่ได้อยากได้ลูกไปดูแลเองแล้วล่ะคุณแค่อยากเอาชนะบัวอย่าเอาลูกมาเป็นเครื่องมือแบบนี
6: ้ยังไงผมจะเอาลูกไปอยู่กับผมแล้วผมก็เชื่อว่าผมสามารถเลี้ยงลูกได้ดีกว่าแม่อย่างคุณ
7: ทำไมแม่อย่างบัวทำไม
6: ไม่มีแม่ดีที่ไหนที่เขาเชิญผู้ชายคนอื่นมางานวันเกิดลูกทั้งที่มีเซ็นใบหย่าหรอกนะ
7: นี่แม่เขาไม่ทนายนะไม่ใช่ชู้ทำไมอ่ะแม่อยากให้อยากบัวก็อยากให้หรือไงบัวก็อยากให้ดีๆแล้วแต่จะมาแย่งลูกจากบัวแบบนี้บัวไม่ยอม
6: คุณคิดว่าคุณรักลูกคนเดียวเหรอผมก็รักลูกผมเหมือนกันบัวหลังจากเซ็นใบหย่าอยากจะไปอยู่กับใครเชิญแต่ลูกต้องอยู่กับผม
7: เฮ้ยยังไงบัวก็ไม่ยอม
10: ว่าไงนะคะเมธ

0: พ่อจะกลับแล้วหรอครับพ่อหนูขอโทษพ่อโกรธหนูหรือเปล่าครับ
1: นดลูกพ่อไม่ได้โกรธนดเลยนะ

0: จะพ่อดุนุชนุชทำให้พ่อโกรธพ่อเลยไม่อยากอยู่กับนุชใช่ไหม
1: ไม่ใช่เลยลูกนี่นุชที่พ่อดุนุชเนี่ยไม่ใช่เพราะพ่อโกรธนุชนะพ่อรักนุชนะครับ
0: แฟนใหม่พ่อเหรอคะ
2: แม่ว่า
1: เป็นไรบัวนี่นารินนะลูกแฟนใหม่พ่อเอง

0: น้ำมาตามพ่อเหรอครับที่พ่อดุนดถ้าพ่อหงุดหงิดเดี๋ยวต้องรีบกลับไปหาณรินทร์ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนดพ่อไม่ได้ดุนดเพราะว่านรินทร์นะครับต่อให้มีนรินทร์เนี่ยพ่อก็รักนดเหมือนเดิมไม่มีใครหรือว่าอะไรในโลกนี้เนี่ยจะมาทำให้ความรักที่พ่อมีให้นดเปลี่ยนไปได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมลูก

0: คุณจะเอาลูกมาอยู่ด้วยทำไมคุณไม่ถามลินก่อนคะลินคิดว่าคุณติดเงื่อนไขการหย่าคือเรื่องทรัพย์สินซะอีกไม่ใช่เรื่องลูก
1: ลินครับที่แรกเนี่ยผมก็อยากจะให้นดอยู่กับบัวนะแต่วันนี้พอผมไปเห็นว่าบัวเนี่ยให้ผู้ชายคนนั้นเข้าออกบ้านผมเป็นห่วงนด
0: แน่ใจเหรอคะว่าห่วงไม่ใช่ห่วง
1: ไม่เอานะลินครับนี่ฟังผมสิผมกำลังจะเซ็นใบหย่ากับเขาแล้วนะ
0: ก็ใครจะไปรู้ล่ะคะลินเห็นหลายคู่เลิกกันไปมีเมียใหม่แต่สุดท้ายก็กลับไปเป็นชู้กับเมียเก่า
1: ไม่ครับผมแค่ต้องการรถให้มาอยู่กับเรานะว่าทำไมเพราะผมเชื่อว่าเราสองคนเนี่ยจะสามารถดูแลแล้วก็เลี้ยงรถได้ดีกว่าบัวแน่นอน
0: ลินแต่งงานกับคุณเพราะว่าลินรักคุณลินเคยพลาดเพราะว่าลินเลือกคนผิดมาแล้วนะคะเมธแต่กับคุณนะลินเชื่อว่าเราสองคนจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ไปด้วยกันได้แค่ถ้าเกิดว่าเราจะมีลูกลินก็อยากให้เด็กคนนั้นเป็นลูกของเรานะคะแม
1: ่ครับแต่ผมก็ทิ้งรถไม่ได้เหมือนกันนะลิน
0: ลินรู้นะคะว่าคุณรักลูกคุณสัญญากับลินได้ไหมคะว่าถ้าเกิดลินยอมให้คุณเอาลูกมาอยู่ด้วยคุณจะต้องไม่กลับไปติดต่อกับเมียเก่าคุณอีก
1: สัญญาสิผมสัญญาครับ
2: สนุกใหญ่เลยนะลูกฮะมาเล่นต่อพรุ่งนี้ไหมดึกแล้ว
3: ครับนอนก่อนนะคะพ่อ

0: ุณสองคนมีลูกด้วยกันหรือเปล่าครับ
1: มีค่ะมีลูกหนึ่งคนค่ะ
0: แล้วลูกบรรลุนิติภาวะหรือยังครับเพราะถ้ายังเนี่ยคุณจะต้องตกลงกันในเรื่องของการปกครองดูแลบุตรด้วยกันด้วย
1: ลูกฉันอายุ10ขวบค่ะแล้วฉันใช้ลูกอยู่กับฉัน
2: คือว่าตอนนี้เนี่ยทางอดีตภรรยาผมเขาไม่ได้มีงานหรือว่ารายได้นะครับแล้วผมเองก็ตั้งใจว่าจะให้ลูกไปอยู่ด้วยผมเลยอยากจะขอสิทธิ์ปกครองบุตรคนเดียว
0: ผมขออธิบายอย่างนี้นะครับอันที่จริงคุณ2คนเนี่ยสามารถปกครองบุตรร่วมกันได้นะครับแต่คุณ2คนจะต้องตกลงกันว่าจะให้ลูกเนี่ยอยู่กับใครเป็นหลักส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นคนที่ไปมาหาสู่พบปะพูดคุยกับลูกอะไรประมาณนี้ครับ
2: ผมต้องการสิทธิ์ปกครองบุตรเลยครับเพราะว่ามีอำนาจตัดสินใจคนเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกผมพวกเงินทั้งหมดที่ผมจ่ายอยู่เนี่ยมันก็เงินผมทั้งนั้น
1: แต่ฉันเป็นคนเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดนะคะคุณไม่เคยเลี้ยงลูกแล้วจะปล่อยให้ลูกไปอยู่กับคุณได้ยังไงยังไงฉันก็ให้ลูกอยู่กับฉันค่ะ
0: ครับผมเข้าใจในเหตุและผลที่พวกคุณพูดกันมานะครับเอางี้ละกันผมจะลงบันทึกในใบทะเบียนหย่าว่าคุณทั้งสองคนจะขอใช้อำนาจในการปกครองบุตรร่วมกันแต่ถ้าหลังจากนี้พวกคุณเกิดมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ขึ้นมาคุณก็จะต้องไปให้ศาลท่านพิจารณาเป็นคนชี้ขาดในการตัดสินเรื่องนี้ครับ
1: มันทำได้ใช่ไหมคะ
3: ครับต่อไปถ้ามีเหตุว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมที่จะปกครองบุตรอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์ร้องศาลให้สั่งเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรได้ครับ
2: คุณอยากจะเซ็นใบหย่าจนทนไม่ไหวแล้วมึง
3: ผมว่าคุณอนารินมากกว่านะครับที่อยาก
4: รีบเซ็นจัดการให้มันเสร็จเถอะค่ะเมธเสียเวลา

0: สามารถจดทะเบียนสมรสต่อเลยได้ไหมคะ
1: จดทะเบียนสมรสต่อทันทีนี่แหละครับได้ครับในกรณีของคุณผู้ชายเนี่ยหลังจากจดทะเบียนหย่าแล้วก็จดทะเบียนสมรสต่อได้เลยแต่ในกรณีของฝ่ายหญิงเนี่ยต้องรออีก310วันนะครับถึงจะจดทะเบียนสมรสใหม่ได
2: ้มันเป็นอย่างนี้เหรอคะนี่ขนาดกฎหมายยังให้สิทธิผู้ชายมากกว่าเหรอคะ
3: ที่ผู้หญิงต้องรอเนี่ยเพราะต้องป้องกันกรณีตั้งครรภ์กับอดีตสามีครับ
1: ใช่ครับ
3: แต่ถ้ามีใบรับรองแพทย์มายืนยันก็สามารถจดใหม่ได้เลยครับ
0: ที่พูดขึ้นมาเนี่ยเพราะอยากจะเรียกร้องสิทธิสตรีหรืออยากจดใหม่เหมือนกันมั้งอะ
2: ฉันไม่ใช่เธอนะจดทะเบียนสมรสแล้วอะก็เอาไปทำเป็นป้ายบิลบอร์ดติดให้ทั่ววัดสันบุรีไปเลยจะได้ประกาศให้ทุกคนเขารู้ว่ามีทะเบียนสมรสถูกต้องไ
3: หมว่าแค่เดี๋ยวผมปรับเอาเอกสารนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยฉันจะไม่เอาให้เมธเอาลูกไปอยู่ด้วยนะคะ
3: ผมรู้ครับเราจะสู้ทุกทางเพื่อปนนท์คุณไม่ต้องกลัวนะ
4: บัวไม่ว่าคุณจะพูดยังไงผมก็จะเอาลูกไปอยู่กับผม
2: จะไปได้ยังไงเมธแล้วนี่มันก็กลางปีโรงเรียนของลูกล่ะแล้วไหนจะเพื่อนลูกอีกถ้ารักลูกเนี่ยก็ต้องเห็นแก่ลูกไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบนี้
4: นี่คุณคิดว่าคุณเลี้ยงลูกได้คนเดียวเหรอคุณคิดดีๆนะงานคุณก็ไม่ได้ทำถ้าไม่ใช่เพราะว่ารายได้จากผมเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูก
0: ส่วนเรื่องโรงเรียนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลินจะใช้เส้นคุณพ่อแล้วก็เขาเข้าได้ทุกโรงเรียนเลย
2: อย่าไปยุ่งกับลูกฉัน
0: ทำไมจะยุ่งไม่ได้ก็ลูกเมธเหมือนกัน
4: อีก2เดือนผมจะมีอบรมที่กรุงเทพวันเสาร์ผมจะรับลูกไป
2: แล้วคุณจะเอาลูกไปอยู่ที่ไหน
4: ลินเขามีคอนโดอยู่ที่กรุงเทพผมก็จะรับลูกให้เรามาอยู่กับผมกับลินก่อนพอย้ายเข้าบ้านลินจริงๆเนี่ยลูกจะได้ชิน
2: นี่หมายความว่าทุกวันนี้คุณอยู่บ้านอนลินเหรอ
0: ฉันว่าเรื่องนี้ไม่มีสิทธิ์ยุ่งนะ
2: ฉันก็แค่ต้องการรู้ว่าลูกฉันจะไปอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครบ้าง
3: ผมว่าเรื่องรับลูกไปอยู่ด้วยเอาไว้ค่อยคุยกันดีกว่านะครับ
4: เรื่องยังไม่ถึงศาลยังไม่ถึงคิวทนายมั้ง
3: ผมพูดในฐานะเพื่อนคุณบัว
4: เพื่อนหรือว่าอย่างอื่น
2: แม
3: ่ยังครับแต่ผมพร้อมที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนคุณบัว

0: ผมดึงคุณออกมาเพราะถ้าเราพยายามกีดกันไม่พ่อลูกเขาเจอกันเขาอาจจะอ้างเหตุผลนี้ในศาลและขออำนาจปกครองบุตรคนเดียวได้นะครับ
1: แต่ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้ลูกไปอยู่กับเขานะคะ
0: ประเด็นที่เราต้องสนใจคือจะทำยังไงแม่เขาแย่งอำนาจปกครองบุตรไปจากคุณส่วนใหญ่ศาลจะมองที่สวัสดิภาพของเด็กความพร้อมในการเลี้ยงดูการให้ความรักเวลาเราก็เรื่องเงินครับ
1: นี่ฉันเสียเปรียบแม่เพราะฉันไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ศาลจะให้สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรกับฝ่ายหญิงแต่ถ้ายังเห็นว่าแม่เลี้ยงดูตัวเองไม่ไหวศาลก็จะพิจารณาว่าเราจะไปเลี้ยงดูบุตรได้ไง
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าฉันเริ่มทำงานตอนนี้ล่ะได้ไหมคะทันไหม
0: ทันสิครับไม่มีกฎหมายกำหนดตายตัวว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ทำงานมากี่เดือนจะเป็นงานประจำหรือว่าค้าขายหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องเราจะได้ยื่นบัญชีธนาคารให้ศาลดูว่าคุณมีรายได้พอจะเลี้ยงลูกได้ครับ

0: ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างถ้าไม่มีคุณฉันคงแย
1: ่ผมเองก็ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครแล้วก็ไม่เคยรู้สึกกับรูปภาพคนไหนแบบนี้นะครับจริงๆผมอยากรอให้อะไรมันโอเคกว่านี้มันอาจจะเร็วเกินไปแต่ถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมอยากให้เราได้ลองใช้เวลาศึกษากัน

0: ายไปไหนมาวินฮะโทรศัพท์ก็ไม่รับ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้จากคนที่มันไม่เคยได้รับจากใครวันนี้ฉันได้ส
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แต่เดี๋ยว
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ลุนที
3: ลุนทีหรือเปล
1: ่
3: าคะ
1: อ๋อใช่ครับอยากเป็นทีป๊อปเหรอครับค่าเพลงฮอปพอลเซจเต้นนี่ครับ
4: ฮอตมากมีเธอบอกมานี่มา
3: เดี๋ยวพี่กลับไปก่อนเลย
0: บาฮอปบาฮอป
1: ใช่แล้วก็ขึ้นปุ๊บปุ๊บ
3: หนูไม่เป็นแล้วค่ะทีป
1: ๊
3: อปวันนี้แม่จะสั่งอาหารแก่ๆมาให้องลีกินให้มันเปิดโลกองลีกินอาหารแก่ไหม
1: แกงขี้เหล็ก
3: มึงองลีกินแก่กว่าพ่อผมนี่อยู่ดีจุดไหนที่ทำรู้สึกว่าเอาล่ะองลีอยากอยู่ที่นี่มาม้าองลีอยากอยู่ในวงการนี้แหละ
1: เริ่มชอบร้องเพลงแล้วก็เริ่มชอบเต้นอะไรครับแล้วก็ได้ไม่ได้เรียน
3: ไม่อุ้ยเหรอ
1: ใช่
3: จริงเหรอมันมาจากแบบพรสวรรค์เลย
1: ไม่น่าครับไม่น่าครับ
0: หนูกินหอยขมเป็นหรือเปล่าก
1: ินเป็นครับ
3: ลูกแม่คนไปวันหลังมามาไงกันแม่ใส่เสื้อกล้ามมาจะกินง่ายเลย
1: คุณนอนดีแต่ว่ามีเล่นเกมเหมือนกันครับ
3: เล่นเกมอะไรเล่นแร็คหรือเปล่ามาเล่นกับแม่หน่อยแต่งงานกับแม่หน่อยแม่แร็คของ
0: แล้วนิสัยอะไรที่ผม
3: ที่แปลก
0: ผมเป็นคนแปลก
1: ผมชอบคุยกับตัวเองครับ
0: แม่กับแม็กกี้ก็ชอบคุยกับตัวเอง
3: คุยกับตัวเองในบ่อน้ำเคยไหมโทษนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวนับแปดเหมือนที่เราเคยเรียนตอนเด็กเรียน
0: ได
3: ้เข้าใจนะเพลงเดิมนะ
0: ไป
3: พร้อม5 6 7 8ตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อนับเท่าไหร่แล้วอะ
0: ทำไม
3: ไม่นับอะ
0: 5 6 7 8แต่เดี๋ยวตื้อตื้อ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะนี่
0: ลุนที
3: ลุนทีหรือเปล่าคะ
1: อ๋อใช่ครับอยากเป็นทีป๊อปเหรอครับ
3: อุ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะ
0: มันดูได้เลยมันดูเห็นรู้เลยหรอคะว่านี่คือ
1: ดูมีแววนะครับเนี่ย
3: อยากเป็นทีป๊อปมาตลอดเลยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเต้นถึงเลเวลนั้นหรือยังอะคะ
1: งั้นเดี๋ยวผมสอนเพลง

0: หนึ่งของพี่พี่พ็อกซี
1: ่ว้าวพี่ชอบมาก
0: ใช่ครับผมเพลงฮอปเพลงฮอป
1: ดังมาก
2: ที่ดังดังใช่ไหม
0: ร้องยังไงนะครับ
3: ฮอปฮอปฮอป
4: เข้ามาพบกันหน่อยเถอะค่ะ
1: เล่นเบาด้วย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
1: แล้วก็ไม่เบา
0: อาจจะผิดเพลง

0: ต้องใช้แบบ
1: ฮอปปาฮอปปาฮอปปา
2: ใช่แล้วก็ขึ้นปึ๊บปึ๊บ
3: หนูไม่เป็นแล้วค่ะทีป้า
2: เอางั้น
3: อะไรได้ไ
2: หมฮอปปาฮอปปาฮอปปา
3: ไม่ก็พอได้แหละว่าเราอ่ะ
2: พอได้คร
1: ับ เฮ้ยงั้นลองเป็นเร็วตามจังหวะพี่เขาทีนึง
3: อ่ะโอเค
2: เดี๋ยว
3: พี่ลองนะคะ
2: ตามผมนะครับผม
4: ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้แล้ววะ
1: แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะติดตามพี่ซอยของซอยได้ใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณค่ะ
3: กระดูกค่ะ
5: ร้านนี้ต้องมีลูก
2: ครับ
5: แม่ว่าแม่ไปทางนี้ไม่ได
2: ้ได้อยู่นะครับ
3: ได้อยู่แปลว่า
1: อังลีสบตามองแม่กี้ตรงๆกล้องหมุนรอบเลยค่ะแม่กี้เป็นทีป๊อปได้จริงหรือไม่คะ
3: แม่กี้ประเมินแล้วได้กี่คะแนน
2: 10ครับ
3: 10เลยเหรอเต็มเท่าไหร
2: ่เต็ม10ครับ
1: มึงอังลีสบตาค่ะ
3: เต็ม10ครับ
1: หลับตาค่ะเป็นเด็กดีที่ต้องการ encourage ให้แม่ป้าลุกขึ้นมาฮอปอ่ะแม่ขอดูตาเนื้อฮอปอีกรอบนะลูก
2: เอาอีกเหรอครับ
3: อีกรอบไม่บอกแม่มันเร็วขนาดนั้น
1: ใช่
2: มันจะเป็นนี่ครับฮอปมามีเธอบอกมานี่มาฮอปอะฮอปอะฮอปอะ
3: ยกไปข้างหลัง
2: แล้วหนีปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฮอปอะฮอปอะฮอปอะอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ช่วงนี้มันต้องแข็งแกร่งนิดนึงนะ
1: แม่อกตายาวมองไม่ทันเลยมือเห็นเป็นเสื้อไหวดังฮอปบาฮอปบา
3: ซึ่งท่าดีมาก
1: ใช
2: ่
3: ถ้าทำได้เราจะต้องเกิด
1: แต่เราไม่เกิดเป็นฮิปฮอปก็ได้เราเกิดเป็นมัมมี่ของอังลีดีกว่า
3: ถูกต้อง
1: วันนี้อังลีมากินข้าวแบบแม่กี้มาอกค่ะวันนี้แม่จะสั่งอาหารแก่ๆมาให้องลีกินให้มันเปิดโลก
3: องลีกินอาหารแก่ไหม
2: ผมกินจับชาย
3: โอ้ยแก่
1: เลิศถึงใจเธออยู่กลุ่มเรา
3: เธออยู่กลุ่มเราได
1: ้เอาเมนูแก่อีก
3: แก
1: ่คิดว่าเราจะไปด้วยกันได้
2: ไข่เจียวไอ้ชายโป๊แก่ไหม
3: แก่โคตรแก
1: ่องลีคือกลุ่มเรา
3: อะไรอีก
1: ยังไม่หลุดตีมเลยเว้ย
3: เอาแก่กว่านี้เอาแก่กว่านี
2: ้แกงขี้เหล็ก
1: มึงองลีกินแก่กว่าพ่อของมึงคิดว่าองลีอยู่กลุ่มเราได
3: ้น้องมันแกกินแก่จังวะ
1: มันรู้จักแกงขี้เหล็กกูช็อกนะ
3: อ่ะวันนี้แม่พามาที่ครัวเรือน
1: พยา
3: อยู่ตรงสามโคจริงๆแม่เป็นเจ้าถิ่นแถวนี้พวกกี้สามโคไม่ได้แข่งกับใคร
1: ไม่ได้ใครไม่ได้เหมือนเดี๋ยวพาองลีไปกินข้าวกันค่ะองลีชวนแบบทีป๊อป
2: Let's go guys Let's go Let's eat Yes sir
3: เหล่าซื้ออะไรเนี่ยเมื่อกี้เหล่าซื้อ
1: ไปกันเลยสวยเลย
3: ค่ะตามกันเลยค
1: ่
3: ะ
1: ไปกันเพื่อนๆไป
3: ตามกันเลยค่ะ
2: ไปกันเลย
3: เออ
1: แม่องลีอยู่เท่าไหร
2: ่47ครับ
3: อุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
1: เพิ่ง2ปีเลย
3: ให้องลีถ่ายอีกเราดีกว่าไปถ่ายกัน
1: มึงอยากถ่ายอายุสิ

0: นอกจากเป๊ปซี่จะส่งร้านอร่อยมาให้เราแล้วยังส่งน้องอองรีจากเป๊ปซี่ให้เราด้วยค่ะ
1: ดีใจจังเลยมีเด็กๆมาสักที
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีลูก
0: อยากกินอะไรสั่งเลยลูกเอ้ยตอนนี้นะคะอยู่ที่ครัวเรือน
1: เจ้าพระยา
0: น้องอยู่ที่สามโคก
1: เลยลูก
0: ณครไม่ใช
1: ่
0: ปทุมนครอะไร
1: ปทุมธานีไม่ได้ไกลมากหรอกประมาณถ้ามาจากใจกลางก็ไม่เกินชั่วโมง
0: ชั่วโมงนิด
1: แต่ของเขาอร่อยนะ
0: แต่ประเด็นคือใจกลางอยู่ตรงไหนมากกว่า
1: ใจกลางอยู่สายใหม่จ้ะ
0: ถ้าใจกลางแต่สายใหม่ก็ไม่เกิน
1: ชั่วโมงเหมือนกันจ้ะ
0: อองรีสั่งเลยลูก
2: นะครับ
1: ปกติเป็นคนทานอาหารไทย
2: ใช่ครับชอบ
1: ลึกไหมแบบลึกไหม
2: อาจจะไม่ลึกขนาดนั้นครับ
1: ของที่กินประจำ
0: แต่เมื่อกี้ที่ลูกพูดแกงขี้เหล็กคือลึกมากนะ
2: ครับ
0: หนูรู้จักได้ไงอ่ะ
2: คือเมื่อก่อนตอนเด็กคุณแม่ก็จะซื้อตามตลาดแล้วก็เอ้ยแกงอะไรแบบ
0: เป็นผัก
2: ดำๆเขียวๆให้เรากินดู
1: ผักดำๆเขียวๆฟังไม่น่
2: าอร่อยครับอร่อยอะไรก็อร่อย
1: กินได้
2: กินปลาทูอะไรเงี้ยครับ
0: เฮ้ย
1: ปลาทูทอด
0: ปลาทูทอด
1: น้ำพริกทานไหม
2: น้ำพริกทานครับ
0: จริงหรอ
2: ก็กินกับหม่าม้านี่แหละครับ
0: แ
2: บ
0: บหม่าม้าเลิศ
1: แปลว่าอยู่กับพวกเราก
0: ็เราก็เพื่อนหม่าม้าเขามู
1: ใช
0: ่กินข้าวกับเราก็เหมือนกินข้าวกับเพื่อนหม่าม้าองรีสั่งมีแกงคั่วหอยขมแกงส้มแกงเขียวหวานปลากราย
1: แล้วแม่ขอน้ำพริกหน่อย
2: นะได้ครับได
1: ้น้ำพริกไข่ชะอม
0: มีไข่ต้านเมื่อกี้คุณแม่ให้สั่งน้ำพริกสักหน่อย
1: ถั่วพูต้องมาแหนมด้วย
0: ถ้า
1: ไม่มีกลับเลยโดดคลองเลย
0: ขอให้ไม่มีเถอะ
1: อันนี้มองเห็นไหม
2: มองเห็นครับมองเห็นครับแต่ช่วงนี้องรีกินเผ็ดไม่ค่อยได
0: ้งั้นแม่ไม่กินเผ็ดเป็นเพื่อน
1: ไม่ได้องรีต้องกิน
2: หรอครับ
1: ใช
0: ่แฟนๆคะเมื่อกี้บังคับให้องรีกินเผ็ด

0: บอกว่าอย่าเลยอย่าเลย
1: รู้สึกว่าองลิฟกินเผ็ดแล้วจะแบบซาบซ่าขึ้นอย่าง
2: เออแต่หนูไม่ค่อยกินเผ็ดใช่ไหมไม่ไม่
3: คือเมื่อก่อนผมกินเผ็ดมาก
2: อ้าว
1: เป็นโรคกระเพาะมีไหม
3: ช่วงนี้เป็นกรดไหลย้อน
1: อ๋อเหมือนกันเลยอ่ะ
3: ใช่ผมก็เลยแบบเออต้องหยุดทานเผ็ดก่อน
0: โหรู้แม่
1: เข้าปากให้องลีหนึ่งนะคะกลับไม่ต้องเลย
2: เออไม่ต้อง
1: เพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้อะไรอีก
3: เอาต้มจืดเต้าหู้หมูสับครับ
1: ติดจังเลยอ่ะ
2: กินเหมือนอลินลันเลยอ่ะ
1: ต้มจืดแต่ก็เป็นเมนูที่แบบยืด
2: ต้มจืดเต้าหู้หมูสับไข่เจียวไม่รู้
3: ไข่เจียวไหมครับ
1: ไข่เจียวนะ
2: รู้จะเอากุ้งหรือหมู
1: เฮ้ยแต่เขามีแกงคั่วไข่ขมจริงด้วยว่ะ
3: ไข่เจียวหมูสับครับ
1: ไข่เจียวหมูสับ
2: ร้านนี้แนะนำอะไรครับหนูลูก
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: แนะนำนะเขาก็จะเป็นทอดมันปลากราย
1: ข้าวค่ะ
4: ได้ค่ะเป็นปลากระพงครัวเรือนค่ะ
1: เอาค่ะ
3: เอาครับ
4: แกงคั่วไข่ขม
2: เอาค่ะอ๋อเขาเรียกแกงคั่วหอยขม
4: ค่ะ
2: อยากลองกินสักครั้งนึง
4: ค่ะเป็นยำถั่วพูโบราณ
1: ว้าว
4: เอ
1: าค่ะ
2: ลองมาดูสิคะ
4: ได้ค่ะแล้วก็ที่แนะนำมากๆเลยก็จะเป็นยำดอกขจรหน้าฝนค่ะ
1: ดอกขจรคืออะไรอะคะ
4: จะเป็นดอกเล็ก
2: ๆดอกที่มึงชี้ว่าอยากกินเมื่อกี้
1: เดี๋ยวถ่ายรูปแม่บ้านดูที่บ้านนี
4: ่ได้ค่ะ
2: ดอกขจร
4: เพราะว่าที่นี่จะเป็นปลูกพืชผักสวนครัวเองค่ะก็เป็นไข่ไก่ของแม่ไก่ที่สดๆเลยค่ะ
1: อุ๊ยเลี้ยงไก่เองด้วยอ่ะ
4: ใช่ค่ะ21ตัว
1: ว่างเหรอคะเนี่ย
4: นิดหน่อยค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อโอเคทำครัวกินไม่เหนื่อยหรออ
2: ย่างเมื่อกี้น้องสั่งไข่เจียวก็จะได้ไข่ที่นี่
4: ไข่จากไก่ไปรอจากแม่ไก่ได้เลยค่ะ
2: ไปกับแม่
1: เอาไปกินกันเก็บไข่ให้แม่หน่อย
2: ถ้าเจียวมาก็ได้จากเอาหมูสับหรือเอากุ้งสับ
3: เอาอยากกินหมู
2: ได้เอาหมูสับ
3: เอาหมูสับค่ะ
1: หมูสับค่ะ
3: มีกุ้งแนะนำไหมครับ
4: มีค่ะจะเป็นกุ้งราดซอสมะขาม
3: เอาครับ
2: ข้าว3โถคนละถ้วย
4: ได้ค่ะ
2: นิ่งๆไงคือหิวแบบหิวแบบ
1: กินเยอะไหมอ้องลีกินเยอะไหมปกติ
3: เยอะอยู่ครับเราเป็นแบบนักเต้นไงครับผม
2: ใช่ไหม
1: ใช้พลังงาน
2: ไม่เราคือแก๊งวงชายแท้แบบเนี้ยผ
1: ู
2: ้ชายทั้งหมดอ่ะเวลาไปกินข้าวกันอ่ะทุกคนกินหรือว่ามีใครดูแลตัวเองหรือยังไงบ้าง
3: ที่จริงถ้าสมมติว่าไม่ได้แบบว่าออกกองหรืออะไรเงี้ยก็จะแยกกันสั่งครับเพราะว่าแต่คนชอบคนละแบบ
1: แต่กินด้วยกัน
3: แต่มานั่งกินด้วยก
1: ัน แต่ก็จะมีของชอบของแต่ละคนที่เอามาลง
3: ใช่ไ
2: หมใครกินเยอะสุดใครที่แบบเบิ้ลข้าวอย่างน่ากลัว
1: ที่ไม่ไปด้วยแล้ว
3: คือครับที่จริงหลังๆทุกคนกินเยอะมากแต่ถ้าก่อนอันเนี้ยผมให้
1: ก่อนกินเก่ง
3: เขากินเก่งแล้วเขาจะมีกลับเยอะ
1: เขาไม่แบ่งปะ
3: เขาจะมีกลับเยอะเขาแบ่งครับเขาแบ่งเขาซื้อเยอะ
1: เดี๋ยวจะเซียนเขาตีกันนะเขาแบ่งปะ
2: เขาแบ่ง
3: เขาแบ่งเขาจะซื้อเยอะเขาอยากกินหลายอย่างแล้วเขาแบบเอ้ยมึงกิน
1: อ
3: ันนี้เอาแม่อะไร
1: เ
2: พราะว่าพอเราเหนื่อยอ่ะอาหารมันเป็นอย่างนึงจริงๆเนาะที่ทำให้มันมีแรงสมมติว่าเราอยากกินแล้วเราคืออยากให้รางวัลตัวเองก็สั่งเยอะๆ
1: สั่งไปเลยแล้วก็มีเพื่อนช่วยกิน
2: อะไรแบบนี้
1: พวกเราก็เป็นไง
2: ใช่
1: เวลาที่แบบแม่มาลงร้านอร่อยๆจะสั่งเยอะแล้วก็กินตลอดจีบเลย
2: ทำให้อาหารดีอยู่ดีจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเอาล่ะองลีอยากอยู่ที่นี่มาม้า
1: องลีอยากอยู่ในวงการนี้แหละ
3: เริ่มชอบร้องเพลงแล้วก็เริ่มชอบเต้นอะไรครับแล้วก็ได้ไปไม่ได้เรียน
1: ไม่อุ้ยหรอ
3: ใช่
2: จริงหรอ
1: มันมาจากแบบพรสวรรค์เลย
3: ไม่น่าครับไม่น่าครับ
5: โอ้โหทาจิมะ Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: มีมี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
7: Like the soy
8: 300 milliliters Be your original
7: Like the soy
8: Original Number one brand Thailand 300 milliliters
7: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
8: It's real
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงกว่า
11: ก็จริงดีวะ
12: โทษให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
13: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
14: ติงพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
11: ิไอ้ติงคุยกับใครเนี่ย
6: คือพี่โชเขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
14: ตรงนี้พี่อยู่กับรักได้ไหมผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
15: เป็นแฟนเก่ากันปะ
14: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมมันแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
16: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
17: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
18: เนี่ยโกงนะ
14: แล้วโกงให้ผมช่วยอะไร
18: หักเกศสองเป็นรักแรกของอัว
19: หรือ
18: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปหักเกศสองเป็นใคร
17: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
15: แกรู้บ้างไหมอาโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
20: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
9: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
21: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
22: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะตีนตกมาได้ยังไง
23: ไม่รู้
22: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
21: มันอาจจะเป็นเอเจ
22: ตอนที่เอเจออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
21: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
24: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
22: คงจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
21: ลูกมึงแม่งโรคจิต
24: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
25: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
24: วิมานอากาศ
9: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
24: วันจันทร์อังคาร
9: เวลา20:00 น
24: พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
24: เพียง99บาท
9: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
24: โทรออก
26: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
27: ปากสะอาด
28: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
29: ดีต่อเหงือกและฟัน
27: รสดีใช้ง่าย
28: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
29: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
30: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
31: ลองชิมดูครับ
32: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
33: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
34: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
32: ผมเลิฟเลย
35: เปิดเป๊ปซี่แล้วไปกันต่อเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
36: เดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างรออาหารต้องขอย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของน้องอังลีของแม
37: ่ใช
36: ่มันจะไกลไปลูกคุณแม่จะไกลไป
37: ตั้งแต่เกิด
36: จะไกลไปแต่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้องลีอยากเป็นแบบ
37: ศิลปิน
36: มันเพราะเรนจริงหรือเปล
38: ่
36: าม
38: ันก็ส่วนนึงครับพอดีคุณแม่เนี่ยชอบเรน
36: อุ้ยแล้วคุณแม่เดียวกันเลยคุณแม่ไปดูที่เมืองทอง
37: เหมือนกัน
36: พี่ไปดูเรนที่เมืองทอง
38: แล้วคุณแม่ก็ซื้อแบบของสะสมซีดีอะไรอย่างเงี้ยผมแบบว่าเมอร์ชานไดส์ต่างๆแล้วก็เปิดดูตอนนั้นอะไรเงี้ยบวกกับดูไมเคิลแจ็คสันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
37: ไมเคิลก็ชอบ
36: คือเด็กที่เป็นผลผลิตของคนรุ่นช
37: ายรุ่นเราเลยนะแม่เขาก็คือรุ่นเรา
36: เรนด้วยไมเค
37: ิลด้วย
36: ก็ดังนั้นทุกคนจะเป็นสายเต้นก็รู
37: ้เรนเขาเก่งเต้นเก่งมากเลยอ่ะ
38: เก่งๆครับ
37: เรียกว่าพี่เรนนะพี่เรนก็เต้น
36: พี่เรนเต้นเก่งมากเขามีฝนตกใส่ตัวเขาที่เมืองทอง
37: เสื้อกางเขาแบบเอออย่างเงี้ยไม่หวั่นกันนะลูก
38: ครับผม
37: เราก็เลยชอบ
36: ขอโทษนะคุณแม่อินกับเรน
37: จะอึดอัดมันอยู่กับแม
36: ่
37: ก็เลยไปจุดเริ่มต้นว่าอยากจะเป็นแบบศิลปินแบบเต้นแบบ
38: ใช่เพราะแบบเห็นพอแบบเขาอยู่บนเวทีเขาแบบได้แสดงออกได้แบบเต้นได้ทำให้แบบคนดูเขาแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเออเจ๋งดีอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้แบบลงลึกขนาดนั้นอะไรเงี
37: ้ยแล้วมาเริ่มเมื่อไหร่อ่ะมาเริ่มแบบ
38: เริ่ม
37: จริงจังกับบอกคุณแม่ยังไง
38: ที่จริงคุณแม่จะเป็นคนชอบพาไปแคสโฆษณา
37: แม่ส่งเสริม
38: ใช่แล้วเมื่อก่อนองค์นี้ก็แบบไม่ไปผมไม่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าองค์นี้เป็นคนกลัวคนมากเลยแบบเอนไซตี้เจอคนเยอะแล้วก็จะแบบกลัวไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่มาบอกว่าไปเถอะอะไร
37: ฟิลขี้อายหน่อยมาเด็กเป็นแบบเด็ก
38: ใช่ใช
37: ่อย่างนั้นเน
38: า
37: ะ
38: แบบอินโทรเวิร์ดหน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าไปแคสก็ไปนั่งรอคนเดียวอะไรเงี้ยแบบนั่งคนเดียวเด็กคนอื่นเขาวิ่งเล่นกันอะไรแล้วก็แบบนั่งอยู่กับมาม่าอะไรเงี้ย
36: คือถ้าตามองลีจะรู้ตั้งแต่เริ่มโฆษณา
37: ก็
36: จะเห็นเขามาตลอดแล้วจุดจากเด็กที่แบบเวลามาม่าลากให้ไปไม่อยากไปอยู่ดีจุดไหนที่ทำรู้สึกว่าเอาล่ะอองลีอยากอยู่ที่นี่มาม่าอองลีอยากอยู่ในวงการนี้แหละ
38: น่าจะตอนที่วงเกาหลีแบบว่าวงแบบหลายๆวงเริ่มมาดังที่ไทยครับ
36: คร
38: ับแบบ Blackpink BTS อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยาก
37: วันเดอร์เกิร์ล
36: วันเดอร์เกิร์ลอยู
37: ่การจะพูดการจะช่วยน้องพูดแต่
36: วันเดอร์อยู่ต่อหลังพี่เลนเลย
37: ค่ะ
38: ใช่ก็เลยแบบเอ้ยอยาก อยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ
37: มันเริ่มมีไฟละ
38: ใช
37: ่
38: ครับก็เลยแบบเริ่มชอบร้องเพลงแล้วก็เริ่มชอบเต้นอะไรครับแล้วได้แบบไม่ได้เรียน
37: ไม่อุ๊ยเหรอ
38: ใช่
37: จริงเหรอมันมาจากแบบพรสวรรค์เลย
38: ไม่น่าครับไม่น่าครับ
37: ก็มาฝึกต่อด
38: ีมาฝึกต่อแล้วนะมาฝึกต่อครับแล้วก็ได้มีโอกาสออดิชั่นหลายๆที่อะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่ที่เดอะบาร์ด้วย
37: อยู่เป็นพี่ๆวง Proxy
0: ใช่เป็นไงบ้างพอได้แบบรู้ว่าเป็นสมาชิกของวงนี
38: ้ตกใจครับเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้นะครับเพราะตอนรายการมันค่อนข้างที่แบบอินเทนส์มากเลยแบบทุกคนเก่งมากแล้วเราก็แบบเพิ่งจะ
37: กดดันนิดนึงแหละ
38: ใช่กดดันมากแล้วเราเพิ่งจะจริงจังกับแบบนี้ครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีช่วงที่แบบเครียดเหมือนกันเพราะว่าแข่งต้องแข่งกับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วก็มีแบบวัดผลด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบตกใจว่าเอ้ยเราเข้ามาเป็นพ็อกซี่ได
37: ้แต่ว่าเราทำได้แบบทำได้ดีมาก
0: เนาะ
37: บางทีเราแบบไม่อาจจะ
0: เราก็เป็นวงที่ประสบความสำเร็จมากเนาะแฟนๆเยอะแยะแล้วก็เป็นแฟนแม่ป้ายอย่างฉันก็เยอะเอาจริงนะพ็อกซี่เป็นทีป๊อปที่มีกลุ่มเป้าหมายได้แบบหลากหลายมากกระทั่งรุ่นแม่
38: โอเคไหมขอโทษ
0: แม่ทำไมนะลูกขอโทษที่ทำให้แม่รื้อแม่เลี้ยงเป๊ปซี่แล้วเป๊ปซี่มาให้น้องค่ะ

0: ของเผ็ดทั้งหมด
1: ครับ
0: แซ่บทั้งหมด
2: แซ่บเผ็ดซ่า
0: เนี่ยลี
2: เอาลีเอาอะไรก่อนดีลูกแม่กี้ตักแกงจืดให้น้องด้วย
0: เดี๋ยวแม่ตักแกงจืด
1: ขอบคุณคร
2: ับ ระหว่างอองลีกินแกงจืดคำแรกของแม่อบแม่กี้แน่นอนว่าต้องเป็นอะไรที่บอกว่าแซ่บแซ่บอ่ะแม่อะไรก่อนดีวะมันดูแซ่บไปหมด
0: นี่ไงยำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: ยำดอกขจรยำดอกขจร
0: องล
2: ีกินแกงจ
0: ืด
2: เ
0: ป็นน้อยสุดละ
1: กินได้ครับ
2: ได้ป่ะ
1: แต่เดี๋ยวต้ององ
2: ลีตักที่หนูอยากกินก่อนในใจ
0: แม่ตักข้าวให้ก่อนดีกว่า
2: เหมือนมากินข้าวกับเพื่อนแม่เน
0: า
2: ะ
0: ระวังแขนเสื้อลงนะจ๊ะหนู
2: ตักข้าวเตรียมน้ำคำแรกกินอะไรนี่คำแรกนี่ไงองลีนี่องลีรอแม่กินด้วยนะลูกรอแม่ด้วยนะ
1: พอได้ครับได้
2: แม่กี้แม่กี
0: ้เปรี้ยวปากหมดแล้วคุณผู้ชมทำไงดีอ่ะ
2: พอเห็นยำยำว่ะกับพุงแก้มมันจะแบบทำการหลั่ง
0: หลายแซ่บเนาะเชื่อว่าองลีก็ชอบทานแหละแต่ช่วงนี้อาจจะต้องแบบพลาวๆทานได้อยู่อ่ะไปยำดอกขจร
2: หน้าฝนค่ะ
0: โอ้ยอู้ได้เลยมึงอุ้ยถึงครัวมาก
2: เปรี้ยวเค็ม
0: เผ็ดแซ่บ
2: เอ้ยเลยอร่อยไหมลูก
1: หวาน
2: เฮ้ยมีพลัง
0: ยำมากเดี๋ยวๆแม่
2: อะไร
0: เวลากินของเผ็ดของแซ่บแบบนี้ใจมันคิดถึงอะไร
2: มันก็ต้องเป๊ปซี่ขอเป๊ปซี่ค่ะ
0: ยังไงคะแม่ขอเป๊ปซี่หน่อยค่ะบอกเลยนะคะว่าเป๊ปซี่นี่ยิ่งดื่มยิ่งซ่ายิ่งกินกับอาหารเผ็ดๆหรืออาหารแซ่บๆแล้วยิ่งอร่อยนะคะ
2: เป๊ปซี่ซ่ากินกับอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะอาหารแซ่บเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะ
0: กินของเผ็ดของแซ่บมันต้องกินเป๊ปซี่เท่านั้นลูกมันทำไมไม่ครบไม่คอมพลีท
2: ใช่
0: เปิดมาพร้อมกันมา
2: ทำไมยำนี้อร่อยขนาดนี้ยำแซ่บๆกับเบบซี่ค่ะปรึ๊ด
1: โอ
0: ้สาแก่ใจนะไม่ต้องเอียงแก้วนะกี้นะ
2: โอ้ถ้ากี้ไม่พูดอบเอียงแก้วแล้ว
0: สิบเอียงแก้วตลอดเลยค่ะช่วงมาก่อนจะไปต่อนะคะสักหนึ่งจึ๊บ
2: มาสิลูก
0: พร้อมไหมคะไปค่ะ
2: องลีลูกแม
0: ่สดชื่นหน่อยเว้ย
2: ดูนะคะดูเด็กรุ่นใหม่ทำพลังแห่งความซ่าอีกทีซิลูกองลีดูและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
0: มันมาดูชื่นใจจังวะ
2: หาหมอแล้วเว้ยตอนน
0: ี้
2: ชักแล้วเว้ยองลีคะมันสดชื่นเพราะอะไรคะเพราะเป๊ปซี่ซ่าค่ะกินกับอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะ
0: อาหารแซ่บ
2: แบบนี้อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะ
1: อันนี้อร่อย
2: คุณพี่คะฝากชื่นชมในครัวให้หน่อยค่ะ
1: คุณ
2: เ
1: มดิส
2: ไปจับมือพะเน
0: าะขออย่างนี้นะคะ11จาน
2: 11
0: วันนี้ได้กินได้ทั้งวัน
2: อร่อยจริงๆอ่ะอันเนี้ย
0: เราได้ต้องกินของแซ่บน้อยลงอ่ะคืออัดนะ
1: โอ้ยครับเวลาแบบ
0: ใส่คนอื่น
1: ก
0: ิน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าวันไหนที่ไม่ไหวจริงตรงนี้ก็จะกินเลย
0: แล้วเดี๋ยวแก้หัวโรคละ
1: แล้วก็แก้ที่ปลายเหตุเอา
0: ระยะเลยใช่ไหม
2: เมื่อกี้องลีคือแบบดูหม่นนิดนึงพอกินอียำนี้คำแรกสดชื่น
0: ไปมา
2: แม่ขอให้หนูนะคะเป็นกุ้งและซอสมะขามไม่เผ็ดมาก
0: ให้ออกกินต้มซุปไหม
2: กิน
0: สักหนึ่งไหม
2: ใครอุ๊ยลูกแม่ตะหนูใครที่เป็นสายกินอย่างพวกเรานะคะอย่างน้องอบน้องกี้น้องอลีนะคะมีร้านอาหารนานาชาติร้านอาหารไทยอะไรที่เป็น hidden gem ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลเป๊ปซี่มีชวนกินเขาแนะนำได้ค
0: ่
2: ะเข้ามาดูได้ที่ขอบคุณลูกแม่ www.pepsimichuangkin.com นะคะเดี๋ยวจะเจอร้านอาหารที่อร่อยแบบนี
0: ้
2: ที
0: ่
2: กินคำแรกเรากรี๊ดออกมาเลยคำน
0: ี
2: ้และตอนนี้อาหารมาเพิ่มแล้วองลีอยากกินอะไรบอกแม่นะลูก
1: ครับ
0: เติมข้าวได้นะคะไม่ต้องมีการเหนียมอาย
2: แม่กี้อุ้ยไข่เจียวของลูกแม่
0: ไข่เจียวมาแม่ขอกินนิดหน่อยนะไม่ไหวแล้ว
2: กินเถอะ
0: ถั่วพงถั่วพัวลูก
2: หนูยืนเอานะลูกตาให้เหมือนบ้านงาน
0: อองลีหกแขนนะคะฉันจับภาพได้นะคะแปลว่าจริงจังนะคะไม่ใช่ว่ามาเล่นๆนะ
2: ฉันจะบอกให้ว่าแกงจืดเขาอร่อยมาก
0: แล้วแม่ไม่บอกจะตักให้
2: มึงดูใส่ใจกับอันนี้อยู่แกงจืดอร่อยมากมันเป็นแกงจืดรสที่เรากินตอนเด็กๆอ่ะ
0: เออมันมีกลิ่นกระเทียมเจียวแบบลงไปด้วย
2: สด
0: เอาอีกไหมลูกเอาแม่
2: องลีกินเป็นนะตักองลีตักเลยลูก
0: เดี๋ยวแม่ตักต้มจืดอีก
1: คร
0: ับ เราเอาต้มจืดลงไปรองข้างล่างก่อนใจไม่ปวดท้อง
2: เดี๋ยวนะลูกฉันข้าวหมดองลีนั่งลูกนั่งลูกนั่งแม่เองลูก
1: ครับ
0: เขาก็กินเก่งเหมือนกันเนาะเฮ้ยนี่แกงคั่วป่ะ
2: แกงคั่ว
0: ไปลูกกินเลยกินเลยขอน้ำพริกสักคำเถอะมันนั้นไม่มี
2: แม่กี้รอน้ำพริกรอองลีก่อนก
0: ิน
2: ด้วยสิยืมแม่กี้ไว้ก่อน
0: คำใหญ่เกินน่ะแต่ว่าจะสู้นะ
2: องลีลูกแม่ตักกุ้งให้แม่ด้วยให้มีแต่ความเจริญนะลูก
0: แล้วแม่กี้กินมาตลอดเวลาเลยอ่ะ
2: โทษนะคะ
0: ชะอมไข่เหรอคะคุณพี่
2: นิดนึง
0: มันดี
2: ชะอมไข่น้ำพริก
0: คำใหญ่เกินแต่ว่าจะสู้นะคะเออแต่จะเอาไป
2: เอาใหม่ลูกเอาใหม่ลูกเอาใหม่ลูกแล้วลูกยังไม่เห็น
1: กินได้ครับ
2: น้ำพริกค่ะ
0: ไปค่ะไปอร่อยมาก
2: อร่อยมากเอาลิ้นอย่าโดดลิ้นอย่าโดด
0: กลับไปเลยกลับไปเลยโดดเลยโดดแล้ว
3: Who made this อร่อยมากครับ
2: ประทับใจที
0: ่อร่อยมากเลย
2: ลูกลูกฉันตื่นเต้นกับน้ำพริกว่ะอร่อยอ่ะ
0: วิธีนี้ขับมาไกลแต่สู้เหมือนกันนะเนี่ยมาได้อยู่นะ
2: มันไม่ไกลขนาดนั้นนะมันรถไม่ติดเลย
0: แล้วฉันอยู่ในเมืองอ่ะฉันจะต้องขับมาไกลหน่อย
2: เมืองอะไรมือเรื่องหวาน
0: หัวปูนี่คือ number one
2: อย่าว่ากันนี้อันนี้ก็มาแล้วว่า
0: ชอบมั้ย
2: ร้านนี้ข้อมูลเขาเปิดมานานยังมีใครรู้ไหมลูก
0: ดูทรงแล้วน่าจะนานนะ
2: เน
0: า
2: ะ
0: ไม่ถามวะแบบคาดเดาทำไมวะ
2: เขาบอกปะเพิ่งเปิดค่ะคือมันเป็นสูตรอาหารแบบดั้งเดิมนะแม่บอกว่าร
0: สชาติเขาถึงเนาะ
2: ถึงเครื่องมากถ้าแม่อบแม็กกี้บอกว่าถึงคือรสถึงจริงๆระหว่างเนี้ยเป็นการพูดค่าเวลาให้องลีกินให้เยอะที่สุดเพราะลูกฉันหิว
0: เติมข้าวไม่ล่ะ
2: กินนะลูกตาหนูลูกแม่
0: เวลาเราเห็นแขกแบบกินอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขมากนะ
2: เราจะแฮปปี้เน
0: า
2: ะ
0: เวลาเราแกล้งแซวไม่ใช่อะไรนะคืออยากให้เขากินเยอะๆอ
2: ยากให้กินเยอะๆ
0: บางคนเขาเกรงใจไง
2: ต้องไม่เกรงใจแล้วอร่อยมาก
0: วันหลังแขกรับเชิญที่จะมาที่นี่นะคะไม่ต้องกินข้าวมานะคะเพราะอาหารมันเยอะมากมากินได้เลย
2: แม่กินกุ้งมะขามยัง
0: กินแล้ว1คำแต่ใจมันไปที่น้ำพริกตลอดเนี่ยคนอย่างเราอะ
2: ไป
0: เขาอายุมาก
2: อายุมากโห
0: อะไรอะไร
3: อร่อยครับ
2: แปลว่าร้านนี้เขา28ปีองลีอายุเท่าไหร
1: ่ผม22ครับ
0: เกินไปไม่จริงหรอก
1: จริงครับ
0: ไม่เชื่อหรอกเด็กเกินปะ
1: 22นึง
2: แม็กกี้ลูกชายคนโตแม็กกี้อายุเท่าไหร
0: ่18
2: ไม่รู้จะโทษใครเลยนะคะ
0: ก็คือกันน่ะแม่เขาก็อายุ47นะเราก็อีกเดียวนะแม่ตัดไปก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้รีวิวไข่เจียวกับ
2: เออแม่รีวิวไข่เจียว
0: กินไปแล้วไข่เจียวเขาดีมากสีเหลืองสวย
2: หรอ
0: ไข่เขาเลี้ยงเองไหม
2: นี่หน้าองดีไม่พูดอะไรเลย
0: หวานมากอ่ะ
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
5: ปากเหม็นแน่แน
6: ่อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
7: กองปราบเร่งขยายผลคดีสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสและสีกาเอยักยอกฟอกเงินหลังพบหลักฐานเส้นเงินจากเงินบริจาคและการเช่าพระรวมกว่า215ล้านบาทจากเดิมที่พบ92ล้านบาทโดยตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินร่วมกับปปง.โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 1-2 คนส่วนผู้ต้องหาทั้ง2อยู่ระหว่างถูกฝากขังและไม่ได้รับการประกันตัว
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Give me more

0: 4โพดำพุธนี้
1: พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนหรักเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
2: สาวกระโปรงเหี้ยนเมื่อนี่ไปเรียนแล้วก็ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปรอผู้บ่าว
3: อันนี้เป็นเสือลุยครับผม
4: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
5: ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
3: พอดีว่าผมติดครับ
5: ติดกาง
3: เกงเหรอฮะใช
1: ่งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม้วนจนบ้านแตกพุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
7: เข้ามาทำไมเนี่ย
8: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
9: คุยกับมิ้นดีกว่า
10: คืนนี้นะวอกอะ
11: พ่อของวอกบอกอะไร
12: คุณครับ
13: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
12: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
13: เงาโค้งชัด
12: ๆสวย
11: เป็นต่องานเขา
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เดี๋ยวกดดันซองออลสตาร์วันนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
16: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ี่ค่ะอุ้ยลูกแต่นี่ลึกมากเลยอ่ะถ้าองลีกินเป็นไม่ยืนปกมือนะ
7: เดี๋ยวให้องลี
6: ขอถ้วย3อันได้ไหม
7: ให้องลีชิมไข่เจียวดีกว่าเพราะว่าไข่เจียวเขาสวยมาก
6: เออให้กินไข่เจียวเดี๋ยวอันนี้แม่อมเมกี้เอง
7: อะไรเผ็ดๆอันนี้ต้องกิน
6: อันนี้ก็เรียกจาบล็อกหนึ่งแกงคั่วนะเมกี้เราอาจจะไม่ค่อย
7: ไม่อยากจะอันนี้ไหมคะ
6: ไม่เอา
7: ไม่ชอบเหรอคะมีถ้วยอยู่ไหมคะ
6: แกงคั่วหอยขมเมกี
7: ้มาไหมคะ
6: มีกระชายเต็มเลยแฮปปี้จัง
7: องลีกินไข่เจียวต้องใส่ซอสพริกป่ะหรือเพียว
8: เพียวๆครับ
6: เพียวๆไม่ใช่ไข่เจียวนะแม่เพียวๆไม่ใช่ไข่เจียว
7: ขอบพระคุณนะคะอุ้ยหอมมากหอมมาก
9: มีคุณยายมาให้เขาบอกให้แม
7: ่ดูน่ากินมาก
9: ชิวแล้วคุณยาย
6: ท่านรู้ได้ยังไง
7: มึงนั่นคือสิ่งที่กูชอบมาก
9: ผักบุ้ง
6: อันนี้เป็นผักบุ้งที่เขายีเป็นเส้น
7: เขา
6: ถั่วเนี่ยเขาก็ฝานบางเพื่อให้เรากินห่อกลับให้แม่เลยหรอ
7: มึงทำเองก็ได้มั้งเนี่ย
6: อันนี้ล้ำค่ามากฝากขอบคุณนะคะ
7: แม่อบลงมานั่งชิมไข่เจียวกันเร็ว
6: ยังสิกูตักแกงคั่วอยู่มึงกักปะเนี่ย
7: แม่ตักไปก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้รีวิวไข่เจียวกับ
6: เออแม่รีวิวไข่เจ
7: ีย
6: ว
7: กินไปแล้วไข่เจียวเขาดีมากสีเหลืองสวย
6: หร
7: อไข
6: ่
7: เขาเลี้ยงเองไ
6: งนี่น่าองลีไม่พูดอะไรเลย
7: อร่อยมากอ่ะ
6: ดีนะที่พูดคุยกับองลีช่วงเปิดรายการก่อนอาหารมาลงไปแล้ว
7: ไข่เจียวอร่อยมากอาหารแบบเบสิกอร่อยสุด
6: เวลานี้เขาเปิดมา28ปีจริงๆหรอแม่มันอาจจะไกลหน่อยนะแต่ในการขับรถมาตอนเปิดหมุดแต่ว่าพอขับมาถึงอ่ะอร่อยจริงๆ
7: ชื่นใจมาก
6: แล้วมีท่าน้ำให้ไปนั่งย่อยแล้วกลับมากินต่อช่วงบ่าย
7: ที่จอดรถกว้างขวางเดี๋ยวแม็กกี้แม่อดจะมากินแกงคั่วกัน
6: หือไข่เจียว
7: ไข่เจียวดีมาก
8: หือหือ
6: เป็นครั้งแรกที่หันไปแล้วเห็นแขกรับเชิญแก้มตุงออกมา
7: ตุงมากแล้วก็แบบอร่อยมาก
6: อร่อยตรงนั้น
7: เข้าใจจ้ะเพราะว่าอร่อยจริง
6: ๆแม่แกงคั่ว
7: มาแม
6: ่องลีไม่ต้องลูกแม่เองลูกกินแกงจืดไป
7: คือจะลองชิมได้หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ชิมของเผ็ดป่ะ
8: ลองชิมหน่อยได้ไหมว่าเผ็ด
6: เดี๋ยวแม่ชิมให้แม็กกี้แกงคั่ว
7: ไม่เผ็ดไม่เผ็ดขนาดนั้น
6: ไม่เป็นไรให้น้องกินแกงจืด
7: ไม่เผ็ดไม่เผ็ด
6: แกงคั่วหอยขมอาหารแบบไม่เคยกินมาก่อนเลย first time ค่ะ
7: แกงคั่วหอยขมท็อปด้วยไข่เจียวนะคะ
6: มึงอย่ากินเซียนสี่เดี๋ยวเขารู้ไม่รู้ว่า first time
7: ไปค่ะ
6: ไปค่ะเอานิดนึง
7: งานนี้อร่อยงานนี้โคตรอร่อย
6: โคตรอร่อย
7: อันนี้อร่อยมาก
6: เหมือนมีลูกแล้วแบบรู้ไม่กินกิน
7: เอาหอยให้ลูกด้วยเอาหอยให้ลูกด้วย
6: อรันกินคำนึงลูกอรันลูก
7: ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดมาก
8: นะครับ
6: หนูกินหอยขมเป็นหรือเปล่าก
8: ินเป็นครับ
7: ลึกมากคนไป
8: นะครับ
7: เด็กอย่างเงี้ยชวนมาแล้วย่างมากินหมดเลยนะ
6: ใช่หนูว่าจะเป็นเด็กฝรั่งที่กินอะไรไม่ค่อยได้ซะอีก
7: เด็กฝรั่งกินแกงคั่วหอยขมว่ะ
6: นี่ยังกินได้ทุกเมนูงงจัง
7: ยังคงกลับไปที่ชะอมไข่ดีเนาะดีไหมดีไหม
6: โทษนะลูกเติมข้าวอีก
7: เกี้ย
6: ว
7: ต่อเลยใช่ป่ะอร่อย
6: เป็นแขกรับเชิญที่เติมข้าว3รอบแล้วนั่งเถอะลูกเฮ้ยหมดหม้อแล้วด้วยกินเยอะๆลูกองลีลูก
8: ขอบคุณครับ
7: องลีกินเก่งมากประทับใจมาก
6: กี้อันนี้ไว้ใกล้อบนะเผื่ออบเติมข้าวให้องลี
7: เดี๋ยวแม่จะกินผักบุ้งอันนี้
6: ขนาดองลีบอกว่าไม่ใช่คนที่กินเยอะที่สุดในวงนะมึงแล้ว
7: ก็นะเมื่อกี้ใครกินเยอะสุดนะ
8: ก้อนก้อน
7: อย่าเชิญก้อนมา
6: ก้อนไม่เอานะ
7: ไม่กอกก้อนไม่ต้องมา
6: เน่ไม่ได
7: ้ถ้าองลีขนาดนี้ก้อนไม่ต้องมา
6: คนเดียวข้าวหม้อนึงแล้วนะชวนมาทำไงอ่ะ
7: แม่ต้องคิดการรวมทั้งวงแล้วมาก
6: ูเห็นใจค่ายแล้ว
7: กรรม
6: ฟูเป็นกำลังใจให้กับ
7: กรรมฟูโชว
6: ์แล้วยิ่งตอนเขาสมมติว่าคอนเสิร์ตกันมาเหนื่อยๆซ้อมเหนื่อยๆข้าวแค่ไหนพอคะ
7: เหมือนงานวัดอะเนาะที่แบบเขาทำกันอยู่หลังวัดอะ
6: ใช่
7: ไม่น่ากินแบบนั้นเลยเด็กผู้ชายอะ
6: แต่เป็นมาร้านนี้อร่อยมากๆ
7: มาก
6: อร่อยมากคือถ้าเราดูเมนูเบสิกเช่นแกงจืดนะถ้าร้านที่ไม่อร่อยมันจะเป็นน้ำรสชาติปราบๆใช้สับแก่มากเลยอะน้ำ
7: ปราบอยู่ในแกงแม่
10: แกงปลา
6: แต่ถ้าแกงจืดที่เนี่ยค่ะมันจะหวานแบบไม่ได้หวานแบบผงอูมามิด้วยแม่หวานเคี้ยวตอนเราเด็กๆอ่ะเนาะ
10: มันมีหอมไปกระเทียมเจียวนะหอม
6: ใช่ไข่เจียวง่ายๆยังอร่อยเน
10: า
6: ะ
10: อร่อยเนาะลองใส่ผักนะสิอร่อยผักบุ้งผักบุ้งแล้ว
6: กินเป็นมะผมกินผักมะ
10: นี่หกแผ่นรอบสอง
6: กินเลย
10: วันหลังมาไงกันแม่ใส่เสื้อกล้ามมาจะกินง่ายเลย
6: แม่โอ๋จะเขี่ยปลาเขาละ
10: ปลาดูเผ็ดมากเลยอ่ะ
6: เออเดี๋ยวแม่กับแม็กกี้ขอเทสให้โอรีนี่เป็นปลาขึ้นชื่อแม็กกี้ค่ะ
10: ขอบคุณคุณแ
6: ม่โอรีหน่อยไหมลูก
10: แม่ว่ามันจะเผ็ดนะเนี่ย
6: เอากรึบนึงก่อน
10: ถือว่ากินกินไปเถอะแล้วค่อยรักษาตัวเอา
8: แล้วค่อยกินยาแก้กดไหลย้อน
6: เป็นกดไหลย้อนมึงน้องไม่ได้เป็นโรคร้ายใช้คำรักษาร
10: ักษาคนเลยแต่มันก็ไม่ใช่เผ็ดขนาดแบบว่าแสบท้องอ่ะมันก็เป็นอาหารแบบแม่ว่าอันนี้ไม่ได
6: ้แต่ที่นี่เป็นอาหารแซ่บรสจัด
10: มา
6: เออเหมาะกับเป๊ปซี่เรามากนะคะ
10: ใครกินเป๊ปซี่แล้วไม่ลองมึงวะหลังจากนี้มันอั้นไม่ได้เนาะ
6: เนา
10: ะของแบบ
6: คงดีกินไปก่อนนะล
10: ูกอดทนไว้อย่าอ้า
6: เดี๋ยวแม่จะถามว่าเมนูที่ชอบที่สุดในโต๊ะคืออะไรเราค่อยๆกินค่อยๆพิจารณา
10: น้ำพริกตลอดนะ
6: ทำไมบางคนเขาเรียกองลีว่าน้องอองแต่บางคนเขาก็เรียกเฮียออส
10: เฮียออส
6: น้องอองกับเฮียออสมันคือ
10: เป็นคนสองคนหรือหรืออะไร
8: ผมมีแค่บุคลิกเดียวนะครับแต่แค่แล้วแต่คนมองว่าเขาอยากมองแบบเป็นโพลูกหรือว่าโพแบบเท่ๆอะไร
10: ยังไงอธิบายสิยังไงนะ
6: ผมเป็นอย่างนี้แหละแล้วแต่ใครจะมองว่าวันนี้ผมเป็นเฮียออสหรือว่าเป็นน้องออง
8: แต่บางคน
10: เฮียออสเป็นยังไง
8: ก็หน่าว่าเท่ๆครับ
10: ฟิลเท่ๆ
8: เท่ๆหล่อๆอะไรคร
10: ับ แอคหน่อย
8: ใช่ถึงบางทีผมแอคเขาก็ยังมองผมเป็นน้องอองเหมือนกันก็แล้วแต่คนมอง
10: แล้วน้องอองเป็นยังไง
8: เขาจะมองแบบเหมือนลูกอะไรเง
10: ี้
8: ย
10: ลูกเป็นหนูตัวน้อย
8: ใช่ครับแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ย
10: มีมาพร้อมกันไหม
8: มีครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะลูกพี่ออสอะไรเงี้ยงงไหมครับ
10: จะเป็นบ้า
8: ลูกพี่ออสอะไรเงี้ย
6: มันแล้วแต่คนมองซึ่งน้องเนี่ย
10: ตอนนี้เป็นอะไร
6: ตอนน
10: ี้เป็นอะไรอยู
8: ่เป็นองลีครับ
10: เป็นองลีที่หิวอยู
6: ่ใช่
10: น้องอองไม่อยู่เฮียออสก็ยังไม่อยู่อันนี้เป็น
6: องลีที่หิวอยู
10: ่ที่หิวอยู
6: ่ใช่เมื่อกี้ท่อนมันใหญ่มากเลยแบ่งถ้ากินหมด
10: ซึ่งจะแบ่งเป็นแบบควอเตอร
6: ์แล้วชิ้นใหญ่
10: กิน
6: แม
10: ่ชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะเอาใส่ถุงแม่ก็สองชิ้นกลับบ้านอิ่มดีเลยอ
6: ่
10: ะอ
6: ย่างวันนี้องลีมาหาผู้แม่เสร็จต้องไปทำงานต่อหรือองลีกลับบ้านเลย
8: เดี๋ยวมีไปตอนเย็นต่อครับ
6: ไปทำงานเหรอ
8: ใช่ครับ
6: ตั้งแต่แบบเป็นพ็อกซี่มาหนูทำงานตลอดแม่อยากรู้ว่าวันที่หนูไม่ได้แบบต้องไปทำงานอ่ะหนูทำอะไรหนูพักผ่อนยังไงหนูไปไหนอ่ะ
8: ก็
10: แม่เหมือนคนสู่รู้อ่ะหนูไปไหนทำอะไร
6: ทำอะไรอยากอยู่ไหนทำอะไร
8: ถ้าวันว่างจริงๆองค์นี้ก็น่าจะ

0: ออกกำลังกายครับ
1: ออกกำลังกาย
0: แล้วก็
2: เดียยิมอะไร
3: ซ้อมเต้นซ้อมอะไรไหมหรือไง
0: ไม่ซ้อมครับ
4: เป็นแม่แน่นอน
0: แต่เราชอบซ้อมร้องเพลง
1: ซ้อมร้องเพลง
0: แล้วก็
4: ซ้อมร้องเพลงที่บ้าน
0: ไปแบบเรียนข้างนอกเอง
3: แล้วกิจกรรมที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอาชีพอะถ้าทำอะไร
0: มิชชอบตีเทนนิสครับออกกำลังกาย
4: เอ้าจะต่อให้เขาว่างๆอะสิ่งที่เขาทำการพัฒนาตัวเอง
3: การใช้แบบกล้ามเนื้อ
4: ก็ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มครับก็ไปออกกำลังกายเพิ่มเป็นเรามึงอะอยู่บ้านมึงนอนดูซีรีส์
3: ไม่ไม่เล่นนักร้อง
4: ใช
0: ่คุณนอนดีแต่เรามีเล่นเกมเหมือนกันครับ
3: เล่นเกมอะไรเล่นแร็คหรือเปล่ามาเล่นกับแม่หน่อยแต่งงานกับแม่หน่อยแม่ได้ของ
0: ผมนั่นแบบคอนโซลคร
3: ับ
0: แล้วก็แบบ
3: ในเกมต้องแต่งงานแม่หาคนไม่ได้เลยอะมันจะได้ของไง
0: อ๋อร้องนี่เล่นเป็นเพื่อนได้ครับ
3: อยู่เซิร์ฟไหน
0: คะยังไม่โหลดเลยครับ
3: ไม่มีคนแต่งงานด้วยอ่ะไม่ได้ของอ่ะ
1: เขาเหมือนไปได้อีกนะเหมือนไปได้อีก
3: อร่อยจังวะบึ้มรีวิวทอดมัน
4: อันนั้นของเราหรือโต๊ะอื่น
3: ทอดมันหนึบอร่อยมากคุณลูกค้าหืมอุ๊ยตรงนี้ไม่มีอะไรกระหล่ำมาก
0: กระหล่ำกินผัดน้ำตาล
4: ใช่แล้วตรงเนี้ยไม่เป็นไรครับ
3: ไม่เป็นไร
4: ลูกค้าแกงคั่วแรกค่ะ
3: องลีบอกว่าเรายังไม่มีเลยแม
4: ่
3: กระหล่ำปีผัดน้ำปลา
4: เฮ้ยแต่องลีกินผักและดีใจทอดมันหนึบมากค่ะปลากายแท
3: ้
4: 100%
3: แม่บอกของคุณเมียอีกเดี๋ยวแม็กกี้รีวิววันนี้แล้วกันเนาะยำถั่วพูเนาะ
4: ตรงนี้รีวิวหมดแล้ว
3: ยำถั่วพูไม่ให้องลีกินหรอกเพราะมันดูเผ็ด
0: ครับ
3: ยำถั่วพู
4: เป็นอย่างไรคะ
3: แม่มันดูแบบแซ่บมากเลยอ่ะ
4: เน
3: าะนี่ชอบของแซ
4: ่
3: บ
4: แกงจืดอร่อยมาก
3: หนึ่งคำแม่ต้องกิน
5: ยกมา
3: อร่อยมากไม่ต้องมองกินไม่ได
0: ้เอาไข่ต้มก็ได้
4: ไม่คนตอนแรกอะข้อมูลจากทีมงานบอกว่าองลีเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ใช่แล้วนะแม่ว่าไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ตเลย
3: นึกว่าจะบอกว่าไม่เป็นไรครับแม่
4: เอาไข
3: ่ต้มก็ได้ครับแม่เธอพูดไม่แพ
4: ้เออ
3: สู้ตลอดเอาไปสองเลยลูก
0: ไม่ผมครับ
4: ให้หมด
3: แม่โอ้อร่อยมากอร่อยมาก
4: องลีรู้แม่ขอบคุณลูก
3: เฮ้ยชอบยำถั่วพูแบบนี้ที่มันไม่ตื้อปะมันจะมีความเปรี้ยวสดชื่นอยู
4: ่เมื่อกี้เขาดื่มดั่งของเขานะวิ้นัดหมึก
3: อร่อยอร่อย
4: นวดปั๊ม
3: แต่จริงมันก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่ก็เผ็ดอยู่แต่อร่อยมากซ้ำเลยซ้ำเดี๋ยวนี้เลย
4: ไม่เขาจะ
3: อร่อยมากอันนี้เกือบตาย
4: ทำไมยำร้านนี้เขาสดชื่นอย่างนี้วะ
3: เขาทำยำดีนะคะร้านนี้แบบทำสิวะ
4: ยำอ่ะยำร้านนี้มะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันไม่ตื้มอ่ะมันไม่
3: ใช่มันไม่แบบแม่เคยไปกินร้านที่มันแบบทัวริสต์นะ
4: เออ
3: ที่มันจะเป็นรสเยอะทั้งหมด
4: สมมติว่าไปกินยำถั่วพูร้านที่ไม่อร่อยมันก็จะมีความกะทิ
3: อะไรไม่รู้อ่ะ
4: กลางๆไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยแต่อันนี้อร่อยมากอัน
3: นี้อร่อยมาก
4: องลีเอากุ้งเพิ่มนะลูก
0: อ๋อ
4: แม่ยกกุ้งนี่ให้หนูทั้งตัวเลย
0: ครับ
3: มาดูกันว่าองลีจะไปถึงขั้นไหนนะคะ
0: ผมกินได้ไม่เยอะ
3: เรื่อยๆหร
0: อกินได้ไม่เยอะ
3: อันนี้ยังไม่หรอก
0: เพราะว่าต้องกลัวเดือดท้องแน่นเกินจนไม่ย่อย
4: เนี่ยข้าวทั้งหม้อลูกอ
3: ันนี้กลัวแล้วหรอ
4: เหลือเท่านี้หนูเลย
0: อ๋อ
4: พรุ่งนี้แม่ให้หนูหมดเลย
0: ครับหนูวางไว้ก่อนนะคร
4: ับ ได้เลยก่อนไม่เอานะ
3: ก่อนไม่ต้องมา
4: ก่อนไม่ต้องมา
3: แม่ว่าองลีแม่ก็ลำบากมากแล้ว
4: อร่อยว่ะ
3: ขอมาทั้งวงได้ไหมครับติดกล้องเป็นบุฟเฟ่ต์นะลูกนะ
4: ถ้าสมมติว่าพี่พ็อกซี่มาทั้งวงแม่ว่าเราติดกล้องแล้วเราลุกออกได้เลย
3: ใช่ให้เขากินกันไปเนาะเป็นเหมือนแม็กกี้กับแม่อบไหมที่แบบเวลาคุยกับตัวเองอ่ะต้องเปลี่ยนข้างคุยด้วย
0: อ๋อจะ
3: เป็นยังไงอ่ะอ๋อแล้วสบายดี
4: กี้ที่องลีทำอ่ะบำบัดตัวเองมึงต้องไปบำบัดกูก็ไม่เปลี่ยนข้างกูคุยกับตัวเองอีกได
6: ้สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
7: ่พอก่อนนะพี่ promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก promise
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
13: ์น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
9: อร่อยที
14: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงคือยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
16: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วย

0: คุณชื่ออะไรครับ
1: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
0: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลย
2: ผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
1: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
3: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
4: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
5: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
6: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
0: โดนของเข้าปะวะ
7: เซลเซลเซล
8: เซลเซลเซล
9: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
10: ไอ้นั่นน่ะทำ
11: ยังยังกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
12: พี่ภาคสาวว่าม
11: ันได้ชดใช้หนักแน่
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ใต้ล่า
13: ทุกวันพุธ
14: และพฤหัสบดี
13: เวลา 20:30
14: พิเศษลูกค้า AS
13: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาท
13: ต่อเดือน
14: กด
13: 1594โทรออก

0: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
1: น้องนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่จะทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลย
2: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOPE
3: ขอบคุณโปรวีนะคะที่บอกรักน่า
4: ทำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนาน่าแต่เช้าแบบนี
5: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปรที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
6: น่าขอตามโปรวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
7: คืนนี้ไปตามชม
8: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
9: เกาหลีผิวสีขาวมีซิแพคเยอะๆค่ะ
10: รู้ไหมจะตรวจสอบวันที่6คืนนี้อ้าวล่ะดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: รายการต่อไป Live Lesson
13: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันอยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวย
14: ระหว่างกินหนูกระดิกหูได้ไหม
15: ได้
14: จริงหรอเนี่ยมึงเขากระดิกหูได้จริงตอนกินมึงทำได้ไหมเมื่อกี้
16: เวลาฟังเรื่องชาวบ้านอ่ะ
17: เล่นอย่างนี้เอง
18: เฮ้ยเล่นเป็นแม่ลูกได้กระดิกหูพร้อมกันหนึ่งสองสาม
16: ได้เหรอไม
18: ่กระดิกหูพร้อมกัน
16: กระดิกยังวะไม่รู้เลย
18: กระดิกละกระดิกละ
16: หมดแล้วเนี่ย
18: องลีลองฝึกอีกนิดถ้าองลีกระดิกหูได้แม่ว่าสกิลปิดตาข้างหนึ่งอย่างเมื่อกี้หนูก็ทำได
16: ้มาต้องลงมาม
19: ันยังไงแก้ปิดตาม
18: ันคือโดนตบแล้วตาปิด
16: มันไม่ใช่การแบบหลี่อ่ะมันคือการแบบ
19: ไม่ได
16: ้ไม่ได้ลูกไม่ถึงขั้นไปฝึกก่อนนะ
19: ครับ
18: มากินต่อลูกผ่อนคลาย
16: คิ้วล่ะยักคิ้วได้ไหมข้างเดียว
19: ได้ครับ
16: ข้างเดียวเฮ้ยเฮ้ยแม่ลูกโอบมึงมาจากโลกอื่น
18: ทั้งห้องเนี้ยทีมกูหมด
16: เรามาจากดาวนาเม
18: สมีสองคนเนี้ยค่ะ
16: เรามีความสามารถพูดได้ทำไมวะลูกกระดิกหูอย่างเง
19: ี้ยองเคยหลอกเพื่อนว่าหายใจทางหูได้แล้วก็ดำน้ำลงไป
16: ซึ่งเป็นเรื่องจริง
19: ไม่จริงครับก็แล้วก็อยู่นานด้วยเพื่อนก็เชื่อเลยตอนนี้เกือบไม่รอดแล้วตอนลุกขึ้นมาครับ
18: ปิดรายการตรงนี้เลย
16: คนที่มีลูกเล็กๆนะคะ
18: ค่ะ
16: พฤติกรรมแบบนี้ให้รู้ทันพ่วงทันเขาจะจมน้ำตายได
18: ้อันตรายไหมอันตรายนิดน
16: ึงอันตรายอย่าปล่อยให้ลูกทำอะไร
18: หายใจทางหูแล้ว
16: แต่เพื่อนที่เชื่อนี่แหละเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะยังไงมีความสามารถแปลกๆอะไรอีกไหมที่แบบยังไม่เคยบอกใครแ
18: ฟ
16: น
18: คลับก็ไม่รู้แล้ว
16: เพื่อนๆยังไม่รู้เลยเรื่องนี
19: ้ท่านนิสัยอะผมบอกได้ครับ
16: ยังไง
19: สามารถความสามารถน่าจะโชว์ไปหมดแล้ว
18: แล้วนิสัยอะไรที่ผม
16: ชอบ
18: ผมเป็นคนแปลกๆผม
19: ชอบคุยกับตัวเองครับ
18: แม่กับแม่กี้ก็ชอบคุยกับตัวเอง
19: ครับ
18: หนูคุยกับตัวเองยังไงบ้าง
16: ผ่านกระจกคุยตรงนี้เลย
19: คุยแบบขับรถอยู่ก็คุยกับตัวเอง
16: เช่น
19: ว่าเป็นไงบ้างวันนี
18: ้แม่ก็เป็นนะ
19: ครับเพราะว่าองลีรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเทอราปีในตัวว่าแบบเพราะคนอื่นจะไม่ค่อยมาถามเราว่าเราเป็นไรบ้างหรือว่า
16: เราก็เลยถามตัวเอง
19: งั้นแล้วเหมือนสัมภาษณ์ตัวเองว่าวันนี้เป็นไงบ้างกินข้าวอร่อยไหมอะไรเงี้ยชอบอะไรในวันนี้
16: มันได้คุยได
18: ้ดีนะแม้ว่ามันเป็นการสื่อสารกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองใครไม่บำบัดเราเราบำบัดตัวเองได
16: ้เวลาคุยกับตัวเองอ่ะแม็กกี้กับแม่อบคุยแต่ว่าเป็นเหมือนแม็กกี้กับแม่อบไหมที่แบบเวลาคุยกับตัวเองอ่ะต้องเปลี่ยนข้างคุยด้วย
19: อ๋ออาจจะ
16: เป็นยังไงอ่ะอ๋อแล้วสบายดี
18: กีที่องลีทำอ่ะบำบัดตัวเองมึงต้องไปบำบัดกูก็ไม่เปลี่ยนข้างกูคุยกับตัวเอง
16: อย่ารู้ว่าถึงขั้นที่ต้องสลับข้างกันไหม
19: ยังไม่อัน
16: นี้ก็คุยไปเรื่อยๆเอาใช่ยังไม่ถึงขั้นลูกอย่าเพิ่งเรียกแบบแม่เข้าใจเก
18: ็ตแต่การคุยกับตัวเองเป็นเรื่องที
16: ่
18: ดีนะบางทีเราเหนื่อยแล้วบางคน
19: เ
18: น
19: ี่ย
18: นอนไปโดยที่ยังไม่ได้รู้สึกไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราการได้คุยกับตัวเองมันทำให้มันเคลียร์
16: แล้วมันมีคนถามเราสักหน่อยอ่ะเราจะได้ตอบใช่ไห
18: ม
16: ใช่วันนี้มึงเป็นเลยวะโอ้อีกคนนั้นมันทุเรศมากเลยว่ะสำหรับเหมือนเราได้พูดออกมา
18: ก ูเคยซ้อมโกรธด้วยนะเหมือนแบบเมื่อกี้ไม่ชอบที่เขาพูดถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูจะด่าดังนี
16: ้จริง
18: แล้วด่าเราขึ้น
16: ทุกคนต้องซ้อมโกรธปะ
18: กูโกรธแต่ว่าไม่ทำกับเขากูมาทำกับตัวเองเหมือนซ้อมด่าบนรถให้จบ
16: แล้วบางทีมันจะหายเลยเน
18: า
16: ะ
18: หาย
16: เขาได้ทำแล้วว่ามันจะหาย
18: แล้วพอเจอเขากูยิ้มมุมปากด้วยเหมือนกูได้ด่า
16: เลยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าไม่ต้องสลับข้างกันคุยอ่ะนี่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ไม่ต้องแพง
18: ถ้าสลับข้างคั่วมึงลองให้คนรู้จักพาไปปรึกษาหมอ
16: คุยกับตัวเองในบ่อน้ำเคยไหมโทษนะจ๊ะอันเนี้ยถ้าคุยกับตัวเองในบ่อน้ำโอเคไปหาหมอ
18: มีหมอนบ่อน้ำด้วยเอาข้าวจานที่สี่ไหมลูก
19: อ๋อเดี๋ยวก่อนครับยังได้อยู่ครับ
16: แสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะคะไม่เอาไม่เอานะคะเดี๋ยวก่อน
18: เพราะว่าถ้าใครดูรายการ EP นี้อยู่ให้เห็นว่าเรากินกันจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆตั้งแต่แกงจืดที่เราสั่งมาเล่นๆแต่มันอร่อยสุดๆยำความแซ่บทุกสิ่งอย่างสดชื่นแซ่บมากๆหลายคนอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราปักหมุดไปให้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอกตรงนี้เลยค่ะแต่แม่ให้ทายก่อนว่าอองลีเมื่อกี้คิดว่าทั้งโต๊ะเราเนี้ยเท่าไหร่โอ้ย1 2 1 2 3 4 5 2,500
16: โอ้ย
19: 2,700 ครับ
18: 2,700 2,500 และราคาที่ถูกต้องคือปลากระพงของเรา350
16: ฮะ
18: แกงจืด150มึงแกงจืดราคาเท่ากาแฟแก้วนึงไข่เจียวหมูสับ100บาททอดมันปลากายใหญ่โตเรากินกันยังหู150ค่ะแกงคั่วหอยขม250ยำดอกขจรปลาหมึกใหญ่กุ้งเยอะ150ยำถั่วพูเมกี้150
16: กุ้งเฮ้ยกุ้งราดซอสตัวใหญ่นะ
18: กี่ตัว280บาท
16: ร้อยถูกอันนี้ถูกอ่ะ
18: ยำ150ทั้งหมดราคา1,730
16: กินได้ประมาณ6คน
18: อ๋อแต่เขายังไม่ลืมเอ้ยยังไม่ได้รวมข้าว 1,000 โถที่อองลีกินไปนะ
19: ไม่
18: ถ
19: ึ
18: ง
19: ไม่ถึ
18: งยังไม่ได้รวมค่าข้าว1โถ
16: เอ้ยราคาดี
18: ขับรถมาค่ะ
16: ขับรถมาคุ้มเวอร์
18: คุ้มค่าอร่อยค่ะและก่อนจากระหว่างจากเนี้ยอย่าแตะตัวอองลีให้ลูกแม่กินก่อนลูกไม่ต้องเดี๋ยวพอเขาปิดรายการหนูยังกินต่อเนื่องได้อีกนะลูกนะก่อนจากกันนะคะโอบกับกี้ขอย้ำว่าสายกินสายแซ่บอย่างพวกเราเติมข้าวอีกสักหน่อยนะลูกนะเวลากินอาหารแซ่บเวลากินอาหารเผ็ดรสจัดจ้านเนี่ยมันก็ต้องกินคู่กับเบปซี่เท่านั้น
16: จริงแม่เบปซี่ยิ่งดื่มยิ่งซากินคู่กับอาหารแซ่บๆยิ่งอร่อยสวัสดีเวอร
18: ์มันเลิศตรงนี้
16: คิวแบบไฟพุ่ง
18: เลยเลยและย้ำนะคะถ้าใครอยากหาร้านอาหารแซ่บๆเด็ดๆเป๊ปซี่มิชชันกินเขาแนะนำคุณได้เพียงเข้าไปที่ www.pepsimissiongin.com ก็จะได้มาร้านแบบนี้มาร้านอร่อยๆของเราแบบนี้เน
16: า
18: ะ
16: มันเลิศมาก
18: เลยเนาะและอยากรู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนเราปักหมุดไว้ให้แล้วใครดูอยู่นะคะไม่เอาฝากกดไลค์
16: กดแชร
18: ์กดแชร์ก็ subscribe ให้กับทางเรา
16: ตรงนี้มีตุ่มเหรอ
19: ไม่ต้องลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ
18: โอ้ย
16: กระดิ่งด้วย
18: เผื่อเรามีอะไรจะได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้เดี๋ยวให้อองลีลารายการให้แม่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันวีคหน้า3 2 1ไป
19: ขอฝากรายการแม่โอ๋แม่คี้ด้วยนะครับผมนะครับพิธีกรสวยผิวดีแนะนำอาหารอร่อยนะครับ
16: ผมไม่เหม็นแก
19: ่ไม่เหม็นแก่
18: ผมไม่บาง
19: ผมไม่บาง
16: ผิวละเอียด
19: ผิวละเอียดครับผม
18: จริงจริงเด็กรุ่นใหม่เขาไม่โกหกนะ
16: แล้วก็มาจากใจจริงๆเนาะเหมือนแบบเราไม่ต้องแบบเป็นผ้าขาวเลยอะไม่ต้องบีบอะไรเลย
18: ใช่คือมากันใสๆกินก็กินให้ดูพูดก็ชมกันจากใจเนี่ยพี่อองรีฟ็อกซี่มา
19: ครับผมต่อเลยครับกับรายการกี
16: ้ซ
19: อสกี้ซอสอบโซยทุกวันอาทิตย์บ่าย2 3ก็ได้ครับต่อด้วยครับ
16: ถ้ามาทะลุแม่จะไม่กลิ่นไม่เหม็นแก่แม่จบละ
18: แม่ได้เรื่องผมบางเดี๋ยวไปขึ้นข้างหลังแล้วกันนูว่าเราไม่ได้ใช้สเปรย์ดำเน
16: า
18: ะ
16: ใช่ๆแล้วก็บอกว่าอองลีไปลง IG ตัวเองเลยบอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อสวยมาก
19: ครับ
16: ลง IG ตัวเองเลยนะ
18: แม่อองลีเอาโทรศัพท์มาแม่ถ่ายรูปแม่ลง IG อองลีหน่อย
16: แล้วก็ลงว่าสวยมากสวยแบบสวยด้วยตาเนื้อเลย
18: ตอนนี้ตำรวจจะจับแล้วเพราะเรา abuse เด็กแล้วเซลฟี่ตัวเองลง
19: เซลฟี่ไหมครับ
18: ไม่ลงเขินเพราะยังไม่ได้ตุ้งเดี๋ยวน้องลงจริง
16: เดี๋ยวน้องลงก่อนไปเอามาให้ตุ้งก่อน
18: เ
16: หนื่อยเหร
18: อกิน
16: เหมือนกินจนเหนื่อยปะเราไม่ได้แข่งขันกันนะลูกนะแข่งกินทีวีแชมเปี้ยนหรอไข่หมดไป3ควอเตอร์อ่ะค่ะมันจะเป็น4มันเป็นควอเตอร์ที่แบบ4ส่วน
18: ปลื้มใจอยู่ด้วย
16: อ่ะในเมื่อองลีไม่หยุดนะแม่ขออนุญาตไปด้วย
19: ครับ

0: องขอบคุณเกษตรกรที่ดูแลใส่ใจเรื่องของคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำเพื่อให้มีกำลังใจในการต่อสู้ทำธุรกิจ
1: อยากให้ทุกคนที่ทำธุรกิจอะค่ะตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันเก็บไปเรื่อยๆอ่ะให้กำลังใจตัวเองทุกวันดีว่าดี
2: อยากรวยค่ะแล้วก็เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
3: Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต
4: ้เดินทางมาถึง EP สุดท้ายของ Life Lesson บทเรียนชีวิตของผู้ประกอบการธุรกิจ SME จากโครงการ Ecom Restart Roadshow กันแล้วนะครับวันนี้เรามี3นักธุรกิจ3เรื่องราวบทเรียนเปลี่ยนชีวิตที่น่าสนใจที่จะมอบแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ
5: สวัสดีครับคุณนาสวัสดีก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
5: โอ้ยินดีมากที่วันนี้เราได้แบรนด์นมชื่อดังของภาคเหนือมาคุยกับเราในรายการนะครับอยากจะให้คุณดาแนะนำก่อนว่าคุณดาตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
0: ชื่อดานะคะดารวัฒน์ทิพเนตรก็เป็นผู้บริหารเชียงใหม่ Fresh Milk นะคะก็เชียงใหม่ Fresh Milk ก็34ปีย่างเข้าปีที่35เราอยู่ในธุรกิจนี้มาค่อนข้างนานแต่ว่าเราเพิ่งมาทำแบรนด์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นนมโรงเรียนเป็นเวลานานมากก็ผลิตแล้วก็ส่งขายให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเป็นส่วนใหญ่เลยทีนี้พอเด็กมันเริ่มอัตราการเกิดลดลงยอดขายที่เป็นนมโรงเรียนเราก็เริ่มลดลงแต่วัตถุดิบที่เราไปส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเนี่ยมันก็ยังเราก็ยังรับซื้อเท่าเดิมเพราะว่าในส่วนของเราเองเนี่ยมีเกษตรกรที่เป็นคอนแทคฟาร์มิ่งเรารับซื้อตรงจากเกษตรกรมีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอยู่ประมาณ5ที่ในเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะคะเรามีฟาร์มเป็นของตัวเองเลี้ยงอยู่ที่บ้านโฮ่งลำพูนแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งคือเรารับซื้อจากสหกรณ์ต่างๆในภาคเหนือ
5: ทีนี้สิ่งที่คุณดาอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือตัว product ใหม่ที่เราภูมิใจมากที่เราพัฒนาเดิมเนี่ยธุรกิจชื่อว่าเชียงใหม่ Fresh Milk แต่วันนี้เราเปลี่ยนปรับนี่ใช่ไหมฮะอันนี้คือ product ใหม
0: ่ product ใหม
5: ่
0: ใช
5: ่
0: มักค่ะ
5: มักมิ้ว
0: ภาษาเหนือแปลว่าชอบ
5: อ๋อมัก
0: มักนมมักอ้ายชอบอ้ายอะ
5: ไรอย่างเงี้ยโอเคน่ารักมักคือแบรนด์ที่เราทำเพื่อที่จะสื่อสารไปกับตลาดที่เป็น
0: ผู้บริโภคให้รู้จักเราว่าเรามาจากนมมาจากภาคเหนือนะ
5: ค่
0: ะแล้วก็นมคุณภาพที่อยู่ในกล่องทำไมถึงต้องอยู่ในกล่องนี้เพราะว่าในส่วนของเราเองบริษัทมีนโยบายที่จะทำเรื่องของโครงการสิ่งแวดล้อม
5: ครับ
0: ESG แล้วก็เลือกบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องรักโลกเพื่อให้แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด
5: ความเก๋ก็คือว่าคุณดาเองเนี่ยไม่ได้ทำแค่นมอย่างเดียวแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้เทรนด์ของโปรตีนกำลังจะมาไม่ใช่กำลังจะมาแหละต้องเรียกว่ามาแล้วก็เลยพัฒนาตัวนมไฮโปรตีนตัวนี้ขึ้นมาเป็นมักพลัส
0: ก็เห็นเทรนด์ของผู้บริโภคที่ใส่ใจแล้วก็รักดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะก็เห็นมันมีช่องทางที่เราจะทำได้อยู่ข้อดีของเราก็คือเรามีวัตถุดิบที่ดีเราสามารถเอาวัตถุดิบที่ดีเลือกมาอยู่ในกล่องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้เขาเรียกว่าถูกปากถูกใจผู้บริโภคก็แล้วกันนะคะ
5: อันนี้ก็คือเป็นโปรตีน39กรัม
0: 39กรัมทำไมถึงเป็น39ทำไมโปรตีนเราดูสูงเพราะว่ากล่องของเราเนี่ยจะเป็นกล่องที่400 ml ค่ะ
5: อืมครับ
0: ค่ะเนื่องจากเราเห็นว่าผู้บริโภคนมปกติอ่ะที่เป็นเด็กอ่ะมันลดลงเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอีกหน่อยจะเป็นคนที่สูงวัยมากขึ้นหรือว่าในส่วนของเด็กเจนอะไรทั้งหลายที่เขาดูแลเรื่องสุขภาพ เราก็เล็งเห็นว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราจะทำแบรนด์ไฮโปรตีนสักแบรนด์หนึ่งมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกใช้ก็เป็นน้ำนมดิบซะส่วนใหญ่ที่มาจากเกษตรกรบ้านเราในภาคเหนือซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีนะคะราคาที่เหมาะสมบริโภคได้คุณค่าทางโภชนาการที่อยู่ในกล่อง
5: ครบถ้วน
0: ครบถ้วนก็เป็นอะไรที่เราอยากทำช่วงแรกที่ทำเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักแบรนด์เราสักเท่าไหร่ก็เลยคุยกับทางลูกสาวงบประมาณทางการตลาดอะไรเราก็มีไม่ได้เยอะมากก็เริ่มขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็น Shopee Lazada ก่อนยอดขายช่วงปีที่แล้วก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยถ้าสมมติว่าโควต้าเราได้ลดลงเรามีวัตถุดิบที่เหลือเราจะทำยังไงกับมันแล้วก็การที่จะไปบอกผู้บริโภคว่าของของเราดีนะคนที่ไม่รู้จักเราหรือไม่ได้ชิมของเราเขาก็ไม่รู้ว่าโปรดักต์ของเราอ่ะมันดียังไง
5: เลยเป็นที่มาของการสร้างแบรนด
0: ์สร้างแบรนด์ค่ะ
5: มาร์คนี
0: ่มาร์คแล้วก็ทางลูกสาวก็เข้ามาช่วยทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้ง
5: วันนี้ถ้าจะมีอะไรที่ส่งต่อเป็นคำขอบคุณถึงผู้บริโภคตลอด34ปีที่ติดตามเรามาคุณดามีอะไรอยากจะส่งต่อแล้วก็บอกพวกเขาครับ
0: ต้องขอบคุณตั้งแต่เกษตรกรที่ดูแลใส่ใจเรื่องของคุณภาพตั้งแต่ต้นทางเขาร่วมโครงการเดินทางมากับเราตลอด30กว่าปีขอบคุณทีมงานเบื้องหลังที่อยู่ที่โรงงานผลิตเข้าใจถึงขั้นตอนในการผลิตแล้วก็ใส่ใจในทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตให้ผลิตของที่มีคุณภาพแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริโภคนะคะทุกคนที่ได้ลิ้มรสได้ลองแล้วก็ได้บอกต่
5: อ
0: ขอบคุณที่ทั้งคำติแล้วก็คำชมคำติก็ถือเป็นอะไรที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นส่วนคำชมก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทางเราผู้บริหารแล้วก็ทีมงานเพื่อให้มีกำลังใจในการต่อสู้ทำธุรกิจให้เติบโตธุรกิจของ อุตสาหกรรมนมไทยเติบโตให้ใกล้เคียงหรือมีคุณภาพใกล้เคียงกับของต่างประเทศค่ะ
5: เชียงใหม่ Fresh Milk
0: เชียงใหม่ Fresh Milk
5: แล้ววันนี้ก็มาเป็นมักแล้วหวังว่าจะมัก
0: มักกันนะ
5: หวังว่าจะมักกันนะหวังว่าจะชอบกันนะ โอเคฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้ขอบพระคุณคุณดามากนะครับมาแบ่งปันบทเรียนการทำธุรกิจกับเราแล้วก็หวังว่ามักจะเติบโตอยู่ในใจของผู้บริโภคในอนาคตนะครับขอบคุณมากๆครับ
0: ค่ะ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับมักกันเยอะๆนะจ๊ะวันนี้เราอยากคุยกับคุณดิวแบบไลฟ์สไตล์แล้วกันนะไลฟ์สไตล์ของการที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยเนี่ยมันน่าจะต้องชิลมากๆเลยชีวิตจริงมันชิลไหม
6: ก็ชิลบ้างทุกบ้างนะคะ
5: ชิลบ้างคือว่ายังไงครับ
6: อย่างบางวันถ้างานมันราบรื่นดีก็มีความสุขดีแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ดั่งใจมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแหละว่าเราก็จะแบบวันนี้ไม่ได้ดั่งใจเลยเอาใหม่พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: พรุ่งนี้เอาใหม่อันนี้คือเป็น product ที่ออกมาของร้านที่ทำออกมา

0: สำหรับคนทำร้านกาแฟล่ะครับ
1: ก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงให้ร้านเราอยู่รอด
0: โอเคพูดดีพูดดีแล้วทำยังไงให้ร้านเราสามารถอยู่มาได้จนถึง6ปีแล้วเนี่ย
1: สร้างความแตกต่างค่ะด้วยการแต่งกลิ่นกาแฟคือมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆค่ะร้านอยู่นี้เป็นร้านแรกๆเลยค่ะที่แต่งกลิ่นกาแฟอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โอเคไอเดียนี้มันเริ่มมาจากตรงอะไรครับ
1: ตอนแรกเนี่ยดิวกาแฟเนี่ยชอบกาแฟมากจนไปเรียนพวก specialty coffee อะค่ะแล้วดิวก็ไปเรียนพวกsensory skill มาจนมีไอเดียว่าทำไมเราไม่ทำกาแฟให้กลิ่นน่ะมันชัดขึ้นแล้วพอเริ่มทำอ่ะปรากฏว่าคนมาเรื่อยๆลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเงี้ยค่ะ
0: โอเคซึ่งเราอยากให้กาแฟของเราเนี่ยมันมีกลิ่นผลไม้ชัดๆ
1: ใช่
0: เราก็เลย
1: โดยที่บางทีเนี่ยอยากได้ช็อกโกแลตกับบลูเบอร์รี่อ่ะเธอแต่ว่าถ้าคั่วเข้มไปอ่ะบลูเบอร์รี่มันหายเราก็เหมือนแอดกลิ่นเข้าไปให้มันเป็นเฟลเวอร์ช็อกโกแลตบลูเบอร์รี่ซึ่งกินดริปก็ได้ก็หอมเราก็ไม่เปรี้ยวด้วยแล้วก็ใครไปกินเติมนมเนี่ยก็อร่อยเพราะมันสู้นมความช็อกโกแลตเนี่ย
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นเสน่ห์ของมัน
0: เสน่ห์ของมันคือรสชาติเนี่ยก็เป็นรสชาติกาแฟที่มันเป็นเทสโนตของมันมาแต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่ชัดขึ้น
1: ใช่ใช่เราดึงตัวนั้นให้มันเด่นขึ้นเงี้ยค่ะคือคนเรามันต้องพัฒนาเนาะเราก็จะพยายามแบบคิดโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่อยๆปล่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้ยอดขายของเราอ่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดแต่ว่ารู้สึกว่ามันมั่นคงนะคะ
0: โอเคถ้าวันนี้มีอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายให้กับคนที่เป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็สร้างแบรนด์ของเราวันนี้ขายในออนไลน์ในมุมที่เราทำมาแล้วเนี่ยนะ6ปีคุณดิวมีอะไรอยากจะส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจก็แล้วกัน
1: ก็อยากให้ทุกคนที่ทำธุรกิจอะค่ะอย่างดิวนี่เนาะไม่ได้ตั้งเป้าที่มันหวือหวามากแต่ว่าตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันเก็บไปเรื่อยๆอะให้กำลังใจตัวเองทุกวันดิวว่าดีสมมติเมื่อก่อนเราทำได้แค่หนึ่งเดี๋ยวนี้มันกลายเป็น10แล้วอะเวลาเรามองย้อนกลับไปอะมันดีมากเลย
0: เรามาไกลเหมือนกัน
1: ใช
0: ่
1: เรามาไกลเหมือนกันถึงบางทีอะบางช่วงมันจะเป็น9เป็น8เฮ้ยแต่แกนึกถึงตอนที่เราเริ่มจาก1 4อะไรเงี้ยคือมันดีมาก
0: ค่ะขอบคุณคุณดิวนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ

0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
4: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: แอมพูนฟู้ด
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
8: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
9: จะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้อง

0: กินในฉลากก่อนใช้ยา
1: ไลกอไซ300มิลลิลิตร Be your original ไลกอไซ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรไลกอไซอร่อยคุ้มค่า It's real
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
5: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
4: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
11: แบ๊กแบ๊ก
12: แบ๊กเหรอ
13: แม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
14: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
15: ้หอมฟิน
14: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
12: ลงตัว
14: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
16: นมแม่ช่วยประหยัด
17: ซื้ออะไรมาพี
18: ่ซื้อนมมาให้ลูก
17: นมอะไรอีก
18: อุ้ยนมแม
19: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
17: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
16: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
8: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
4: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
6: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
5: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์ Damage สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่ Pantene แชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผม Pantene ใหม่ Pantene สูตรคอลลาเจน
9: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
14: หมดแก้ว
3: หมดค่ะ
9: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
17: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
1: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
1: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
19: โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยได้ยิ่งอย่างนี
7: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
10: ์อัมพลฟู้ด
12: โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่โดยงบ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทแบ่งเป็นงบทำถนน12ล้านบาทและด่านสตึงบท6ล้าน2แสนบาทเงินดังกล่าวเป็นเพียงภาระดอกเบี้ยโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วไม่ใช่งบก่อสร้างใหม่ย้ำรัฐบาลคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศไทยเป็นหลักติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวัน
9: The Golden Song All Star ทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็น
16: สนับสนุนโดย
13: สวัสดีค่ะชื่อเมษานะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือเมษาค่ะ
18: ทำไมถึงมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือ
13: ค่ะก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าตามถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเนื่องประสบวิกฤตโควิดค่ะรอบแรก
18: อ๋อโอเค
13: นักท่องเที่ยวไม่เดินค่ะดังนั้นทำให้ยอดการขายก็คือหายไป

0: ไปหดไปธุรกิจเราก็เลยไปต่อไม่ได้ค่ะต้องปิดกิจการ
1: ค
0: ่ะ
1: เรียกว่าเคว้งเลยไหม
0: เคว้งเลยค่ะคือไม่รู้จะไปต่อยังไงนะคะสิ่งที่เมนนึกขึ้นได้ก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวในวัยเด็กค่ะเป็นความทรงจำในวัยเด็กของเมย์นะคะเมย์จำได้เลยค่ะเมย์ชอบกินก๋วยเตี๋ยวของลุงมากลุงขายก๋วยเตี๋ยวจำรสชาติก๋วยเตี๋ยวในวัยเด็กของลุงได้ก็ยังคิดถึงแล้วก็พอช่วงโควิดนะคะเมย์คิดว่าเมย์จะเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวของลุงกลับมาแล้วก็มาปรับสูตรให้มันเป็นสูตรของเมย์เพิ่มความรสชาติเข้มข้นเพิ่มความหอมของสมุนไพรลงไป
1: ครับ
0: ด้วยเงินที่เริ่มต้น 2,000 บาทค่ะทำก๋วยเตี๋ยวขายเปิดขายหน้าบ้านด้วยเงิน 2,000 บาทขายดีมาก
1: ๆ
0: ลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งส่วนใหญ่จะต้องใส่ซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำโรยกระเทียมเจียวลงไปแต่ลูกค้าต้องเอาไปปรุงความเปรี้ยวและความหวาน
1: ครับ
0: โจทย์ของเมย์คือจะต้องทำยังไงให้โดดเด่นและแตกต่างเราต้องมีความเปรี้ยวและความเผ็ดโดยที่ลูกค้าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลย
1: ก็คือตอนที่เราเปิดร้านเราก็คิดแล้วว่าเราจะต้องมีซอสที่ลูกค้าไม่ต้องปรุง
0: ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นเมนูท็อปพอๆกันกับตัวก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: แต่เราคิดมาแล้วรังสรรค์มาแล้วแล้วเราพยายามสร้างจุดขายว่าซอสเนี้ยคุณกินได้เลยไม่ต้องปรุง
0: ไม่ต้องปรุงความสุขไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: โควิดระลอก2เข้ามาการจำกัดโต๊ะที่นั่งลูกค้าเข้ามานั่งในร้านไม่ได
1: ้ครับ
0: วันนั้นขายได้65บาทค่ะพิเศษ1ธรรมดา1ป้าข้างบ้านเป็นคนซื้อค่ะก็เลยทำยังไงของของเราอร่อยแต่ลูกค้ามากินที่ร้านไม่ได้คนทั้งประเทศยังไม่ได้กินของเราถ้าเราจะหยุดแค่นี้มันต้องไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: ในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
1: โอ
0: ้เป็นจุดเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวเรือเมษากึ่งสำเร็จรูปเหมือนเมย์นับหนึ่งใหม่ค่ะคุณโตการนับหนึ่งใหม่มันยากเสมอ
1: คร
0: ับ ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กอะค่ะเมย์ก็เลื่อนผ่านเลื่อนดูวิเขาไลฟ์ขายของคนดูเขา 3,000 4,000 ถ้าสินค้านั้นเป็นเมษาก๋วยเตี๋ยวเรือการรับรู้แบรนด์จะเกิดขึ้นทันทีเราต้องพึ่งการรับรู้แบรนด์เพื่อที่ให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าในมือคนไลฟ์สดเราจะต้องขายเรทราคาส่งจาก3ห่อ5ห
1: ่อ
0: เราจะต้องขายยกลัง100ห่อ500ห
1: ่อ
0: เมย์เข้าไปติดต่อเข้าไปเสนอสินค้าเข้าไปเขาก็ไม่สนใจเอาวางไว้ค่ะวางไว
1: ้คนที่ไลฟ์ขายของเนี่ยนะครับ
0: ใช่บางครั้งก็ไปเจอพนักงานอ๋อพี่เอาวางไว้ตรงนั้นนะเจ๊ยังไม่มาไปประมาณ1เดือนค่ะคุณโตโต้ก็ยังไม่มีคนสั่งของเพราะว่าเขาไม่ได้ชิมสินค้าเราร อบนี้กลับไปอีกค่ะกลับไปพร้อมหม้อกับลูกชิ้นค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ขอเวลา5นาทีไปต้มให้เขาค่ะไม่ถึง3นาทีค่ะคุณโตโต้พอเขาชิมปุ๊บปิดการขายที่ 2,000 ห่อค่ะแล้วพอมีอยู่ช่วงนึงค่ะ TikTok เราจะขายสินค้ายังไงเราจะทำยังไงคือใจคือจดจ่อว่าฉันต้องทำไม่ได้คลิปต้องแมสคลิปต้องแมสต้องได้ออเดอร์เข้ามา
1: ครับ
0: เมย์ลงคลิปวันละ10คลิปเมย์ยืดเส้นอยู่นั่นนะคะยืดเส้นนี้ได้เส้นนี้ฉ่ำทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเห็นแล้วหิวปิดการขายที่ 1-3 วิคือเมย์ไม่อยากขายสินค้าเมย์อยากขายความรู้สึกให้ลูกค้าเห็นแล้วหิวพอยืดเส้นขึ้นมาลูกค้าตัดจบที่ดูที่ 1-3 วิปุ๊บเมย์ตัดเมย์จบการขายได้คลิปนั้นเมย์ตั้งใจและทำกันบ้านมาดีมากๆเมย์ปล่อยคลิปตอนกลางคืนตื่นเช้ามาคลิปอยู่ที่20ล้านวิว
1: โอ้โห
0: ตรงนี้คือเปลี่ยนชีวิตเมย์เลยค่ะคุณโตโต้ประสบผลสำเร็จแล้วค่ะตั้งเป้าไว้ค่ะมาไกลเกินที่เมย์หวังไว้มากๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุด
0: ครอบครัวค่ะโตโต้ครอบครัวค่ะลูกค่ะสามีค่ะทุกอย่างแล้วก็คุณลุงค่ะคุณลุงภาคภูมิใจมากๆค่ะที่เมย์มาถึงณทุกวันนี้ค่ะ
1: มีอะไรที่จะเป็นบทเรียนหรือกำลังใจให้กับคนที่เนี่ยมันเริ่มได้นะจาก 2,000 บาทท
0: ุกวิกฤตนะคะไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตอะไรทุกวิกฤตจะมีทางออกเสมอนะคะขอให้เราเรียนรู้แล้วเราพร้อมที่จะปรับตัวนะคะแม้ว่าเราจะไม่มีต้นทุนแม้ว่าเราจะไม่มีใครซัพพอร์ตเราถ้าเราตั้งใจถ้าเราขยันถ้าเราอดทนถ้าเรามีวินัยพอทุกวิกฤตทุกปัญหาจะเจอทางออกจะเจอจุดเริ่มต้นของความสำเร็จค่ะขอแค่อย่าท้อไม่มากับใจ

0: ล้วนๆมีพร้อมที่จะคือถามว่ารวยอยากรวยค่ะคุณโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยถ้าเราทำเหมือนคนอื่นผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมเพราะงั้นเราต้องสปีดให้มากกว่าคนอื่น
1: ครับ
0: แล้วความสำเร็จจะรอคุณอยู่ค่ะอยากให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณรายการในวันนี้ด้วยนะคะที่ให้เมย์มาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณเมษาครับหวังว่าจะได้เห็นเมษาทั่วโลกนะระดับ global เน
0: า
1: ะ
0: มากเลยค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: โครงการ Ecom Restart Roadshow ที่สสว.ร่วมกับ DBD กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการนั้นอยากจะตั้งใจช่วยสนับสนุนให้ความรู้และก็แรงบันดาลใจรวมไปถึงการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการไลฟ์สดโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังและรวมไปถึงการคัดเลือก20ผู้ประกอบการมาแบ่งปันบทเรียนการทำธุรกิจในรายการของเรานะครับซึ่งทุกคนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อที่อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยของเรานั้นเติบโตนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มีแพลตฟอร์มสัญชาติไทยนะครับอย่าง NextGen นะครับเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้เข้าไปดูไปเลือกซื้อไปช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์กันเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เขาจะเก็บค่า GP ไม่แพงนะครับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้ธุรกิจ SME เล็กๆได้เติบโตนะครับ
3: เรื่องราวบทเรียนชีวิตของผู้ประกอบการ SME พลังฮีโร่ทั้ง20คนได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ SME คนไทยทั่วประเทศได้มีพลังที่เชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจกับสิ่งใดแล้วลงมือทำอย่างเต็มกำลังความสำเร็จนั้นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับที่โครงการ Ecom Restart Roadshow ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นนั้นตลอดการจัดงานสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึงกว่า662ล้านบาทคุณปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงคำว่า SME พลังฮีโร่ในงานแถลงปิดโครงการนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับ
2: จุดเริ่มต้นของงานที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่สงขลาและก็ที่เชียงใหม่นั้นมาจากจุดเริ่มต้นเล็กของทีมงานของพี่บิ๊กเรียกว่าอย่าง
4: นั้นครับก็หมดทีมงานช่วยกันคิดนะฮะ
2: พลัง DVD
4: ที
2: มพลัง DVD ผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นวางแผนยังไงว่าเราอยากจะไปช่วยเขาในโมเดลไหนรูปแบบไหนยังไงบ้างครับ
4: ก็ผมว่าทุกคนมีบุคลิกมีความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภาคเหนือแบบนึงใต้ก็แบบนึง
2: ครับ
4: โอเคแต่ใต้จะมีสินค้าที่เป็นลักษณะของอย่างมีเป็นนะเป็นแมงกะพรุนเป็นซีฟู้ดเป็นที่มันติดทะเลเนาะก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
2: เหนือเขาก็มีนี่ฮะหมูยอ
4: ผ้า
2: สีสีลำปาง
4: ต้อง
2: นะครับมีเรียกว่าอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นถิ่น
4: ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าโครงการนี้ไม่ได้แค่พิเศษแค่การไปจัดให้กับผู้ประกอบการได้รับความรู้ได้แรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวกิจกรรมที่มันต่อเนื่องมาอีกอันนึงที่น่าสนใจมากเลยคือกิจกรรมไลฟ์มาราธอนครับพี่ไอเดียตรงนี้เริ่มขึ้นมายังไงแล้วเราทำอะไรบ้างกับผู้ประกอบการ
4: ต้องบอกว่าเราไม่อยากแค่จบแค่จัดการบนเดียวจบทำยังไงให้ผู้ประกอบการเหล่านี้มาทำการไลฟ
2: ์
4: บนแพลตฟอร์มได้เรามีบ่องเพิ่มขึ้นแล้วก็มาทำการไลฟ์ในช่องทางต่าง
2: ๆแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงที่ได้รับจากที่เราไปร่วมงานด้วยนะฮะหลายๆคนบอกว่าเนี่ยแหละมันได้แรงบันดาลใจพี่บิ๊กรู้สึกยังไงที่กิจกรรมของเรามันอาจจะไปเรียกว่าไปหยดเอาแรงบันดาลใจหยอดเอาไว้ให้กับบางคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม
4: ่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจัดงานอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคนทั้งหมดที่มางาน2งาน2วันเนี่ยกลับไปแล้วว่าเขาจะไปจุดประกายของเขาเองขึ้นมาในงานได้บ้าง
2: ครับ
4: จุดประกายเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญ
2: ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่า
4: ถูก
2: วันหนึ่งคนที่ไปร่วมงานวันนั้นอะอาจจะเป็นนักธุรกิจระดับ ร้อยล้านพันล้านสร้างมูลค่าสร้าง GDP ให้กับประเทศได้จากแรงบันดาลใจหรือว่าคำพูดของอินฟลูเอนเซอร์บนเวทีเพียงแค่คำเดียวก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางพี่บิ๊กแล้วก็ทางกรมได้ทำมาต่อเนื่องเนี่ยในหลายๆโครงการก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์ที่เราได้รับและก็ได้เรียนรู้มาจริงๆนะครับในความรู้สึกของเราในฐานะผู้นำผอ.กองที่ดูแลโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้เรา

0: มาแถลงปิดโครงการแล้วก็เห็นภาพรวมความสำเร็จทั้งหมดอยากให้พี่บิ๊กทิ้งท้ายหน่อย
1: ทุกครั้งทำงานเนี่ยเหมือนที่เวลาเราทำงานเสร็จปุ๊บเจอผู้ประกอบการต่างๆเจอคนที่ไปที่เคยทำงานด้วยเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยเดินมาหาผมบอกเฮ้ยพอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันได้ผลนะ
0: ครับ
1: มันทำให้เรามีกำลังใจมีใจฟูขึ้นมาอีกครั้งนึงว่าที่เราทำงานไปเหนื่อยไปมันก็มีสิ่งดีๆกลับมาให้เราเห็นทุกท่านเติบโตขึ้นก็ยินดีด้วยก็ยิ้มด้วยกับทุกท่านว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทุกท่านก็ต่อยอด
0: ครับ
1: แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: ขับเคลื่อนประเทศนี้มันต่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทางพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับขอบคุณทางทีมงานขอบคุณโตโต้ด้วย
0: ขอบค
1: ุณเซนบีนะครับขอบคุณช่องวันนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักโครงการนี้แล้วก็รู้จักว่าเรามี SB ที่ดีที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคตได
0: ้ครับเป็นกิจกรรมแล้วก็โครงการที่ดีมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับขอเสียงปรบมือ
1: ครับขอบคุณทุกคนครับ
2: เรารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการส่งต่อแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณผู้ชมแฟนรายการทุกท่านนะครับและจนกว่าจะพบกันใหม่กับโครงการดีๆแบบนี้สามารถติดตามข่าวสารสาระได้ทางช่องออนไลน์ Lesson D สำหรับวันนี้สวัสดีและเป็นกำลังใจให้ครับ Give me more.
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N FanCon
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนนะฮะกับพี่แจ็คศรีสุพังและผมยศนศรุตครับ
6: วันนี้เราตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลยนะคะตามเสียงเรียกร้องของหลายคนนะล่าสุดนายกอนุทินสั่งการให้รองนายกเอกนิติขยายโครงการนี้ต่อไปอีก 1-2 เดือนนะคะก็เอาเท่าที่งบประมาณยังเหลือยังมีอยู่นะคะแล้วไปฟังความรู้สึกของบรรดาพ่อค้าแม่ขายกันเลยค่ะ
8: ถ้าเป็นในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะแต่ถ้ามีต่อก็สติ๊กก็โอเคค่ะ
9: ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ซื้อค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะได้เยอะมาก
6: นี่เป็นเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่ขอนแก่นนะคะก็สนับสนุนให้มีโครงการไปถึงปีใหม่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นยอดขายค่ะเพราะช่วงที่มีโครงการก็มีคนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่ม 20% นะคะในขณะที่แม่ค้าตลาดภาษีซุงตลาดค้าของสดที่ใหญ่ที่สุดของชัยนาทบอกว่าการต่ออายุโครงการถือเป็นเรื่องที่ดีถ้าเลือกได้อยากให้ลดค่าใช้จ่ายประจำวันอย่างค่าน้ำมันค่าไฟและค่าน้ำจะดีกว่าเพราะแก้ปัญหาปากท้องได้ตรงจุดซึ่งนายกก็สั่งการแล้วว่าใช้งบที่เหลือจากคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 4-5 หมื่นล้านบาทนะคะดำเนินโครงการต่อเนื่องไปเลยในช่วงปลายปีนี้ก็อาจจะได้อีก 1-2 เดือนช่วงที่ขยายก็จะอยู่ในตุลาคมถึงธันวาคมช่วยลดภาระให้ประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันนะคะแต่ก็ต้องรอติดตามข้อสรุปจากกระทรวงการคลังว่าสุดท้ายงบที่เหลือจะทำให้ขยายต่อได้กี่เดือนค่ะ
7: ครับผมนะฮะส่วนเรื่องของการแข่งขันกีฬาครับในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีการเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้แล้วครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ทัพนักกีฬาไทยนะฮะก็มีโปรแกรมครับในการลงแข่งขันนัดแรกแล้วและงานนี้เจองานหนักเพราะเจอเจ้าภาพด้วยครับ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
7: โดยทัพชบาแก้วครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะก็เริ่มมีการลงฝึกซ้อมเตรียมลุยศึกมากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับหลังจากที่เดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยโค้ชอัลเฟรดครับก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็การปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศในขณะที่คู่แข่งนัดแรกที่จะมีการเตะกันในวันพรุ่งนี้ตอนเวลาประมาณ 14:00 นนั่นก็คือทีมญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะโดยโค้ชอัลเฟรดบอกเลยครับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นเป็นทีมระดับโลกก็ตามแต่เราก็พร้อมในการสู้อย่างเต็มที่และหวังว่าเราจะผ่านเข้ารอบไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นครับในวันที่16กันยายนนะฮะทัพช้างศึกไทยฟุตบอลชายครับก็จะลงสนามนัดแรกพบกับคีร์กีสถานในช่วงเวลา 14:00 นซึ่งคู่นี้นะฮะถ่ายทอดครับผ่านทางหน้าจอช่องวัน31กันด้วยในขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับจะมีการลงอุ่นเครื่องกับแชมป์วอลเลย์บอลหญิงลีกสูงสุดของญี่ปุ่นไปเมื่อวานนี้ก็มีโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกนะฮะพบกับมองโกเลียในวันเวลาเดียวกันด้วยก็คือวันที่16กันยายนเวลา 14:00 นครับ
10: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
6: คุณผู้ชมคะคดีของคุณแตงโมนิดาล่าสุดกลับมาเป็นประเด็นอีกค่ะระหว่างที่นางเอกสาวขวัญอุษามณีกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ดีๆเจอชายปริศนาอันนี้นะคะบุกมาประชิดตัวแล้วพูดขู่ทำนองว่าอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดซึ่งคุณขวัญเชื่อว่าแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติค่ะ
11: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25
12: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
13: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
12: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
14: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
15: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
16: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
17: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
18: เสร็จแล้วครับ
17: เร็วจังไม่แพงด้วย
19: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
20: ้ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
21: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ

0: จะทำได้ดี
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
1: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
4: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย

0: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
4: ้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
5: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
4: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
5: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
4: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
5: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
4: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
5: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
4: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
8: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
9: มิวเป็นไรอ่ะ
10: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
9: ไม่มี
11: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
12: Am Idea AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
12: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกรอบนึงนะฮะหลังจากพยานคนสำคัญครับอย่างคุณขวัญอุษามณีที่ล่าสุดเนี่ยเธอก็ไปออกกำลังกายตามปกติดันไปเจอกับชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมแปลกนะฮะเข้ามาพูดกับเธอลักษณะของการข่มขู่บอกเดี๋ยวอีก3เดือนเจอกันอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดลองดูคลิปบางช่วงบางตอนกันหน่อยฮะ
15: ให้หน่อยแหละว่าคนนี้เป็นใครพอเขามาขู่เขาบอกว่าอีก3เดือนเจอกันเนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้ช่วยเช็คให้หน่อยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู้
16: ประกาศมาดีจะจดจื่อฮะ
14: นี่นะฮะชายรายนี้ครับที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าจู่ๆก็เดินเข้ามาประชิดตัวคุณขวัญอุษามณีที่กำลังวิ่งอยู่วันนี้เลยนะฮะแล้วก็มีการพูดจาลักษณะของการข่มขู่ก็เลยเป็นที่มาครับที่คุณขวัญอุษามณีเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สน.ลุมพินีแล้วนะฮะเพราะว่าถูกชายคนนี้จู่โจมเข้ามาประชิดตัวคุณผู้ชมครับลักษณะประมาณว่าอีก3เดือนเธอจะต้องเปลี่ยนคำพูดมีการพูดแบบนี้เนี่ยซ้ำไปซ้ำมากว่า 6-7 รอบแล้วก็มีการอ้างชื่อนายตำรวจระดับสูงนะฮะอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีบอกให้เธอเนี่ยโทรไปหาแล้วก็ท้าให้เธอไปแจ้งความก่อนที่จะวิ่งหนีหาย

0: ไปในขณะที่คุณขวัญเองยอมรับครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เธอหวาดกลัวนะฮะเพราะมองว่ามันก็ไม่ปกติครับและสงสัยว่าอาจจะมีการวางแผนเตรียมการมาก่อนหรือไม่และอาจจะไม่ได้ก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวด้วยส่วนสาเหตุที่เธอเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยอาจกับเกี่ยวกับเรื่องของการออกมาเปิดเผยภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมครับ
1: แน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เจตนาดีที่เข้ามาแล้วแบบน้องขวัญสวยจังขอถ่ายรูปหน่อยคือคุณเข้ามาชี้หน้าเราแบบเนี้ยว่าบังคับบีบบังคับข่มขู่ข่มเหงเราให้เรากระทำในสิ่งที่เราไม่อยากกระทำไม่อยู่ดีมาบอกว่าให้หนูโทรหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในตำรวจเท่านี้หนูไม่รู้จักหนูรู้จักแต่ในดาบในสิบในจ่าถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งรองรัฐมนตรีเป็นใครหนูไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ใช่นายพ่อเราก็กลัวค่ะกลัวมาก 100% แต่หนูก็สู้ 100% เหมือนกัน
0: ซึ่งคุณขวัญอุษามณีบอกนะฮะว่าการกระทำแบบนี้ถือเป็นการล้ำเส้นครับแม้จะรู้สึกหวาดกลัวนะฮะแต่ก็จะไม่หยุดครับทำในสิ่งที่เธอเชื่อว่าถูกต้องแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามคนที่ก่อเหตุนี้มาดำเนินคดีด้วยนะฮะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคดีใหญ่เช่นเดียวกันนะคะจับตาวันพรุ่งนี้เลยค่ะว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องหรือไม่ในคดีหัวสว.และถ้าสั่งจะสั่งฟ้องครบทั้ง229คนหรือเปล่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญจากทางไอลอและสส.จากทางพรรคประชาชนและแนวร่วมนะคะที่มีการออกมาเคลื่อนไหวโดยมีทั้งเครือข่ายภาคประชาชนนักการเมืองพรรคประชาชนและกลุ่มไอลอที่เดินขบวนจากที่ทำการของกลุ่มไอลอนะคะที่ซอยลาดพร้าว25ไปหอศิลป์กรุงเทพแยกปทุมวันรวมระยะทาง12กิโลเมตรเรียกร้องกกต.ให้มีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว229คนเพื่อส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาตัดสินไม่ใช่จบคดีหรือตัดตอนในชั้นของกกต.เองนะคะและย้ำว่ามีหลักฐานการทุจริตจำนวนมากหากกกต.ยุติคดีหรือไม่สั่งฟ้องจะเอาหลักฐานออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะขณะที่นายกอนุทินมองว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการจัดกิจกรรมเดินขบวนกดดันกกต.ในคดีหัวสว.แต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนแทนการใช้เวทีสภานายกกล่าวว่าแต่ละคนมีอุดมการณ์และความคิดของตัวเองซึ่งต้องยอมรับและรับฟังนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะกกต.นัดแถลงมติคดีหัวสว.เวลาบ่าย 3 โมงซึ่งก็อย่างที่บอกว่าต้องจับตานะคะใน229คนของกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาจะมีสว.ชุดปัจจุบันอยู่ที่138คนแล้วก็จะมีบุคคลที่เป็นนักการเมืองมีส.ส.รวมอยู่ด้วยนะคะ3แนวทางที่เป็นไปได้ก็คือสั่งฟ้องทั้งหมดไปเลยนะคะก็คือ229คนหรืออาจจะมีสั่งฟ้องเพียงบางส่วนหรือไม่สั่งฟ้องเลยนะคะผลทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลที่สะท้อนภาพการทำงานขององค์กรอิสระและภาพความเป็นประชาธิปไตยรวมไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนายกอนุทินด้วยค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับสำหรับอารมณ์มาที่เรื่องนี้กันหน่อยนะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีครับสำหรับ Live View นะฮะที่กดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มไลคันไม่ทันซึ่งวันนี้มีข่าวดีมาบอกต่อกันด้วยติดตามพร้อมกันเลยครับ
3: Razer Music ส่งตรงแบบจะเต็มกับ5หนุ่มไลแคนที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาวไลท์ยูอีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อไลแคน Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่าไลท์ยูถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆไลแคนมาในคอนเซปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซลเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่าไลค์ยูทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะ
0: ประเด็นเกาะไม่ปล่อยชายแดนไทยกัมพูชานะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแล้วนะฮะหลังจากที่รัฐบาลอนุมัติงบถึง31ล้านบาทให้กับกัมพูชาจนกระทั่งเกิดคำถามครับที่บอกว่าถามถึงความเหมาะสมเพราะทั้ง2ประเทศยังคงมีความขัดแย้งและปะทะกันมาถึง2รอบซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจะตอบว่าอย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
4: กุ้งคุ ู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
7: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
8: โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยดีอย่างนี
9: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
10: ์แอมพลฟู้ด
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
13: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
14: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
15: ดาวนี่ลักษ
16: ์มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
17: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
18: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
19: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
18: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
20: เสร็จงานเนี้ยลูกจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
18: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
19: ผมเป็นนักเลง
21: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
18: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
20: ไอ้ป
19: ุ๊มึงหลอกกู
21: ไอ้แดง
18: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
19: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
18: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
19: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
22: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
23: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
24: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
23: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
25: Give me more.

0: ุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: ปวดหัวไม่เลือกเวลา

0: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
5: หนูไม่มีความสุขเลย
6: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
4: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินข่าวว่าเขาติดยา
7: ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
8: อีกสักครู่พบกับการแข่งขันสุดเข้มข้นของทีมสปาย
9: มีหลักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต
10: ่อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S2DN แฟนคอน
11: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: กลับมาเกาะติดเรื่องของไทยกัมพูชานะคะคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมว่าเห็นด้วยไหมถ้าหากว่าเราจะมีการอนุมัติงบประมาณถึง31 ล้านบาทในการไปช่วยเหลือกัมพูชาเพราะว่าเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในสภาด้วยนะคะเมื่อมีการผ่านงบช่วยเหลือชาวกัมพูชากว่า31 ล้านบาทแล้วก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากจนล่าสุดทางฝั่งรัฐบาลก็ต้องออกมาชี้แจงแต่เริ่มจากคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้ก่อนแล้วก็ออกมาขอโทษด้วยนะคะก็คือคุณคริสโปตรนันสสจากพรรคเศรษฐกิจนะคะที่แถลงขอโทษประชาชนที่พยายามจะตัดงบ31 ล้านบาทในการช่วยภาระดอกเบี้ยของกัมพูชาไม่สำเร็จโดยระบุงบนี้เป็นส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไทยเคยให้ความช่วยเหลือกับกัมพูชาในโครงการสร้างถนนโดยคุณคริสระบุว่าไปเจองบก้อนนี้ระหว่างทำหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณจึงเสนอให้ตัดหรือแขวนไว้ก่อนเพราะมองว่าคนไทยจำนวนมากกำลังเดือดร้อนกลับยังมีเงินภาษีส่วนหนึ่งนำไปแบกรับภาระเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านแต่สุดท้ายเรื่องนี้พอผ่านการพิจารณาชั้นอนุกรรมาธิการไปปรากฏไม่มีการปรับลดเพราะหน่วยงานชี้แจงว่าเป็นภาระผูกพันจากโครงการเดิมค่ะทำให้ไม่สามารถผลักดันให้ตัดงบก้อนนี้ได้สำเร็จค่ะ
14: ไม่มีการปรับลดงบส่วนนี้แต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะผ่านสภาไปแล้วแต่ผมเรียกร้องครับให้เนด้าจ่ายงบประมาณ31 ล้านบาทนี้ไปไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตามครับเราตั้งงบประมาณแล้วก็ไม่จำเป็นว่าหน่วยงานจะต้องจ่ายออกไปเพราะว่าถ้าจ่ายออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไม่เข้าใจแน่นอนขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆที่วันนี้เรายังไม่สามารถตัดงบประมาณก้อนนี้ได้
13: แล้วก็ไม่ใช่แค่คุณคริสอย่างเดียวที่เดือดเลยนะคะโอ้โหโซเชียลคนไทยจำนวนไม่น้อยนะอ้าวก็วิพากษ์วิจารณ์ทำไมต้องเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยฝั่งกัมพูชาด้วยอย่างเพจทหารบ้านนอกบอกว่าที่รบกันมา2 รอบเพื่ออะไรทหารที่เสียสละนึกถึงหน้าครอบครัวทหารที่เขาสละชีพในสนามรบไหมนะคะแล้วก็หลายคนที่ไม่ใช่แค่ทหารด้วยนะประชาชนพลเรือนเด็กๆที่ถูกกระสุนเบม21ของกัมพูชาจะตอบเขายังไงนะคะบางเพจก็มองว่าเอ๊ะคนที่เห็นชอบได้ผลประโยชน์หรือไม่ทำไมถึงไปช่วยกัมพูชาอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตซึ่งก็ต้องฟังคำชี้แจงด้วย
15: ทีนี้คำชี้แจงจากฝั่งของรัฐบาลครับนายเอกภพนะฮะเพียรพิเศษครับโฆษกประจำสำนักนายกก็ออกมาชี้แจงครับว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยกันออกไปเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือทั้งจำนวนเงินแล้วก็วัตถุประสงค์ด้วยจริงๆงบที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเนี่ยเขาชี้แจงว่ามันมีอยู่ที่ 18.2 ล้านบาทนะฮะแบ่งเป็นโครงการสร้างถนน R67 12ล้านบาทแล้วก็โครงการด่านสตึงบดเนี่ย6ล้าน2แสนบาทนะฮะซึ่งภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเนี่ยได้มีการดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านและไม่ใช่โครงการใหม่ด้วยทีนี้ผู้ประกอบการและคนควบคุมงานของไทยเนี่ยเป็นคนดำเนินการครับโดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้นะฮะเพื่อที่จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศเพื่อนบ้านครับที่ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยก็คือมีข้อกำหนดนะฮะให้ใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยกรณีเป็นการร่วมทุนต้องฝ่ายไทยเนี่ยต้องมีหุ้นมากกว่า 51% ซึ่งณตอนนี้ถนนเส้นดังกล่าวก็สร้างเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงของการชำระหนี้ตามสัญญาครับซึ่งฝั่งกัมพูชาก็มีการชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อ

0: ่อเนื่องยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างตามกรอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทีนี้คุณผู้ชมเชื่อว่าอาจจะสงสัยกันนะฮะคำว่าชดเชยดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทีนี้อธิบายง่ายๆครับว่างบก้อนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านกระทรวงการคลังเงินจำนวนนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะส่งมอบให้กับรัฐบาลของกัมพูชาโดยตรงนะฮะแต่งบก้อนนี้ใช้สำหรับการชดเชยหรือว่าอุดหนุนดอกเบี้ยแก่ Exim Bank ของไทยครับตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระหว่างประเทศนะฮะที่มีการก่อสร้างขึ้นมาก็คือสร้างถนนในกัมพูชาก็คือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น Exim Bank มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% เราปล่อยเงินกู้ให้กับกัมพูชาเนี่ยเราคิดเพียงแค่ 1% ส่วนต่างอีก 4% เนี่ยก็จะใช้งบก้อนนี้นี่แหละเข้าไปอุดหนุนธนาคารนะฮะเพื่อไม่ให้ธนาคารเนี่ยขาดทุนซึ่งเขาย้ำว่าทำแบบนี้มาหลายรัฐบาลแล้วก่อนจะมีปัญหากับกัมพูชาจึงเป็นการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ประเทศไทยเคยทำเอาไว้และถ้าเกิดเราระงับหรือว่าไม่ชำระนะฮะอาจจะทำให้เกิดภาวะผิดนัดตามสัญญาข้ามชาติและผลที่ตามมาเลยคือมันจะไปกระทบต่อเครดิตและความน่าเชื่อถือทางการคลังของประเทศไทยในระดับสากลด้วยนะฮะ
1: ขณะที่คุณกังฟูวสวัตสสพรรคไทยรวมพลังนะคะบอกกับทีมข่าวว่าเรื่องงบตัวนี้เนี่ยจริงๆตัวคุณกังฟูก็อยู่ในคณะกรรมการและได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันงบประมาณไว้ก็ต้องจ่ายซึ่งคุณกังฟูก็เข้าใจความรู้สึกของพี่น้องคนไทยว่าอาจจะรับไม่ได้เพราะเราก็เพิ่งมีสงครามกับกัมพูชามานะคะแต่มีสิ่งที่คุณกังฟูบอกว่าเป็นห่วงมากกว่างบตัวนี้ซะอีกซึ่งเอาจริงๆนะคุณกังฟูให้สัมภาษณ์เรื่องนี้มานานแล้วคืองบทหารชายแดนชั้นผู้น้อยขอไป 1,300 ล้านแต่งบกลางให้คืนมา400ล้านเท่านั้นยังขาดอีก900ล้านบาทรวมทั้งงบอื่นๆเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงหรืองบที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งเช่นรั้วชายแดนเป็นต้นทั้งๆที่งบระดับนายพลไม่ได้ถูกตัดออกไปตามที่คุณกังฟูเคยบอกไว้นอกจากนี้ยังมีงบอีกหลายตัวที่พี่น้องคนไทยอาจจะยังไม่ได้ทราบทั้งหมดนะคะเช่นงบที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงการต่างประเทศในการไปเจรจากับกัมพูชาตามกรอบต่างๆซึ่งสูงถึง50ล้านบาทซึ่งคุณกังฟูมองว่าถ้าไปคุยกับอีกฝ่ายแล้วยังคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่ควรจะตั้งงบส่วนนี้ไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามตอนโหวตร่างคุณกังฟูก็บอกนะพรรคไทยรวมพลังเนี่ยโหวตไม่เห็นด้วยไปแล้วหลังจากนี้ก็อยากให้รัฐบาลทบทวนงบทุกตัวที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนด้วยค่ะ
2: เรื่องของเงินกู้หรืออะไรก็เข้าใจได้ครับก็เป็นผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับแล้วผมก็โหวตไม่เห็นชอบพรบงบประมาณไปแล้วก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นสมควรไหมมันเป็นโครงการใหม่หรือโครงการเก่าจะมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในภายใต้อย่างเช่นอาทิเช่นกระทรวงการต่างประเทศอย่างเงี้ยที่มีงบประมาณอยู่ประมาณ50ล้านในการที่จะตั้งไว้เอาไว้ไปคุยกับทางกัมพูชาในเรื่องของเกาะ JBC RDC และ GBC พี่น้องอาจจะไม่ได้ทราบนะครับผมก็ได้อธิบายไปมันก็มีงบตรงนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเขาตั้งไว้เพื่อที่จะให้สำรองไว้ก่อนผมก็เลยมองว่าถ้า50ล้านแล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่องผมก็มองว่า50ล้านมันก็เป็นงบประมาณที่เยอะเกินไป
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของงบประมาณที่ก็มีการฝากคำถามไปถึงรัฐบาลให้จัดสรรงบอย่างถี่ถ้วนแล้วนะฮะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังคงต้องจับตาเฝ้าระวังกันอยู่นะฮะเพราะว่าล่าสุดครับมีคลิปที่ออกมาเปิดเผยครับว่าฝั่งกัมพูชาขุดคูแล้วก็วางลวดลวดหนามลุกล้ำเข้ามายังพื้นที่ของประเทศไทยในพื้นที่ศรีสะเกษนะฮะตั้งแต่ช่องสะงามยาวไปจนถึงบ่อน้ำพระอินทร์ครับแนวเนิน800ล้ำเข้ามาในเขตไทยกว่า100เมตรตลอดแนวลองไปดูภาพบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับ
3: จบหมดแล้วเราไม่ทันเขาแล้วดูนะพ่อพี่น้องฝั่งนู้นนะกุเลศเก่าครับเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วนะกุเลศเก่าเนี่ย100กว่าเมตร200เมตรครับถึงหลักแดนจริงๆเลยครับตรงนี้เนี่ยเขาถมจนนี่หมดเลยครับเนี่ยผมเดินอยู่ฝั่งเขาครับ
0: นี่จุดนี้นะฮะจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าเขามีการขุดแนวเนี่ยขุดคูยาวตลอดทั้งแนวโดยเพจไทยบูมาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะครับบอกว่าเรากำลังใช้รถนะฮะที่จะขุดเพื่อถากถางเข้าไปยึดพื้นที่ที่เป็นของไทยอยู่แล้วแต่ไปถึงกับกลายเป็นว่าทางกัมพูชาเข้ามาถึงยังจุดนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มีการขุดคูลึก2เมตรกว้างประมาณ4เมตรขวางเอาไว้พูดง่ายๆเลยก็คือเขาเรียนแบบเราครับที่เคยใช้วิธีนี้ก่อนหน้านี้และเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวรอฟ้าเปิดกว่านี้ก่อนนะฮะจะมีการนำภาพดาวเทียมเนี่ยมาเปิดเผยให้ดูเพิ่มเติมด้วยและนอกจากการลุกล้ำดินแดนแล้วคุณผู้ชมครับยังมีการเปิดเผยภาพเพิ่มเติม ว่าฝั่งกัมพูชามีการทำอินโฟกราฟิกคุณผู้ชมเขาอ้างนะฮะบอกว่านี่คือแนวยิงและก็จุดตกของกระสุนปืนใหญ่และระเบิดที่ไทยเนี่ยยิงเข้าไปในฝั่งของกัมพูชานะฮะโหนี่เส้นๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งเขาอ้างว่าเนี่ยเป็นกระสุนลูกปลายที่ไทยใช้มีระเบิดลูกปลายเนี่ยประมาณ 6-7 ล้านลูกเพื่อโจมตีฝั่งของกัมพูชาและข่าวนี้เองอินโฟนี้เองนะฮะสำนักข่าวของกัมพูชาก็มีการรายงานเพิ่มเติมครับโดยบอกว่าเฮงรัตนาผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดของกัมพูชาออกมายืนยันว่ากองทัพไทยเนี่ยมีการยิงถล่มเข้ามาในดินแดนของกัมพูชากว่า 16,000 จุดนะฮะและไทยก็ยังมีการยิงใส่ปราสาทพระวิหาร501จุดยิงแล้วก็มีกระสุนรวมกันเนี่ยประมาณกว่า 1,599 นัดและก็ยังกล่าวหาว่าเราเนี่ยใช้กระสุนปืนใหญ่ที่บรรจุลูกปลายมีลูกปลายระเบิดขนาดเล็กอยู่ภายในรวมๆเนี่ยกว่า 6-7 ล้านลูกเลยนะฮะ
1: ค่ะและประเด็นนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเลยต้องออกมาโต้นะคะประเด็นที่ไทยจงใจยิงทำลายปราสาทพระวิหารเสียหายไปกว่า500จุดแล้วก็เมื่อสักครู่ภาพที่ทำกราฟิกให้เห็นมันเป็นวิถียิงกระสุนเป็นหมื่นๆนัดอะไรต่างๆนี่นะคะยืนยันนะคะเราไม่มีเจตนาทำแบบนั้นเพราะคำนึงถึงความสำคัญของโบราณสถานอยู่แล้วนะคะแต่กัมพูชาซะเองที่กลับใช้ตัวปราสาทมาเป็นฐานมีปืนไร้แสงสะท้อนปืนใหญ่และท้าพิสูจน์ตั้งแต่ต้นว่าใครกันแน่ที่เอาอาวุธเข้าไปหากกัมพูชาต้องการคุ้มครองโบราณสถานอย่างแท้จริงก็ต้องไม่เอาโบราณสถานเป็นที่ตั้งของกำลังพลแต่แรกและขอให้ประชาคมโลกตรวจสอบหลักฐานอย่างเป็นกลางไม่ใช่ตัดสินจากคำกล่าวหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไทยพร้อมนำเสนอพิกัดเวลาและภาพให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงเลยค่ะเมื่อกัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นฐานรบยิงโจมตีไทยก็จะทำให้โบราณสถานนั้นหมดสถานะในการถูกคุ้มครองเป็นการชั่วคราวไทยก็เล็งตอบโต้ไปเฉพาะส่วนที่เป็นยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องความเสียหายของปราสาทหากจะชี้ว่าใครต้องรับผิดชอบไม่ควรมาดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะแต่ต้องย้อนดูไทม์ไลน์ทั้งหมดว่าใครเป็นคนเริ่มด้วยค่ะ
4: เนื่องจากว่ากัมพูชายิงลงกดลงมาหาทหารไทยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองครับอันนี้ก็ยืนยันว่าภาพที่ทำเนี่ยใครก็ทำได้ครับเป็นภาพ AI ที่ทำขึ้นมาจำลองขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นละครับโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยใช้ที่นั่นเป็นที่ตั้งทางทหารทั้งอาวุธเก็บอาวุธต่างๆแล้วก็ยิงลงมาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราก็จะไม่ใช้พื้นที่เหล่านี้ในการเป็นที่ตั้งทหารอยู่แล้วครับผมครับ
1: ค่ะก็ยืนยันแล้วก็ภาพเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นการใช้ AI ด้วยแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาใช้ AI ทีไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเนียนหรอกค่ะแล้วก็ของเรานะเราก็จะสู้ด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานที่พิสูจน์ได้นะคะ
0: ครับผมเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งคดีสำคัญที่เราเกาะไม่ปล่อยนั่นก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางก็มีการบุกเข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2นายนะฮะที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการนี้แม้ว่าทั้ง2คนจะยังคงให้การปฏิเสธแล้วก็มีการประกันตัวออกไปเพื่อต่อสู้คดีก็ตามแต่ตำรวจเชื่อครับในพฤติกรรมแล้วก็พยานหลักฐานที่มีว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้แน่นอนนะฮะโดยแนวทางการสืบสวนครับซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายก็คือนายอนุรักษ์แล้วก็นายอิทธิพลเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับในการประสานงานมีการนำเงินสดเนี่ยจากคนที่ต้องการได้รับโควต้าส่งไปยังจ่าพิชิตซึ่งเป็นตัวกลางอีกคนนึงในขบวนการและก็ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มเป็นเท่าตัวนะฮะหรือว่ามากกว่าที่จ่าพิชิตเรียกอ่ะเอาง่ายๆจ่าพิชิตเรียกตอนแรกอาจจะเรียกแค่ 250,000แต่เจ้าหน้าที่ DSI 2รายนี้ครับจะมีการเรียกเก็บเพิ่มอีก 250,000 โดยอ้างบอกว่าเงินก้อนนี้เป็นค่าดำเนินการโดยเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดครับทำให้เจ้าหน้าที่ไม่พบหลักฐานเส้นทางทางการเงินที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการไปพบหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นคลิปเสียงบ้างที่มีการพูดคุยกันผ่านทางไลน์มีภาพถ่ายรวมไปถึงข้อมูลวันเวลาแล้วก็รายละเอียดที่มีการติดต่อกันซึ่งหลักฐานเหล่านี้ครับก็จะถูกนำมาใช้ในการประกอบรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งขอศาลออกหมายจับในที่สุดนะฮะและข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยครับที่ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของนายอนุรักษ์หนึ่งใน DSI ที่ถูกจับกุมนะฮะกับเครือข่ายเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบอกว่านายอนุรักษ์เนี่ยเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบสัมภาษณ์สายบริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2564ครับแล้วก็ยังมีภาพแชทนะฮะแสดงถึงความสนิทสนมกันกับจ่าพิชิต ทั้งการแสดงความยินดีเรื่องของตำแหน่งแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนส่วนตัวด้วยและนอกจากนี้ยังมี

ข้อมูลนะฮะที่พี่ชายของนายเอลรักครับได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนายกคนดังกล่าวนั้นก็เป็นน้องชาย

0: งอาจเปิดช่องโหว่เช่น TOR ระบุให้ลิขสิทธิ์กระดาษคำตอบอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จัดสอบขณะที่ข้อสอบเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของสถ.การคัดเลือกมหาวิทยาลัยใช้หลักเกณฑ์อะไรคัดเลือกการกระจายการตรวจข้อสอบไป10ศูนย์การใช้แฟลชไดรฟ์หลายชุดทำให้ข้อมูลผ่านมือหลายคนเพิ่มความเสี่ยงในการสับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลหากระบบควบคุมไม่รัดกุมนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบติดเพื่อเรียกรับเงินรวมถึงติวเตอร์ส่งคนเข้าสอบเพื่อจำข้อสอบค่ะแล้วก็เอามาเฉลยอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นข้อสอบรั่วหัวใจสำคัญนะคะคือต้องตรวจสอบให้ชัดค่ะว่าใครเป็นผู้กุมข้อมูลสำคัญในแต่ละขั้นตอนและควรอุดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ผลสอบเป็นที่ยอมรับแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะ
1: ในขณะที่นายรังสิมันโรมครับประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการตรวจสอบคดีเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะฮะแล้วมีการพาดพิงไปถึงนายทองเจือคณะทำงานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนี้เองเนี่ยทำให้นายกอนุทินนะฮะก็มีการทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะขอความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ครับโดยบอกว่ามีความใกล้ชิดกันเฉพาะเรื่องของงานเท่านั้นส่วนเรื่องส่วนตัวนั้นไม่ทราบเลยครับ
2: จะเอาไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์ที่ผมกับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อถึงมาก็เป็นเรื่องของการทำงานนะครับเรื่องของส่วนตัวนอกเหนือจากการทำงานผมก็ไม่ทราบว่าไปทำอะไรกันบ้างก็สอบถามไปนะครับเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยได้อย่างมีข้อเท็จจริงและมีหลักฐานประกอบครับ
1: เพราะฉะนั้นคดีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและเดี๋ยวเตรียมขยายผลหาความเชื่อมโยงไปสู่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถ้าหลักฐานไปถึงใครไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเลยนะฮะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาของจังหวัดน่านเนี่ยคุณผู้ชมระทึกเลยค่ะจู่ๆดินก็สไลด์ถล่มลงมาจากภูเขาอย่างรุนแรงแบบนี้จนต้องรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเลยค่ะ
1: ครับผมนะเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องติดตามกันนะคุณผู้ชมครับแต่ณตอนนี้ถึงเวลาช้อปปิ้งสินค้าดีๆจาก GMMO Shopping กันแล้วใครที่ใส่ใจเรื่องของอาหารการกินบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลจากสมาร์ทโฮมวันนี้มาพร้อมกับโปรแรงไปติดตามพร้อมกันกับคุณเดียเลยครับ
3: ขอบคุณพี่ๆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้มื้อเย็นแล้วเนาะมื้อเย็นหลายคนจะใส่ใจเรื่องอาหารการกินวันนี้ก็เลยจัดให้เลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลแล้วที่สำคัญไม่ได้ลดแต่น้ำตาลลดราคาไป1,600เลยด้วยไปฟังรายละเอียดจากเชฟแม็กกี้ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเดียครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับจริงๆวันนี้คือลดราคาดีมากไปเจอที่อื่นหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลปกติใบนึง 2,500 3,000 วันนี้ครับบอกให้ใบละ 1,000 กว่าบาทฮะคนไทยต้องกินข้าวนะครับดีไหมครับถ้าเกิดกินข้าวแล้วแบบว่าลดน้ำตาลลดแป้งครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้พูดกันลอยๆวันนี้ครับเพราะว่าเรานะครับมีผลการทดสอบนะครับว่าหม้อหุงข้าวของสมาร์ทโฮมใบนี้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับหุงออกมาปุ๊บไม่พบน้ำตาล
3: ปกติเราต้องกินข้าวทุกมื้อเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรากินข้าวก็คือลดน้ำตาลไปเลย
4: ถูกต้องครับลดน้ำตาลไม่มีน้ำตาลในข้าวใช้ข้าวแบบเดิมหุงแบบเดิมอร่อยเหมือนเดิม
3: ค
4: ุณผู้ชมครับอยากได้รีบครับรีบกดเบอร์รอไว้เลยครับ1252ฮะวันนี้สมาร์ทโฮมหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลขนาด 1.8 ลิตรใบใหญ่ใบสวยปกติครับ 2,990 บาทว
3: ัน
4: นี้ลดไป 1,600 อย่างที่พี่เดียบอกเหลือ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางนะครับและตัวหม้อรับประกัน3ปีครับ
3: โอ้โหรับประกันตั้ง3ปี
4: ลดไหมล่ะ
3: คุณผู้ชมคือราคาดีมากวันนี้90เซตนะเอาเริ่มเลยนะใครสนใจนะ1252หรือสแกน QR โค้ดก็ง่ายดีจ้ะ
4: อ
3: ่
4: ะคุณผู้ชมครับบอกให้ครับว่าหม้อใบนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมบางช่วงถ้ายังเห็นแปลว่าของมีในสต็อกแต่ถ้าเกิดบางช่วงไม่เห็นผม2คนนะครับบอกเลยครับว่า
3: หมด
4: เพราะฉะนั้นวันนี้เจอกันแล้วรีบโทรครับคุณผู้ชม1252นี่ดูครับหม้อใบสวยใบใหญ่ 1.8 ลิตรใบใหญ่นะครับมองเห็นข้าวด้านในถ้าไอ้น้ำไม่เกาะนะครับคุณผู้ชมเปิดมาปุ๊บแบบนี้ครับหุงข้าวฟูขึ้นหม้อข้าวสวยเรียงเม็ดคุณจะกินข้าวหอมมะลิคุณจะกินข้าวขาวตาแห้งใช้ข้าวสารแบบเดิ
3: ม
4: ซาวข้าวล้างข้าวแบบเดิมคุณหุงข้าวแบบเดิมแต่จะได้ข้าวที่ไม่เหมือนเดิมคือไม่มีน้ำตาลครับ
3: ตักกินกับน้ำพริกมากเลยข้าวแบบเม็ดข้าวขาวแบบเนี้ยแม็กกี้มันต้องชิมหน่อยแล้วไหมอ่ะ
4: ข้าวล้วนมากข้าวสวยมาก

0: จัดให้ครับคุณผู้ชมครับบางทีคุณพ่อคุณแม่เรากินกับข้าวอร่อยเราเป็นห่วงเขาเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องกินข้าวอีกเราเป็นห่วงเขาเนาะเพราะว่าข้าวมีน้ำตาลวันนี้ไม่เขาครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีหม้อใบนี้ให้คุณพ่อให้คุณแม่นะครับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่กินมาปุ๊บนะครับที่กินตอนนี้ไม่มีน้ำตาลและรสชาติ
1: หอมนุ่ม
0: อ
1: ร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันลดลงไปเลยรสชาติอะนะ
0: ถูกต้องครับเหมือนเดิมแค่ไม่มีน้ำตาลนอกจากหุงข้าวแล้วทำกับข้าวได้ด้วยครับคุณเดียครับ
1: ว้าว
0: หุงข้าวเสร็จปุ๊บคดข้าวออกทำกับข้าวต่อได้เลยนะฮะยัดทุกอย่างลงไปในหม้อเครื่องปรุงปุ๊บนะครับค
1: ุ
0: ณทำอาหารได้เลย
1: พี่อย่าบอกนะว่าปรุงทุกอย่างในหม้อหมดเลย
0: ถูกต้องครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันหุงข้าวและมีฟังก์ชันที่ทำอาหารนะครับที่คุณสามารถกดเลือกได้เลยคุณอยากจะหุงข้าวด่วนได
1: ้
0: ทำซุปได้ตุ๋นเนื้อสัตว์ได้ทำโจ๊กได้ข้าวต้มได
1: ้ดูดิ
0: อ่ะแต่บ้าครบและปุ่มเป็นภาษาไทยเป็นหน้าจอตัวเล็กดิจิตอลแบบนี้ใครจะไปเชื่อหม้อใบนี้ 1,390 บาท
1: แล้วเดือดปุดปุดคุณผู้ชมดูสิมันทำให้กับข้าวน่ากินมากอ่ะ
0: ต้องไม่ต้องยืนรอไม่ต้องยืนเฝ้าจ้ะ
1: อุ้ยหมูมันดูนุ่มมากเลยค่ะชิมได้ไหมคะ
0: ได้ครับแต่ผมตักให้มีข้าวแล้วก็ต้องมีกับนะครับลักษณะของคุณเดียจะหิวนะครับ
1: ล
0: าดไปเลยครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมใครที่อยู่หอใครที่อยู่ห้องเช่าหรือพื้นที่ครัวที่มันแบบว่าคับแคบนะครับคุณไม่อยากเกะกะครับวันนี้ต้องมีหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลแบรนด์สมาร์ทโฮมและเป็นหม้อหุงข้าวที่สามารถทำกับข้าวได้ด้วยปกติใบนี้ 2,990 บาทครับวันนี้ครับ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางและตัวหม้อรับประกัน3ปีมีกงมีกล่องมีใบเขาเรียกว่าใบรับประกันคู่มือแนะนำการใช้ให้ในกล่องแบบครบจบครบเซตกล่องสวยกล่องใหญ่ส่งถึงหน้าบ้าน1 2 5 2ต้องรีบเพราะว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยรายการจะถูกหยุดออนแอร์นะครับตอนนี้ยังเจอกันอยู่ยังเห็นกันอยู่แปลว่าของมีเติมสต็อกให้แล้วหม้อหุงข้าวดิจิตอลใบละ 1,000 กว่าบาทอื
1: ้ออร่อยมากอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยเธอเพลินมากเลย
1: ไม่แล้วจะบอกว่ากระดูกหมูอ่ะมันเคี้ยวแล้วมันนุ่ม
0: ปกติต้องยืนเฝ้าย
1: ังไม่คายออกเลยนะเมื่อกี้กระดูกอ่อนเดี๋ยวเคี้ยวกลืนหมดเลยนะ
0: ปกติต้องกอดเตาถ่านเคี้ยว
1: ใช่
0: ใช้เวลาครึ่งค่อนวัน
1: อันนี้คือโยนเข้าไปในหม้อปิดปึ๊บจบเลย
0: ปึ๊บกดปุ่มปึ๊บพอเสร็จงานปึ๊บเปิดมาได้กินปั๊บคุณผู้ชมครับ2นาทีหรือเวลาแค่2นาทีครับอ่ะอันนี้เราหุงข้าวแล้วมีข้าวแล้วอันนี้เราทำต้มตุ๋นแล้วอันนี้อะไรนี่คุณผู้ชม
1: เ
0: ปิดดูปึ๊บอ่ะอันนี้อบได้ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่คืออย่าบอกนะกุ้งอบวุ้นเส้นเหรอคะ
0: กุ้งอบวุ้นเส้น
1: เฮ้ย
0: นี่คือเพราะว่าอะไรครับตัวหม้อของเขาเคลือบนอนสติ๊กมาให้อย่างดีเพราะฉะนั้นคุณจะหุงข้าวก็ไม่ต้องกลัวข้าวไหม้ก้นหม้อค
1: ุ
0: ณอยากจะทำอบก็ไม่ต้องกลัวว่าเมนูอบวุ้นเส้นเนี่ยนะครับมันจะไหม้ก้นหม้อและคุณจะได้วุ้นเส้นที่นุ่มๆชุ่มฉ่ำแบบนี้อันนี้ผมคีบให้มาครับ
1: นี่ขอบคุณค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะทำกับข้าวได้ครบนะครับหลากหลายเมนู
1: จ้า
0: ส่วนเรื่องของการหุงข้าวหุงยากไหมลูกหลายคนบอกว่ามันหุงยังไงก็หุงเหมือนเดิมแหละแม่จ๋าเขาจะให้หม้อไป2ใบแบบนี้จ้ะแม่จ๋าแล้วจ้าแม่ก็ซาวข้าวล้างข้าวแล้วเอาข้าวสารใส่หม้อใบที่มีรูนะครับใบที่มีรูเนี่ยนะครับเอาข้าวสารใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ครอบลงไปซ้อนลงไปแล้วก็ใส่น้ำใครกินแฉะใครกินข้าวแข็งข้าวนุ่มนะครับก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่บ้านนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเข้าตัวหม้อตัวเครื่องของเราเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มหุงข้าวลดน้ำตาลปุ่มเป็นภาษาไทยชัดเจนอยู่หน้าจอตรงหม้อข้าวแบบนี้นะครับ
1: ง่ายมากเลยอ่ะ
0: ง่าย
1: รู้ว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรซับซ้อนที่บอกว่าลดน้ำตาลก็คือหุงปกติ
0: หุงปกติแบบที่เราเคยหุงนะครับคุณผู้ชมแค่มีหม้อเพิ่มให้อีกหนึ่งใบที่เป็นหม้อที่มีรูแบบนี้แล้วคุณอยากทำเมนูอาหารนึ่งคุณก็ทำนึ่งได้ใส่น้ำข้างล่างใส่เนื้อสัตว์ข้างบนนะครับใส่ลงไปในหม้อปิดฝาได้เมนูนึ่งแล้วนึ่งปลาทับทิมปลาอบสมุนไพรได้หมด
1: เป็นไอเดียที่ดีมากเลยอ่ะเพราะปกติถ้าไปนึ่งเองมาคอยจ้องว่าเนื้อปลาจะสุกไหมอะไรไหมอีกพี่แม็ก
0: หม้อใบนี้ครับหุงข้าวและหุงข้าวแบบลดน้ำตาลและยังทำกับข้าวทำต้มตุ๋นอุ่นนึ่งได้ 1,390 บาทครับตัวหม้อรับประกัน3ปีคุณผู้ชมครับเขาจะมีกล่องแบบนี้ให้ในกล่องจะมีคู่มืออะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยส่งไปถึงหน้าบ้านจ่ายแค่ 1,390 บาทโทรครับ1252ตัวหม้อรับประกัน3ปีส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทาง
1: สุดยอดลดไปตั้ง 1,600 คุณผู้ชมวันนี้นะเอาให้มือเย็นของคุณมันเป็นมือที่แบบใส่ใจตัวเองได้แล้วคืออร่อยมากจริงๆพี่แม็กวันนี้ขอบคุณมาก
0: คร
1: ับ นะคะ
0: คุ
1: ณผู้ชมรีบโทร1252ส่วนตอนนี้กลับไปติดตามข่าวเย็นช่องวันกันต่อค่ะ
2: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
3: คุณผู้ชมครับฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะว่าน้ำป่ามันมาดินก็เกิดการสไลด์อีกคุณผู้ชมครับไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดน่านกันเหตุการณ์นี้เกิดดินถล่มนะฮะใกล้กับโรงเรียนบ้านดอยติ้วในอำเภอท่าวังผา
4: ใกล้โรงเรียนด้วยนะคะ
3: ใช่ครับซึ่งตอนแรกนะคุณผู้ชมนะฮะจุดนี้เนี่ยมันมีดินถล่มเนี่ยเพียงแค่สักประมาณกว้าง2เมตรแต่กลับกลายเป็นว่ามันขยายกลายเป็นเกือบ100เมตร
4: ดึงลงมาหมดต้นหมากรากไม้ก้อนหิน
3: แล้วคือจริงๆมันจะมีบางภาพที่จะเห็นว่าตัวหน้าผาใกล้กับโรงเรียนอีกเพียงแค่นิดเดียวซึ่งณตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการไปตรวจสอบไปหาแนวทางในการเฝ้าระวังกันแล้วเพราะว่าจุดนี้ดินยังเกิดการเคลื่อนตัวหนีภาพนี
4: ้นี่น่ากลัวมาก
3: อีกนิดเดียวนี่คือใกล้กับอาคารแล้วนะฮะ
4: ใช่ค่ะแล้วถ้าล่วงลงไปก็คือมันเหมือนหุบเหวเลยอ่ะมันลึกมาก
3: มันก็จะดึงทั้งตัวอาคารลงมาหมดเลยเป็นห่วงเด็กๆห่วงบุคลากรในโรงเรียนกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะฝากเจ้าหน้าที่รีบหาทางแก้ไขกันด้วยนอกจากจุดนี้แล้วคุณผู้ชมครับไปดูที่อุตรดิตถ์อันนี้จุดนี้เห็นไหมฮะมันใกล้มากๆเลยนิดเดียวเท่านั้นส่วนอุตรดิตถ์คุณผู้ชมครับไปดูภาพกันหน่อยน้ำป่าจากภูเขาครับไหลทะลักมาเข้าโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยที่อำเภอบ้านโคกนะฮะแล้วมาอย่างรวดเร็วเลยหลังจากที่เกิดฝนตกหนักครับทำเอาคุณครูเด็กนักเรียนนะฮะต้องรีบขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นสู่ที่สูงทันทีครับซึ่งหลังจากน้ำลดเนี่ยชาวบ้านก็ต้องช่วยกันนะฮะทั้งเจ้าหน้าที่คุณครูเข้าไปทำความสะอาดล้างคราบโคลนภายในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดซึ่งเหตุการณ์นี้โชคดีครับว่าไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะฮะจากอุตรดิตถ์ไปต่อกันที่ลำปางกันหน่อยครับหลังจากฝนตกหนักข้ามคืนเหตุการณ์นี้เลยเกิดขึ้นครับ
5: ตีสามน้ำท่วมเจ้าอย่างเยอะไหลแรงด้วย
3: แล้วเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คือน้ำป่าไหลหลากนะฮะเข้าท่วมบ้านของประชาชน13หลังคาเรือนครับในพื้นที่บ้านใหม่ดอกสวนคำนะฮะที่อำเภอแจ้ห่มหลังจากนั้นไม่นานระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงงานนี้ชาวบ้านก็เลยต้องรีบทำความสะอาดดินโคลนนะฮะก่อนที่ดินจะแข็งตัวแต่ว่าบ้านบางหลังเองก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีการพังเสียหายไปด้วยเหมือนกันนะ
4: ค่ะต้องระมัดระวังมากๆแล้วนะคะตอนนี้เอาเชียงรายก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมถนนยุบตัวค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วอยู่กลางสี่แยกใกล้สภ.เมืองเชียงรายเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องปิดพื้นที่ทันทีเพราะหลุมเนี่ยมีขนาดประมาณ 3-4 เมตรนะคะแล้วก็ใต้ผิวถนนนะคะเป็นโพรงลึกประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรเลยนะคะแต่จากการตรวจสอบพบจุดทรุดตัวไม่ได้กินพื้นที่1ช่องจราจรรถก็ยังสามารถพอสัญจรได้อยู่นะคะชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันก็เคยมีกรณีถนนยุบมาแล้วแต่ยังเป็นแค่หลุมเล็กๆค่ะ
6: หลุมเล็กๆก่อนค่ะแล้วก็ครับจ้าแล้วก็รถเวลารถตกรถเครื่องตกมันจะกระแทกแรงหน่อย
7: แล้วหลังจากนั้นมันจะหลุมใหญ่ครับหรือว่าอะไรคร
6: ับ หลุมบอกว่าใหญ่ค่ะแต่ว่าเป็นคุดแบบคุดใหม่อ่ะค่ะ
7: อ๋อคุดเกิดตรวจสอบนี่นะเน
6: า
7: ะ
6: จ้าบอกว่าใหญ่เขาจ้า
7: ครับตรงนี้คือมันเกิดขึ้นบ่อยครับตรงนี้ครับ
6: สองครั้งเลยค่ะ
4: ก็2ครั้งแล้วนะยังไงก็ฝากตรวจสอบหาสาเหตุให้แน่ชัดด้วยนะคะส่วนเรื่องของการรื้อแนวบิ๊กแบ็กกั้นน้ำแม่น้ำสายซึ่งมีผู้ก่อเหตุไปรื้อแล้วก็ถูกจับได้เมื่อวานล่าสุดนะคะฝ่ายปกครองและเทศบาลตำบลแม่สายแจ้งความกับคุณลุงคนนี้แล้วนะคะก็มีพฤติกรรมชอบมาขุดมารื้อแนวกั้นน้ำแล้วก็มีการส่งฝากขังศาลจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะโดยที่ไม่ให้ประกันตัวด้วยค่ะ
3: ครับผมทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจากจุดนี้ไปต่อกันที่อีสานกันหน่อยในพื้นที่ศรีสะเกษนะฮะเพราะว่าฝนที่ตกหนักครับก็ทำเอาพื้นที่วัดไพรบึงถูกน้ำท่วมสูงสักประมาณ20เซนติเมตรนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยระดับน้ำก็ลดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสำรวจผลกระทบครับแล้วก็ต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยจากศรีสะเกษไปยโสธรกันหน่อยครับเพราะเจอฝนตกหนักหลายพื้นที่เหมือนกันและจุดนี้มาพร้อมกับลมกระโชกแรงครับทำให้ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ครับต้องคอยเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักถึงหนักมากตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะฮะในขณะที่ภาคกลางครับมีชาวบ้านกว่า90หลังคาเรือนในชุมชนบ้านวัดอัมพวันนะฮะอำเภอป่าโมกก็ผวาดผวากันครับหลังจากคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยามันเกิดการทรุดตัวพังทลายลงมาระยะทางกว่า100เมตรหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะฮะ ชาวบ้านก็กลัวครับว่าหากน้ำหลากมาเพิ่มเนี่ยคือแล้วซ่อมแซมผนัง

0: เนี่ยพนังมันไม่ทันครับก็อาจจะกระทบต่อการป้องกันตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากแล้วด้วยครับ
1: พายุมาติดมาก็ต้องเดินเลยก็ข่าวออกเลยทางในเชียงใหม่เชียงใหม่มันก็ลงแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านอะไรเนี่ยนี่เดียวอยากได้เขื่อนดินเนี่ยเขื่อนใหญ่ไม่รอเพราะอายุเยอะแล้ว
0: ในขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็บอกว่าในช่วงวันที่13ถึง15กันยายนนี้ครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะฮะจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่กำลังเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งแม้ว่าพายุจะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงก็ตามแต่ก็จะทำให้มีฝนตกหนักและบางพื้นที่ฝนเนี่ยอาจจะตกแช่นานหลายชั่วโมงนะฮะจนกระทั่งมีความเสี่ยงครับในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนพื้นที่ก็ตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะฮะ
2: ค่ะอ้าวส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่ามันเกี่ยวกับที่มีฝนตกลงมาช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ต้องขออนุญาตใช้คำว่าอีกแล้วนะคะเพราะที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ฝ้าถล่มและเกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาของเราหรือที่หลายคนเรียกว่าสภาหมื่นล้านวันนี้ก็เกิดเหตุที่โถงโรงอาหารชั้น B2ในตัวอาคารรัฐสภาซึ่งปกตินะคะถ้าเป็นวันทำการก็จะมีข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรรัฐสภาและแน่นอนนะคะก็จะมีสว.เนี่ยมาใช้บริการบริเวณนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพักกลางวันยังดีวันนี้วันหยุดนะคะตรงนี้ปิดนะคะก็เลยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ทีมวิศวกรรัฐสภาไปตรวจสอบสำรวจความเสียหายปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวเพื่อหาสาเหตุแล้วว่ามันเกิดจากโครงสร้างความชื้นหรือสภาพวัสดุแล้วตกตรงเก้าอี้นะคือถ้าเกิดมีคนปกติก็ต้องนั่งกินตรงนี้ถูกไหมคะ
0: คร
2: ับ โหแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวจะเร่งซ่อมแซมเพื่อกลับมาให้เปิดใช้งานได้ให้เร็วที่สุดคือพรุ่งนี้สภาก็เปิดแล้วแล้วต้องบอกว่าสภาเนี่ยงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยเกือบ 23,000 ล้านบาทแล้วมันก็เพิ่งจะหมดประกันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อกังขามากว่ามันมีการแจ้งซ่อมเนี่ยเป็นพันรายการแล้วมันจะเสร็จทันหรือเปล่าแล้วนี่มันก็ยังมีเหตุใหม่มาเกิดขึ้นอีก
0: ถูกต้องหลายคนนี่นอกจากเรียกสภาหมื่นล้านแล้วเรียกสภา3ฤดูด้วยโอ้โหหนักมากจริงๆนะตั้งถึงความคุ้มค่าของงบประมาณด้วยนะฝากตรวจสอบกันนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งคดีใหญ่กับคดีอื้อฉาววงการสงฆ์ก็คือพระที่อยุธยาคุณผู้ชมครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีการไปตรวจสอบทรัพย์สินกว่า720ล้านบาทและล่าสุดชาวอยุธยาทนไม่ไหวบุกไปถึงหน้ากุฏิกันแบบนี้เลยครับ
3: ให้มันเป็นประวัติศาสตร์เลยว่าขนยาไม่พอใจอยากจะมาเฟี้ยงที่มันอยู่เนี่ย
4: วันนี้มาดูเองเลยเหรอฮะ
3: มาดูให้เห็นกับตาเลยเนี่ยมันทำลายศาสนาเนี่ยไอ้เนี่ยมันต้องมาด่ามันต้องประจานต้องมีแก้วน้ำป้าจะเฟี้ยงไปให้ดูวัดไม่เกี่ยวเลยนะอย่าไปรังเกียจว่าไม่มาแล้ววัดนี้ไม่มาทำบุญไม่เกี่ยวเลย
2: ต้องแยกแยะนะ
0: นี่คือเสียงของชาวบ้านที่เขาอัดอั้นตันใจนะฮ
2: ะ
0: แล้วก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันทำให้กระทบต่อพระพุทธศาสนาไปหมดเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจก็มีการไปจับกุมนะฮะอดีตเจ้าอาวาสครับแล้วก็สีกาคนสนิทนะฮะหลังจากมีการพบพฤติกรรมก็คือเบียดบังเงินวัด92ล้านตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า720ล้านบาทโดยคุณป้าท่านนี้ครับบอกทนไม่ได้เลยกับอดีตเจ้าอาวาสที่ทำกับคนอยุธยาแบบนี้จนศาสนามันเสื่อมไปหมดสาปแช่งเลยนะฮ
2: ะ
0: บอกขอให้ตกนรกไปเลยและฝากถึงคนไทยทุกคนครับว่าวัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดส่วนบุคคลนะ อยากให้มาทำบุญกันเหมือนเดิมครับขณะที่บรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะฮะต้องบอกว่าภายในวัดก็ยังคงคึกคักครับเพราะว่ามีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปที่วัดครับเพื่อที่จะกราบไหว้พระทําบุญและแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญทางศาสนาอย่างวัดใหญ่หลายๆวัดในพื้นที่อยุธยากันด้วยในขณะเดียวกันอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการคุมตัวไปขังไว้ที่เรือนจำนะฮะก็มีการตรวจร่างกายปกติดีครับณตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการกักแยกโรคนะฮะเป็นเวลา14วันแล้วก็งดเยี่ยมด้วยซึ่งอดีตเจ้าอาวาสเองนะฮะหลังจากที่มีการกักโรคอยู่ในห้องควบคุมครับกับนักโทษชายอีกสักประมาณ30คนขณะที่ศรีกาคนสนิทก็มีการกักโรคนะฮะกับนักโทษหญิงอีก3คนทั้งคู่ก็มีอาการอ่อนเพลียครับแต่ว่าทานข้าวเช้าได้เล็กน้อยขณะที่ช่วงเย็นของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาก็มีชายอายุประมาณสัก40ปีครับนำยารักษาโรคนะฮะมาให้อดีตเจ้าอาวาสซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่ายานั้นรักษาโรคอะไรโดยมีฝ่ายการแพทย์ของเรือนจำจังหวัดสระบุรีเป็นผู้ที่ตรวจรับนะฮะ
2: ค่ะอ้าวขณะเดียวกัน

0: ะคะอดีตพระลูกวัดเนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอ้างว่าตัวเองเคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยประมาณ10เดือนระหว่างบวชมีโอกาสได้ดูแลรับใช้หลวงปู่หวนซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสรูปก่อนอย่างใกล้ชิดและทำให้ได้รู้เห็นเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในวัดส่วนอดีตเจ้าอาวาสหรือทิชโชที่ถูกจับ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างโอ้โหไล่มาเนี่ยเป็น10ข้อเลยเช่นไม่เคยออกบิณฑบาตไม่เคยทำวัดเช้าเย็นร่วมกับคณะสงฆ์ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวนยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัวยุยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนไม่เคยมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมของวัดมีเพียงการมอบปัจจัยช่วยสร้างมหามนดบเพียงครั้งเดียวมีการทุบทำลายสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่หวนสร้างไว้และยังสอนให้ผู้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพระพุทธพระธรรมและแสวงหาผลประโยชน์จากวัตถุมงคลต่างๆนะคะและขอให้ช่วยกันนำเสนอพระสงฆ์ที่ดีซึ่งยังมีอยู่อีกเป็นจำนวนมากเอาฟังอดีตพระลูกวัดที่นี่กันค่ะ
1: ดีพระที่เป็นพระชั้นล่างๆนะครับที่ไม่มียศตำแหน่งอะไรที่เขาไม่ได้ไปยศตำแหน่งอะไรเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆดังนั้นผมอยากให้สื่อนะครับผมอยากให้สื่อช่วยกันหน่อยช่วยกันเอาวัดดีๆของพระเนี่ยออกมาเวลาพระทำไม่ดีเนี่ยมีเลยครับ 4-5 วัน 4-5 วันเป็นเดือนก็ยังมีแต่ว่าพระที่ทำดีนะครับออกข่าวบุ๊บเดียวหายไม่มีใครที่แบบจะคอยมาบอกเลยว่าพระดีองค์เนี้ยกระหน่ำเลยครับกระหน่ำเชียร์กระหน่ำบอกไปเลยว่าพระองค์นี้ปฏิบัติตัวดีนะมีกิจวัตรอันดีนะลงซ้ำให้คนจดจำนะครับ
2: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยทางผู้การกองปราบครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการที่อดีตเจ้าอาวาสทำผิดวินัยของสงฆ์นะฮะด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดส่วนที่2เนี่ยอันนี้คือส่วนสำคัญเลยครับก็คือจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ทำความผิดร่วมนะฮะเพราะว่าเส้นเงินเนี่ยมีการพบหลักฐานก็คือเรื่องของการออกใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคใบอนุโมทนานะฮะในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดเนี่ยจาก92ล้านเป็นกว่า215ล้านบาทโอ้ยอดเงินมันเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะฮะแล้วก็คาดว่าอาจจะมีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 1-2 คนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะว่าจะมีความใกล้ชิดกับใครโดยทางพนักงานสอบสวนครับเบื้องต้นได้มีการส่งเอกสารให้กับปปง.ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องครับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีส่วนเรื่องของมูลนิธินะฮะที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดครับทั้งเรื่องของเส้นเงินรายชื่อจำนวนของคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อหาความเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมและก็เส้นเงินในบัญชีแม้จะยังไม่สรุปชัดเจนนะฮะว่าอดีตเจ้าอาวาสนั้นมีเจตนาที่แท้จริงอะไรในการจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาอาจจะมีการนำเงินเข้ามาฟอกเงินหรือไม่และก็มีลักษณะบางประการคล้ายกับการดำเนินการของชื่อก็คือวัดดังที่ลพบุรีประเด็นนี้เองเนี่ยปปง.ครับจะมีการไปตรวจสอบรายละเอียดนะฮะรวมถึงแหล่งที่มาของเงินด้วยว่าไหลแล้วก็เข้าออกไปที่ไหนทั้งหมดนะฮะส่วนกรณีเรื่องของการจัดทำพระเครื่องเครื่องรางต่างๆและก็วัตถุมงคลของวัดครับก็มีการจัดทำมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วก็มีวัตถุมงคลหลายประเภทนะฮะยอมรับว่าการตรวจสอบรายได้ส่วนนี้ทำได้ค่อนข้างยากครับเนื่องจากบางกรณีก็มีการชำระเงินเป็นเงินสดหรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยที่ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดที่ชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินจากส่วนไหนก็ตามนะฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวต้องขยายผลตรวจสอบกันอีกยาวแล้วค่ะเรื่องนี้มหากาพย์ใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวต่อไปที่นครพนมค่ะกลายเป็นเหตุสลดใจเลยนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากชายคนนี้ที่ถือมีดไล่ทำร้ายชาวบ้านและปรากฏมีผู้ใหญ่บ้านมีพลเมืองดีจะเข้าไประงับเหตุระหว่างนั้นมีอส.ใช้ปืนตั้งใจจะยิงสกัดผู้ก่อเหตุแต่สุดท้ายกระสุนพลาดไปถูกผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตค่ะ
3: โอ้ยจะเป็นอย่างเด้อจะเป็นอย่างเด้อ
4: ย
3: ิ
4: งออกมา
3: แม่ถูกใส่แม่ถูกใส่โอ้ยจะเป็นอย่างเด้อจะเป็นอย่างเด้อ
0: นะคะเป็นบีบหัวใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมมันเป็นนาทีสูญเสียเลยค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านคนดีด้วยค่ะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตั้งใจไประงับเหตุ ผู้ชายที่เขาจะมาทำร้ายชาวบ้านแต่ไปโดนกระสุนของเจ้าหน้าที่อส.ก็คือยิงพลาดนะคะแล้วเข้าหน้าอกเลยค่ะผู้ใหญ่เสียชีวิตเลยนะเหตุเกิดเย็นวันที่11กันยายนที่ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะตอนแรกเจ้าหน้าที่รับแจ้งมีชายอายุ33ปีคลุ้มคลั่งถือมีดไล่ทำร้ายชาวบ้านตำรวจสภ.บ้านแพงมาเลยค่ะแล้วก็ประสานฝ่ายปกครองและอส.มาระงับเหตุระหว่างนั้นคนร้ายก็เอามีดเนี่ยไล่แทงชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอส.ก็คือนายปวริศอายุ47ปีก็เลยตัดสินใจในนาทีฉุกเฉินต้องยิงสกัดแล้วแหละเลยเอาปืนขนาด9มิลลิเมตรยิงออกไปแต่กลายเป็นว่ากระสุนไปถูกหน้าอกนายวาสนาอายุ52ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและเข้าไประงับเหตุการณ์จนเสียชีวิตส่วนตัวชายที่ก่อเหตุก็บาดเจ็บถูกยิงที่แขนซ้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็นำไปสอบต่อที่โรงพักนะคะโดยพบเจ้าตัวเนี่ยติดยาเสพติดด้วยแล้วก็เกิดอาการคลั่งนี่ตัวผู้ก่อเหตุนะคะถือมีดไปทำร้ายชาวบ้านแล้วสุดท้ายกลายเป็นคนเคราะห์ร้ายคือผู้ใหญ่วันนี้ครอบครัวนำร่างของผู้ตายไปประกอบพิธีที่บ้านบรรยากาศโศกเศร้ามากๆนะคะโดยเฉพาะนางเย็นอายุ52ปีซึ่งเป็นภรรยาบอกว่าทำใจไม่ได้เลยนะคะสามีเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยกอดจะร้องไห้เลยนะคะแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านมาถึง10ปีแล้วเป็นที่รักของชาวบ้านนะมักจะอาสาช่วยเหลือชุมชนอยู่ตลอดภรรยาก็เข้าใจเชื่อว่าคนยิงไม่มีเจตนาเพราะกับอส.นี่ก็รู้จักกันทำงานด้วยกันมาตลอดนะคะแต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลเยียวยาครอบครัวด้วยนะคะเพราะยังต้องดูแลหลานในเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่อีกค่ะ
4: ก็เพียรทุกทีหากแกนั้นคือน้องเพราะว่าแกก็ไม่ได้เจตนาหรือว่านั่นนะก็ไปก็ไม่อยากให้มันเกิดป่าเสาแล้ว
0: โอ้เขาขาดเสาหลักไม่มีที่พึ่งแล้วนะคะให้กำลังใจพี่เย็นด้วยนะคะส่วนในสมัยอายุ54ปีกำนันตำบลโพนทองก็ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่หดหู่ใจกับชาวบ้านทุกคนนะคะเพราะสูญเสียผู้ใหญ่บ้านคนดีที่ทำงานเพื่อชุมชนมานานถึง10ปีค่ะก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ปัญหาต้นตอของเรื่องนี้คือยาเสพติดนะคะขอให้จริงจังวางมาตรการรับมือเหตุคนคลั่งเพราะในพื้นที่เอาจริงๆก็มีการแจ้งเหตุแบบนี้กันอยู่บ่อยๆส่วนตัวมือยิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงนายปวริศสมาชิกอาสารักษาดินแดนก็ตอนนี้เนี่ยจิตใจย่ำแย่มากๆเลยนะคะตำรวจสภ.บ้านแพงก็ต้องแจ้งข้อหาไปก่อนคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ให้ประกันตัวไปนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นการปฏิบัติงานระหว่างที่กำลังจะเข้าไประงับเหตุสำคัญส่วนตัวคนร้ายเองก็ถูกอายัดตัวไว้แล้วก็มีการแจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานพยายามทำร้ายเจ้าพนักงานแล้วก็ความผิดในเรื่องยาเสพติดนะคะ
2: ครับผมส่วนที่ชลบุรีครับก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตามตัวคนร้ายมาให้ได้ครับหลังจากที่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็เอาลักษณะคล้ายกับระเบิดขวดปาเข้าไปในบ้านของชายรายหนึ่งโชคดีที่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่หลับเลยออกมาดับไฟได้ทันครับตอนปิดจับภาพชัดเจนเลยนะฮะช่วงกลางดึกนะคุณผู้ชมครับกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วหลังจากนั้นก็ปาขวดที่บรรจุเชื้อเพลิงภายในไฟลุกไหม้เลยนะฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่คือบ้านของหนุ่มวัย32ปีครับในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกตอนแรกก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มาก่อนจะมีเสียงลักษณะคล้ายกับการถูกของเนี่ยปาเข้ามาแถวที่หน้าบ้านของเขาครับแล้วก็มีเศษขวดแก้วกระจายอยู่เต็มพื้นซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยขวดแก้วเหล่านี้มีการบรรจุเชื้อเพลิงทำให้ไฟเนี่ยมันลุกไหม้นะฮะและโชคดีครับนี่สภาพกลายเป็นแบบนี้ที่เจ้าของบ้านยังไม่หลับครับก็เลยออกมาดับไฟเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะลุกลามไปเต็นท์ข้างๆแล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ทีนี้ทีมข่าวก็เลยสอบถามเจ้าของบ้านครับว่าพอจะเดาได้ไหมว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้เป็นกลุ่มไหนหรือลงมือก่อเหตุเพราะอะไรซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าดูแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับความหึงหวงครับแล้วก็ความไม่พอใจหลังจากหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เคยคบหากับลูกสาวของเจ้าของบ้านแต่ก็ได้มีการเลิกลากันไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
5: คนทำเนี่ยมันคือเคยคบกับลูกสาวผมครับผมเคยคบกันแล้วก็เขาก็เลิกกันไปแล้วก็เพิ่งเลิกกันก็มีการด่ากันมีการอะไรแบบนี้ครับพี่ชายของเขาพี่ชายของลูกสาวผมนะลูกชายคนโตเขาก็เลยแบบว่าจะไปคุยไปเคลียร์ก็เลยมีการปะทะกัน
2: เบื้องต้นผู้เสียหายครับก็ได้มีการไปแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.แหลมฉบังแล้วนะฮะแล้วก็วอนตำรวจครับตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะฮะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะข่าวช่องวันเรายังคงส่งกำลังใจให้กับหนูน้อยอายุ1ขวบนะคะที่ถูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรจะไปตัดผ้าก๊อซแล้วปรากฏว่าพลาดไปตัดนิ้วน้องขาดไปนะคะล่าสุดวันนี้ทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวแทนนำกระเช้าไปขอโทษแล้วมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นส่วนตัวผู้ช่วยพยาบาลที่ก่อเหตุถูกสั่งพักงานไปแล้วขณะที่ครอบครัวของเด็กชายเดินทางไปร้องขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรมกับทางสายไหมต้องรอดนะคะนี่เป็นญาติๆนะคะของน้องผู้บาดเจ็บไปร้องเรียนนะคะเพราะว่าลูกเขาหลานเขาเนี่ยเจ็บสาหัสจากเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเราย้อนมาเหตุเกิด11กันยายนช่วง9โมงเช้าหนูน้อยกำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหลังมารักษาตัวด้วยอาการไข้หวัดและมีการเจาะสายน้ำเกลือที่มือขวาแล้วพันผ้าก๊อซล็อกสายเอาไว้ผู้ช่วยพยาบาลชายพยายามใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซหลายครั้งแต่ตัดไม่ขาดสุดท้ายพลาดไปตัดเอานิ้วชี้ขวาของหลานจนปลายนิ้วขาดซึ่งขณะเกิดเหตุมีเพียงคุณแม่ของหนูน้อยที่อยู่ดูแลพ่อกำลังเอาของไปเก็บที่รถค่ะหลังเกิดเหตุเด็กชายถูกส่งไปเอ็กซเรย์และห้ามเลือด2รอบก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า100กิโลเมตรเพื่อผ่าตัดต่อนิ้วเป็นการด่วนก็คือจากยโสธรเนี่ยส่งไปอุบลนะคะคุณหมอผ่าตัด2ครั้งครั้งแรกไม่สำเร็จครั้งที่2ต่อนิ้วกลับมาได้แต่คุณหมอไม่ยืนยันว่าน้องจะกลับมาใช้งานนิ้วได้ตามปกติหรือไม่นะคะเพราะว่าขณะนี้นิ้วติดเพียงประมาณ 20-30% และเส้นเลือดยังสมานตัวได้ไม่ดี
1: โอ้ในขณะที่คุณพ่อของน้องเนี่ยก็ออกมาเปิดใจทางโทรศัพท์ครับว่าแม้ว่าตอนนี้นะลูกเนี่ยจะร่าเริงขึ้นก็ตามแต่ครอบครัวยังสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับซึ่งล่าสุดตัวแทนของโรงพยาบาลได้เดินทางมาเยี่ยมนะฮะแล้วก็มอบกระเช้าพร้อมกับเงินสด 4,000 ได้บอกว่าเป็นค่าน้ำมันและค่าโรงแรมของญาติแต่ว่าทางครอบครัวครับก็เลือกที่จะปฏิเสธไม่รับเงินดังกล่าวแล้วก็มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เลิงนกทาแล้วด้วยครับ
2: ก็ถือว่าน้องก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบยังพูดไม่ได้นะครับน้องเพิ่งตัวนิดเดียวแต่ก็ทำไมต้องแบบทำแบบมักง่ายเกินนะครับมันไม่น่าพลาดได้แค่นี้พูดถึงถ้าแบบอยากให้ระมัดระวังมากกว่านี้ครับก็คือโรงพยาบาลก็ไม่ใช่โรงพยาบาลเล็กๆนะครับ
1: โดยเบื้องต้นครับทางเพจสมัยต้องรอดนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อเร่งรัดในการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา41นะฮะรวมไปถึงให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ทางครอบครัวด้วยโดยทางโรงพยาบาลที่เกิดเหตุครับล่าสุดก็ได้มีการออกหนังสือชี้แจงนะฮะยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรครับก็ได้มีการสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลรายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับซึ่งหากพบว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะมีโทษถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการแล้วก็ยืนยันครับว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดและเยียวยาตามสิทธิขั้นสูงสุดอย่างเป็นธรรมพร้อมกับสั่งทุกโรงพยาบาลนะฮะทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยครับ
0: ขณะที่เพจ Drama Addict นะคะตั้งข้อสังเกตว่ากรณีเด็ก1ขวบมีผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วไปเนี่ยเป็นการใช้กรรไกรผิดประเภทนะคะเพราะปกติกรรไกรที่ใช้ตัดผ้าก๊อซเนี่ยจะมีลักษณะปลายโค้งมนเหมือนในรูปนะคะก็คือปลายต้องไม่แหลมเพื่อป้องกันปลายกรรไกรไปทิ่มหรือทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะของผู้ป่วยระหว่างการตัดทำให้สามารถตัดผ้าก๊อซได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่กรณีนี้จริงๆมันจะมีภาพต้นเรื่องอะค่ะมันเป็นกรรไกรทั่วๆไปแล้วอันใหญ่ด้วยนะคะ
1: ส
0: ีส้มอะซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้โรงพยาบาลชี้แจงว่าข้อที่จริงอะใช้กรรไกรอันนี้จริงๆหรือเปล่าและผู้ปฏิบัติหน้าที่เองนะคะมีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมในการทำหัตถการลักษณะนี้เพียงพอหรือไม่นะคะซึ่งหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลเป็นการช่วยดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐานเช่นวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตชีพจรอุณหภูมิช่วยพยาบาลเตรียมอุปกรณ์ช่วยดูแลสังเกตอาการผู้ป่วยที่กำลังให้น้ำเกลืองานที่ห้ามเด็ดขาดที่เราขึ้นสีแดงคืออะไรบ้างฉีดยาเจาะเลือดแทงเข็มให้น้ำเกลือเนื่องจากงานดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจและความรู้ความสามารถเฉพาะทางของผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะซึ่งถามว่าถ้างั้นตัดผ้าก๊อซได้ไหมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันก็น่าจะทำได้แหละเพราะว่าไม่ได้เข้าข่ายสีแดงที่เราบอก
1: ใช่ไม่ได้เจาะหรือว่ามีการใช้หัตถการที่มันต้องมีความแอดวานซ์เพิ่มขึ้น
0: ค่ะแต่นี่ได้ตัดแค่ผ้าก๊อซนะคะแต่จะไปตัดสายน้ำเกลือไปถอดสายน้ำเกลือถอดเข็มอ่ะไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เนี่ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะฮะส่วนอีกหนึ่ง

0: พยาบาลที่ถูกพูดถึงกันในช่วงนี้ก็คือโรงพยาบาลสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับล่าสุดทางโรงพยาบาลต้องรีบออกมาประกาศเลยเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพครับแอบอ้างเป็นโรงพยาบาลขอรับบริจาคเงิน
1: เปิดบัญชีแล้ว
0: เปิดบัญชีขึ้นมาเลยคุณผู้ชมครับเพื่อหลอกให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยโอนเงินเข้าไปนะคุณผู้ชมนะฮะคือตอนนี้มิจฉาชีพฉวยโอกาสเลยคุณผู้ชมตอนนี้โรงพยาบาลเลยต้องออกมาย้ำเตือนครับว่าเพจทางการของโรงพยาบาลมีเพียงแค่เพจเดียวชื่อว่าโรงพยาบาลสันทรายและบัญชีรับบริจาคที่ถูกต้องคือชื่อบัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลสันทรายธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้เลขบัญชีเนี่ยก็คือเนี่ย375087 8382เท่านั้นนี่คืออันที่ถูกต้องต้องเป็นชื่อนี
1: ้
0: ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้เลขบัญชีนี้เท่านั้นและเพจก็คือเพจนี้ของจริงถ้าเป็นเพจอื่นหรือมี QR code มีชื่อบัญชีอื่นๆตีเป็นของปลอมหมดเลย
1: ตีเก๊นะ
0: ตีเก๊ไปหมดเลยนะ
1: ถ่ายหน้าจอนี้ไว้แหละถ้าคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือทางโรงพยาบาลนี้เราขึ้นของจริงให
0: ้ใช่อันนี้ครับหน้าจอไว้ได้สามารถไปช่วยเหลือโรงพยาบาลกันได้แต่ถ้าไปเจอของปลอมโรงพยาบาลบอกเลยบอกว่าอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวช่วยกันกดรีพอร์ตไปเลยนะฮะในขณะเดียวกันพูดถึงสถานการณ์ขาดแคลนยากันหน่อยครับล่าสุดเริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะเพราะว่าบริษัทยาครับเริ่มมีการทยอยส่งยาเข้ามาและโรงพยาบาลก็มีการยืมยาที่จำเป็นจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อมาทดแทนให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับโดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะฮะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการบริหารจัดการหนี้สินคงค้างแล้วก็การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือระหว่างโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าปัญหาจะคลี่คลายได้ภายใน2สัปดาห์นี้นะฮะ
1: ค่ะจากเรื่องของโรงพยาบาลสลับมาเรื่องของโรงเรียนก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะคะที่พระนครศรีอยุธยามีเด็กนักเรียน4คนเป็นน้องชั้นประถมนะคะพ่อแม่ต้องออกมาร้องขอความช่วยเหลือเพราะเด็กๆถูกครูที่โรงเรียนมีการข่มขู่ทำร้ายครูที่ว่าเป็นครูสอนวงโยธวาทิตแต่ใช้มีดดาบค่ะในการข่มขู่ลงโทษเด็กๆนะคะผู้ปกครองก็เลยพาน้องนักเรียนชายผู้เสียหายทั้ง4คนนี้ไปแจ้งความเลยค่ะโดยข้อมูลบอกว่าถูกครูสอนวงโยธวาทิตทำร้ายที่โรงเรียนนะคะเพราะเด็กไม่ไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีน้อง4คนนี้มีเรียนอยู่ป.1ขออภัยค่ะป.6 1คนถูกครูใช้มีดดาบยาว1เมตรนะคะจี้ที่หน้าอกจนเป็นรอยแดงแล้วเอามือกดศีรษะข่มขู่ส่วนเด็กๆอีก3คนก็เรียนอยู่ป.5นะคะถูกคุณครูทำโทษด้วยการเตะตามร่างกายมีการทำร้ายด้วยแล้วเอามีดดาบชี้หน้าทำให้เด็กๆหวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนเบื้องต้นครูที่ก่อเหตุได้เดินทางไปขอโทษครอบครัวของน้องๆแล้วแต่ผู้ปกครองเขายืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
2: เราคุยไม่ถามทำไมถึงทำเนี่ยอะไรเงี้ย
3: ถามนะว่าทำไมถึงทำเขาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ลูกต้องถือป้ายแต่ลูกไม่ไปมันจวนตัวแล้วไงเขาก็เลยต้องหาคนมาเก็บแทนเขาเหมือนเขาโดนแบบกดมาอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลยแบบเครียดอะไรประมาณนี้แหละมั้ง
2: ก็เลยมาใส่กับลูก
3: ใช่ก็เลยมาลงกับพวกเด็กๆนี่
4: แต่เขายอมรับไหมว่าเขาทำ
3: ยอมรับค่ะ
4: ยอมรับ
1: อันนี้ข้อมูลจากทางครอบครัวเด็กๆบอกครูยอมรับนะคะส่วนพนักงานสอบสวนรับแจ้งความแล้วแล้วก็เรียกตัวครูคนนี้มาสอบข้อที่จริงวันพรุ่งนี้และก็จะมีการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยที่สำคัญคือจะพาเด็กๆไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีค่ะนอกจากนี้ทางผู้ปกครองของเด็กๆพาลูกไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวีณานะคะซึ่งคุณปวีณาจะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็จะมีทีมสหวิชาชีพเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยส่งตัวน้องๆไปประเมินสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลและประสานกระทรวงยุติธรรมในเรื่องของเงินเยียวยาที่สำคัญก็คือถ้าครอบครัวต้องการเนี่ยเดี๋ยวคุณปวีณาจะช่วยในเรื่องของการหาที่เรียนใหม่ให้กับเด็กมันก็มี2ทางค่ะหาที่เรียนใหม่ให้กับเด็กหรือหาที่สอนใหม่ให้กับครูหรือว่าคุณครูอันนี้เพื่อความเป็นธรรม
0: หรือเปล่า
1: เผื่อมีอะไรจะชี้แจงไหมในมุมคุณครูนะเปิดพื้นที่ให้คุณครูที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงด้วยนะคะ
0: ครับผมนะฮะส่วนที่อุดรธานีคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเพราะว่าคุณยายอยู่ในบ้านของตัวเองดีๆจู่ๆเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเกิดการคุ้มคลั่งเข้ามาครับตะโกนมาด่าทอเอาไม้ปาใส่เข้าของปาใส่โชคดีลูกเขยอยู่บ้านเลยเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันครับนี่จังหวะชุลมุนวุ่นวายนะพี่แจ็ค
1: ค่ะคือถ้าเกิดเราไม่มีลูกเขยอยู่ทำไงเนี่ย
0: นั่นน่ะสิแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านที่เป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวล่ะอะไรจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านดุงอุดรธานีครับเพราะว่ามีชายรายนี้เนี่ยถือมีดตะขอด้ามยาว

0: เลยนะฮะบุกเข้ามาถึงหน้าบ้านแล้วก็มาทำร้ายคนในบ้านจนกระทั่งลูกเขยที่เห็นอยู่เนี่ยก็เลยรีบเข้ามาช่วยเหลือกันไว้โดยบอกว่าชายคนดังกล่าวชื่อว่าในหลินครับเป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามอายุ30ปีนะฮะแต่กลับอ้างว่าถูกลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยทำคุณไสใส่ก่อนจะวิ่งกลับไปบ้านของตัวเองและเจ้าตัวก็ยังมีการใช้มีดทุบกระจกปาขวดใส่ภรรยาใช้ด้ามมีดฟันสุนัขจนบาดเจ็บขณะที่นางอํานวยเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกตอนแรกก็นอนเล่นอยู่ในบ้านดีๆครับจู่ๆได้ยินเสียงในหลินตะโกนเสียงดังเลยนะออกจากบ้านของเขาเองแล้วหลังจากนั้นก็เดินออกมาที่หน้าบ้านตะโกนต่อว่าคุณยายซ้ำยังมีการคว้างไม้เข้ามาใส่ในรั้วบ้านด้วยครับ
1: ดังสีมาตลอดเห็นไทยมันกับสีด่าเหมือน
2: ด่าย่าเป็นปอบเป็นปอบหรือวะ
1: กับสีแม่ตัวมันค่อยมาปอบ
2: ลาล่านย่าตลอดปะ
1: บ่อมันขึ้นเป็นมือเลย
2: บ่อต้องอยู่กับผู้ใด
1: บ้านอยู่ผู้เดียวมันแม่มันอยู่หลังนี
2: ่
1: แต่ว่าเขาไม่ได้อยู
2: ่ไปยังมาอยู
1: ่ไปหาทำการทำงานเขา
2: เขากวนง่ายทุกมือปะ
1: บ่
3: เกียร์กระยุ่ง
2: หมอเนี่ย
1: เตือนถึงมากมันอันตรายเลยมือเนี่ย
0: สุดท้ายก็ต้องมีการแจ้งตำรวจนะฮะให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือกันหน่อยตำรวจก็เลยมีการนำกำลังไปปิดล้อมบ้านผู้ก่อเหตุครับก่อนจะให้แม่เนี่ยมาเกลี้ยกล่อมประมาณ10นาทีจนเจ้าตัวก็ยอมเดินออกมามอบตัวแต่โดยดีนะฮะแต่ว่ายังพูดจาสับสนครับอ้างหน่อยบอกว่ามีคนจะมาฆ่าเขาบ้างได้ยินเสียงผีหลอกบ้างอะไรบ้างนะฮะจนเขาต้องสวดมนต์ขับไล่กันไปในขณะเดียวกันไปถามข้อมูลจากแม่ของผู้ก่อเหตุกันหน่อยบอกลูกชายเนี่ยมีพฤติกรรมคลั่งมานานสัก 2-3 ปีแล้วนานแล้วนะฮะ
4: นานแล้วนะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพาไปรักษาด้วยพอกลับมาอาการก็ยังเป็นแบบเดิมจนสุดท้ายแม่ก็อยู่บ้านหลังนี้ไม่ไหวนะฮ
4: ะ
0: เพราะกลัวว่าเดี๋ยวลูกชายจะทำร้ายคุณแม่ก็เลยต้องหนีไปอยู่บ้านญาติงานนี้ตำรวจก็เลยมีการนำตัวไปตรวจปัสสาวะครับแต่ไม่พบสารเสพติดแต่ทีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลว่าเจ้าตัวมีประวัติการใช้สารเสพติดมานานจนมีอาการทางจิตเวทด้วยก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่พาเข้าไปสู่กระบวนการบำบัดด้วยนะฮะ
4: ที่ใช้มานานสมองมันถูกทำลายไปแล้วนะ
0: เ
4: อาเงี้ยฝากบำบัดเธอค่ะ
0: ใช่คร
4: ับใจคนในชุมชนอย่าให้เกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนนะคะเอาส่วนเรื่องนี้ชาวบ้านที่สุรินทร์ร้องเรียนตรวจสอบหน่อยนะคะสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรจริงๆเนี่ยสร้างตั้งแต่ปี2544นะคะแต่ใช้งานได้เพียงแค่2ปีก็ใช้การไม่ได้อีกแล้วกลายเป็นทิ้งร้างมาถึงวันนี้กว่า20ปีแล้วเปิดภาพให้ดูนี่คือสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรที่บ้านเบงหมู่2ตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่อเล็กขึ้นสนิมจนผุเป็นรูบ่อพักน้ำแตกร้าวเครื่องสูบน้ำเก่าเก็บไว้ไม่ได้ใช้งานมานานมากๆนะคะอย่างที่บอกโครงการสร้างตั้งแต่ปี44ทิ้งร้างมากกว่า20ปีแล้วและมีเพจข่าวสุรินทร์เมืองช้างเขาเผยแพร่ภาพสถานีสูบน้ำแห่งนี้ระบุมีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยได้ไหมและมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความคุ้มค่าของงบประมาณพร้อมตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบนายครองศักดิ์ยอดสุรินทร์นายกอบต.ศรีนรงค์พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ชี้แจงว่าสถานีนี้นะคะเป็นโครงการของกรมพัฒนาที่ดินส่วนอบต.ศรีนรงค์ยังไม่เคยรับโอนนะเนื่องจากเมื่อมีการเสนอให้รับโอนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วสภาพโครงการเนี่ยมันไม่พร้อมใช้งานหากจะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ก็ต้องใช้งบประมาณเยอะมากนายฟินจันทาผู้ใหญ่บ้านเบงหมู่ที่2ซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่เริ่มโครงการเลยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกอ๋อตอนนั้นนะสร้างเสร็จจะใช้งานได้จริงนะคะจะใช้ได้แค่2ปีค่ะระบบสูบน้ำเนี่ยมันใช้น้ำมันทำให้ต้นทุนสูงปริมาณน้ำที่ส่งไปยังพื้นที่เกษตรก็ไม่เพียงพอพอระบบเริ่มชำรุดไม่ซ่อมแซมต่อเนื่องยิ่งท่อส่งน้ำวาล์วเหล็กที่วางตามพื้นที่การเกษตรขึ้นสนิมเสียหายไปเกือบทั้งหมดสุดท้ายมันก็เลยใช้การไม่ได้แบบนี้ค่ะ
5: ก็ใช้ประโยชน์อยู
6: ่กี่ปี
7: นานยัง
6: นานไหม
7: ได้นาน
5: ประมาณ2ปีครับ2ปีแล้วมันค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเป็นน้ำมันเป็นเครื่องยนต์แล้วค่าน้ำมันก็สู้แม่นมันไม่ไหวแล้วก็น้ำไปที่นาก็น้อยมากแต่น้อยก็เลยเกิดชำรุดมาไม่มีก็ปล่อยเลย
7: ปล่อยทิ้งงี้เลย
5: ปล่อยไปเลย
4: ก็เป็นอนุสาวรีย์แห่งความเศร้าใจของคนในพื้นที่นะคะ4ปีก่อนปปช.ก็เคยลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็แจ้งว่าจะหาแนวทางและงบมาปรับปรุงเปลี่ยนระบบสูบน้ำพลังไฟฟ้าแต่จนถึงวันนี้ชาวบ้านก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าเกษตรกรไปพึ่งสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าของอบต.ศรีนรงค์2แห่งและสถานีที่ทำทิ้งไว้20กว่าปีก็ยังไม่มีคำตอบว่าสุดท้ายจะกลับมาใช้ได้อีกหรือไม่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับ จากเหตุการณ์น้องสนาเด็กวัยเพียงแค่4ขวบที่ประสบอุบัติเหตุ

0: จมน้ำจนเสียชีวิตนะฮะคุณแม่เองก็เลยตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครับในการที่จะบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อต่อชีวิตให้กับคนอื่นๆในขณะที่บรรยากาศการล่ำลาครั้งสุดท้ายคุณยายครับได้มีการเคาะโรงนะครับเพื่อล่ำลาหลานขอให้ไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยบนสวรรค์ครับ
1: ขอให้น้องเกิดเป็นพระวะนะคอยดูน้องด้วยมีน้องอีกคนนึงคอยมองดูน้องบนสวรรค์ด้วยนะแล้วก็ดูยายด้วยนะขอให้น้องเป็นนางฟ้าตัวน้อยสวรรค์แล้วก็เรียกให้กินข้าวกินปลานะให้แข็งแรงดี
0: นี่คือเสียงร่ำลาครั้งสุดท้ายของคุณยายนะฮะที่ส่งถึงน้องสนาครับเด็กหญิงกัญญพัฒน์นะฮะหลานสาววัย4ขวบครับที่คุณยายเองก็เลี้ยงดูหลานสาวคนนี้มาตั้งแต่ยังเด็กๆแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าต้องบอกลาน้องเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่หลานสาวครับประสบเหตุจมน้ำนะฮะระหว่างที่เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7กันยายนหลังได้รับการช่วยเหลือครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทีมแพทย์พยายามที่จะช่วยให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นได้อีกครั้งแต่ต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่าน้องมีภาวะสมองตายก่อนที่น้องจะเสียชีวิตครับท่ามกลางความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะฮะคุณแม่ครับต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรเพื่อให้ลูกได้เป็นครั้งสุดท้ายและสิ่งที่คุณแม่เลือกก็คือการบริจาคอวัยวะครับเพราะแม่ยังจำความฝันของลูกสาวคนนี้ได้ดีนะฮะว่าน้องที่ผ่านมาเนี่ยน้องชอบเล่นเป็นคุณหมอชอบเป็นซูเปอร์ฮีโร่และแม่เคยสอนลูกว่าฮีโร่ในชีวิตจริงก็คือคุณหมอครับที่คอยช่วยเหลือและรักษาชีวิตของผู้คนน้องก็เลยมีการฝันนะฮะว่าโตขึ้นอยากจะเป็นคุณหมออยากจะเป็นฮีโร่ในการช่วยเหลือคนอื่นๆแม้ว่าวันนี้น้องจะไม่มีโอกาสในการเติบโตเพื่อทำตามความฝันนั้นแต่แม่ครับก็เลือกสารฝันให้กับลูกได้อีกทางนั่นก็คือการส่งต่ออวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไตทั้งสองข้างของน้องนะครับถูกนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่2คนกลายเป็นโอกาสในการรักษาและส่งต่อความหวังให้กับอีก2ครอบครัวครับ
2: แม่อยากบอกว่าแม่ภูมิใจสันนานะแม่ภูมิใจสันนาตลอดตอนสันนามีชีวิตสันนาก็ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังเขาชอบพวกอเวนเจอร์ทั้งที่เขาไม่เคยดูแต่เขาว่าฮีโร่คือการช่วยชีวิตคนใช่เขาก็เลยอยากเป็นฮีโร่แต่ว่าในชีวิตจริงมันไม่มีฮีโร่แม่ก็เคยบอกเขาว่ามันไม่มีฮีโร่ในชีวิตจริงแต่ละฮีโร่ในชีวิตจริงจริงๆอ่ะก็คือคุณหมอที่เขาจะคอยช่วยคนถ้าหนูอยากเป็นหมอตอนแรกแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นหมอหนูต้องเข้มแข็งหนูต้องอดทนแล้วก็การเป็นหมอมันเรียนยากเพราะงั้นหนูก็ต้องพยายามตอนแรกแม่ก็ปูทางให้เขาอย่างดีว่าต้องฝึกเขายังไงถ้าเขาอยากเป็นหมอจริง
3: ๆคุณแม่เข้มแข็งมากๆเลยให้กำลังใจคุณแม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณแม่นะคะอวยพรนะคะว่าผู้ที่ได้รับอวัยวะของน้องสันนาไปขอให้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขและฝากเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ถึงพ่อแม่ทุกคนให้ใช้เวลากับลูกให้คุ้มค่าที่สุดกอดอุ้มบอกรักกันให้มากๆในวันที่ยังมีโอกาสเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากนี้ครอบครัวจะสวดอภิธรรม3คืนก่อนชาปนกิจในวันที่15กันยายนที่วัดหนองแขมซึ่งแม้น้องสันนาอาจจะไม่ได้เติบโตมาเป็นคุณหมออย่างที่ฝันแต่วันนี้อย่างที่คุณแม่บอกสารฝันให้น้องได้เป็นฮีโร่ส่งต่อโอกาสในการช่วยอีก2ชีวิตอย่างที่เคยตั้งใจไว้ค่ะ
0: ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับมาให้ข้อมูลกันหน่อยนะฮะโดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยครับก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าภาวะสมองตายก็คือภาวะที่แกนสมองเนี่ยถูกทำลายนะฮะจนสูญเสียการทำงานอย่างสิ้นเชิงและถาวรครับไม่สามารถรักษาให้ฟื้นกลับมาได้และทางการแพทย์ก็จะถือว่าเสียชีวิตแล้วโดยแม่ผู้ป่วยแม้ว่าผู้ป่วยสมองตายนะฮะใช้เครื่องช่วยหายใจครับอวัยวะบางส่วนยังสามารถทำงานได้จากการไหลเวียนของออกซิเจนในเลือดจึงสามารถนำอวัยวะเนี่ยไปปลูกถ่ายเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยรายอื่นได้และการวินิจฉัยสมองตายต้องดำเนินการโดยคณะแพทย์ไม่น้อยกว่า3คนตรวจ2ครั้งห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงและต้องมีการรับรองตามขั้นตอนทางการแพทย์ด้วยนะฮะส่วนการบริจาคอวัยวะครับญาติสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้นะครับที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยหรือว่าโทร1666ครับ
3: ค่ะหรืออาจจะไม่ต้องรอจนถึงภาวะสมองตายวันนี้ที่สติสัมปชัญญะพวกเราทุกคนย
0: ัง
3: ดีอยู่ก็สามารถทำได้นะคะเราก็เป็นฮีโร่แบบน้องสันนาในการส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตที่ดีกับผู้อื่นได้ด้วยการร่วมกันบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยนะคะ
0: ค
3: ุณผู้ชมคะมาดูเกษตรกรที่อุทัยธานีเห็นใจเลยค่ะทุกซ้ำนะคือปีนี้มันแล้งหนักข้าวเขาก็เสียหายไปครึ่งแปลงแล้วนะคะไปปลูกมันสำปะหลังปลูกมานาน9เดือนถูกหัวขโมยบุกถอนถึงไร่ขนหายไปเกือบ300กิโลกรัมในสมัยเจ้า

0: ของไร่มันสำปะหลังพานักข่าวไปดูความเสียหายที่ไร่บ้านหนองบ่มกล้วยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเดินลึกเข้าไปจากถนนสัก10เมตรนี่เห็นสภาพแล้วนะคะต้นมันถูกถอนถูกหักเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีรอยเท้าแล้วก็ลักษณะเหมือนรอยล้อน่าจะเป็น3ล้อหรือรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายเนี่ยขี่มาขนมันออกจากไร่ไปในสมัยบอกว่าคนร้ายน่าจะขนออกไป 7-8 กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมเอาของเขาไปเยอะเลยนะคะสำหรับไร่มันแห่งนี้อยู่จากห่างจากบ้าน7กิโลเมตรปลูกมาตั้ง9เดือนจะปีนึงแล้วก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะคาดว่าคนร้ายน่าจะอาศัยช่วงเช้าหรือกลางดึกที่คนไม่เห็นแอบมาลงมือเหตุจูงใจก็เพราะราคามันสำปะหลังปีนี้มันปรับสูงขึ้นในรอบหลายปีเลยนะคะ ราคารับซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3บาท30สตางค์หรือประมาณ 3,300 บาทต่อตันค่ะ
1: เลิกนะครับเลิกการลักเนี่ยเขาก็ทำมาหากินกันมันไม่ใช่วันเดียวที่จะได้ผลผลิตขึ้นมากว่านี้เขาจะได้เขาก็ต้อง9เดือน10เดือนกว่าเขาจะได้แล้วปีนี้มันผลผลิตมันก็ไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยดีแล้งก็มารักเอาที่สิ่งที่ดีๆไปทั้งหมดแล้วแล้วเจ้าของเขาจะกินอะไร
0: เนี่ยถามสิคุณมาของเขาไปหมดอ่ะเลิกเถอะรักคนอื่นเขาน่ะเจ้าของเขาจะเอาอะไรกินอ่ะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะไปดูนาข้าวพี่เขา10ไร่ก็เจอภัยแล้งเล่นงานฝนไม่ตกข้าวแห้งตายเสียหายไป5ไร่แล้วนะคะเนี่ยค่ะให้กำลังใจแล้วขอให้จับหัวขโมยให้ได้นะคะ
2: ครับผมเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือที่โคราชนะคุณผู้ชมครับชาวอำเภอห้วยแถลงครับก็เจอกับภัยแล้งเหมือนกันนานนับเดือนแล้วนะฮะคือสิ่งที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ยมันเริ่มจะยืนต้นตายกันแล้วไม่เพียงพื้นที่การเกษตรครับลำน้ำมูลในพื้นที่อำเภอเมืองยางสภาพก็แห้งขอดนะฮะเห็นสันดอนทรายแม้ว่าฝนจะตกลงมาก็ตามแต่น้ำก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยคุณผู้ชมและความจุอ่างนะฮะหรือว่าความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของโคราชตอนนี้เนี่ยลำมะเพิงเหลือน้อยสุดอยู่ที่ 25% ลำแซะมูลบนลำตะคองอยู่ที่ 33-35% ต้องรอฝนตกมาเติมอย่างเดียวเลยนะฮะ
0: ค่ะแล้วเราก็จะแรงแบบนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยเพราะเรากำลังเจอกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมรภูมิที่ยังคลุกคลุ่นด้วยความตึงเครียดนะฮะในรอบ4ทีมสุดท้ายของรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องบรรพกาศ Carrier
1: เวทีแห่งนี้นะครับยังคงมีบททดสอบแห่งมิตรภาพนะครับที่ต้องแลกมาด้วยหยาดน้ำตาครับเพราะผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคลเรียมูลค่า
0: 500,000 บาทอ้าวขอต้อนรับ4กุญซือของเราอีกครั้งนะฮะทีมภูมิทีมโกตุนทีมสบายและทีมวี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตสถานการณ์ก่อนนะฮะตอนนี้ทีมวินนะฮะได้สมาชิกไปแล้วนะฮะน้องหมิวกับน้องปายนะครับทีมก้อนตุนของเราน้องเอฟและน้องอังเปา
1: คือเรียกได้ว่าโกตุนกับพี่วินเนี่ยไม่เหงาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เหงาแล้ว
1: มีลูกทีมขนาบข้าง2ท่านแล้ว
0: นี่ไงเหมือนนั่งอยู่บนรังนกนั่นน่ะ
1: แต่แน่นอนนะครับทีมพี่สปายกับทีมของภูม
0: ิ
1: ยังไม่มีผู้รอดชีวิต2ท่าน
0: เหงาเลยเป็นไงบ้างครับอาเจกฮะ
3: ก็ตอนนี้ให้ทีมโกตุนเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วคร
0: ับ
3: วันนี้อาจจะมีอัลบั้มชุดน้ำตามาเฟียเกิดขึ้นก็ได้
4: น้ำตามาเฟียว่ะ
0: น้ำตามาเฟียก็มาภูมินะครับวันนี้คุณดูซึมๆนะคุณดูซึมๆนะ
4: จริงๆผมดูซึมๆตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคือเห็นภาพเลยว่าถ้าเกิดถึงสัปดาห์ของทีมผมเนี่ยน่าจะต้องยืมกระดาษทิชชู่จากฝั่งนู้นบ้าง
1: และแน่นอนนะครับเดือดแบบนี้นะครับผู้ที่จะมาร่วมตัดสินชะตากรรมของเหล่าออสตาร์ทุกท่านนะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โจ้แม่เมาพี่โกพี่กันและแอคช็อกชัย
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะฮะเราเห็นคนในทีมเดียวกันนี่ต้องฟาดฟันกันนะฮะวันนี้คณะกรรมการยังไหวอยู่ไหมฮะ
6: ไหว
0: ไหวนะฮะชิวไหมฮะชิวไหมฮะ
6: ชิว
0: เสียงดูไม่ค่อยชิว
1: และทีมที่ต้องมาฟาดฟันกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับทีมพี่สปายนะครับ
0: เจ๋งนะฮะ
1: พร้อมไหมครับ
3: ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วครับตอนนี
1: ้ถ้างั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราให้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันดีกว่าครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ Awesome
7: วันนี้พบกับการแข่งขันของทีมสปายในสมรภูมิรอบ4ทีมสุดท้ายที่เข้มข้นที่สุดศึกตัดเชือกที่เต็มไปด้วยความกดดันที่ผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกันต้องงัดทุกศักยภาพมาฟาดฟันกันเพื่อโควต้ารอบต่อไป
3: พี่คนลุกหลายรอบมากเลยครับ
6: ใช่ค่ะ

0: ไปนี
1: ่ว้าวว้าวเสียงรถไฟวิ่งไปหรือไทยคลื่นเพลง
2: วันนี้ชมโชว์ของซานต้าแล้วนะครับพี่ก็พลันสดใสเหมือนดวงตะวันเลยฮะ
0: แบงค์ในกระเป๋าเราเป็นไงฮะ
2: โอ้โหอยากจะคล้องเหลือเกิน
3: มัน
0: หนักใจหนักใจ
3: ปวดหัวใจไม่อยากเป็นกรรมการ
4: สปายตายแน่ก็รู้แค่นี้
5: จาก6คนจะเหลือเพียง2คนเท่านั้น
6: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ
5: ในค่ำคืนนี้ใครจะสมหวังและใครจะต้องจบเส้นทางมาลุ้นไปพร้อมกัน
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ไอ้แม่ครับ
8: Formos Omega 369

0: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาท

0: ่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
1: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ใน

0: โมชั่นพิเศษวันนี้ฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมข่าว2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
3: ้เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
6: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
7: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
6: ่เบคกิ้งโซดา
8: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
9: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
8: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
10: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
9: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
8: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
12: แผนลับอัพเลเวลนูนาเป็นนักล่าความเร็วแสงสายตาความเร็วจังหวะกระโดดลูกตบสายฟ้าเป็นลูกตบสายฟ้าฟาด
13: เรื่องดึงตัวนักกีฬาบ้านโคกปังมีเด็กตกลงย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ
14: อีสานแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกแน
15: ่สงสัยเนี่ยไปยกทีมแน่เลยครับคุณยาย
14: ไปคุยกับผู้ปกครองเด็กมาเขามีท่าทียังไงบ้าง
16: เด็กๆจะไม่ให้คำตอบวันนี้ถ้าใครจะอยู่กับทีมต่อผมให้ใส่ชุดซ้อมมา
17: ถ้าหากว่าใครไม่ใส่ชุดซ้อมมาก็จะย้ายโรงเรียนเหรอครับ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
19: ที่เดียว
20: นักตบวัดข้อบาง
19: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
18: เวลา 1 ทุ่มตรง
19: พิเศษลูกค้า AS
18: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
21: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
22: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ใช้ทรอปิคานาโคโคนัทแฮโทนิกช่วยเปลี่ยนผมขาดหลุดร่วงเป็นผมรุ่งเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์บอดี้3 in 1โรบัสต้าที่ใช่หอมเข้มกลมกล่อมลงตัว
24: กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับสัปดาห์ที่3แล้วนะครับกับการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายเปิดประเดิมด้วยทีมของพี่สปายกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับพี่เกลือครับ
25: นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้อัลบั้มน้ำตามาเฟีย
24: ได้เจอแน่นอน
25: มี6เพลงด้วยกันในอัลบั้มนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า6เพลงแต่ละเพลงจะเป็นอย่างไร
24: น้ำตาจะมากี่เพลง
25: นะฮะเริ่มต้นด้วยคนแรกฮะชายหนุ่มที่มาพร้อมกับเสน่ห์อันล้นเหลือคร
24: ับ
25: เอกลักษณ์ของเขาคือน้ำเสียงอันนุ่ม
24: ครับ
25: มีความอบอุ่นชวนหลงใหลตั้งแต่คำแรกที่เพลงออกมาเลยทีเดียว
24: โอ้โหบอกเลยครับวันนี้ครับเสียงนุ่มๆของเขาเนี่ยครับต้องมนต์สะกดคุณผู้ชมและทำให้คุณผู้ชมมีความสุขอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณอ๊อฟธาดาพงศ์ครับ
26: ก็รู้สึกกดดันด้วยครับแล้วก็แบบไม่อยากแข่งกันเลยอ่ะไม่อยากแข่งกันในทีมเลยครับอยากให้แบบคนในทีมไปด้วยกันครับแต่ว่าทั้งหมดอ่ะครับ6คนในทีมเราจะเหลือแค่2คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าไปรอบถัดไปมันเลยค่อนข้างที่จะกดดันในแต่ละคนด้วยครับ
27: อร่อยหอมกะทิ
28: หอมมากหวานมันเค็มกลมกล่อมตบด้วยนี่
27: เคร
28: ื่
27: องด
28: ื
27: ่ม
28: จากกะทิอร่อยดีเข้ารอบแล้วสดชื่นไหม
27: สดชื่นมากเลยฮะแต่พออีกสักพักหนึ่งก็ไม่สดชื่นแล้วเพราะว่าเหมือนแข่งกันเองซึ่งออฟแบบไม่อยากแข่งกับใครเลย
28: ก็ไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองนี่แหละ
27: ใช่ครับจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดครับ
28: แล้วออฟเลือกเพลงอะไรอ่ะก็มี

0: นี้ออฟเลือกท่าฉลอมครับ
1: ในรอบนี้ออฟเลือกเพลงของคุณอัชรินครับผมชื่อเพลงท่าฉลอมครับเพราะว่าออฟอยากร้องเพลงหวานๆบ้างแบบที่ออฟอยากร้องมันเหมาะกับออฟแล้วก็เหมาะกับเสียงออฟด้วยครับผมเหมาะกับบุคลิกทุกอย่างเลยครับเรื่องความยากของเพลงออฟว่าค่อนข้างยากครับเกี่ยวกับลมแล้วก็ลูกเอื้อนบางลูกที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้ครับผมถ้าในวันนี้เพลงท่าฉลอมออฟจะเป็นในรอบสุดท้ายแล้วที่ออฟจะได้ร้องในรายการ The Golden Song All Star นะครับอยากจะฝากข้อความนี้ถึงกับหัวหน้าทีมคณะกรรมการแล้วก็แฟนๆของรายการเพื่อนร่วมทีมทุกคนทุกทีมเลยนะครับว่าเรามาเพื่อร้องเพลงเรามามอบความสุขให้กับทุกคนครับเพราะนั้นทำมันให้เต็มที่นะครับสู้กันต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับแล้วก็ถ้าเราได้เข้าไปแล้วออฟก็ยังยืนยันคำเดิมครับออฟจะทำให้มันดีที่สุดและจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อความฝันของทุกคนแล้วก็เพื่อความฝันของตัวเองครับ

0: Good
1: job! โอ้โหนี่วันนี้คุณ
2: รอเรียบดูแพง
1: แบบว่าสุขุมลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะฮะ
2: เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
3: พี่สปายก็บอกออกว่าทำเต็มที่ครับได้ร้องคนแรกด้วยก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นอยู
2: ่พอสมควรเลยนะ
3: ครับผม
2: ต้องมาถามพี่สปายสักนิดนึงครับพี่สปายครับโชว์ของน้องเป็นไงบ้างครับ
4: ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าในรอบนี้ครับผมก็รักหมดทั้ง6คนเป็นน้องที่รักมากๆก็เลยค่อนข้างที่จะดูห่างๆอย่างห่วงๆเรื่องเพลงต่างๆเนี่ยก็จะให้ทุกคนเลือกเองสำหรับเพลงนี้ถ้าฉลอมที่ออฟเลือกมาพี่ถูกใจมากๆแล้วพี่ภูมิใจมากๆที่วันนี้ออฟร้องเพลงนี้นะครับออฟเป็นคนที่ตั้งใจเรียกว่าเป็นคนเดียวในทีมเลยที่จะส่งอัดเสียงเนี่ยเสียงร้องเนี่ยส่งมาให้ฟังบ่อยที่สุดซึ่งเราก็ทำได้ดีมากๆครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ภูมิใจในตัวออฟมาก
2: ๆครับผม
1: เอาครับเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างฮะ
2: ครับ
1: พ่อหนุ่มคนหนึ่งที่น่าจะร้องเพลงนี้บ่อยเหมือนกันก็คือกันนภัทรที่อยู่ตรงนี้นะ
5: ครับผมครับก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงชื่นชอบเหมือนกันครับถ้าฉลอมนะฮะวันนี้ออฟร้องออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือพี่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มันจะมีสำเนียงบางอย่างที่มีความแบบอ่อนๆเหมาะกับเสียงออฟอ่ะแล้วก็วันนี้ออฟถ่ายทอดออกมาได้แบบดีแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับเสียงออฟดีนะครับแต่ว่าคือเรื่องของการแบบแบ่งคำบางคำที่รู้สึกว่าสำหรับตัวพี่นะแบบขัดใจนิดหน่อยอย่างเช่นแบบโปรดเมตตารักพี่สักนิดพี่มอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชายถ้ามันเป็นลมเดียวกันเน
2: ี่
5: ย
2: ครับ
5: มันก็จะเป็นความหมายที่สมบูรณ์แบบมันอะไรเงี้ยนอกนั้นก็คือดีหมดเลยครับแค่อยากติเฉยเจ๋งมากครับ
1: ขอบคุณที่ยันนะมันใช่ในความหล่อ
5: มันใช่ในความหล่อครับ
2: ครับครับ
1: พี่แอ๊ดว่าไงครับ
6: เห็นน้องออฟเราคิดถึงตัวเองเลยครับเพราะว่าหน้าตาหล่อเหมือนกันเลย
1: เดี๋ยวพูดเหมือน YouTube เขาไม่ลงคลิปแรกของคุณที่หัวเกรียน
6: ก็เลือกเพลงนี้ได้เหมาะกับเสียงตัวเองมากในการเอื้อในการอะไรก็คล้ายที่กันเลยมีหลายๆลูกที่ฟังแล้วรู้สึกชอบแค่จะเพิ่มเติมนิดหน่อยก็เรื่องความมั่นใจอยากให้มั่นใจกว่านี้อีกนิดนึงก็คือเรื่องของการแบ่งวรรคของลมหายใจเฟสของลมหายใจเนี่ยกับเพลงลูกกรุงมันสำคัญมากถ้าเราแบ่งวรรคผิดนิดเดียวอ่ะอารมณ์เพลงมันจะเปลี่ยนเลยเหมือนสาวมหาชัยที่พี่กันบอกเมื่อกี้นี้พอมันห่างกันอ่ะมันเหมือนมันมาคนละที่ฉะนั้นเนี่ยอารมณ์มันก็จะหายไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ภาพรวมของออฟคือดูดีแล้วก็เสียงดีมากแค่เพิ่มเติมนิดหน่อยแค่นั้นเอง
2: ขอบคุณแอ๊ดครับ
1: พี่กบเดินนะ
7: ออฟมีพัฒนาการก้าวกระโดดมากจริงๆคือพวกเราทุกคนคุยกันว่าโหเป็นเด็กคนหนึ่งที่พัฒนาการตัวเองได้ดีมากทั้งร้องเพลงนะคะทั้งบุคลิกบนเวทีวันนี้บุคลิกบนเวทีดีมากในเรื่องของการเพอร์ฟอร์มบนเวทีมันดีค่ะวันนี้ดูเป็นออฟเป็นนักร้องลูกกรุงคนหนึ่งที่มายืนอยู่บนเวทีของเราเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ออฟมีความคิดว่ามีสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างเมื่อมีสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะความเป็นตัวของเราที่มันจะโชว์ออกมาให้ได้เนี่ยมันอาจจะน้อยไปเพราะว่าคิดว่ามันต้องทำอะไรบ้างอยู่วันนี้คือเก่งนะครับขอให้เพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นขอให้ลองค่อยๆฝึกมันขึ้นมาแล้วก็ออฟจะดีขึ้นอีกเยอะมากๆเลยขอให้โชคดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่กบครับพี่โจ้ครับ
8: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความภูมิใจของคณะกรรมการที่เลือกออฟเข้ามาในวันนั้นแล้วออฟทำได้จริงๆอันนี้ตอบโจทย์ที่วิเศษมากในตัวออฟเองไม่ใช่พวกพี่จะได้แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ออฟได้พวกพี่คือให้โอกาสออฟได้พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศและคนไทยต่างประเทศเห็นว่าเด็กเล็กๆมนุษย์คนหนึ่งอย่างเด็กอย่างออฟเนี่ยซึ่งต่อสู้มาเนี่ยแล้วออฟยืนได้อย่างด้วยขาสองข้างตัวเองอันนี้พี่ภูมิใจมากๆครับ
2: ขอบคุณพี่โจ้ครับ
1: แม่หมาเชิญครับ
9: ขอบคุณที่ทำให้พวกเรามีความสุขขอบคุณจริงๆเพราะว่าในสิ่งที่เราพูดไปพวกเราทั้งหมดพูดจากใจการร้องเพลงของหนูวันนี้ป้าชื่นชมเพียงแต่เราเห็นเหมือนกันคือการแบ่งวรรคของหนูดูไม่ค่อยสวยก็ไม่ได้เป็นไรกลับไปพัฒนาการใหม่จะไปยากอะไรออฟซะอย่าง
2: เป็นไงบ้างครับกับคำคอมเมนต์ของคณะกรรมการครับ
3: ออฟขอบคุณกรรมการทั้ง5ท่านมากๆเลยครับผมถ้าปีที่แล้วเนาะออฟไม่ได้แบบก้าวเท้าเข้ามาทลายกำแพงตัวเองที่แบบก้าวเข้ามาบนเวทีผมคงไม่มายืนถึงจุดนี้ครับแล้ววันนี้ออฟได้มายืนตรงนี้นำคำติชมของคณะกรรมการรวมถึงทุกๆคนเลยครับแล้วออฟเอาไปพัฒนาตัวเองไปฝึกซ้อมที่มันเยอะมากๆสำหรับออฟแล้วครับวันนี้ครับถ้าเพลงนี้มันเป็นเพลงสุดท้ายที่จะร้องในรายการ The Golden Song All Star แต่ออฟก็จะไม่หยุดร้องเพลงครับผมออฟจะร้องต่อไปเรื่อยๆครับผมให้แฟนๆรายการได้มาติดตามออฟอย่างแน่นอนครับ
1: ครับเก่งมากเลยดีมากเลยอย่าพัฒนานะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าคนต่อไปจะดุเดือดแค่ไหนฮะแต่ตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
4: พี่คนลุกหลายรอบมากเลยครับ
8: พี่ชอบความที่นัดตีโจทย์แตกอะ
0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางแลคเตอร์ซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอา

0: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
1: ใช่จ้ะ

0: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
2: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียวอ
2: ่ะนี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบแต่หลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
6: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16 ธันวาคม

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: นุ่นศิรพันธ์เผยปมในใจของโค้ชพิมพ์ในวิมานอากาศที่พร้อมจะทำลายทุกครอบครัวค่ะ
1: เราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นโค้ชเพื่อมีคนยอมรับไอ้พวกมีเงินมันแค่แบบมันง่ายเกินไปอ่ะดังนั้นทุกความการมองการดูเด็กข้างในมันไม่ได้รักเด็กสักคนเลยนี่เป็นพลังขับเคลื่อนของโค้ชพิมพ์
0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเคลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
4: เนี่ยโกงนะ
5: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
4: อักเกสองเป็นรักแรกของอัว
6: หรือ
4: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปอักเกสองเป็นใคร
3: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
7: แกรู้บ้างไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
8: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
9: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
10: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
11: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
12: ชนะแล้ว
13: อีกสักเกมไ
11: ห
13: ม
11: ใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
14: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
15: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบบยอดขายอันดับหนึ่งปุ๋ยทิพย์เตอร์ทอลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัวจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
16: กลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับ4ทีมสุดท้ายนะครับของทีมพี่สปายนั่นเองนะครับ
17: เอ้าไปที่หวังท่านต่อไป
16: ครับ
17: เป็นดีกรีนักร้องสายประกวดผู้เจนเวทีนะฮะ
16: ครับ
17: วันนี้เธอขอหวนคืนสมรภูมิบทเพลงทองคำอีกครั้งเพื่อกลับมาแก้มือและครั้งนี้ฮะเธอมาด้วยเนื้อเสียงที่เรียกได้ว่ามีความหวานซ่อนความแข็งแกร่งและมีลูกเอื้อนสุดละมุนหาตัวจับยากเลยฮะ
16: ผมว่าคนนี้เป็นคนที่มีอาวุธติดมือเยอะมากๆนะครับและทุกครั้งที่ขึ้นเวทีเนี่ยสร้างความประทับใจได้ทุกครั้งเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนัทมาริสาครับ
18: นี่เป็นไง
19: น่าทานมากค่ะ
18: ไม่ใช่ขนมเธอนะ
19: ขนมใครคะ
18: ขนมฉันยังไม่หมดยังมีเมนูนึงที่สั่งมาให้
19: มีเหรอคะ
18: น้องเชฟครับมาแล้ว
19: มาแล้ว
18: ระวังตกใส่หัวนะอร่อยดีมาชนแก้วกันหน่อยฉลอง
19: ฉลองกติกาในรอบนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมองว่าค่อนข้างแบบว่าใจร้ายนะกติกานะคะเพราะเดิมทีเหมือนเราต่อสู้คือเราทำกันเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะแล้วรอบนี้มันกลายเป็นว่าเราต่างคนต่างที่จะต้องเอาตัวรอด
18: เป็นไงความรู้สึก
19: ดีใจค่ะที่ได้เข้า4ทีมสุดท้ายมันก็โล่งอ่ะ
18: มาถึงรอบต่อไป
19: ก็เลือกเพลงที่รู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะ
18: เพลงอะไรอ่ะ
19: ทั้งรักทั้งเกลียดค่ะ
18: อุ้ยทั้งรักทั้งเกลียดเลยเหรอ
19: รอบนี้เลือกเพลงทั้งรักทั้งเกลียดค่ะเราก็เลือกเพลงที่เราคิดว่ากรรมการจะชอบซึ่งก็เป็นเกมเดาใจเหมือนกันนะครับเลือกรอบนี้เอาจริงก็ไม่รู้ว่ากรรมการจะชอบด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราก็เลือกมาจากครั้งที่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพลงที่ได้ใช้พลังเสียงเยอะ
18: สัปดาห์ที่แล้วที่ก่อนก็ทั้งโกทั้งวินก็ร้องห่มร้องไห้กันไป
10: ใช้เสียงตาหรือเปล่า
19: หนักใจแทนพี่สปายเพราะว่าเอาแค่ว่าเราจะมาสู้กันเองในฐานะลูกทีมเนี่ยก็ลำบากใจแล้วนะคะแต่ว่าในสถานภาพของหัวหน้าทีมเนี่ยมันยากอ่ะมันคือความผูกพันระหว่างเส้นทางด้วยมันคือการทำงานร่วมกันมาก่อนหน้านี้ด้วยมันคือความสัมพันธ์แบบพี่แบบน้องด้วยพี่เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่พี่ที่จะลำบากใจพี่ว่าเชื่อว่าทุกคนในทีมอ่ะมันลำบากใจกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการแข่งขันมันก็ต้องเป็นการแข่งขันแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเตรียมความพร้อมในแบบของตัวเองอ่ะมาอย่างดีที่สุดเช่นกันค่ะอยากเข้าค่ะเป็น1ใน2คนสำหรับตัวพี่อ่ะพอมาถึงรอบนี้ค่ะพี่รู้สึกว่าแต่ละรอบมันคือโอกาสของการทำงานทุกคนก็เลือกที่จะสู้ในแบบที่ตัวเองสู้ได้เราก็จะสู้อย่างสุดความสามารถแหละหากเรามีโอกาสค่ะแล้วก็อยากทำให้ทีมเราชนะนะอยากให้ทีมเราได้แชมป์นะอย่างเงี้ยค่ะ

0: คุณณัฐบริษัทสวัสดีครับชอบชอบเหลือเกินพระคุณ
1: สวัสดีครับชัดครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างฮะ
2: เหนื่อยค่ะ
0: เพลงสาดพลังดีเหลือเก
2: ิน ค่ะคือรายการ The Golden Song เนี่ยหนูว่าเป็นหนึ่งเวทีที่เขาเรียกว่าเราได้ชาเลนจ์ตัวเองเสมอรวมไปถึงพี่สบายเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูกล้าในทุกๆครั้งกล้าใน
0: การที่จะลองอะไรใหม่ๆ
2: ใช่ค่ะกล้าในการตัดสินใจที่จะเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่สบายครับเป็นไงบ้างครับโชว์ของคุณนัทครับ
3: พี่คนลุกหลายรอบมากเลยครับคือนัทเขาเป็นสตาร์เขาเป็นครูด้วยพอผ่านหลายๆรอบตอนนี้ผมว่าเขารู้จักตัวเองมากๆแล้วล่ะแล้วก็รู้ว่าอะไรที่เขาชอบและคนชอบเราเติมให้กันมาตั้งแต่แรกของซีซั่นนี้วันนี้พี่ชอบมากครับขอบคุณนัทครับ
0: ขอบคุณพี่สปายครับนะฮะพี่กบครับ
4: ครับผม
5: โอ้โหอันนี้อารมณ์เพลงดีมากๆค่ะดึงอารมณ์ผู้ฟังได้แล้วก็ให้ผู้ฟังเนี่ยตกเข้าไปอยู่ในภวังค์เดียวกันหรืออารมณ์เดียวกันกับที่นัทสร้างมาได้สตาร์ทปุ๊บติดปั๊บเลยตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงเก่งอยู่แล้วโปรเฟชชั่นแนลอยู่แล้วเอาใจช่วยมากๆค่ะกบชอบมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับพี่โจ้ครับ
6: นัทเป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่ากระชากอารมณ์แต่การกระชากอารมณ์ของนัทนี่คือใช้ไดนามิกซึ่งเราพยายามพูดตลอดเวลาว่าไดนามิกการร้องเพลงมันสำคัญแล้วก็โทนจะเข้าใจว่าไดนามิกคือการแผดแต่ว่าพลัดช้ำทั้งรักทั้งเกลียดมันมีไดนามิกที่ทั้งรักและทั้งเกลียดอ่ะมันมีความหญิงหยาก็คืออ่อนแข็งอยู่ในประโยคเดียวพารากราฟเดียวกันซึ่งอันนี้นัททำได้ดีมากๆพี่ชอบความที่นัทตีโจทย์แตกอะจะมีลูกทุ่งอีกสักกี่คนที่จะยอมว่าเอาละเมื่อถึงตอนนี้ฉันอิ่มตัวแล้วฉันจะกระโดดไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้แบบใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็เขียนหนังสือด้วยมือขวาแต่ในที่สุดว่ามือซ้ายจะมีประโยชน์บางอย่างที่ซ่อนความสามารถอยู่และนัททำตรงนั้นอันนี้พี่ชื่นชมนะครับแล้วขอให้โชคดี
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับแม่เมาครับ
7: เดี๋ยวฉันน่ะจ้องไว้เลยนะ
5: จ้องทำไมคะจ้องอะไรคะ
7: จ้องไว้เลยว่าวันนี้เขาจะเป็นยังไง
0: เขาว่าจ้องไว้เลยดูน่ากลัว
7: จ้องไว้เลยอันนี้เรื่องจริงพูดจริง
0: ๆครับ
7: แต่หนูทำได้ดีมากหนูเปลี่ยนเราบอกเลยเฮ้ยวันนี้เขาร้องกลมขึ้นมากเลยนะเราพูดเลยให้กลมขึ้นมากเพราะไม่งั้นลูกทุ่งเขาออกแล้วถ้าเหมือนหนูเปลี่ยนอย่างนี้ได้เนี่ยหนูจะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้อะไรก็ได้การที่คนคนหนึ่งได้ผ่านอะไรมาจากคราวประกวดคราวที่แล้วป้ารู้ว่าหนูเฟลมากใช่ไหมป้าก็เฟลทำไมทำไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยนี่เรื่องจริงลูกแล้วเมื่อหนูทำได้ป้ามีความสุขโชคดีลูก
1: ขอบคุณแม่มากครับ
0: พี่แอ๊ดครับ
8: ครับก็เหมือนที่ป้าพาพูดเลยขอยืมคำคือเป็นนักร้องที่ดีเป็นตัวอย่างของนักร้องที่ดีซึ่งต้องบอกว่าพี่นัทเนี่ยก็มีเสียงที่แข็งแรงแล้วก็มีเทคนิคของการร้องเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เลือกเพลงนี้มาก็โหตรงใจแล้วก็ชอบด้วยนักร้องที่จะร้องเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้มันต้องมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วสมบูรณ์แบบกับเวอร์ชันนี้นะครับอีกอย่างนึงแค่นิดเดียวเองที่ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันจะมีโน้ตบางอย่างที่มันแอบใกล้เคียงกับความเป็นลูกทุ่งแล้วบางลูกที่ผมฟังแล้วผมลบความเป็นลูกทุ่งจากพี่นัทออกไม่ได้แต่ว่าโดยรวมวันนี้ถ้าเราฟังเพลงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้จะมองถึงลูกทุ่งลูกกรุงอันนี้คือมันเพอร์เฟคมากๆมันเพราะมากๆแล้วก็ฟังเพลินมากๆวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่นัทครับ
0: ขอบคุณพี่นัทครับ
1: พี่กันครับ
9: ยอดเยี่ยมครับคือผมมาดูนัดร้องผมรู้สึกว่าผมเหมือนมาดูศิลปินคนนึงอย่างที่พี่สปายบอกว่าเขามีความเป็นสตาร์สูงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการอยู่บนเวทีการเพอร์ฟอร์มหรือว่าการที่คุณร้องเพลงออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับคุณตลอดเวลาก็รู้สึกว่าชื่นชมครับแล้วก็ถ้าถามว่ารอบต่อไปอยากเห็นอะไรอยากเห็นนัดแบบสดใสบ้างแต่ว่าวันนี้คือทำได้ดีมากครับ
1: สองคนพี่กันครับรอบหน้าสาวๆๆใส่กระโปรงเลยเฮ้ย
0: ว่ารักไม่ใช่ดู
1: คาดเดาไม่ได้ดีมั้ยฮะ
2: อาจจะยังนะค่ะอันนั้นอาจจะสดใสเกินไปนิดนึง
1: ขอโทษสำหรับคำแนะนำของผมด้วยฮะ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ครับ
2: ก็ชื่นใจค่ะก็สำหรับตัวหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าทุกๆครั้งทุกๆคราก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มารายการเนี่ยค่ะได้รับคำแนะนำดีๆเสมอเลยนะคะแล้วก็อย่างน้อยในทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยหนูว่ามันจะคอยสอนอะไรเสมอและหนูคงไม่สามารถไปเรียนรู้ที่อื่นได้หนูก็ต้องนำพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้กลับมาแล้วก็หากมีโอกาสได้เข้าไปค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ทุกคนน่าจะได้เห็นมุมสดใสของหนูแล้วค่ะ
1: ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนัทขอให้นัทโชคดีนะ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะอ้าวพร้อมด้วยครับทั้งสองท่านด้วยกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูซิว่า
1: ครับ
0: บุคคลที่3ที่จะมาร้องเพลงนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: สักครู่แล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star

0: ราะทั้งเพลง
1: นี่แหละครับเพลงที่ผมรอคอย
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3คูณรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทอง
3: อร่อยดีดีดี
4: คู่รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
5: แม่ไปหาหมอกัน
6: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Everycare บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
7: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
8: ใช้นิดเดียว
7: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม

0: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เลคเตอร์ไซด์300มิลลิลิตร Be your original Lactose Soy Original Number 1 Brand Thailand 300มิลลิลิตร Lactose Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีกิสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
6: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
7: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 บาทเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจฟรีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจากการ5 9 4 4 4
9: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12: 4 4 4 4
11: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11: ตอนที่เอเจออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
13: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
10: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
11: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
13: ลูกมึงแม่งโรคจิต
10: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
14: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: วิมานอากาศ
8: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
10: วันจันทร์อังคาร
8: เวลา20:00 น
10: พิเศษลูกค้า AS
8: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาท
8: ต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 โทรออก

0: Lisa Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
1: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนธนบุรีพาณิชย์ผู้บุกเบิก Mercedes-Benz ในไทยมากว่า85ปี Bangkok Eye Hospital เลือกทางด่วนรามอินทราก
2: ลับเข้าสู่รายการ The Body Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับการแข่งขัน4ทีมสุดท้ายครับและนี่คือการแข่งขันของทีมพี่สปายครับ
3: และมาถึงคิวของหญิงสาวคนนี้ฮะเจ้าของรอยยิ้มพิมพ์ใจที่แฟนๆหลายคนจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเธอจำเป็นต้องสละสิทธิ์ไปอย่างน่าเสียดาย
2: ครับผม
3: แต่วันนี้เธอกลับมาสานต่อความฝันของเธอด้วยเอกลักษณ์เสียงที่ใสสะอาดกังวานและฟังอีกครั้งก็เคลิบเคลิบสุดๆไปเลย
2: ใช่ครับด้วยความที่เธอไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาและยังคงรักในการร้องเพลงนะครับเชื่อว่าโชว์ในครั้งนี้ของเธอจะสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอุ๊บอิ๊บกนกวรรณครับ
4: มาฉลอง
5: เย้ Cheers
4: โอ้โหกลมกล่อมหวานมันอร่อย
5: ดีมากค่ะ
4: ปูปิ๊บคาดหวังอะไรกับรอบนี้บ้าง
5: รอบนี้จริงไม่คาดหวังเลยอ่ะเหมือนหนูตั้งใจว่าอยากทำให้มันโชว์ออกมาดีที่สุดเพื่อแบบอย่างน้อยมันคือทีมเรามันคือแบบถ้าเราทำดีมันก็คือดีกับตัวเราอย่างนั้นมากกว่า
6: ถ้าสำหรับอีฟอ่ะกดดันกว่าไหมอ่ะอีฟว่าสำหรับอีฟไม่เหมือนที่บอกอ่ะว่าใครเข้าก็ได้จริงแอบไม่ได้รู้สึกว่าคาดหวังว่าเอ้ยฉันต้องฟาดเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนใครก็ได้เรารู้สึกเราเชียร์ทุกคนอยู่แล้วในทีมเรามันอยู่ที่ว่าสุดท้ายเขาจะเลือกใครก็แล้วแต่แล้วกันค่ะ
4: แล้วเลือกเพลงอะไรมา
5: เลือกเพลงเพราะเธอหรือเปล่าของ The Innocent ค่ะ

0: อบนี้ร้องเพลงเพราะเธอหรือเปล่าค่ะของ The Innocent เพราะว่ารอบนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากสบายสบายขึ้นด้วยให้ตัวเองแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นด้วยรู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้อยู่แล้วชอบเพลงของ The Innocent หลายๆเพลงค่ะรู้สึกว่าร้องแล้วเข้าปากที่สุดอินที่สุดกับเพลงนี้ด้วยก็เลยเป็นเพราะเธอหรือเปล่าเพลงนี้ค่ะ
1: เป็นอะ
2: ไร
1: ถ้าเป็นเสียง
2: ลอง
1: ม
2: ี
1: โน้ตหน
2: ึ่
1: งป
2: ีเปลี่ยนให้ดีตอนที่อยู่ดีก็เข้าโซโล่ก่อนนี่แหละอีกด้วย
0: ลึกๆแต่ไม่ได้หวังไม่หวังเลยอะกะว่ามาทำโชว์ให้ดีที่สุดไม่ได้คิดเลยอะว่าจะเป็นเราเราดูลูกทีมเราแต่ละคนก็ตัวเทพๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยในทีมเราจริงๆมันมีม้ามืดเยอะหรอกใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเป็นเราติดเข้าไปในแบบ2คนคาดหวังเยอะอะมันก็แอบแบบว่ากดดันเยอะไงอยากชิลๆมากกว่าแบบว่าทำให้ดีที่สุดแค่นั้นอะแต่ว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปแข่งกับคนอื่นอย่างน้อยเอาให้มันชนะตัวเองได้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: ทีมเจ็กสปายโซ

0: Yeah.
1: คุณนุบี
2: เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
0: วันนี้ตั้งใจเต็มที่ค่ะแล้วก็รู้ว่าจริงๆเป็นเพลงที่เราชอบเราอยากร้องมากๆ
2: ครับ
0: คือด้วยความที่อีฟชอบเพลง The Innocent หลายๆเพลงค่ะแล้วก็ตอนแรกก็เลือกมีหลายเพลงเลยแต่ว่าเพลงนี้พอร้องแล้วรู้สึกว่าเราอินจังเลยเพราะว่ามันมีความคิดถึงที่อย่างต้องเล่าก่อนว่าเมื่อซีพอตอนรายการออนไปอะค่ะ
2: ครับ
0: คนที่เมลเบิร์นอะดูแล้วทักมาด้วยแล้วเขาก็แบบมันมีรูปขึ้นว่าเป็นรูปที่ไปเลี้ยงเด็กที่นู่นหรืออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ทักมา
2: ครับ
0: มันเลยเป็นความรู้สึกว่าแบบเราคิดถึงมากๆเลยอะค่ะพอร้องเพลงนี้จริงๆก็รู้เลยว่าร้องมาแล้วมันมีความอินมากๆเพราะเราคิดถึงความรู้สึกแบบไม่เคยได้รู้สึกว่าตัวเองจะมีความคิดถึงแบบนี้เกิดขึ้นได
2: ้มาทำโค้ชกันดีกว่าครับพี่สปายครับเป็นไงบ้างครับโชว์ของคุณอุ๊บอีปะครับ
3: เจ๋งว่าไงฮะ
4: ใครคิดกติการอบนี้ครับ
3: บีบหัวใจ
4: ทำไมผมฟังเพลงที่มันเพราะๆแต่ผมต้องเครียดด้วยอ่ะพอมากเลยอ่ะอีฟดีมากอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะพอมันดีมาก
3: ๆขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่สบายครับ
3: งั้นถามความรู้สึกคณะกรรมการเลยดีกว่าฮะเริ่มต้นจากแม่เมาดีกว่าครับ
5: เพลงนี้มันไม่ได้มีอะไรหวือหวาเห็นไหมฮะมันมาเรียบๆแต่เขาร้องเพราะทั้งเพลงคือไม่ง่ายนะในการที่จะทำเพลงแบบนี้แล้วออกมาได้เพราะ

0: นี้ชื่นชมตรงที่ว่าไม่ได้แตกไปตรงโน้นไม่ได้แตกออกไปตรงนี้คุมทางเพราะเพลงมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเสียงปูดปีดอะไรที่จะไปนั่นไม่ง่ายชื่นชมที่อุ๊บอิ๊บทำได้เพลงนี้ทำให้มันสวยที่ป้าจะต้องกลับไปดูอีกแล้วว่าหาเอามาร้องมั่งเก่งมากลูก
1: ขอบคุณแม่เมาครับ
2: แอดครับ
3: ครับโหนี่แหละครับเพลงที่ผมรอคอยผมชอบมากเพลงนี้นะครับแล้วแบบพอพี่อุ๊บอิ๊บมาร้องเนี่ยคำว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ฮะคือมันดีมากมากนะฮะคือลงตัวไปหมดเลยนะครับยิ่งพอท่อนเปลี่ยนคีย์โอ้โหมันทำให้ผมแบบเข้าใจเพลงนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่ผมจะเข้าไปฟังย้อนหลังอีกหลายรอบแน่นอนครับวันนี้ขอให้พี่อิ๊บโชคดีนะครับ
2: ขอบคุณนะครับพี่โจครับ
4: อะไรนะ
2: น้อยแต่มาก
0: เรียบแต่โก้หรือดูแพง
2: เฮ้ยเพิ่มอะไรเรื่อยไอ้การคิดเลยการคิดเลยพี่กบคิดเลยพี่กบคิดเลยคิดไปเลย
4: อุ๊บอิ๊บครับต้องอันนี้ต้องขอชมมากมากนะที่จะชมก็คือว่าอย่างที่พี่เมาพูดพี่แอคพูดก็คือว่าวิธีการร้องเพลงบทเพลงบางเพลงเนี่ยมันธรรมดาคือถ้าแบบคุณทำให้เพลงธรรมดาที่ไปเรื่อยๆให้มันมีให้มันทำให้อยู่ๆคนที่ไม่สนใจและหันมาฟังได้เนี่ยนักร้องเก่งเอาไปกินเพลงนั้นมันเกิดคุณค่าขึ้นมาได้เนี่ยมันเหมือนการจะเจรไนเพชรอ่ะซึ่งไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยคนมันอาจจะไม่จับแหละแต่ว่าถ้าเกิดเอามาเจรไนซึ่งตอนนี้อุ๊บอิ๊บทำได้ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วสบายจังเลยเวลาฟังไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกกดดันไม่รู้สึกว่าต้องลุ้นเมื่อไม่ต้องลุ้นไม่ต้องกดดันเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวนี้ใช่นิดเดียวถ้าได้เข้ารอบไปจริงนะพี่ไม่รู้จะได้เข้าไม่เข้าวันนี้ไม่ได้ไม่รู้นะขอนิดนึงว่าดิกชั่นของมันมี3ตัวที่เธอใจไม่ได้บอกไม่ดีแต่ลดเพราะว่าเราโกลเด้นซองเราก็อยากเห็นรอบต่อไปของอุ๊บอิ๊บเหมือนกันนะครับ
2: ขอบคุณพี่โจครับพี่กบเชิญครับ
5: ค่ะก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเพราะมากจริงๆคือสิ่งที่ผมรู้สึกคือมันมี drive ข้างในมันมีอารมณ์ข้างในที่เห็นภาพคือเป็นร้องเพลงแล้วมีภาพรู้ว่าร้องให้ใครรู้ว่าร้องด้วยความรู้สึกยังไงอันเนี้ยมันเลยออกมาได้ชัดเจนมากๆมันเลยทำให้รู้สึกว่าวันนี้อารมณ์และความรู้สึกของคุณอุ๊บอิ๊บอะค่ะมันส่งออกมาแบบชัดเจนมากๆแล้วก็กบเห็นด้วยกับทุกท่านที่ผ่านมาคือกบรู้สึกว่าเพลงนี้มันฟังเหมือนดูจะฟังได้เรื่อยๆแต่คุณอุ๊บอิ๊บออกมาทำแล้วเรารู้สึกว้าวอยากฟังอีกอยากฟังอีกวันนี้คุณอุ๊บอิ๊บทำได้แล้วทำได้ดีมากๆดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นคุณอุ๊บอิ๊บเลยค่ะ
1: โอ้ขอบคุณพี่กบครับ
2: พี่กันครับ
6: ครับก็ขอยืนยันอีกเสียงว่าดีที่สุดเท่าที่เคยฟังพี่อุ๊บอิ๊บร้องเพลงมาจริงๆครับคือขยายสิ่งที่พี่กบบอกว่าแบบเพลงมันดูเรียบง่ายไปหรือเปล่าเมื่อกี้เขาสกิดถามผมว่าเฮ้ยแต่เพลงมันง่ายไหมผมก็บอกว่าการที่ทำให้เพลงง่ายเนี่ยแล้วมันดูพิเศษมันดูแบบเหมือนเป็นเพลงที่เพราะและยากขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่าร้องเพลงยากนะครับนี่คือสิ่งที่แบบพี่วิวทำได้ดีมากในวันนี้นะครับครั้งนี้การที่พี่วิวกลับมานะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันหายไปที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดึงดูดเราแต่วันนี้ผมเห็นมันกลับมาแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้มันเพราะมากขึ้นไปอีกแบบ10เท่าเลยครับวันนี้สวยมากเก่งมากเพราะมากๆครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับ
7: ขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
7: คือว่าขอบคุณคณะกรรมการนะคะได้ฟังคอมเมนต์ดีๆแล้วก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่านี่แหละเลือกเพลงนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวมันทัดเราจริงๆค่ะแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วก็ได้ส่งความคิดถึงไปถึงคนที่เราเห็นในภาพนั้นนะคะก็เชื่อว่าทางบ้านน่าจะฟังเพลงนี้แล้วชอบเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะ
2: ครึ่งทางแล้วนะ
1: ครับ
2: อีกครึ่งทางอีก3ท่านเท่านั้นเราจะได้รู้แล้วว่าอาเจกสปายจะเลือกใครและคณะกรรมการจะเลือกใครสำหรับทีมนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ตอนนี้ฮะพักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star

0: ไทยคืนเครง
1: วันนี้ชมโชว์ของซานต้าแล้วนะครับพี่ก็พลันสดใสเหมือนดวงตะวันเลยฮะ
2: แบงค์ในกระเป๋าแล้วเป็นไงฮะ
1: โอ้โหอยากจะคล้องเหลือเกิน
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
5: ใช้นิดเดียว
4: ให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
6: ต้องขาดใจรอยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดุจะรู้จักไหมแกงพะแนงรอยไข่สตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่มะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
10: ้หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
11: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
12: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
11: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
13: เสร็จงานนี้แล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
14: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
12: ผมเป็นนักเลง
15: ที่นี่แม่งจะสามมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
14: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
13: ไอ้ปุ๊
12: กมึงหลอกกู
14: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
12: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
11: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
12: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
16: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ปากเหม็นแน
18: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
19: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: DSI ยืนยันยังไม่มีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ระดับสูงกรณีพยานคดีหัวเลือกสว.กล่าวหาถูกข่มขู่โดยผลตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนพยานที่เป็นนักการเมืองระดับชาติได้ยื่นหนังสือขอกลับคำให้การโดยอ้างว่ารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหลังเปลี่ยนรัฐบาล
2: โพดามพุธนี้
3: พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนระ
2: เมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
4: สาวกระโปรงเหี้ยนเมื่อนี่ไปเรียนแล้วก็ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปรอผู้บ่าว
5: อันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
6: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
7: ผู้ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
5: พอดีว่าผมติดครับ
7: อ๋อติด
5: กางเกงเหรอฮะ
4: ใช่
2: งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม่วนจนบ้านแตกพุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
10: อร่อยที
11: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
13: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
14: แอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาเซอร์ทอลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัวจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปถุงหอมแชมเปี้ยนกลิ่นไม

0: ทีมสุดท้ายของทีมพี่สปายนะครับผ่านผู้เข้าแข่งขันไปแล้วครึ่งทางครับพี่เกลือครับ3คนครับ
1: ไปที่ท่านต่อมาเลยดีกว่าครับชายหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าเป็นนิยามของคำว่าครบเครื่อง
0: ครับผม
1: เพราะว่านอกจากใบหน้าอล่อเหลาแล้วเนี่ยเขายังพกพาความสามารถมาเต็มเปี่ยมเลยนะฮะเป็นหนุ่มที่โดดเด่นทั้งทักษะการร้องและการเต้นดูดีมีเสน่ห์สุดๆไปเลย
0: ความครบเครื่องเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังขนพลังงานความสดใสมาฝากคุณผู้ชมด้วยบอกเลยโชว์วันนี้จะรังสรรค์ความสนุกให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับซานต้าณัฐวัฒน์ครับ
2: ชนแก้ว
3: เชียร์ส
2: แก่ความสำเร็จของทีมเรานะครับ
3: แชมป์
2: ผมกล่อง
3: สดชื่น
2: นันตาเตรียมอะไรมา
3: ของผมเตรียมเพลงมนไซโยครับ
4: สำหรับเพลงในรอบนี้ที่เลือกนะครับก็เป็นเพลงมนไซโยของวงอินโนเซนต์นะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้ากับตัวเองมากๆเพราะว่าเรามีความแบบอินเตอร์เทนเรามีความแบบเฮ้ยขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเลยเลือกเพลงนี้มาร้องครับผมให้ทุกคนฟังความยากของเพลงนี้ผมให้ตรงที่ว่ามันมีเต้นต้นเพลงเราต้องเต้นยังไงให้ต่อไปอ่ะเราจะขึ้นร้องได้โดยที่ไม่เหนื่อยผมก็เลยพยายามทำให้ท่ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ประหยัดแรงมากที่สุดเพื่อที่เราจะขึ้นร้องได้อย่างมั่นคงครับเป้าหมายวันนี้อยากเป็นหนึ่งในสองคนไหมต้องอยากอยู่แล้วครับผมแล้วผมก็คิดว่าเสน่ห์และรอยยิ้มของผมความขี้เล่นน่ารักของผมจะครองใจกรรมการได้แน่นอนครับ

0: ณซานต้าสดใสร่าเริงแบ๊วแบ๊วเลย
1: เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
2: ตื่นเต้นฮะแล้วก็สนุกมากๆกับโชว์นี้ว่าโชว์นี้เพราะว่าผมก็เตรียมมาด้วยแล้วก็ทั้งเต้นทั้งร้องพยายามให้แบบมันบาลานซ์ที่สุดใช
1: ่คือรู้สึกว่าเขามีความเป็นทีป๊อปมากๆในโชว์ชุดนี้เลยนะทั้งร้องเต้นแจกความสดใสเต็มไปหมดเลยเต็มตัวยังไงบ้างครับกับโชว์นี
2: ้ก็หลังจากได้เพลงมาได้ดนตรีมาครับผมก็คิดก่อนเลยว่าถ้าเพลงมันสนุกเราก็ต้องมีเต้นเพราะว่าเราก็เต้นมาตลอดใช่
0: มันเป็นเอกลักษณ์ของเราไปแล้ว
1: จริงๆแนะนำพวกผมได้นะครับเพราะพวกผมเวลาพวกผมเต้นพวกผมยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ต้องถามพี่สปายเลยพี่สปายเป็นไงครับ
3: โอ้ขอบคุณนะครับซานต้าสานต่อ LK Pop ให้พี่ตั้งแต่เพลงแรกนะครับไม่รักพี่แล้วจะรักใครโหมาถึงเพลงนี้แล้วมาแล้ว LK Pop นี่มันชัดมากเลยนะครับก็สนุกมากๆแล้วก็พี่ดีใจที่ซานต้าตั้งใจมามอบความสุขให้กับแฟนรายการเนาะเหมือนที่เราคุยกันว่ารอบนี้เราสร้างเพลงที่เอาไว้ให้ทุกคนได้เปิดฟังวนไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนขอบคุณซานต้าครับ
2: ขอบคุณพี่สบายครับ
0: มาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างฮะสายเต้นกับไปที่พี่โจ้เลยดีกว่าครับ
4: ซานต้าครับฉลาดเลือกเพลงที่ตัวเองถนัดพี่ชอบซานต้าตรงที่เป็นคนที่รู้เรื่องเต้นแต่ไม่เอาเรื่องเต้นมาเด่นกว่าเรื่องร้องอันนี้สำคัญมากหลายครั้งที่เราจะเห็นว่านักเต้นที่มีศักยภาพในการร้องเนี่ยนอกจากอยากจะเปลี่ยนตัวเองไปร้องเนี่ยก็จะมาแข่งแต่ว่าทุกครั้งที่เขามาแข่งอะเขาลืมไปว่าเขาจะต้องมาแข่งการร้องเพลงแต่เขานำเต้นเด่นกว่าการร้องเพลงซานต้าเนี่ยเปิดหัวมันก็เต้นเลยแต่ว่าเซฟการเต้นได้ดีมากก็คือว่าไม่มีท่าหนักไม่มีท่ายากไม่มีท่าเทคนิคแต่มันมีความสนุกมันมีจังหวะที่เป็นจังหวะหลักก็จังหวะหนักอยู่การที่เลือกเพลงเร็วมันทำให้กรรมการรีแลกซ์มันคือความหลากหลายไม่ใช่ทุกคนมาฟาดจนได้เพลงช้าเพลงช้าแล้วเทคนิคมันต้องหันไปมองคนที่มาด้วยเพลงสนุกสนานแล้วก็ล่าเริงแล้วสามารถทำเพลงตรงนั้นนะจากเพลงที่มันแค่นั้นนะเหมือนกับมนต์ไซโยกใครๆก็เอามาร้องแต่ว่าของซานต้าจะเป็นมนต์ไซโยกที่พี่ว่าคนน่าจะติดตามนะครับอันนี้ชื่นชมแล้วก็บอกได้เลยว่าสนุกเพลิดเพลินทั้งเพลงเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่โจครับ
0: แม่มาจ๋า
5: ค่ะดิฉันกลัวมากก็เขาจะหายใจปรากฏทั้งเพลงเขาไม่ได้มีตรงนี้ให้เห็นเลยเขาก็ร้องไปเรื่อยๆอันนี้สำคัญสำหรับคนที่อยากร้องเพลงเร็วนะคะเพราะว่าการเก็บลมหรือการระมัดระวังเพราะว่าจากที่ตรงเต้นไปแล้วคุณต้องระมัดระวังไม่ได้มีเสียงสักแอะหนึ่งเลยที่เขานั้นอันนี้เก่งมากลูกถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วหนูก็ทำได้ดีมากป้าชื่นชมนะลูกนะ
0: ขอบคุณมากครับพี่กบครับ
6: ก็สำหรับซานต้านะคะสิ่งที่โดดเด่นมากในวันนี้ก็คือการเป็นตัวของตัวเองโชว์บุคลิกของตัวเองหรือโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้เต็มที่คือเป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้มันสนุกได้ด้วยตัวซานต้าเองไม่จำเป็นต้องมีแดนซ์มาไม่จำเป็นต้องโอ้โหต้องให้ใครช่วยแต่ซานต้าสามารถเอนเตอร์เทนด้วยตัวของตัวเองมาจากข้างในด้วยตัวเองอันนี้เก่งชอบมากค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่กันครับ
7: เก่งมากครับซานต้าครับต้องบอกว่าเป็นการร้องที่ใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะว่าต้องเต้นด้วยร้องด้วยก็เพลงนี้คือชอบเวลาที่คุณเต้นคุณมีแบบเสน่ห์คุณมีคาริสมาคุณมีแบบอะไรบางอย่างที่มันดูน่ามองมันยิ้มไปด้วยมันส่งเวลาชี้อะไรเนี้ยมันชี้แล้วมันแบบมันถึงเข้าจริงๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเก็บสิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็รวมถึงการร้องที่วันนี้เนี่ยทำได้ดีเลยครับขอให้โชคดีครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับพี่ครับ
8: ครับวันนี้ชมโชว์ของซานต้าแล้วนะครับพี่ก็พลันสดใสเหมือนดวงตะวันเลยฮะ
0: แบงค์ในกระเป๋าเราเป็นไงฮะ
8: โอ้โหอยากจะคล้องเหลือเกินโหนี่คนทางบ้านเขาจะมองผมเป็นคนยังไงครับเนี่ย
6: อย่างนั้นแหละ
8: คือต้องบอกว่าก็เป็นอีกคนนึงที่มีความแบบลงตัวแล้วก็เพียบพร้อมนะครับเพราะว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วก็มีการจัดโพซิชั่นของตัวเองได้ดีมากในเรื่องของการเต้นเห็นแล้วอยากไปเต้นด้วยจริงๆวันนี้ซานต้าทำได้ดีมากนะครับคราวหน้าก็สอนพี่เต้นด้วยแล้วกัน
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงบ้างฮะกับคอมเมนต์คณะกรรมการฮะ
2: ก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าจริงๆในโชว์ตะกี้ที่โชว์ออกมาผมอย่างที่กรรมการบอกเลยว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆสำหรับโชว์นี้แต่เรารู้สึกว่าเราทำตรงนี้ให้ออกมาเต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเราจะทำได้ซึ่งมันก็ตามความคาดหมายที่เราคาดไว้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่สปายแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยเป็น

0: กำลังใจให้ใช่ก็ขอบคุณตรงนี้มากๆครับ
1: ครับ
2: เอ้าผ่านด้วยขันไปแล้ว4ท่านด้วยกัน
1: ครับผม
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราได้ฟังเพลงเพราะๆ2เพลงติ
1: ด2เพลงรวดเลยครับ
2: และเราอาจจะได้เห็นน้ำตามาเฟียกันแล้วนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star

0: สปายตายแน่รู้แค่นี
1: ้ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางสวยและรวยกับจุฬาเฮอรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมแซ่บลอยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
2: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
3: อร่อยดีดีดีดีสถินาใหม่เสถินา
4: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
2: Air Carrier Tech Week และ Tech SDคุ้มแครีเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แครีเอร์เทควีและเทคเอส
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: อ๋อ
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อฟูลายที่มากกว่า
11: เวฟโอเ
12: กะเล็กเตอร์โซย
13: 300มิลลิลิตร
14: Be your original
15: เล็กเตอร์โซยOriginal
16: number one brand Thailand 300 ml
17: Lecithoid อร่อยคุ้มค่า
18: It's real

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
2: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มากรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ิดถามหน่อยดิ
1: สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด
5: ออสตางค
6: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
7: ้แบ็คแบ็คเหรอ
8: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
11: เข้ามาทำไมเนี่ย
12: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
13: คุยกับมิ้นดีกว่า
14: คืนนี้นะวอกอะ
15: พ่อของวอกบอกอะไร
16: ใครจะร้ายใครจะร้าย
17: คุณครับ
9: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
17: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
9: เงาคู่ชัดชัด
15: สวยเป็นต่องานเขา
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
18: เวลา4ทุ่ม
19: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยไอ้นั่นน่ะทำ
14: แต่ว่ากูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
20: ไอ้ชอย
21: พิพากษาว่าม
14: ันได้ชดใช้หนักแน
18: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
19: ใต้ล่า
18: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
19: เวลา2ทุ่มครึ่ง
18: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอีกครู่ติดตามชม
12: สเปคของน้าเราเป็นยังไงเอา
3: สเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไง
22: หนุ่มเกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
12: สเปคเหมือนที่หลานพูดหรือเปล่า
22: จริง
18: อีกครู่ติดตามชมรู้ไหมจะโตสองที่ผมอ่านละ
23: Air Carrier X In Water Plus ประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด5ดาว
24: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
23: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน
25: กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายและสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของทีมพี่สปายนะครับผ่านผู้เข้าแข่งขันไปแล้ว4ท่านด้วยกันครับพี่เกลือครับ
12: ไปที่ผู้แข่งขันท่านต่อไปครับชายหนุ่มคนนี้เขาคือรั้วของชาติ
25: ฮะ
12: ทหารหนุ่มสุดหล่อผู้อยู่ในความทรงจำที่ใครหลายๆคนบ่นคิดถึงเขานะฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเขาแสดงให้เราเห็นถึงพัฒนาการและการอัปเกรดสกิลตัวเองแบบก้าวกระโดดจนสร้างความทึ่งและความประหลาดใจให้กับเราได้ในทุกๆรอบเลยครับ
25: ใช่ครับและในรอบนี้นะครับเขาจะบ่มเพาะพลังและความตั้งใจมาเต็มร้อยแค่ไหนนะครับและน้ำเสียงที่บาดลึกจะทำให้คุณผู้ชมประทับใจได้มากน้อยเพียงใดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณล็อกเก็ตสุภพัฒน์ครับ
26: จริงๆพอรู้ว่าต้องมาแข่งกันเองในทีมก็แอบรู้สึกเสียใจเหมือนกันครับไม่คิดว่าจะต้องมาแข่งกันเองหนักใจแทนพี่สปายเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆพี่สปายก็ดูแลพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีนะครับแต่พอมาวันนี้ถ้าสมมุติว่าพี่สปายจะต้องเลือกใครสักคนเนี่ยก็น่าจะกดดันมากพอสมควรครับ
27: ความกดดันอยู่ที่พี่แหละบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงพี่รักเท่ากันหมดทุกคน
26: ครับ
27: ไม่มีลำเอียงคือก็ดูกันตามเนื้อผ้าเลยใครมีจุดผิดพลาดหรืออะไรยังไงว่ากันตามที่เห็น
26: ครับ
27: นะครับแล้วล็อกเก็ตเตรียมเพลงอะไรมา
26: เพลงที่ผมเตรียมมาคือเพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาครับ
27: ว้าว
26: เพลงนี้ไม่ค่อยมีใครร้องด้วยในรายการที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าจริงๆเพลงนี้ผมเคยฟังแต่เป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงร้องนะครับในซีซั่นก่อนๆยังไม่เคยมีผู้ชายร้องเลยด้วยภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่สวยงามมากเหมือนเป็นบทเพลงที่เอาไว้สอนคนว่าเหมือนฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอครับก็เลยอยากจะร้องเพลงนี้ให้ทุกๆคนได้ฟังด้วยถ้าเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของผมนะครับก็หวังว่าเพลงนี้มันจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ผมทำดีที่สุดแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกน้องไอรันว่าป๊าทำดีที่สุดแล้วนะครับ

0: คุณโรเกตสวัสดีครับ
1: ครับ
0: หล่อทุกครั้งนะฮะหล่อเสมอนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
2: โอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ตั้งใจจะมอบบทเพลงนี้ให้แฟนๆรายการทุกๆคนครับ
1: ครับ
0: ถามอาเจกดีกว่า
1: ครับ
0: เจกทำไมหน้าเครียดลงเรื่อยๆเลย
3: ล็อกเก็ตคือนิยามของความนุ่มละมุนครับ แล้วก็ความตั้งใจระยะเวลาที่เราซ้อมกันมาล็อกเก็ตเป็นคนที่เขาจะปรึกษาตลอดดีมากๆเลยครับล็อกเก็ตมันเป็นเพลงที่เหมาะกับเสียงล็อกเก็ตมากๆเลยนะครับเพลงนี้แล้วก็พี่ชอบเพลงนี้มากๆอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆรายการต้องชอบมากๆแน่ๆนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะ

0: ครับยังไงพี่ขอคิวสัก2คิวนะครับหลังจากนี้นะครับไปเยลโล่แล้วก็โลลิต้านะครับ
1: นั่นนะครับ
0: เพราะว่า
1: หาการที่เราอีกแล้วนะ
0: แม่ยกแม่ย่าแกเนี่ยอยากเจอตัวจริงมากเลยครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: ครับเอางั้นถามความคิดเห็นคณะกรรมการนะฮะเริ่มต้นจากพี่กบดีกว่าครับ
3: ชอบมากค่ะ
2: ไม่คิดเลย
3: ไม่มีเกินแก่นอะไรกันทั้งนั้นน่ะ
2: เขาเรียกว่าแพ้เสียงในหัว
3: แพ้เสียงในหัวมันดังออกมาถึงข้างนอกชอบมากค่ะชอบมากจริงๆเพราะว่าคือด้วยมาดด้วยลุคที่มันใช่แล้วนะกบอินมากแล้วก็ล็อกเก็ตแบบอินกับเพลงนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ด้วยน้ำเสียงอ่ะด้วยการทอดเสียงอ่ะมันโอ้มันรู้สึกมันดึงแล้วมันวู้อ่ะก็แหมอย่ามาวู้คนเดียวก็วู้ทั้งหมดเลยค่ะกบรู้สึกว่าสปายตายแน่ก็รู้แค่เนี้ย
2: โอ้สปายโดนยันคณะกรรมการเลยตอนนี้นะฮะ
3: คือแบบหันไปแล้วแบบโหวันนี้ทุกคนของเขาเจ๋งหมดเลยค่ะล็อกเก็ตทำได้ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเราชอบมากจริงๆค่ะ
2: ขอบคุณพี่กบครับพี่กันครับ
4: ก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานเนี้ยบนะฮะงานเนี้ยบงานละเอียดงานประณีตแล้วก็
2: งานขยี
4: ้งานขยี้คือผมชอบการที่คุณร็อกเก็ตร้องเพลงออกมาได้แบบว่ามันละมุนแล้วมันสื่อสารได้แบบดีมากแล้วเราทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราว้าวอะไรที่คุณร้องตั้งแต่ประโยคแรกเลยอย่าน้ำจากตาน้ำฟ้าที่ตรมอารมณ์เนี่ยโหแบบเรามองหน้ากันเลยแบบโหเพราะมากมองหน้าหัวหน้าครัวก็แบบโหเงี้ยคือต้องบอกว่าคือเสียงร็อกเก็ตนะครับเป็นเสียงที่คนจดจำตั้งแต่แบบยามสายันรันจวนบันปวนนู่นละนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมเชื่อว่าแฟนๆรายการกองทัพสองจะชอบแล้วก็ต้องดูอีกหนึ่งคลิปของร็อกเก็ตแน่นอนวันนี้ทำได้ดีมากครับเอาใจช่วยครับ
2: ขอบคุณพี่กันครับแอคครับ
5: ครับวันนี้ก็เหมือนที่พี่กันบอกเลยเป็นเพลงที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ของพี่ล็อกเก็ตนะครับคือแบบโหดีมากๆแล้วผมแบบผมรู้สึกแบบว่าผมดีใจจังเลยเราเรียนจบจากโรงเรียนเดียวกัน คือมันแบบมันมีความแบบโอ้ยคือคนที่เรารู้จักมาแบบนานแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ผมมาเห็นสิ่งที่พี่ล็อกเก็ตทำแบบมันดีอ่ะมันดีมากๆมันจนไม่รู้จะพูดอะไรเสียงลมหายใจของพี่ล็อกเก็ตนี่มันคือที่สุดเลยฮะมันไม่มีเสียงลมหายใจในเพลงเลยแล้วก็มีการแบ่งวรรคคำที่ดีแบบอย่างประโยคแรกขึ้นมาคือนั่นคือฝนช้ำใจคือเขาหยุดจริงแต่เขาไม่ได้หายใจครับคือมันมีการแบบคิดเหมือนคิดมาแล้วแต่มันเป็นธรรมชาติอันนี้คือดีมากๆที่สำคัญเลยคือเสียงต่ำของแต่ละคำที่มันต่ำมากๆมันไม่หายไปเลยมันฟังชัดแล้วมันก็ไปจนสุดคำจริงๆผมอยากเห็นพี่ร็อกเก็ตร้องแบบนี้ในทุกๆรอบหวังว่าผมจะได้เห็นพี่ร็อกเก็ตในรอบถัดไปนะครับ
6: ขอบคุณนะครับ
2: พี่โจ้เชิญครับ
7: ยังไงครับพี่โจ้ข้อบกพร่องของล็อกเก็ตแล้วสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงนะพี่พูดตรงๆไม่มี
6: ว้า
7: ดีมากดีมากล็อกเก็ตพูดจริงๆแล้วพี่ก็พยายามจะบอกพูดตรงๆนะพี่พยายามที่จะหาจุดว่าจะต้องหาให้เจอจะต้องหาให้เจอให้ได้แต่เดินออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรพี่ไม่อยากที่จะบอกว่าโอ้โหล็อกเก็ตหน้าตาดีแล้วเราจะต้องให้อะแต่มันไม่ใช่ไงมันคือด้วยความสามารถของล็อกเก็ตจริงๆแล้วก็เราเห็นมันเพียบแอบมองหน้ากรรมการแต่ละคนโอ้โหทุกคนก็ไม่เราก็คิดว่าคิดเหมือนเราหรือเปล่าเฮ้ยคิดเหมือนเราโอ้โหทุกคนคิดเหมือนเราเลยเราก็เลยคิดว่ามันไม่ต้องพูดเลยมากอ่ะมันให้ผ่านได้โดยที่ไม่มีไร้ที่ติสำหรับเพลงนี้นะครับต้องจริงคำนี้ไร้ที่ติสำหรับเพลงนี้ล็อกเก็ตทำได้ดีมากครับ
6: ขอบคุณพี่โจ้ครับตายแล้วตายพี่สปายตายแน
2: ่แม่จ๋าแม่จ๋า
8: เดี๋ยวฉันอยากอายุ21ไม่ใช่81แล้วก็ไปเข้าเรียนดุริยางค์ทหารบกแล้วก็ไปอยู่จังหวัดราชบุรีแม่ลองเหลือกำลังลูกเอ้ยนี่มันมีคำยากๆตั้งเยอะนะป่าดอนโขดเขินคลองขลุงทุ่งหนองโอ้ยร้องได้ยังไงวะหล่อเลี้ยงพืชพันโอ้โหตายแล้วที่ถ้าคุณหลุดอันนี้ฉันก็ตัดคะแนนทันทีเฮ้ยเก่งมากล็อกเก็ตชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจเก่งมากลูก
2: ขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้หูท็อปฟอร์มนะวันนี้ล็อกเก็ตฮะ
9: วันนี้ก็คนที่จะต้องขอบคุณคนแรกก็คือพี่สปายจริง
4: ๆครับ
9: เพราะว่าพี่สปายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้พวกเราอ่ะรักกันได้มากขนาดนี
2: ้ครับ
9: วันนี้ถ้าเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าเพื่อนเราอีก5คนเนี่ยเก่งทุกคนเลยแล้วเราก็พร้อมจะยินดีกับเพื่อนแล้วก็น้องทุกๆคนถ้าจะผ่านเข้าไปครับ
2: ว้าวน่ารักมากเลยนะ
10: ครับผม
2: อ่ะแต่ก็ขอให้โชคดีในค่ำคืนนี้นะครับ
4: ครับ
2: อ่ะให้เดี๋ยวให้คุณร็อกเก็ตไปพักก่อนครับเชิญเลยครับ
11: มาที่ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของทีมพี่สปายแล้วครับ
2: อ่ะเมื่อสักครู่ฟังทหารชายไปแล้วต่อไปเป็นทหารหญิงเป็นรั้วของชาติอีกหนึ่งท่านนะฮะสำหรับทหารหญิงสุดเรียบร้อย

0: อยที่ภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะดูนุ่มนวลนะ
1: ฮ
0: ะแต่ทุกครั้งที่เธอขึ้นเวทีนี่บอกเลยว่าเธอพยายามทำลายกรอบเดิมเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆมาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนครับ
1: ผมและเชื่อว่าในโชว์ต่อไปนี้ที่ทุกคนกำลังจะได้ดูกันจะต้องสร้างความตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เธอด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณปิ๊กบวรลักษณ์ครับ
2: ฉลองนี่เข้ารอบแล้วพวกเราเป็นไงบ้างเข้ารอบกันแล้วพวกเรา
3: ดีใจค่ะ
4: ค่ะก็สำหรับในรอบนี้ที่ต้องมาแข่งขันกันเองก็รู้สึกว่าไม่อยากแข่งขันกันเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเหมือนเราตั้งแต่พอเรารวมทีมกันได้มาอยู่ทีมพี่สปายอะค่ะมันก็เหมือนเราแบบต่อสู้มาด้วยกันช่วยเหลือกันมาจนแบบผ่านมาจนถึงรอบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆก็ไม่ค่อยอยากแข่งกันเองเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเควันนี้ก็เหมือนเรามาแข่งกับตัวเองมากกว่าค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วรอบนี้ปิ๊กเลือกเพลงอะไรมา
3: จำเลยหลักค่ะพี่สปาย
2: ว้าว
3: จำเลยหลัก
2: จิ๊บพี่คือตรงเลยนะ
3: ค่ะ
2: พอจบเนื้อใช่ไหมจำเลยแล้วก็มีดนตรีอะไรกิ้งๆแล้วก็ยาขาวหัวใจอ่ะติดล้อมไปกับเขาอ่ะพอรู้สึกว่าไม่ต้องมีดีกว่า
3: อ๋อไม่ต้องมี
4: ถ้าครั้งนี้เป็นเพลงสุดท้ายที่พี่จะได้ร้องแล้วไม่ได้ไปต่อค่ะก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณมากๆเลยขอบคุณรายการ The Golden Song All Star ที่ได้ให้พี่มาเป็นหนึ่งใน All Star ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆในทีมขอบคุณหัวหน้าทีมพี่สปายแล้วก็ขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้ได้มาอยู่ทีมนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนเพราะว่าปิ๊กรู้สึกว่ามันเต็มที่มากๆค่ะในทุกๆผลงานก็เชื่อว่าปิ๊กเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณแฟนๆตั้งแต่ออนแอร์ไปค่ะก็จะได้รับแบบกำลังใจที่ดีกลับมาทุกๆครั้งเลยก็อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากเลย

0: ณปี
1: โอ้โ
0: หเอาละฮะหลังจากจบโชว์นี้ขอให้ทุกท่านยืนไว้อะไรให้กับคุณสปายหนึ่งนาที
1: ผมบอกเลยนะครับบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนยืนตบมือสุดยอดมากพี่สปายอยู่อย่างนี้ครับ
0: หัวบวมเลยตอนน
1: ี้หัวบวมแน่นอน
0: หัวบวมนะ
1: ตายตายพี่สปายตายอ
0: ันนี้กะแบบเอาตายเลยนะโชว์นี้นะฮะคุณปิ๊กครับ
1: เป็นไงครับกับโชว์ชุดนี้ครับพี่ปิ๊กครับ
2: ตื่นเต้นมากค่ะ
0: นี่ตื่นเต้นแล้วเหรอครับเน
2: ี่
0: ย
2: ตื่นเต้นค่ะ
0: โอ้โหออกมาดีมากเลย
2: โอ้ขอบคุณมากค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
2: จริงๆฟิกชอบเพลงนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมีโอกาสถ้าได้มีโอกาสมาในรายการอีกก็รู้สึกว่าอยากร้องเพลงนี้ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อ่ะงั้นถามพี่สปายเลย
3: โอ้ฟิกมันดีมากเลยอ่ะ
2: ขอบคุณ
3: ขอบคุณมากเลยฟิก
2: ค่ะ
3: ข้อแรกคือสวยมากวันนี้สวยมากมากจริงๆ
0: ครับ
3: แล้วก็มันเลิศอ่ะมันเลิศอ่ะที่ผ่านมาครับเวลาทำงานกับปิ๊กเนี่ยปิ๊กจะเป็นคนช้านิดนึงแต่ถ้าเกิดเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยเขาติดในตัดเลยเขาแบบพุ่งจรวดเลยพี่รอดูว่าวันนี้ปิ๊กจะเก็ตไหมที่เราคุยกันแล้วคือปิ๊กแบบปิ๊กเก็ตมันมากๆเลยอ่ะมันคือสิ่งที่เราคุยกันเป๊ะเลยอ่ะมันแล้วมันไปมากกว่าที่พี่ใส่ให้ปิ๊กไปอีกอ่ะสุดยอดเลยปิ๊กพี่ภูมิใจมากเลยพี่ขอบคุณมากที่ปิ๊กมาอยู่ในทีมพี
0: ่ขอบคุณครับผมฟังความเห็นจากคณะกรรมการนะฮะแม่เมาครับ
4: เฮ้ยคุณเก่งมากนะแล้วก็เสียงโอ้โหมันร้องยากอ่ะเราเคยฟังมาตั้งแต่สมัยนู้นแต่ในยุคปัจจุบันนี้มันแตกออกไปอีกหลายแขนงซึ่งมันเป็นการโชว์ความสามารถป้าขอบคุณที่ปิ๊กร้องแล้วก็ใส่ลูกซึ่งมันโหดน่ะนะฮะมันโหดทำให้เราเป็นนักร้องเราก็รู้เฮ้ยตรงนี้มันโหดแต่คุณทำได้มันไม่ง่ายเลยหนูเก่งมากลูก
0: ขอบคุณแม่มาครับพี่โจ้ครับหนักใจหนักใจ
5: ปวดหัวใจไม่อยากเป็นกรรมการนี่กระดาษพี่ว่าพี่มี5คนนะสปายพี่ยังคิดว่าผมสปายน้องฉันตายแน่พี่เป็นคนเดียวนะที่พี่ยังไม่เห็นคนอื่นทำก็คือว่าร้องเพลงแบบใช้ดินามิกก็คือเริ่มจากไม่มีอะไรเบาบางมาก่อนโอ้โหแต่พลังมันต่อไปแล้วมันทำให้ถึงคำว่าไดนามิกที่มันเกรเชนโดอ่ะเข้าใจไหมหนูเข้าใจใช่ไหมคำว่าเกรเชนโดเนี่ยมันแผ่ขึ้นไปอย่างนี้แล้วมันไม่ตกไงมันไม่ตกแล้วมันขยายไอ้ความดังความคล้ายๆกับการศัพท์เทคนิคของดนตรีเนี่ยปิ๊กใช้ได้หมดเลยคือความสามารถล้วนๆซึ่งปิ๊กมีซึ่งประโยคนึงที่พี่แบบว่าพี่ยังไม่เคยเห็นแล้วพี่ขนลุกตามคนอื่นไปเนี่ยจนกระทั่งไม่มีวันที่ฉันจะรอ

0: ได้เนี่ยโอ้โหพี่ก็เอ้ยแบบร้อยเต็มพี่ก็ให้ร้อยเต็มพูดได้คำเดียวอ่ะผู้เข้าแข่งจะต้องสนุกถ้าวันหนูได้เข้าไปประกวดในรอบต่อไป
1: อุ้ยอุ้ยขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: พี่กอล์ฟครับ
3: ชอบเวอร์ๆเลยคนนี้ชอบที่สุดเลยชอบมากจริงค่ะเพราะว่าคือฟังแล้วอ่ะก็เหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะมันรู้สึกได้ถึงแบบขนาดนั้นด้วยน้ำเสียงด้วยค่ะด้วยความสามารถในการร้องด้วยค่ะด้วยอารมณ์เพลงด้วยค่ะกบได้ขนลุกตลอดทั้งเพลงเลยโอ้ขนลุกฟังแล้วแบบท่อนที่เขาร้องธรรมดาก็ขนลุกท่อนที่ใส่อารมณ์มากๆก็ขนลุกทั้งเพลงจริงคือต้องยอมรับว่ามันอินไปด้วยแล้วแบบก็ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะคือชอบเวอร์ชอบสุดๆอยากได้เข้าทีมค่ะอยากได้คนนี้เข้ารอบ
1: กันนภัทรครับ
4: เอาใจไป
1: อย
4: ่
1: างนี้เลยอ้าวขวาไอ้นี่ทำไมทำอย่างนั้นพี่เขาสายโดนมาให้
2: เอาใจไปเลยครับพี่ครับวันนี้สุดๆมากๆครับก็โอ้โหต้องจนกระทั่งแบบตอนจบพี่ต้องยืนปรบมือคือมันจะอยากจะยืนตั้งแต่ในระหว่างเพลงแล้วอะคือมันเพราะมากทุกท่อนแล้วก็คือจริงๆพี่ยังรู้สึกมาตั้งแต่เจ็บแค้นเคืองโกรธแรกแล้วอะตีหัวเข้าบ้านมาตั้งแต่คำแรกเจ็บแค้นคือคุณตั้งเล็งเป้ามาแล้วแล้วคุณก็ยิงตั้งแต่คำแรกแล้วมันก็ค่อยๆแบบโอ้โหเป้าตรงขึ้นพุ่งขึ้นอย่างที่พี่โจบอกนะครับแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆจนทั้งแบบลูกนั้นอะขีดเหมือนกับพี่โจเป๊ะเลยครับไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้โอ้โหสะดุ้งกันทั้งสตู
1: สะดุ้งสะท้านกันทั้งสตู
2: สะท้านทั้งสตูครับคือต้องบอกว่าคุณเก่งมากๆที่ว่ามันอยู่ในความกดดันเนาะที่เราคนสุดท้ายด้วยแล้วก็แต่ละคนที่ทำมาทุกคนว้าวกันแบบเยอะมากทีมพี่สปายนะครับพี่ว่าวันนี้เป็นวันที่ฟังปิ๊กร้องเพลงแบบเพราะที่สุดเท่าที่เคยฟังมาเพราะมากครับสุดยอดครับเก่งมาก
1: ขอบคุณพี่กันครับแท็กครับเจอนะ
5: ครับพี่ปิ๊กครับถ้าผมไม่ได้ฟังพี่ปิ๊กในรอบถัดไปเนี่ยผมจะต้องเสียใจมากแน่ๆเลยคือมันช่างเพราะอะไรเช่นนี้คือมันเป็นจำเลยรักที่แบบไม่ตบจูบอะฮะ
0: เออใช่
5: มันรู้สึกแบบโอ้ยฉันเป็นผู้หญิงที่เป็นมีความเป็นผู้ดีกุลสตรีไทยแล้วนั่งร้องไห้อยู่ในบ้านมันพร่ำพรรณนาอยู่คนเดียวทำให้ผมลืมเวอร์ชั่นแบบตบจูบอยู่ในทะเลไปเลยฮะ เป็นคนที่ใช้ดินามิกดีแล้วก็เสียงสั้นเสียงยาวเสียงเบาแล้วก็คำที่แรงเนี่ยอยู่ถูกที่อันเนี้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทำได้ซึ่งมันต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะมากแล้วก็ผมอ่ะคลุกคลีกับพี่ปิ๊กมานานรู้ว่าพี่ปิ๊กร้องเพลงลูกทุ่งแล้วความที่เป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเราจะได้เปรียบในเรื่องเราจะมีลูกคอที่เป็นคมมากๆพอเรามาร้องลูกกุ้งถ้าเราบิดให้ได้แล้วให้มันเข้ากับการเป็นลูกกุ้งอ่ะมันจะโอ้โหมันจะวิเศษมากๆซึ่งเราพี่ปิ๊กทำได้กับเพลงนี้มันเพอร์เฟคมากๆวันนี้นะครับผมต้องขอยืมประโยคสมัยโบราณมานะฮะวันนี้พี่ปิ๊กนะฮะเอาไปเลยครับ10กะโหลก
1: โอ้โหอุ๊ยรายการนั้นรายการนั้นแกยังจำได้อยู่เหรอโอ้โหได้เป็น10กะโหลกเลยนะฮะ10กะโหลกเลย
5: ถูกต้องฮะถ้าไม่ได้ฟังรอบหน้าผมจะเสียใจมากๆครับ
1: โอ้โหขยี้เอาละฮะตอนนี้ฮะแน่นอนครับ
2: ครับ
1: โชว์ครบหมดแล้ว
2: ครบแล้วครับ
1: พร้อมไม่สปายตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น2ท่านของทีมสปายที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: 1ท่านจากคณะกรรมการและ1ท่านจากหัวหน้าทีม
2: ครับ
1: ขอเชิญผู้แข่งขันทุกท่านขึ้นบนเวทีได้เลยครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้แข่งขันทั้ง6ท่านของทีมสปายเอาล่ะอีกไม่กี่ใจเราจะได้รู้แล้วนะฮะว่าใครจะเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะฮะ
6: ซึ่งตอนนี้ครับผลการตัดสินของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและผู้เข้าแข่งขันจากทีมพี่สปายที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นขั้นแรกได้แก
1: ่เอาล่ะนี่เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะฮะของการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายและสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันของทีมสปายนะฮะ
2: ครับ
1: 6ท่านตรงนี้2ท่านได้ไปต่ออีก4ท่านต้องกลับบ้านนะฮะและเรากำลังจะประกาศผลด้วยขันท่านแรกที่ได้รับคะแนนเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการกันนะฮะมาลุ้นกันว่าคนแรกของทีมสปายที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลจะเป็นใครครับคือสูสีมากจริงนะฮะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าทุกคนกดดันหมดเลยนะฮะ
6: ใช่ครับ
1: และคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แก่คุณ
6: ขอแสดงความยินดีกับคุณคุณปิ๊กครับ
1: คุณปิ๊กอ่ะคนแรกของทีมสปายผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล
6: ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
1: ก็คือกรรมการลงความเห็นกันว่ารีบเลือกก่อนฮะเดี๋ยวสปายตะคุบนะฮะปล่อยความหนักใจให้กับหัวหน้าทีมเลยฮะตอนนี้นะฮะ
6: ครับและผู้เข้าแข่งขันจากทีมพี่สปายที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นท่านสุดท้ายก็คือ
1: เหลือที่นั่งว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นนะฮะกับผู้แข่งขัน5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะใครกันที่จะเป็นตัวแทนของทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและต้องไปฟาดฟันกับผู้แข่งขันของทีมอื่นนะฮะอำนาจในการตัดสินใจตอนนี้อยู่ที่สปายเลยนะฮะและผู้แข่งขันของทีมสปายที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลคนสุดท้ายได้แก่คุณ
4: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อล็อกเก็ตครับ
1: คุณล็อกเก็ตครับ
6: ล็อกเก็ตครับ
1: โอ้ผู้แข่งขันคนที่2ที่สบายนะคุณร็อกเก็ตเรียกได้ว่าสะเทือนใจพอสมควรนะ
6: ครับ
1: ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านนะฮะและเป็นกำลังใจให้กับทั้ง4ท่านที่ได้ไปต่อด้วยนะครับขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการนะฮะขึ้นกล่าวอะไรให้กับผู้แข่งขันทั้ง6ท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะขอเชิญพี่กบครับ
3: ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคุณปิ๊กแล้วก็ร็อกเก็ตด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆทำได้สมบูรณ์แบบจริงๆวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับ4คนที่ไม่ได้ไปต่อกบก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกบว่าสิ่งที่สำคัญมากๆของชีวิตเราเนี่ยคือเรื่องของโอกาสกบอยากให้ทุกคนคิดว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้โอกาสในการที่จะกลับมายืนบนเวทีนี้อีกครั้งเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้กลับมาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนอีกครั้งได้มาทำเพลงดีๆแบบนี้อีกครั้งได้มาพัฒนาตัวเองดีๆแบบนี้อีกครั้งอย่าลืมค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในการได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ต่อไปอีกนะคะ
1: ขอบคุณพี่กบครับพี่สปายครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกทีมของคุณไหมครับ
4: พี่ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ตัวแทนของทีมเรานะครับไปต่อนะครับอย่างที่พี่บอกว่าวันนี้พี่ตัดสินจากเฉพาะวันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับความรักความผูกพันที่เรามีให้กันเลยขอบคุณมากๆที่ตั้งใจทำโชว์ดีๆตั้งใจทำเพลงดีๆออกมานะครับพี่ภูมิใจในตัวทุกๆคนพี่รักทุกคนนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสปายครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลของทีมสปายคุณปิ๊กคุณร็อกเก็ตทวนกันอีกครั้งนะตอนนี้เรามี6ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลแล้วนะฮะ
6: ครับผม
1: ทีมคุณวินนะฮะคุณไปคุณหมิวนะฮะทีมคุณโกตุลคุณเอฟคุณอ่างเปาและทีมคุณสปายครับคุณบิ๊กคุณร็อกเก็ตครับ
6: มาลุ้นกันครับว่าสัปดาห์หน้าจะดูเดือดแค่ไหนครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน 31กับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ
1: All Star
7: เมื่อที่นั่งในรอบต่อไปมีให้เพียงแค่2งานนี้พวกเขาไม่มีอ่อนข้อพร้อมใช้ทุกไม้ตายเพื่อเป็นผู้ชนะในรอบนี้

0: ไม่เสียและเกียร์หัวใจ
1: วันนี้เป็นเพลงที่เพราะที่สุดสแกนต้อมเคยร้องมาในเด็กเกิดดันซอกเวทีไปเพราะเลย

0: มากมาก
1: โอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว
2: พลอยเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ชอบมากสุดคนหนึ่งในซีซั่นนี้เลย
3: เขาคงไม่ใหญ่ดีเพราะหัวใจไม่มีราคา
4: บอกได้คำเดียวว่ามันเลิศเลิศ
5: ใครคือ2คนสุดท้ายที่ได้ไปต่อของทีมภูม
6: ิผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับ
5: อาทิตย์หน้าร่วมลุ้นไปพร้อมกันแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี
8: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยาโยเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: สวัสดีค่ะได้เวลาติดตามข่าวค่ำช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569อยู่กับดิฉันแจ็คศรีสุภางนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ทุกคนต้องจับตาคดีหัวเลือกสว.เนื่องจากกกต.นัดชี้ชะตาว่าจะมีคำสั่งฟ้องในคดีนี้หรือไม่หลังจากที่ยืดเยื้อกันมานานขณะที่ DSI ออกมาแจ้งนะคะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรพัวพันอย่างที่ถูกกล่าวหาแหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าขณะนี้ DSI ยังไม่พบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ถูกพาดพิงในคดีนี้ค่ะและยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบวินัยร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวถึงส่วนพยานซึ่งเป็นนักการเมืองระดับชาติที่เคยอ้างว่าถูกข่มขู่แต่ต่อมามีการแก้ไขคำให้การต่อกกต.โดยอ้างว่ารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหลังเปลี่ยนรัฐบาล DSI ยืนยันนะคะว่าการสอบปากคำเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้กลั่นแกล้งหรือข่มขู่พยานขณะที่กกต.เตรียมพร้อมในการประชุมลงมติวันพรุ่งนี้ค่ะโดยมีผู้ถูกกล่าวหา229คนใน7ข้อกล่าวหาประสานตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยและกั้นพื้นที่โดยรอบนะคะหลังจากมีมติกกต.ต้องจัดทำคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการภายใน60วันและหากมีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็ต้องจัดทำคำร้องภายใน60วันด้วยค่ะอีกประเด็นกลายเป็นดราม่านะคะหลังจากมีตัวแทนพรรคการเมืองระบุว่าพยายามตัดงบ31ล้านบาทที่ช่วยภาระดอกเบี้ยกัมพูชาแต่ไม่สำเร็จจนคนไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์โดยงบที่เกี่ยวข้องจริงมี18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทกับโครงการด่านสตึงบท6ล้าน2แสนบาทเงินดังกล่าวเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการที่สร้างเสร็จแล้วไม่ใช่งบโครงการใหม่โดยโครงการอยู่ภายใต้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านมีเงื่อนไขให้เกิดประโยชน์ต่อไทยเช่นใช้ผู้ประกอบการและวัสดุจากไทยและหากร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นเกิน 51% โดยยืนยันนะคะว่ากัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญามาต่อเนื่องและการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบและเงื่อนไขที่กำหนดค่ะส่วนเรื่องฝนฟ้าก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่14เตือนภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังและเคลื่อนเข้าใกล้เวียดนามตอนบนในวันนี้และวันพรุ่งนี้ขอประชาชนติดตามประกาศและวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมคะหลังจบข่าวในพระราชสำนักแล้วติดตามรายการรู้ไหมใครโสดต่อได้เลยนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatic Plus
4: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิ S28 Fancon
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
8: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
9: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
8: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
10: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
9: ที่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
8: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสน้ำผักผงชงดื่มทานง่ายอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูง
12: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

รุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระบบ

เป็นเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี

0: นาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่วัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูป

ทางนี้หลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาบุรีรัมย์วัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทยโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดเคราะห์พนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้เก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งกว่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักจำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ

ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพสตรีสวมกระโปรงผ้าหรือผ้านุ่งทางนี้บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานจะมีจุดบริการยืมคืนเครื่องแต่งกายจุดบริการทางการแพทย์และวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุรวมถึงจุดพักคอยไว้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2026ขอเสียงปรบมือต้อนรับเหล่ากูรูสุดฮาปูโน่ลาวทองมาร์คภาคิดเบกกี้ศรีธัญญาและมะตูมเตชินค่ำคืนนี้กูรูของเราต้องทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยคุณฟ้าสาวโสดสุดขยัน
2: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
3: ได้เลย
2: กูรูเบียน
4: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
2: เฮ้ย
5: เขาดูเพอร์เฟกต์ไปเพอร์เฟกต์ไป
2: ไม่ชอบ
6: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
5: ผมขอชูต่างจากคนในนี้เลยกัน
7: กูเพิ่งชูไปคนเดียวเอง
2: มึงรู้ไหมคนรอตบมือมึงเยอะมากเลย
5: ไม่มองหญิงเลย
4: หนูคิดว่าเขามีแฟนแล้ว
7: เฮ้ยแตกต่างของจริงทำไมถึงคิดว่าเขามีแฟนแล้วลูก
4: เขาไม่กล้าโชว์มีเนี่ยเพราะว่าเขากลัวแฟนด่าหรือเปล่า
7: โน้มึงดู

0: ร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
1: สวัสดีค่ะฟ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นางแบบค่ะฟ้าเคยมีความรักครั้งหนึ่งค่ะช่วงคบกันแรกๆเนี่ยเขาดีมากๆเลยนะคะซึ่งพ่อแม่ของเราก็รู้ค่ะว่าเราสองคนคบกันส่วนตัวฟ้านะคะก็เป็นคนที่ชอบหาทำมากๆเลยค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่สอนให้รู้จักพึ่งพาตัวเองได้ค่ะฟ้าก็เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ16เลยนะคะมีทั้งเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแคชเชียร์ร้านหนังสือเป็นนางแบบแล้วก็เอ็กซ์ตร้าแคทโฆษณาแต่กับการแฟนฟ้านะคะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องสมัครงานเลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่แต่ห้องเล่นเกมซึ่งตัวหนูเองอ่ะอยากจะให้เขามีรายได้ก็เลยไปหางานต่างๆค่ะมาให้เขาเป็น10งานเลยเพื่อที่จะให้เขาสมัครแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะสมัครเลยพอเขาไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยฟ้าก็จะเป็นคนออกอย่างเช่นเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกออกไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยฟ้าก็จะเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งตัวฟ้าแล้วก็ตัวเขาด้วยค่ะตอนนั้นก็คือรักเขาค่ะฟังเส้นสุดท้ายของความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือฟ้าจับได้ค่ะว่าเขานอกใจมันเป็นอะไรที่ทำให้ฟ้าเสียใจมากๆเลยค่ะที่ผ่านมานะคะฟ้าทั้งรักแล้วก็ทุ่มเทกับเขามากๆค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้ของฟ้าเลยฟ้าก็เลยเลือกที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็เดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาค่ะวันนี้ฟ้าก็มาตามหาความรักครั้งใหม่ก็หวังว่าจะเจอหนุ่มสวยคนนั้นนะคะ
2: สวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับคุณฟ้า
3: สวัสดีครับ
2: ตายแล้วความรักครั้งเก่าก็คือมีแฟนแล้วเขาก็ไม่ยอมทำงานเหรอ
1: เรียกว่าไม่สนใจเลยมากกว่า
2: ไม่สนใจเลยในขณะที่เราเนี่ยตรงข้ามเลยเราทำงานมันทุกอย่างเลยแล้วพยายามสนับสนุนให้เขาทำงานแต่เขาก็ไม่สนใจ
1: ใช่ค่ะ
2: ฟังเส้นสุดท้ายคือมาค้นพบว่าเขาไป

0: คุยกับคนอื่นด้วย
1: ใช่
0: ก็เลยพอดีกว่า
1: พอ
0: จริงๆน่าจะพอตั้งแต่ตอนแรกแล้วลูกไม่ต้องรอให้เขามีคนอื่นเลยเรื่องของการแบกนี่มาเจอพี่สาวนี่คนนี้นี่
2: ตัวเลยเน
0: ี่
2: ย
0: ฟังเรื่องของน้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะ
3: อุ้ยเหมือนฟังเรื่องตัวเองชอบตรงนี้ชอบประโยคนี้รักเขาร
1: ักเขาค่ะ
0: เข้าใจน้องใช่ไหมตอนนั้นเข้าใจใช่ไหม
3: เข้าใจที่สุดเลยซึ่งไม่มีอะไรผิดนะจริงๆเราไม่มีอะไรผ
0: ิ
3: ด
0: จริง
3: ถ้าเป็นคนแบบนี้นะถ้าชอบแบบชอบดูแลคนที่เรารักก็ไม่ผิดแต่ถ้าเจอคนที่ดูแลเราได้มันจะดีหรือถ้าไม่เจอคนที่ดูแลเราเลยก็เข้ามาแต่อย่าเป็นภาระทางจิตทางใจอันนี้สำคัญถ้าไม่เป็นภาระทางจิตทางใจหมายความว่าเราจะหาเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยที่มีเธอไว้เป็นกำลังใจให้เราถึงเธอจะไม่ได้รวยมากแต่เธออย่าเป็นภาระเราในความเจ้าชู้หรืออะไรก็ตามเราจะได้มีแรงไปทำงานและฝากเธอช่วยซัพพอร์ตหัวใจดวงเล็กๆของเราด้วยเราจะได้มีแรง
0: จริงจริงจริงหาแบบนี้
1: ขอบคุณค่ะ
0: อันนี้ตามพี่เข้าไปลูกวันนี้เห็นบอกว่ามีกำลังใจมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนใครมาซัพพอร์ตบ้าง
1: ก็จะมีคุณแม่พี่สาวแล้วก็หลานสาวค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับหน้าตาดีของบ้านเลยนะลูกเอ้ย
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: นะคุณแม่ก็น่ารักมากเลยเห็นบอกว่าลูกได้ทุกอย่างเพราะคุณแม่เป็นคนสอนเลย
2: ไหนคือแม่คนไหน
0: นี่คุณแม่นี่คุณ
3: ดูไม่ออกเหรอคุณแม่นั่งอยู่ตรงกลางนั่งไงคุณแม่
4: ที่แม่หน้าเด็กมากแม่ผักเปียมาเลยเหรอแม่แม่เด็กจังเลยอ่ะ
0: คุณแม่สอนลูกยังไงลูกถึงขยันแบบนี้ฮะ
5: ก็ด้วยความที่ตัวเองสู้มาตลอดนะคะก็อยากให้เขาเป็นคนเก่งดูแลตัวเองได้ไม่อยากให้เขาพึ่งพาคู่ชีวิตถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็จะไม่เห็นเขาได้ความสำคัญอะไรมากเหมือนแม่เองแม่ก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวก็ว่าได้ค่ะ
0: ครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมครับคุณแม่พี่สาวเหรอครับพี่สาวเห็นรู้ไหมสเปคน้องสาวเราเป็นไงฮะ
2: พี่สาวคือคนกลางปะ
0: ใช่
3: วีแล้วนะวีแล้ว
0: วีแล้วให้หลานพูดหน่อย
2: วีแล้วบอกเมื่อไรจะถึงคิว
0: พี่สาวอะไรพี่สาวอะไร
3: ไม่ตอนพูดเธอยืนได้ไหม
2: ไหนยืนเลยลูกยืนไหนผู้ชายที่ดีจะเป็นยังไง
0: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
2: สเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไง
6: เกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
0: คุณพี่เป็นไงกับเรื่องความรักของน้องได้เห็นมาตลอดไหมครับ
7: เห็นค่ะก็คือว่าเห็นเขาตั้งแต่เรียนมัธยมมาด้วยกันจนถึงมหาลัยรู้สึกว่าเป็นห่วงน้องมากเพราะปกติตอนอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ก็คือแค่เดินข้ามถนนยังต้องจูงมือเขา ใช่แต่ว่าวันนี้คือเขาพิสูจน์ตัวเองให้ที่บ้านเห็นแล้วว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้จริงๆค
0: ่
7: ะ
0: เก่งขึ้นแก่งขึ้นนะฮะแล้วสรุปสเปคเหมือนที่หลานพูดหรือเปล่า
2: ตีเกาหลี
0: ตีเกาหลีมีซิกแพคอันนี้จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: เออแต่ว่าคือหลานรู้จริงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากชอบตีเกาหลีมีซิกแพคเนี่ย
1: ยังไงก็ได้ค่ะแบบหล่อยังไงก็ได้ขอแค่แบบองค์รวมออกมาแล้วแบบว่าดูดี
0: องค์รวมดูดีนะฮะนิสัยใจคอชอบแบบไหน
1: ชอบคนขยันทำมาหากิน
0: ขยันทำมาหากิน
1: ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ไม่เจ้าชู้ค่ะ
8: มีหมดเลยครับ
0: เฮ้ย
2: หมดเลยหรอ
3: มีที่เขาไม่ชอบอ่ะทั้งหมดเลย
8: อันนี้ที่คนเห็นนี่คือลุคเมื่อก่อนเขาเป็นหนุ่มตีเกาหลีจริงแต่เขาไม่อยากเป็นพิมพ์นิยมคือไปทำศัลยกรรมมาไงบ้าง
2: ก็เลยกลายเป็นพิมพ์ที่ไม่นิยมซะเลย
0: อ๋อแต่เขาชอบขาวตีไงใช่ไหมขาวตีซิกแพคใช่ไหม
1: หน้าคมก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบดูหล่อๆก็พอ
0: ดูหล่อๆก็พอได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะฮะขอให้โชคดีนะครับประจำที่นี่เลยมาเนี่ยตายแล้วอ่ะหวังว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ในวันนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วฮะหนุ่มไปได้เลย
9: อัปโป

0: คุณเทินและนี่คือชมหน้าของเธอหนุ่มคนรวยในวันนี้นอกจากจะเปิดตัวหนุ่มๆทั้ง5คนแล้วเราเปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
1: ได้เลย
0: เพราะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวกูรูบีเอ็ม
2: ตั้งแต่คนแรกกรี๊ดไม่หยุดเลย
1: ในเนี้ย5คนอ่ะมีสเปคของน้าฟ้าไหม
3: มีค่ะ
1: มีหรอแล้วมีสเปคของเราไหม
4: ไม่มี
1: คิดว่าน้าฟ้าจะได้แฟนกลับบ้านไหม
3: น่าจะได้นะคะ
0: เดี๋ยวให้คุณหลานช่วยนั่งเลือกอยู่ตรงนี้เลย
1: นะนั่งเลือกนะ
0: แต่ก่อนที่เราจะรู้จักหนุ่มๆทั้ง5คนนะฮะเรามีเบาะแสมาฝากกูรูนะวันนี้นะฮะหนึ่งในปัสนีที่อยู่ใน5คนนี้นะฮะมีคนหนึ่งที่มีสถานะมีเจ้าของและเขาแต่งแร็ปให้กับแฟนเขาด้วย
2: โทษนะแร็ปในยุคนี้เนี่ยไม่มีใครเกินคนนี้แล้วนะโย่งนงพวงโย่งนงพวง
5: ไม่หรอก
1: ไม่แต่จริงอูโน่นี่ถือว่าเป็นแร็ปเปอร์ตัวท็อป
0: แร็ปเปอร์ตัวท็อปตอนนี้เพลงชื่อว่า
5: เพลงย่าย่าย่าครับพี
0: ่ย่าย่าย่า
1: ย่าย่าย่า
0: คุณแต่งแร็ปเองด้วย
5: ไม่ได้แต่งพี่ร้องเลย
0: ร้องเลยอู้แร็ปสดแร็ปสดไหน
1: ร้องเลยร้อง
0: ร้องให้ฟังตรงนี้
5: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอ้าวอยู่ไม่ไหวบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ้าจุ๊บจุ๊บคุณผู้ชมคุณจะคิดครับคุณจะคิดครับเชฟมาแล้วครับคุณจะคิดฟังอะไรกันวะพี
1: ่อันนี้เจ้าของเพลงร้องหลบลิขสิทธิ์เพลงตัวเองเหรอรู้จักไหมว่าพี่เขาเป็นใคร
2: เป็นศิลปินที่ชื่นชอบมากๆ
3: ทำไม
2: เ
3: ริ่มชื่อ
5: เขินเขินไง
0: เอามาเข้าสู่บ่อแส
5: ครับผม
0: เดี๋ยวเราจะให้กูรูได้ดูท่อนแร็ปที่เขาแต่งให้แฟนท่อนแร็ปมาฮะ
1: จะให้ฉันขอแล้ววอนแค่ไหนถ้าเธอไม่ไหวก็กอด
0: เอาอย่างนี้มันเป็นเพลงแร็ปไงเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันขอและวอนแค่
1: ไหนไม่เดี๋ยวแร็ปสิครับ
0: บีทมา
1: ไปเฮ้ย
0: จะให้ฉันขอและวอนแค่ไหนถ้าเธอไม่ไหวก็ก่อนจากการช่วยจุบลาจะได้ไหมเพราะว่าสมองผมตอนนี้ไม่ค่อยจะคลั่งไคล้ในอกใน4ห้องขอมอบให้คุณทั้งหัวใจคิดว่าท่อนแร็ปเนี้ยใครเป็นคนแต่งฮะ
1: คือไม่รู้นะแต่รู้ว่าเป็นภาระมากที่ให้ตรงเดานะตรงคิดว่าแบง
0: คิดว่าแบงค์
1: เพราะเขามีอินเทอร์แอคเยอะสุดกับหน้าตาเวลาที่คนเล่น
2: เขาจะเหมาะกับการแต่งแร็ปเหรอนี่เขายืนตรงเคารพธงชาติอยู่นะ
0: พี่เบ็กกี้คิดว่าใครครับ
2: คิดว่าเป็นแซ็กโซเพราะว่าดูเขารีแอคกับสิ่งที่เราร้องแร็ปของเขาได้ตลกมาก
0: BM BM
1: BM คิดว่าใคร
2: คิดว่าเป็น
1: เพลงแร็ปบอกมาเลยลูก
3: คนที
1: ่5คนที่5
0: เห็นด้วยกับพี่แซ็กโซคิดเป็นพี่แซ็กโซอ่ะมาร์คคิดว่าเป็นเพลงของใคร
5: คิดว่าเป็นของคุณท่าน
0: อูโน่คิดว่าใคร
5: คุณขุนครับ
0: ทำไมทำไม
5: ผมสีทองเอาแร็ปเปอร์สไตล์จัดจ้านเนี่ย
0: เอาเป็นไปได้
5: ต้องแต่งตัวแฟชั่นหน่อยดูคี
0: ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากูรูคนไหนแม่นนะฮะเพราะอย่าลืมนะเจ้าของเพลงนี้เขามีสถานะมีเจ้าของนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะรู้จักหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนแรกดูซิว่าเขามีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างไปพบกับเบาะแสคุณอโปกันเลย
6: สวัสดีครับผมอโปเป็นนายแบบเสื้อผ้าครับที่ผมเลือกทำอาชีพนี้เพราะว่าผมชอบแต่งตัวอยู่แล้วครับผมชอบแมทเสื้อผ้าผมรู้สึกว่ามันสนุกดีครับสำหรับผมนะครับเสื้อผ้ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่เอาไว้สวมใส่ครับแต่ว่ามันเป็นการบ่งบอกตัวตนของผมผ่านการแต่งกายครับถ้าวันไหนผมอยากจะแต่งตัวเรียบๆนะครับผมก็จะแต่งสไตล์มินิมอลถ้าวันไหนที่ผมอยากจะเท่ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะไปในทางของฮิปฮอปวันนี้ผมจะมาแต่งตัวเตรียมไปเดทกับคุณนะครับช่วยแม่ตาเลือกฉันได้ไหมก็จะคอยแต่งตัวต้องแมททั้งท่อนบนและท่อนล่างแต่วันนี้ผมขอแมทกับคุณทั้งตัวและหัวใจเลยได้ไหมครับเสื้อผ้ายังต้องเลือกไซส์แต่ถ้าคนของใจอยากให้คุณเลือกผมให้โอกาสผมนะครับ
0: เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้านะก็ดีนะดูท่าทางอาชีพก็ดูเข้ากับสาวโสดของเรา
1: คือตอนเดินออกมาฟ้าพี่ชอบอโปที่สุดเลยนะพี่รู้สึกว่าเขาแบบตีบเราได้แบบ หน้าตาแววตาที่แบบมันคืออ่อยอ่ะผู้ชายอยากได้อ่ะแต่พอดูใน VTR ตอนนี้ตุ้มรู้สึกเบนเข็มทิศเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวอาโปทั้งหมดอ่ะดูเป็นตัวเขามากแล้วดูเป็นฮิปฮอปดูเป็นแรปเปอร์อ่ะ
0: เอ้ย
1: และถ้าพูดถึงบรรดาแรปเปอร์อ่ะในบรรดา5คนเนี้ยทรงผมอาโปดูเป็นแรปเปอร์สุดด้วย
0: อ่ะจริง
1: ขอติดไว้ก่อนวันนี้ดูยากเพราะมีอีโน่อยู่อาโปมีเจ้าของอ่ะ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะพี่เป๊กว่าไงพี่เป๊ก
2: เมื่อตุ้มบอกว่าแรปเปอร์ต้องตัดผมทรงนี้อูโน่อ่ะเขายังดูทรงผมเขาเดิมทีมันก็สั้นอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้มีปัญหากับช่างตัดผม
0: เ
2: ลยคิดว่าไม่ใช่เป็นแรปเปอร์แล้วก็ดูจากการที่เขาใส่เสื้อผ้าดูอะไรเงี้ยเขาเป็นบุคลิกที่ดูเป็นปกติในแบบเป๊กมั่นใจว่าเขาโสดค่ะ
0: โสดไปเลย
4: เบียนเบียน
1: พี่เอ็มยังไง
3: เขามองน้ำเหมือน
1: ดังเลยลูกดังเลยลูก
3: ชอบนะ
0: ชอบ
1: เขาชอบไหมเขาชอบไหม
3: เหมือนกับเขาชอบ
1: หรอเขาออกมาเขาทำอย่างนี้อย่างเงี้ยรู้สึกไงรู้สึกว่าเขาจริงหรือเขาปลอม
3: หนูคิดว่าเขาอาจจะจริง
1: เขาอาจจะจริงใช่ไหม
5: คนนี้เราให้ผ่านไหม
0: คิดว่าเขาสถานะไหน
1: คิดว่าเขาโสด
0: เขาโสดไหม
1: มีแฟนแล้ว
5: โสด
0: ถูกป้ายเลย
2: ถ้าโสดเลือก
1: โสดสีใดสีแค่
0: โสดไปเลยอ่ะมาร์
5: คคุณอาโปเนี่ยคือผมรู้สึกว่าสายตาเขาดีมากอันนี้ต้องยอมรับคือส่งสายตาให้กับสาวโซนเนี่ยคือถ้าผมเป็นสาวโซนเนี่ยผมวันไหวนะคนแรกเลยเขาส่งสายตาดีสุดเลยทั้งหมดอ่ะแล้วก็เนี่ยจังหวะยิ้มจังหวะเขินอ่ะแต่ว่าเขาม้วนหวานไม่หน่อยอ่ะจังหวะเขินมันแบบมีความติดหวานนิดนึง
0: ใช่ไหมตัวนี้แสบดูดิ
1: โอ้ยจังหวะกันล่อนเลยแหละ
5: ไม่ชอบจังหวะขยักคิ้วเมื่อกี้เลย
0: ไม่ชอบขยักคิ้วอยากคิ้วตัดคะแนนเลย
5: มีเจ้าของมาเลย
0: มีเจ้าของมาแล้วโอ้ตัดคะแนนคนนี้ยังไง
7: ตอนแรกเขาเหมือนจะโสดนะเขามีกระลิ้มกระเหลี่ยให้กับคุณฟ้า
0: ครับ
7: แต่พอจังหวะที่เขายักคิ้วอีกรอบเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับเพื่อน
0: พูดนะอันนี้พูดหรือคิด
5: คิดโอ้ยคิดดัง
0: ฉีก
5: ครับ
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะ2โสด2มีเจ้าของ1ไม่มองหญิงด้วยเอาผลโหวตมาครับโสดสูงถึง 63% นะรองลงมามีเจ้าของ 21% และไม่มองหญิง 16% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับบอกแสงคุ้นๆกันเลย
8: สวัสดีครับผมขุนเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับนอกจากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์แล้วอีกอย่างที่ผมชอบทำคือการทำกราฟิกดีไซน์ครับผมรู้สึกแฮปปี้มากที่ได้ออกแบบกราฟิกในยามว่างครับแล้วสไตล์งานของผมคือการสร้างตัวการ์ตูนและคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่ครับ
9: นี่หัวใจของผมถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเข้ามาใกล้ๆสิครับหัวใจผมยังว่างรอคุณมาเป็นคนข้างๆอยู่นะครับ
8: กราฟิกต้องมีดีไซน์ส่วนคนข้างกายต้องเป็นคุณให้โอกาสผมนะครับ
0: ถ้าผมวิศวะคอมพิวเตอร์
1: เครื่องหน้าโคตรดีอ่ะเขาดูมีความเป็นแบบอาร์ติสต์อยู่นะ
0: ใช่
1: ในบุคลิกตรงๆก่อนเลยได้ไหมคือตอนเขาเดินออกมาอันนั้นชัดไปในเวนึงแต่พอดูใน VTR เฮ้ยเขาอบอุ่นมากเสียงเขาโทนแบบทุ้มแบบดูฟังและดูเพลินมากๆอ่ะ
0: เชื่อม
1: ใช่แล้วดูเป็นคนที่ใน5คนเนี้ยน้องขุนดูเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่สุดด้วยนะดูมีความเป็นสุขุมแต่ว่าสำหรับตูมอ่ะสิ่งที่ตูมจับขุนได้ก็คือตอนที่เขาออกมาเขาพยายามจะเป็นตัวเองพยายามจะเล่นแล้วมันอาจจะหลุดไปนิดนึงพอมันหลุดปุ๊บแล้วเราไปโฟกัสเขาปุ๊บอ่ะเขากลับกลายเป็นแบบเขาไม่มองตูมอีกเลยเขาเกรง
0: เลย
1: เขาขุนนะเอาจริงๆนะขุนไม่มองหญิงครับ
0: ไม่มองหญิงไปเลยอ่ะโอ้โหโคตรไป
7: คนนี้มีสิทธิ์ที่ผมจะคิดว่าตอนแรกจะแทงไปทางโสดแต่ผมขอชูต่างจากคนในนี้เลยกัน
1: กูเพิ่งชูไปคนเดียวเอง
5: ชูต่างจาก
1: ต่อมาใจไหม
7: ผมขอชูต่างจากคนในนี้เลยคือไม่มองหญิงครับ
5: ไม่มอง
0: หญิงฮะ
3: ต่างตรงไหน
0: อ่ะพี่เป็กว่าไง
2: คือคุณขุนเนี่ย คมมากหน้าคมตาคมหนึ่งแว็บเหมือนเจฟชาร์เตอร์ออกมาทำงานเห็นอาชีพเป็นเด็กเนิร์ดอ่ะก็ดูดีแต่มุมอีกแว็บหนึ่งแป๊บแอบเห็นเป็นอะไรปะพี่เต้กันตนา
0: เฮ้ย
2: มันมีความตรงนั้นอยู
0: ่
2: งั้นไปขอตอบแบบแตกต่างจากทุกคนแล้วกัน
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ไม่บอก
1: รอดูเลยกูรอดูมาร์กกับบีเอ็มเลย
3: คิดว่าเขามีแฟนแล้ว
0: เฮ้ย
1: แตกต่างของจริงแตกต่างของจริงทำไมถึงคิดว่าเขามีแฟนแล้วลูก
3: เพราะว่าเหมือนกับแบบว่าเขาไม่กล้าโชว์มินี่ฮะเพราะว่าเขากลัวแฟนด่าหรือเปล่า
7: ไม่กล้าโชว์ยังไงลูกจังหวะโชว์
1: สมมติว่าเราอ่ะสมมติถ้าเป็นคนโสดเวลาชูมินิฮาร์ทมันไม่กลัวแฟนมันจะชูยังไงสมมติว่าคนโสด
0: นี
1: ่แล้วถ้าเกิดมีแฟนแล้วจะชูยังไง
3: เขาก็จะชูอย่างน
1: ี้ชูอย่างนี
2: ้ให้น
1: ้
2: อย
1: ให้น้อย
0: ไม่น่าเชื่อนะเด็กคนเดียวตอบดีกว่ากูรู้ทุกคนเลยอ่ะ
1: เฮ้ยคนดีอ่ะคนดีอ่ะ
0: ชูไปขึ้นมาน
7: ี
0: ่เจ้าของนี่มาก่อนไง
7: พอได้ยินคำให้การของน้องเกมแล้วน่ะผมแอบลังเลว่ะ
0: เขวเขว
7: เขวว่ะ
0: เขวตามเด็ก
1: กูรู้ใหม่มีผล
0: เฮ้ยมี
7: ผลต่อผมมาก
0: คือเพราะเด็กเขาเซนเขาซื่อตอบซื่อ
7: ผมเชื่อเด็กเพราะเด็กไม่ผ่าน
0: เขาไม่มีนอกมีใน
7: ผมคิดว่ามีเจ้าของเหมือนน้องเบียม
0: ตามเบียมไปเลยมีเจ้าของไปเลยเอาดีเออ
7: จังหวะมินิฮาร์ทผมเขวเลย
0: เขิมตามหลานเขิมตามหลาน
7: เออว่ะ
0: เป็นไปได้นะฮะเอาตอนนี
3: ้ก็เป็นไร
0: สองมีเจ้าของกับสามไม่มองหญิงนะฮะเอาผลโหวตมาม
1: าก 8%
0: ไม่มองหญิงสูงถึง 53% นะฮะรองลงมาโสด 39% และมีเจ้าของ 8% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับเบาะแสคุณท่านกันเลย
4: สวัสดีครับผมท่านเป็นนักเรียนการบินครับผมเป็นคนชอบออกกำลังกายมากครับไม่ว่าจะเป็นเข้าฟิตเนสวิ่งว่ายน้ำเตะฟุตบอลปีนผาเดินป่าและตอนนี้ก็กำลังอินกับการต่อยมวยมากครับที่ผมออกกำลังกายเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนเด็กๆผมมีฉายาว่ากุ้งแห้งก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
10: คุณนั่นแหละคุณเป็นนักมวยเก่าหรือเปล่าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมความรักของคุณมันเตะตาผมเหลือเกินอ่ะก่อนชกมวยทุกครั้งต้องสวมนวมแต่ในอนาคตผมขอสวมแหวนให้คุณแทนได้ไหมครับอยากแข็งแรงต้องต่อยมวยอยากเป็นแฟนคุณคนสวยต้องทำยังไงบอกผมทีนะครับ
0: อาจจะไม่ขาวตีแต่ก็มีซิกแพคนะเป็นไงพี่เป๊กว่าไง
2: สดใสสู้ซ่าอ้าวนะโอ้ยเป็นผู้เกรียนน่ะจากวิทยาคือเป็นผู้เกรียนเลยสดใสน่ารักมากแล้วไม่ใช่แค่ซิกแพคสะดือมีขนด้วยนี
0: ่
2: ส
0: ุดเด็ดแล้วจังหวะจบวิทยาเขาหันมาพยักหน้าให้น้องสาวแล้วแบบ
2: นี่เป็นไง
7: จริงเหรอ
2: ผม
0: นี่หันมาแบบว่า
7: ไอ้นี่ร้าย
2: ไอ้นี่มันจะเอาให้ได้
7: ไอ้นี่ร้าย
2: เฮ้ยชอบอ่ะดูแบบดูเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ตรงนี้ในวิทยาชอบคนไม่ว่างไม่ใช่เหรอคะเนี่ยรับรองครบกันนะอาทิตย์หนึ่งเจอเขาครึ่งวินาทีไม่ว่างแล้ว
0: ทักไปปีนผาอีกแล้วสักพัก
2: เป็นนักเรียนการบินด้วยเนี่ยขายตะกั่วแตนทอดอยู่ที่ไหนครับ
0: ไม่ใช่นั่นทำธุรกิจการบินเลยเหรอ
2: โสดค่ะ
0: โสดไม่ได้มา
7: คุณท่านเนี่ยร้ายจังหวะต่อยมวยอ่ะผมว่าคอนเทนต
11: ์
7: ไม่ต่อยจริงอะคุณเห็นเหมือนผมเนี่ย
11: คือเทคนิคการตั้งกาดอะ
0: ยังไงเอาแล้วเป็นนักมวยเหรอ
7: คือไอ้เพื่อนผมเป็นนักมวยเก่า
11: ตั้งกงตั้งกาดขึ้นไปตั้งอย่างนี้ไม่ได
7: ้นักมวย
11: เป็นจริงๆอะ
1: ออกะอันนั้นลีด
0: มันคนละกาด
7: อะคุณท่าน
0: ไป
7: ผมคิดว่ามีเจ้าของ
0: ดีเอ็มอะไรดีเอ็มอะไร
3: คือเหมือนกับว่าเขาโสดอะแล้วเหมือนกับเขาชอบน้ำฟ้าแล้วในคลิปเขาบอกว่าถ้าจะจีบผู้หญิงทำยังไง
4: อยากเป็นแฟนคุณคนสวยต้องทำยังไงบอกผมทีนะครับ
0: ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะ
3: โสด
0: โสดนี่ปะพอหนุ่มดี
11: คือจังหวะนี้ผมจะชูป้ายรู้สึกว่ามันแอคทิวิตี้คล้ายผมคุณท่าน
0: อ
11: ะยักคิวให้ผมไม่เอาละมีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของฮะมาตุ้ม
1: คือยากตรงที่ท่านอ่ะเขาดูเป็นคนที่แบบ เฟรนลี่อ่ะหมายถึงว่าเขาเล่นกับทุกกูรูแล้วเป็นคนรับมุกด้วยนะ
12: กล้ากล้า
1: เออดูเป็นคนที่แบบไม่ได้ตายกล้องตายคนดูกล้าสู้อ่ะอยากเห็นคนแบบนี้ในรอบการทำแบบทดสอบเพราะมันจะชัดมากว่าถ้ามาหลอกก็จะดูออกตัวจะจับโป๊ะได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ารอบนี้ให้ไปก่อนคิดว่าโสดได
0: ้โสดได้ฮะสามโสดนะฮะสองมีเจ้าของผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 51% นะรองลงมามีเจ้าของ 30% และไม่มองหญิง 19% อ่ะส่วนใหญ่คิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะโสดนะฮะท่านต่อมาไปพบกับบอกแสงคุณแบงค์กันเลย
13: สวัสดีครับผมแบงค์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับนอกจากทำงานแล้วเวลาว่างๆผมชอบไปเที่ยวกับลูกสาวครับ
1: ฮะ
13: ลูกสาวของผมครับเป็นลูกหมาพันมัลทิสชื่อว่าแฮปปี้ครับผมจะชอบพาเจ้าแฮปปี้ไปคาเฟ่แล้วก็ไปวิ่งเล่นสำหรับผมเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวของผมเลยครับ
14: แป้ง
15: แป้ง
14: เปี้ยวเปี้ยว
13: ผมนั่งตรงนี้ลูกสาวนั่งตรงนี้ส่วนที่ตรงนี้ผมเว้นไว้ให้คุณนะครับน้องหมาต้องพาไปวิ่งเล่นในสวนส่วนคุณผมขอไปวิ่งเล่นในใจนะครับ
14: ทุกค
13: นมีน้องหมาแล้วจะไม่เหงาแต่ถ้ามีแฟนเป็นเราแล้วจะไม่โสดให้โอกาสผมนะครับ
2: ระหว่างที่ดูบีอานั่งเถียงกันอยู
0: ่
2: กับคุณคูรูบีเอ็ม
0: เออเหรอว่าไง
2: บอกว่าเอ้ยคนเลี้ยงหมาต้องไม่โสดนะต้องเลี้ยงกับแฟน
0: เ
2: ขามีข้อโต้แย้งนะ
0: ว่าไง
3: ถ้าเลี้ยงหมาเขาอาจจะเหงาแล้วเขาอาจจะเบื่อแบบว่าแบบไม่มีแล้วก็เหงาอ่ะ
0: เออเขาจะเลี้ยงไว้แก้เหงาใช่ไหมเพราะเขาอยู่คนเดียวชอบไหมคนนี้ชอบไหมลูก
3: คิดว่าน้ำฟ้าน่าจะชอบนะคะ
0: แน่
1: น
0: เ
1: ลยน้ำฟ้าคนนี้คือสเปคที่สุดเลยไหม
0: คนนี้สเปคสุดเลยไหม
3: อาจจะใช่นะคะ
0: คิดว่าเขาโสดไหมคนนี้โสดก่อนเลยบอกคนนี้นะน้าน่าจะชอบอาจจะใช่นะคนนี
2: ้ผู้ชายเลี้ยงหมาเนี่ยคนเดียวนะบางทีมันเกินความรับผิดชอบของความผู้ชาย
0: ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่พันที่เลี้ยง
2: เป็นพันผู้หญิงเลยนะ
1: มันเป็นพันสร้างครอบครัว
2: ใช
1: ่พ่อแม
0: ่ลูก
2: ทำไมไม่เลี้ยงโดเวอร์แมนหรือแบบนี่ถ้าเป็นเลี้ยงช้างนะไปเชื่อเลยว่าโสดมันดูแบบ
0: น่าจะโสดแหละไม่มีเวลาดูแลใครหรอกดูแลแต่ช้างอะไรนะ
2: นิดนึงเพราะมันเป็นน้องสุนัขพันธุ์แบ๊วๆมากก็เลยคิดว่าเขามีเจ้าของแล้ว
0: มีเจ้าของไปเลยอ่ะเอาตายแล้วมาตูม
1: แต่สิ่งที่ตูมชอบในตัวแบงก์ก็คือหน้าแบงก์อ่ะเป็นหน้าที่แบบว่ายิ้มแล้วโลกยิ้มตามเขาเป็นคนที่ยิ้มแล้วโลกมันเป็นสีชมพูแบบเป็นคนที่ยิ้มสวยมากนางทั้งใน VTR ทั้งตัวจริงตรงนี้มันเลยไม่แปลกใจที่ทำไมฟ้าถึงหันมามองแล้วถอนหายใจแรงใส่ตูมหลายๆรอบแบบ
2: รอ
1: เพราะว่าแบงก์คือบิวตี้สแตนดาร์ดของผู้ชายที่ตรงปกคนนี้ยังไงก็ต้องรีบส่งไปต่อเพราะว่าอยากเห็นเขาไปรอบลึกสุดใจ
0: เอออ่ะ
1: มาแบงค์โสดฮะ
0: โสดไปเลยมาร์
7: คคือถ้าเขาไม่โสดเนี่ยคือเสียดายมากเลยนะเสียดาย
0: แต่ก็คือ
7: สาวโสดมากเลย
0: ตรงจนน่ากลัวตรงปกจนน่ากลัว
7: แต่พอตรงมากๆอย่างเงี้ย
0: มันมีความมีตัวหลอกได้นะ
7: เลี้ยงหมาพันนั้นมันอาจจะเป็นผู้ชายที่เลี้ยงพันนั้นเพื่อที่แบบดึงดูดสาวๆเข้ามาใกล้ตัวก็ได้แบบว่า
0: เป็นไปได้เป็นไปได้
7: ผมให้โสดไปก่อนแล้วกัน
0: เอ้าโสดไปเลย
7: คุณแบงค์เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เกินไปสำหรับผมนะถ้าแบบเลี้ยงหมา

0: หาด้วยแล้วก็หน้าที่การงานก็อินฟูก็เหมือนกันคืออยากให้เขาเข้าไปรอบลึก
1: ๆ
0: อยากดู
2: มากกว่านี้
0: พฤติกรรมเขามากกว่านี
3: ้นี
0: ่อ๋อสด
3: สดไปเลยครับ
4: อ้าวตอนนี้คุณแบงค์นะฮะ4โสดหนึ่งมีเจ้าของเลยผลโหวตมาครับโสดสูงสุดเลยฮะ 54% รองลงมามีเจ้าของ 25% และไม่มองหญิง 21% ด้วยกันท่านสุดท้ายครับเดี๋ยวพบกับบอกแสงคุณแซ็กโซกันเลย
5: สวัสดีครับผมแซ็กโซเป็นบุรุษพยาบาลครับถ้ามีเวลาว่างผมชอบให้เวลากับตัวเองโดยการไปเที่ยวธรรมชาตินอกจากจะได้พักกายแล้วก็ได้พักใจด้วยครับ

0: าไหร่ก็ไม่สวยเพราะคนสวยอยู่นี่ไงเวลาว่างผมชอบไปเที่ยวพักผ่อนกับธรรมชาติแต่ตอนนี้หัวใจผมว่างรอคุณมาพักใจอยู่นะครับธรรมชาติมีสีเขียวแต่หัวใจผมดวงเดียวมีไว้ให้คุณให้โอกาสผมนะครับ
1: โอ้เรียกว่าบุรุษพยาบาลผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
2: ถามบีเอ็มก่อน
3: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
1: เฮ้ย
2: โน่มึงดู
1: ไม่มองน้ำเราเลย
3: มองไปทางอื่น
1: มองไปทางอื่นเลยคิดว่าเขาสถานะไหน
3: ไม่มองหญิงค
1: ่
3: ะ
1: ไม่มองหญิง
4: คุณแซ็กโซเนี่ยเท่าที่ผมดูตั้งแต่เดินออกมาแล้วก็ในวิทยาเนี่ยเขามีความหวานกว่าคุณขุนได้ทำอ่ะผมเชื่อน้องบีเอ็มเด็กไม่โกหกอยู่แล้ว
1: เ
4: ซนเด็กคือแรงสุด
1: ๆ
4: ไม่มองหญิงคร
1: ับ ไม่มองหญิงไปเลยฮะ
4: คุณแซ็กโซเนี่ย
1: ครับ
4: ถ้านั่งตอนที่เขาถ่ายรูปอ่ะรู้สึกว่าถ้าผู้ชายอ่ะจะนั่งอย่าง
1: เ
4: งี้ยพร้อมๆหน่อยครับแอนเกินไป
1: แอนไป
5: ยืดไป
4: แอนไปยืดไปมันดูไม่แบบ
1: มันดูอ่อนช้อยไปหน่อย
4: อ่อนช้อย
1: อ่
4: อนละไม้ไปหน่อย
1: อ่อนละไม้
5: ผมขอตอบเล
4: ยมึงจะไปฉีกตลอด
1: ไม่มองหญิงไปเลยฮะเห็นด้วยเห็นด้วยพี่เป๊กครับ
6: คือตั้งแต่ยืนเนี่ยคุณแซ็กโซเป๊กว่าความมั่นใจของเขาน้อยสุดในกลุ่มชายหนุ่มกลุ่มนี
1: ้
6: เดิมทีคิดว่าเขาเขินหรือเปล่าเพราะว่าจริงอย่างที่บีเอ็มบอกคือเขามองเหมือนกันนะแต่เป็นการมองที่มองแวบๆไม่กล้าสบตาอาจจะเป็นเพราะว่าเขินหรืออะไรแต่พอดูวีทีอาร์แล้วอ่ะก็เห็นค่อนข้างชัดและไปในทิศทางเดียวกัน
1: ครับ
6: ว่าไม่มองหญิงค่ะ
1: ไม่มองหญิงฮะมาตุ้ม
2: เอาเป็นว่าแซ็กโซมีคนมองว่าไม่มองหญิงเยอะก็จริงตูมเองอ่ะก็แอบรู้สึกมีแบบจังหวะที่เขาชี้อะไรมือไม้เขามีความสำอางถ้ายกกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับมีความรู้สึกว่ามันง่ายไปกับการที่จะมองเขาไม่มองหญิงอ่ะขอฉีกไปหน่อยละกันเป็นไปได้เหมือนกันว่าแซ็กโซโสดครับ
1: โสดไปเลยฮะฉีกเลยฮะดึงโสดตีไม่มองหญิงนะฮะเอาผลโหวตมาครับไม่มองหญิงสูงสุดครับ 62% ฮะรองลงมาโสด 22% และมีเจ้าของ 16% อ่ะกูรูครับเราได้รู้จักหนุ่มครบทั้ง5คนแล้วถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกกามเทพให้ใครตัดสินใจดีๆจะมอบให้ใครหรือไม่มอบให้ใครก็ได้นะฮะตัดสินใจเลยครับจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับ
7: ใครนี่เหรอ
8: ไม่แบ่ง
2: 3หรอ
8: ผมคิดว่า
1: ม่อไปใคร
4: ขอบคุณทุกคนที่มาดูผมวันนี้
6: ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ต
4: คุณท่านครับเอาปีกให้คุณแบงค์
1: เอามอบปีกให้กับคุณแบงค์ครับไปนั่งไม่ต้องทีมงานนะนำปีกการประเทศไปมอบให้กับคุณแบงค์ครับ
2: คือเอางี้ฟังอูโน่อธิบายก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นแบงค์
4: เพราะเขาน
2: ั่นแหละครับโอเคคือการที่ให้แบงค์เพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเห็นตรงกันว่าถ้าเขาโสดแล้วออกไปตอนนี้น่าเสียดายมาก
1: และแน่นอนนะคุณแบงค์ครับได้รับปีกการประเทศยินดีด้วยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มๆอยู่4 ท่านด้วยการแลกหน้าในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีฟ้าครับตัดสินใจดีไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม4 คนนี้คุณฟ้าจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
9: ฟ้าขออนุญาต

0: ดคุณขุนค่ะ
1: ตัดคุณขุนออกจากกลุ่มฮะคุณขุนครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยฮะ
0: คิดว่าไม่มองหญิงค่ะ
1: คิดว่าน่าจะไม่มองหญิงนะอะกูรูยืนยันความคิดของคุณต่อคุณขุนด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะมาร์คเป็น
2: มีเจ้าของครับ
1: มีเจ้าของนะฮะอูโน่ก็ไม่มองหญิงไม่มองหญิงนะไม่มองหญิง3แล้วไม่มองหญิง4ไปเลยนะฮะและมีเจ้าของ1ด้วยนะครับมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณขุนครับ

0: จำลองหอผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
1: เวลาเท่าไหร่
2: จะ5โมงแล้วค่ะ
1: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
2: เวลาอะไรคะ
3: คิดหน้าหรือหมายไฟโสด2026
4: ห้ามล่า
5: สนับสนุนโดย
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชัน
8: ถ้าคนไหนโสดที่ก็เธอ
9: Friend สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ไตรหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
5: ่นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปซวันที่17-20กันยายนนี้

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เดี
4: ๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
11: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
10: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
12: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
11: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
12: เ
10: ฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
14: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
13: ์น้ำปลา
15: แม่บุญล้ำ
16: อร่อย
17: ฟินเวอร
13: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
18: Give me more

0: ย้ำกับแฟนๆว่าห้ามพลาด The Golden Show All Star Concert 2026ขนบทเพลงทองคำพร้อมโชว์สุดอลังการจากศิลปินล้นเวทีมีแค่3รอบการแสดงเท่านั้นนะคะ
1: กลับมาแล้วครับกับ The Golden Show All Star Concert 2026คุณจะได้พบกับเหล่าศิลปิน Golden Song ที่คุณรัก4คณะกรรมการพี่เกลือกิติพี่หนึ่งจักรวาลและคุณเจี๊ยบตนทิยาเปิดแสดงทั้งหมด3รอบวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
2: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
5: สนับสนุนโดย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งยาหม่องน้ำเสียงเทียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาในวันนี้ถ้าคุณฟ้าสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้และหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับ
7: King Power มหานครตึกสูง78ชั้นของย่านสาทรที่พาคุณมาสัมผัสได้อย่างง่ายดายโดยจุดที่ตั้งติดสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีอาคารแห่งนี้อัดแน่นไปด้วยไฮไลท์มากมายทั้งมหานครสกายวอล์ก
8: จุดชมวิวที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร
7: ที่จะพาให้คุณได้ชมวิว360องศาสามารถเห็นไปถึงเส้นขอบฟ้าอันงดงามมหานครสกายเวิร์สพื้นที่นิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่สะท้อนเอกลักษณ์ประเทศไทยอย่างน่ามหัศจรรย์ปิดท้ายวันสุดพิเศษด้วยการรับประทานอาหารที่มหานครอิตาลีกับร้านอาหารหลากหลายที่ล้วนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาอย่างพิถีพิถันเนรมิตอาหารสุดพิเศษสารพัดเมนูที่โดดเด่นทั้งรสชาติและหน้าตาที่ทันสมัยชวนรับประทานพร้อมทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและเสียงเพลงอันไพเราะให้คุณได้ผ่อนคลายที่เดอะซาร่าแอดมหานครรับรองได้ว่าวันสุดพิเศษของคุณจะถูกเติมเต็มอย่างประทับใจแบบไม่รู้ลืมได้ที่ King Power มหานคร
9: เมื่อช่วงที่แล้วคุณฟ้าเลือกตัดคุณขุนออกเราคิดว่าคุณขุนสถานะไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งแรกของคุณฟ้าจะแม่นยำหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ

0: ีชัดขนาดนี
1: ้แม่นยำมากครับตัดออกคนแรกคุณยูนไม่บางยิงเดี๋ยวทำไมคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ต้นเก่งมากเลยอ่ะ
2: ผมชอบเต้นครับผม
1: ชอบเต้นนะเต้นมานานฝึกเต้นมานานยัง
2: อ๋อตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่เรียน
1: ตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะเดี๋ยวคำถามนี้เชื่อว่าทุกคนเราฟังแน่นอนมีแฟนยังฮะ
2: ยังไม่มีครับผม
1: โสดมานานหรือยัง
2: โสดมาประมาณปีกว่าแล้วครับ
1: ปีกว่าแล้วกับความรักครั้งเก่าเห็นบอกว่าก็ยังเป็นความทรงจำดีๆอยู
2: ่ใช่ครับผมก็คนเก่าเขามีความทรงจำดีๆเยอะครับคือคนเก่าเขาเป็นนายแบบใช่แล้วก็ผมก็เป็นเนิร์ดปกตินั่นแหละแบบว่าวิศวะคอมแต่ว่
1: า
2: เขาเป็นเหมือนแบบไอดอลที่ทำให้เราอยากจะแบบเข้าวงการนายแบบด้วยอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยนแปลงตัวเอง
2: ใช่เราก็เลยแบบลดน้ำหนักลงแล้วก็แบบไปแคสติ้งเป็นนายแบบบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเขาดูรายการอยู่มีอะไรจะบอกเขาไหมฮะ
2: ก็ยังรักแล้วก็คิดถึงครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นครับ
1: ขอบคุณที่มาร่วมสนับสนุนทางรายการนะฮะขอให้ได้เจอความรักดีๆสวยงามได้ยินตลอดไปเลยนะขอเสียงปรบมือกับคุณคุณครับบททดสอบของเราในวันนี้ง่ายๆฮะจะชวนหนุ่มๆมาเล่นเกมปิดตาเหยียบลูกโป่งครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญสี่หนุ่มมาได้เลย

กติกาก็ง่ายๆฮะเห็นผ้าพันคอของแต่ละคนไหมฮะนั่นคือสีของลูกโป่งที่พวกเขาต้องเหยียบนั่นเองแต่ก่อนที่พวกเขาจะเหยียบลูกโป่งไปได้นะฮะจะต้องปั่นจิ้งหรีด3รอบเสร็จปั๊บก็มีผ้าปิดตาแล้วเขาก็ต้องไล่เดินไปเหยียบลูกโป่งสีที่เป็นสีของเขาถ้าไปเหยียบสีอื่นเท่ากับว่าเพิ่มแต้มให้กับคนอื่นสีไหนหมดก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะและผู้ชนะเลิศในเกมนี้นะฮะจะได้รับรางวัลเป็นการป้อนน้ำและเซลฟี่กับสาวโสดครับถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มจากการปั่นจิ้งหรีด3รอบเริ่มครับ

0: น่อย
1: เอามีนไปเนี่ย
2: อยากแต่งงาน
3: ข้างหลัง
2: แม่

Mm-hmm.

และผู้ชนะในเกมนี้สีขาวคุณอาปอคุณเหลือพักผ่อนได้เลยครับเชิญฮะอ้าวและแน่นอนนะผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากสาวสุด

0: ไงฮะหวานไหมฮะหวานมากนะฮะ
1: หวานมากหวานกับแฟนตัวเองเนาะไม่กล้าเข้าใกล้อะเนาะ
0: เอามินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดหน่อยเรียบร้อยครับผู้ชนะในเกมนี้คุณอโปเอาละผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากคนแรกนะฮะคุณอโปคิดอย่างไรมาตุงครับ
1: ไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนที่เขาเป็นผู้ชนะแล้วเขาดูเหมือนไม่ได้ดีใจขนาดนั้นแล้วแบบตอนที่แบบฟ้าขึ้นไปใกล้เขาสัมผัสไม่ได้ถึงเคมีฟิสิกส์ชีวะใดๆต่างๆเป็นศูนย์ไปเลยงงเหมือนกันยังคิดว่าอาโปเป็นแรปเปอร์แล้วมีเจ้าของอยู
0: ่มีเจ้าของครับ
2: เขาก็ดูพยายามในการเล่นเกมนะตอนที่เล่นแล้วแล้วเขาชนะแล้วอ่ะก็ดูไม่ต้องสั่งเลยเดินมาแบบเจนเทอร์แมนแบบมารับด้วยความเต็มใจเป๊กเชียร์โสดค่ะ
0: โสดไปเลย
3: พี่เอ็มชอบไหมลูกคนนี
4: ้เชียร์ให้หนาหนู
0: เชียร์ให้หนาหนู
2: ยกเลย
0: โสดไปเลยหลานชอบหลานชอบเอามาร์ค
5: ตอนที่เข้าไปถึงสาวโสดใกล้ๆเขาไม่ค่อยใกล้ชิดสาวโสดไม่พยายามทำคะแนนจากตรงนั้นเท่าไหร่ผมขอให้มีเจ้าของนะครับ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะปะอุโนโสดไปเลยฮะ3โสด2มีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับ
5: สูสีสูสี
0: โสดสูงครับ 52% แต่มีเจ้าของก็ตามมาติดที่ 40% นะฮะและไม่มองหญิงอีก 8% ด้วยกันท่านต่อมาคุณท่านปะ
6: คุณท่านนี้โสดครับ
0: โซนเลยฮะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยบทมันจะเร็วมันก็เร็วมาร์คว่าไงฮะ
5: คุณท่านนี่ติดเล่นเกินเล่นอย่างเดียวเลยคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วเขาเลยเล่นอะไรแบบนี้
0: พยายามยืน
5: เพราะมีเจ้าของแล้ว
0: มีเจ้าของอ่ะหลานลูกบีเอ็มบีเอ็มอะไรคุณหลาน
7: คือเขาเล่นอย่างเดียวเลยอ่ะเขาเหยียบลูกโป่ง
1: ไม่ตั้งใจ
7: ช้ามากไม่ตั้งใจเลยอ่ะได้อย่างเดียวเลยอ่ะสงสัยน่าจะอวดสาว
0: ค่ะโซนไม่ได้อ่ะ
2: มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้มาเพื่อแบบเป็นอูโน่คนที่สองมีเจ้าของไปเลยค่ะ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะไม่ชอบมีเจ้าพยาส่วนตัว
1: ท่านน่ะเขายังดูเป็นผู้ชายที่ไม่ได้จริงจังกับการมีชีวิตคู่หรือว่ามาเพื่อเดทขนาดนั้น
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะโสดเหมือนกัน
0: ครับโสดไปเลย3โสดกับ2มีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับโตโสดสูงเหมือนกันนะโสด 68% รองลงมาไม่มองหญิงด้วยซ้ำนะฮะ 17% และมีเจ้าของ 15% ด้วยกันท่านต่อมาคุณแบงค์ถามคุณหลานเลย
8: เขาน่าจะชอบน้ำฟ้า
5: น่าจะชอบน้ำฟ้านะแล้วเราคิดว่าเขาโสดมีเจ้าของหรือไม่มองหญิง
8: เขาโสด
5: เขาโสด
0: เขาโสดเอาโสดอีกแล้ว
1: แบงค์ลึกๆเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีของแต่เพียงแค่อยู่ที่ว่าเขาจะมีโอกาสได้ปล่อยตอนไหนเชียร์ครับคิดว่าแบงค์โสดครับ
0: โสดไปเลยฮะพี่แบงค์ครับ
2: เรียกว่าเขาโสดค่ะ
0: โสดไปเลย
5: คุณแบงค์เนี่ยตั้งใจเล่นมากเรียกว่าตั้งใจเล่นสุดเลยเวลาเขาจะเหยียบอะไรนะเขาจะฟังเสียงเหมือนมีกองเชียร์เชียร์เขาว่าเหยียบเลยหรือไม่เหยียบบางทีเขาฟังไม่เหยียบเขาก็คือไม่เหยียบคือเขาตั้งใจโฟกัสเกมสุดๆเพราะว่าเขาคงอยากชนะจริงๆและคิดว่าไม่อยากให้เขาตกรอบในรอบนี้ก็โสดไปก่อนครับ
0: โสดไปเลยอูโน่
9: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
0: เพอร์เฟกต์ไป
9: เพอร์เฟกต์ไป
0: ไม่ชอบ
9: ไม่ชอบ
2: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
0: มีเจ้าของไปเลย
1: โสดโสดโสดโสดโสดโสด
2: อ้าวโสด
0: สี่โสดกับหนึ่งมีเจ้าของเลยนะฮะผลโหวตมาครับอย่าโซนสูงถึง 47% นะฮะแต่มีเจ้าของก็ไม่น้อยนะตามมาติดๆที่ 38% และไม่มองหญิงอีก 15% ด้วยกันท่านสุดท้ายคุณแซ็กโซ
2: สังเกตว่าตอนที่เล่นกันเวลา3คนเนี้ยเขาเจอกันเขาจับตัวเขาจะคุยอะไรกันไม่รู้งงงี้แต่คุณแซ็กโซเป็นคนเดียวเลยที่ไม่กล้าจับตัวเพื่
0: อ
2: นคนเดียวเลยที่เป็นสังเกตเป็นว่าเขาไม่มองหญิง
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะมาตุ้ม
1: ไม่มองหญิง
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะมาร์ค
5: ผมว่าเขากลัวลูกโป่งด้วยเพราะว่าจังหวะตอนที่จะเหยียบแต่ทีเขาเหมือนแบบเหมือนกั้นใจที่จะกั้นใจแล้วก็ลง
0: แต่เป็นไปได้นะบางคนกลัวลูกโป่งแตก
5: คนกลัวลูกโป่งมักโสดอ่ะผมให้โสด
0: เอาโสดไปเลยฮะ
1: โอ้โหเพิ่งมาได้เดี๋ยวเลยวะ
0: ได้ข้อมูลเพิ่มได้ข้อมูลเพิ่ม
9: เธอในตัวของตูมนะตูมคิดว่า
1: แม่แต่โน่เนี่ยโอ้โน่กูคือมาตูมฮัลโหลหมอเอ็นโหล
0: พูดสิ
9: ไม่มองหญิงครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาแบบมัน
0: มึงรู้ไหมคนรอตบมือมึงเยอะมากเลย
5: มึงรู้จังหวะถ่าย
0: จังหวะเนี่ย
5: ไม่มองหญิงเลย
0: เขาต้องการแบบปึ๊บแล้วเขาตบมืออ่ะหนึ่งที
9: คือไม่มองหญิงครับ
0: เขา
7: อาจจะมีเจ้าของแล้ว
1: ทำไมถึงคิดแบบนั้นอ่ะเขาไม่ได้ดูแบบ

0: ไม่มองหญิงหรอเขาดูเป็นแบบมีแฟนแล้วหรอ
1: เขาอาจจะไม่กล้ามองหญิงเพราะว่ากลัวแฟนด่า
0: อาจจะไม่กล้าเป็นไม่มองหญิงเพราะกลัวแฟนด่า
2: เออไม่ได้โกรธนะมีเหตุผลและคิดว่าเขาน่าจะ
1: มีเจ้าของ
2: มีเจ้าของ
0: มีเหตุผลอยากเปลี่ยนเลย
2: เอ้า1โสด1มีเจ้าของกับ3ไม่มองหญิงด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับไม่มองหญิงสูงถึง 53% ฮะรองลงมาโสด 31% และมีเจ้าของ 16% ด้วยกันอ่ะกูรูครับเราได้วิเคราะห์หนุ่มครบทั้ง4คนแล้วนะถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันอีกครั้งว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครปีกการประเทศตอนนี้อยู่ที่คุณแบงค์นะฮะในรอบนี้เปลี่ยนคนได้จะมอบให้ใครหรือไม่มอบให้ใครก็ได้เช่นกันตัดสินใจดีๆฮะจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับ
0: จังไ
3: ปเอาไงเดิมไ
4: ปดีกว่าคนเดิมดีกว่า
0: หล่อแต่ถ้าจะให้พี่เปลี่ยนเนี่ยพี่ก็อยากให้แค่ทางไม่อยากให้พี่เปลี่ยน
3: หล่อแต่ถ้ามันดูไม่จริงจัง
0: ก็ใช่ไง
3: ด้วยเกียรติของข้าข้าขอยึดปีกกรรมเทพให้กับคุณแซ็กโซและมอบให้คุณท่าน
5: ภูมิใจอะไร
0: ทางกูรูขอใช้สิทธิ์เปลี่ยนปีกกรรมเทพจากคุณแบงค์ไปสู่คุณท่านครับ
2: มอบให้คุณท่านฮะเปลี่ยนปีกฮะจากคุณแบงค์ไปที่คุณท่านเลยครับเชิญครับ
0: กว่าจะคมงมต้องนาน
2: เดี๋ยวทำไมย้ายเป็นคุณท่านไหนบอกว่าเขามาเล่นๆไง
0: ท่านน่ะเล่นติดเล่นไปถ้าเกิดสาวโสดเอาออกตอนนี้แล้วออกมาโสดก็แอบเสียดายนะเพราะดูเป็นคาแรคเตอร์ขี้เล่นก็เลยลองให้ปีกกับประเทศเขาตอนนี้ไปดูซิว่าเขาจะมีพาร์ทจริงจังในการตอบคำถามหรือไม
2: ่คุณท่านครับได้รับปีกกับประเทศยินดีนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญครับผ่านมาทักทายปุ๊บปุ๊บทักทายนี่นี่ไม่น่าจริงจังนะฮะตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชญาอยู่3ท่านและอำนาจในการตัดสินใจย้ายเป็นของสาวโสดตรงนี้เลยฟ้าครับตัดสินใจดีๆไม่มีการแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณฟ้าจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
6: ฟ้าขออนุญาตตัดคุณแซ็กโซค่ะ
2: ตัดคุณแซ็กโซออกจากกลุ่มครับคุณแซ็กโซครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยฮะ
6: รู้สึกว่ามีบางอย่างที่แบบว่าดูหวานหวานนิดหน่อยแล้วเวลามองเขาแล้วไม่ค่อยมีรีแอคต่อกันนะ
2: คิดว่าเขาน่าจะสถานะ
6: ไม่มองหญิงค
2: ่
6: ะ
2: ไม่มองหญิงนะฮะกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณแซ็กโซด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะเป็นไม่มองหญิงหมดเลยนะแผงหน้าตอนนี้ขอให้แม่นยำนะฮะอย่างไรก็ได้หยอกมาสดก็พอมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณแซ็กโซครับ

0: เธอ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี่
1: เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่า

0: จะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.

0: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
2: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสน้ำผักผงชงดื่มทานง่ายอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูง
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด Tell me your

0: แต่ขอเช็คสายสนิทก่อนบอส
1: ช
0: า
1: ด
0: ย
1: ัง
0: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
10: อร่อย
11: ฟินเวอร
12: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
14: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
15: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
14: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
16: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
14: พี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
15: ผมเป็นนักเลง
17: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
14: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
16: ไอ้ปุ๊ก
15: มึงหลอกกู
16: ไอ้แดง
14: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
15: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
14: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
15: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
18: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
19: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
21: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
22: หมดแก้ว
23: หมดค่ะ
21: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
24: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
25: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน

0: สนับสนุนโดย Carrier Copper Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ไทยีน Sun Kiss Blooming ซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
1: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดี
0: เมื่อช่วงที่แล้วคุณฟ้าเลือกตัดคุณแซ็กโซออกเพราะคิดว่าคุณแซ็กโซสถานะไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: 2
1: นัดออกคนที่2ครับคุณแจ็คโตไม่บอกยิงอู้แต่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะ
0: เสียงเพราะมาก
1: แซ็คโซมีแฟนหรือยังครับ
2: ยังครับ
1: ยังไม่มีแฟนจริงไหมที่บอกว่ายังกลัวอยู่กับการมีความรัก
2: ใช่ครับเพราะว่าคือแซ็คอะโสดมาประมาณ30ปีแล้วครับใช่
0: เป็นคนหน้าตาดีมาก
2: เป็นเหมือนคุณฟ้าเลยครับเป็นคนทำงานเยอะ
1: เออ
2: ใช่ครับเป็นคนทำงานเยอะมากแบบบ้างานมากเลย
1: ครับ
2: ค่อนข้างแบบหมดหมกมุ่นมากเลยแต่พอมีแฟนแล้วเหมือนกับเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเขาก็ไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเลยกลายเป็นพอจะมีความรักครั้งใหม่มัน
2: กลัวใช่ครับ
1: กลัวว่าเราจะเจ็บอีก
2: ใช่กลัวแบบเจอคนแบบไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมโอ้เข้าใจผมเข้าใจแน่นอนแสดงว่าอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นเลยจากสิ่งที่คุณพูดมาแปลว่าเวลาคุณรักใครคุณทุ่มเททั้งหมดให้กับเขานะฉะนั้นเลิกโทษตัวเองก่อนว่าเป็นเพราะเราไม่ดีหรือเป็นเพราะเราไม่มีเวลาให้
2: คร
1: ับ หวังว่าคุณจะได้เจอกับความรักดีๆที่จะทำให้คุณลืมบาดแผลครั้งนี้ได้แต่ที่สำคัญบาดแผลมันก็ไม่ได้เกิดจากความรักครั้งใหม่หรอกครับมันก็ต้องเกิดจากเราเยียวยาบาดแผลนั้นด้วยตัวเองขอให้ได้ค้นพบนะความสุขของชีวิตแล้วก็ค่อยๆมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ได้เจอความรักดีๆในอนาคตนะครับ
0: แต่แฟนที่ดีคือแฟนใหม่พี่เชื่อว่าหลังจากเปิดวาร์ปไปหนูจะต้องมีคนที่เขาเห็นทุกอย่างและความดีในตัวหนูแล้วเข้ามาทำให้หนูลืมบาดแผลเก่าได้อย่างแน่นอน
3: เปิดใจเลยสนุกและเอนจอยกับมัน
0: ใช่ไม่ต้องเครียดแล้วลูก
3: สนุกและเอนจอยกับมัน
1: ฉะนั้นคุณไม่ผิดเลยและโทษตัวเองนะครับเรามีกำลังใจดีๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขอให้คุณได้เจอความรักดีๆในวันนะ
3: รีบเปิดใจนะ
0: เปิดวาร์ป
1: เปิดวาร์ปแน่นอนอ้าวใครอยากรักษาแผลใจให้เขานะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของรู้ไหมแค่โสดนะฮะเปิดวาร์ปไปเลยเราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะทั้ง2ท่านมีสถานะเดียวกันเลยคือไม่มองหญิงนะฮะแน่นอนเพราะหนุ่มแร็ปเปอร์ที่มีสถานะมีเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวมาเลยกูรู้ครับหน้าที่ของคุณหาเขาให้เจอนะฮะไม่งั้นยุ่งแน่นอนนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ซักถามหนุ่มทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้ฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณอโปก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณอโปก็คือคบรุ่นน้องอยากรู้ต้องถามฮะเริ่มครับ
0: หมายความว่ายังไงครับอโปคบรุ่นน้อง
4: เคยมีแฟนเก่าเป็นรุ่นน้องครับ

0: คยมีแฟนเก่าเป็นรุ่นน้องครับ
1: ห่างกันกี่ปีคะ
2: ห่างกัน2ปีครับ
0: 2ปีครับ
3: คบนานไหมครับ
2: 9เดือนครับ
0: 9เดือนฮะ
1: แล้วทำไมเลิกกันล่ะคะ
2: คือน้องเขาคืออธิบายยังไงดีคือเขาอ่ะมีรุ่นพี่แล้วผมก็เข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นพี่น้องกันมาตลอดจนวันนึงไปเช็คแล้วก็
0: เป็นแฟนกัน
2: ครับผม
0: อ๋อเราเป็นมือที่3
2: ไม่ใช่ครับผมเขามี
0: แฟน
2: ครับ
0: อ๋อเขามีใหม่เขาแอบมีรุ่นพี่คนนึงใช่ป่ะ
2: ครับผม
0: อ๋อครับเชิญครับ
3: เสียงในหัวที่ดังที่สุดตอนเห็นสาวโสดครั้งแรกคือเสียงอะไรครับ
2: เหมือนระฆังจากสวรรค์เลยครับนี
4: ่เวอร์ไป
0: ใช่นะ
4: เวอร์ไป10พยางค์ให้กับคุณฟ้า
5: 10พยางค์เลยเหรอ
0: ขอ10พยาง
2: ค์เธอเป็นนางฟ้าหรือเปล่าทำไมสวยจัง
5: แรปเปอร์ในดวงใจของคุณในประเทศนี้คือใครบ้างครับ
0: แรปเปอร์ในดวงใจของคุณในประเทศนี้ฮะ
2: ซีนายครับ
0: ซีนายครับ
4: ซีนายฟีเจอริ่งล่าสุดเพลงกับใครครับ
2: แบ็คฮาร์ทครับ
0: แบ็คฮาร์ทครับ
3: คุณคิดว่าคุณมีดีอะไรกว่าคุณท่านกับคุณแบงค
0: ์เอ้ย
2: ผมหล่อครับ
0: นี
5: ่คุณโสดมานานเท่าไหร่แล้วครับ
2: 3เดือนครับ
0: 3เดือนครับ
4: คุณลองพูดมังคุด5ครั้งให้ผมฟังหน่อยครับ
2: มังคุดมังคุดม
4: ัง
2: ค
4: ุ
2: ด
4: รัวๆครับรัวๆเลย
2: มังคุดมังคุดมังคุดมังคุดมังคุด
5: เพื่ออะไรครับ
0: แรปเปอร์แรปเปอร์
5: จังหวัดแล้วจังหวัดแล
1: ้วไหนคุณพูดคำว่าแตงโม3ครั้งค่ะ
0: แตงโม3ครั้ง
2: แตงโมแตงโมแตงโม
5: แตงโมลูกโตเหมือนบ้าน
0: ไปกลับมาก่อน
5: ถ้าวันนี้ฟ้าอยากเลือกคุณแต่หลานฟ้าบอกคนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยพี่ฟ้า
0: เกิด BM ไม่ชอบ BM ไม่ชอบ
5: การที่จะเอาชนะใจเด็กยังไงฮะ
0: แวกๆนะแวกนะ
2: เซเว
0: ่นได้
4: ผม
0: ได
4: ้ข้อมูล
0: แล้วได้แล้วได้แล้ว
1: ไม่ธรรมดา
4: ถ้าไปกินข้าวกับคุณฟ้าแล้วอยู่ดีผมอิ่มแล
0: ้
4: ว
0: โอ้ยหมดเวลาครับพี่ฮะท่านต่อมาคุณท่านครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณท่านก็คือเป็นเกย์อยากรู้ต้องถามเริ่มฮะ
5: หมายความว่ายังไงครับน้องท่านเป็น
6: ผมชอบมี LGBT ชอบผมครับ
0: อ๋อ
6: แต่ผมชอบผู้หญิงครับ
1: แล้วเวลาเขามาชอบแล้วเรารู้สึกไงคะ
6: ก็ทำเป็นเพื่อนครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรกับเขาเพราะเราคุยกันปกติเป็นเพื่อนได้ครับไม่ได้รังเกียจอะไรเลย
0: ครับ
3: คุณมีแฟนมาแล้วกี่คนครับ
6: มีคนเดียวครับเคยมีครับ
4: สรรพนามเวลาเรียกกับแฟนเขาจะงงไหมระหว่างท่านกับท่านสรุปใครเป็นเจ้านาย
6: ผมจะให้คุณเป็นเจ้านายของผมครับ
1: ถ้าเกิดว่าน้องฟ้าไม่ชอบผู้ชายที่คึกคักประมาณท่านจะต้องทำยังไง
6: ผมก็จะขอโทษคุณฟ้าก่อนครับที่ผมคึกคักเพราะว่าผมอยากให้คุณยิ้มครับเพราะคุณยิ้มน่ารักมาก
5: คุณเลิกกับแฟนไปนานหรือยังครับ
6: 1ปี6เดือนครับ
0: 1ปี6เดือนครับ
4: ข้าวมันไก่กับข้าวต้มคุณฟ้าใส่คุณจะกินอะไร
6: ผมคิดว่าน่าจะกินข้าวต้มครับเพราะว่าคุณฟ้าหุ่นดีมากข้าวมันไก่น่าจะหนักไปครับ
4: คุณเอากระใจเขาอ่ะ
5: ท่านเอาติ๊กบ้าตอนนี้ท่านน่ารักนะแต่ท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนมาเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่ชายกับฟ้ามากกว่า
0: อุ๊ย
5: มีวิธีโน้มน้าวเพื่อนๆญาติพี่น้องแล้วก็กูรูยังไงบ้างว่าคุณสามารถเป็นคู่ชีวิตกับฟ้าได้ด้วยครับ
6: ผมรู้จักคุณฟ้าเป็นการส่วนตัวนะฮะแต่ว่าพอผมเห็นสเปคคุณฟ้าผมคิดว่าผมอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเลย
0: นี
6: ่ก็คิดว่าถ้าเปิดโอกาสให้ผมก็ผมคงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ
0: นี่
1: การเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับมนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะยาวได้คุณคิดว่าคุณจะทิ้งละความเป็นตัวเองได้ยาวนานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
5: คืออะไร
6: ผมคิดว่าความเป็นตัวเองของผมนี่แหละฮะที่จะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คุณฟ้าอาจจะมองผมบ้าง
4: แล้วที่คุณบอกคุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณเปลี่ยนทุกๆกี่เดือน
6: 6เดือนครับ
4: มันจะดูความสะอาดของเขาว่าเขาเปลี่ยนแปลงจริง
0: สุขภาพฟันดีเปลี่ยนแปลงทุก6เดือน
4: แปลงจนหัวบาน
1: ฉันเหนื่อยกับเด็กพวกนี
4: ้คุณคิดยังไงที่คุณได้รับปิกกรรมเทพ
6: ก็ดีใจครับแต่จะดีใจกว่าถ้าคุณฟ้าเลือกผม
0: หมดเวลาฮะดัมมี่ครับ
5: มันดูไม่จริงอ่ะ
0: ต่อไปครับคุณแบงค์ก้าวมาข้างหน้าครับและบอแสงคุณแบงค์ก็คือชอบออน
4: ตายเลยอย่างนี
0: ้อ่ะเริ่ม
5: ชอบออนหมายถึงอะไรครับแบงค
7: ์ออนแฟนครับผมค่อนข้างชอบออนแฟนมาก
1: ๆเวลาออนออนแบบไหนคะ
7: ถ้ายกตัวอย่างเป็นฟ้าใช่ไหมฟ้าครับไปกินข้าวตรงนี้กันไหมอยากกินอะไรไหมครับ

0: ชนะ
1: คุณมีผลอะไรที่ต้องให้คุณฟ้าเลือกครับ
0: เออ
2: เพราะว่าไม่ชอบคนที่แบบไม่ทำงานเหมือนกันเอาจริง
0: ๆ
2: ใช่ถ้าสมมติว่าแบบเราทำงานเป็นสายเดียวกันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบทำงานร่วมกันได้แล้วก็เป็นงานคู่ก็ได้นะครับ
3: ถ้าไม่ใช่ตัวแบงค์แบงค์คิดว่าฟ้าควรเลือกใครไปดินเนอร์ระหว่างท่านกับอโป
0: อุ้ย
2: ผมไม่อยากบัฟคนอื่นแต่แค่แบบว่าถ้าฟ้าเลือกเขาอะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
0: เอ้ยเดี๋ยวเขา
3: เขาแบงค์เจ้าชู้
4: เป็นเจ้าชู้
0: เขาในที่นี่หมายถึงใคร
2: ผม
0: ครับ
2: ผม
0: ทิ้ง
3: ส่วนไหนเป็นใบหน้าของคุณฟ้าชอบที่สุดครับ
2: ผมชอบรอยยิ้มครับ
0: ชอบรอยยิ้ม
2: ใช่
1: ถ้าเจอคุณฟ้าในร้านเหล้าจะเดินชนหรือว่าจะขอไล่ครับ
2: น่าจะไม่เจอครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบดื่ม
0: โอ้ย
3: ไม่น่าเชื่อแค่แบงค์ตอบความจริงก็ทำให้ตัวเขาดูสูงขึ้นกว่าคน
0: ถามตายไปเลย
3: อะไร
0: ตายเลย
1: จะทำมึงไปแล้ว
3: ขอมีสิทธิ์อ
1: ย่าให้กูเจอ
3: โสดมานานหรือยังครับ
2: 2ปี3เดือน6เดือนประมาณนี้ครับ
3: คบมานานเท่าไหร่ครับ
2: 8ปีครับ
3: อู้หนูมีแฟนมาแล้วกี่คนอ่ะ
2: 2คนครับ
0: 2คนครับ
3: โอ้มันได้
0: เจอนะ
3: สมัยเรียนดิอันเนี้ย
5: หมาเป็นของคุณกับแฟนเก่าหรือหมาเป็นของคุณเองร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์ของผมเองครับของผมเอง
0: หมาเขา100%เลยฮะ
3: หมาอายุกี่ขวบแล้วคร
2: ับ หกขวบแล้วครับประมาณ6ขวบแล้ว
3: คุณเข้ากับเด็กได้ง่ายไหมฮะถ้าเข้าได้ไหนลองแนะนำตัวและเรียกคะแนนจากน้องด้านหลังหน่อย
2: สวัสดีครับแบงค์นะครับพอดีว่าจริงๆพี่มีหลานอยู่คนนึงด้วยพี่ตามใจหลานเก่งมากเลยนะถ้าสมมติว่าบีเอ็มอยากได้อะไรเผื่อเดี๋ยวพี่ซื้อให้หมดเลยนะครับ
0: ชอบเลยชอบเลยจำดี
3: พลาเอาของล
0: ่
3: อมาถึงเวลาที่ต้องเลือกคนเข้ารอบละคือจริงๆอ่ะโชคดีนะคือไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเอาไม่มองหญิงออกไปลวดแล้ว
5: แต่ยังไม่เจอแร็ปเปอร์
3: ใช่ตุ้มเลยคิดว่าวันนี้น่าจะมีโสด2และเหลือไอ้มีเจ้าของที่เป็นแร็ปเปอร์อยู่1เพราะฉะนั้นขออนุญาตไล่แบบจับผิดในมุมของพี่ก่อนเลยกันฟ้าอโปอ่ะสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนตอบคำถามที่ช้าที่สุดใน3คน
5: เหมือนนึกคิดเนาะ
3: ถูกทุกคนเห็นด้วยปะแย้งกันมาได้เลยนะคือพี่รู้สึกว่าอโปอ่ะเหมือนแบบพอถามไปแล้วต้องเราค่อยตอบ
5: คือ
3: เหม
5: ือนถามเรื่องเลิกกับแฟนไปด้วยสาเหตุอะไรอันเนี้ยคุณมีพิรุธนะ
3: ที่สำคัญก็คือการที่เขาชอบแร็ปเปอร์ที่ชื่อจีนายอ่ะลึกมากเลยนะ
1: ซีนาย
3: ซีนาย
1: ซึ่งผมไม่รู้เลย
3: ลึกมากเลยนะถ้าเกิดเราจะตามหาคนมีเจ้าของที่ยังเป็นแร็ปเปอร์อยู่อ่ะเชื่อว่าเป็นเขา
1: สองคนที่สอง
3: ไม่ให้อุโนพูดเลยหรอ
1: ไม่พูดสิเวลาคืออโป
5: ข้ามแล้วเพื่อน
3: ไปที่นี่ท่านคือท่านน่ะเอาตรงๆนะตูมรู้สึกว่าเขาอยากชนะมากกว่าอยากดินเนอร์กับฟ้าอยากชนะ
5: อันนี้ก็โอเค
3: คือมาเพราะอยากชนะผมชอบคุณนะครับผมรักคุณนะครับแต่งงานกับผมนะครับผมอยากได้คุณจังเลย
1: แต่จะโสดงี้หรอ
3: โสดไหมไม่รู้แต่มาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ได้อยากดินเนอร์ไม่ได้อยากรู้จักฟ้าแต่อยากเป็นผู้ชนะในเกมนี
1: ้แค่นั้นเฉยๆไม่ได้จดจำ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย
5: ไม่แต่ท่านก็ยังมีเป้าหมายนะว่าเข้ามาแล้วอยากชนะแต่บางคนมาอยู่ตรงนี้ยังไม่มีเป้าหมายเลยว่าจะทำอะไรให้รายการบ้างเข้าใจป่ะบางคนบางทีอ่ะ
1: คือท่านเนี่ยเราข้ามคนที่3ดีกว่า
3: ได้
1: คนที่3น่าสนใจ
3: คนสุดท้ายเนี่ย
1: น่าสนใจ
3: น้องแบงค์อ่ะ
5: ไม่แต่ว่าดีอ่ะดีมาก
3: เราเห็นตรงกันเนาะ
5: ดีเกินจริงดีละมุนถ้าดีขนาดนี้นะแล้ววันนี้เขาโสดนะบอกได้เลยว่านี่คือแบบเดสตินี
3: ผมนี่เชื่อทุกคำพูดที่แบงค์พูดเรื่องสถานะจริงๆนะเรื่องดูเรชั่นว่าผมคบนานครับผมคบมา8ปีเพิ่งเลิกกันมา2ปีกับอีก5เดือนเชื่อ
5: แต่ตอนที่ถามว่าหมาของเขาเป็นหมาของเขา 100% หรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นหมาของเขาแต่เลี้ยงมากี่ปี
1: 6 ปี
3: เท่ากับว่ามันมีพร้อมกับแฟนเก่าไม่ใช่ต้องคบกับแฟนเก่าก่อนแล้วหมาเพิ่งเข้ามาทีหลัง
5: ก็นี่แสดงว่าหมา
3: พอเลิกกันแล้วหมาอยู่กับเขาไงมันเป็นเรื่องปกติ
1: พี่อ่ะเนี่ย2
3: พี่ก็เลยอยากให้หนูฟังกูรูที่แบบตั้งใจที่จะแบบวิเคราะห์เพราะสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าถามว่าท่านโสดได้ไหมโสดได้แต่เสี่ยง
1: มาก
3: พี่รู้สึกว่าแบงค์อ่ะเซฟสุดณเวลานี้มันก็อยู่ที่ตัวหนู
1: แบงค์มัน
3: ใช่อยู่ที่ตัวหนูตอนมองตาแล้วว่าหนูจะสปาร์กไหมถ้าคนอื่นใครเพิ่ม
1: ก็มองตาเยอะแล้วกันอยากให้มองตาเยอะลองแบบเช็ครีแอคเขาจริงๆว่าแบบสายตาเขาส่งมาให้เราแบบจริงๆหรือเปล่า
3: โอ้มาพูดถูกเป็นดูที่ดี
5: ประมาณนี้
3: ประมาณนี้ค่ะน้องประมาณนี้ค่ะ

0: แบงค์ไปแล้ว
1: แบงค์ไปแล้ว
2: เป็นไงฮะได้ปรึกษากูรู้รู้สึกไงบ้างฮะ
3: รู้สึกว่าได้รับข้อมูลเข้ามาเต็มหูเลยค่ะตอนนี
1: ้หล่อจากใครฮะจากอูโน
2: ่ก็คือเรียกว่าต่อจากนี้ไปก็ต้องใช้หัวใจตัวเองนำทางแล้วนะฮะที่จะคุยกับเรื่องราวของคุณนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากเห็นบอกว่าตอนช่วงเรียนอยู่ใช่ไหมก็ทำงานเยอะมากอะไรทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นว่าจะต้องไปทำงานเยอะแยะมากมายลูก
3: ในความรู้สึกก็คือเหมือนแม่ค่ะบอกตั้งแต่เด็กเลยว่าให้พึ่งพาตัวเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำงานเองมีอะไรเป็นของตัวเองอ่ะมันเหมือนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราทำอะค่ะ
2: คือแม่จะบอกอยู่ตลอดและแม่ก็ทำให้เห็นได้หรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
2: เราสามารถต้องเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอันที่จริงเห็นมาจากในครอบครัวตัวเองอะค่ะแม่รู้อะค่ะว่าฉันพึ่งพาตัวเองได้แล้วและสามารถดูแลลูกได้ค่ะก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาเหมือนเขาเป็นฮีโร่สำหรับหนูอะค่ะ
2: มันเป็นความประทับใจของเราจริงๆว่าวันหนึ่งแม่เลือกจะเดินออกมาแล้วแม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองจริง
3: ใช่ค่ะคือแม่เก่งมากจริงๆที่เลี้ยงพวกหนู2คนมาได้ด้วย2มือ
2: คุณแม่ฮะความมั่นใจในการที่บอกว่าฉันจะเลี้ยงลูกด้วยตัวของฉันเองได้มันมาจากตรงไหนล่ะครับแม
4: ่ความเชื่อมั่นของตัวเองค่ะคิดว่าตัวเองยังไงก็เลี้ยงลูกได้ค่ะ
2: ฉันทำมาหากินได้แน่นอน
4: ใช่ค่ะ
2: ฉันต่อสู้เพื่อตัวเองได้แน่นอน
4: ใช่ค่ะมั่นใจมากค่ะ
2: วันนี้ลูกได้เห็นคุณแม่เป็นแบบอย่างเลยเป็นไอดอลด้วยในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการยืนหยัดด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกกับลูกสาวคนนี้ไหมครับ
4: คุณแม่ก็บอกคือตั้งใจและหวังอยากให้ลูกพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องงอค่ะเราเป็นผู้หญิงเราเลี้ยงดูตัวเองได
2: ้ขอบคุณค่ะยอดคุณพี่สาวล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมก่อนที่น้องจะตัดสินใจเลือกความรักนะ
5: ก็รักเขามากค่ะเพราะว่าโตมากับเขาไม่กล้าพูดเดียวว่าจะร้องไห้ก็อยากเห็นเขาประสบความสำเร็จเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นคนเก่งมากพี่สาวคนนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องเสมอค่ะขอบคุณค่ะ
2: BM มีอะไรอยากจะบอกกับน้าฟ้าไหมลูก
6: หนูอยากให้น้าฟ้ามีเงินเยอะๆแล้วก็มีบ้านแล้วขอให้น้าฟ้ามีความสุขมากๆเลยค
2: ่
6: ะ
2: เป็นครอบครัวที่น่ารักมากจริงๆนะแล้วผมก็เชื่อว่าแรงผลักดันที่ทำให้คุณต่อสู้ไปทำงานเนี่ยก็เพราะว่าแรงผลักดันดีกำลังใจดีๆจากครอบครัวคุณนี่แหละนะฮะวันนี้ขอให้คุณโชคดีในการตัดใจในค่ำคืนนี้นะครับถามหัวใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ขอให้ได้เจอกับหนุ่มสดในค่ำคืนนี้นะครับประจำที่ได้เลยครับ
1: สู้ลูกมองตานานๆต้องรีบ
2: ในเมื่อสาวโสดของเราพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญหนุ่มๆออกมาได้เลยครับ

0: เอาละกูรูครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับผมจะถามว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดในค่ำคืนนี้ตัดสินใจดีๆนะฮะเลือกความรักดีๆให้กับสาวโสดของเราให้ได้มะตูมเชียร์ใครครับ
1: มองตานานๆนะเชียร์เจเจตูมเชียร์แบงค์ครับ
0: เชียร์คุณแบงค์ครับคุณเป๊กกี้เชียร์ใครครับ
2: ในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่ชอบทำงานมากๆเหมือนกันเราคงอยากได้ผู้ชายที่อ่อนโยนอ้อนเราแล้วก็ใส่ใจเรามากๆรักเราแม้กระทั่งเขาไม่ดื่มเหล้าเขาก็ต้องไปส่งเราดื่มเหล้าแล้วก็ไปรับเราได
0: ้
2: เชียร์คุณแบงค์ค่ะ
0: เชียร์คุณแบงค์ครับมาร์คเชียร์ใครครับ
3: คุณแบงค์ครับ
0: เชียร์คุณแบงค์ครับเอาหน่อยอุโน
4: ่สำหรับผมคิดว่าทุกคนอาจจะคิดว่าความเพอร์เฟกต์มันยั่งยืนแต่สำหรับผมรู้สึกว่าความไม่บาลานซ์มันเป็นอะไรที่โอเคกว่าม
0: ีสีสันมีสีสัน
4: คุณฟ้าทำงานคนเดียวขาดแอคทิวิตี้ในการทำผมขอเลือกคุณไม่มองหญิง
0: ใ
4: ช่คุณท่านนะเชียร์คุณท่านเหรอ
0: เชียร์คุณท่านนะ
5: ท่านทำหน้าไม่ดีใจ
0: ถามคุณแม่บ้างดีกว่าเอาแบบนึกถึงเป็นการเล่นเกมคุณแม่คุณแม่เชียร์ใครฮะ
6: ส่วนตัวคุณแม่นะคะชอบแบงค์ค่ะ
0: เชียร์คุณแบงค
5: ์แม่เทดดี้
0: คุณพี่เชียร์ใครคุณพี่เชียร์ใคร
7: แบงค์เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขารักสัตว์เหมือนกัน

0: กูรูคนที่5ของรายการในวันนี้กูรู BM ครับเชียร์ใครดีฮะ
1: คุณแบงค์ค่ะ
0: โอ้คะแนนเสียงท่วมท้นเลยนะฮะ
2: เด็กโดนด่าแน่
0: และเดี๋ยวมาดูกันนะว่าความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอนั้นเชียร์ใครกับสาวโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือคุณแบงค์ 46% นะฮะแต่รองลงมาคุณอาโปตามมาติดที่ 40% ฮะและคุณท่าน 14% ด้วยกันหนุ่มๆครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเรานะฮะพูดอย่างไรก็ได้ให้สาวโสดของเราเชื่อมั่นในตัวคุณใช้เวลาคุ้มค่านะครับคุณอาโปเชิญครับ
3: คุณฟ้าครับวันนี้ผมก็เจอคุณฟ้าวันครั้งแรกคุณฟ้าก็เจอผมครั้งแรกผมก็ตอบคำถามอาจจะมีตื่นเต้นไปบ้างอาจจะตอบได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมก็อยากถามคุณฟ้าครับว่าในเวลาที่เราสบตากันถ้าคุณฟ้ารู้สึกอะไรเหมือนกันกับผมหรือรู้สึกอะไรบางอย่างก็อยากให้คุณฟ้าได้ลองมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกันดูครับผมที่ตรงนี้มันเป็นที่แคบๆในเวลาสั้นๆเราเจอกันแป๊บเดียวผมอยากขอโอกาสให้คุณฟ้าได้เลือกผมด้วยนะครับ
0: คุณท่านเชิญครับ
4: ขอบคุณพี่มอสนะฮะที่ให้คะแนนผมถึงแม้จะน้อยนิดแต่ว่าผมก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอคุณฟ้าวันนี้ผมก็รับรู้ถึงเรื่องราวของคุณฟ้านะครับผมก็เข้าใจเพราะว่าผมก็หัวอกเดียวกันครับทำงานมาเยอะทำงานทุกๆอย่างนะฮะก็ผมคิดว่าผมคงจะซัพพอร์ตคุณฟ้าได้แล้วก็จะทำให้คุณฟ้ามีความสุขนะฮะขอให้คุณฟ้าพิจารณาให้ดีที่สุดนะครับผมเลือกในสิ่งที่คุณฟ้าต้องการครับขอบคุณครับ
0: คุณบันเชิญครับ
5: ครับก็ผมจริงๆชอบที่ฟ้าขยันมากๆจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าแบบว่าเอาจริงๆเราชอบคนขยันเหมือนกันแต่ทีนี้ที่ว่าผิดหวังจากความรักเรื่องนอกใจใช่ไหมครับเหมือนกันเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะนอกใจเพราะถ้าสมมติว่าเราโดนเองไม่มีใครชอบหรอกที่ว่าโดนนอกใจเอาจริงๆถ้าเลือกเราใช่ไหมเธอไม่ผิดหวังแน่นอน
0: เอาละได้ฟังความในใจเป็นเรียบร้อยนะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะฟ้าครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่ม3ท่านในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นนะที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีนะฮะมองตาพวกเขาเยอะๆถามหัวใจตัวเองนะครับขอโชคดีนะฮะและในหนุ่ม3คนนี้คุณฟ้าจะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับ

0: ธอ
1: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
4: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
5: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ
7: ์หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
8: ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบาย

0: แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แต่งกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
3: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
0: ไอ้ปู
2: มึงหลอกกูไอ้แดง
1: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
2: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
4: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เล็กค่ะเทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ลุกใหม่ปะเนี่ย
2: เหมือนเดิม
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
5: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตรBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million.
6: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า.
7: It's real.
8: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: การไฟฟ้านครหลวงเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้าทุกประเภทเนื่องจากตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถลดค่าไฟได้จริงเสี่ยงเสียเงินฟรีและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้พร้อมเตือนการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นความผิดตามกฎหมาย
1: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
2: แค่ขบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขบ10บาท
3: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
4: สนับสนุนโดย MyBasin OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเวเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: ระทิงแดงแจกทองจำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกมือทุกวันแจกร้านทุกเดือนวันนี้ถึง15 กันยายน 2569
6: คุณผู้ชมครับคุณฟ้าจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์กับเธอจะเป็นคุณอาโปคุณท่านหรือคุณแบงค์และเขาคนนั้นจะใช่หนุ่มโสดหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ
7: เธอคนนั้น

ลาเสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีตาจะให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งเลยต้องบอกตัวเองให้ยอมรับความจริงผ่านต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเหลียวมองข้างกันยังไม่มีใครที่รักจริงเมื่อฝันคิดอยู่

0: ทุกเรื่องรักต้องรอนานมีมาให้เอาฟอร์สนใจใช้บริการทุกครั้งที่เราจะจูงไปไม่เคยลอง
1: เขาแล้ว

0: ้าวฟ้าเชิญด้านนี้ลูกนะรู้สึกไงบ้างครับ
1: เขินค่ะ
0: เขินนะ
1: ใช่
0: มั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้นะ
1: มั่นใจค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงจะไม่เสียใจนะ
1: ไม่เสียใจค่ะ
0: ได้เลยงั้นประจำที่ได้เลยครับในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะชายหนุ่มคนนี้มีอูโน่หนึ่งคนที่เชียร์เขาอยู่แม้คะแนนเสียงในสตูดิโอของเขาจะน้อยที่สุดก็ตามทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณท่านฮะ
1: เขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่อะค่ะตอนตอบคำถาม
0: ด้วยความที่พอครูบอกให้จริงจังปั๊บดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่ก็ตามที่พี่เป็กกี้บอกค่ะที่คุณท่านได้พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 100% ฟ้ามองว่าคนเราอะค่ะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ 100% อยู่แล้วใช
0: ่คิดว่าเขาสถานะไหนครับ
1: มีเจ้าของหรือเปล่า
2: แรปเปอร์ไปเลยเน
3: า
2: ะ
3: แรปเปอร์ไปเลย
0: ชูป้ายขึ้นมาเลยฮะเอ้ากูรู้ทั้ง4ท่านนะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณท่านด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะ
2: แช่งไปเลย
0: แช่งไปเลยนะฮะแต่ออกมาอย่างนี้ก็ดีนะเราจะได้โล่งสักทีนะฮะเอ้าอุ้ยมีอูโน่ยังคงเชียร์อยู่เพราะเขาเชียร์คนนี้มาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณท่านครับ
4: เขาบอกมาที่นี่ถ้าเห็นดาวตกขอพรจะเป็นจริงเว้ยโอ้ยหนาว
5: ดูดาวเลยเราดูดาว
4: เฮ้ยดาวตกเฮ้ยขอพรก่อนสาธุให้ลูกช้างอ่ะมีลูกสักทีเถอะอยากได้เมียท้องสักทีไม่บอกสักทีสาธุเฮ้ยอะไรที่รักที่รักเป็นไรอะไร
6: ท้องแล
4: ้
6: ว
4: เฮ้ยท้องแล้วโอ้ยโอ้ยจริงว่ะจริงว่ะ
5: เฮ้ยดูตกแล้วตกแล้วเฮ้ยขอพรก่อน
4: โอ้ยสาธุขอให้ผมรวยด้วยเถอะ
5: รวย
6: อ
5: ะไรอ่ะ
6: เฮ้ยนี่
4: อุ้ยอะไร
2: อะไรอ่ะ
5: เฮ้ยมาวางนี่อะไรอ่ะ
6: หีบอยู่หลังหินน่ะ
5: อะไรอะไรอยู่หลังหินนะ
2: อ๋อโอเค
5: เฮ้ย
2: เฮ้ย
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้มันรวยไม่ไหวดิวะจริงว่ะ
2: จริงเหรอเฮ้ยขอได้จริงเหรอ
6: ขอเลย
2: เดี๋ยวรอแล้วตกก่อน
6: รอหน่อย
2: เฮ้ยงั้น
4: เฮ้ยขอเลยขอเลย
2: สาธุขอให้ลูกช้างได้แฟนทีเธอ
4: เ
2: ฮ
4: ้ย
2: สาธุ
4: ได้แน่นอน
2: เฮ้ย
4: อะไรอ่ะ
7: สถานะโสดจริงไหม
4: เฮ้ยฟ้าเขาอยากรู้ว่ามั้งว่าเราว่าสถานะอะไรอ่ะฟ้าอยากรู้แล้ว
2: ฟ้าอยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไร
4: อยากรู้แล้วไปบอกเลย
2: ขอมินิฮาร์ดคุณฟ้าได้ไหมครับ
4: ใหญ่ให้กันแล้ว

0: ได้ไหมใหญ่ใหญ่
1: เอาใจคนนี้ได้
0: ไหมใหญ่ไ
1: หมโอ้ยต้องบอกเขาแล้วล่ะพร้อมนะสาม
2: สองหนึ่ง
3: สายดุมนี่ไม่ถูกเลือกครับคุณท่านเป็นนุ่มสุดโสด
0: โสดครับพี่เกลือ
3: โสดมานานหรือยังฮะ
0: ปีกว่าๆครับ
3: ปีกว่าๆนะฮะเห็นบอกว่าโอ้ยสาวโสดนี่สเปคเลยเหรอ
0: ใช่ครับสเปคเลย
3: ไปบอกทีมงานว่าผมอยากเดทกับเขานะกับความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
0: ก็ดีครับแต่ว่าก็ติดด้วยที่ผมทำงานเยอะครับจนไม่มีเวลาให้เขา
3: ถึงบอกว่าช่วงนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คือ LGBTQ ล้วนๆ
0: ใช่ครับพี่เพียร์ 90% เลยครับ
3: แต่เราชอบผู้หญิงนะ
0: ใช่ครับชอบผู้หญิง
3: อ่ะงั้นบอกตรงนี้เลยสเปคเราเป็นไงฮะ
0: ก็เป็นแบบว่าผู้หญิงที่สู้ครับสู้ชีวิตประมาณว่าแบบขอให้เป็นคนที่แอทติจูดดีครับ
3: ใครสนใจหนุ่มโสดคนนี้นะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของเราเลยครับเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยหนุ่มโสดมาแล้ว1คนนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นคนต่อมากันดีกว่านะฮะคุณอาโปทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณอาโปครับ
4: คุณอาโปเขาตอบคำถามตะกุกตะกักอะค่ะ
3: ฮะ
4: ใช่แบบเวลาพูดถึงแบบเลิกกันอะไรยังไงมันดูแบบว่ารวบรัดตัดตอนใช่ก็เลยคิดว่าคุณอาโปมีเจ้าของแล้ว
5: แรปเปอร
3: ์สำคัญมากต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
5: Apple the
3: rapper เพราะว่าชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวมาเลยการปรากฏตัวของคุณอาโปสำคัญมากถ้าเขามีสถานะอื่นที่ไม่ใช่มีเจ้าของนะค่ำคืนนี้เกมจบเลยคุณเลือกคนที่มีเจ้าของไปเดทนะฮะฉะนั้นทางรอดเดียวของเราที่เราจะได้ลุ้นต่อก็คือคุณอาโปต้องมีเจ้าของเท่านั้นนะฮะตอนนี้ทุกคนชูป้ายขึ้นมาแล้วอุ๊ยอูโน่เอางั้นเลยเหรออูโน่เอางั้นเลยเหรอคิดว่าโสดจริง
6: มั้ยวันนี้สาวโสดเลือกผิด
7: ใช่ผมว่า
3: เอาแล้วนะฮะต้องมาลุ้นกันนะฮะทางรอดเดียวของเราคือเขาต้องมีสถานะมีเจ้าของนะฮะมีสถานะอื่นขึ้นมาแล้วก็เกมจบทันทีมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณอาโปครับ

0: 在台湾外国高调家庭圈主大家听麦，我为什么当你们高阔的 clap play？ 你 OBC 航空冒昧不见我在。
1: 来不了。

0: ในที่สุดพ่อหนุ่มแร็ปเปอร์ก็ปรากฏตัวออกมานะคุณอัปโปมีเจ้าของใครใคร
1: แฟนครับ
0: แฟนชื่อว่า
2: ใบเฟิร์นค
0: ่
2: ะ
0: ใบเฟิร์นรู้จักกันมานานหรือยังครับ
2: 2-3 ปี
1: ใช่
0: เห็นบอกว่ารู้จักกันตั้งแต่เรียน
1: ใช่ครับ
2: ใช่
0: แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าทั้งคู่ก็กำลังจะต้องเริ่มประกอบอาชีพกันแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะหนูเหลือเรียนอีกปีนึงค่ะ
0: คุณเหลืออีกปีนึงก็จะจบแล้วนะฮะส่วนอโป
3: ส่วนผมก็กำลังจะเซ็นสัญญากับสายการบิน

0: ไปเป็น
1: สจ๊วตครับ
0: เป็นสจ๊วตนะฮะวันนี้นะฮะได้มาในรายการของเราถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยมีอะไรจะบอกแฟนคุณไหม
1: รักอ้วนนะครับ
0: ใบเฟิร์นมีอะไรจะบอกอโปไหมครับ
2: หนูก็รักพี่เหมือนกันนะ
0: ขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการนะขอให้ความรักสวยงามได้ยินตลอดไปเลยนะฮะ
3: เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณจะปล่อยเขาไปโดยไม่มีการแรปสดตรงนี้เลยเหรอโทษไหนดีอยากฟัง
0: อ่ะเอาเมื่อกี้อีกสักรอบอ่ะ
3: เออนี่ไงนี่ไง
0: รับให้แฟนรับให้แฟนเลยรับแฟนเลย
1: โอเค
4: จะให้ฉันขอและวอนแค่ไหนถ้าเธอไม่ไหวก็ก่อนจะจากกันช่วยจูบล่าจะได้ไหมเพราะว่าสมองผมตอนนี้มันก็โคตรจะคลั่งไคล้ในอกมีสี่ห้องขอมอบให้คุณจังหัวใจ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอโปคุณใบเฟิร์นถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วเราจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มที่คุณเลือกนะ
3: เชียร์อยู่คนเดียว
0: ทำไมคุณถึงเลือกคุณแบงค์ครับปิ๊งตั้งแต่แรกเลยป่ะ
3: เชื่อพี่ป
2: ูคือรู้สึกว่าตอนที่15วีอะค่ะเขาพูดแล้วมันดูออกมาจากใจจริงของเขามากใช่ออกมาแบบรู้สึกพูดแล้วมันจับใจอะค่ะ
0: จริงใจใ
2: ช่จริงใจจริงใจใช่แล้วก็ทั้ง3คนบอกให้ผ่านด้วย
0: ครอบครัวเราให้ผ่านแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเค
2: ใช่ค่ะ
0: ขอให้โชคดีครับคืนนี้ชูป้ายขึ้นมาเลยฮะกูรู้ครับยืนยันความเชื่อคุณด้วยการชูป้ายขึ้นมาเอา
3: โน่ไหนบอก
0: เอาโน่ยังไงอะ
3: มัน
0: ต้องมั่นใจหน่อย
5: แต่โซนหนึ่งก็โซนหนึ่งใจร้ายไป
0: ก็กูรู้สามท่านให้โซนฮะโน่ยังคงมั่นใจอยู่ว่าไม่ผมคิดว่าอาจจะมีเจ้าของก็ได้นะครับและข่าวล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณแบงก์ก็คือโซนสูงถึง 69% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 22% และไม่มองหญิง 9% ด้วยกันเอ้ามามาลุ้นไปกับสาวโสดฮะขอให้สาวโสดของเราได้พบกับหนุ่มโสดในค่ำคืนนี้นะฮะและนี่คือธาตุแท้ของคุณแบงค์ครับ
6: โอ้ยเพื่อน
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ยอดกำลังมาเลยยอดกำลังมาเลย
3: คนดู3,800,000โอ้โหหมวกนี้นะครับคือแบบว่าใครที่ว่าเต้นไม่เป็นนะคือใส่แล้วเต้นได้เลยเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อเฮ้ยปุ๊บ
3: ใครสนใจในตะกร้า F ได้เลยนะครับเลยว่าพิเศษมากๆอีกตัวนึงอีกตัวนึง
6: ตัวนึงตัวนู้นครับทุกครับ
3: มามามามามามาอุ้ยเสื้อนี้บอกเลยว่าใยไหมทองคำคือถ้าสมมติว่าได้ไปนี่คือคุ้มมากเอาไปเก็งราคากันตอนนี้ของกำลังขึ้นเลยของกำลังขึ้นราคากำลังแพงเลยเอาไปนะครับตัวนี้พอใส่แล้ว
6: แล้วยังไงครับ
1: ทำไม่ได้เฉยแค่นั้นแหละ
6: ใส่ไม่ได้
1: ใส่แล้วรวยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาไปได้เอาไปได้อยู่ในตะกร้านะครับ
6: เหมือนกันคร
3: ับ เอ็มเลยครับ
6: เอ็มนะครับต่อไปครับ
3: ส่วนอันนี้เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
6: อ
3: ัน
6: นี้ไม่ได้ครับ
3: มันเป็นหัวใจของผม
6: หัวใจมีไว้ทำไมครับ
3: มันไม่ได้มีไว้ขายแต่ว่ามันมีไว้ใช้ร่วมกันครับ
6: ว่าแต่มีคนใช้ด้วยหรือยังครับ
3: ยังเลยยังไม่มีเลยกำลังหาคนใช้ด้วยอยู่เลยครับ
6: ไปตั้งเพื่อนคนในร้านบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่มีคนใช้ด้วย
3: เฮ้ยทำไมไม่เชื่อคุณฟ้าครับอยากรู้ใช่ไหมครับผมขอ500ได้ไหมครับพี่โอนให้เลย50,000บอกมาเถอะอุ้ยพูดเลยนะเอาเลยนะงั้นพูดเลยนะ3 2 1ครับ
7: อาทิตย์หน้า
0: จำลองของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
8: เวลาเท่าไหร่
9: จะ5 โมงแล้วค่ะ
8: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
9: เวลาอะไรคะ
7: เอ้ยคิดหน้ารู้ไหมใครโสด2026ห้ามล่าเธอคนไหนโสดที่ก็เธ
10: อ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
11: มิวเป็นไรอ่ะ
12: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
11: ไม่มี
13: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
14: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
15: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
14: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
15: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
16: เก่าเหรอ
17: ไม่เก่าซาดินครับ
16: เปิดซะดีไหม
17: มาดิ
9: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดีนเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพ

0: จะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปุ๊ก
2: มึงหลอกกู
1: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทคกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากหมา
9: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟต์ที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: ได้ถามหน่อยดิ
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
3: เทมเพร็กซี่ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
4: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
5: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
8: ็นผมอยากเป็นนักสำรวจ
7: ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
10: อร่อยที
11: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
13: อักเสบสองเป็นรักแรกของ

0: ช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอเกศสองเป็นใคร
1: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
2: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าเกศสอง
3: สิทธิ์ของหอตัวดีทุกวันเสาร์หกโมงเย็น
4: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
5: ขอบคุณตูวีนะคะที่บอกรักน่ะ
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
8: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real คุณผู้ชมครับการเปิดเผยตัวตนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีหนุ่มโสดออกมาเพียงคนเดียวแต่ก็ยังมั่นใจไม่ได้ครับเรามาช่วยกันส่งใจเชียร์ให้คุณฟ้าได้พบหนุ่มโสดและเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปดูท่าแท้ของคุณแบงค์กันเลยครับ
9: ครับครับครับต่อไปครับ
10: ส่วนอันนี้เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
9: อะไรไม่ได้ครับ
10: มันเป็นหัวใจของผม
9: อ้าวหัวใจหัวใจมีไว้ทำไมครับ
10: มันไม่ได้มีไว้ขายแต่ว่ามันมีไว้ใช้ร่วมกันครับ
9: ว่าแต่มีคนใช้ด้วยหรือยังครับ
10: ยังเลยยังไม่มีเลยกำลังหาคนใช้ด้วยอยู่เลยครับ
9: ไปฟังเพื่อนคนในร้านบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่มีคนใช้ด้วย
10: เฮ้ยทำไมไม่เชื่อคุณฟ้าครับแล้วคุณฟ้าเชื่อไหมครับ
9: เฮ้ยเขายิ้มว่ะลงร้านลงร้านขอไปเคลียร
10: ์ไ
9: ป
10: ครับ
9: ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: ลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี
9: เคลียร์เรื่องหัวใจก่อนครับ
10: โอเคไปไปไปไปไป
11: ตอด
9: ตอด
10: ฟ้
9: าก็อยากรู้แล้ว
10: คุณฟ้าครับแล้วคุณฟ้าเชื่อไหมครับว่าผมไม่มีคนใช้หัวใจร่วมด้วยครับ
12: เชื่อค
9: ่
12: ะ
9: เฮ้ยเอาไงไงเพื่อนบอกไปเลยเราสถานะอะไร
11: โสด
10: อยากรู้ไหมครับ
11: อยาก
12: อยากค่ะ
11: เร็ว
10: อยากรู้ใช่ไหมครับผมขอ500ได้ไหมครับ
2: พี่โอนให้เลย50,000บอก
9: โอ้ย
2: เอาเลยนะเอาเลยนะงั้นพูดเลยนะ
11: 3 2

0: เป็นไงบ้างฮะรู้สึกไงบ้างครับ
1: ดีใจค่ะแล้วก็เขินด้วย
0: ดีใจก็เขินด้วยนะฮะปกติแบบว่าถ้าเลือกถูกแล้วมันต้องจับมือกันด้วยแต่ว่าต้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตคุณแม่หรือยัง
2: คุณแม่ครับขออนุญาตจับมือลูกสาวได้ไหมครับ
0: ยังมีคนขออนุญาต BM เรื่อง BM
2: BM ครับขออนุญาตจับมือคุณน้าหน่อยได้ไหม
3: ได้ค่ะ
4: บอกว่าจะซื้อของเล่นให้ด้วยไหม
2: ใช่อยากได้อะไรเดี๋ยว
0: BM BM เขาสัญญากับเราว่าอะไรนะเขาสัญญากับเราใช่ไหม
5: ซื้อของเล่นอะไรก็ได้แต่หนูขอของเล่นอะไรก็ได้เลยค่ะ
0: นะเอาเรียกได้ว่าถูกใจกันทั้งครอบครัวเลยแหละนะครับกับสาวสวยของเราเป็นยังไงบ้าง
2: น่ารักครับ
4: ก็ไม่เห็นมองหน้าเลย
2: ผมเขินเขาจริง
0: เวลาเป็นแฟนเราเป็นแฟนแบบไหน
2: ผมขี้อ้อน
0: จริงเหรอไม่เชื่ออ
4: ้อน
0: อ้อนอ้อน
2: ฟ้าครับไปกินข้าวกัน
0: แบบแล้วแบบซบไหมซบไหมซบไหมอ้อน
2: ส่วนใหญ่ผมจะแบบว่าสกินชิปมากกว่า
0: เนี่ยฮะเรียกได้ว่างานนี้ก็คือเหมาะสมนะฮะแม่ครับมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้ก่อนไหมฮะ
6: ก็ขอให้จริงใจกับน้องด้วยนะคะ
2: ค่ะผม
0: คุณพี่ล่ะฮะ
7: เอาไปเลยค่ะแถมข้าวสารให้ด้วย
0: บีเอ็ม
5: ขอให้มีความสุขกันนะคะ
0: ตลาดสด
4: ใช่แล้วมีอะไรอยากจะบอกกูรูที่เขาไม่เชียร์คุณด้วยไหมครับ
0: มีกูรูคนนึงไม่เชียร์คุณอ่ะ
4: เป็นเรื่องแล้วเป็นอะไร
8: ชัดขนาดนี
0: ้
8: ไอ้ม้าบอกให้เปลี่ยน
0: นะฮะอ้าวถือว่าเป็นการเลือกกันได้ถูกต้องและถูกใจด้วยนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณฟ้าไหมครับ
2: ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
1: จะรอดูเลยค่ะ
0: คุณฟ้าล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแบงค์ไหมฮะ
1: ก็รอดูนะคะ
4: คุณฟ้าเป็นคนละคน
0: ขอเขาไปดินเนอร์หรือยังชวนเขาไปดินเนอร์หรือยัง
2: เมื่อกี้เลย
0: ไหน
2: ฟ้าครับไปดินเนอร์กันนะครับ
4: อ้อนกว่านี้
2: ฟ้าครับไปดินเนอร์กันนะครับ
0: ไปดินเนอร์เลย

0: เดี๋ยวเราจะให้หนุ่มๆแต่ละคนมาจำลองสถานการณ์ของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
1: ผมชอบคุณเบสครับ
2: ได้ค่ะตกลง
3: ยัง
4: เบสครับ
3: ค่ะ
4: ทุกวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับ
3: เหนื่อยค่ะ
4: อยากจะมีผมดูแลไปทุกๆวันได้ยังครับผม
2: รอเลยรอเลย
5: ค่ะวันนี้เท่าไหร
3: ่วันนี้ห้าค่ะ
5: แล้วก็เวลาเท่าไหร่
3: จะ5โมงแล้วค่ะ
5: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
3: เวลาอะไรคะ
2: เบสคือเราดูเขาจนเราแข่งไปด้วยอะ
0: อะไรสายตาเบสคือพูดอะไรของมันวะ
2: เบสเขาก็พูดด้วยสายตาแหละเพราะว่าด้วยประสบการณ์เขาพลาดมาเยอะกว่าพี
3: ่ดูวันนี้วันเดียวก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าชู้ไหม
6: ใช
3: ่พอผู้ชายอะตอนทำให้เราประทับใจเขาก็จะไม่เจ้าชู
2: ้
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเป็นชายหนุ่มที่เคยใช้ชีวิตแบบสุดๆมาก่อนเลยนะครับอาจารย์โน้ตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเห็นหน้าผมก็นึกอยู่แล้วล่ะวันนี้ผมมากับทรอยจีน่าแน่นอน
1: ใช่เพราะเขาคือเจ้าของฮะ
2: โอ้อย่าพูดอย่างนั้นครับอยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นนะครับสำหรับวันนี้ผมมากับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทรอยจีน่านั่นก็คือทรอยจีน่าซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์นั่นเอง
1: เฮ้ยวันนี้ไม่มีกระปุกแดง
2: ไม่มีแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่มาเสริมกระปุกแดงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าพูดกับทรอยจีน่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพนะครับผิวเนี่ยต้องยกให้ทรอยจีน่าเขาอยู่กับคนไทยมา17ปีแล้ว
1: ครับ
2: คือถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได
1: ้
2: ผมเองก็พูดให้เขามา8ปีไม่ดีจริงผมก็ไม่ใช้ไม่กล้าพูดให
1: ้สรุปอาจารย์ไม่ใช่เจ้าของใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาขอผมไม่มีนะครับผมก็ได้ใช้เดือนไม่กี่กระปุกเองนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมมีอะไรที่จะมาสร้างความมั่นใจให
1: ้
2: ว่าตลอด8ปีผมใช้ไทรลาจิน่าจริง
1: ๆและ
2: ไทรลาจิน่าเนี่ยผมขายมา8ปีไม่เคยแตกลายทำผลิตภัณฑ์ตัวอื่น
1: ก็คือเรื่องของสกิน
2: คือจะขายกระปุกแดงที่เหลือเป็นของแถมของเสริมไปแต่วันนี้นะครับเขาแตกลายมากับซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร์ของเราตัวนี
1: ้
2: นะครับถามว่ามันเป็นยังไงเพราะคนที่ใช้ติดอกติดใจมากแล้วเมื่อก่อนเราแถมเป็นขวดเล็กอย่างเดียวเขาใช้แล้วเขาไม่สะใจ
3: แต่ก่อนประมาณอย่างนี้อาจารย์
2: ใช่เขาพอเขาเห็นว่ามันดีจริงเขาก็ขอมาก็ทนการรบเร้าไม่ไหว ในที่สุดก็เลยต้องทำออกมาแตกลายเป็นซูเปอร์ไฮยาบูสเตอร
1: ์
2: นะครับที่เรียกซูเปอร์เพราะว่าเขามีไฮยาลูรอนถึง16โมเลกุลนะครับตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
1: จางฟาบครับ
2: เอาเลยครับเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้ผิวของเรามันก็จะดูเปล่งปลั่งแล้วก็สดใสถูกต้องไหมครับ
1: นี
2: ่นอกจากนี้ยังมีไนอาซินามายที่ช่วยนะครับทำให้ผิวของคุณแลดูเรียบเนียนกระชับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้เวิร์กมากเชื่อเถอะถ้าเอาไปได้ทดลองใช้แล้วคุณจะติดใจแล้วบอกเลยว่ารู้สึกได
1: ้อันนี้ใช้ก่อนหรือใช้หลังตัวกระปุกแดงจัน
2: ใช้ก่อน
1: ใช้ก่อน
2: นะครับใช้ตัวนี้นะครับไฮยาซูบูสเตอร์ของเราใช้เป็นตัวแรกแล้วก็ตามด้วยกระปุกแดงของเราเชื่อผมลองดูครับแต่ถ้าท่านที่มีผลิตภัณฑ์ย่อเอิญที่มีเหลืออยู่จะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มเป็นครีม
1: ใช้ร่วมกันได้ไหม
2: แนะนำให้ใช้ตัวนี้ก่อนเอาไปประเดิมก่อนแล้วลองใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ของคุณดูซิว่ามันดีขึ้นไหมผมท้าถ้าดีขึ้นใช้ต่อไปแล้วพอหมดตัวนั้นให้มาใช้คู่กับกระปุกแดงของเรา
1: เพราะเขาสร้างมาคู่กัน
2: เชื่อผมว่ามันไปได้ดีมากนะครับโปรที่จะเอามาวันนี้คุ้มกว่าโปรไหน
1: ๆ
2: นี่ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว
1: จริงป่ะอาจารย์อ้
2: าวก็คุณต้องเคยเห็นเขาขายกัน 2,000 กว่า 2,000 กว่าหมด
1: ใช่2กว่าประมาณนี้นี่คนน
2: ี้ฟังผมโปรทรายจีน่าของผมวันนี้โทรมาที่1577 หรือ LINE @hayatraila
1: ครับ
2: LINE
1: @hayla
2: hayatraila
1: hayatraila นะอันนี้นะ
2: ครับ100สายแรกนะครับเอาไปเลยครับ2ขวดใหญ
1: ่
2: แถมไปอีก2ขวดเล็ก
1: นี
2: ่ทั้งหมดจริงๆ 7,400 ใช่ไหม
1: ครับ
2: วันนี้เอาไป1,990
1: โอ้เฉียบ
2: ตกวันไม่ถึง20บาท1,990พยายามไม่เคยขายอะไรถูกแบบนี้มาก่อนเลย
1: ถูกมาก
2: ก็บอกแล้วใช้เพียง2สำหยดความรู้สึกที่คุณได้รับรองครับว่าไม่มีความเหนียวเหนอะหนัก
1: ครับ
2: แล้วพอคุณใช้ไปนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับนี่มันจะซึมหายไปเลย
1: เนี่ยจานเนี่ยผมใช้ไปเนี่ยยังชุ่มช
2: ื้
1: น
2: หลังจากนั้นคุณจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นนะครับเหมือนกับผิวของคุณเนี่ยมันอิ่มน้ำแล้วนอกจากคุณทาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทิ้งไว้สักพักถ้าคุณไม่ได้เติมด้วยตัวอื่นไปเนี่ยคุณจะรู้สึกได้คุณจะเห็นได้ว่ามันเหมือนมีแผ่นฟิล์มมาเคลือบไว
1: ้นี่อาจารย์เนี่ยเคลือบ
2: นี่แหละครับให้ผิวของคุณนั้นดูชุ่มชื้นใช้กับคู่กับเซรั่มจะเวิร์กที่สุดเพิ่มความชุ่มชื้นได
1: ้ครับ
2: โทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @hayatraila นะครับ100สายใกล้หมดแน่นอน
1: ครับ
2: 2ขวดใหญ่2ขวดเล็กนะเอาไปเลย1,990 บาทเท่านั้นไม่ต้องเชื่อผมคนเดียว
1: ครับ
2: ล่าสุดก้อยรัชวิน
1: เฮ้ย
2: น้องก้อยก็ใช้แล้วนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: คุณแม่ลูก2วัย42ปีแล้ว อยู่ภูกงภูเก็ตแดดร้อนจะตาย
1: โอ้โห
2: ดูสิดูผิวแกยังดีอยู่เลยผลลัพธ์ขนาดนี้ไม่เปิดใจลองเลยครับถ้าสินค้าทรจิน่าไม่ดีจริง อยู่คู่คนไทยมาไม่ได้ถึงจะ18ปีแล้วล่ะครับ
1: 18ปีเผอแป๊บเดียวนะอาจารย
2: ์แล้วคนถามบอกว่าไอ้พวกเนี้ยออกมาจริงเลยออกมาขายทางโทรทัศน
1: ์
2: เราไม่มีเคาน์เตอร์ของเราครับ
1: เราไม่มีร้าน
2: เราขายแต่ในโทรทัศน์มา18ปีซื้อ2ขวดใหญ่ได้2ขวดเล็ก4ขวดใช้ไปยาวๆนะตกวันไม่ถึง20บาทเชื่อผมส่งฟรีก็ทั่วประเทศ
1: ครับ
2: นะเขาเรียกว่าจองไว้ก่อนจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้
1: คือกดให้ทันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเอาง่ายๆตอนนี้
2: ซื้อเอาไปแบ่งเพื่อนที่ใช้ยี่ห้ออื่นก่อนก็ได้ไปลองใช้กันนะแบ่งครึ่งๆอย่างนี้ก็ได้
1: เดี๋ยวๆอาจารย์ผมบอกเลยว่าถ้ามาอย่างนี้นะหมดแน่นอนขอสายเพิ่มเลยดีกว่าขอเลย
2: วันนี้ผมจะเพิ่มให้ 8,000 สายไม่เอาเยอะไปเยอะไปพูดเล่นบนตันดาเอายังไงเอาเป็นว่าเอาเป็น50สายสุดท้ายผมเพิ่มให้แล้วกัน
1: โอ้ยเอาได้50นะคุณผู้ชม
2: พูดเล่นนะ50สายสุดท้ายครับจองวันนี้ครับหมดวันนี้ผมก็ไม่ได้มาขายให้ยาบ่อยๆนะครับ
1: จริง
2: เพราะฉะนั้นรีบโทรมาที่1577หรือ LINE @ยาไตรลานะครับเพิ่มให้แล้วอีก50สาย2ขวดใหญ่2ขวดเล็กในราคาเพียง 1,990
1: บาทนะฮะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรก็ได้จองไปก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่าย
1: จริง
2: กดให้ทันครับอีก50สาย
1: เอาอันแรกให้ทันก่อน
2: ซื้อ1เซตแถม1เซตใหญ่เล็กใหญ่เล็กนะ2ใหญ่2เล็กเอาไปเลย 1,990 บาทกดย้ำๆที่1577 1577ครับเอานึกดูถ้าไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้
1: จริง
2: เอาอันนี้ก็ตัวยืนยันล่ะครับ18ปีขายโทรทัศน์ท้าว่าแทบจะไม่มีที่อยู่มานานขนาดนี้ในโทรทัศน
1: ์ผมอยู่ตั้งแต่ช่วงแรก
2: ๆนี่ทำไมไตรลาของเราอยู่ได
1: ้ครับ
2: เอาเป็นว่าผมพูดไตรลามา8ปีแล้วไม่เคยมีราคานี้ให้เห็นซื้อ1แถม1นี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วนี่เอาไปซื้อ2แถม2อย่างเงี้ยนะโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @ยาไตรลานะครับใกล้หมดแน่นอน
1: ครับ
2: 2ขวดใหญ่2ขวดเล็กนะเอาไปเลย1,990 บาทเท่านั้น

0: ราะฉะนั้นรีบโทรมาที่1577หรือ LINE แอดหยาไตรลานะครับเพิ่มให้แล้วอีก50สาย2ขวดใหญ่2ขวดเล็กในราคาเพียง 1,990 บาท
1: นะฮะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรก็ได้จองไปก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่าย
1: จริง
0: กดให้ทันครับอีก50สาย
1: เอาอันแรกให้ทันก่อน
0: ซื้อ1เซตแถม1เซตใหญ่เล็กใหญ่เล็กนะสองใหญ่สองเล็กเอาไปเลย 1,990 บาทกดย้ำๆที่1577 1577ครับ
1: ฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะฮะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะซื้อ1ได้ถึง4คุณผู้ชมฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะฮะกับโปรโมชั่นดีๆกับไตรราชินาของเรานะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โน้มากครับ
0: ขอบคุณครับรีบโทรเลยครับ
2: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
3: หลายคนคิดว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาแห่งความเพอร์เฟกต์เป็นกีฬาแห่งความแม่นยำแต่พอเล่นไปนานๆแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดไม่ใช่ระยะไม่ใช่สวิงแต่เป็นตัวและใจของเราเองมีบางวันที่ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่เราหวังแทบจะไม่อยากตีต่อแต่ในวันที่เราตีดีก็แทบจะไม่อยากให้หลุม18จบลงแต่ไม่ว่าเราจะเจอวันแบบไหนสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดในกีฬากอล์ฟไม่ใช่สวิงไม่ใช่สกอร์แต่เป็นตัวและใจของเราเองโฟกัสที่ช็อตต่อไปที่กำลังจะตีไม่ใช่ผลลัพธ์ที่หลุม18

0: ที่พ่อเรียกหนูกลับมาเนี่ยก็เพราะว่าพ่อเนี่ยไม่อยากให้สนามกอล์ฟไปตกอยู่ในมือของคนอื่นเขาย
1: ังไงหรอคะ
2: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นา
1: ทำไมต้องเป็นหนู
0: ที่พ่อให้คุณเบลเข้ามาเป็นผู้ช่วยเรา
3: ทุกอย่างที่คุณหนูนาต้องการเบลจะบันดาลให้เองค่ะเชื่อเบลได
4: ้นายอยากเรียนตีกอล์ฟ
3: นี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนาค่ะ
4: ฉันไม่ยอมสอนกอล์ฟให้ถ้าเธอผ่านเงื่อนไขของฉันไปได้
3: สวัสดีค่ะขอบคุณนะ

0: ขนมร้านพิมอร่อยทุกอย่างเลย
1: นี่กินเยอะไปไหมเนี่ยนะ
0: ก็มันอร่อยจริงๆนี่ในช่วงนี้ใช้แรงเยอะซ้อมกอล์ฟทุกวันเลย
2: แล้วสถานการณ์สนามแกช่วงนี้เป็นไงบ้างอะ
0: ก็ยังไม่ค่อยได้เริ่มทำอะไรเท่าไหร่อยู่ในช่วงเก็บข้อมูล
3: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกกอล์ฟคนสวยมาด้วยล่ะ
2: อะไรอะ
4: อะไรยังไงไหนเล่าสิไอ้นะ
0: คนเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจในการตื่นแต่เช้าไปสนามกอล์ฟทุกวันนะสิ
2: โอ้นี่แกคิดจะเทิร์นโปรทางลัดเหรอจ๊ะ
0: บ้าเหรอพิม
5: ทำไมรู้ทัน
1: นี่ฉันว่าอย่างเงี้ยนะเราต้องหาวันกันนัดไปเจอยีน่าที่สนามบ้างแหละ
3: ใช่
0: มาเลยเผื่อว่าใครมีไอเดียอะไรที่จะทำให้สนามกลับมาบูมได้ในเร็ววัน
6: ฉันอยากกลับไปที่โน่นใจจะขาดนึกถึงชีวิตที่แสนสบายร้านรวงที่ชองเซริเซ
3: ่อ๋อพี่ฉันอะบอกว่าเจอยีน่าที่นู่นด้วย
6: พี่นัดสุดหล่อหรอ
3: เออ
0: ใช่เจอโดยบังเอิญมากเลยเหมือนพี่นัดจะไปดูงานที่โน่นแต่ตอนนี้ใครเก่งเรื่องบัญชีการเงินการตลาดมาช่วยฉันทีวันๆอยู่แต่กับตัวเลขหัวฟูทุกวันเลย
3: กินต่อ

0: ินกินนี่ชิมก่อนชิมก่อนอย่าไปเครียดอย่าไปเครียด
1: อยากเจอพี่นัทบ้าง
2: จริงมากหรอมากหร
1: อน่าเอาของอร่อยมาฝาก
3: น่ากินจังเลยค่ะซื้อมาจากที่ไหนคะเนี่ย
1: จากร้านเพื่อนหน้าเองลองชิมดูสิอร่อยมาก
3: บ่ายนี้เบลนัดแคทตี้เซตเอให้คุณนาน่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นกันใหญ
1: ่ส่วนเรื่องที่น่าให้ไปสืบใช่ใช่ไหมว่าแล้วเชียว
3: คุณนาน่าจะเอายังไงต่อคะ
1: ไม่เห็นยากเลยนี่ที่น่าเปลี่ยนยูนิฟอร์มแคดดี้ใหม่เพราะน่าคิดว่าทุกคนคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดดังนั้นทุกคนก็เป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์ของสนามนี้ถ้าเราจะบอกว่าสนามคือหัวใจแคดดี้ก็คือชีพจรเราไม่ได้แต่งตัวสวยๆเพื่อให้ใครมองแต่เราแต่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองน่าเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้สึกดีกับตัวเองแฮปปี้ที่ได้ใส่ชุดสวยๆก็จะส่งต่อเอเนอร์จีดีๆไปให้กับคนที่มาใช้บริการกับเราเบลจ๋าคิดว่าถ้าเราได้แบบยูนิฟอร์มใหม่แล้วเขาจะใช้เวลาตัดเย็บนานแค่ไหน
3: ไม่นานค่ะเบลติดต่อกับที่ร้านไว้แล้วขอแบบด่วนที่สุด
1: ดีเลยขอบคุณทุกคนมากนะคะ
4: โอ้โหนี่น้องน่าจะเปลี่ยนเป็นแบบแคดดี้ใหม่เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
4: พี่พอดีเลยนะจริงๆพี่โอกาสจะเสนอคุณลุงอยู่เหมือนกันใช้แต่แบบเดิมๆซ้ำๆไม่เคยเปลี่ยนเลยอะน้องนาน่านี่ไอเดียดีเหมือนกันนะคะเปลี่ยนด่านหน้าให้สวยก่อนใช่ปะ
1: ใช่ค่ะพี่มาร์ทอะไรไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนให้หมดใช่ไหมเบล
3: ใช่ค่ะ
1: นอกจากน่าจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มแคดดี้ใหม่แล้วน่ากำลังจะเปลี่ยนผู้จัดการคนใหม่ด้วยนะคะ
5: น้องนาทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ช่วยคุณลุงดูแลสนามนี้มาตั้งนานน่ะแล้วอย่างเราเป็นญาติกัน
1: นั่นแหละค่ะพี่มาร์ทเป็นญาติกันไม่ควรโกงกันนะคะ
5: น้องนาพูดเรื่องอะไรอ่ะใครเอาข้อมูลมั่วๆมาให้น้องนาเบลใช่ปะ
1: น่าว่าที่สนามเราเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะเราขาดคนเก่งๆมาบริหารแล้วค่ะแต่พอเราเอาคนโกงมาทำงาน
3: เบลมั่นใจใช่ไหมเบลไม่ได้มั่นใจค่ะแต่ตัวเลขกับเอกสารพวกนี้ยืนยันความผิดได้ชัดเจนเลยค่ะ
6: เจรู้มานานแล้วค่ะว่าเขาติดพนันออนไลน์แล้วก็มีแทงบอลด้วยค่ะ
7: แล้วเจรู้ได้ไง
6: เจฝากเขาแทงแมนยู20
7: จะทำอะไรก็คิดดีๆคนกล้าโกงญาติกันเองได้ก็คงไม่กลัวที่จะทำอะไรที่ร้ายแรงกว่านี
1: ้น่าไม่กลัวหรอกค่ะถ้าน่าไม่เห็นว่าเราเป็นญาติกันน่าคงแจ้งความจับไปแล้วนอกจากพี่มาจะทำงานไม่ได้เรื่องแล้วยังไม่ซื่อสัตย์อีกน่าว่าคนไม่เก่งพัฒนากันได้แต่คนโกงไม่ควรอยู่ที่นี
5: ่โอเคคอยดูแล้วกันพี่จะทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลยคอยดู

0: น้องวิ่งอีกนิดก็ไม่ได
1: ้น้ำหนักยังไม่แม่นได้ยินว่าเธอไล่ผู้จัดการสนามออก
0: ค่ะนาน่าไปรู้มาว่าเขาไม่ค่อยน่ารักกับสนามแล้วเท่าไหร
1: ่แล้วได้คนใหม่แล้วเหรอ
0: ยังค่ะแต่นาน่าว่านาน่าหาไม่ยาก
1: การบริหารสนามกอล์ฟไม่ใช่เรื่องง่าย

0: ม่ใช่จะเอาใครมาทำก็ได้นะ
1: ทราบค่ะแต่นาน่าว่านาน่าตัดสินใจไม่ผิดนะคะที่ไล่พี่มาร์ชออกไป
0: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOVE L คือ local first ต้องดูแลคนภายในของเราให้ดีก่อน O คือ open experience เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ไกลกว่าแค่การตีกอล์ฟสนามของเราต้องมีอะไรใหม่ๆเสมอ V คือ value over priceสร้างมูลค่าให้มากกว่าเรื่องความคุ้มค่าอย่าแข่งด้วยราคา E คือ emotional connection การเชื่อมโยงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่มาใช้สนามให้ได
1: ้เห็นภาพมากเลยค่ะอย่างนี้แปลว่านาน่าก็มาถูกทางแล้วขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักน่าก็ L O V ก็ E รักเหมือนกันค่ะ

0: ก็เลยต้องการคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ไว้ใจได้มาช่วยน้าค่ะ
1: คุณก็อยากเห็นที่นั่นล่มเหมือนกันผมช่วยคุณได้นะครับ
2: น้าหน้าน้าหน้า
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
4: ้ Let's start เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบเด้งจาก2มาสเตอร์ใหม่ของยำยำสุดเด็ดนัวเด้งเข้มเด้งโดนเส้นกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นไส้โครงหมูย่างบาร์บีคิวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มเด้ง
5: หนึบเด้งนัวเด้ง

0: ทุนสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High Q S School
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่อาจจะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญยืนยันน้ำยังเพียงพอสำหรับการทำนาปีส่วนนาปลังยังต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

0: สุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ชาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่บูสต์ความหอมอัพความชุ่มชื่นอาสบุสโบ The Peak of Japanese Gelato นิชิกาวะด้วย Sleep

0: เทคศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่น
1: เจ๊ควินคนงามทำอะไรคะกลิ่นหอมฉุยไปถึงหลุม19แล้วค่ะ
2: โอ้โหหลุม19เลยเหรอเอาแค่หลุม18พอค่ะเพราะถ้าหลุม19ความหมายมันจะเป็นไอ้อย่างอื่นอันนั้นแหละค่ะคือมันว่างจัดนะคะก็เลยกะว่าจะทำมิกซ์กริลให้กับผู้บริหารสูงสุดสนาน
1: ของหน้าเหรอคะ
2: ใช่ค่ะได้กินไหมจัดใหญ่จัดเต็มประชดความเงียบเหงาอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวของครัวอยู่คนเดียวตรงนี้คิดว่าอยู่บนดาวอังคารนะคะคุณหนู
1: เนี่ยอาหารแล้วน่ากินขนาดนี้เป็นจุดขายของสนามได้เลยนะคะเนี่ย
2: ก็ใช่สิคะให้เจ๊ช่วยไหมคะเจว่าเจมีเมนูที่เจอ่ะมั่นใจอยู่หลายอย่างมากเลยนะคุณหนูไม่ว่าจะเป็นมิกซ์กริลหรือยังจะมียำฉุยฉายต้มส้มปลากระบอกไผ่เทศเจมั่นใจหมดเลยให้เจช่วยเขียนแผนไหมเจมั่นใจว่ามันต้องไวรัลแน่นอน
1: เยี่ยมเลยค่ะจัดการเดือดเลยนะคะ
2: ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้รับเครื่องบรรณาการโดยเชฟอันดับหนึ่งแห่งสนามกอล์ฟกู๊ดวิวไปก่อนเลยค่ะ
1: น่ากินจังเลยค่ะ
2: กินหมดนี่เลยเหรอคะระวังอ้วนนะคะคุณหนู
1: กินกันไหมคะ
3: ฮะ
1: เชฟควีนทำให้แต่น่ากินคนเดียวไม่น่าจะหมดปวีกินด้วยกันนะคะ

0: ปุ้ยกินเนื้อไหมคะ
1: กินได
0: ้ไก่เหรอคะ
1: กินได้หมดแหละแล้วเธอล่ะ
0: เรื่องของกินน่าไม่เกียจกินได้หมดเลยค่ะ
1: แล้วไม่แพ้กุ้งแล้วหรอไง
0: ปวีจำได้ด้วย
1: และในจานเนี้ยของโปรดเธอคืออะไร
0: ไม่มีค่ะ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: ของโปรดหน้าอยู่จานนั้น
1: ก็ไม่รู้นี่
0: ขอบคุณนะคะโปวีใจดีจังเลยค่ะถ้าน่าชอบกินอะไรน่าไม่แบ่งหรอกเป็นนอกจากคนนั้น

0: วีมีซอสมะเขือเทศไหมคะ
1: มีสิเดี๋ยวไปเอามาให้นะแป๊บนึงเก็บไว้นานแล้วอ่ะไม่ค่อยได้ใช้

0: และช็อกโกแลตอะเอาไหม
1: ขอหนึ่งค่ะ
0: ดาร์กช็อกโกแลตนะขมหน่อย
1: แรกๆมันอาจจะขมแต่หน้าว่ามันซ่อนหวานไว้นะคะเหมือนใครบางคนชอบทำมาเป็นดุจริงๆก็แอบหวานแหละปวีรู้ไหมคะช็อกโกแลตในสมัยโบราณเขาเชื่อว่าเป็นขนมของเทพเจ้าด้วยนะคะ
0: ไม่เห็นจะเคยรู้เลย
1: ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็มีการใช้ช็อกโกแลตด้วยนะคะแต่ในปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์แทนความรักไปซะได้เวลารู้สึกชอบใครก็ให้ช็อกโกแลตแทนความรู้สึกเอ้ยตัววีรู้ไหมคะช็อกโกแลตนี่ดีต่อนักกอล์ฟด้วยนะคะ
0: ดียังไง
1: มันมีสารเฟเวอร์นอยด์ช่วยให้สมองตื่นตัวลดความเครียดให้พลังงานที่สำคัญดีต่อหัวใจด้วยค่ะมันช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันโลหิตสูงลดไขมันเร็วเพิ่มไขมันดีที่สำคัญอร่อยด้วยค่ะ
0: ส่งสี่ชิ้นเดียวจะไม่พอแล้วมั้งเอาอีกไหมเดี๋ยวไปหยิบให
1: ้พอแล้วค่ะวันนี้ขอหวานแค่นี้พอ
0: ไปกินด้วยกันไหมคะ
2: ไม่เอาอ่ะกินไปเลย
1: ดีต่อนักกอล์ฟนะคะ
0: ไม่เป็นไรอิ่มแล้ว
1: ดีต่อใจด้วยนัง

0: แขกของคุณนาน่ามาถึงแล้วค่ะ
1: พี่นัดแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะ
2: โอ้โหชมพี่ตั้งแต่ก้าวแรกแบบเนี้ยมีอะไรให้พี่ช่วยแน่ๆเลย
1: รู้ทันตลอดเลยนะคะเบลจ๋าเดี๋ยวหน้าขอคุยธุระส่วนตัวกับพี่นัดแป๊บนึงนะ
0: ได้ค่ะมีอะไรแจ้งเบลได้เลยนะคะ
1: เชิญนั่งกันไหมคะ
2: มีอะไรไหนว่ามาสิ
1: เยออมได้เล่าอะไรให้พี่นัดฟังบ้างไหมคะ
2: ก็แค่บอกว่าน่าถูกเรียกตัวกลับมาให้บริหารสนามกอล์ฟอะ
1: ใช่ค่ะน่าต้องทำให้สนามนี้กลับมามีกำไรให้ได้ภายใน6เดือนน่าก็เลยต้องการคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ไว้ใจได้มาช่วยน่าค่ะ
2: พี่เนี่ยนะพี่อยู่แต่ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟนี่คนละโลกเลย
1: โลกเดียวกันค่ะแค่ใส่รองเท้าคนละแบบ
2: ยังไงอ่ะไหนว่ามาสิ
1: โรงแรมขายประสบการณ์สนามกอล์ฟก็เหมือนกันนะคะลูกค้าไม่ได้มาซื้อลูกกอล์ฟเดินเดินตีตีแล้วก็กลับแต่เขามาเพื่ออิ่มเอมบรรยากาศแล้วก็บริการดีๆถ้าเราทำให้เขาถูกใจเขาจะกลับมาหาเราอีกเรื่อย
2: ๆโอ้พูดเก่งขึ้นนะเราเนี
1: ่
2: ย
1: เยออมบอกว่าพี่นัทกำลังจะย้ายงาน
2: มีรีสอร์ทเปิดใหม่เขายื่นข้อเสนอที่น่าสนใจมา
1: น่าให้มากกว่าที่เขาเสนอเลยค่ะ
2: โอ้ CEO สายเป
1: พี่นัทเคยบริหารคนเคยแก้ไขปัญหาหน้างานเคยทำที่ที่เงียบให้กลับมามีชีวิตนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่สนามนี้ต้องการ
2: แล้วเดิมใครดูแลอยู่ล่ะ
1: หน้าไล่ออกไปแล้วค่ะ
2: เพราะ
1: ทุจริต
2: แต่พี่ไม่เคยบริหารสนามกอล์ฟมาก่อนเลยอ่ะแค่ตีกอล์ฟเป็น
1: แต่พี่นัดรู้เรื่องคนซึ่งเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดของทุกธุรกิจหน้าต้องการคนที่เคยทำสนามคนมาก่อนไม่ใช่แค่สนามหญ้าน
2: ี่เราไปเรียนแฟชั่นหรือว่าไปเรียนปรัชญาบริหารมาเนี่ย
1: นะพี่นัดช่วยหน้าหน่อยนะนะนะนะนะนะคะ
3: ทำไมจู่ๆตัดสินใจจะย้ายทำงานกับเจ้าสัวสัญชัยมาตั้งนาน
4: เจ้าสัวมัวแต่สนใจธุรกิจอื่นไม่ค่อยมาดูแลสนามแต่พอมีปัญหาเนี่ยก็มาโทษที่ผม
3: ได้ยินมาว่าตอนนี้เจ้าสัวให้ลูกสาวมาบริหารแทน
4: ลูกสาวที่เรียนแฟชั่นแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกอล์ฟเลยนะครับมันจะไปรอดได้ยังไง
3: เธอก็เลยตัดสินใจจะสละเรือก่อนที่มันจะล่ม
4: ผมรู้นะครับว่าคุณก็อยากเห็นที่นั่นล่มเหมือนกันผมช่วยคุณได้นะครับผมมีข้อมูลทุกอย่างที่นั่น

0: สวัสดีค่ะโปจิน
1: สวัสดีค่ะคุณนันอ่ะ
0: ขอโทษทีค่ะสายไปเกือบ20นาที
1: ไม่เป็นไรค่ะสบายๆ
0: นาน่าพร้อมแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ

0: นะสำหรับครั้งแรก
1: ขอบคุณนะคะ
0: เคยเรียนที่ไหนมาก่อนไหมคะ
1: เรียนอยู่ค่ะเรียนกับปวีที่สนามกู๊ดวิวค่ะ
0: อ๋อปวีฉันคิดมาตลอดว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่วิธีที่เธอชนะฉันวันนี้มันสกปรกมาก

0: ตัวจินรู้จักกับปวีด้วยเหรอคะ
1: รู้จักดี
0: งั้นวันนี้นาน่าขอกลับก่อนไว้นัดเมื่อไหร่ค่ะ
1: โอเคหรือเปล่าโอเคไหม
0: โอเคค่ะสงสัยลุกเร็วไปหน่อย
1: ไหวแน่นะอยากได้น้ำหวานไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะนาน่าโอเค
1: ถ้ามาเป็นอะไรที่นี่คนที่กูดวิวอาจจะไม่พอใจ
0: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ปวีจะไปบ้านพักหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แป๊บนึงนะแป๊บนึงก่อนหยุดก่อนค่ะ
0: อุ๊ยแล้วทำไมวันนี้กลับเร็วจังเลยคะ
1: วันนี้ไม่มีสอนเลยค่ะ
0: อุ๊ยนั่นก็ดีสิ
1: ไม่ดีมั้งคะต้องมีสอนสิคะถึงจะดีแล้วเชฟควีนมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะ
0: นี่ค่ะมีขนมมาฝากอันนี้เป็นบัวลอยไข่หวานอันนี้ให้ปวีไว้กินหนึ่งอันนะคะแล้วก็ฝากให้ขนุนนาน่าด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็ฝากบอกขนุนนาน่าด้วยว่ากินบัวลอยไข่หวานจะได้ลดอาการเมื่อลอยคิดถึงใครบางคนเมื่อลอยทั้งวันเลยค่ะฟิลเนี้ยค่ะลอยมากค่ะหันไปมองตอนบ่ายอย่างนี้เลยนะคะไม่รู้คิดถึงใคร

0: าน่านตัวร้อนอย่างเงี้ย
1: ปุ้ยอันนี้หน้าไปไหนนะคะน่าจะทำให้ได
2: ้ทำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนาน่าแต่เช้าแบบนี
3: ้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
4: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเลือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
3: เพราะเราคู่ควร
5: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
6: ็นอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
7: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
8: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
14: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
13: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
15: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
14: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
13: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
16: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
17: ้กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
18: ้หอมฟิน
17: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
19: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
20: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
21: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
22: หล่อออฟโรดกันตะพลเจ้าของเพลงสุดละมุนฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอการันตีเลยว่าเพลงนี้สื่อถึงความเป็นตัวตนของเขาได้ชัดเจนที่สุดเลยละค่ะ
23: ตัวเนื้อหาเพลงอ่ะผมชอบตั้งแต่ฟังเดโมแรกเพราะว่าเฮ้ยนี่มันเราอ่ะเขาอ่ะเอาความเป็นเราใส่เข้าไปในเพลงนี้แล้ว
22: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
24: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเคลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
25: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
26: ไลปอน F Extra Hygienicช่วยขจัดคราบ 99.99% อาสบุสบุ The Peak of Japanese Gelato นิชิกาวะด้วย Sleep Tech ศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่น

0: ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
1: เมื่อคืนเธอไข้ขึ้นสูงมากฉันก็เลยมาเช็ดตัวให้แล้วก็เผลอหลับไปฉันไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
2: แม่เสียดายน่าจะเปลี่ยนให้สนุก
1: ฮะ
2: รอเล่นค่ะขอบคุณที่มาอยู่เฝ้าหน้าทั้งคืนนะคะ
1: ไข้เธอลดแล้วนี่งั้นฉันไปแล้วไว้เจอกันที่สนามนะคะ

0: วันนี้วันหยุดฉันเธอก็ควรพักผ่อนซะบ้างการมุ่งมั่นก็ดีแต่ร่างกายตัวเองก็ต้องดูแลด้วย
1: วันหยุดแล้วปวีทำอะไรคะ
0: ถามทำไม

ำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนานาแต่เช้าแบบนี้หรือว่าสองคนนี้เขา

0: พาใครมานาวี
1: น้องนาน่าค่ะลูกสาวคุณลุงสันชัย
0: หนูนาน่าโตเป็นสาวแล้วนะ
2: สวัสดีค่ะคุณอา
0: สวัสดีจ้าน่าจะจำอาไม่ได
2: ้ขอโทษทีค่ะน่าจำไม่ได้
0: อาเป็นเพื่อนกับพ่อของหนูเห็นหนูมาตั้งแต่เด็กๆตอนที่ยังไปวิ่งเล่นอยู่ที่สนามกอล์ฟกับยายวีอ่ะ
2: โอ้
0: แล้วนี่วีจะพาน้องมาก็ไม่บอกแม่ก่อนจะได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับ
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะพอดีวันนี้วันหยุดปวีนาน่าก็ว่างด้วยเลยขอติดตามปวีหนึ่งวันค่ะ
0: เอาเลยจะเอาเลยตามสบายเลยนะเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อพวกสีพวกอะไรสักหน่อยยังไงอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันนะ
2: ได้เลยค่ะพอดีนาน่ากะว่าจะพักของที่นี่พอดีเลย
0: จ้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวแม่มาลูก
2: ค่ะ
3: โห
2: สวยจังเลยค่ะแม่ปุยวาดเองหมดเลยเหรอคะเนี่ย
1: อืม
2: รูปนี้เหมือนสนามเราเลยนะคะ
1: คิดว่าใช่นะ
2: ปุยวาดรูปเป็นไหมคะ
1: แม่สอนให้วาดภาพสีน้ำตั้งแต่เด็กมันช่วยให้มีสมาธิใจนิ่งมือนิ่งแล้วก็ให้อยู่กับห้วงเวลาสั้นๆตรงหน้าให้ได้นานที่สุด
2: โอ้โหจากวาดภาพสีน้ำไปเกี่ยวกับตีกอล์ฟได้เฉยเลย
1: การวาดภาพสีน้ำอะนะมันต้องรู้จังหวะรู้ว่าควรต้องลงน้ำหนักตอนไหนและบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะปล่อยให้มันไหลไปเองบ้าง
2: เหมือนกอล์ฟ
1: ตึงเกินไปก็ตีไม่ดีผ่อนคลายเกินไปก็ตีไม่ได้มันอยู่ที่จังหวะลมหายใจและที่สำคัญนะเราต้องยอมรับว่าเมื่อไม้ได้สัมผัสกับลูกแล้วเราควบคุมอะไรไม่ได้อีกเลย
3: นี่ล้ำลึก
2: งั้นนาน่าขอลองวาดรูปได้ไหมคะ
1: ง่ายเกินไปเดี๋ยวเธอวางดินเหนียวแล้วก็กดลงให้มันติดกับแป้นโอเคเสร็จแล้วก็เอามือจุ่มน้ำแล้วก็วางลงบนดินเหนียวเฮ้ยมากไปค่อยๆเอาเท้าเหยียบแล้วแป้นก็จะหมุนแรงไปค่อยๆแตะเบาๆค่อยๆค่อยๆโอเคแล้วก็ใช้มือปั้นดินเหนียวขึ้นมาเป็นรูปจับไว้มือนิ่งๆนะถ้าออกแรงมากไปมันก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างนี้แหละต้องค่อยๆเบาๆมือแล้วก็ใส่แรงลงไปมีสมาธิจดจ่อกับทุกการเคลื่อนไหวตรงหน้ามานี่เดี๋ยวฉันช่วย

0: ้ยหยุดหยุดหยุดสมาธิอุ้ย
1: น่าขอโทษค่ะ
0: เห็นไหมว่าถ้าหลุดสมาธิแค่นิดเดียวผลจะเป็นยังไงทำไมนะ
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: ค่อยค่อยค่อยค่อยหมุนนะค่อยค่อยค่อยค่อย
1: อุ้ยอย่าเร็วเกิน
0: ปวีจะทำเมนูอะไรคะ
2: เดี๋ยวนาน่าช่วย
0: ถ้าเหลือเวลาอีกแค่2วันนะ
2: รับรองว่าน่าจะทำให้เต็มที
3: ่ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้สีเยอะคราบเละ
4: ต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
5: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
6: Give me more.

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย Let's
4: go เครซ่าบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
7: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
8: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้สี่โพดามพุทธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนหลักเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
11: สาวกระโปรงเหี้ยนเมื่อนี่ไปเรียนแล้วก็ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปรอผู้บ่าว
12: อันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
13: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
14: ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
12: พอดีว่าผมติดครับ
14: อ๋อ
12: ติดกางเกงเหรอฮะ
13: ใช่
10: งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม่วนจนบ้านแตกพุธนี้สี่ทุ่มทางช่องวัน31
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
16: Give me more

ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่บูสต์ความหอมอัพความชุ่มชื่นนิชิกาวาด้วย Sleep Tech ศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่นอาซาบุสโบ The Peak of Japanese Gelato

0: เดี๋ยวรอให้เซตตัวก่อนแล้วก็เอาเข้าเตาเผาได้วางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวให้เขาเผาพร้อมชิ้นงานอื่นๆของแม
1: ่แปลว่าต้องมาอีกใช่ไหมคะเผาเสร็จแล้วก็ต้องเพ้นสีถูกต้องไหมคะ
0: ไปล้างมือก่อนไหม
1: ค่ะเลอะไปหมดเลย
0: หิวแล้วใช่ไหม
2: หิวมากค่ะ
0: อยากกินอะไรล่ะ
3: เราไม่ต้องรอคุณแม่ปูอีกก่อนหรอคะ
2: แม่ส่งข้อความมาบอกว่าเจอเพื่อนเลยน่าจะยาวอ่ะเดี๋ยวเธอนั่งรอก่อนก็ได้นะ
1: แล้วปวีจะทำเมนูอะไรคะ
4: เดี๋ยวนาน่าช่วย
2: อร่อยนะคะ
5: เฮ้ยเดี๋ยวค่อยกินแล้วก็

0: Wait a minute.
1: เดี๋ยวเปลือกมัน
2: จะบอกว่าแอบชอบเพื่อดูจะแอบไม่เนียนเท่าไหร่จะบอกไม่คิดอะไรก็คงไม
1: ่เร็วเร็วกว่านี้เมื่อไหร่แกจะเบื่อฮะเก่งมากค่ะปวี

0: น่ากินจังเลยค่ะงั้นนานากินเลยได้ไหมคะ
1: อืมได้สิ
0: ขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะ
1: ไข่เจียวได้ไหม
2: อืมอร่อยเลยนะคะเนี่ย
1: อืมอื
2: มค่ะ
1: ชอบอันไหนที่สุดอ่ะ
2: ชอบอันนี
1: ้ไข่เจียวอะนะง่ายสุดในทุกอย่างเลย
2: อร่อยมากอ
1: ยากชิมไห
2: มจริงเลยอ
3: ่ะอร่อยไหมคะ
2: สงสัยคนหั่นหอมนี่จะเก่งมากเลยนะเนี่ยอร่อยสุดไปเลยอ่ะ
3: งอนงอนแล้ว
4: ขอโทษด้วยนะจ๊ะวันนี้เลยได้ชิมฝีมือเยวีแทน
0: ฝีมือปูวีใช้ได้เลยค่ะน่าน่ากินจนฟูกลางเลย
4: ไว้รอบหน้ามาชิมฝีมืออาบ้างนะ
0: ยังไงวันนี้น่าน่าขอฝากผลงานปั้นชิ้นเดียวในโลกของน่าน่าไว้ก่อนนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: หนูไปก่อนนะคะแม่
4: จ้ะแล้วก็หาวันว่างมากันอีกนะลูก
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
4: เดินทางปลอดภัยลูก
0: ค่ะ
5: ให้น้องน่ามาอยู่บ้านกับเราได้ไหมคะ
4: น้องเขาก็ต้องอยู่บ้านเขาสิลูก
5: วีชอบน้องน่าวีอยากให้น้องน่ามาอยู่กับเราเราจะได้ไม่เหงา
4: เอาไว้ตอนที่เราว่างๆเราค่อยหาเวลามาเล่นกับน้องก็ได้นี
5: ่แต่วีอยากอยู่กับน้องน่าตลอดเวลาตอนที่วีโตขึ้นวีขอแต่งงานกับน้องน่าได้ไหม

0: ไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะปวีวันนี้สนุกมากเลยค่ะ
1: ถ้าเหลือเวลาอีกแค่2วันนะ
0: รับรองว่าน่าจะทำให้เต็มที
1: ่แค่ทำเต็มที่ไม่พอต้องทำให้ได้หลุม7
0: พา5ต่อให้2โบกี
1: ้ปูนปูนเธอไปพักผ่อนเถอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว
0: ได้ค่ะยังไงวันนี้ฝันดีล่วงหน้านะคะ

0: พอดีเชฟครีนเขาจัดดินเนอร์เซตใหญ่ไว้ให้แต่งตัวสวยๆนะคะ
1: นี่ต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอ
0: สวยไหมคะ
2: เริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะ
3: แล้วเรื่องเงินเดือน
2: เบลรู้ว่าโปรจินมีตัวเลขในใจเรามาเปิดใจคุยเรื่องค่าตอบแทนวันพรุ่งนี้ตอนเซ็นสัญญานะคะ
4: เก่งมากแล้วนี่ไปเรียนกับใครมา
2: โปรจินที่สนามในรอยัลกรีนค่ะ
5: เขาไม่ถูกกันค่ะ
2: ใครไม่ถูกกันคะ
6: กระโปรวี
7: กระโปรจินค่ะ

วลความรักพลังแห่งแรงสปอร์ตของแฟนๆเต็มพื้นที่งานอรุณรุ่ง The Age of Horizon Final EP With In องศางานที่อินองศาได้ใช้ช่วงเวลาร่วมกับแฟนๆแบบใกล้ชิดเสิร์ฟเซอร์วิสแฟนแบบช่ำๆทั้งถ่ายรูปแฟนเบเนฟิตที่ทำเอาอินองศาได้สกิลการถ่ายรูปเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยล่ะค่ะจากนั้นก็เป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำกับการชมซีรีส์ตอนจบร่วมกับทีมนักแสดงที่แท็กทีมมาอยู่ในช่วงเวลาสำคัญนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งตลอดการรับชมอารมณ์มาแบบครบรสเลยล่ะค่ะเพราะมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะของความฮอตและเสียน้ำตาไปกับพ็อปพีและทินกรจนถึง

ดความหวานเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในงานแต่งขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่จะทำให้แฟนๆหลงรักอินองศาแบบถอนตัวไม่ขึ้นและก็ไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยเท่านั้นนะคะยังมีอินเตอร์แฟนจากหลายประเทศทั่วโลกที่คอยซัพพอร์ตทั้งคู่เกิดเป็นปรากฏการณ์อินองศาฟีเวอร์ทำให้ในหลายเมืองทั่วโลกจัดอินองศาเวิลด์ทัวร์ทั้งเซี่ยงไฮ้มิลานไทเปมาเก๊าโฮจิมินห์โซลและแน่นอนกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนนี้กับอินองศาเฟิร์สแฟนมีตติ้งอินแบงคอก

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปี้
0: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
1: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้

0: เรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอยโจ๊กเอยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้หอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมน่ากินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เอาที่พวกนี้
1: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่
0: า
1: ใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิ หมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: ชิ
0: บไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
1: ัน
0: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนุ่มข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: อุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เออ
0: ข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวเป็นแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
0: เนี่ยเค้กหน้าไหม
1: ้แต่งหน้า
0: แต่งหน้า
1: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

าความฝันของซอยเป็นความจริงอีหลีก็แสดงว่าตอนนี้เจ้าสีดาล่าปลัดเจิดแล้วกับพี่ไอ้เพิกน่าสิมีชีวิตอยู่บ่เสียแรงที่พวกเขาเดินทางดันโดนเขามาในป่าดงพญาเย็นเพื่อตามหาพวกเพิ่นคงสิบ่เสียแห้งเปล่า

0: ผมว่าวันนี้คุณจันกับสร้อยรีบนอนเถอะครับแล้วพรุ่งนี้ตะวันขึ้นผมจะรีบพาทุกคนออกเดินทางเพื่อตามหาทางเข้าเมืองขวางธนบุรีให้ไวที่สุดพวกเราจะได้เจอพ่อของพวกเราครับ
1: ขอบใจมากนะนายเพชร

0: ู้จักพระคาถาหัวใจเปรตพวกนั้นมีวิชาอาคมแกร่งกล้าดังเช่นที่แม่นายกล่าวไว้จริงๆจ้ะ
1: เรามั่นใจว่าพวกเขาจะช่วยให้ท่านพ่อและทุกคนในเผ่าพนารมที่เป็นผีหาให้กลับมาเป็นคนได้เหมือนเดิมเราจะต้องหาทางถ่วงเวลาให้พวกเขาอยู่ที่นี่ต่อ
0: แต่เขาจะออกเดินทางกันพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะแม่นายเราจะทำอย่างไรกันดี

0: ผีอะไรคะคุณเทพ
1: ไม่รู้ไง
0: ผีอะไรอะคะทำไมมันเก่าขนาดนี้
2: ลินจงนี่ถ้าฉันเปิดออกมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นสมบัติฉันไม่แบ่งเธอนะ
0: งั้นเปิดเลยค่ะแต่ว่าต้องแบ่งคนละครึ่งนะคะ

0: ียเวลาจริงๆเลย
1: งกเอ้ย

0: ิดาผู้ครองมนชุบชีวิตแห่งเมืองขวางทบุรีคือหญิงสาวเลือดผสมระหว่างคนเมืองขวางกับคนเมืองมนุษย์ซึ่งในรอบ 1,000 ปีจะถือกำเนิดขึ้นเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นและเธอผู้นั้นจะมีมนชุบชีวิตติดกายมาตั้งแต่กำเนิดตำนานผู้ครองมนชุบชีวิตแห่งเมืองขวางมันคือเรื่องจริงและเมื่อธิดาผู้ครองมนชุบชีวิตมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ชายใดได้สมสู่กับเธอในค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงณดินแดนเมืองขวางทบุรีหรือบนผาเสียบจันทร์แห่งเผ่าพนารุงชายผู้นั้นก็จะได้ครอบครองความเป็นอมตะนี่โชคดีของฉันจริงๆที่มาเจอตำราเล่มนี้ก่อน
1: คุณทเทพคะคุณทเทพคุณทเทพคะ
0: ฉันอยู่นี
1: ่คุณทเทพคะพวกในเพชรจะออกเดินทางต่อแล้วค่ะ
0: เอาล่ะ
1: ค่ะแล้วตกลงว่าตำราเล่มนี้มันคือตำราอะไรกันแน่คะทำไมต้องซ่อนลินจงด้วย
0: ตำราเล่มนี้มันคือบันทึกของพวกชนเผ่าพนารุงชนเผ่าที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่และในนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับฉันมาก
1: มีประโยชน์ยังไงอะคะหรือว่าตำราเล่มนี้มีอะไรแทงสมบัติซ่อนอยู่คะคุณเทพ
0: มันมีค่ามากยิ่งกว่านั้นอีกและคืนนี้ฉันก็จะต้องเป็นผู้ครอบครองมัน
2: ใครพลอยปะ
3: ไม่เป็นไรจ้ะ

0: พี่จงในตำราเล่มนั้นบอกไว้ว่าเผ่าพนารมคือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่ฉันจะสมสู่กับสอยเพราะฉะนั้นเธอจะต้องหาทางทำไงก็ได้เพื่อยื้อให้พวกนี้อยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าคืนนี้ฉันจะต้องเอานางสร้อยเป็นเมียให้ได
1: ้แต่ว่านายเพชรกำลังจะออกเดินทางคุณจะเทพจะให้ลินจงยื้อยังไง

0: มนุษย์2คนนี้มันเลวจริงๆคิดจะทำลายธิดาผู้ครองมนทุกชีวิต
1: ใช่จ้ะแม่นายชั่วจริงๆ

0: นี่ลินจงฉันให้เธอช่วยคิดว่าจะทำยังไงเพื่อจะยื้อให้พวกนี้อยู่ที่นี่ต่อไม่ใช่ให้เผชิญชมกลิ่นกุหลาบ
1: คุณตาเทพคะก็ลินจงคิดไม่ออกนี่คะ

0: 林总，别让我喝，林总，林总，
1: เกิดอะไรขึ้นคุณทัศเทพ
0: ไม่รู้เหมือนกันลินจงยืนดมกลิ่นกุหลาบอยู่ดีก็หมดสติไปเลยอ่ะลินจง
2: ถ้าอย่างนั้นเรารีบพาพี่ลินจงเข้าไปข้างในก่อนเถอะจ้ะ
0: ลินจงไปลินจงไปค่อย
3: เกสรกุหลาบของเราจะทำให้ผู้ที่สูดดมหมดสติในทันที
0: จง
2: เดี๋ยวช่วยดูให้นะจ๊ะพี่ลิงจง

0: เฮียมันเข้าไปเอาอีกเจ้ากองทัพเสด็จ
1: มันยอมพูดหรือยังว่านางศรีดาราไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใด
2: พ่อเฒ่าคูณและชาวบ้านหมู่บ้านบุพชาติจงรักภักดีต่อเจ้าศรีดารามากเหลือเกินเจ้าค่ะพวกมันไม่ยอมปริปากพูดออกมาแม้แต่คนเดียว
1: เช่นนั้นท่านจงประกาศไปให้ทั่วเมืองว่าท่านพ่อเฒ่าคูณคือหัวหน้ากลุ่มกบฏปีศาจราตรีแล้วอีก3วันข้าจะทำพิธีสังหารท่านพ่อเฒ่าคูณที่ลานประหารเมืองขวาง
2: ได้เจ้าค่ะเจ้านาง
1: ข้าเชื่อว่านางศรีดารากับไอ้มนุษย์2คนนั่นรวมถึงไอ้พวกกลุ่มกบฏปีศาจราตรีมันต้องหาทางมาชิงตัวท่านแน่และพวกมันก็จะติดกับ

0: จงไปส่งข่าวให้บอกอย่าให้เจ้าสีดารารู้เรื่องการสังหารข้าเด็ดขาดถึงข้าจะต้องตายแต่เจ้าสีดารากับเจ้าสร้อยสุดาจะต้องรอดเพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองขวางต่อไปเจ้าสีดาราขอให้ท่านจงปลอดภัยด้วยเถิด
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ไม่ทราบว่าจะได้รับข่าวดีเมื่อไหร่ครับ
4: ถ้าภาษาพร้อมพรุ่งนี้ก็แต่งได้ครับ
5: ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องท้องกันเยอะจังเลยอ่ะ
6: ก็เพราะว่าพัดน่ารักไงถ้าเป็นลูกที่เกิดจากพัด
7: น็อตวันอังคารนี้เวลา 22:30 น.เสนอเป็นตอนจบ
8: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
9: ก็จริงดิวะ
10: โทษให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
11: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
12: ติงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
9: ิติงคุยกับใครเนี่ย
13: คือพี่โชเขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
15: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลย
16: หนูต้องรีบนะ
17: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะตีนตกมาได้ยังไง
18: ไม่รู้
17: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
19: มันอาจจะเป็น AJ
4: ตอนที่ AJ ออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
19: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
6: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
17: คงจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปะ
3: ลูกมึงแม่งโรคจิต
6: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
8: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยไอ้นั่นน่ะทำ
17: ตายแล้วกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
1: ไปเอ้ย
5: พี่ภาคสาว่าม
17: ันได้ชดใช้หนักแน
7: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ิดถามหน่อยดิเจ้าดิเพลิน
1: ถ้าอายก่อนได้บอกแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: พี่โมก
3: ว่าไง
2: ตอนนี้แม่มดส่วนได้ออกประกาศไปทั่วเมืองขวางว่าท่านพ่อเท่าคูณคือหัวหน้ากลุ่มกบฏปีศาจราตรีและจะมีการสั่งประหารชีวิตท่านพ่อเท่าภายใน3วันนี้
3: จะก้อนคำกับแม่มดส่วน

0: มันคงต้องการให้พวกเราบุกไปชิงตัวท่านพ่อเท่า
1: เอาอย่างไรดีพี่โมกถ้าเราไม่ช่วยท่านพ่อเท่ากับชาวบ้านต้องถูกสังหารเป็นแน
2: ่ถูกข้าว่าเราเรียบแจ้งข่าวกับเจ้าศรีดาราท่านมันเจอแล้วก็ท่านเพิ่มที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าผีเพจเผื่อเขาจะช่วยอะไรท่านผู้เท่าได้

0: โมกท่านพระเฒ่าส่งข่าวมา
1: ท่านพระเฒ่าว่าอย่างไรบ้างรีบพูดมา
0: ตอนนี้ท่านพระเฒ่าถูกเจ้าก้อนคำทรมานเจียนตายแต่ก็ไม่มีใครยอมพูดว่าเจ้าศรีดาราหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าผีเพชรท่านพระเฒ่าสั่งมาว่าห้ามให้เจ้าศรีดารารู้เรื่องการประหารชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดท่านพระเฒ่ายอมตายเพื่อรักษาชีวิตเจ้าศรีดารา

0: ทั่วทั้งเมืองขวางจะมีที่ใดที่นางศรีดารามันไปหลบซ่อนตัวได
1: ้ข้าว่ายังมีอีกสถานที่หนึ่งที่เรานึกไม่ถึงนะเจ้าคะ
0: ท่านจะบอกว่านางศรีดารามันไปหลบซ่อนตัวที่ป่าผีเพจงั้นหรือ
1: ใช่แล้วเจ้าค่ะ
0: เป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีผู้ใดเข้าไปในป่าผีเพจแล้วรอดตายออกมาได้แม้แต่ท่านและเจ้าการ้องยังไม่กล้าเข้าไปในป่าผีเพจ
1: เจ้านางอย่าลืมนะเจ้าคะว่าไอ้มนุษย์สองคนนั้นน่ะมันเคยเอาชนะท่านเวตาลัยมาแล้วมันมีเดชที่แกร่งกล้ามากกว่าที่เราคิด
0: เช่นนั้นเราต้องหาผู้กล้าเข้าไปในป่าผีเพจเพื่อลากตัวนางศรีดารากลับมา

0: ีกาปากเหล็กส่งข่าวมาหรือ
1: ใช่แล้วเจ้าค่ะขณะนี้เจ้าการ้องกำลังเดินทางมาถึงถ้ำเวตาลัยปากทางเข้าเมืองขวางธบุรีเจ้าค่ะ
0: การ้องลูกแม่

0: นี่คือปากทางเข้าถ้ำเวตาลัยทางผ่านเข้าเมืองขวางธบุรี
1: ข้าเคยได้ยินตำนานเล่ามาว่าทางเข้าเมืองขวางเนี่ยจะมีเวตาลัยคอยเฝ้าอยู่จึงทำให้มนุษย์ไม่สามารถเดินทางผ่านเข้าไปในเมืองขวางธบุรีได้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เจ้ากล่าวร้อง
0: จริงนี่แหละคือเป็นตะย่านเท่าล่ะเฮ้ยเสียงต่อยยังกันน่ะ
2: ผู้ครองเมืองขวางธบุรีพวกเจ้าจงยอมสยบกับข้าบัดเดี๋ยวนี้

0: าก่าลองนี่เก่งสุดยอดอีหลีเลยเนาะถ้าซุ่มเฮาบ่ได้มากับเจ้าก่าลองนี่คงสิถูกซุ่มข้าวผีนี่กัดตายเบิดล่ะนี่ฝีมือซ้ำเสือจอมเหมือนเสือจอมนี่คงสิสู้มันบ่ได้ดอก
1: บักทนมึงอย่ามาดูถูกพอกูกับกูดิ

0: 天宗，
1: 中，
0: 你今日干咩啫？快快入嚟，有冤枉要你包咋？
2: 累啊！
0: ต้องตะไคร้หน่อยนะจ๊ะจะได้แก้วิงเวียน
2: ขอบใจนะสร้อย
3: นายเพชรดอกกุหลาบข้างนอกอ่ะอันตรายเหมือนที่นายพูดจริงๆด้วยอ่ะฉันแค่ดมไปนิดเดียวเองอ่ะแล้วฉันก็สลบไปเลยอ่ะ
1: บักเพชรถึงได้เตือนไงว่าอยู่ที่บ้านดมพญาเย็นแห่งนี้อย่าเผื่อไปดมไปจับยังไงเข้าใจวะ
4: ลินจงตกลงเธอเดินทางต่อไหวหรือเปล่า

0: เป็นไรจ๊ะ
1: นายเพชรฉันขอพักที่นี่ต่ออีกสักคืนได้ไหมอ่ะฉันยังรู้สึกปวดหัวแล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่เลยอ่ะ
0: จริงเหรอจ๊ะตัวก็ไม่ร้อน
1: นะคุณจันครั้งนี้ฉันไม่ไหวจริงๆอ่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้คืนนี้ฉันจะนอนที่นี่อีกสักคืนรอให้ลินจงหายดีก่อนแต่พรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกเดินทางกันต
3: ่อนี่แม่นายแม่นางมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นช่างโกหกหน้าไม่อายจริงๆแกสอนดอกกุหลาบของแม่นายแค่ทำให้สลบไม่ได้ทำให้เป็นไข้ป่าสักหน่อย
4: ก็ดีแล้วนี่ที่ผู้หญิงคนนั้นโกหกมนุษย์พวกเนี้ยจะได้พักแรมอยู่ที่นี่ต่อแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้หาทางเจรจากับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาช่วยปลดปล่อยท่านพ่อและทุกคนในเผ่าพนารมณ์ให้พ้นจากการเป็นผีห่า
3: แม่นายแล้วแม่นายมั่นใจจริงๆหรอจ๊ะว่าพวกเขาจะช่วยเรา
4: หญิงที่มีนามว่าสร้อยสุดาเธอคือธิดาผู้ครองมนชุบชีวิตแห่งเมืองขวางเธอไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเราก็คิดว่าเหตุที่เธอและพวกพัดหลงเข้ามาในเผ่าพนารมของเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฟ้าดินได้กำหนดทุกอย่างเอาไว้แล้ว

0: านเจ้าการร้องเป็นผู้ครองเมืองขวางแล้วทำไมวายุพัฒน์ถึงต้องคอยระวังขนาดนี้ด้วยหรือว่าเวตาลัยมันกล้าทำลายท่านอย่างนั้น
1: เวตาลัยคือผู้ปกป้องเมืองขวางมานับพันปีมันยึดถือกฎที่ว่าไม่ให้ใครเข้าออกเมืองขวางทบุรี
2: แม้แต่เจ้าการ้องที่เป็นผู้ครองเมืองมันก็ไม่ยอมให้เขาออกเลยสิท่าน
1: ใช่แม้แต่ข้าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของเวตาลัย

0: นี่เนี่ยเหรอเวตาลัยผู้ปกป้องเมืองขวางมานานนับพันปีสภาพเหมือนกับขังข่าวใกล้จะตายเนี่ยนะ
1: แม่นอีรีพอตาขี้เดียดอีรี
2: พวกเจ้าอวดดีอย่างไรถึงได้พูดถึงท่านเวตาลัยแบบนี
3: ้เฮ้ยเฮ้ยตัวอย่างนี่ฮะตัวอย่างนี
1: ่ผู้ปากท่านคือแม่มดสุวรรณผู้ซึ่งเป็นครูของข้า
4: ถวายบังคมเจ้าค่ะ
1: พวกเจ้ายังไม่ทำความเคารพแม่มดสุวรรณอีกโทษหนู
5: ท่านเจ้าการร้องที่เป็นศิษย์ยังมีฝีมือเก่งกาจแล้วท่านแม่มดสุวรรณล่ะที่เป็นครูจะมีฝีมือเก่งกาจขนาดไหนกันคงไม่มีใครกล้าต่อสู้กับท่านแน่ๆใช่ไหมท่าน
4: ไอ้มนุษย์พวกนี้เป็นผู้ใดกันเจ้าค่ะ
6: มนุษย์ทั้ง4คนนี้คือสหายของข้าพวกเขาจะมาช่วยข้าลบกับกลุ่มกบฏปีศาจราตรีและจับตัวเจ้าสร้อยสุดาเทวี
1: แล้วนี่อะไรกันท่านแม่มดทำไมเวตาลัยมีสภาพเป็นเช่นนี
2: ้ท่านเวตาลัยถูกไอ้พวกมนุษย์พรรคพวกของเจ้าแก้วนาคากับเจ้าสีดาราทำร้ายเจ้าค่ะไอ้พวกนี้มันมีเดชวิชาที่แข็งแกร่งมากสามารถเอาชนะท่านเวตาลัยได้
1: แล้วจะต้องทำอย่างไรเวตาลัยถึงจะกลับมาแข็งแกร่งได้ดังเดิมเหรอท่านแม่มด
4: แค่เวตาลัยได้สูบเลือดกินเนื้อมนุษย์เวตาลัยก็จะกลับมาแข็งแกร่งเป็นกำลังพลที่สำคัญของเราอีกครั้ง
0: ท่านมองผู้ข้าแบบนี้หมายความว่ายังไง
4: ข้าจะพาพวกเจ้าเข้าเมืองขวางทบุรีแค่3คนเท่านั้นส่วนอีก1คนข้าจะเก็บเอาไว้เป็นของสังเวยแด่ท่านเวตาลัย
7: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆท่านเจ้ากาล็อกถ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะ
8: แหมบุไรเน
7: ี่ยมันไม่อยู่ในข้อตกลงของเรา
0: แม่ๆๆ
8: ใช่แล้วไม่ได้นะ
1: พี่สี่บุไรเนี่ย
0: ไม่ได้นะท่าน
1: ชุบปากพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองหรือว่าพวกเจ้าจะตายกันทั้งหมด
0: ครับถ้าอย่างนั้นก็ไอ้โทนนี่แหละให้เป็นอะไรจูบกินเลือดกินเนื้อมันแล้วกัน
7: ถ้ามันเป็นข่อยนะบุไรต้องบอกเสือจอมไม่โดน
1: เดี๋ยวมึงไป
7: ท่านเจ้ากาล้องงั้นเอาอย่างนี้ข้าจะให้คนของข้าไอ้ทอนและเสือจอมต่อสู้กัน
9: ในห้อยสิง
7: อีพ่อใครแพ้มันจะต้องตกเป็นเครื่องสังเวยต่อท่านเวตาลัย
9: เดี๋ยวไอ้สิงห์อะไรเนี่ย
0: บอกลง
1: ยี่พ
0: ่อให้จับลูกกูจะสู้กับมึงไอ้ทน
9: เดี๋ยวไอ้สิงห์เฮ้ยเฮ้ยมา
10: ไหนที่สุดข้าก็จะได้สูบกินเลือดกินเนื้อมนุษย์อีกครั้ง

0: ในที่สุดข้าก็ค้นพบถ้ำเวตาลัยปากทางเข้าเมืองขวางทบุรี
1: การประลองระหว่างพวกเจ้าทั้งสอง

0: การต่อสู้ด้วยมือเปล่าห้ามมิให้ผู้ใดใช้คาถาอาคมอย่างเด็ดขาด
1: พุทธังบังจักขุมะอาภูธัมมังบังจักขุมะอาภูสังฆังบังจักขุมะอาภูไม่เห็นกายกูไม่เห็นวิญญาณกูไม่ได้กินกู

0: ไอ้จอมมึงคือลูกชายคนเดียวของกูฝึกวิชาต่อสู้ให้มึงมาตั้งแต่เด็กๆฝีมือก็เจ้าจากไอ้โทนเนี่ยมึงเอาชนะมันได้อยู่แล้ว
1: เดี๋ยวชมเจ้าก็ดูถูกคอยเกินไปมือนี่แหละคอยจัดการเสือจอมลูกชายของเจ้าให้มึง
2: อย่าบอกทุกคนมึงขออะไรดีกว่า
1: เฮ้ยมาไหมไอ้แบบคน
2: มึงฟังกูเด้อมึงต้องอย่าใจห้อนมึงก็ใจบ
0: ่สู้มันให้ได
3: ้เริ่มการประลองณบัดนี
4: ้มา
5: ไอ้จอมสู้มาสิเว้ยเอาไป
2: เฮ้ยคนวางเด้อสติบักทอนล้มมันได้เอามันเลย
5: ไอ
2: ้
5: จอมต้องรีบล้มมันให้ได้เข้าใจไหม
2: ทน
5: มันออกจัดการมัน
1: กูไม่ยอมเป็นเครื่องสังเวยหรอกเว้ยมึงตาย
5: ไอ้ชอบไอ้จอมสู้มันสิเว้ยไอ้จอมเฮ้ยลุกขึ้นมาสิเว้ยลุกขึ้นมาสู้มันสิเว้ยไอ้จอม
2: ข้ามึงขึ้นมา
5: ไอ้จอมสู้มันสิเว้ย

0: Kon!
1: Kon! เราได้มนุษย์ที่จะเป็นของสังเวยแด่ท่านเวตาลัยแล้ว

0: ไม่ได้แพ้ขอยไม่ได้แพ้เมื่อกี้ขอยไม่ได้แพ้เจ้ากระลงขอยไม่ได้แพ้เจ้ากระลงเจ้าต้องให้ความยินดีทั้งกับขอยเจ้ากระลง
1: ข้าไม่ได้มีหน้าที่ให้ความยุติธรรมกับใครหน้าที่ของข้าคือหามนุษย์มาเป็นของสังเวยให้แด่ท่านเวตาลัยเมื่อท่านเวตาลัยได้ดูดกินเลือดกินเนื้อของพวกมนุษย์แล้วท่านก็กลับมาแข็งแกร่งดังเดิมเพื่อช่วยข้าสู้กับพวกกลุ่มกบฏได้

Oh, my God.

นายโทนกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองที่ผ่านมาเองทำแต่ความชั่วมาตลอดวันนี้เองถึงต้องมาตายอย่างอนาถข้าขอให้วิญญาณของเองไปสู่สุคตินะนายโทน

0: จ้ากาล้องเจ้านำมนุษย์มาให้ข้าสู่กินเลือดกินเนื้อวันนี้ข้ามีพละกำลังกลับมาดังเดิมแล้วข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยการช่วยเจ้าสู้รบกับพวกกบฏปีศาจราตรีและช่วยเจ้าตามล่าเจ้าศรีนาลาให้พบ
1: ขอบใจท่านมากท่านเวตาลัย
2: พระองค์ทรงรีบพามนุษย์สามผู้นี้กลับเข้าวังเถอะเจ้าค่ะข้ากับเหล่าทหารจะนำศพไปฝังที่เผ่าพนารมเอง
1: งั้นแยกกันตรงนี้ท่านเมโมสุวรรณพวกเจ้าตามข้ามา

0: ดดู
1: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟลชเซล by โอช้อปปิ้ง
2: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษแล้วเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับครูก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
3: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
2: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่ใช
2: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
3: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
2: 3ปีครับ
3: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
2: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
3: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
2: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ชมดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
3: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
3: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
2: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
3: เออให้ว่าเป็น
2: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
3: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
2: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
3: ิน
2: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
3: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทย หุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
2: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
3: เอาด่วน
2: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
3: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
2: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
3: แล้วดู
2: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
3: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
2: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
3: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชีพไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
2: ดูดีอ่ะ
3: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
2: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้โหแป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
3: ุ
2: ณผ
3: ู้
2: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
3: ต่อไปอันนี้
2: คือทำอะไรนี
3: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
2: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
3: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
2: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
3: ข้าวเหนียวคนนี้ถ่ายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
2: ร้อนนะเธอร้อนนะ
3: ขอดูหน่อยได้ไหม
2: คุณผู้ชม
3: หุยนุ่มมาก
2: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
3: โทษนะ
2: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
3: โทษนะคุณผู้ชม
2: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
3: มีไก่
2: เป
3: ิ
2: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
3: มีปิ้งไก่เรียงก
2: ับ
3: ข้าวข้าวเหนียว
2: ข้าวเหนียวสวยไหม
3: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
2: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
3: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
2: ข้าวหมกไก่
3: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
2: ่ดูดี
3: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
2: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชั่น
3: ใช่ฟูลออปชั่นทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
2: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
3: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
2: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
3: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
2: แต่งหน้า
3: แต่งหน้า
2: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้าย คุณต้องเป็นเจ้าของ
3: ใช
2: ่โทรตอนนี้เธอ
3: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
2: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: อยู่หน้าจอกับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
3: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
3: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
0: วันนี้แล้ว
3: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
3: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีสายโทรด่วน1252ค่ะ
3: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูไลน์นิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมค่ะผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
0: สวยเน
3: าะเพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพรีที่แบบผ้าจะแบบบางๆพรีแบบพรีแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
0: สบายเนาะ
3: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
3: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บคุณผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
3: ถูก
0: ค่ะ
3: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
3: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
3: ที่เขาอันคัดไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัดไปเลยไม่เย็บหรอ
3: ฟร
0: ี
3: ค
0: ั
3: ดไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
3: เขาเย็บดีทุกจุด
0: พลิกดู
3: แล้วเขาเย็บสวย
0: โอ
3: ้
0: โห
3: สวยยันตะแคง
0: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
3: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
0: ตรงไหนคะ
3: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
0: ้ค่ะ
3: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
0: ค่ะ
3: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
0: เป็นไงคะ
3: คือเวลาเราซักเราบิด
0: บิดใช่ไหมขยำ
3: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
0: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
3: แล้วปล่อย
0: ค่ะเป็นไงคะ
3: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
0: นี่แหละถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุยคุณผู้ชม
3: ต้อง
0: จ
3: ินตนาการ
0: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
3: ุ
0: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
3: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
0: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
3: เ
0: นี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้
3: ใช่แล้วคื ือจะใส่กางเกงทั้งทีสูทอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่ายๆสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบสที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุดๆวันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63เซตวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
0: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
3: คนนี
0: ้ไซส์อะไรอ่ะ
3: คนนี้ไซส์ 2XL
0: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
3: สะโพก46
0: มาดูกัน
3: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
0: แต่มัน
3: อยากให้ดูตรงนี
0: ้
3: หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
0: ไม่อึดอัดเลย
3: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
0: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
3: เพราะว่าซาบิน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
0: ค่ะ
3: ฉะนั้นดึงให้ดูว่าน
0: ี่โอ้โห
3: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
0: ดูนะคะ
3: ย
0: ัง
3: ไปขนาดนี้
0: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
3: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสูทด้วยคุณผู้ชมค่ะ
0: แมทกับอะไรก็สวย
3: ใช่ใช่
0: ไหมคะเปลี่ยนเป็นซาบิน่าเซตเก่าก็ได้นะ
3: ใช
0: ่มาดูกัน
3: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
0: ซักรวมซักรวมมา
3: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
3: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
0: โอ้โห
3: ต้องซักต่อ
0: ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
3: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
0: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
3: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
0: ย้ำมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
3: มาดู
0: ค่ะทดสอบกันเลย
3: ให้ดูพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม
0: นี
3: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
0: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสี

0: สดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
1: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็ได้บ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
0: รีบโทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่อ่ะแบบนุ้ยใส่ดูโอ้สีเทาก็สวย
1: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
0: ้ค่ะ
1: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพง
0: ค่ะ
1: มันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
0: ่
1: 200กว่าบาทแม
0: ่เออแต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
1: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
0: สมมุติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ตอนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
1: ใช่ละผ้าไม่ยับนุ้ยเคยนะเวลาใส่กางเกงผ้างาปะแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
0: เป็นทอนทอนทอนเลยอ่ะ
1: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
0: จริง
1: ยังไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
0: ใช่
1: แต่ไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
0: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ่ย
1: ใช่
0: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
1: ให้ดูให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้มันเยอะมากนะแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
0: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
1: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ข้าได้ยินตำนานเมืองขวางมานานแล้วข้าไม่คิดเลยว่าพอได้เห็นกับตาแล้วมันจะงดงามสวยมากขนาดนี้จำเก็บไว้หมดจับแล้วเรารวยแล้วพวกเจ้าอย่าเพิ่งโลภมากเมืองขวางทบุรีของข้ายังมีทองและของกำนันให้พวกเจ้าอีกมาก ไปรีบเข้าวังไปพบเจ้าแม่ของข้า
1: เฮ้ยไป

0: คุณเท้าทองอย่าเพิ่งตกใจไปผู้ฆ่าเป็นคนของถ้ำพระเท่าคูณมาจากหมู่บ้านบุพชาติเรามารอคุณเท้าอยู
1: ่ข้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเจ้าเป็นคนของพ่อเท่าคูณจริงไม่ได้พูดปด
2: จงเชื่อพวกเราเถิดคุณเท้าทองที่ข้าสั่งให้ลูกน้องไปซุ่มอยู่ที่ปากถ้ำเวตาลัยก็เพื่อรอท่านกับเจ้าสร้อยสีดาเทวี
1: เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้ากับเจ้าสร้อยกำลังจะเดินทางไปที่เมืองขวาง
2: เจ้าการ้องได้ส่งข่าวไปยังเจ้าก้อนครับจึงทำให้เจ้าสีดาราทรงทราบข่าวนี้ด้วยเจ้านางจึงสั่งให้คนไปรอเจ้าสร้อยสีดาเทวีที่ปากถ้ำเวตาลัย
1: หมายความว่าอย่างไรนี่เจ้าสีดาราออกจากคุกเมืองขวางแล้วเหรอ
2: ถูกแล้วคุณเท้าทอง
1: แล้วตอนนี้เจ้าสีดาราอยู่ที่ใดเจ้าจงพาข้าไปพบเจ้าสีดาราบัดเดี๋ยวนี
2: ้เจ้าสีดาราสงซ่อนตัวอยู่ในป่าผีเพรแห่งนี
1: ้งั้นรีบพาข้าไปพบเจ้านางเดี๋ยวนี
3: ้คุณเท้าลุกขึ้นสบายดีใช่ไหม
4: หม่อมฉันดีใจเหลือเกินเจ้าค่ะที่ได้พบเจ้านาง
3: แล้วนี่สร้อยสุดาอยู่ที่ใดเหตุใดเจ้าจึงได้เดินทางมาเพียงลำพังเช่นนี
4: ้เจ้าสร้อยปลอดภัยดีเจ้าค่ะแต่หม่อมฉันเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเพื่อค้นหาถ้ำเวตาลัยปากทางเข้าเมืองขวางทบุรีให้เจ้าสร้อยเจ้าค่ะ
5: ดาวนี่ข้าจะได้เจอสร้อยสุดาลูกของเราแล้วใช่ไหม
3: ใช่แล้วท่านบรรเจิดเราจะได้เจอลูกของเราแล้ว
4: มนุษย์สองผู้นี้เป็นผู้ใดหรือเจ้านาง
3: นี่คือท่านปลัดเจิดพ่อผู้ให้กำเนิดสร้อยสุดายังไงเราคุณเท้า
1: ออกไปเจ้าจะทำอะไรหลานข้า
4: ไปสร้อย
6: ส่วนข้าก็คือคนที่ท่านและเจ้าสร้อยเคยช่วยชีวิตไว้ยังไงล่ะ
1: นายหอยเพิก
6: ใช่ข้าเอง
1: ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่จริงๆท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนี้นายเพชรกับคุณจันทร์ลูกชายกับลูกสาวของท่านทั้งสองกำลังมาตามหาท่านที่เมืองขวางทบุรี
5: นายจันทร
6: ์จริงเหรอคุณเท้าทอง
1: จริงข้ากับเจ้าสร้อยก็ออกเดินทางมากับขบวนของนายเพชรกับคุณจันทร์นั่นแหละ
5: เพชรลูกพ่อประหลัดข้าจะได้พบผู้ชายแล้ว
7: ผมก็จะได้พบลูกสาวทั้งสองคนแล้วเหมือนกันออกจากป่าผีเพจไปตามหาลูกกันเถอะ
1: ไม่ได้เจ้าค่ะถ้าพวกท่านออกจากป่าผีเพจตอนนี้เจ้าก้อนคำกับเจ้าการ้องจะต้องจับพวกท่านสังหารแน่ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าสีดาราเสี่ยงอันตราย
2: ข้าเห็นด้วยกับคุณเท้าเจ้าการ้องมีทั้งแม่มดสุวรรณและเวตาลัยเป็นกำลังพลแล้วตอนนี้เจ้าการ้องได้พามนุษย์เข้ามาในเมืองขวางเพื่อช่วยสู้รบถึง3คน
7: มนุษย์อย่างนั้นเหรอไอ้เสือชมไอ้เสือจอมไอ้สิง
2: นี่คือภาพวาดจากความทรงจำของไอ้สนลูกน้องของข้า
0: ข้าได้มาว่ามนุษย์3คนนี้จะมาช่วยเจ้าการร้องปราบกลุ่มกบฏปีศาจราตรีของพวกเราแล้วก็ช่วยตามล่าเจ้าสร้อยสุดาเทวีไปเป็นชายาของเจ้าการร้องอีกด้วย
3: ข้าจะไม่มีวันยอมให้ลูกสาวของข้าต้องตกไปเป็นชายาของปีศาจอีกาชั่วอย่างเจ้าการร้องคุณเท้า
4: เจ้าค่ะ
3: เจ้าจงรีบไปพาเจ้าสร้อยสุดาเทวีคุณจันทร์แล้วก็คนในขบวนของนายเพชรเดินทางเข้ามาในเมืองขวางทบุรีบัดเดี๋ยวนี้ศึกครานี้จะได้จบสิ้นกันเสียที
4: เจ้าค่ะเจ้านาง
3: ขอเทพยดาแห่งเมืองขวางทบุรีช่วยให้ข้ากำจัดคนชั่วและช่วยคืนความสงบสุขให้กับชาวเมืองขวางทบุรีด้วยเถิด

0: งั้นเดี๋ยวสร้อยไปหาสมุนไพรไปให้พี่ลินจงไม่รู้ว่าดอกกุหลาบที่พี่ลินจงสูดดมเข้าไปมีพิษร้ายแรงหรือเปล่า
1: ดีขึ้นกันสร้อยลินจงจะได้เศร้าเร็วๆพวกเขาก็จะได้ฟาออกเดินทางไปเมืองขวางกัน
2: เอาจังสิเดชประเคมเดี๋ยวมึงนี่ออกไปหาสมุนไพรกับสร้อยส่วนกูกับนาซาสิออกไปสำรวจป่าแถบนี้เพราะว่าสิพอทางไปถ้ำเวตาไลปากทางเข้าเมืองขวางครับลี
1: ่ไปเลย
0: ฉันไปกับนายด้วยนายเพชร
1: นายเพชร
2: ไปไปเล่นเจ้าของเด้อ
0: ดูแลตัวเองนะ
1: ฉันเด้อ
0: เราไปทางนั้นดีกว่าจ้ะ
1: ไปตามมาเลย

0: ไอ้เข้มกับนางสร้อยมันแยกตัวออกไปหาสมุนไพรพอดีช่างเหมาะเจาะสิจริงเราจะต้องรีบตามพวกมันไป
1: นี่คุณทัพเทพอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับลินจงนะคะไม่ใช่ว่าพอได้นางสร้อยเป็นเมียแล้วก็ลืมลินจงลินจงไม่ยอมนะคะ
0: โถลินจงเชื่อใจฉันสิจ๊ะว่าฉันต้องการจะมีอะไรกับนางสร้อยในคืนนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

0: เราต้องรีบตามไอ้เข้มกับนางสร้อยไปแล้วก็จับตัวนางสร้อยเอาไว้เพราะว่าคืนนี้พระจันทร์จะเต็มดวงแผนของฉันใกล้จะสำเร็จแล้วลินจง
1: ไหนๆคุณเทพก็จะได้นางสร้อยเป็นเมียแล้วบอกลินจงได้หรือยังคะว่าทำไมต้องอยากได้นางสร้อยเป็นเมียในคืนพระจันทร์เต็มดวงมันต้องมีอะไรมากกว่าความพิศวาสใช่ไหมคะ
0: ในฐานะที่เธอเป็นคนช่วยฉันให้แผนการของฉันใกล้จะสำเร็จฉันจะเล่าความลับให้เธอฟังก็ได้ลินจงก่อนที่ไอ้ทองดำมันจะตายมันได้เล่าให้ฉันฟังว่าชายใดที่ได้สมสู่กับสร้อยในคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นคนแรกชายผู้นั้นจะได้ครองความเป็นอมตะ
1: อมตะที่แปลว่าไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่และพอแผนการนี้สำเร็จฉันก็จะไม่มีวันตาย
1: แล้วคำพูดของไอ้ทองดำเนี่ยมันเชื่อได้เหรอคะ
0: จงในตำราของเผ่าพนาลมเล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานธิดาผู้ครองมนต์ชุบชีวิตแห่งเมืองขวางทบุรีเอาไว้ทั้งหมดสิ่งที่ทองดำพูดมันคือเรื่องจริง
1: การสมสู่กับนางสร้อยจะทำให้คุณทัดเทพเป็นอมตะได้จริงเหรอคะในเมื่อคุณทัดเทพก็ไม่ใช่คนเมืองขวางแล้วอีกอย่างมันก็น่าจะต้องมีพิธีกรรมอย่างอื่นหรือเปล่าคะ
0: ในตำนานเล่มนี้บอกเอาไว้ว่าฉันจะต้องสมสู่กับสร้อยที่เมืองขวางทบุรีหรือบนผาเสียดจันทร์หน้าผาสูงที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์มากที่สุดและผาเสียดจันทร์ก็อยู่ในพื้นที่ของเผ่าพนารมแห่งนี้นี่แหละ คืนนี้ฉันจะต้องได้ครองความเป็นอมตะ

ันเหรอก็คุณจันให้ฉันกลับมาดูแลเธอนี่แหละแล้วนี่แต่งตัวจะไปไหนกันนะคะลินจงเธอป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอ

0: มันมัดตัวมัดปากแล้วก็เอาไปซ่อนไว้หลังโบสถ์เร็วเร็วที่ลิ้นจงคืนนี้ฉันจะต้องได้สมสู่กับสร้อยฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาขวางทางฉันเด็ดขาดเร็วเร็วยกขาไ
1: ประวัง
2: ค่ะไอ้มนุษย์ผู้นี้มันช่างชั่วร้ายนักเราต้องหาวิธีช่วยธิดาผู้ครองมนต์ชุบชีวิต
3: เออแล้วนี่สวยเข้าต้องหาสมุนไพรอย่างแน่เนี่ย
1: พี่ลินจงบอกว่าหนาวๆร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้เราต้องหาฟ้าทลายโจรที่มีฤทธิ์เย็นจะได้ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายใบบัวบกแก้ดับร้อนร่างจืดเพราะร่างจืดมีฤทธิ์เย็นจะได้ช่วยขับสารพิษแล้วก็บอระเพ็ดแก้ไข้แก้ร้อนใน
3: ปะโถเก่งเถอะวะแล้วถ้าบอระเพ็ดมันแก่ห่อนในเนี่ยแต่ถ้าเข็มคนนี้เนี่ยมันห่อนใจเนี่ยไผสิซอยอ้ายได้เนาะฮะไผสิซอยอ้ายได้วะ
1: นี่บอระเพ็ดอาจจะช่วยไม่ได้แต่กำปั้นก็ไม่แน่นะจ๊ะ
3: ครับอ้ายยอมเอ้ยก็หายเถอะดูเนี่ยบอกหยอกซี่กับบ่ได้ติดูเนี่ย
1: เล่นอยู่นั่นแหละไปเลยไปหาเลย
3: จ้ะแล้วเมื่อกี้ใส่ว่าอย่างก็ไปอย่างก็ไปกับไปกับพ่อวะ
1: พาทลายโจรไง
3: โอ้โหแม่มันหนีซอย
1: เออหาไปเถอะ
4: เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: พวกแกสองคนต้องการอะไร
1: บอกว่าอย่าขยับไง
2: ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ทพ
1: คนขับเทพ
0: พุทธเทพนี่เจ้าเป็นบ้าอย่างนี้ฮะ
2: กูไม่ได้บ้ากูรู้เรื่องมนต์ชูชีวิตของสร้อยนะชายใดที่ได้สมสู่กับสร้อยจะได้ครองความเป็นอมตะและคืนนี้กูก็จะเอาสร้อยคนรักของมึงมาทำเมียไง
1: ถ้านั่นคือคุณทัศน์เทพเธอก็คงเป็น

Ah!

0: คืนนี้ฉันก็จะได้สมสู่กับเธอแล้วนะนางสร้อยชายที่จะได้ครองความเป็นอมตะจะต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้น
1: นี่คุณอัฐเทพลินจงเหนื่อยช่วยคุณขนาดนี้หวังว่าคุณอัฐเทพคงจะไม่ลืมเมียคนนี้นะคะ
0: ฉันสาบานลินจงว่าฉันจะไม่มีทางลืมเธออย่างแน่นอนเพราะว่าเธอคือเมียสุดที่รักของฉัน

0: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
2: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
1: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
2: ถูไปเลย
1: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซัก
2: แบบนี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
2: มือไม่ต้องขยี
1: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
2: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
2: จ้ะ
1: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
2: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลย

0: ค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะมาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้ว

0: แต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอวบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
1: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
0: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
1: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
0: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
1: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
0: จ้ะ
1: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
0: มาซักหน่อย
1: เออ
0: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
0: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
1: จั
0: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
1: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
0: ี่
1: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให้เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: เอออ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
0: เรียก
1: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เห็นป่ะ
1: จ้ะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
1: แล้วนะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
1: ู
0: กมาก
1: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่างนี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนคาบอยู่น
0: ู่นมานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้ง

0: คุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
2: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
2: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแปลว่าคุณซักคนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
2: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
1: น
2: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
2: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
2: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
2: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
2: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผกหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ริ้วรอย
1: มา
0: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบน
0: ี
1: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเน
0: ี่ย
1: เกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
0: ี
1: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดด
0: เ
1: พราะขาดไม่

0: ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: คุ้มมาก
1: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่
0: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
0: ื่อง
1: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลียบตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได้แล้ว
0: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
0: ี
1: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที
1: ่
0: สามารถสำคัญเลยนะก
1: ็
0: คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
1: เน
0: ี่ยเ
1: รา
0: ไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป
1: ็
0: นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยค
1: ุ
0: ณพ
1: ี่
0: ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวน
1: ี
0: ้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว่าง
1: 20
0: เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกๆๆผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและ
1: นน
0: เป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV
1: นน
0: ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: ทาแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทา

0: ปแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
0: อ้าวคือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นก
1: ัน
0: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ

0: ถวนี่น่าจะเป็นที่ตั้งของชนเผ่าอย่างสักเผ่าแต่ตอนนี้ถูกทิ่มล่างบ่มีผู้ใดอยู่เลยแม้แต่ซาสักโตก็บ่มี
1: แม่นะสาค่อยว่านะอีพ่อบ่เคยเดินทางมาป่าแถบนี้ดอกเพราะในสมุดบันทึกของอีพ่อเนี่ยไม่ได้บันทึกอีหยังเกี่ยวกับชนเผ่าหรือว่าหมู่บ้านแถวนี้เลย
2: ถ้าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งชนเผ่าจริงๆแล้วผู้คนหายไปไหนหมดเท่าที่ดูบ้านก็ไม่น่าถูกทิ้งปล่อยรกร้างไว้นานสักเท่าไหร่

0: กูตามเจ็บมากไหมครับ
1: นิดหน่อย
2: น่าว่าเอาผ้าคุณจันทร์กลับไปที่โบสถ์ก่อนดีกว่าสิได้เฮ็ดแพงคุณจันทร
0: ์ไปไปครับระวังครับ
1: เราคงช่วยพวกเขาได้เพียงเท่านี้หวังว่าพวกเขาจะไปช่วยธิดาผู้ครองมนชุบชีวิตได้ทันในยี่สุน
0: คุณจันต้องรีบเอาน้ำสะอาดมาล้างแผลนะครับเดี๋ยวผมจะหาสมุนไพรในย่ามให้อาจจะมีเหลืออยู
1: ่ไม่เป็นไรหรอกฉันเจ็บนิดเดียวเอง
2: น่าว่าเหตุการณ์บางแห่งมันแปลกประหลาดอยู่ได้เพียงแถวนี้เป็นชนเผ่าโลกละมันอาจจะมีคนหรือสัตว์หลงเหลืออยู่อีกแต่อยู่ซื่อๆกับมีกระตายปลามากัดคุณจันนี่นายว่ามันแปลกอยู่ดิ
0: คอยก็ว่าแปลกขึ้นกัน
1: นายเพชรทุกคนหายไปไหนหมด
0: เฮ้ยไอ้เข้มกับสร้อยน่าจะออกไปหาสมุนไพรน่าจะยังไม่กลับ
2: ข้างนอกก็ไม่เห็นใครเลยเพชร
1: แต่ลิงจงไม่สบายอยู่ไม่น่าจะไปไหนได้งั้นพี่เทพกับแหวนหายไปไหนล่ะ
0: ทางนี้แหวนแหวน
1: พี่แหวน
3: คุณจะแทนจะมีลิ้นจองค่ะ

0: ี่แหวนทำไมคุณเทพเขาต้องการอะไร
1: ใจลิงจงช่วยจับมันมัดตัวมันปากแล้วก็เอาไปซ่อนไว้หลังโบสถ์เร็วเร็วสิลินจงคืนนี้ฉันจะต้องได้สมสู่กับสร้อยฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาขวางทางฉันเด็ดขาดเร็ว

0: จริงๆนะคะแหวนได้ยินคุณธเทพบอกกับนินจงว่าอยากสมสู่กับสร้อย
1: คุณธเทพคงรู้แล้วสินะว่าสร้อยคือธิดาผู้ครองมวลชุบชีวิต
2: หนักว่าจังสันมื้อนี้เป็นขึ้นพระจันทร์เต็มดวงคุณธเทพคือสิอยากได้ความเป็นอมตะ
0: ฉันต้องไปหยุดพี่เทพให้ได
1: ้ไปทุกคนเราจะไปช่วยสร้อย
3: มาแน่ๆนะลินจง
0: ค่ะ
4: บอกท่านเทพเวียนบ่ายอย่างวะไว้กูตรงนี้เลยสอยสอยสอยนี้นายมาสอยสอยสอยนี้นายมาสอยสอยสอยสอยนี้นายมาสอยสอย
3: กูไม่ได้หรอกยังไงคืนนี้นางสร้อยก็ต้องกลายเป็นเมียของกู
4: กลัวไอ้กลี
0: คุณทัดเทพฟังนะคะไม่ว่าคุณทัดเทพจะสมสู่กับสร้อยอีกกี่สิบกี่ร้อยครั้งคุณก็ไม่มีวันเป็นอมตะเพราะคุณไม่ใช่คนเมืองขวางและที่นี่ก็ไม่ใช่พื้นที่เมืองขวางไป
3: ไม่ใช่พื้นที่เมืองขวางแล้วไงฮะนี่ในตำราของเผ่าพนารมเล่มนี้ได้เขียนเอาไว้ว่าต่อให้ไม่ใช่พื้นที่เมืองขวางธนบุรีแต่ถ้าฉันได้สมสู่กับเธอบนผาเสียดจันทร์ยอดผาสูงที่อยู่ใกล้กับพระจันทร์มากที่สุดฉันก็จะได้ครองความเป็นอมตะ
4: เทพสาวตัวไอ้มึงเป็นคนมึงมันโกรธตัวได้ไหมไปไ
0: อ้คุณเทพคะช่วยทำให้ไอ้เข้มเนี่ยมันหุบปากซะทีเถอะค่ะหลังคาญ
4: ไว้กูดูนี่เลยสอย
3: คุณมา
0: พี่เข้มพี่หยุดดิสักทีได้ไหม
3: ไม่เข้ม
0: พี่เข้ม
3: มันป่ามันลิงจง
0: ไปนี่เดี๋ยวฉันบอกให้หยุดเถอะ

0: นี่คุณณเทพคะและผาเสียจันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่คะ
1: ในตำราได้เขียนเอาไว้ว่าทางไปผาเสียจันเราต้องเดินทางไปบนเขาลูกนนท์ผาเสียจันคือหน้าผาที่อยู่สูงใกล้กับดวงจันทร์มากที่สุดและแสงของดวงจันทร์ก็จะช่วยทำให้ฉันได้กลายเป็นอมตะ

0: ยังไงคืนนี้ฉันก็จะต้องพานางสร้อยขึ้นไปบนผาเสียจันทร์ให้ได
1: ้ตัวไอ้เข้มเหรอคะจะปล่อยมันไว้อย่างนี้เหรอคะลินจงว่าอีกไม่นานนายเพชรกับอีนางคุณจันทร์ก็ต้องตามมาเจอแน่ๆ

เสสิสุมังกำบังกูกำบังกายกำบังตนณปิดตาโมปิดหูพุทธปิดปากท่าปิดทวารยะล้อมบังตาเข้าไว้ด้วยณโมพุทธายะ

0: โสเสสิสุวังกำบังกูกำบังกายกำบังตนณปิดตาโมปิดหูพุทธปิดปากทาปิดทวารยะล้อมบังตาเข้าไว้ด้วยนับโมพุทธายะโสเสสิสุมังกำบังกูกำบังกายกำบังตนณปิดตาโมปิดหูพุทธปิดปากทาปิดทวารยะล้อมบังตาเข้าไว้ด้วยนะโมพุทธายะ
1: เฮ้ย
2: มนต์บังตาทีนี้พวกไอ้เพชรก็จะไม่มีทางหาเราเจอแม้แต่ไอ้เข้มที่ถูกมัดอยู่ตรงต้นไม้ก็จะไม่มีใครมองเห็นมัน
1: คุณณเทพเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะ
3: สมแล้วที่ลินจงเนี่ยเลือกมาเป็นผัว
2: ตายลินจงรีบช่วยฉันพานางสร้อยขึ้นไปบนผาเสียจันรีบเยอะนะใช่ไหมสิเพิ่งมีการต่อสู้กันได้ดิ
4: แม่นะสาหลงร้อยการต่อสู้แน่นอน
5: นายเพชรฉันเป็นห่วงสร้อยแล้วรีบไปตามหาสร้อยกันเถอะ
6: นะสาขออยู่นี่ไปยินบ
4: ่นะสาเอาดูสิเดี๋ยวคอยกับพุ่นจันสิไปทั้งพี่ส่วนหน้ากับเอื้อยแหวนไปทั้งพี่เด
2: ้หน้าว่าดีขึ้นกันระวังตัวเด้อไปแวน
5: ดูแลตัวเองที่แหวนสนใจก็เหมือนกันนะคะ
6: มึงไปนะสาเพชรเป็นยังไงกูบ่เพชร
5: ระวังคุณเทพ
2: เฮ้ยลินจง
5: อะไรคุณเทพ
2: ช่วยอะไร

0: บ่นมากนะลินจงเราต้องรีบพานางส้อยขึ้นไปบนยอดผาเสียจันทร์ก่อนที่พระจันทร์เต็มดวงจะลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าหุบปากรีบเดินตามมา
1: โอ๊ย
0: เอ้าเอ้าเฮ้ยมานี่ไอ้เจ้าหน้ามึงจะทำให้ฉันเหนื่อยมากกว่านี้ได้ไหม
2: ยังไงคืนนี้แกก็ไม่รอด
3: มาเข้ม
1: ใส่
3: มาเข้ม
1: ใส่ใส่ได้ยินไหม
3: มาเข้ม

0: นั่นมันนางแม่มดสุวรรณนี
1: ่มันเอาศพมาไว้ที่สุสานอีกแล้วมันคิดจะทำอะไรอีก
0: ด้วยฤทธิ์กุหลาบแห่งข้าจงอำพรางกลิ่นและกายของข้าเดี๋ยวนี้

0: เอาศพไอ้มนุษย์ผู้นี้ลงหลุมข้าจะทำพิธีให้มันกลายเป็นผีหา
1: พวกมันเอาผีหามาปล่อยที่หมู่บ้านเราอีกแล้วจ้ะ
2: นางแม่หมดชั่วเมื่อไหร่จะเลิกจองเวรจองกรรมหมู่บ้านเราสักที

มันกลายเป็นผีห่าแล้ว

0: 我是哪路婆，我อยากกลับไปเป็นคนปกติอยากกลับไปกอดลูกอีกสักครั้งแต่ว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้ว
1: มาเข้ม
2: ใ
1: ส่ใส
2: ่นายเข้มใส่นายเข้ม
1: เพชรคุณจันคอยอยู่นี่
3: ทำไมเราวนกลับมาที่เดิม
2: จริงด้วยนายเพชร
1: เพชรมาเข้ม
2: ใ
1: ส่ใ
2: ส่เพชรพี่แหวน
1: เพชร
2: คุณจัน
1: คุณจันเฮ้ยนี่มันยังกันวะโอ้โหแรงวนกลับมาเกาหลีอีกไหนบังตาเทพไม่ได้มันบังตาเอาไว้ฝ่าทำลายมันบังตาแล้วกูต้องฝ่าไปซอยซอยกูสิบ่อยให้บังตาเทพเห็นเอียงซอยเด็ดขาดเร็วเร็วบังเพชร
3: ภาษาหรือว่าอาซิมี่ยังบังตาเขาอยู
1: ่การสิเป็นไปได
2: ้ในเพชรแล้วเราจะทำยังไงกันดีฉันเป็นห่วงซอย
3: เดี๋ยวผมขอดูสมุดบันทึกของพ่อผมก่อนอาจจะมีคาถาทำลายมนต์บังตาเจอแล้ว
1: ฝากสวัสดีเพชร
3: ครับหน้านะโมแคล้วคลาดพุทธายะปลอดภัยอิจักวาจงเปิดเปิดจิตกูเปิดตากูเปิดหูกูด้วยนะโมพุทธายะอิจักวานะโมแคล้วคลาดพุทธายะปลอดภัยอิวาจงเปิดเปิดจิตกูเปิดตากูเปิดหูกูด้วยนะโมพุทธายะอิสัตวา
1: เอาอีกแล้ว
3: นะโมแคล้วคลาดพุทธายะปลอดภัยเปิดเปิดหูกูด้วยนะโมพุทธายะอิสัตวาม
4: ีอะไรเหรอท่านแม่มด
5: ข้าว่าข้าได้กลิ่นมนุษย์
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
8: สวัสดีครับ
7: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
8: ครับ
7: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
8: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5ต่อ1นะครับพอ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงหลงลืมลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B Complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
7: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B Complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณปอบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
8: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย

0: 7กระปุกทานเข้าทานวันละ1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
1: โอเค
0: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามินบีรวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามินบีจะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน
1: บ
0: ีตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
1: ๆคุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับมาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี
1: ่
0: ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้

0: นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับเพื่อคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นบายโอช้อปปี
3: ้และวันนี้ก็อยู่กับสินค้าที่ขายดิบขายดีแต่ว่ารอบนี้นี่คือครั้งแรกที่เราจัดเลยนะกับซาปีนาแฮปปี้บาร์พรีเมียร์
2: คุณขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีแล้วใส่สบายน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะเขาใส่จริงๆเพราะว่าอะไรบ้านเรามันร้อนพอมันร้อนเราต้องใส่ชุดชั้นในที่มันอยู่ข้างในฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างในที่ติดเนื้อเนี่ยมันจะต้องสบายใส่แล้วต้องรู้สึกดีใส่แล้วต้องรู้สึกว่ามันแห้งสบายทั้งตัว
3: สบายทั้งตัวและสวยจากข้างในออกสู่ภายนอกก็ย้ำว่าซาปีนารู้ใจสาวไทยว่าสัญลักษณ์ของเราหุ่นแบบไหนยังไงก็เอาอยู่แล้วบอกเลยนะวันนี้จัดให้ทั้งตัวบราแล้วก็กางเกงใน
2: สบายทั้งบนทั้งล่าง
3: ยังไม่พอแถมเสื้อสวยๆให้พี่ใหญ่อีก
2: ปกติไม่ค่อยแถมนะเสื้อคือตัวนี้เกือบ500นะคุณผู้ชมวันนี้แถมไปให้คุณได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีสีเนื้อสีดำสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเบสิกได้อยู่แล้
3: ว
2: ให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก3ตัวคลาสสีไปให้และให้เสื้ออีก1ตัวเฉพาะคนโทรทัน90สายแรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้เกือบ 4,000 ให้จ่ายแค่999บาท
3: แบงค์เทามีทอนส่งฟรีหน้าบ้านเรียกโทรมาก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252จองสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บ1910 เหลือ80กว่าเซนแล้ว
2: แล้วเซตนี้มาครั้งนี้รอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเสื้อชั้นในตัวละ750วันนี้เฉลี่ยเหลือตัวละ143บาทถูกมากค่ะ
3: 143บาทของแท้แบรนด์ขึ้น5อ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะว่าตก1ตัวละ750จริง
2: ๆ
3: ดังนั้นวันนี้เหลือแค่143บาทแม่จ๋ายังไงรีบกดสั่งกันก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252นี่คือแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ใส่สวยสบายและยังไม่พอความที่ผ้าเขาเป็นการดีไซน์ที่แบบเล่นไฟเล่นแสงอะ
2: โอ้ยเนื้อผ้าเงาเงาดูพรีเมียมจริงๆสมชื่อ
3: จริงและยังไม่พอนะไม่มีโครงนุ่มแล้วก็คอเนี่ยเขาเป็นตรงเนี้ยเป็นทรงแบบว่าวีทำให้ดูเซ็กซี่และไม่ดูให้เป็นแบบเป็นบราที่แบบใส่ทั่วไปใส่โชว์ข้างนอกก็ได้นะจ๊ะเหมือนน้องใบเฟิร์นยังไม่พอเป็นบราไร้โครงแบบน
2: ี
3: ้ใส่แล้วไม่เจ็บแต่ว่ายังเป็นอกจากอกยังชิดอยู่นะจ๊ะ
2: ใช่อกชิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าฟองน้ำของเขาเป็นฟองน้ำที่เอกสิทธิ์เฉพาะซาบีน่าเท่านั้นฟองน้ำที่ภูมิใจนำเสนอมาคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยให้ดูฟองน้ำนิดนึงเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าด้านใน
3: เนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าระบายอากาศได้ดีเป็นแอร์โฟ
2: มเป็นรูรู
3: อย่างที่บอกน้องรู้สึกว่าเมืองไทยมันมีร้อนร้อนมากร้อนสุดๆอย่าให้สาวๆนะอย่าให้เหงื่อออกที่ร่องอกแล้วมันซึมออกมามันน่าเกลียดมันไม่ไหวแล้วไงเราไม่มั่นใจแล้วเนี่ยคือเป็นแอร์โฟที่ระบายอากาศตั้งแต่ตัวผ้ารวมถึงแม่ชอบตรงนี
2: ้ฟองน้ำ
3: ของเขาเป็นนี่ connected pad จ้
2: า
3: และอย่างนึงเนี่ยน้องชอบตรงที่เขาเป็นสีเดียวกันแล้วก็เป็นรูปเป็นทรงเป็นทรงฟูจิแล้วก็สีเคิร์ฟตรงนี้หมายความว่าเป็นตัวที่ล็อกทำให้เป็นโครงอยู
2: ่เออนี่ไงนี่ไงแทนโครงไงคุณผู้ชมแล้วเขากุ้นขอบมาเรียบร้อยอย่างดีใช้ได้นานเลยนะคะมีขยำนิดนึงให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าของแพงของแท้ซาบีน่าเนี่ยเวลาขยำปุ๊บเขาคืนทรงเป็นยังไง
3: สมมุติว่าลงเครื่องปุ๊บสักหมัก
2: ปุ๊บ
3: น้องก็ยังคงอยู่จ้ะและก็ยังมีรูระบายอากาศตรงนี้ให้เราอีกดังนั้นความใส่ใจตั้งแต่ข้างนอกข้างในดีไซน์สวยอะตอนนี้บอกเลยนะไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนสาวอวบขนาดไหนหรือว่าเอ็กซ์ตร้าไซส์ใส่ได้หมด
2: ใช่เพราะนี่เป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมนุ้ยเป็นสาวไซส์เล็กๆเนี่ยก็ใส่สวยเหมือนกันแม่ที่แบบหน้าอกเยอะๆเป็นสาวที่แบบหน้าอกสวยๆใส่ปุ๊บก็สวยแล้วก็สบายเหมือนกันคุณผู้ชมนุ้ยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเนี้ยครั้งเนี้ยไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วแต่จริงๆแล้วได้ไปแบบ43 44เท่ากับวันนี้คุณได้ไป3ชุด3ชุดก็คือเสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3แล้วแถมเสื้อใส่สบายไปอีก1ซาบีน่าแท้หมดเลยนะคะ
3: และตรงเนี้ยเสื้อซาบีน่าเราคละสีให้แต่ย้ำว่าตอนนี้50เซตสุดท้ายสาวๆคนไทยทั่วประเทศต้องได้เป็นเจ้าของเพราะตัวนี้คือเซตนี้รอบนี้ครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
3: และทั้งหมดนี้คือนักให้1 2 3 4 5 6 7 7ตัวซาบีน่าของแท้999บาทส่งฟรี1252ค่ะ
2: คุณและราคานี้999นะคะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ58เซตสุดท้ายเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ143บาท143บาท143บาทแล้วซาบีน่าของแท้หาได้ที่ไหนตัวละ100กว่าบาทแล้วตอนนี้นะคะเหลือ55เซตสุดท้ายรีบโทรส่งให้ฟรี1252ค่ะ
3: ยังไงรีบโทรมาพยายามว่าทุกชิ้นที่เราจัดให้ซาบีน่าของแท้และอย่างหนึ่งก็คือใส่คู่กันใส่เข้ากันได้ไหมได
2: ้อุ้ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้ดูน้องอวบให้ดูน้องอวบกับน้องไม่อวบคนนี้หน้าอก46สะโพก46ให้ดูนะคะให้ดูสะโพกก่อนกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ตั้ง3ตัวแถมไปให้เนื้อผ้าก็ยังเหลือแบบนี้ใส่เป็นชุดแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมขารวมถึงเสื้อตัวนี้คุณดูนะเสื้อตัวนี้รอบอกได้ถึง47คนนี้หน้าอก46ยังเหลือเลย
3: เน
2: ี่
3: ย
2: แล้วคุณดูเสื้อชั้นในที่เขาโชว์ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่ใช่ซาบีน่าจะกล้าโชว์หรอ
3: แล้วบอกเลยนะเขาเป็นคอปาดที่ปาดกำลังดีใส่แล้วสวยจริงๆแม่น้องชอบตรงที่ตัวผ้าของซาบีน่าเขาเล่นไฟเล่นแสงหมายความว่ายังไงใส่แล้วขับผิวพองๆผิวจะขาวผิวสีมะปางผิวไหนใส่ก็สวยแล้วตัวหนึ่งเกือบ500วันนี้ให้ฟรี1ตัวเลยจ้ะและย้ำว่าคลาสสี่ให้นะจ๊ะ
2: ใช่แล้วเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและทีนี้เรื่องระบายอากาศดีทุกชิ้นตั้งแต่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในรวมไปถึงเสื้อข้างนอกเริ่มเลยนะคะเริ่มกันที่เสื้อชั้นในกันก่อนสำหรับเสื้อชั้นในนะคุณผู้ชมมีฟองน้ำนะคะ1 2ซ้ำยังไม่พอคุณผู้ชมมีกางเกงชั้นใน
3: กางเกงชั้นในอ่ะเดี๋ยวน้องกิ๊บให้ดูนะกางเกงชั้นใน1 2 3
2: ยังไม่หมดเราให้เสื้อไปด้วยใช่มั้ยคะก็ไปอีกสักชั้นนึงสิ
3: แล้วมีชอบอะไรรู้ป่ะยิ่งตัวเสื้อเนี่ยผ้าเย็นแห้งไวซักสะบัดตา ากแค่นั้นเอง
2: ไม่ต้องรีสักชิ้นเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นดีไซน์ทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะคะเสื้อชั้นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า37เซตสุดท้ายถ้าคุณดูไม่ทันตอนนี้นุ้ยบอกเลยนะว่าเซตนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
3: ยังไงรีบโทรมาเพราะย้ำว่าวันนี้คุณได้บราไป3ตัวนะคะกางเกงไป3ตัว6ตัวแล้วและเสื้อเนี่ยซาบีน่าเนี่ยย้ำเลยว่าใส่สวยสบายทุกตัว

0: ัวกันเกือบ500วันนี้ให้ไปเลยอีก1ตัวเป็น7ตัว999บาทสั่งวันนี้ส่งวันนี้ย้ำว่าแบงค์เทามีทอนส่งฟรีถึงหน้าบ้าน1252โทรมาอีกรอบ1252จองสิทธิ์ไว้มีเงินนะอย่าวางสายแม่นนะโห
1: คู่นี้คุณผู้ชมให้ดูนิดนึงเสื้อชั้นใน750กางเกงชั้นใน390คู่นี้คือ 1,140 บาทแค่2ชิ้นนี้นะ 1,140 แต่วันนี้คุณจ่ายเท่าไหร่999แต่ได้ไป7ชิ้นแล้ว7ชิ้นนี้เฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ143บาท143บาทเสื้อก็143บาทมารอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยถ้าคุณไม่โทรตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนเพราะตอนนี้เหลือแค่28เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
0: 27เซตสุดท้ายไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจสาวอวบหรือคนที่ผ่านการคลอดบุตรแบบแม่นกเนี่ยหน้าอกมันจะเริ่มคล้อยมันจะไม่เต่งมันจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนบอกเลยว่าซาบีน่าเขาเอาอยู่เขาจัดเซตจัดทรงให้โครงก็ไม่เจ็บเพราะว่าตรงอย่างที่บอกว่าเขานะคะบอกว่ายกหน้าอกให้เราโดยที่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็น C curve และยังไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะตัวผ้านี่ที่เขาให้มาแม่นกชอบมากตรงที่เขาให้ผ้านี่คือโอ้โห2เท้าฝ่ามือแบบนี้และที่ชอบตรงที่ความแบบยืดหยุ่นสบายแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยตะขงตะขอที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยกลัวแบบว่าแถวตะขอมันปรับไม่ได้ปรับได้เพราะนี่คือฟรีไซส์รอบอกได้ถึง46นิ้วตรงนี้ให้ไปถึง3แถว9ตัวเลยจ้ะ
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้คุณผู้ชมเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์นะคะรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วไปได้อีกนะแต่แขนนุ้ยมีแรงแค่นี้คุณผู้ชมขากลับเข้ามาก็คือทรงสวยเหมือนเดิมและให้ดูนิดนึงได้ไหมผ้าซับเป้าภูมิใจนำเสนอมากเพราะผ้าซับเป้าเนี่ยปกติเขาจะต้องเย็บ2ชั้นแต่เย็บมาอีกทบหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการถักทอ2ชั้นให้หนาให้นุ่มโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอีกแผ่นนึงมันจะหลุดหรือเปล่าแล้วคุณเห็นไหมว่ามันมีร่องตรงนี้นั่นแหละระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแถมฟรีไปให้ตั้ง3ตัว
0: และนี่คือบอกว่าสาวไซส์ไหน S M L 2 XL ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะนี่คือนวัตกรรมการทำผ้าที่ Happy Bar Premium Sabina ของแท้อยากได้โปรนี้รีบโทรมาแล้วคว้าทัน18เซตสุดท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วเพราะวันนี้คุณได้เสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3เท่ากับว่าได้ไปแล้ว3ชุดนะคะแล้วยังให้เสื้อยืดใส่สบายจาก Sabina ไปด้วยให้อีก1ตัวคุณผู้ชมขาที่จริงชุดนี้ 1,140 วันนี้คุณจ่าย990ได้ไป7ชิ้นได้ของแท้ทุกชิ้นและเป็นฟรีไซส์ทุกชิ้นแล้วส่งให้ฟรีทุกชิ้นสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจหายห่วงค่ะ
0: รีบโทรมาย้ำว่าทั้งหมดนี้1 3 4 5 6 7 7ตัวได้บราไป3กางเกงในไป3คือ6แล้วและได้เสื้อของซาบีน่าเนี่ยใส่สบายรุ่นนี้ให้ไปอีก1ตัวทั้งหมด7ตัว999บาทอยากให้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยตัวนึงเกือบ500วันนี
1: ้
0: ให้ฟรีไปเลย1ตัวจ้า
1: ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทางเซตนี้คุ้มค่ามากจริงๆใครต่อสายอยู่คุณได้สิทุกคนต่อสายไว้ก่อนนะคะโทรเลย1252ส่งให้ฟรีค่ะ999บาทวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดี

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพ

0: การเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
1: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
2: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
3: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะพอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
4: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้แล้วตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: มคะและตอนนี้นะคะไข่มุกก็นั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะมาสนทนาธรรมนะคะกับท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีหรือท่านปิยโสพลค่ะวันนี้นะคะเรามีท็อปิกที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือท็อปิกเรื่องเวลาค่ะเวลาของทุกคนมีเท่ากันจริงหรือเปล่าและเราจะใช้เวลาของเราที่อยู่บนโลกมนุษย์ทำอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะวันนี้ท่านเจ้าคุณจะมาไขทุกคำตอบค่ะก่อนอื่นนะคะขอกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะใครมุกสงสัยเจ้าค่ะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมีเวลาเท่ากันหรือเปล่าเจ้าค่ะ
1: จริงๆโลกใบนี้เขาเรียกสุริยะจักรวาลเวลามันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่บิ๊กแบงละแบล็คโฮล
0: เจ้าค่ะ
1: หลุมดำมีพระอาทิตย์เกิดขึ้นโลกมันมีการหมุนเวียนแล้วก็สมมติเรียกมันว่าเวลาเวลาคืออะไรคือหลักอนิจจังภาษาพระเรียกว่าอนิจจังทุกครั้งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนี่คือลักษณะของเวลานะที่ใดก็ตามถ้าไม่มีลักษณะ3อย่างนี้ก็ไม่มีเวลา
0: อนิจจังถ้าแปล
1: อนิจจังแปลว่า
0: ทั่วไป
1: เปลี่ยนแปลง
0: เปลี่ยนแปลง
1: ทุกขังแปลว่าทนอยู่ไม่ได้อนัตตาก็คือว่าไม่มีตัวตนสมมติว่าก้อนหินก้อนหนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: กับก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เอามาตั้งรวมกันอันไหนไปก่อน
0: ก้อนน้ำแข็ง
1: ก้อนน้ำแข็งไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าก้อนหินก้อนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะเวลาจะไปกัดกินธรรมชาติของมันในเวลาเวลาคืออะไรเรา

0: นาฬิกามาจับคือเวลาคือการเดินทางของโลกเราบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่จริงๆไม่ใช่หรอกโลกมันหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์จริงไหม
1: จริงค่ะ
0: นั่นแหละคือเวลานาฬิกาก็ไม่จับอย่างอื่นนะจับแค่นี้จับแค่แสงขึ้นพระอาทิตย์อ๋อนี่ตะวันออกตะวันตกแต่จริงๆมันไม่มีหรอกตะวันออกตะวันตกสัญลักษณ์ของเวลาก็คือว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราทำได้แค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของเวลาต่อให้เรามีนาฬิกาหรือไม่มีนาฬิกาเด็กก็เกิดขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโดยธรรมชาติของมันจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: มันก็มาไข่มุกก็เป็นเบบีตั้งแต่เกิดมาไข่มุกก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นต่อไปไข่มุกก็
1: จะไป
0: แก่ลงแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปไข่มุกก็มาเกิดอีกหมุนเวียนอย่างนี้เขาเรียกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายไข่มุกมีลูกไข่มุกมีครอบครัวลูกของไข่มุกก็มีหลานต่อไปอีกมันก็จะแตกหน่อออกไปอีกเยอะแยะมากมายนี่เขาเรียกว่าเวลา
1: คืออนิจจังทุกขังและอนัตตา
0: ใช่
1: อนัตตาคืออะไรเจ้าคะ
0: ไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนเป็นตัวเป็นตนมันแค่ดินน้ำลมไฟพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี
1: ้
0: ก็คืออธิบายเรื่องเวลานั่นแหละก็คือสรุปด้วยคำว่าอย่าประมาทนะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดมันจำกัดมากเลยนะ
1: เด็ก
0: ที่มาเกิดกับเราที่อยู่บ้านเราลูกเราหลานเราเนี่ยนะเพ้อแป๊บเดียวมันโตเป็นสาวแล้ว
1: ใช่จ้ะค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ย่าเผลอใช่นะไม่เจอปี2ปีอุ้ยโตแล้วเหมือนเด็กมาบวชเนนที่เนี่ยไม่เจอ2ปีอุ้ยสูงปี๊ดอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอธิบายคำจำกัดความของเวลาด้วย3คำนี้เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนประมาท
0: ใช่
1: เรื่องเวลา
0: เพราะว่ามันไม่มีนาฬิกาไม่มีนาฬิกาที่จะไปด
1: ู
0: ไม่มีนาฬิกาดูการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักอ๋อมาแล้วพระอาทิตย์สมัยก่อนอาจจะทางวิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่าโลกแบนหรือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกพอปัจจุบันนี้เขาก็พิสูจน์แล้วว่าโลกกลมก็หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย
1: ์
0: อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเวลาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับอย่างอื่นละขึ้นกับบุคลิกลักษณะ3อย่างนี
1: ้ใช่จ้ะ
0: ใช่ไหม3อย่างนี
1: ้แล้วเวลาที่หลายๆคนที่ใช้อย่างเช่นมนุษย์ออฟฟิศจะบอกว่าไม่มีเวลาแล้วผู้บริหารบอกไม่มีเวลาจะไปทำนี้ผมไม่มี
0: จะหมดเวลา
1: ท่านเจ้าคุณคิดว่าเราในฐานะที่เป็นฆราวาสควรจะใช้เวลาอย่างไรให้ถูก
0: แปดแปดแปด
1: แปดแปดแปดงงเลยเจ้าค่ะแปดแปดแปดคืออะไร
0: แปดแปดแปดแปดสามยี่สิบสี่แปดชั่วโมง
1: แปดชั่วโมง
0: แปดชั่วโมงแปดชั่วโมงสามครั้งใช่ไหมล่ะ
1: ใช่จ้ะค่ะ
0: แปดในแปดแรกเนี่ยนอน
1: นอน
0: ไข่มุกนอนครบแปดชั่วโมงไหม
1: ไม่จ้ะ
0: นั่นเห็นไหมคอร์รัปชันเวลาแปดที่สองทำงานหนักแปดชั่วโมงไข่มุกทำงานเกินแปดชั่วโมงใช่ไหม
1: เกิน
0: น่ะคอร์รัปชันเวลาแปดที่สามไข่มุกมีนันทนาการมิตรภาพแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีก8ชั่วโมงเนี่ยไปออกกำลังกายไปเยี่ยมคนนั้นไปหาคนนี้ไปคุยไปดูหนังฟังเพลงนันทนาการเนี่ยอีก8ชั่วโมงไข่มุกมีไหมหรือมีมากกว่า
1: ก็มีบ้างจ
0: ้
1: ะ
0: มีบ้างอาจจะมีน้อยนะนอนไม่พอ
1: ใช่จ้ะ
0: ทำงานมากเกินไปแล้วอีก8ชั่วโมงมิตรภาพเนี่ยอาจจะมากพอใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้คุ้มค่าก็เจริญรุ่งเรืองทุกคนมีความสุขทุกคน
1: เราจะใช้ให้คุ้มค่ายังไงเจ้าคะ
0: ใช้ด้วยความไม่ประมาทเช่นใช้ตามวัย
1: ใช้ตามวัยยังไงเจ้าคะ
0: วัยของเราเนี่ยวัยเด็กเราเล่นเราเป็นเด็กใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่เล่นนะไปขนขวายเรื่องเรียนหนักจนกระทั่งลืมการเล่น
1: เจ้าค่ะ
0: เด็กใครเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กมีนะ
1: คนบางคนเนี่ย
0: ทำมาหากินหาเงินหาทองต้องเลี้ยงน้องแม่มีลูก10คน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: วัยเด็กหายไปเลย
0: วัยเด็กหายไปเลยแม่ก็ไม่มีแม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่15ขวบนะทุกปีเลยตั้งครรภ์อย่างหลวงพ่อเนี่ย10คนที่10

0: าคุณเป็นลูกคนที่10
1: คนที่10คนสุดท้องแม่คลอดตอนแม่อายุ45
0: คุณแม่แข็งแรง
1: คลอดทุกปีคลอดทุกปีคลอดทุกปีถามว่าเวลาของแต่ละคนสำคัญไหมสำคัญมากคนจะจนจะรวยอยู่ที่การใช้เวลา
0: คมมากเลยเจ้าค่ะอันนี้ไข่หนูไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะผู้ชมคนจะรวยหรือจะจนอยู่ที่การใช้เวลาทำไมเจ้าคะ
1: อ้าวบางคนนอนอยู่เฉยๆบางคนเนี่ยเอาแต่นอนเอาแต่เล่นเอาแต่คุยเขาบอกว่าการคุยเกิน1ชั่วโมงถือการทำร้ายตัวเองการคุยสนุกสนานเกิน1ชั่วโมงเนี่ยต้องไปหางานทำแล้วคุณตกงานคุณทำลายเวลาเวลาของเราเองเวลาของเพื่อนเองเพราะขณะที่เราคุยเนี่ยเวลามันเดินหน้าตลอดเราแก่ลงทุกวันแก่ลงทุกวันแต่เรามองไม่เห็นไงเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราแก่แล้วงานเราไม่ได้สังเกตไหมบางคนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเพราะว่าเขารู้ค่าของเวลาเขาก็ไปหาว่าเวลานี้จะทำอะไรวัยนี้จะทำอะไรคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดตามวัยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 15ปีมั่นเรียน20ปีมุ่งมั่น
0: เจ้าค่ะ
1: 30ปีมั่นใจรู้แล้วว่าจะทำอาชีพอะไร40ปีมั่นคง
0: เจ้าค่ะ
1: 40ปีนี่มั่นคงนะ
0: เจ้าค่ะ
1: การงานมั่นคงครอบครัวมั่นคง
0: มั่นเรียนมุ่งมั่น
1: มั่นใจ
0: ม
1: ั่นคง
0: เจ้าค่ะ
1: 50ปีเข้าใจฟ้าดิน
0: เข้าใจฟ้าดิน
1: ทำไมเข้าใจฟ้าดิน50ปีเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาถึงคนคนหนึ่งอายุ50ปีเนี่ยมันมีทั้งได้ทั้งเสียทั้งพลัดพรากทั้งถูกกระทำทั้งเป็นผู้ที่สารพัดอย่างสุขทุกข์เข้าใจแล้วอะไรเกิดขึ้นก็
0: เข้าใจลง
1: เข้าใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ได้ก็เข้าใจเสียก็เข้าใจพลัดพรากก็เข้าใจสมหวังผิดหวังเข้าใจหมดแล้วอิ่มกินทุกอย่างรู้รสชาติมันมาหมดแล้วไปเที่ยวโลกทั้งหลายก็ไปเที่ยวมาทั่วโลกแล้วเข้าใจแล้วใครพูดอะไรปั๊บภาพมันออกมาเห็นหมดเข้าใจแล้วพอถึงอายุ60ปีคืนกำไรให้แผ่นดิน
0: เข้าใจแล้วเราต้องคืนกำไรนะคะ
1: คืนกำไรเวลาที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาที่ของจิตอาสาที่จะคืนกำไรไข่มุกมีความสามารถทางเป็นพิธีกรก็คืนกำไรมีเงินก็คืนกำไรมีทรัพย์มีรูปเป็นทรัพย์ก็คืนกำไร
0: อันนี้ไข่มุกแสดงว่าใช้เวลาก่อนนะคะขอคืนกำไรก่อน60นะคะ
1: คืนกำไรก่อน
0: แล้วถ้า70แล้วเจ้าคะ
1: เขาพูดไว้แค่นี
0: ้อ๋อถึง60
1: คนอายุคนสมัยก่อนอาจจะ
0: ขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะแค่60
1: อายุแค่นั้นก็70 80ทุกวันนี้ก็ถือว่าคืนกำไรแล้ว
0: คืนกำไรอันนั้นไข่มุกคิดว่าน่าจะได้กำไร
1: ได้กำไรกำไรส่วนตัว
0: ใช่มั้ยคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากเลยนะคะที่มาให้เคล็ดลับการใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่านะคะในเชิงธรรมะไม่ว่าจะเป็น1ใช้ตามวัยนะคะแล้วก็2เนี่ยยังได้คอนเซปต์การใช้เวลาในแต่ละวัยด้วย
1: 888
0: ใช่
1: แต่ละวันด้วย
0: แต่ละวันและในแต่ละวัย888ในแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่า8คือการนอน8คือการอีก1 8คือการทำงานและ8สุดท้ายก็คือการที่เราให
1: ้เวลาก
0: ับมิตรภาพของเราใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ตามวัยก็คือ1ถ้าเป็นเด็กก็ต้องเล่นใช่ไหมคะก็คือ1
1: มั่นเรียน
0: มั่นเรียนนะคะตอนเด็กๆก็ต้องมั่นเรียนโตขึ้นมาเราก็จะต้องมุ่งมั่นในการทำงานใช่ไหมคะมุ่งมั่นในการศึกษาแล้วก็เราก็จะมีความมั่นใจนะคะในการประกอบอาชีพของเรานะคะและ
1: มั่นคง
0: ไข่มุกก็เลยมั่นคงค่ะคุณผู้ชมถ้าเรามีความมั่นใจนะคะในทุกย่างก้าวของเราเราก็จะมีความมั่นคงนะคะในชีวิตของเราเช่นกันนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือการคืนกำไรให้กับสังคมนะคะ
1: เข้าใจฟ้าดิน
0: อ๋อเข้าใจฟ้าดินขอโทษค่ะเข้าใจฟ้าดินนะคะคือเราเข้าใจโลกนะคะว่าสุขและทุกข์คืออะไรนะคะแล้วก็อยู่กับธรรมะตลอดเวลานะคะนี่ก็คือการเคล็ดลับที่เราจะทำให้เราเข้าใจฟ้าดินได้มากขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือการที่เราคืนกำไรให้กับสังคมนะคะก็คือ60ขึ้นไปแล้วเราสามารถคืนกำไรได้แล้วนะคะเพราะว่าเราผ่านความมั่นคงนะคะแล้วก็เราผ่านการเข้าใจโลกมาแล้วนะคะและนี่แหละค่ะก็คือเคล็ดลับนะคะในการใช้ชีวิตการใช้เวลาทุกๆวินาทีอย่างมีคุณค่ามากที่สุดนะคะในโลกของธรรมะค่ะวันนี้นะคะต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อคิดและแง่คิดดีๆค่ะ
1: เจริญพร

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจขณะที่อาตมภาพเดินทางมาที่เบลเยียมถามว่าถวายสังฆทานกับปฏิบัติธรรมอันไหนได้บุญมากกว่ากันก็ขอตอบสั้นๆง่ายๆนะถวายสังฆทานเนี่ยก็คือวัตถุสิ่งของถวายเป็นของส่วนรวมเอาไปสงเคราะห์คนอื่นได้นอกจากผู้รับจะรับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็ไปสงเคราะห์คนอื่นได้นี่เรียกว่าถวายสังฆทานคือถวายเป็นส่วนกลางส่วนรวมสังฆะแปลว่าส่วนรวมทานที่ให้เพื่อส่วนรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอันที่สองปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความอดทนมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวอดออมพวกนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทอาตมภาพเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละมีบุญได้บุญมากกว่าการถวายสังฆทานถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีบุญอย่างไรในการปฏิบัติธรรมลองรักษาศีลดูลองเจริญสมาธิภาวนาดูลองปฏิบัติในฐานะบารมีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตามีขันติมีวิริยะมีอุตสาหะมีสติมีสมาธิปฏิบัติพวกนี้แหละมีความซื่อสัตย์สุจริตพวกนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่ทุจริตไม่โคดโกงนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมและนำความสุขความร่มเย็นมาให้ครอบครัวของเราในสังคมของเราด้วยขอเจริญพร

0: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้155,000การเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดิจิตอลเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5940
2: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
3: ก็จริงดิวะ
4: โคตรให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
5: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
6: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
3: ิติงคุยกับใครเนี่ย
7: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที
8: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559 4เหลี่ยมโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเช็คบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
9: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
10: ไอ้นั่นน่ะทำ
11: แต่ล่ะกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
12: ไอ้เชา
13: พี่ภาคสาว่าม
11: ันได้ชดใช้หนักแน่
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ใต้ล่า
1: ทุกวันพุธและ
14: วันศุกร์
1: ด
14: ี
1: เวลา2ทุ่มครึ่ง
14: พิเศษลูกค้า AAS
1: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวัน

0: ดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: 4โพดําพุธนี้
2: พบกับภัยใบพิเศษเซียนหลักเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
3: สาวกระโปรงเหี้ยนมื้อนี้ไปเรียนแล้วบ่ไปฮอดโรงเรียนบ่น้อหรือแม่นไปรอผู้บ่าว
4: อันนี้เป็นเสื้อลุยครับผม
5: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
6: ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
4: พอดีว่าผมติดครับ
6: อ๋อ
4: ติดกางเกงเหรอฮะ
3: ใช่
1: งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม่วนจนบ้านแตกพรุ่งนี้สี่ทุ่มทางช่องวัน31
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
8: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
9: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
10: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
11: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินข่าวว่าเขาติดยา
9: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
11: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
9: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
11: กับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
8: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
12: เข้ามาทำไมเนี่ย
13: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
14: คุยกับมิ้นดีกว่า
15: คืนนี้นะวอกอะ
16: พ่อของวอกบอกอะไร
17: ใครจะร้ายด้วย
18: คุณครับ
19: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
18: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
19: เนื้อโคชัดชัด
18: สวย
16: เป็นต่องานเขา
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: อันที่2เป็นรักแรกของอัว
7: หรือ
12: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอันที่2เป็นใคร
7: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
14: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติมาเกย์ซอน
6: หลังอะไรแน
16: ่ๆมาไหลก่อ
0: สิทธิ์ของหอตัวดีทุกวันเสาร์6 โมงเย็น
5: Give me more

0: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุขซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา 19:00 ตรง
1: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
2: โอ้ทับทับสัน
3: เอาไปเลยคนละแสน
4: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวย
5: ช่วยด้วยต้องมาตำรวจด้วยนะครับ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 19:00 ตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางTicket Majorทุกช่องทาง
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31
9: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
1: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
9: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
10: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
11: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
9: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
12: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
9: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
13: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
1: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
9: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
12: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
14: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
10: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
9: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
15: ที่เดียวว
6: ิมานอากาศ
15: Sky Castle Thailand
6: วันจันทร์อังคาร
15: เวลา 2:00 น
6: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
16: เทศกาลวิสาขบูชา UN ประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลกด้วยนะประเทศไทยก็เป็นวันประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกแต่จริงๆแล้วนครปฐมของเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานพระเจดีย์นี้ออกแบบโดยพระชื่อกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารทรงออกแบบไว้แล้วก็สร้างในยุคโน้นสมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6พระองค์ท่านถือว่าเมืองนครปฐมเป็นเมืองรองเป็นเมืองฉะนั้นรัชกาลที่5ที่6ที่4ที่5ที่6พระองค์ท่านจึงมีวังอยู่ที่นั่นหรืออาจจะไปจัดงานถ้าภาคเหนือก็ดูว่ามีเมืองสำคัญที่ไหนพระเจดีย์สำคัญที่ไหนภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานตะวันออกตะวันตกเราจัดกันขอให้มีพระเจดีย์ใหญ่ๆมีลานตอนนี้ก็มีพุทธมณฑลประจำจังหวัดเยอะขึ้นเกิดขึ้นเยอะนี่เราบรรยากาศจะบรรยากาศให้ฟังในบ้านเราในเมืองอื่นล่ะอินเดียก็มีศรีลังกานี่เร็วๆนี้เวียดนามนี่เขาจัดงานกลางแม่น้ำกลางทะเลเลยจัดงานเนี่ยเหมือนกับไหลเรือไฟมีบ้านเรือนมีเรือมีการแสดงกลางทะเลสวยงามมากฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงทำให้เกิดภาษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตปรัชญาหลักความคิดหลักความเชื่อนี่พระพุทธศาสนาทำให้เกิดอย่างนั้น ฉะนั้นศาสดาของแต่ละศาสนาเนี่ยเป็นไอดอลของคนนะเป็นแรงบันดาลใจของคนเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนเลื่อมใสเพราะอะไรเพราะเป็นผู้เสียสละเป็นลูกของพระมหากษัตริย์มีทรัพย์สินสมบัติมีปราสาทราชวังแต่สลัดหมดเหลือผ้า3ผืนบาท1ใบโอ้โหเห็นแล้วปั๊บเนี่ยมันศรัทธามากเลยเกิดความรู้สึกเลยโยมเคยได้ยินลูกเศรษฐีมาเลเซียคนหนึ่งไหมเป็นพระชื่ออาจารย์อะไรนะอาจารย์สิริปันโนลูกเศรษฐีแสนล้านแต่ว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าเห็นภาพพระพุทธเจ้านี่งดงามมากเลยสละแม้กระทั่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินจักรพรรดิในอนาคตที่จะได้จากพ่อแม่ของตัวเองความสุขสบายส่วนตัวทรัพย์สินสมบัติปราสาทราชวังข้าทาสบริวารเงินทองทรัพย์สิงคารยศศักดิ์อำนาจพระพุทธองค์ขนาดนั้นแล้วแต่ทำไมจึงสละเกิดศรัทธาขึ้นมามองเห็นแล้วศรัทธาอยากจะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างอาตมาตั้งข้อสังเกตง่ายๆถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ออกบวชนะไม่มีแรงบันดาลใจอะไรให้ออกบวชเลยนะครองเรือนเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากพ่อแล้วก็ปกครองอาณาประชาราษฎรในส่วนของพระองค์ท่านไม่มีคำสอนอะไรที่จะให้คนศรัทธาไม่มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะให้คนศรัทธาไม่มีอุดมการณ์อะไรที่พิเศษเป็นกษัตริย์ธรรมดาธรรมดาคนก็จะไม่รู้สึกศรัทธาอะไรคำสอนของพระองค์ท่านจะอยู่ยาวถึง 2,500 ปีได้ไหมมีพระมหากษัตริย์จำนวนมากที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือหลังจากนั้นแต่ไม่มีคนรู้จักเลยไม่มีใครรู้จักเลยแต่มีคนรู้จักพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมเคยได้ยินไหมนั่นก็ดุร้ายมากเลยนะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงดุร้ายมากๆฆ่าคนรบทัพจับศึกมีแต่แม่ม่ายกับเด็กกำพร้าเต็มประเทศเลยเพราะว่าเอาสามีไปเป็นทหารแล้วตายทีนี้เป็นแสนตายเดี๋ยวก็หลอกรบออกทีนี้เป็นล้านๆเลยนะออกรบเนี่ยตายทีนี้เป็นหมื่นเป็นแสนชนะได้เมืองแต่ว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาจากกองกระดูกและสายธารเลือดของพระศกนิกรพอมาสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยแรงบันดาลใจจากสามเณรนิโครธองค์น้อยๆห่มผ้าองค์น้อยๆเนี่ยขนาดเต็กเกอร์กับอะตอมเนี่ยห่มผ้าเหลืองเดินพระเจ้าโศกมหาราชมองเห็นใครเนาะทำไมเดินคนเดียวได้สมณะน้อยเนี่ยเดินคนเดียวได้ยังไงเราเป็นมหาจักรพรรดิไปไหนไม่มีใครปล่อยให้ไปคนเดียวเลยหาอิสระเสรีภาพไม่ได้ก็ไหนบอกว่าเรามีอำนาจแต่อำนาจที่จะปกป้องตัวเองเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ภัยรอบด้านทหารพรึบพรึบพรึบและสมณเณรน้อยนิโครธสมณเณรเป็นใครมาจากไหนทำไมเขาไม่มีพิษภัยอะไรเลยไม่กลัวเลย วิธีคิดแปลกไหมก็นิมนต์สามเณรเข้าไปในวังแล้วก็ทูลถามลูกเณรก็รับสั่งว่าภัยอะไรก็สู้ภัยในสังสารวัฏไม่ได้กาสาวพัสเนี่ยเป็นผ้าที่งดงาม เหลืองอารามเป็นเครื่องป้องกันภัยดีกว่าศาสตราวุธนั่นหมายความว่าใช้ธรรมาวุธห่มกายป้องกันภัยนี่เหมือนเสื้อเกราะจีวรเนี่ยเหมือนเสื้อเกราะคือเป็นเสื้อเกราะทางธรรมาวุธมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูตลอดเวลาเราก็จะมีภัยแต่ถ้ามองเห็นอารมณ์ของเรากิเลสของเราเป็นศัตรูเราจะหมดภัยเราขจัดศัตรูภายในให้ได้ก่อนโอ้พระเจ้าอโศกมหาราชฟังแล้วก็เข้าใจเลยก็เลยหันมาถือศีล5เป็นพุทธมามกะประกาศให้ยุติการสู้รบศึกสงครามนายอเมริโกเวสปุจจีเนี่ยคนอ้างถึงได้เพราะว่าเป็นคนจดคนบันทึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำแผนที่เขาทำแผนที่คนทำแผนที่ก็เอาชื่อเขาเนี่ยไปอ้างเพราะว่าของเขาละเอียดในที่สุดก็เรียกประเทศที่ค้นพบใหม่ว่าอเมริกาแทนที่จะเป็นประเทศโคลัมบัสตามแผนที่ที่ทำขึ้นมาครั้งแรกเป็นประเทศอเมริกาคนที่พบเนี่ยชื่ออเมริโกเป็นคนอิตาลีเป็นคนอิตาลีคนอิตาลีทั้งนั้นเลยมาโคโปโลโคลัมบัสแต่ว่าไปได้รับการสนับสนุนจากประเทศพระเจ้าแผ่นดินประเทศสเปนล่าเมืองขึ้นกันไปตอนแรกก็หาพริกหามะเขือหาเครื่องเทศต่อมาก็เอาประเทศเอาประเทศอินเดียรู้ไหมว่าประเทศเมื่อก่อนในอินเดียอยู่บนเกาะศรีลังกาเนี่ยมันจะเป็นท่าเรือเกาะศรีลังกาจะเป็นท่าเรือไปได้รอบโลกเกาะศรีลังกาคนจะร่ำรวยมากเหมือนเกาะสิงคโปร์เล็กๆเป็นทางผ่านฮอลันดาโปรตุเกสมาก่อน153ปียึดทั้งประ

จนกระทั่งพระพุทธศาสนาหายสาบสูญไปหมดคุณโยมพระพุทธศาสนาหายสาบสูญไปจากประเทศศรีลังกาเลยนะช่วงปลายรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาศรีลังกาต้องขอพระจากประเทศไทยเนี่ยพระอุปาลีจากวัดธรรมารามวัดธรรมารามก็อยู่ตรงข้ามกับพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยคนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระอุปาลีจากวัดธรรมารามวัดธรรมารามก็อยู่ตรงข้ามกับพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยคนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละโยมไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจึงเกิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ขึ้นมานั่นเห็นไหมว่าศรัทธาที่เขามีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะศรัทธาที่เขามีต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เขามีบุคลิกลักษณะที่ดีที่ร่มเย็นเป็นสุขแต่เสียดายที่เกิดเหตุระเบิดเนาะในโบสถ์เกิดเหตุระเบิดในโบสถ์ความขัดแย้งทางด้านศาสนาก็สูงพระพุทธศาสนาของเราเวลานี้ได้รับการตอบรับจากคนยุคใหม่อย่างมากเป็นศาสนาที่ไม่มีความขัดแย้งไม่มีคำสอนที่สอนให้คนขัดแย้งมีแต่มองมีแต่อภัยเมตตาอภัยสันติมีแต่สอนให้คนเป็นผู้ให้ผู้เสียสละผู้ยอมแพ้ต่างฝ่ายต่างยอมแพ้คำสอนเป็นอย่างนั้นหมดแต่ที่เราดันทุรังกันเนี่ยมันเกิดจากกิเลสของคนที่คำสอนไปไม่ถึงชำระไม่ได้ดันกันไปดันกันมาคนนั้นก็จะเอาไอ้นี่คนนี้ก็จะเอาไอ้นั่นในที่สุดก็ไม่ศรัทธาต่อกันคนที่ไม่ศรัทธาต่อกันอันตรายที่สุดความไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตทุจริตคดโกงเกิดจากการที่คนไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาในนรกในสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้าในคำสอนไม่ศรัทธากฎหมายตัวบทกฎหมายก็ไม่ศรัทธาเมื่อไม่ศรัทธาเนี่ยก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆที่ผิดทำได้หมดเลยเพราะเชื่อว่ามีอำนาจก็จะละเมิดกฎกติกาได้แต่เผอิญว่าอำนาจเนี่ยมันละเมิดกฎแห่งกรรมไม่ได้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งมากมันเป็นความรู้สึกของผู้คนที่อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทำไมคนเอาระเบิดรอบตัวเองเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปในฝูงชนใช่ไหมยอมตายฆ่าคนตายเยอะๆกราดยิงเยอะๆตัวเองตายคนเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องทำให้คนอีก100คน 1,000 คนตายไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ศรัทธาแต่เป็นศรัทธาที่ผิดเป็นไม่เรียกว่าศรัทธาแต่เป็นเรียกโมหะแต่คนทั่วไปบอกว่าศรัทธาใช้ภาษาอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วคือโมหะหลงลุ่มหลงมึนงงเมาโมหะกับเมาอันเดียวกันเหมือนคนเมาเหล้าเนี่ยเดินตกท่อไหมตกมีโอกาสตกอาตมาเดินมิตรบาทสะพานข้างคลองเนี่ยคนเมาเดินมาตอนเช้าเนี่ยเราต้องนั่งยองๆประนมมือกับมันเพราะว่าทางมันแคบถ้าตกลงไปนี่น้ำดำปีเลยนะเราจะตกไม่ใช่เขาจะตกฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงถือว่าเป็นไอดอลที่ทางจิตวิญญาณเป็นไอดอลทางจิตวิญญาณของคนทั้งโลกตอนนี้โลกวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าก็อธิบายได้โลกจิตวิญญาณก็อธิบายได้โลกวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ใช่ไหม

วิธีดับทุกข์สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนี้วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโลกวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยสอนสวรรค์สอนนิพพานสอนมรรคผลอันนี้เป็นโลกจิตวิญญาณแล้วชาตินี้ชาติหน้าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อบางคนบอกคนที่ตายไปแล้วไม่เห็นมีใครมาบอกเลยผมไม่เชื่อหรอกว่ามีนรกสวรรค์จริงปู่ตายไปถ้าปู่ไปสวรรค์ก็มาบอกหน่อยก็แล้วกันจะเชื่อถ้าไม่มาบอกก็จะไม่เชื่ออะไรทำนองเนี้ยคนเดี๋ยวนี้วัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาทางนี้ทางพระพุทธศาสนาแบบเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหตุผลทางจิตวิญญาณโน้นตอนไหนที่เขาจะกลับไปสู่เหตุผลทางจิตวิญญาณตอนที่เขาพลัดพรากตอนที่เขาเจ็บตอนที่เขาต้องสูญเสียคนที่เขารักเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือตัวเองเคว้งละเขาจะบอกว่าหรือว่าตกงานหรือไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งถูกแย่งชิงถูกตัดหน้าอ้าวคราวนี้เขาจะมาแล้วเรื่องบุญเรื่องกุศลสะเดาะเคราะห์เยอะมากเลยคนไปสะเดาะเคราะห์ที่วัดโยมจนกระทั่งเคราะห์เต็มวัดวิ่งเข้าตามกุฏินั่นกุฏินี้เคราะห์พระก็รับเคราะห์ไปส่วนใหญ่จะไปเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆถ้าพิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่อเขายืนยันเลยโลกนี้โลกหน้าเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกเพราะพิสูจน์ไม่ได้แต่เขายินดีว่าสมาธิทำให้สมองปลอดโปร่งทำให้นอนหลับง่ายทำให้สุขภาพจิตดีทำให้ร่างกายผลิตสเต็มเซลล์เขาเชื่อทำให้ออกซิเจนในสมองเพิ่มมากขึ้นนี่เขาเอาแค่นี้อย่างอื่นเขาไม่เอาฉะนั้นโลกตะวันตกจึงค้นหาคำตอบเรื่องจิตวิญญาณผ่านพระพุทธศาสนาและคำตอบทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยผ่านพระพุทธศาสนาขนาดว่าบางคนไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานะคุณโยมแต่เขาเข้าใจว่าคำสอนทางพุทธศาสนานั้นเน้นเรื่องโลกปัจจุบันอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขบนปัจจุบันบนโลกปัจจุบันเนี่ยจะทำอย่างไรฉะนั้นสมาธิจึงถือว่ามีความสำคัญมากตอนนี้ศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยไปเถอะกฎหมายเขาแข็งมากกฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์มากกฎหมายก็แทนศีลไปเลยผิดจราจรใช่ไหมจับไปเลยลักขโมยใช่ไหมจับไปเลยจัดการไปเลยเขามีกติกาชัดเจนศีลก็ไปช่วยทำไอ้นี่ศีลเนี่ยกฎหมายกฎกติกาสังคมช่วยดีแต่พอสมาธิคราวนี้ช่วยเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพสังคมสุขภาพของครอบครัวสมาธิมันจะมาช่วยฉะนั้นคนแต่ละชาติเนี่ยก็จะแบ่งเวลาไม่เท่ากันบางคนนอนนี่ชัดเจนละนอนนี่ชัดเจน8ทุกชาติจริงไหมมันเป็นธรรมชาติของร่างกายแต่ทำงานบางชาติเนี่ยทำงานเกิน8บางทีทำงาน10บางคน15ก็ไปจัดการ888ให้สมดุลก็แล้วกันให้มีเวลาคุยกับเพื่อนให้มีเวลาไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์ไปทำอะไรก็ได้พักผ่อนหย่อนใจ8ที่เหลือเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยให้มีบางคนจะมีโน่นไปสะสมมาทีเดียวไปปีหนึ่งค

ครั้งหนึ่งแบบฝรั่งเขาเนี่ยเก็บเงินเอาไว้ปีหนึ่งก็ไปเที่ยวทำงาน10เดือนไปเที่ยว2เดือนเก็บเงินไว้ใส่กระปุกไว้แล้วก็ไปเที่ยวฉะนั้นเขาไม่ค่อยมีเงินหรอกแต่เขาไปเที่ยวได้เพราะอะไรเพราะเขาแบ่งเวลาเวลาเป็นพวกเราไม่กล้าแบ่งเวลาเงินก็เก็บไม่ได้ไม่วางแผนเที่ยวไม่วางแผนท่องโลกก็เลยไม่ทันประนมมือขึ้นว่าตามสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

0: ับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมแม่จ๋าอากาศมันร้อนจะไปทนได้ยังไงอบๆอับๆ อยู่ข้างในใส่เสื้อผ้าไม่สบายเปลี่ยนชุดชั้นในที่มันระบายอากาศได้ดีแบบซาบีน่าตัวนี้ดีกว่าแล้วทรงก็สวยด้วยนะ เป็นซาบีน่าที่มีนวัตกรรมรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่จ๋า
1: เฮ้ยไหนรูระบายอากาศรอบตัวถ้างั้นขอดูให้มันเต็มๆตาหน่อยได้ไหมคะว่ามีรู
0: จริงๆเพรา
1: ะว่าข้างในมันอยู่ข้างในไง
0: ใช่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆนะเดี๋ยวตูนให้ดู
1: จริงกว่า
0: เห็นรูคุณไหมน
1: ี
0: ่คือรูที่เป็นรูระบายอากาศรอบๆตัวแล้วมีทั้งหมดรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในไม่ร้อนไม่อบไม่อับอยู่ข้างในตัวนี้แม่ให้เลือกตัวนี้เลยจ้าสาวครับไหนไซส์ไหนก็ใส่ได้เพราะว่าเป็นฟรีไซส์จ้า
1: ไม่ต้องเลือกไซส์แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนเพราะว่าวันนี้คุณจะได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีก่อนสีฟ
0: ้
1: าส
0: ี
1: ชมพูและสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีพาสเทลนะคะแถมสีเบสิกไปให้อีก2ตัวเนื้อผ้าเดียวกันแต่ที่สำคัญ5ตัวนี้สีไม่ซ้ำยังไม่พอ
0: ยังไม่หมด
1: คุณได้เสื้อชั้นในไป5แล้วเอากางเกงชั้นในไปด้วยอีก2อันนี้ก็เป็นคลาสสีไปให้ฟรีไซส์เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นของซาบีน่าแท้ๆและให้จ่ายแค่ 1,199 บาทมีจำกัดแค่100เซตเฉลี่ยแล้วตรงแค่ตัวละ171บาทเท่านั้น
0: นับถอยหลังเลยค่ะตอนนี้เหลือน้อยลงเต็มทีนะคะ1252โทรมาเลยไม่มีค่าจัดส่งค
1: ่
0: ะเก็บเงินปลายทางก็ได้สั่งวันนี้อีก 2-3 วันไปส่งถึงหน้าบ้านเลยตอนนี้เหลือ96เซตแล้วนะคะรีบสแกน QR Code มาก่อนก็ได้บอกตูนเลยว่าเอากี่เซต
1: เอ
0: าไปขายต่อยังคุ้มแม่รีบเรียกเพื่อนมาหาเลยแล้วมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงอยากใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ทรงก่อนเลยนะตูนตัดสินใจเลือกเสื้อในที่ทรงฟองน้ำมันสูง
1: จริงจริงจริง
0: เนี่ยหันข้างก็สวยเห็นไหมหันข้างซ้ายข้างขวาก็สวยและข้อต่อมาที่ทำให้เลือกซาบีน่าเพราะอะไรรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่อันนี้เป็นนวัตกรรมเฉพาะแบรนด์เขาเท่านั้น
1: มันจำเป็น
0: แล้วมันได้ทั้งตัวแม่เห็นป่ะรูเนี่ยรูพุ้นรอบตัวแบบนี้ทำให้การระบายอากาศมันดีหน้าอกเราไม่อับไม่ชื้นไม่ร้
1: อ
0: นแล้วนี่จ้ะของเด็ดอยู่ข้างในนี่คือฟองน้ำที่ตูนบอกเลยว่าตูนไม่ชอบใส่ฟองน้ำหนาหนา
1: สีเดียวกันกับชุด
0: ตัวนี้ฟองน้ำไม่หนาแต่ได้ทรงสวยเห็นป่ะความบางบางแค่นี้เองแต่ทรงสวยย้ำทรงสวยคนไม่มีหน้าอกหน้าใจใหญ่ๆก็ใส่แล้วสวยเพราะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น connected pad คือฟองน้ำเขาติดกันเลยจะไม่แยกซ้ายขวาไม่บนไม่ล่าง
1: เ
0: พราะฉะนั้นโอบอุ้มหน้าอกของเราเอาไว้ได้สวยแน่แล้วก็เนี่ยซีล็อกเห็นซีล็อกไหมคะ
1: เห็น
0: นวัตกรรมตรงนี้เนี่ยแหละเขาทำให้หน้าอกของเราอ่ะยังชิดกันได้อยู่สวยแบบนี
1: ้
0: แล้วนอกจากนั้น
1: เฮ้ยขยำขนาดนั้นแล้วมันจะบูบี้ไหม
0: นี่ไง
1: ทรงสวยเหมือนเดิม
0: เลิศตรงนี้ซาบีน่าเขาทำได้แล้วแม่ทั้งสวยทั้งสบายต้องใส่นะ
1: แล้วความสวยไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมขาความสวยของเขาอยู่ตรงนี้ให้ดูนิดนึงด้วยความที่เขาไม่มีโครงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แบบนี้ว่าไม่มีโครง
0: ไม่กดทับ
1: ไม่กดทับแต่เป็นการถักทอช่วยให้แล้วเขาถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมเขาถักทอให้มันแน่นขึ้นโดยที่ไม่เป็นจีบใส่เสื้อผ้าได้สวยมากยิ่งขึ้นเขาทำตรงนี้เป็นคอวีใส่สวยและให้ดูเนื้อผ้าด้านข้างเก็บเนื้อได้อย่างดีเก็บ
0: ผ้าเยอะ
1: เพราะอะไรเพราะถ้ามันมีเนื้อปิ้นอ่ะมันดูมีอายุคุณผู้ชม
0: ใช่เลย
1: ที่สำคัญคุณดูด้านหลังนะด้านหลังคือเป็นทรงโค้งสวยงามเป็นตะขอ3แถว3ตาและ
0: ใส่ง่าย
1: สายปรับได้ด้วยใส่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมแล้วใส่สบายคือมีรูระบายอากาศทั้งหมดทั้งฟองน้ำและเนื้อผ้าชุดชั้นในไปเลย
0: ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเลือกไซส์นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้ค่ะตูนใส่เสื้อชั้นในไซส์ M ตูนก็ใส่ได้แล้วก็ใส่แล้วอกสวยด้วยหันข้างก็สวยหันหน้าก็สวยแบบนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะเพราะว่าเราจัดมาให้เนี่ยทั้งหมด5สีแบบนี้เลยได้5ตัวสำหรับชุดชั้นในกางเกงชั้นในอีก2ตัวชุดชั้นในที่หน้าร้อนนี้จำเป็นต้องจัดจำเป็นต้องมีนี่แค่ซ้อมร้อนนะยังไม่ร้อนจริง
1: เดี๋ยวจะร้อนจริงกว่านี้แล้วข้างในจำเป็นมากที่จะต้องระบายอากาศได้ดีแล้วใส่สบายแล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันแถมให้ฟรีนะจ๊ะตัวน
0: ี้แล้ว
1: ละสีไปให้และให้ถึง2ตัวคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่นะแล้วขายดีด้วย
0: ถูกเขาขายจริงๆอ่ะแม่ซื้อชุดชั้นใน1ตัวกับกางเกงชั้นในอีก1ตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: 1,140 บาทแล้ว1ชุดแต่วันนี้คุณจ่าย 1,199 บาทแต่คุณได้เสื้อชั้นใน5กางเกงชั้นในอีก2ท
0: ั้
1: งหมดเนี้ย 1,199 เฉลี่ยแล้วจากชุดชั้นในเสื้อชั้นในเนี่ยนะคะตัวละ750เหลือแค่171กางเกงชั้นในจากตัวละ390เหลือ171รีบโทร
0: รีบโทรตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะ1252นะคะสแกน QR Code มาเลยหรื ือว่าโทรมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบจัดสายให้คุณผู้ชมแน่นอนแล้วอยากให้ดูอีกอย่างนึงค่ะนี่คือหุ่นที่ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ไซส์เราหนุ่ย S XS ตูน ML M ข้างบนข้างล่าง L นะนี่น้องอวบ XL แล้ว2 XL อยู่ข้างล่างนี่เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังเหลือๆนะแม่เห็นมั้ยเหลือบนเหลือล่างนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในเห็นไหมสะโพก46นะคะยังเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ด้วยกันได้ทั้งบ้านอะทั้งคุณลูกสาวทั้งคุณแม่เซตเดียวกันนี่แหละเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้
1: ใช่ไม่อบไม่อับไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเขาดีมากคุณผู้ชมนี่นุ้ยไซส์เอสนะคุณผู้ชมขารอบอก28นิ้วแต่คนนี้รอบอก46นิ้วเขายืดได้ขนาดนี้รวมถึงสะโพกเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเราข้างบนไซส์เอสข้างล่างไซส์เอลข้างบนไซส์เอ็มข้างล่างไซส์เอ็กแอลใช่ไหมนี่เป็นฟรีไซส์ไม่ต้องคิดเยอะคุณใส่ได้ทั้ง2ไซส์ทั้งหมดเลยนะคะเป
0: ็
1: นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและท่อนล่างเนื้อผ้าเดียวกันยืดได้ตามตัวทั้งตั้งแต่ผ้าเป้าตรงนี้เลยแล้วก็เนื้อผ้าตรงนี้ใส่สบายหน้าร้อนนี้ต้องมี
0: และถ้าบอกว่าใส่สบายคลายร้อนแบบนี้ต้องพิสูจน์ได้จ้ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่คือไดไอที่เดี๋ยวดูกันว่าชุดชั้นใน1ตัวที่มาทั้งฟองน้ำด้วยนะแม่จะระบายอากาศได้ดีหรือเปล่า1 2 3
1: เฮ้ยระบายอากาศได้ดีมากแล้วนี่มีฟองน้ำนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ฟองน้ำนะ
1: เพราะว่า
0: 1ชั้น
1: หน้าร้อนไม่ต้องกลัวที่จะส่งการแล้วใส่ตัวนี้ไปแล้วมันไม่แห้งแล้วมันแห้งไวแล้วมันไม่อบน้ำที่สำคัญให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันใส่สบายเหมือนกัน
0: อีก1ชั้นเท่ากับมีผ้าอยู่4ชั้นตรงนี้มันยังทะลุออกมาได้เลยอากาศ
1: แม่
0: นี่คืออากาศที่ทะลุขึ้นมาจากเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นแม่ๆคนไหนที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะวันๆนะเช็ดแต่เหงื่อเลยนะแนะนำว่าให้ลองใส่ชุดชั้นในจากซาบีน่าก่อนถูกสุขอนามัยไว้ก่อนแล้วได้ของแท้ไว้ก่อนกับวันนี้เซตนี้ที่จะให้ไปเนี่ยแหละค่ะได้ทั้งหมดทุกสีที่เห็นอยู่เสื้อชั้นในได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ตัว
1: ใช่
0: เกงชั้นในอีก2ตัว
1: ใช่ทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นซาบีน่าของแท้นะคะเป็นพรีเมียมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาอะไร171บาทต่อตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทไปส่งให้หน้าบ้านส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรรีบโทร1252สั่งซาบีน่าเซตนี้ด่วนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ดูราคามาดูใกล้ๆกันนะอันนี้คือราคาต่อป้ายนะตัว1,750บาทชุดชั้นในที่เป็นเสื้อในกางเกงชั้นในเท่าไหร่คะนุ้ย
1: 390บาท
0: รวมกัน2ตัวเท่าไหร่คะ
1: 1,140
0: แต่ถ้าซื้อวันนี้ประหยัดไปได้เยอะมากแล้วได้จำนวนขนาดนี้อ่ะแม
1: ่
0: ได้ยกไปทั้งเซตเลยต
1: ้
0: องบอกเลยนะซื้อใส่เองก็คุ้มซื้อไปฝากเขาก็ได้หรือซื้อขายต่ออ่ะมันก็ลดนะแล้วสวยทุกสีเลยสีน้ำตาลสีชมพูสีฟ้าบวกกับสีเบสิกที่ได้ไปอยู่ในเซตเดียวกันเลยจ้า
1: ใช่แล้วที่สำคัญกางเกงชั้นในที่แถมไปให้2ตัวเนี่ยนะคะเขาสามารถยืดได้ขนาดนี้เป็นฟรีไซส์นะคุณผู้ชมแล้วเวลากลับมาทรงสวยเหมือนเดิมและนวัตกรรมเนื้อผ้าตรงผ้าสะเป้าตรงนี้เขาเป็นการถักทอให้มันหนานุ่มแต่ระบายอากาศได้อย่างดีแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: จำเป็นมากกับกางเกงชั้นในแบบนี้ไม่อับไม่เหม็นและระบายอากาศได้ดีมากด้วยค่ะ
0: ใช่จ้าเรื่องใส่ไม่ต้องห่วงจ้า S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้จ้ะแม่จ๋าตูนบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอวบหน่อยเนื้อเยอะหน่อยแล้วมันร้อนแล้วมันเหงื่อมันออกโทมกาย อยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูใส่แล้วจะระบายอากาศดีแล้วก็เก็บเนื้อด้านข้างได้ดีด้วยนะจะไม่เป็นเต้า3เต้า4เต้า5แม่
1: ใช่แล้วไม่เจ็บ
0: สวย
1: ไม่เจ็บด้วยเวลาที่ใส่นี่ขอโทษนะคะใส่อยู่นะคะ
0: อันแรก
1: เพราะอะไรเนื้อผ้าแบบนี้มันเป็นเนื้อผ้าที่มันไม่ค่อยระบายอากาศใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าเสื้อชั้นในที่เราใส่ข้างในเนี้ยเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นแล้วไม่ใช่แค่น้อยน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเขาก็เลือกใส่
0: ถูกต้อง
1: มันสวยจริงแล้วมันสบายจริง
0: เอาจริงๆเดี๋ยวนี้เสื้อชั้นในเนี่ยนะคะมันต้องเป็นคล้ายๆสปอร์ตบาร์แล้วมันจะได้มีโป้มากแล้วก็ทำอะไรได้คล่องตัวจะหมดเวลาแล้วจ้าแม่จ๋าได้กี่นาทีเหลือ17เซตสุดท้าย
1: เร็วๆเลยทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นเสื้อชั้นใน5ตัวกางเกงชั้นใน2ตัวทั้งหมดนี้1,199บาทจ่ายเงินหน้าบ้านตอนนี้รีบโทรมาจองโปรนี้ก่อน1252 1,199 บาทราคานี้ไม่มีแล้วรีบโทรนะคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ก็ดีซื้อให้ลูกใส่ก็ดีมันไม่โป๊ฉะนั้นวันนี้นุ้ยกับแม่ตูนไปแล้วโทรให้ทานต่อสายไว้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อย่าบอกอาเตียนะครับว่าเอาเงินอาม่าไป500
1: ตัวลูกคุณหญิงคอไม่ทำอะไรหรอกนะเอาพวกเนี่ยเอาเหมาอีเอาเงินว่าไป500
0: เฮ้ยไม่จริงนะครับอาเตียอาม่าเนี่ยเขาจ้างอัว500เพื่อจะได้แต่งหน้าอัวเล่นนะครับ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอัวจับไล่งานว่าลือเอาเงินอัวไป500แล้วลือยอมให้อัวแต่งหน้าเล่น
0: อาม่าครับอย่างเงี้ยทำไมจำแม่นเหรอครับ
2: เราไปจริงนะเจ
3: ๊โอ้ยแกนี่แย่จริงเลยอ่ะเอาเงินอาม่าไปได้ไงวะตั้ง500อ่ะเอาขึ้นมา
0: โธ
2: ่ป๋องโอ้ยรู้นะเมื่อกี้เอาไปแบ่งสีม่วง
3: สงสัยสีมันตกใสเลยเปลี่ยนสีอ่ะ
2: คือเป็นก็ได้แบงค์500อ่ะบ้านก็เป็นนั่งลงมาจากห้า
0: เดียว
3: เมื่อกี้อ่ะเขาคืนแบงค์500ไปแล้วไงอ่ะแล้วแบงค์20เขาล่ะ
2: เป็นค่าก๋วยเตี๋ยวไงล่ะตัวเอง
3: เอามา
2: ไม่ให้ไว้
3: เดียว
0: แล้วเล่นกับน้ำปอดีกว่า

0: องครับเล่นเพื่อนแจ็คหน่อย
1: เพื่อนเล่นเหรอ
2: แจ็คเหรอคะ
1: แกนี่

0: ของผม
1: มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: โอ้ย
1: ไอ้นี่ว่ามีทองมาให้พวกรู้จับฉลาก

0: าตั้งครึ่งวันแล้วนี่แกจะเอาทองมาจับฉันล่ะ
1: ไม่เชื่อก็ตามใจเดี๋ยวลือก็จะรู้ว่าใครคือผู้โชคดี
2: แจงไปทำกับข้าวต่อ
3: ยังไม่เสร็จเหรอ
0: ยัง
3: ไม่อยากกินแล้ว
4: ลุงดูมั่นใจมากเลยนะครับ
5: จริงเหรอ
4: ว่าอาจจะมี
0: เฮ้ย
4: ครับ
0: มันจะเป็นไปได้ไงว่าจะเอาทองมาจับอ่ะ
4: ดูท่านคนมั่นใจมากเลยนะครับจะว่าจะมีจริงนะครับ
0: อุ้ยถ้ามันเป็นความจริงอ่ะฉันเนี่ยจะต้องจับได้รางวัลของไอ้

0: แน่เลย
1: แล้วป๋องจะได้ทองได้ยังไงเพราะถ้าป๋องไม่มีของขวัญมาจับ
0: นี่ของขวัญของฉันโอ้โหนี่พอพูดปุ๊บมึงก็โผล่ปั๊บเลยเหรอ
2: ทำไมน้อง
0: เด็ดเด็ดเลือกแล้วเอาไปเก
2: ็บได้ครับ
0: โอ้โห
2: ไม่ละลอย
0: ไม่ละเว้นเลยนะมึงเนี่ยโอ้ยยิงมันใช้จะเป็นไรไปวะ
3: ต้องขอเหรอขอจับมือ
4: ให้รู้นะมึงกำลังคิดอะไรอยู
1: ่ต้องรู้แน่ๆเลยว่าเราคิดจะเอาทองเฮียฮวดเหมือนน้าป๋อง
4: แกคิดจะไม่แบ่งอาหารให้ฉันกินใช่ไหมเรื่องอาหารอย่าเพิ่งไปคิดมันผมคิดเรื่องท้องไว้ก่อน
2: โอ้ยถามอะไรว่าหมายถึงจัดงานปีใหม่ก็ทำกับข้าวขาในกระเป๋าแหกหมดแล้ว
5: อาจารย์ไม่ได้ตกใจอะคะ
2: ว่ามันจะคนขวัญอ่อนก็เลยตกใจอะไรง่ายว่าตกใจก็ได้เว้ยสุ่มสร้างขนาดนี้อยู่กับแม่ผัวไปทำอย่างเงี้ยแม่ผัวกับหัวใจวายตายกันพอดีอ่ะ
6: เข้าเหมือนเลย
7: ทำบริปีใหม่ครับน้องห้วย
6: บุ้งเชียวกระเช้ามาไหว้น้องห้วย
8: เฮียเอาไปให้อาป้าเลยสิคะ
6: บุ้งแนะนำเข้าไปสิเฮียพร้อมที่จะเป็นช้างเท่าหลัง
5: อาป้าคือเฮียซันเขามี
2: ฮัลโหลว่าเองว่าเองใช่ใช่ใช่ใช่อยู่ตรงนี้แหละอาจารย์ของลือ
7: ป้า
2: พ่อแม่ลือโทรมาเข้าเครื่องลือไม่ติดก็เลยโทรเข้าเครื่องอ้วนเนี่ย
6: ขอบคุณครับฮัลโหลครับแม่อ๋อพอดีแบตหมดครับครับอ๋อสวัสดีปีใหม่ครับแม่อะไรนะครับให้ทำจริงๆครับแป๊บนึงครับลุงห้วยครับแม่หลิวฝากมาครับทำอะไรครับครับได้ครับแล้วเจอกันนะครับแม่ครับครับสวัสดีครับ
2: โทรศัพท์วะ
6: อุ้ยโอ้ลุงหวดครับ
9: เอาวะนี่คือเหมือนชุดเลือดชุดใส่งานมาปีใหม่หน่อยสิ
2: ปีใหม่ก็จัดงานที่นี่จะใส่ไปให้ใครดู
9: ถ้าลืมไม่รู้นะว่าให้เป็นคนอื่นรู้ก็ได้
2: มาจ้า
9: แค่นี้เกีย ด
1: สิมึงแต่อ้ําอึ้งอยู่นั่นแหละไม่ได้ให้ของขวัญป้าเลย
10: นี่เฮซานขนาดยังไม่แต่งงานกันเนี่ยแจ้งบนขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องคิดดูให้ดีๆแล้วนะ
11: น้องเลยอยากให้พี่มีเมียน้อยเหรอจ๊ะ
9: เท่าไหร
11: ่น้อยเลยนะครับพี่รู้แล้วว่าน้องใหญ่คิดถึงเรื่องทองของลุงหวดอยู
10: ่ไหนครับเจ็บกับอำนาจครับ
12: พ
10: ี
12: ่อย่าอมน้ำนะครับ
10: 1 2 3
4: ฉันรู้นะว่าแกมีแผนนะ
0: ป๋องซื้อของขวัญมาแล้วครับ
10: ดีครับดีครับ
1: แหมลงทุนไปซื้อของขวัญท่าทางจะอยากได้ทองมาก
4: ฉันลงทุนมาแค่10บาทเองเว้ยบาทนึงของไอ้หวด
11: น้องอยากกับน้องป๋องเขามองหน้ากันแบบนี้เขาคิดอะไรกันหรือเปล่าวะ

0: บอกกับน้องลำไยครับเป็นกิ๊กกันโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกถึงน้องลำไยเขาจะไม่สวยแต่เขาก็เลือกนะเว้ย
1: ไอ้สามคนนี่มันซุบซิบอะไรกันวะสงสัยจะชมว่าเราสวย
2: อามาครับยิ้มอะไรอยู่คนเดียวครับเล่นเกมต่อ
3: เกมไม่เอาแล้วอามาคิดเองอามา
4: ต่อไปเอาไปเก็บสิครับผมซื้อมาแล้วอ่ะ
5: รู้แล้วไม่ต้องพูดมาก
6: เอาเดี๋ยวแจกเขาได
5: ้เหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
7: ไม่ต้องมันเองครับ
8: เปิดไหมเปิดไหม
9: ทำไง
8: คืออ
9: าเปิด
8: ข้างนอกดีกว่าไหม
9: โอ้ย
8: ฉันอยากได้แกมาร่วมมือกับฉันนะเพื่อเอาทองไอ้รวด
10: ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า
8: ไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอ
10: เอาแน่ทำไมต้องอยากให้จ้อยติ๋งมาร่วมมือด้วยล่ะครับ
8: เอาก็ฉันรักแกไงฉันสงสารแกแล้วก็เมตตาแก
10: เอาเรื่องจริงดีกว่าครับ
8: ฉันน่ะโกงมาบ่อยแล้วไอ้รวดมันจับได้ทุกทีฉันก็เลยอยากให้แกน่ะมาเป็นหุ้นส่วนกับฉันโอเคปะ
10: ได้คร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแต่ว่าต้องระวังไอ้ไก่โตนะเพราะว่ามันอาจจะวางแผนชิงทองเราก็ได้ต้องระวังนะเว้ย
11: ได้ๆๆโอ้โหขอผสมของใครมีใครบ้างครับ
12: ซื้อไม่มีทุน
13: โอ้โอ้โอ้ยน่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัวฉันต้องกลัวหรือเปล่า
14: เมียพี่มีชู้ชาวบ้านรู้หรือเปล่า
5: ตาป้าเอาฝันมาต้องหน้าอยู่ได
15: ้เห็นร้อยวันพันปีไม่เคยจะให้พรใดๆรักเธอเกินใครกันเลย
16: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
17: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 150,000 พนักงานเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 4
19: 4ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
20: ไอ้นั่นน่ะทำ
21: ยังว่ากูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
22: พิพากษาว่าม
21: ันได้ชดใช้หนักแน
18: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
23: ใต้ล่า
18: ทุกวันพุธ
23: และพฤหัสบดี
18: เวลา 20:30
23: พิเศษลูกค้า AS
18: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
23: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
24: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
25: ก็จริงดิวะ
21: โทษนะไอ้โชขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
24: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
26: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
25: ิไอ้ติงคุยกับใครเนี่ย
27: คือพี่โชเขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
18: ดูทีวีช่องวันสาสเบดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
28: ไม่ทราบว่าจะได้รับข่าวดีเมื่อไหร่ครับ
29: ถ้าภาษาพร้อมพรุ่งนี้ก็แต่งได้ครับ
30: ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องท้องกันเยอะจังเลยอ่ะ
29: ก็เพราะว่าพัดน่ารักไงถ้าเป็นลูกที่เกิดจากพัด
18: Not One อังคารนี้เวลา 22:30 นาทีเสนอเป็นตอนจบ
31: 4โพดามพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนหรักเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
32: ตาฮกกระโปรงเหี้ยนมื้อนี้ไปเรียนแล้วก็ไปฮอดโรงเรียนมนอหรือแม่นไปรอผู้บ่าว
33: อันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
34: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
35: ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
33: พอดีว่าผมติดครับ
35: อ๋อ
33: ติดกางเกงเหรอฮะ
34: ใช
31: ่งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม้วนจนบ้านแตกพุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31 ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่ง

0: การถ่ายทอดสดมากเกมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 น.พบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
3: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
4: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
2: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
4: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
2: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
4: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
5: เข้ามาทำไมเนี่ย
6: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
7: คุยกับมิ้นดีกว่า
8: คืนนี้นะวอกอะ
9: พ่อของวอกบอกอะไร
10: ใครจะร้ายใครจะร้าย
11: คุณครับ
12: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
11: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
12: เนื้อคู่ชัดชัด
9: สวยเป็นต่องานเขา
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99 บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: คุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับ
15: คุณไม่ไหวแล้วคุณแม่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายของแม่แต่สิ่งที่คุณทำมันทำให้หนูเจ็บคนนั้นแม
16: ่มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงก็ทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับมันเลยอ่ะ
17: ไม่แค่อาทิตย์เดียวมันผิดมากเลยหรือไง
16: ถึงแก่ตัวคุณมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
18: อยากลองไปโรงเรียนพร้อมกันบ้างครับ
19: เดินกับพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องสีเราอ่ะมันคู่แข่งกันโดยตรงเว้ยชิวาแว่นแตก
20: ไม่ใส่แว่นแบบนี้ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย
19: ต้องฝากพี่นิรันดร์ช่วยดูแล้วแหละ
18: ขอบคุณพี่นิรันดร์มากเลยนะครับที่มาส่ง
21: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้าชิวาพาเพื่อนเข้าบ้านเนี่ย
18: พี่อยากเล่นเกมไหม
19: ระวังร้องไห้ขี้มูกโป่งนะครับถ้าใกล้ขนาดนี้จะมองเห็นป่ะถ้าขนาดนี้
0: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา2 ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31
22: ภาคที่2เป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกภาคที่2เป็นใคร
23: ถ้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
24: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติบ้านใครสอน
25: หลังอะไรแน
26: ่ๆปันไหลก็
27: สิทธิ์ขอหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็นรางวัลที่1ของหมู่บ้านสุขซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
28: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
29: โอ้ครับทับสัน
30: เอาไปเลยคนละแสน
31: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวย
32: ไอ้รถช่วยด้วยต้องประกันด้วยนะครับ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
33: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
34: ลุงมีแฟนเหรอ
12: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2ตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
18: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
35: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันหน่อยไหม
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
36: ฉลากอ่ะฉันเขียนชื่อไอ้ห้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่าแกกำไว้ดีๆนะเดี๋ยวพอจับฉลากก็แกล้งทำเป็นชื่อไอ้ห้วนแค่นี้

0: ทองก็เป็นของเราแล้วเข้าใจแล้วใช่ป่ะ
1: น้าป๋องยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับ
0: โอ้โหฉันลืมไปฉันคิดอยู่

0: ลำไยเขียนฉลากชื่อเฮียฮ้วนไว้เรียบร้อยแล้วพอตอนจับฉลากลำไยก็จะกำเอาไว้แล้วแกล้งทำเป็นจับได้ของเฮียฮ้วนคราวนี้แหละทองก็จะตกเป็นของเราเข้าใจไหมคะพี่โต
1: เข้าใจ
0: สมแล้วที่เป็นผลลูกกรอกของลำไยแค่เมียคิดยังรู้เลย
1: ก็เมียพี่สมกับสโลแกนที่ว่าลูกชั่วตัวดำหน้าซื่อใจคด
0: โอ้โห
2: ยินไหมไอ้โตไม่เมื่อยไงตั้งก่อนเด
1: ้ขอบคุณครับ
0: มันไหนสอนรู้จักจำให้ระวังตัวไงมันแจ๊คขามานั่งเก้าอี้นี่หน่อยสิคะ
3: จะไม่ว่าหรอกครับแจ๊คเล่นเกมอยู่
0: อย่าไปให้20
3: ตั้งลงไหนดีครับ
0: ตรงนี้ค่ะนั่นไงกับดักจริงๆด้วย
3: ไม่น่าเลยเอาไอ้นี่มาไว้ในเกงนี่นะแต่20จังครับ
0: เดี๋ยวให
2: ้ท่าทางพวกอีดำมันแปลกๆว่ะ
0: ไปครับพี่โต
2: ใส่ยานอนหลับไว้ในแก้วหรือเปล่าวะ
0: อยู่ๆก็ชะงักไปแล้วป๋องจะวางยาในแก้วน้ำนี้หรือเปล่าเนี่ย
2: อีดำ
0: นำมาเปลี่ยนแก้วน้ำเป็นกินดีไหมคะ
3: ใจมันตรงกัน
2: ป๋องถ้าทางอีดำนี่ไว้ใจไม่ได้มันใช้แผนซ้อนแผนหรือเปล่าวะ
0: เปลี่ยนแก้วง่ายๆอย่างนี้หรือว่าจะซ้อนแผนเรา
2: อีดำ
0: เรามาเปลี่ยนแก้วคืนกันดีไหมคะ
3: ไม่มีปัญหา
2: ของหล่อนอีดำ
4: อยู่หน้าไม่กินก็เอาวางไว้เลย
5: โอ้โห
6: พร้อมเลย
7: อ้าวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเนี่ยนะเอ้าเรามาจับฉลากกันเลยดีกว่ามะ
8: เอ้าเอามาเข้าห้องน้ำป้าเอามาบอกว่าจับฉลากกันไปก่อนเลย
7: เราจับฉลากกันไปก่อนเลยดีกว่านะ
9: จับก่อนจับก่อนเปิด
7: จำได้ว่าอ้วเอาดินสอเขียนแต่นี่มันเป็นปากกาได้ไง
2: คิดถูกจริงๆที่ให้ต้อยติ่งออกหน้าไม่อย่างนั้นล่ะไอ้หัวจับได้แน่ๆเลย
7: อะไรวะรู้อยู่ว่าต้อยติ่งโกงใช่ไหมเห็นออกหน้าออกตาเข้าข้างอาต้อยติ่งเนี่ยรู้ดียาติดตัวว่าเรามาจับฉลากกันใหม่ดีกว่านะคราวนี้ถ้าหากว่ามีใครโกงอย่างนี้แล้วก็ตาย

0: เฮียมองหาอะไรคะอาป้าอยู่ตรงนู้น
1: เฮียไม่ได้มองหาลุงอ้วนเฮียมองหากระเช้าอ่ะ
0: เฮียไปไว้ไหนอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะกระเช้าใครอ่ะ
2: ของอัวมีของเขาให้มา
1: อาพงช่วยอาม่าหน่อยนะอีกหนักอ่ะ
3: เจ็บ
2: นะไม่ต้องรักอัวถึงเองไล
0: ่อะไรอ่ะอาม่าคะคือกระเช้าอันเนี้ยไม่ใช่ของอาม่าหรอกค่ะ
2: ของอัวมีของเขาให้มาว่าจำได้อะไม่เชื่อหรือถามอาเหลาจริงอะอาเหลา
0: อาม่าคะถ้ามีคนให้อาม่ามาเนี่ยอาม่าจำได้ไหมคะว่าใครให้มา
2: ให้อะไรอ่ะ
1: เอ้ากระเช้านี่ครับใครเป็นคนเอามาให้อาม่าครับ
2: ไม่มีไม่รู้สองคนมาพูดอะไรวะเนี่ยว่ามองนะ
0: อาม่าคะกระเช้าอันนี้ไม่ใช่ของอาม่าหรอกค่ะ
2: ของอู๋ค่ะมีคนให้มาว่าจำได
1: ้ถ้างั้นใครเป็นคนเอามาให้อาม่าครับ
2: ให้อะไรไม่มีอ่ะลืมถามว่าพวงอีกแล้วนะโอ้ยว่าเวียงหัว
4: มากกระเช้าเนี่ยเป็นของพวกอีนั่นแหละอาซานีซื้อมาสวัสดีปีใหม่ว่า
2: ทำไมพวกเคยรู้เรื่องอะไอ้สองคงเนี่ยเอาไปเจ๊ของลึกอ่ะไปหาใหม่ก็ไรวะ
1: ลุงพ่อครับลุงพ่อรู้ได้ยังไงครับว่าผมซื้อกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ลุงพ่อนะครับ
4: ก็ในการ์ดอ่ะชื่อว่าตัวเบลเลอร์ที่หน้าทีหลังอ่ะอย่าให้มันท่ามากนะว่าเป็นคนนะไม่ใช่ยักษ์เป็นลูกที่กระเช้าเข้ามาก็คงไม่อยากเขี้ยวใส่หรือหรอก
3: ใช่แล้วนี่อาห้วงนะอีกก็มีของให้ลืมเหมือนกันนะอาซังนะให้อีไปสิ
4: ได้เอาไป
1: ขอบคุณค่ะ
4: เดี๋ยวไปเปิดที่บ้านนะอย่าเปิดแถวนี้นะ
3: ยังมีเข้ามา
1: ลุงห้วยน่าเจ๋งครับสวัสดีปีใหม่นะครับ
2: ขอบใจนะแต่ว่าอยากได้มาหนังเดียว
3: ตัวปิวเลยนะเนี่ย
5: เร็วมากเลย
3: แหมจะเจ๋งนี่ไม่ค่อยเห่อเลยนะคะพอจับของขวัญได้ของน้องบุ๊กก็รีบไปลองเลย
2: เฮ้ยอีจับไล่อะไรวะ
3: จุดชั้นในค่ะ
4: เฮ้ยวอรีบไปดูอีก่อน
6: นั่งก่อนยังไม่ได้จับทองแกเลย
0: ลิปสติกค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อเหรอ
7: แล้วอย่างนี้ถ้าผู้ชายจับได้จะทำไงล่ะครับ
0: ก็มาคืนอัวไงจะไปตาใครจับอะคะ
2: ว่าเสกว่าจับ
7: แดงของใครครับ
8: ยัง
9: โอ้ยใจเย็นครับแจ็ค
4: มาล้นหน่อย
9: เปิดเล็กมากเปิดเล็กเป
2: ิดเลยครับของอาตอง
10: ครับสวัสดีปีใหม่ครับว่า
11: ทางนั้นต่อไปตาอ้วนนะ
7: มาเลยของใครก็ได้ยกไว้ลุงอ้วนด้วย
4: พกแอปเปิ้ล
7: เฮียตองครับ
12: แกะเลยคร
7: ับ เฮีย
13: ข้างในเป็นอะไร
11: ไอ้เมา
7: ครับ
11: มันนี่ดิ
7: ตอนนี้น้องหมอมือเจ็บแจ็คจับแทนผมปวดแน่นอน
4: ขอมากครับ
7: ขอมากครับ
4: ได้ดูดูคนเดียวก่อนคนเดียวก่อน
11: มีอะไรเลยล่ะครับ
2: ผมใส่ของขวัญลงไปว่ะ
7: เอาไว้จับต่อนะครับโอ้ได้ของอีซันครับ
2: อะไรอ่ะ
7: ไม่จะมีอะไรอ่ะมีบางมากเลยครับเฮียหัวรักเฮีย ียจัง
1: สงสัยหยิบมันผิดอันเห็นกล่องบางๆเหมือนกันน่ะตอนแรกเฮียตั้งใจว่าจะเอาที่ใส่นำบัตรมาจับอ่ะ
11: โอ้โหอ๋อเล่นน่ะ
3: ไม่ให้ด้วยลำไยมากลำไยจับมากค่ะ
11: เอาไป
3: ลำไยก่อน
11: อุ้ยของอุ้ยของอยู่
4: กองเชียร์เอาขอให้โชคดี
11: ได้ขอให้หวดได้ขอให้หวดได้ขอให้หวดยังไม่หมดมาซ้อมดีใจไว้ก่อนจะขอเราเปิดเลยนะป๋องเฮ้ยไอ้หวด
4: เนี่ยทำไมนั่งอยู่เนี่ย
11: ฉันเนี่ยได้ทองมาด้วยความสุจริตไม่ได้โกงใครเลยนะจ๊ะไม่ได้โกงใครเลยนะจ๊ะเหมือนฟ้าปราณีฟ้าปราณีฟ้าปราณีทำไมนะวาสนาเราถึงได้ดีอย่างนี
7: ้อะทองอะทองจะทอง
4: ทองคำซะเมื่อไหร่อ่ะ
11: แล้วแกจะหลอกพวกเราทำไมเนี่ย
4: ว่าอยากจะให้พวกเราคึกคักคึกขึ้นกันไง
3: ความผ่านความผ่านเป็นแต่พวกเรามีพวกรีสดนะจะ
11: ไม่
3: แ
11: ก่ใครเยอะ
3: ๆเหรอเนี่ยเยอะๆสิ
11: โอ้ยเป็ดไม่ถูกใคร
4: แค่จับรางวัลจับฉลากนี่ก็โกงกันแล้วแล้วนี่จะมีโอกาสมีวาสนาได้ไปปกครองประเทศชาติบ้านเมืองไม่กินประเทศชาติล่มจมเลยเนี่ย
11: ไม่รู้อ่ะของฉันเนี่ยราคาตั้งเท่าไหร่ของแกราคาถึง10บาทมั้ย
4: ตอนแรกมันก็10บาทอยู่แต่ว่าพอมันขึ้นราเขาก็ลดเหลือ6บาทว่าแต่ของเลิศเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย
11: 12บาทเว้ย
3: กินโกงแล้วเน
4: ี่
3: ย
4: อ้าวไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะเราไม่มีกติกา
11: โอ้โห
4: นี่ตาอ้วกจับมากันนะ
11: เฮ้ยเลย
4: ตาอ้วกเป็นกำลังใจให้ว่านอน
7: ใครครับ
4: ขาเท่าไหร่นี
11: ่ซื้อต่อเด็กอนาถามา12บาท
4: ว่าได้ของเลยว่ะไม่ต้องดีใจออกหน้าออกตามาก าสะเดาะเคาะปีใหม่ก็แล้วครับ
2: เฮ้ยปีใหม่แล้วเหรอ
8: ใช่
2: ไม่หลายแล้วก็จะต้องรีบไปทำบัตรประชาชนอายุครบ15พอดีเลย
8: เอาปีใหม่แล้วชนแก้วหน่อย

0: lanza, va.
1: สวัสดีปีใหม่อาจารย์หรือทำให้ลูกสาวว่าเสียใจหรือตาย
2: เฮียป้าเขียนว่าอะไรเหรอคะ
3: นี่มีอะไรหรอจ๊ะ
4: รู้แล้วครับว่าสองคนจะแต่งงานกันแต่ขอร้องอย่าแยกวงได้ไหมครับ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช็อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
0: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่ใช่
1: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยเคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่อันนี้ครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยก

0: น้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออเอาที่ว่าเป็นเรื่อง
0: ของเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
1: ิน
0: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
1: ับ
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
0: ้
1: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชิปไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
0: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้โหแป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้จ่ายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หุงข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: สวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าวเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชั่น
1: ใช่ฟูลออปชั่นทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูลออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลของขวัญแทนความห่วงใยที่ใครๆก็ดื่มได้ด้วยรังนกแท้ที่คัดมาเพื่อทุกคน
2: กระทิงแดงแจกท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
1: ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนนะฮะกับพี่โจรชุนและผมยศนัสรุตครับ
3: ก็เป็นเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ที่เหตุการณ์นี้นะครับเอามาให้ดูในวันอาทิตย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปที่โรงพยาบาลพอวันที่คุณหมอบอกเอาล่ะน้องอาการดีขึ้นให้กลับบ้านได้ปรากฏว่าทางผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเอากรรไกรมาจะมาตัดผ้าก๊อซนะครับปรากฏตัดไปตัดมาตัดผิดโดนนิ้วของน้องวัย1ขวบนิ้วขาดน้องร้องไห้จ้าเลยครับ
5: ใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นค่ะลูกใจเย็นลูกค่ะลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุดในเลือดเอาเยอะเกินใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น
3: เห็นแล้วก็สงสารเด็กนะครับแล้วนอกจากเสียงเด็กร้องแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมฟังดีๆจะมีเสียงฮือๆเสียงคุณแม
4: ่
3: คุณแม่ก็เจ็บไปด้วย
4: ใช่ครับ
3: มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ช็อกกับเหตุการณ์นี้พยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช็อกกันหมดนะครับบอกงี้ครับว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คือจริงๆเด็กกำลังจะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยถูกส่งมารักษาตัวเพราะอาการไข้หวัดอยู่โรงพยาบาลมาหลายวันพอรักษาการไข้เสร็จเรียบร้อยก็เหลือแค่ว่าถอดสายน้ำเกลือแล้วก็พาเด็กกลับบ้านนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยก็คว้ากรรไกรมาพยายามที่จะมาตัดจริงๆเป็นผ้าก๊อซนี่แหละแต่จังหวะนั้นเนี่ยด้วยความไม่รู้ไม่ประมาทบ้างไม่ทันระวังบ้างก็เลยทำให้กรรไกรเนี่ยมันไปตัดโดนนิ้วชี้ข้อนิ้วอ่ะมันก็เลยขาดคุณผู้ชมคิดดูว่าด้วยความที่ร่างกายเด็กเนี่ยเปราะบางอยู่แล้วนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดยะโสธรนะครับทีนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณแม่ก็มาโพสต์อัปเดตอาการบอกว่าคือความกังวลแล้วน้องนิ้วขาดไปจะต่อได้ไหมจะใช้งานเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคุณแม่บอกว่าคุณหมอก็สามารถผ่าตัดต่อนิ้วได้สำเร็จแล้วเพียงแต่ว่าจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะการทำงานของเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อมันจะกลับมาได้ 100% หรือไม่นะครับแล้วคุณแม่ก็เล่าไปก็ยังร้องไห้ไปก็คือไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยอ่ะนะครับแล้วตอนนั้นคุณแม่บอกช็อกเลยนะครับว่าพอลูกร้องไห้ออกมาเพราะโดนกรรไกรตัดนิ้วเนี่ยคือแทบจะล้มทั้งยืนเลยครับ
6: หนูช็อกไปเลยค่ะคือเหมือนหัวใจหนูมันแตกสลายไปแล้วลูกหนูเกิดมาครบ32แล้วน้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวให้หายแต่เหมือนมาโรงพยาบาลครั้งนี้มันเป็นฝันร้ายของน้อง
7: นี่นะผมอยากถามคนตัดเหมือนกันว่าพี่ว่าต้องใช้แรงขนาดนั้นเนี่ยถึงจะตัดนิ้วคนได้ขนาดนั้น
8: คือณตอนนี้เลยก็ยังไม่มีการติดต่อหรือขอโทษจากคนที่ทำเล
7: ยยังครับคือยังเงียบไปอยู่ครับแต่ก็คือทางเราก็ยังไม่ได
6: ้พร้อมที่จะ
7: อันนี้เท่าไหร่เรายังทำใจไม่ได้อยู่ยังเยอะๆยังครับเพราะว่ายังไม่คุยเพราะว่าผมรอให้น้องหายดีขึ้นกว่านี้ก่อนครับรอดูอาการน้องก่อนว่าน้องเป็นยังไงครับ
4: ในขณะที่ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณปู่ของน้องนะฮะเขาบอกว่าสงสารหลานมากนะและยังทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยอย่างละเอียดเลยนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและหากพบว่าผู้ใดเนี่ยคือมีความผิดจะรับผิดชอบยังไงและแน่นอนครับว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดเพื่อเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานชายด้วยครับ
9: ใจจิตตกเลยครับทั้งครอบครัวเลยจิตตกหมดเลยพูดตามตรงนะครับบางคนเขาก็มีความรับผิดชอบดีนะครับแต่บางคนเขาก็อย่างที่ว่าจิตใจคนเราไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นยังไงทำงานยังไงแต่มันเจอในสภาพอย่างนี้คือผมบอกว่าเขาทำงานสะเพร่ามากอยากจะบอกว่าอะไรล่ะ ให้เขามีความรับผิดชอบหรือทำงานให้ละเอียดกว่านี้
3: ทีนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทานะครับก็ออกแถลงการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลังจากที่เด็กก็คือผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วชี้ข้างขวาแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรมศัลยกรรมนะครับประสานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีก็คือส่งตัวเด็กเนี่ยไปที่โรงพยาบาลศูนย์ที่อุบลแล้วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับก็ตระหนักถึงความกังวลใจของครอบครัวได้ให้ตัวแทนไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางการชดเชยเยียวยาซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทากับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเนี่ยก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
4: นะฮะในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรครับก็ได้มีการออกนะฮะเป็นหนังสือขอแสดงความเสียใจและห่วงใยต่อครอบครัวครับพร้อมกับให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความกังวลใจของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งขณะที่โรงพยาบาลก็ได้มีการทบทวนกระบวนการเรื่องของการให้บริการเน้นเรื่องของความปลอดภัยหาแนวทางในการป้องกันปรับปรุงการปฏิบัติงานและมุ่งมั่นนะฮะให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพโดยทางสาธารณสุขเนี่ยยืนยันครับว่าไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและครอบครัวนะฮะพร้อมจะมีการติดตามคอยดูแลและเพื่อความเป็นธรรมด้วยส่วนเรื่องของบทลงโทษทางวินัยเนี่ยทางนายแพทย์สาธารณสุขยโสธรมีคำสั่งด่วนสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายคนดังกล่าวทันทีนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหากว่าจากการตรวจสอบเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะมีบทลงโทษสูงสุดคือการไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลยนะฮะ
3: ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับถามว่าทำไมต้องใช้กรรไกรในการถอดสายน้ำเกลือ
4: ครับ
3: หรือเหตุการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่ก็มีความพยายามที่จะอธิบายเพราะว่าจะได้ให้เข้าใจกันด้วยนะคุณผู้ชมว่าเราไปโรงพยาบาลขั้นตอนสุดท้ายถ้าเราได้รับการเจาะน้ำเกลือแล้วการเอาออกเนี่ยมันต้องใช้กรรไกรหรือมันแค่ดึงออกก็พอแล้วนะครับมีคำอธิบายจากเพจหมอเวนนะครับบอกว่าเรื่องการถอดสายน้ำเกลือกับการตัดสายน้ำเกลือถอดกับตัดคนละเรื่องกันนะปกติแล้วเนี่ยการถอดสายน้ำเกลือก็ถอดอะแบบค่อยๆแกะเทปอ่ะแล้วค่อยๆดึงออกใช่ไหมครับอันเนี้ยคือดึงแบบเนี้ยมันไม่ต้องใช้กรรไกร
4: ครับ
3: แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเอากรรไกรมาใช้อาจจะเป็นขั้นตอนการตัดการแกะเทปผ้าพันหรืออุปกรณ์อื่นเดี๋ยวต้องดูในข้อเท็จจริงอีกทีนึงว่ากรณีที่ว่ามีผู้ช่วยพยาบาลเอากรรไกรมาใช้กับเหตุการณ์เนี้ยใช้ในขั้นตอนไหนใช้ยังไงเพราะกรรไกรทางการแพทย์ไม่เหมือนกรรไกรตัดกระดาษนะคุณผู้ชมดูภาพกรรไกรเป็นลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อตัดผ้าพันแผลปลายด้านหนึ่งนะครับนี่แบบนี
4: ้
3: ภาพตรงด้านขวานะครับมันจะไม่ใช่แบบทิ่มตรงๆอ่ะมันจะไม่ใช่มีปลายแหลมทิ่มตรงๆแบบนั้นปลายทู่มันแบบนี้ก็คือว่าเพื่อป้องกันนี่แหละเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรายังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนว่าไอ้ขั้นตอนที่ใช้กรรไกรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วการทำหัตถการก็คือเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการทำอะไรกับเด็กเนี่ยต้องจัดท่าให้เด็กอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีหลายมาตรการที่ต้องทำควบคู่กันไปนะครับแล้วไปที่อาการของเด็กว่าพอเด็กโดนตัดนิ้วแล้วเนี่ยแล้วก็มีการพาไปผ่าตัดเพื่อที่จะเชื่อมต่อไอ้ข้อนิ้วที่โดนตัดขาดออกไปเนี่ยนะครับยังไงซะพอต่อได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูกันต่อคืออะไรเลือดที่จะต้องไปเลี้ยงที่นิ้วนะครับว่ามันกลับไปเป็นกลไกแบบเดิมไหมการหายของบาดแผลมันจะเหมือนเดิมการฟื้นตัวความรู้สึกการเคลื่อนไหวนิ้วชี้คุณผู้ชมนิ้วชี้ข้างขวาค
4: น
3: ส่วนมากนะครับก็คือจะใช้มือขวาใช้นิ้วด้านขวาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่น้องอายุ1ขวบแล้วก็เพิ่งมีการต่อนิ้วให้ใหม่ยังเด็กมากอ่ะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านิ้วที่ต่อจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมมากน้อย 100% หรือไม่
4: ใช่นะฮะและอย่างเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับเพจ Drama Addict เนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆแล้วกรรไกรในรูปแบบที่ควรจะเป็นเนี่ยอย่างที่พี่โจเล่าไว้ให้ฟังนะฮะว่ามันจะมีความโค้งมนหลักๆเลยถ้าเราดูที่ปลายเนี่ยมันจะไม่มีความแหลมเพื่อไม่ให้ไปทิ่มเนื้อเยื่
3: อ
4: แล้วก็ไม่ให้ไปโดนชิ้นส่วนอื่นๆนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีการ ั้งข้อสังเกตกันขึ้นมาว่าแล้วผู้ช่วยพยาบาลรายนี้มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนในการทำบาดแผลแบบนี้และทำไมถึงมีการหยิบกรรไกรนี้คงต้องรอทางโรงพยาบาลเพื่อชี้แจงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามน้องก็ควรที่จะได้รับการเยียวยาตามมาตรา41นะฮะเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถที่จะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้รวมไปถึงครอบครัวและสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงคือสภาพจิตใจของคนในครอบครัวและตัวของเด็กเองด้วยนะ
3: เอาเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยก็เป็นเด็กด้วยเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงอีกทีนึงแล้วกันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่นะครับพาไปที่สภาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70แล้วก็เป็นการใช้เวทีสภาที่ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็มีสีสันนะครับตั้งแต่วันแรกเลยก็คือในช่วงที่มีการอภิปรายในมาตรา9นะครับก็คือการอภิปรายงบเนี่ยก็จะไล่ตามมาตราซึ่งแต่ละมาตราก็จะเป็นงบของแต่ละกระทรวงก็ว่ากันไป มาตรา9เนี่ยเป็นงบของกระทรวงการคลังนะครับมีการตั้งป้ายตัวเลขในดูป้ายตัวเลขป้ายตัวเลขตอบโต้กันระหว่าง2ฝากฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับตัวเลขที่ว่าคืออะไรพรรคประชาชนสสลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ยัตติของงบของกระทรวงการคลังมีตัวเลข299คุณผู้ชมดูที่หน้าอกนะครับนี
4: ่
3: แล้วมีตัวเลข229นะครับพื้นด้านหลังเป็นสีน้ำเงินด้วยสีน้ำเงินหรือสีฟ้าดูไว้เป็นสีน้ำเงินแล้วกัน
4: น้ำเงินนี่ภาพจะชัดเจนหน่อย
3: ตั้งป้ายขึ้นมาตัวนี้ชัดกว่าเดิมนะครับแล้วก็229คืออะไรก็คือถ้าเกิดใครตามคดีหัวสวก็จะเห็นว่าอ๋อมีคนถูกสั่งฟ้องนะครับมีคนถูกให้กกต.ต้องชี้มูลเนี่ย229คนไอ้เรื่องของ229เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าในที่ประชุมสภาอภิบาลงบเนี่ยเขาก็นำร่องเรื่องนี้ไปก่อนก็เหมือนกับว่าจะสื่อแหละนะครับว่า229หัวสวหรือไม่อันนี้ฝั่งของพรรคประชาชนลุกขึ้นมาอภิปรายก็จะมี229ขึ้นมาเป็นพร็อพโชว์ประกอบฝั่งของรัฐบาลเองก็ไม่น้อยหน้านะครับภูมิใจไทยทำเลขไหนนี่44ป้ายเป็นสีส้มนะครับ44คืออะไรก็คือ44สสอดีตก้าวไกลที่ถูกฟ้องในคดี112มาตรา112นั่นเองแล้วกลายเป็นว่าอ่ะไม่ได้ให้หวยนะไม่ใช่ใบ้หวยนะครับพรรคประชาชนให้229พรรคภูมิใจไทยให้44พรรคประชาธิปัตย์ดูของประชาธิปัตย์นี่เขาขึ้นเลขอะไรนะ
4: ครับ
3: เขาขึ้นเลขอะไร
4: เขาขึ้นเลข7กับเลข157นะฮะ
3: แต่ว่า
4: อ
3: ธิบายสิ
4: เลข7เนี่ยคือเขากำลังจะสื่อถึงกกต7คนนะฮะแล้วก็เลข157เนี่ยคือเรื่องของมาตรา157เกี่ยวกับเรื่องของกำหนดบทลงโทษการละเว้นปฏิบัติหน้าที่
3: อ๋อ
4: เขาอาจจะสื่อ
3: ว่า7กกตให้ระวังนะว่าอาจจะผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะครับทีนี้ตัวเลขต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยนะคุณผู้ชมนะก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้อยู่แค่ว่าการตั้งป้ายตัวเลขในที่ประชุมสภาในห้องประชุมเท่านั้นแต่ว่าพอออกไปนอกห้องประชุมสภานะครับคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับข้อความว่าสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้ดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณก็อาจจะงงแต่ถ้าเห็น229แล้วออกมาตอบโต้ก็แสดงว่าคุณก็เกี่ยวข้องนะครับปรากฏว่า

0: เรื่องนี้คุณอนุทินก็เอาไปเขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์นะในข่าวที่นักข่าวก็ทำข่าวกัน
1: ครับผม
0: คุณอนุทินก็ระบุว่า5555ห้ามา4ตัวต้องเลิกสันใช้คำว่าอะไรยศ
1: เลิกสันดาบใช่ไหมเลิกสันดาบแบบพูดเองเอง
0: สันดาบนี่ตั้งใจเขียนผิดใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: สันดาบมันคืออะไรอ่ะ
1: สันดาบ
0: เอออ
1: าจจะแบบว่าเลิกคิดเองหรือเปล่า
0: สันดาบนั้นมันเครื่องยนต์ไม่เหรอเครื่องยนต์สันดาบภายในไม่รู้นะถ้าเกิดเปลี่ยนจากสันดาบเป็นสันอย่างอื่นนี่คุณผู้ชมลองหาคำแล้วกันว่าอะไรมันเข้ากับบริบทนี้นะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณวิโรจน์ก็โพสต์ตอบโต้คุณอนุทินเห็นไหมโต้กันไปโต้กันมาว่ากันด้วยเรื่องของตัวเลขในสภาไปถึงข้างนอกในโลกโซเชียลกันแล้วนะครับแล้วก็เอางี้มันมีหลายโพสต์โน่นนั่นนี่เนาะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งการประชุมที่มีอาจารย์วีระธีรพัทรานนท์นะกรรมาธิการวิสามัญเข้ามาอภิปรายเรื่องของงบบ้างนะครับอาจารย์วีระบอกว่าไอ้เงินเลื่อนไอ้ที่เลื่อนเงินเดือนการปรับวุฒิข้าราชการนะครับคือมันขอเข้ามาเนี่ย 13,000 ล้านบาทนะครับถ้าไม่สามารถตัดได้จริงนะครับตามเกณฑ์ข้าราชการเอาอย่างนี้คือถ้ามันไปหาคนที่ควรจะได้โดยตรงไม่ได้เนี่ยมันควรต้องเลือกไงอาจารย์กำลังจะเลือกตัดไปหมดเลย
1: เอาทั้งก้อนเลย
0: เออไม่ต้องมีใครได้ไม่ต้องมีใครได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ปกตินะครับแล้วก็อาจารย์เสนอต่อว่าปีหน้าฟรีซเงินเดือนฟรีซคืออะไรแช่แข็งแช่แข็งคือไม่ต้องขึ้นมาเลยนะครับก็คือให้เงินเดือนข้าราชการนิ่งอยู่อย่างนี้สักปี2ปีนะครับแล้วข้าราชการฟังแล้วอาจจะไม่พอใจแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยผมพูดเรื่องจริงครับ
2: ปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนแล้วการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงบริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างนะครับรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วยนะครับ
0: จะถูกใจไหม อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับทีนี้การประชุมสภาจริงๆต้องเสร็จวันที่9กันยายนนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีประเด็นที่พูดกันต่อเนื่องยืดเยื้อกันไปมันก็เลยไม่จบนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ล่วงเลยไปจนถึงวันที่10กันยายนทีนี้ประเด็นวันที่10ก็คือการอภิปรายของคุณผลิตคุณไอติมนะครับก็เสนอให้ลดงบกกต.เพราะตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งบในการทำหน้าที่ของกกต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องการกล่าวหาเรื่องการหัวเลือกสว.ครับ
3: บาทของกกต.ตลอด2ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีการโกงสว.ครับซึ่งเป็นขบวนการการโกงสว.ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากกต.อย่างโจ่งแจ้งและเป็นประเด็นที่สังคมนั้นมีความกังวลใจครับพอเรามาตรวจสอบข้อพิรุธในการทำหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีโกงสว.มันเลยทำให้สภาแห่งนี้ต้องตั้งคำถามครับว่าเราควรจะอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตหรือไม
0: ่ก็ถือว่าใช้เวลา4คืนเต็
1: ม
0: ในการอภิปรายเรื่องงบประมาณในสภา
1: ใช่พอหลังจากที่มีการอภิปรายครบ4วันเรียบร้อยก็ต้องลงคะแนนกันนะคุณผู้ชมนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการลงคะแนนเห็นชอบทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียงก็คือ338เสียงไม่เห็นด้วยนะฮะ144เสียงครับงดออกเสียง2เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงจากผู้ที่มาลงมติเนี่ย485เสียงด้วยกันก็สุดท้ายมีการสั่งปิดการประชุมไปสักประมาณ2ทุ่มครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือส่งต่อสว.พอสว.เห็นชอบเสร็จนะฮะตามขั้นตอนก็คือก็จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไปนั่นเองนะฮะ
0: มาฉบับนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในชั้นของสว.นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ในพูดถึงสว.แล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันจันทร์นะเปิดสัปดาห์มาเนี่ยน่าจับตาเรื่องของการประชุมของ7กกต.เกี่ยวกับการลงมตินะครับกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตการโกงเลือกหัวสว.เข้ามา229คนนะครับอันเนี้ยถึงกับขนาดที่ว่าต้องจัดกำลัง1กองร้อยมาดูแลความสงบเรียบร้อยเพราะว่าขั้นตอนนะครับในการที่กกต.จะประชุมพรุ่งนี้แล้วก็ลงมติเนี่ยเป็นการลงมติในรายบุคคลกกต.แต่ละท่านเห็นว่า

0: 229คนนะครับที่ถูกส่งรายชื่อมาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องในชั้นของการพิสูจน์พยานหลักฐานการสืบแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันชัดเจนมันสัมพันธ์มันโดยตรงมันมีเอี่ยวมากน้อยแค่ไหนก็ไล่กันไปนะครับ229ก็สมมุติไล่ตั้งแต่ใน1ไปจนถึงใน229ตั้งแต่เช้าที่เปิดประชุม 10:00 นนะครับแล้วกกต.7คนก็ต้องความทำความเห็นส่วนตัวว่าคนนี้สมควรคนนี้ไม่สมควรแล้วมาคุยกันว่ายังไงกันต่อนะครับ229คนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มใครบ้างมีสวชุดปัจจุบัน138คนมีรัฐมนตรีสสกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนมีเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนมีสวสำรองผู้สมัครสวอีก50คนรวมแล้ว229คนด้วยกันนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาจนถึงช่วงเย็นนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นที่จะมีการแถลงผลในการลงมติหรือการประชุมของกกต.เพราะฉะนั้นเพื่อความสงบเรียบร้อยเนี่ยก็เลยวางกำลัง1กองร้อยไปดูแลที่ศูนย์ราชการเพราะเชื่อว่าน่าจะมีกลุ่มมวลชนเนี่ยมาติดตามแล้วก็จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
1: ์
0: ที่หน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็สำนักข่าววันนิวเราก็จะเกาะติดเรื่องนี้นะในข่าวทุกช่วงของวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่ากกต.เนี่ยมีมติอาจจะเป็นการยกคำฟ้องก็คือไม่มีใครที่ต้องโดนส่งชื่อให้กับศาลต้องบอกว่าพรุ่งนี้กกต.เนี่ยเป็นการเชือดเบื้องต้นนะฮะดับแรกก็คือเชือดว่าบุคคลคนนี้นะครับส่งต่อให้ศาลฎีกาในการพิจารณาต่อนะครับและถ้าหากว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครผิดเลยถ้าเป็นสมมติว่าเป็นงั้นนะคุณภริษไอติมนะครับบอกว่ามันไม่จบนะเพราะว่าพรรคประชาชนเองเนี่ยต้องการเห็นกกต.เนี่ยทำหน้าที่ที่เป็นองค์กรอิสระอย่างตรงไปตรงมาไม่ถูกแทรกแซงนะครับแล้วก็ยืนยันความเห็นเดิมว่ากกต.เนี่ยควรมีมติส่งฟ้องทั้ง229คนไปให้ศาลฎีกาเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ครับ
2: ว่าการที่ผู้แทนราษฎรหรือว่าประชาชนเรียกร้องให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องผิดนะครับครับเราไม่ได้เรียกร้องให้กกต.ทำอะไรผิดกฎหมายนะครับคือเราก็ยืนยันนะครับว่าหากสมมุติกกต.มีการยกคำร้องหรือไม่สั่งฟ้องใครทั้งที่หลักฐานมันชัดเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยกกต.เตรียมคำตอบไว้เลยตอนที่มารายงานประจำปีวันพุธหน้าในสภาก็จะตอบคำถามกับผู้แทนราษฎรและสังคมอย่างไร
1: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการคาดการถึง3ฉากทัศน์นะฮะของเรื่องนี้ว่าจะออกแบบมาในรูปแบบไหน
0: ครับ
1: 1เลยคือการสั่งฟ้องทั้งหมดนะฮะตามข้อเสนอของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่มีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานส่วนแนวทางที่2ก็คือมีการฟ้องเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะตามความเห็นของนายคันชิตครับรองเลขาธิการกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่นายแทนนายเสถียรบุญมีเลขาธิการกกต.และแนวทางที่3ก็คือยกฟ้องทั้งหมดนะฮะตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งของคณะที่36ที่มีนายชวนะไตรมาศอดีตเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเป็นประธานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าจะออกมาในหน้าไหนนะฮะ
0: สรุปก็คือว่า3ประตูที่เป็นไปได้ก็คือฟ้องทั้งหมดฟ้องบางส่วนกับไม่ฟ้องเลยแค่นั้นนะครับ
1: พรุ่
0: งนี้รู้กันแต่ทีเนี้ยวันนี้ก็มีกิจกรรมที่เริ่มต้นจัดขึ้นแล้วกับกิจกรรมสั่งฟ้องสว.นะครับก็คือนำโดยกลุ่มไอลอว์นี่แหละนะครับแล้วต้องให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีการเดินนะครับเป็นระยะทาง11กิโลเมตรด้วยกันเริ่มตั้งแต่หน้าสำนักงานไอลอว์ถนนลาดพร้าวในการประชุมพรุ่งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมขอเตือนเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางชุมนุมเลยนะเพราะว่ากิจกรรมในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด3เส้นทางขบวนหลักเดินเท้าระยะทาง11กิโลเมตรเผื่อใครอยู่เส้นทางต่อไปนี้หรือต้องใช้เส้นทางต่อไปนี้จะได้รู้ว่าเอาเดี๋ยวมันจะมีผลกับเรื่องของการจราจรนะครับจากลาดพร้าว25ผ่าน5แยกลาดพร้าวเข้าสู่สะพานควายไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประตูน้ำถนนพระราม1แล้วก็ไปสู่หอศิลป์นะครับนี่คือขบวนที่1ขบวนที่2เนี่ยเริ่มจากมิวเซียมสยามนะครับแล้วมีขบวนวิ่งเริ่มจากหน้าจามจุรีสแควร์ก็คือจามสแควร์ทั้งหมดมุ่งหน้าสมทบกันที่หอศิลป์นะครับตำรวจ จัดกำลังจากหลายสน.แล้วก็สายตรวจ191ดูแลความปลอดภัยและการจราจรตลอดเส้นทางก็ในขบวนนี้เห็นว่านอกจากคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่เป็นผอ.ไอลอว์แล้วเนี่ยคุณเท็งณัฐพงศ์ก็ร่วมในขบวนนี้ด้วยในฐานะประชาชนที่ติดตามคดีนะครับเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะนะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าขอต่อได้ไหมนายกเมื่อวานนะครับให้สัมภาษณ์ว่าก็เป็นได้สินะครับ
1: ได้หรอ
0: ได้สิเพราะว่ามันจะมีงบประมาณที่เหลืออยู่คือโครงการนี้เปิดให้ลงทะเบียนแต่ว่าคนลงไม่ครบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอคนลงไม่ครบเนี่ยจัดงบเอาไว้แล้วนะครับสมมติจัดงบไว้สำหรับ100คนแต่ว่ามีคนมาลงแค่50ไอ้งบอีก50คนที่คนไม่มาลงมันก็เหลือไงเพราะฉะนั้นเหลืองบอยู่ประมาณ 4-50,000 ล้านบาทก็เลยสั่งการให้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังไปหาไปพิจารณาเรื่องของการขยายการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกเดือน2เดือนเท่าที่วงเงินที่มีอยู่ครับ
3: จะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปที
4: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะ
3: ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีเงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนก็เราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วย
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทั้งประชาชนทั้งพ่อค้าแม่ค้าเองหลายคนก็บอกว่าเรียกร้องเป็นไปได้ไหมขอเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันกับการต่อโครงการนี้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าอ่ะยอมรับแหละถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้การค้าการขายก็อาจจะลดลงแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เพิ่มเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ครับ
5: จากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี้สำหรับแม่ค้าเองก็ถือว่าดีกว่ามีก็ดีกว่าใช่สำหรับลูกค้าเองก็น่าจะเหมือนกัน
6: รัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
7: ครับ
6: เรารู้สึกยังไง
7: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเยอะมากถ้ามีผมว่าถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก็ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงกับโครงการ
6: เยอะเป็นของ
7: แต่ว่าคนตอบรับเยอะอยู่ครับเพราะว่าคนอย่างเราร้านค้าแล้วก็ตอบรับเยอะคนจะมาใช้เขาตอบรับเยอะ
0: ฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่ขอนแก่นไปแล้วไปกันที่จังหวัดชัยนาทกันบ้างนะครับที่ตลาดภาษีซุงนะครับก็ชาวบ้านเขาก็บอกดีใจนะที่พอได้ดูข่าวว่านายกเนี่ยจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปนะครับอย่างแม่ค้าบอกว่ามันดีสิเพราะว่ามันก็ทำให้ชาวบ้านเขามีกำลังซื้อไงเพราะฉะนั้นพอมีอันนี้มาช่วยเนี่ยคนก็ซื้อของได้ง่ายขึ้นครับ
8: นิดเดียว
9: นิดเดียวไม่มาก
8: แล้วคิดว่าที่เขาจะต่ออีก 1-2 เดือนเนี่ยคิดว่าดีมั้ย
9: ดีค่ะก็คือว่าเป็นกระตุ้นค่ะกระตุ
8: ้
9: น
8: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะ
9: ก็ยังไม่รู้เลยว่าสมมติว่าเดือนหน้ามันหมดไม่มีนะคะไม่มีเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเงียบหรือเปล่าก็ต้องมันตอบไม่ได้มันต้องรอดูเดือนหน้าค
8: ่
9: ะ
8: แต่มีดีกว่าแน่นอน
9: ดีกว่าแน่นอนค่ะคุณป้าม
0: ีก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ทีนี้จะมีเดือนหนึ่ง2เดือนเดี๋ยวรอคำตอบจากทางดร.เอกนิติอีกทีหนึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยวันแซยิดนายก60ปีนะจริงก็คือวันนี้เป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนะครับ
1: น
0: ายกบอกว่าวันนี้ขออยู่บ้านเงียบๆนะครับกับครอบครัวไม่ฉลองแล้วถ้าเกิดขอพรวันเกิดได้ก็จะขอ2อย่างขออะไรขอให้ประเทศและประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นHappy birthday to you
1: Happy birthday นายกด้วยนะฮะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เมื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันระหว่างแชมป์นายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ปะทะกับแม่หนูเตียงตัวท็อปแห่งตำบลหนองคูซึ่งก็เป็นนายที่3

0: าชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่2มาครองสำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 55,000 บาท
1: พบกับสาวน้อยม.1ที่ขอมาคว้าเงินทุนปิดหนี้บ้านแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม
2: ่พี่ยังชอบเสียงธรรมชาติที่เนิร์ดปล่อยออกมาบางท่อนอย่างเช่นตรงที่เป็นการเอื้อนอ่ะ
3: แล้วก็การเก็บรายละเอียดของเพลงโดยรวมก็น่าพอใจอ
1: ยากบอกอะไรให้กำลังใจเขายังไงบ้าง
4: อยากให้พี่นายสู้ให้เต็มที่นะคะแล้วก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขค่ะ
1: เมียสั่งให้ร้องเพลงอย่างมีความสุข
5: ครับ
1: มันไม่ใช่ขอนะเมื่อกี
5: ้ครับ
1: เวลาเมียบอกว่าขอมันคือสั่งเข้าใจใช่ไหม
5: ครับ
2: คุณมีเรื่องทางบ้านอะไรมา
1: ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของคนเป็นเมียเวลาเขาขออะไรเนี่ยเขาไม่ได้ขอ

0: สวัสดีครับผมไตรภูมิชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีเพลงชิงโชคทุกความฝันทุกคนพร้อมจะเป็นสิ่งที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินถึงเราที่นี่เงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยเตรียมเงินทุนแม่คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยทั้ง3ท่านวันนี้พี่แจ็คธนพลพี่ชมพู่ทัศตาและคุณสลาคุณอุ้มวุฒิครับ
1: สวัสดีครับ
2: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
5: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
6: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
7: กระแสของเธอมันพองจับ
8: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
9: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
10: ตลกมีถูกรสชาติ
11: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
12: แอบน้ำตาคลอด้วย
13: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
14: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
15: รับใจที่ฉัน
16: รางวัลที่1ของหมู่บ้านสุดซอยงวดประจำวันที่19กันยายน2569เวลา1ทุ่มตรง
17: น้องสันค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
18: โอ้โหทับสัน
19: เอาไปเลยคนละแสน
20: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
22: 4โพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนหลักเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
23: สาวกระโปรงเหี้ยนมื้อนี้ไปเรียนแล้วบ่ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปรอผู้บ่าว
24: อันนี้เป็นเสือหลุยส์ครับผม
25: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
26: ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
24: พอดีว่าผมติดครับ
26: อ๋อ
24: ติดกางเกงเหรอฮะ
23: ใช
22: ่งานนี้จะรักษาบ้านคุณดีได้นานแค่ไหนหรือจะม่วนจนบ้านแตกพุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
27: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
28: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
29: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
28: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลย
30: ผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
29: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
31: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
32: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
33: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
34: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
35: โดนของเข้าปะวะ
36: เซลเซลเซล
37: เซลเซลเซล
38: เรื่องดึงตัวนักกีฬาบ้านโคกป่ามีเด็กตกลงย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ
39: อีสานแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกแน
40: ่สงสัยเนี่ยไปยกทีมแน่เลยครับคุณยาย
39: ไปคุยกับผู้ปกครองเด็กมาเขามีท่าทียังไงบ้าง
41: เด็กๆจะไม่ให้คำตอบวันนี้ถ้าใครจะอยู่กับทีมต่อผมให้ใส่ชุดซ้อมมา
39: ถ้าหากว่าใครไม่ใส่ชุดซ้อมมาก็จะย้ายโรงเรียนเหร
22: อนักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
22: ีที่เดียว
21: นักตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตัน ันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
0: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูง
5: มันได้ผักทั้ง5สี
6: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
7: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
0: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
9: ต้อนรับกลับเข้าสู่เดือนเพลงชิงทุนนะเปิดรายการวันนี้กับนักร้องหนุ่มหล่อฉายาเทพบุตรเพลงสายมัวที่วันนี้มากับเพลงในบ้านหลังใหม่แกรมมี่โกครับผมการทัศนะวันนี้มากับเพลงโชคดีที่มีเธอครับ

0: จันทร์สุนันท์ครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้เพลงแรกของบ้านแกมิโกเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่งเองอีกไหมเนี่ย
1: เขียนเองครับ
0: เขียนเองแล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เพลงนี้ทำไมถึงกลายมาเป็นเพลงนี้อะไรคือแรงบันดาลใจของเพลงนี
1: ้เนื่องจากเป็นเพลงแรกครับกับบ้านหลังใหม่แกมิโกแล้วก็เลยอยากจะขอบคุณทุกๆความรักที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นความรักจากพ่อแม
0: ่
1: ความรักจากหวานใจแล้วก็ความรักจาก FC แฟนเพลงที่คอยสนับสนุนทุกๆผลงานของการรัศนะครับเราเลยอยากจะถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่เราได้เจอกับทุกๆความรักวันนี
0: ้พี่ได้ฟังประโยคนึงซึ่งจากปลายปากกาของการนี่แหละชีวิตเกือบหลงทางไปแสนไกล
1: ใช่ครับชีวิตฉันเกือบเดินหลงทางไปแสนไกลโชคดีแค่ไหนที่มีเธอ
0: ตอนนั้นมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เกือบหลงไปไหนมาบ้างชีวิต
1: โอ้ชีวิตก็เกือบเลิกร้องเพลงก็
0: ม
1: ีใช่ครับมันก็เลยได้รับแรงบันดาลใจต่างๆจากหน้าเวทีนี่แหละจากแบบว่าเฮ้ยเราเริ่มแบบร้องเพลงแล้วเราได้ติปหน้าเวทีรู้สึกเราเริ่มมีพลังใจรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันสามารถทำให้ผมกับแม่เนี่ยมีความสุขได้แล้วก็สามารถปลดหนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าทุกๆเส้นทางที่คอยอบอ้อมเราค่อยๆตบเราเข้ามามันรู้สึกว่าทำให้เราไม่เดินหลงทางไปจากเส้นทางอื่น
0: บอกอะไรกับแฟนๆหน่อยกับผลงานชิ้นแรกในค่ายแกมิโก
1: ฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะครับทางช่องแกมิโก Official นะครับก็ฝากด้วยซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลแรกแล้วก็จะพยายามพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปครับซิงเกิลนี้มอบแทนใจจากการทัศนะนะครับโชคดีที่มีเธอครับ
0: ครับผมการทัศนะครับขอบคุณครับ
2: หมายที่มารายการในวันนี้ค่ะหนูต้องการหาเงินทุนไปช่วยพ่อปิดหนี้บ้านหลังนี้ค่ะหนี้ก้อนนี้ก็มาจากการที่พ่อกู้มาปิดบ้านค่ะถ้าไม่มีหนี้พ่อกับแม่หนูก็จะไม่ต้องมานั่งเครียดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาปิดหนี้ครับวันนี้หนูก็เลยอยากจะมาปิดหนี้เพื่อครอบครัวของเราค่ะ
3: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
5: ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้

0: งจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายเลยคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
1: ม
0: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
0: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้จริง
0: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
1: ่
0: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้และปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68
1: โอ้
0: ผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหล่นมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโตเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไรอยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และใต้ตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเรา

ซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได้พี่อย่าใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่อย่าไป

0: ูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
1: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมค่ะตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องยูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมค่ะล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม่อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายตีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
0: ชอบอ่ะ
1: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ม้าผิวเด้งเด้งนุ่มมาก
0: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
1: ถูกต้อง
0: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
1: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
0: โทรด้วยนะแม
1: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
0: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
1: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
0: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลลี
1: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเขาเข้าไปเติมและแม่พอลลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
0: มากเลยน้อง
1: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
0: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
1: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
0: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สีนี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรดีแฟลชเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
3: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
2: ซอยสั้น
3: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
2: โอ้ยแพงจะตาย
3: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
2: แต่มันดีมาก
3: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
2: ขวดเท่าไหร่
3: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
2: แชมพูโสมแดงคือกายะ
3: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
2: จริงเหรอ
3: จะหมดตังค์หลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
2: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000-300,000 จริงๆนะ
3: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
2: คนนี้
3: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
2: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
3: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงปลูกกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
2: คุณผู้ชมดูแกสระใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากเลยแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความ

0: สุข
1: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
0: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
1: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเป็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก8ซอง
0: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
1: 8เดือน
0: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็นสบู่
1: น้ำตัวหอม
0: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
1: ั้
0: งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
1: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมาก
0: ๆรีบโทรเลย1252เยี่ยมจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกด12529999นี้เก็บเงินปลายทาง
1: ไม่มีค่าส่งนะคะ
0: ค่าส่งไม่ด้วย
1: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
0: แล้วมีปัญหาอะไร
1: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
0: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
1: ่เลี้ยงไว้ผมแล้ว
0: ค
1: ือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
0: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
1: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่ดักหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่แม่ลองเอาไปสระนี่
0: อย่าเพิ่งหมดหวัง
1: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
0: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
1: 80ค่ะพ่อรอง
0: พ่อรองของเรา
1: ต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากการกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
0: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
1: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกลิ่นหนังหัวหนังหัวเขียวผมร่วงดูดูผมขึ้นขนาด
0: ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
1: เต
0: ็มหัวแบบนี
1: ้
0: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะคนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
1: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปั๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
1: นี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหา
0: เนี่ย
1: จับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปสระใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ1252 1252ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
1: แม่อูมเนี่ยนะ
0: ด้วย71
1: เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
0: ะ
1: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
0: ดูสวยขึ้นเลย
1: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
0: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
1: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
0: วันหมดแล้ว
1: สิบสอง
0: เซตสุดท้ายแล้วเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
0: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
1: เอาได้เพิ่ม50แม่ okay. เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
0: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
1: ใช่1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวยพิชิตมงเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์2สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากขอนแก่นที่วันนี้ต้องมาเจอกับสาวน้อยสุดขยันขอมาสู้คว้าทุนแบ่งเบาภาระพ่อแม่เรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
1: แชมป์วันนี้แชมป์2สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 55,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยนายจากชัยภูแม่ค่าตัวดีครับร้องไป2เพลงได้มา 55,000 ขอสู้ต่อนะครับ
2: สู้ต่อครับ
1: ด้านนี้พบกับสาวน้อยม.1ที่ขอมาคว้าเงินทุนปิดหนี้บ้านแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่น้องเนิร์ดจากปราจีนบุรีสวัสดีครับกระบาดนี้เลยกระบาดนี้เลยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพย์สุดาศรีเชียงใหม่ค่ะชื่อเล่นชื่อเนิร์ดค่ะอายุ12

0: ปีค่ะมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: ตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ชั้นอะไรคะ
0: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะ
1: ค่ะโรงเรียนอะไรครับผม
0: โรงเรียนปราจีนกัลยาณีค่ะ
1: อ๋อวันนี้มาหาเงินไปทำอะไรคะ
0: ปิดหนี้บ้านค่ะ
1: อ๋อปิดหนี้บ้านเหรอ
0: ค่ะ
1: อ๋อมีหนี้อยู่เท่าไหร่ที่บ้าน
0: 600,000 ค่ะ
1: 600,000 กว่าใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องราวของน้องเนื้อกันจ้า
0: ตอนนี้ครอบครัวหนูมีทั้งหมด4คนค่ะมีพ่อมีแม่มีหนูแล้วก็มีน้องค่ะคุณพ่ออายุ51ปีค่ะเป็นผู้ดูแลรีสอร์ทนอนเพลินเนินหอมค่ะคุณแม่อายุ38ปีค่ะเป็นแม่บ้านค่ะทำงานอยู่ที่รีสอร์ทเดียวกับคุณพ่อเลยค่ะส่วนหนูอยู่ม.1ค่ะส่วนน้องอายุ11ปีค่ะอยู่ป.5โรงเรียนเนินหอมค่ะแต่เด็กๆหนูต้องไปทำงานกับแม่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครดูแลคุณแม่ก็เลยต้องเอาหนูไปไว้ที่รีสอร์ทค่ะจนหนูอายุ10ขวบรู้สึกว่าแม่ลำบากก็เลยไปขอแม่ช่วยทำงานค่ะตอนแรกๆเลยค่ะคุณแม่ก็จะสอนให้หนูเอาน้ำเข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็ค่อยๆไปสอนปูเตียงค่ะตอนปูเตียงมันจะยากมากค่ะเพราะมันต้องปูเตียงให้ตึงที่สุดเอาผ้าเข้ามุมทั้ง4มุมมาค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาเข้าด้านข้างให้มันตึงๆเรียบๆค่ะหนูคิดว่าการปูเตียงมันยากมากๆค่ะเพราะมันต้องใช้แรงเยอะค่ะ
2: น้องเขาไปช่วยแม่ทุกเสาร์อาทิตย์เท่าแก่เขาก็เห็นเขาก็เอ็นดูว่าน้องเขาทำงานได้เขาก็เลยให้ค่าขนมบ้างเป็นบางครั้งน้องเขาก็เก็บไว้เป็นค่าขนมที่โรงเรียนบ้างบางครั้งก็มาแบ่งให้พ่อให้แม่บ้างเราก็ดีใจ
0: หนูช่วยคุณแม่ตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วค่ะหนูอยากจะช่วยคุณแม่จนกว่าหนูจะมีงานทำเป็นของตัวเองค่ะอยากช่วยแม่ก็อยากให้แม่ทำงานเยอะค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นโรคเบาหวานความดันหอบค่ะเวลาที่คุณแม่ทำงานเยอะๆคุณแม่ก็จะเกิดอาการหอบค่ะก็ต้องไปนั่งพักหน้าห้องบ้างนั่งพักตรงบันไดบ้างค่ะส่วนหนูก็อยากเรียนไปด้วยค่ะอยากมีงานทำไปด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้พ่อกับแม่เลยแต่พอไปทำงานก็ได้อยู่ใกล้พ่อกับแม่บ้างค่ะ
2: ก็เคยบอกอยู่ว่าให้หนูตั้งใจเรียนเดี๋ยวเรื่องงานอ่ะพ่อแม่จะเป็นคนทำแล้วก็จะส่งหนูให้เรียนให้จบแค่ตั้งใจเรียนอย่างเดียวเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่หนูช่วยได้มันเป็นแม่พอได้ยินแบบว่าลูกอยากช่วยก็ดีใจภูมิใจ
3: สำหรับน้องเนื้อที่แบ่งเบาภาระได้เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจครับน้องก็จะพูดอยู่เสมอครับเห็นเราทำงานเหนื่อยว่าพ่อแม่พักได้แล้วอย่างเงี้ยความภูมิใจในลูกคนนี้ก็ที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยจะพูดแต่เขาก็ยังมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเราครับ
0: หมายที่มารายการในวันนี้ค่ะหนูต้องการหาเงินทุนไปช่วยพ่อปิดหนี้บ้านหลังนี้ค่ะหนี้ก้อนนี้ก็มาจากการที่พ่อกู้มาปลูกบ้านค่ะ
3: ก่อนหน้านี้คือบ้านหลังเก่ามันทรุดโทรมหลังคามันรั่วก็เลยตัดสินใจไปกู้เงินเอาที่ตรงนี้ไปเข้าธนาคารไปกู้เงินจากธนาคารมาสร้างบ้านหลังนี้จำนวน 700,000 บาทตอนนี้ก็ส่งไปแล้วจำนวนหนึ่งก็ยังเหลือค้างอยู่ประมาณ 300,000
0: ไม่มีหนี้พ่อกับแม่หนูก็จะไม่ต้องมานั่งเครียดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาปิดหนี้ครับวันนี้หนูก็เลยอยากจะมาปิดหนี้เพื่อครอบครัวของเราค่ะ

0: สักหน่อย
1: เสียงนายเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์เหมือนน่าสงสารมันซื่อๆอ่ะโดยเฉพาะท่อนนี้ผมชอบมากขอเดือนละครั้งได้บอเนี่ย
2: คุณคิดดีไหม
1: ไม่เดือนละครั้งทำได้ดีครับ
3: ไฮลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: คุณคือคนที่ผมตามหามานานผมทิ้งอดีตทุกอย่างได้ก็เพื่อคุณนะครับ
2: แล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณแม่ผมไม่ได้ทำลายร่างกายของแม่แต่สิ่งที่คุณทำมันทำให้หนูเจ็บคนนั้นอีกแม
3: ่มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปอยู่กับมันเลยอ่ะ
4: ไม่แค่ทิปเดียวมันผิดมากเลยหรือไง
3: เห็นแก่ตัวคนมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
5: เข้ามาทำไมเนี่ย
6: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
7: คุยกับมิ้นดีกว่า
8: คืนนี้นะวอกอะ
9: พ่อของวอกบอกอะไร
10: ใครทำอะไร
11: ค
10: ุ
11: ณครับ
12: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
11: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
12: งาโคชัด
11: สวย
9: เป็นต่องานเขา
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ที่เดียว
13: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
14: เวลา4ทุ่ม
13: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
16: ก็จริงดิวะ
17: โทษนะให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
18: 1ห้ามนินทา
19: 2
18: ห้ามโมโห
19: 3
18: ห้ามพูดยาบ
20: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
21: ิติงคุยกับใครเนี่ย
22: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก

0: าตากะสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
1: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยไม่ต้องรีบอ่ะ
2: น้องเมทบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นจีนตกมาได้ยังไงคนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
3: มันอาจจะเป็นเอเจ
4: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
3: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
5: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
2: คงจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
3: ลูกมึงเนี่ยแม่งโรคจิต
5: ว่าลูกกูโรคจิตอะ
3: เ
6: ออฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
0: มาตากะสกายแคสเซิลไทยแลนด์คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: วิมานอากาศ
9: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
8: วันจันทร์อังคาร
7: เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99 บาท
7: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
10: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
11: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของน้องเนิร์ดสาวน้อยสุดขยันจากปราจีนบุรีที่ขอมาสู้คว้าทุนไปปิดหนี้บ้านหวังช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่วันนี้น้องเนิร์ดจะทำสำเร็จหรือไม่มาเอาใจเชียร์เธอกันครับ
3: น้องเนิร์ดคุณพ่อคุณแม่ทำงานรีสอร์ทมานานแค่ไหนแล้วคะ
12: ประมาณ7-8 ปีได้แล้วค่ะ
3: 7-8 ปีแล้วเฉพาะที่นี่ใช่ไหม
12: ค่ะ
3: ช่วยตั้งแต่อายุ10ขวบเหรอ
12: ใช่ค่ะ
3: ทำไมตอนนั้นรู้สึกว่าน้องเนิร์ดต้องช่วยคุณแม่แล้ว
12: เพราะว่าคุณแม่แบบว่าอาการทรุดมากเลยค่ะแบบน่าสงสารก็เลยอยากช่วยค่ะ
3: ตอนแรกเอาง่ายๆก่อนงานง่ายๆก่อน
12: ใช่ค่ะ
3: ใส่ขวดน้ำก่อนถูกต้องไหมเตรียมกุ้งเตรียมแก้วก่อนอย่างนี้ถูกต้องไหม
12: ค่ะ
3: ตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนคะ
12: อยู่รีสอร์ทค่ะอ
3: ยู่ที่รีสอร์ทถูกต้องแล้วบ้านที่ปลูกไว้ปลูกมานานแค่ไหนแล้ว
12: น่าจะประมาณ12ปีได้แล้วมั้ง
3: 12ปีได้แล้วอ๋อเดี๋ยวงั้นคุยกับพ่อแล้วกันเนาะ
12: คร
3: ับเป็นคนปลูกบ้านหลังนี้ใช่ไหม
12: ใช่
3: โอเคคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อพ่อทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการที่พักรีสอร์ทการโรงแรมนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
13: ผมอยู่ที่รีสอร์ทนี้ก็8ปีแล้วครับ
3: 8ปีก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนนะ
13: ก่อนหน้านี้ก็ทำงานเจวเวลรี่ครับ
3: อ๋อเมื่อกี้เพิ่งขึ้นว่าเปิด24ชั่วโมง
13: ใช่ครับ
3: คุณพ่ออยู่ต้องอยู่ตลอด24ชั่วโมง
13: ใช่ครับ
3: อ๋อบ้านที่ปลูกไว้ได้ไปนอนน้องแม่พ
13: ่อไปครับ
3: นอนวันไหนฮะ
13: ไปนอนประมาณอาทิตย์นึง2วันพอผมไปนอนก็จะมีคนมาอยู่ที่รีสอร์ทแทนกลางคืน
3: อ๋อคนตอนที่กู้

0: กู้มาไปสร้างบ้านกู้มายอดเท่าไหร่นะพ่อ
1: กู้มา 700,000 บาทคร
0: ับ 700,000 กี่ปีแล้วพ
1: ่อ 5-6 ปีนะครับ
0: 5-6 ปีที่ผ่านมาจากยอดหนี้ 700,000 ตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วพ่อ
1: เหลือ 360,000 ครับ
0: ปรบมือให้พ่อหน่อยโอ้วันนี้ชื่นใจมั้ยชื่นใจมั้ยที่ลูกเขาเห็นว่าครอบครัวมีปัญหาเขาอยากจะช่วยแก้ไขปัญหาของครอบครัว
1: ครับชื่นใจครับผม
0: อยากจะบอกอะไรกับลูกสาวบ้างครับ
1: ก็ผลวันนี้จะเป็นยังไงก็สู้ๆทำให้เต็มที่เหมือนที่เราซ้อมมายังไงก็รักเหมือนเดิม
0: เฮ้ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ไม่ได้มันนิ้วความรักมันต้องนิ้วนางเนี่ย
2: เปลี่ยนนิ้วเ
0: ป็นไงรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่มาได้ทำเพื่อครอบครัวมาทำหน้าที่นี้เล็กๆของเราร
3: ู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาทำ
0: อยากบอกอะไรคุณพ่อบ้าง
3: อยากบอกว่าขอบคุณที่คอยสนับสนุนหนูเรื่องร้องเพลงค่ะ
0: โอ้ได้มาเป็นไงครับพี่การ
4: สิ่งที่หนูทำคือสิ่งที่ดีแล้วครับนะครับแล้วก็รอแค่ระยะเวลาถ้าสมมติว่าชอบร้องเพลงแล้วก็เดินสายเดี๋ยวนี้เวทีประกวดเยอะมากจนถึงรายการนี้พี่เชื่อว่าหลายๆ10ล้านคนจะได้เห็นหนูและหนูจะต้องพัฒนาในจุดตรงนี้ได้ดีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำแนะนำจากคณะกรรมการอีก3ท่านเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่ได้กับได้ขอให้หนูเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดนะคะ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณค่ะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณคร
0: ับ พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: 1บทเพลงเพื่อเขย่าพลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
3: พ่อเนื้อทองค่ะ
0: โอ้โหเหมือนกัน

0: น้องเนิร์ดครับขยับไปทุกเลยขออนุญาตแซวคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณพ่อเอามาอีกสักตัวไหมครับผมเมื่อกี้ร้องตามได้ตลอดเพลงเลยนี่นี่คนแต่งเขานั่งอยู่นี่เป็นไงเป็นไงพี่การ
2: ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาต้อง
0: เขาอยู่สิ
3: เขาอยู่นะครับ
0: เขานั่งอยู่นี
3: ่อยู่แม่หันมาดีจะเจอ
2: ไม่เคยรู้สึกว่าเราบังหูบังตาอ่ะ
3: เชิญ
2: เลยจ้ะ
3: เชิญครับชื่นชมนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าสบายสบายทั้งที่เพลงนี้เป็นค่อนข้างที่จะร้องยากนะครับแล้วด้วยความที่มันมีลูกเมโลดี้ที่มันไม่ค่อยอยู่กับที่เงี้ยครับแต่น้องเนื้อก็สามารถทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเนื้อสามารถพาเราไปในแบบของน้องเนื้อได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่กันอยากจะแนะนำพี่กันอยากแนะนำแค่ปกติเป็นคนพูดเยอะไหมครับ
1: ไม่
3: ค่อยเยอะ ใช่พยายามหัดพูดเยอะขึ้นเพราะเวลาเราร้องเพลงเนี่ยมันจะต้องใช้พลังเยอะกว่านี
0: ้มันคือการสื่อสารถูกต้องไหม
3: ทั้งการสื่อสารแล้วก็เวลาเราออกเสียงเนี่ยเวลาพยายามรูปปากของเราถ้าสมมติว่าเราพูดเยอะขึ้นเราร้องเพลงแบบมีพลังมากขึ้นมันก็จะทำให้เพลงมันดูอิ่มแล้วมันน่าฟังเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนี่ครับค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับยะครับ
4: พี่ชอบความกล้าออกเสียงของน้องเนิร์ดคือร้องเพลงอ่ะออกมาได้แบบมันไม่เกรงมันออกสบายสบายมันออกเต็มปากเต็มคำดีแสดงว่าพื้นฐานก็เป็นคนที่พูดจาฉะฉานออกเสียงร้องเพลงก็เลยฉะฉานไปด้วยมันชัดถ้อยชัดคำนะครับทีนี้เหลือแต่เรื่องเทคนิคเรื่องประสบการณ์เท่านั้นเองสำหรับวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าทำได้ดีเป็นเพลงที่ร้องยากนะครับชื่นชมครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ดีที่สุดค่ะ
2: พี่ยังชอบเสียงธรรมชาติที่เนิร์ดปล่อยออกมาบางท่อนอย่างเช่นตรงที่เป็นการเอื้อนอ่ะพี่ว่าท่อนนี้มันเสียงเป็นหนูอ่ะแต่พอหนูกลับมาอยู่ในเนื้อหาที่มันต้องร้องอย่างเช่นแบบโอมเสน่ห์เมตตาจงเกิดแก่ฉันหนูก็จะไม่ปล่อยแค่แต่หนูจะแบบโอมเสน่ห์เมตตารู้สึกไหมว่าเราเหมือนพยายามปั้นให้มันเสียงหนาอยากไม่รู้ว่าอยากให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่พี่ว่าความธรรมชาติของเนิร์ดอะพี่ว่ามันดีแล้วนะคะร้องดีแล้วค่ะเพลงนี้ร้องยากฝึกบ่อยๆอย่างที่พี่แจ็คบอกประสบการณ์จะทำให้หนูเก่งขึ้นเก่งขึ้นเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นคุณหลานครับ
5: การร้องเพลงถือว่าเก่งเลยแหละถ้าได้ความเก่งครูให้ผ่านนะเพราะว่าอย่างที่พี่การที่เป็นคนแต่งเพลงนี้บอกว่ามันมีความยากอยู่ลูกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยต้องมีการเคาะจังหวะให้ถึงสวมเข้าไปได้แล้วก็การเก็บรายละเอียดของเพลงโดยรวมก็น่าพอใจเลยแต่ปัญหาจะอยู่ที่ความเพราะเพราะอย่างที่พี่ผู้บอกเหมือนเนื้อตั้งใจไปลูกตั้งใจจนไม่ได้เล่าอารมณ์ของเพลงนะคือสู้กับเพลงตรงนี้ต้องเอาตรงนี้เอาให้เป๊ะเอาให้เป๊ะเป๊ะอย่างเดียวไม่พอเสียงต้องโตด้วยมันก็เลยมีภาษาเขาเรียกว่าปั้นคำโตแต่จะมีบางช่วงที่ตัวโน้ตสูงเนี่ยเป็นเสียงธรรมชาติน่าฟังมากหนูร้องเพลงนี้ร้องสองเสียงถ้าโน้ตปกติร้องคำโตแต่เสียงสูงเนี่ยเสียงตัวเองทำอย่างไรให้มันลงตัวที่สุดก็ร้องให้มันสบายๆลูกวันนี้ยังสู้เพลงอยู่ลูกพัฒนาต่อไปครับ
0: ขอบคุณค่ะยังนี่เลยนะ
6: ถึงคิวของแชมป์2สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากขอนแก่นวันนี้เขาจะผ่านด่านน้องเนิร์ดเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์เข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม่เมาใจช่วยเขากันครับ
0: คราวที่แล้วเราคุยกันว่านายส่งแฟนเรียนปริญญาตรีถูกต้องไหม
7: ใช่ครับ
0: อ๋อฮะทำไมโหทำไมใจป๋าขนาดนั้นตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อย
7: ตอนนั้นก็นะครับก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับผม
0: อ๋อก็คือมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้ว
7: ใช่ครับผม

0: ต่แม่ก็จะเป็นคนที่หาเงินคนเดียวแม่ของน้องปุ๊กอะครับก็เลยตอนนั้นนายก็ร้องเพลงในผับด้วยแต่ว่ายังไม่พอก็เลยมาขายของตามตลาดนัดนะครับส่งกันเรียน
1: ส่งกันเรียนส่งเรียน
0: ครับผม
1: เป็นไงครับป๋าคนนี้ส่งเรียนตลอดรอดฝั่งไหม
2: ก็สู้กันมาเยอะมากค่ะพี่แฟนพี่เขาก็ร้องเพลงในคลับแห่งหนึ่งนะคะก็ส่งเรียนจนจบค่ะ
1: อ๋อผ่านเรื่องเครียดยากลำบากกันมาแล้ว
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: วันนี้เขามาทำเพื่อครอบครัวเนาะอยากบอกอะไรให้กำลังใจเขายังไงบ้าง
2: อยากให้พี่นายสู้ให้เต็มที่นะคะแล้วก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเมียสั่งให้ร้องเพลงอย่างมีความสุข
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ขอนะเมื่อกี
0: ้ครับ
1: เวลาเมียบอกว่าขอมันคือสั่งเข้าใจใช่ไหม
0: ครับ
3: คุณมีเรื่องทางบ้านอะไรมา
1: ไม่มีอะไรก่อนมันเป็นธรรมชาติของคนเป็นเมียเวลาเขาขออะไรเนี่ยเขาไม่ได้ข
3: อ
1: เขาสั่งคุณอยู่ขอหนึ่งบทเพลงครับจะพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
0: มนรักตจวครับผม
1: รับฟังครับ

0: นายครับผมเขาให้มาแข่งร้องเพลงพี่นายมาจีบเมียโชว์สบายเฉยๆเลยเป็นไงครับพี่การ
1: สวัสดีครับพี่นายครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจที่ได้เห็นพี่นายกลับมาในรายการทีวีอีกครั้งหลายปีก่อนติดตามเห็นพี่เขาประกวดในรายการทีวีแล้วรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆทั้งการร้องเพลงแล้วก็บุคลิกเขาคือความเป็นธรรมชาติของเขาครับแล้วก็ไม่เห็นเขาพักใหญ่แล้วจนวันนี้ได้เห็นเขากลับมาในเวทีที่ระดับประเทศอีกครั้งคือดวลเพลงชิงทุนดีใจที่พี่กลับมาดีใจครับวันนี้ดีใจที่ได้เจอนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่แจ๊คครับ
2: นึกว่าพี่แฟงรู้สึกคนเดียว
3: อะไรอ่ะ
2: ที่บอกว่าน้องนายร้องเพลงจีบอ่ะ
0: ชัดขนาดนั้น
2: แล้วเห็นสายตาปิ๊งปิ๊งแล้วมันโรแมนติกใช่ไหมแล้วเพลงโรแมนติกด้วยแล้วก็เสียงนายเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์เหมือนน่าสงสารมันซื่อๆอ่ะในการร้องของเขานะครับโดยเฉพาะท่อนนี้ผมชอบมากขอเดือนละครั้งได้บอเนี่ย
3: โอ้โหคุณคิดดีไหม
2: อะไรอ่ะเดือนละครั้ง
0: ถ้าเป็นพี่เดือนกี่ครั้ง
2: ก็ต้องมี4ไปตักขอเจอ4ครั้ง
0: กินคู่กินข้าวกัน
2: อาทิตย์ละครั้งเพราะเดือนละครั้งนานไปครับผมทำได้ดีครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่บุ๊
3: เพลงนี้รู้สึกว่าคุณนายมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นกับเพลงก่อนๆเหมือนรู้สึกว่ากล้าที่จะเล่นกล้าที่จะยักคิ้วหลิวตากล้าที่จะใส่ลูกเล่นบางอย่างเข้าไปทำให้เพลงนี้เท่าที่ฟังมานะเพลงนี้ชมพู่ชอบคุณนายร้องมากที่สุดเลยรู้สึกว่าฟังแล้วเพราะฟังแล้วเพลินมากแต่จะมีบางจุดที่แบบมีเหมือนยังมีก็บางท่อนก็ยังมีแอบตื่นเต้นมีตกหล่นอะไรบางอย่างน่าจะรู้แหละว่ามีแบบเนื้อผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะค่ะเพลงนี้ทำได้ดีเลยเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับ
4: เราจะบอกเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของแดงจิตกรวันเวลาใครที่นำเพลงนี้มาร้องก็จะมักจะติดกับดนตรีต้นฉบับแต่ว่าเวอร์ชันที่นำมาแข่งวันนี้เป็นเวอร์ชันของไผ่พงศธรภาพรวมก็ร้องได้ดีร้องได้จุดเด่นก็คือเสียงมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์และสามารถเอาออกมาใช้งานได้ดีกว่าหลายๆเพลงที่ร้องมาส่วนจุดอ่อนก็คือเหมือนว่าเราเค้นอารมณ์จนมันกลายเป็นเพลงเศร้าจริงๆเรื่องมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นขอเดือนละครั้งได้บ่เนี่ยมันเหมือนฟูมฟายเกินไปฟูมฟายเกินไปก็แค่นัดสาวมาเจอกันนะครับก็บางทีพอเราร้องเพลงหนักๆเข้ามันต้องใส่ใจทุกรายละเอียดลูกอันนี้เรื่องอารมณ์เพลงนะเบาเสียงลงอย่าไปเค้นจนเจ็บทุกดอกไม่ใช่นะครับอันที่สองก็คืออันนี้อยากให้ปรับเพราะว่าภาษาไทยมันเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ก็เสมือนโน้ตในภาษาแต่ทีนี้พอโน้ตในภาษามาเจอโน้ตในเพลงบางทีมันสู้กันอย่างคำว่าคนตจบเนี่ยท่อนฮุกนายลองร้องดูสิ
5: คนตจบพอกันอยู่ในเมืองกรุง
4: ไปต่อยนี้ต่อยนี
5: ้อยากให้ช่วยกันพยุงความหัก
4: นี่แหละอยากให้ช่วยกันพยุงนี่แหละ
6: พยุง
4: คนใช่ไหมถ้าร้องผิดมันจะเป็นขนตจบถ้าเค้นมามันจะเป็นขนตจบมันเป็นขนตจบอันที่หนึ่งนะอยากให้ช่วยกันพยุงมันต้องอยู่แค่นี้นะถ้าใส่อารมณ์มากไปจะกลายเป็นอย่างที่นายร้องธรรมชาติเลยหายมีแค่นี้ครับเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับแชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์2สวายของเราฮะพบกับน้องเนินจากปราจีนบุรีดูซิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกจากพี่ชมพู่ค่ะมาดูกันว่าในแมตช์นี้ใครจะออกนำไปก่อนฮะและคะแนนแรกที่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นายครับผมคะแนนต่อไปขอรู้จักพี่แจ็คครับ
6: าเป็นชื่อของนายเขาคือแชมป์สมัยที่3ทันทีถ้าเป็นชื่อของน้องเนิร์ดเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องคะแนนตัดสินจากครูสลาจบตรงนี้หรือวันนี้ต้องถึงฎีกาอีกแล้วพี่แจ็คธนพลมอบคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์3สมัยจ้าและจากครูสลาครับนายครับผมเป็นไงครับครูครับแมตช์นี
4: ้การแข่งขันวันนี้ต่างกันที่ประสบการณ์นะลูกก็อยากให้ฟังเพลงเยอะๆแล้วก็เวลาร้องเพลงก็อยากให้มีความสุขเยอะๆและเพลงมันจะออกมาดีเองนะครับประสบการณ์วันนี้จะพาหนูไปต่อลูกสู้ต่อไปครับ
6: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับอย่าพึ่งไปแล้ววันนี้รายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์3สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์3สมัยไปเท่าไรดีจัดไปโยกโยกโยกแรงหน่อยออกแรงหน่อย
7: 50,000 50,000 50,000 50,000
6: สูงสุดก็เจอมาแล้วต่ำสุดก็เจอมาแล้ว

สมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 55,000 บาทวันนี้รับทุนมาอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 65,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับทุนเพลงชิงทุน

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณปกป้องดังอย่างนั้นนะคะคุณลิน
1: ดังยังไงหรอ
0: ก็นู่นไงคะแม่ยกเทียบเลยค่ะนี่ถ้าคุณปกป้องเป็นไอดอลเกาหลีนะคะคงมีชื่อแฟนคลับแล้วล่ะค่ะ
1: ปลื้มขนาดนั้นเลยหรอ
0: ก็ต้องปลื้มสิคะคุณปกป้องอ่ะน่ารักจะตายนิสัยดีพูดเพราะแถมตลกด้วยค่ะขอโทษค่ะหนูพูดมากไป
1: ไม่เป็นไรพูดมาเถอะฉันอยากรู้พอดีว่าเวลาเขาอยู่กับคนอื่นเขาเป็นยังไงหรอ
0: คุณปองนะคะช่วยงานทุกคนโดยไม่เกี่ยงเลยค่ะทำเกินหน้าที่มีน้ำใจด้วยนะคะแถมเป็นขวัญใจแม่บ้านแล้วก็รปภ.ด้วยค่ะคุณลินคะคุณลินคะ
1: ว่าไงจ๊ะจะทำอะไรก็ไปทำไป
0: ค่ะ

0: สงสัยมีคนคิดถึงมั้ง
1: มีคนคิดถึงคุณหรือเปล่าที่คิดถึง
0: บ้าไม่ฉันแน่นอนได้ข่าวว่าช่วงนี้เนื้อหอมหรอ
1: คุณรู้ได้ยังไงเคยดมเหรอ
0: บ้าคุณที่นี่ออฟฟิศฉันนะรักษาภาพฉันด้วยลุ่มล่าม
1: ทำไมผมต้องรักษาภาพคุณด้วยภาพลักษณ์คุณออกจากนั้นดูดีจะแย
0: ่ประชดเก่ง
1: ผมไม่ได้ประชดผมพูดจริงๆนะคุณลินคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สวยมากยิ่งเวลาที่คุณหน้าสดนะคุณรู้ไหมว่าผมชอบมองคุณเวลาที่คุณนอนหลับ
0: ถ่ายเอกสารเหร
1: อครับ
0: แผนกอะไรอ่ะ
1: บัญชี
0: นี่กะว่าจะเข้าไปนั่งในใจทุกแผนกเลยเหรอ
1: ใช่ครับผมอยากได้ใจทุกคนนะเผื่อว่าพ่อคุณจะมองผมดีขึ้นบ้าง
0: ทำดีหวังผลว่างั้นดิ
1: ไม่จำเป็นผมทำว่าผมอยากทำแต่เรื่องพ่อคุณถือว่าเป็นผลพลอยได้ผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ

0: แล้วจ้ะ
1: อะไรนะคุณจะใช้แผนสงบศึกเพื่อให้ไอ้ปกป้องตายใจงั้นเหรอ
2: ถูกต้องจ้ะที่รักบางครั้งในสนามรบเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายถอยบ้างเพื่อให้มันตายใจและพอมันเข้ามาในวงล้อมของเราแล้วเนี่ยกว่ามันจะรู้ตัวมันก็เสร็จแล้วล่ะเปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือยังไงเนี่ยมันก็ไม่รอดเชื่อผม
3: เฮ้ย
2: นี่ไม่เห็นฉันหรือไง
3: เห็น
2: แล้วไม่คิดจะทักทายฉันหน่อยหรือไง
3: ก็คิดว่าคุณไม่น่าจะมีอะไรคุยกับผม
2: แต่วันนี้เนี่ยบังเอิญฉันมีว่ะ
3: มีอะไร
2: พี่ป้องครับที่ผ่านมาน้องคนนี้ทำเรื่องแย่ๆไว้กับพี่ป้องไว้เยอะอยากจะปรับความเข้าใจกับพี่ป้องให้โอกาสน้องนะครับ
3: คุณต้องการอะไร
4: ไม่ได้ฉันไม่ปล่อยให้คุณไปกับหนูเด็ดค่ะดูก็รู้ว่ามันมีแผนชั่วคุณ
3: ก็เพราะแบบนี้ไงคุณผมถึงต้องไปเราจะได้รู้ว่าพวกมันคิดจะทำอะไร
4: อะไรของคุณไปให้รู้เนี่ยนะก็คุณพ่อก็คงสั่งให้หนูมาจัดการคุณไงหรอก
3: ผมรู
4: ้รู้แล้วยังจะไปเนี่ยนะอะไรของคุณน่ะ
3: คุณลินพวกคนประเภทนี้นะเป็นพวกที่กัดไม่ยอมปล่อยถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างพวกมันจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมต้องพิสูจน์ตัวเองว่าผมไม่ใช่ไอ้ไก่อ่อนที่พวกมันคิดจะทำอะไรกับผมก็ได
4: ้คุณหมายความว่า
2: พี่ป้องครับผมอยากจะขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำกับพี่ผมเนี่ยเสียใจมากที่ผมทำไม่ดีกับพี่ผมก็เลยอยากจะขอโอกาสนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่มาครับพี่ดื่มให้กับมิตรภาพที่ดีของเราชนแก้วครับพี
5: ่โทษนะผมขอสำหรับแก้วได้ป่ะ
2: พี่แท้ก็ไม่ไว้ใจกันได้สิครับพี่ขอบเชิญครับชนแก้วครับพี่

0: ทษนะครับไม่ทราบว่าคุณเป็นเจ้าของรถทะเบียนชกเชยใบไม้2580หรือเปล่าครับ
1: มีอะไร
2: แกรอฉันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวโทรเรียกประกันก่อน
1: เฮ้ย
2: วะรอเลยนะ
1: เออโอเค
2: แกรอช้า15นาทีนะเดี๋ยวประกันมาเฮ้ยเฮ้ยชนแล้วหนีนี่ว่า
3: น้องชายเปลี่ยนแก้วผมที
2: แกบอกแก้วเลย

0: ลังรอใครอยู่หรอคะ
1: คุณปกป้องอะค่ะป่านนี้ไม่กลับมาเลยแล้วลินโทรหาก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ลิน
2: อะแล้วเขาบอกไหมคะว่าไปไหน
1: มีนัดกับเพื่อนอะค่ะ
2: คุณป้องหรือเปล่าคะ
1: ข้อความค่ะเบอร์ใครก็ไม่รู
2: ้อุ๊ยคุณลินใจเย็นๆก่อนนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดก็ได้อะ
3: เข้าใจผิดอะไรล่ะคะเห็นกับตาขนาดเนี้ยทุเรศที่สุดเลยอะ
4: คุณเป็นใครอะ
5: พี่ป้องต้องลืมหนูได้ไงอะคะ
4: ไม่จริงอะ
6: เป็นไปไม่ได้ผมจำอะไรไม่ได้สักอย่างนี่เป็นแผนของพี่สนุใช่ไหม
4: คุณลืม
3: นี่กับฉันได้ยังไงอ่ะ
4: มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคุณลิน
3: ขนาดนี้แล้วคุณยังแก้ตัวอีกเหรอ
4: ไม่ได้แก้ตัวผมไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนี้จริง
3: โกหกฉันไม่เชื่ออ
4: ย่าคุณลินอย่าไปผมไม่ได้โกหกนะคุณลินผมพูดจริง
3: ปล่อย
4: โอ๊ย

0: ว่ายังไงมู
1: เฮ้ยเรียบร้อยแล้วไ
0: ปเรียบร้อย
1: โอเคเท่านี้ละ
2: เฮ้ยใครก็ไม่รู้ชนแล้วหนีหน้าโมโหจริง
3: ใจร่มๆคุณวิษณุ
0: ดื่มก่อน
3: ระหว่างรอคุณผมดื่มไปก่อนไม่ว่ากันนะ
2: ไม่ว่าหรอกจะว่าทำไมล่ะไปนะ
0: ป้าหมู
4: ฮะ
0: เป็นมูวะนี
4: ่อ๋อเป็นได้พี่น้อง
0: เนี่ยนี่หลี
4: มาทานวะ
0: เบิ่งมันดู
4: คุณคุณเฮ้ยรับสนิทมิสซี่ลีเลยวะ
0: ตัวข้างอีนี
4: ้ที่ในตัวป่ะนี
5: ่ต้องจอยด้วยต้องจอยด้วย

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
2: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: พาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
1: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
0: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
0: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
1: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
0: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
0: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
4: หนูขอโทษนะแม
5: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
7: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
8: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
9: มีไฟเบอร์สูง
10: มันได้ผักทั้ง5สี
11: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
12: ดื่มง่ายมาก
7: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้พลัส
6: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
7: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เจอถามหน่อยดิ
1: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมา
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: สามีกลับบ้านอยู่เหรอคะพี่ลิน
7: ใช่จ้ะ
6: ดึกขนาดนี้แล้วยังไม่กลับบ้านปล่อยให้พี่ลินรอจนป่านี้เนี่ยไม่ดีเลยนะคะ
7: แล้วสามีพราวเหรอจ๊ะกลับบ้านหรือยัง
6: วันนี้คุณนุติดงานนะคะ
7: ติดงานใช่งานนี้หรือเปล่าจ๊ะ
6: มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิ
7: จะมันต้องเป็นแบบไหนแบบที่ในรูปเนี้ยควรจะเป็นคุณปกป้องใช่ไหม
6: พี่ลินพูดเรื่องอะไรคะข่าวไม่เข้าใจ
8: คุยอะไรกันอยู่ลูกพ่อคุยด้วยได้ปะ
7: ลินมีอะไรจะให้คุณพ่อดู
6: พี่ลิน
7: สัญญามาก่อนว่าเธอจะไม่อยู่คุณปกป้องอีก

0: ังไงกันไหนว่าจะเอาอะไรให้พ่อดู
1: ลินจะเอาให้ดูเดี๋ยวนี้แล้วค่ะคุณพ่อ
2: เอาสัญญา
0: ไหน
2: พี่ลินคุณพ่อคะถ้าอธิบายได้นะคะ
0: ไม่เห็นต้องอธิบายอะไรนี่ก็ตอนเด็กกับตอนโตมันก็แตกต่างกันได้เรื่องธรรมดาดูสิเมื่อก่อนตาแป๋วแหววตาแป๋วแหววใช่นึกไม่ถึงนะว่าโตขึ้นจะสูงสวยแล้วขาวอย่างเงี้ยเด็กๆดำ แต่น่ารักใช่ไหม
1: พอดีว่าลิงเก็บของแล้วเจอค่ะคุณพ่อเลยเอาให้คุณพ่อดูค่ะ
0: เหรอขอบใจขอบใจมีทั้ง3ลูกเลยแล้วเนี่ย

0: อรุณสวัสดิ์นอนเต็มอิ่มเลยนะกว่าจะตื่นเช้าเชียว
1: นี่แกทำอะไรฉันเนี่ย
0: ผมต้องถามคุณต่างหากว่าคุณคิดจะทำอะไรผมคุณคิดจะวางยาผมแล้วก็จัดฉากทำให้คุณลินเข้าใจผมผิดทำให้คุณพ่อตาเข้าใจผมผิดแล้วก็ไล่ผมออกจากบ้านอย่างนั้นเหรอแผนของคุณดูเหมือนจะดีนะคุณพิษณุแต่ว่ามันไม่ฉลาด

รูปพวกนี้คุณพราวสุดที่รักของคุณเห็นหมดแล้วแล้วก็สัญญาคุณลินแล้วด้วยว่าจะเลิกยุ่งกับผมไม่อย่างนั้นรูปพวกนี้จะไปอยู่ในเครื่องของคุณพ่อตา

0: หิวไหม
1: หิวครับ
0: ดีเลยฉันทำกับข้าวให้คุณแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวกลับมาทำไมสภาพครัวเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหนี่ทำให้กินทั้งบ้านเลยหรือไงนี่ใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่มีเลยเหรอเนี่ยโอ้โหใครทำวะเนี่ย
3: ฉันทำเอง
2: อุ้ย
3: มีปัญหาอะไรไหม
2: แหมใครจะกล้ามีล่ะคะคุณลินคุณหนูของเหมียวอุตส่าห์ลงมาทำครัวด้วยตัวเองแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นเกียรติเป็นสง่าราศีกับครัวของเหมียวต่างหากล่ะคะ
3: เวอร์ไปแล้ว เก็บกวาดให้เรียบร้อยนะพี่มะเหมียว นี่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรเลอะแยะเลยสักหน่อย
2: ใช่ค่ะไม่เยอะเลยค่ะ ใช่ไม่เยอะเลยค่ะแต่มันเยอะมากต่างหากล่ะค่ะ
1: โอ้โห
0: คันเองกับมือเลยนะคุณนี่ฉันตั้งใจทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณทำสิ่งดีๆให้ฉันอ่ะ
1: ขอบคุณนะคุณเดี๋ยวผมจะฟาดให้เรียบเลยนี่ก่อนเลยนะโอ้หอม
4: เยี่ยมคุณเยี่ยมมากคือ
0: โอเคใช่ไหมคุณ
4: คุณนี่มีพรสวรรค์นะเนี่ยนี่ครั้งแรกของคุณเหรอ
5: คุณเยี่ยมเยี่ยมเลยเดี๋ยวผม
4: สุดยอดเลย
5: สุดยอดเลยคุณ
4: อร่อยมากเลยเก่งมากจริงเลย
5: กลมกล่อมให้คุณ
4: กลมกล่อมเลย
5: สุดยอดเลยมันบูดเนี่ยแบบมันบด
0: ไม่อร่อยสักอย่างเลยใช่ไหม
5: ไม่คุณอร่อยอร่อยมากเลย
4: อย่าคุณ
5: คุณบอกผมไม่ใช่เหรอว่าคุณจะทำให้ผมเดี๋ยวผมกินเองทั้งหมดเลย
0: แข็งมากเลยเหรอคุณคุณกินเข้าไปได้ไงอ่ะไม่ไหวอ่ะคุณมันแข็งมาก
5: นี่คุณผมกินได้จริงๆนะคุณไม่เคยทำอาหารแต่ว่าคุณอุตส่าห์เข้าครัวเพื่อผมคุณลินคุณลินคุณฟังผมนะคุณฟังผมนะไม่ว่าอาหารของคุณจะรสชาติเลวร้ายแค่ไหนผมจะกินให้หมดตอบแทนคุณที่คุณอุตส่าห์ทำให้ผมไม่เป็นไรคุณดินผมไหวผมไหว
0: คุณโอ๊ตนั่งเจ็บเลยอ่ะมันเลวร้ายจริงๆอ่ะคุณอย่ากินกินแล้วจะอายอ่ะคุณ

0: อุ้ยที่รักฟังผมก่อนนะ
1: ผมไม่ได้ยังไงไม่ได้ยังไง
0: โอ้ยผมอธิบายอยู่ผมอธิบายอยู
1: ่
0: ผมไม่ได้ทำ
1: เอาเราแผ่น
0: โอ้ยโอ้ยผมตั้งโอ้ยโอ้ยผมโอ้ยคุณฟังผมก่อนผมอธิบายได้นะแล้วหักหักแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยคุณอย่าพอแล้วพอแล้วผมโอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจ
1: แต่มันทำไปแล้วอ่ะ
0: ก็มันหลับอยู่มันไม่รู้เรื่องโอ้ยพอแล้วโอ้ยพอ
2: คุณอำนาจอยากให้ทางบริษัทของเราร่วมงานกับบริษัทของคุณมนูนเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะบริษัทของคุณวะลงเนี่ยเขาเก่งในด้านโครงสร้างส่วนบริษัทคุณมนูนเก่งทางด้านอินเทอร์เนียตกแต่งภายในถ้าพวกคุณทำงานด้วยกันได้มันก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เพอร์เฟกต์มากเข้าใจนะ
4: ให้ฉันร่วมงานกับไอ้มนูนเนี่ยนะ
2: ครับแล้วผมก็ตอบตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: เฮ้ยแล้วแกเป็นเจ้าของบริษัทเหรอถึงได้ตอบตกลงไปโดยไม่ปรึกษาฉันน่ะฮะ
2: ขอโทษนะครับคุณพ่อแต่พอดีทางคุณอำนาจเขาดูร้อนใจอยากจะได้คำตอบแล้วผมก็เห็นว่าทางบริษัทของเราก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมีแต่ได้กับได้ผมก็เลยตอบตกลงไปครับ
4: รู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีอะไรเสีย
5: มันจะเสียยังไงหรอคะคุณพ่อในเมื่อมันเป็นโปรเจกต์ที่เราเตรียมการกันมานานมากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่จะทำชื่อเสียงให้บริษัทด้วยซ้ำอ่ะ
4: ใช่ถ้าไม่ต้องร่วมงานกับไอ้มนูนไง
6: คุณพ่อเคยมีปัญหาอะไรกับนายมนูนมาก่อนหรือเปล่าคะ
5: นั่นสิคะได้ยินชื่อนี้ทีไรคุณพ่อรมเสียทุกทีเลยนะคะ
6: คุณพ่อต้องบอกพวกเรานะคะเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาม
4: ันเรื่องของพ่อไม่ใช่เรื่องของลูกๆไม่ต้องรู้หรอก
6: พ่อก็เหมือนเรื่องของพวกเรานั่นแหละค่ะ
5: ครั้งนี้แนทเห็นด้วยกับยาลินค่ะคุณพ่อต้องเล่าให้พวกเราฟังแล้วล่ะค่ะ

0: เมื่อก่อนพ่อเคยเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้มนูนก็เลยจับมือกันเปิดบริษัทก่อสร้างร่วมกัน
1: คุณมากครับ
0: เฮ้ยนูน
2: ขอบคุณครับ
1: ครับครับครับถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปก่อน
2: มา
1: เฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปกัน
0: แล้วมันก็ไปได้ด้วยดีงานเขามีเยอะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆมากมาย

0: ามกันแทบไม่ไหวแล้วพ่อก็ละเลยบางเรื่องไปจนกระทั่งมันเกิดเรื่อง
1: นี่บัญชีอะไร
2: ก็บัญชีปกติไม่เห็นแปลก
1: แปลกสิเพราะมันเป็นบัญชีที่ถูกแต่งขึ้นมาเฮ้ยบอกมาเธอว่าเงินมันหายไปไหน
2: เออนี่เงินหายอะแล้วมันหายไปได้ยังไงอะ
1: แกเลิกเล่นละครสักทีนะฉันหวังว่าแกจะสารภาพกับฉันด้วยความจริงใจในฐานะที่เป็นเพื่อนแต่แกยังทำเป็นแถทำตีหน้าซื่อไม่รู้เรื่องอย่างนี้ฉันจะบอกให้ฉันสืบมาจนรู้ว่าแกน่ะร่วมมือกับหัวหน้าฝ่ายบัญชียักยอกเงินแกทำทำไมแกทำทำไม
3: เออฉันทำเองฉันเป็นคนยักยอกเงินที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะแกยังไงล่ะเราสองคนเปิดบริษัทนี้มาด้วยกันมีแต่แกคนเดียวที่ได้หน้ามีแต่คนชื่นชมแกฉันเองเนี่ยเปรียบเสมือนเงาที่ยืนอยู่ข้างหลังไงต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ยอมยืนในเงาของแกต่อไป
1: แกคิดจะทำอะไร
3: ฉันขอลาออกไงแล้วพนักงานทุกคนจะต้องออกไปพร้อมกับฉันด้วย
0: มันยักยอกเงินขโมยลูกค้าไปเปิดบริษัทกับมันเองมันเล่นซะพ่อเนี่ยเกือบหมดตัวพ่อก็เลยเอาคืนรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไงไอ้ขยะที่แกพยายามจะกลบมาตลอดน่ะมันส่งกลิ่นมาให้ใครหรอกใครเขารับรู้กันหมดแล้วเป็นไงเหม็นโชดีมั้ยล่ะ
3: ไม่จริงไม่จริงไม่จริง
1: ทิ้งไปเถอะไอ้สำเนาเนี่ย
3: ฉันไม่ได้ทำนะเว้ย
1: หลักฐานมัดแน่นขนาดนี้ยังจะแก้ตัวทำไมตำรวจครับเชิญ
3: อย่าทำอย่าทำผมนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะปล่อยผมปล่อยผมสิรถอ่ะไอ้ลุงจับไม่นำเรื่องมันจบแค่นี้แล้วเว้ยกูจะต้องมาทวงของกูคืนไอ้ลุง
0: ไอ้มานูมันติดคุกอยู่ไม่กี่ปีมันก็ได้รับการลดโทษถูกปล่อยออกมาก่อนกำหนดพอรู้ว่าตอนนี้มันต้องแค้นพอมากงานครั้งนี้เนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอน
4: แต่ถ้าเราไม่ทำทางคุณมนูเขาจะเอาไปทำเองทั้งหมดนะครับ
0: มันบอกอย่างนั้นเหร
4: อคุณอำนาจบอกมาครับ
5: ไม่ได้นะคะเราให้เขาทำโปรเจกต์นี้ทั้งหมดไม่ได้ค่ะเราลงแรงมามากแล้วอะ
6: ถ้าคุณมนูเข้ามาเพื่อที่จะเอาคืนคุณพ่อตาอย่างที่คุณพ่อตาบอกจริงผมคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเราควรจะต้องสามัคคีกันครับคุณพ่อตาครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับ
5: ยินเห็นด้วยกับคุณปกป้องนะคะคุณพ่อว่ายังไงคะ

0: ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็ก
7: ๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร 02-206-5520 ไทยประกันชีวิต

0: จะถามหน่อยด
1: ิสีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
3: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
4: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
3: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
5: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
3: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
4: ผมเป็นนักเลง
6: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
3: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
5: ไอ้ปู
4: มึงหลอกกู
3: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
4: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
3: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
4: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
7: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
1: Clean เรื่องดึงตัวนักกีฬาบ้านโคกปังมีเด็กตกลงย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ
2: อีสานแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกแน
3: ่สงสัยเนี่ยไปยกทีมแน่เลยครับคุณยาย
2: ไปคุยกับผู้ปกครองเด็กมาเขามีท่าทียังไงบ้าง
4: เด็กๆจะไม่ให้คำตอบวันนี้ถ้าใครจะอยู่กับทีมต่อผมให้ใส่ชุดซ้อมมา
5: ถ้าหากว่าใครไม่ใส่ชุดซ้อมมาก็จะย้ายโรงเรียนเหรอครับ
6: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียว
7: นักตบวัดโคกปัง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
7: เวลา 1:00 นตรง
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาท
10: ต่อเดือน
9: กดดอกจัน59ซีเลียน
10: โทรออก
6: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้กลุ่มมวลชนนำโดยไอลอพร้อมด้วยแกนนำพรรคประชาชนรวมตัวกลางกรุงแสดงพลังกดดันให้กกต.ส่งฟ้อง229ผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.วันนี้จับตาที่ประชุม7กกต.ลงมติคดีหัวเลือกสว.ลุ้นจะส่งฟ้อง229ผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกาหรือไม่เพราะจะรวมสว.ชุดปัจจุบันและแกนนำพรรคภูมิใจไทยด้วยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026พบเจ้าภาพญี่ปุ่นวันนี้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร
11: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอ
12: ไอ้มนูมันติดคุกอยู่ไม่กี่ปีมันก็ได้รับการลดโทษถูกปล่อยออกมาก่อนกำหนดพอรู้ว่าตอนนี้มันต้องแค้นพอมากงานครั้งนี้เนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอน
13: แต่ถ้าเราไม่ทำทางคุณมนูนเขาจะเอาไปทำเองทั้งหมดนะครับ
12: มันบอกอย่างนั้นเหร
13: อคุณอำนาจบอกมาครับ
14: ไม่ได้นะคะเราให้เขาทำโปรเจกต์นี้ทั้งหมดไม่ได้ค่ะเราลงแรงมามากแล้วอะ
15: ถ้าคุณมนูนเข้ามาเพื่อที่จะเอาคืนคุณพ่อตาอย่างที่คุณพ่อตาบอกจริงผมคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเราควรจะต้องสามัคคีกันครับคุณพ่อตาครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับ
14: ยินเห็นด้วยกับคุณปกป้องนะคะคุณพ่อว่ายังไงคะ

0: คราวนี้เราจำเป็นต้องร่วมมือกันทำเพื่อบริษัทลินคิดว่าเราสองคนควรจะลืมเรื่องบาดหมางกันไปก่อนหวังว่าพี่แนทคงเข้าใจใช่ไหมคะ
1: แน่นอนอยู่แล้วคนอย่างพี่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วจ้ะ
0: หวังว่าพี่แนทจะจำคำของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะ

0: คุณคุณต้องระวังสองคนนั้นไว้ให้ดีนะผมว่าการที่เขามาร่วมกับเรานี่คงจะมีแผนอะไรสักอย่าง
1: ฉันก็ว่างั้นล่ะคุณพี่แนทไม่น่าจะยอมอะไรง่ายๆแบบนี้

0: คุณพูดถูกแล้วที่ฉันยอมทำงานกับยายลิมก็เพราะว่าฉันจะสกัดดาวรุ่งทำให้คุณพ่อเห็นว่ายายลิมเนี่ยไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะขึ้นเป็นประธานบริษัท
1: และยิ่งคุณทำให้คุณพ่อเห็นว่าคุณลินไร้ความสามารถมากเท่าไหร่คุณก็อาจจะถูกแต่งตั้งเป็นประธานบริษัทได้เลย
0: ถูกต้องฉันจะใช้งานนี้แหละเล่นงานยายลินให้จมดินเลยคอยดู

0: เห็นหน้าฉันแล้วทำไมต้องหลบตา
1: เปล่าหลบหลบอะไร
0: เป็นอะไร
1: เปล่า
0: ดูจากสีหน้าแววตาและท่าทางแล้วเนี่ยเล่นงานไอ้ปกป้องไม่สำเร็จใช่ไหมแถมยังโดนมันเล่นงานมาอีกซะด้วยคนอย่างแกนี่มันเดาง่ายจริงๆแบบนี้ก็เท่ากับว่าฉันหมดคู่แข่งแล้วสินะ

0: ขอบใจแกมากนะ
1: ขอบใจผมเรื่องอะไร
0: ก็เรื่องที่แกช่วยกำจัดไอ้นูให้ไงคราวนี้ก็เหลือแกกับฉันแค่2คนแล้วนะแต่ระวังตัวไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าฉันไม่ทำอะไรพลาดโง่ๆเหมือนไอ้นูแน่

0: มานี่เราได้อะไรมานี่ทำไมไม่มีใครทักทายฉันเกิดอะไรขึ้น
1: คุณเป็นใครอะคะแล้วรู้จักชื่อดิฉันได้ยังไงอะคะ
0: เฮ้ยไม่ตลกด้วยหรอกนะ
1: ดิฉันก็ไม่ตลกด้วยนะคะถ้าคุณไม่บอกว่าคุณเป็นใครขออนุญาตเรียกรปภ.นะคะ
0: เอ้ยก
2: ็มีอะไรกัน
1: ท่านประธาน
0: อ้าวก็ท่านประธาน
1: สวัสดีค่ะ
0: เฮ้ยแล้วไปเรียกประธานทำไมประธานคือฉันนี่อยู่นี
1: ่ท่านประธานคะให้เรียกตำรวจเลยไหมคะ
3: ไม่ต้อง
2: รองแกลืมแล้วเหรอเพราะฉันเนี่ยเทคโอเวอร์บริษัทแกมาแล
0: ้
2: ว
0: ไม่จริง
2: ดูนู่น
0: ไม่จริงไม่จริงไม่ได้ ไม่จริง ไม่

0: เออแกเองเหรอแขกใหญ่นัด
1: ใช่เซอร์ไพรส์สิ
0: มาทำไม
1: ครอบครัวสุขสันต์นะลุง
0: ออกไปออกไปจากบ้านฉันฉันบอกให้ออกไป
1: เฮ้ยแกคิดว่าแกทำฉันได้ฝ่ายเดียวแกประมาทฉันเกินไปนะลง
2: คุณป้องคุณป้องกุลินค่ะคือตอนนี้คุณท่านค่ะคุณท่านกับแขกที่มาหาคุณแนทค่ะคุณท่านกับแขกที่มาหาคุณแนทคือกำลังแขกคุณแนทค่ะคือตอนนี้คือแขก
3: คนที่มาชื่อมนูหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะทำไมคุณป้องรู้จักล่ะคะ
0: ออกไปแล้วยังมาที่นี่อีก
4: ท่านไม่เหมือนเดิมแล้วนะเว้ยแกทำอะไรได้ฉันก็ทำได้
5: แกเหลวได้ฉันก็เหลวได้เหมือนกันและเหลวได้มากกว่าแกอีกด้วยชีวิตฉันเนี่ยมันไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้ว
1: ลงฉันว่าเรามาร่วมมือทำงานกันอย่างสันติดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีใครบาดเจ็บล้มตายดีไหม
0: ไม่แกน้องอย่ามาดุฉันอีก
6: ปล่อยคุณพ่อเดี๋ยวนี้นะ
1: เฮ้ยนี่คงจะเป็นหนูละลินลูกสาวคนที่สองของแกน่ะสิ
0: แกรู้ได้ไง
1: มีอะไรบ้างที่ฉันไม่รู้อ่ะฮะฉันเป็น FC แกทำไมฉันจะไม่รู
3: ้ผมว่าถ้าคุณหมดธุระแล้วเชิญกลับไปดีกว่าครับ
1: แกเป็นใครมายุ่งเรื่องนี้ทำไม
3: ผมเป็นสามีของคุณลินครับพอจะยุ่งได้ไหมเชิญครับ
1: ฉันกลับก็ได้เอาไว้ว่างๆ

0: แล้วฉันจะแวะมาหาใหม่นะรง
1: เขาทำอะไรคุณพ่อหรือเปล่าคะ
2: เปล่า

0: ฮ้ยนิ่งๆครับคุณ
1: เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย
0: นิ่งครับคุณตานิ่งครับนิ่งนิ่ง
1: นี่กันจะฆ่ากันด้วยยากันยุงเหรอ
0: โอ้คุณพ่อตาครับนี่มันยากันยุงไม่ได้ยาฆ่าแล้วคุณพ่อตาก็เป็นคนไม่ใช่ยุงคุณพ่อตาไม่ตายเพราะยากันยุงหรอครับ
2: ปากดีฮะอ่ะก็ฉีดแล้วไงก็ไปดิ
0: ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณพ่อตานะครับเรื่องของคุณมนูนผมจะจับตาดูคุณมนูนไว้ให้คุณพ่อตาเองถ้าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสงสัยผมจะรีบรายงานให้คุณพ่อตาทราบ
2: แกเสนอตัวช่วยฉันทำไม
0: เพราะคุณลินครับคุณลินเป็นห่วงคุณพ่อตามากแล้วผมก็ไม่อยากให้คุณพ่อตาเป็นอะไรไป
2: เป็นคนดีซะเหลือเกินแล้วแกคิดว่าแกทำได้เหรอ
0: ผมเป็นคนนอกครับคุณมนูนไม่น่าสนใจอะไรในตัวผมน่าจะมองข้ามผมไปซะด้วยซ้ำและนั่นจะทำให้คุณพ่อตาได้เปรียบ
2: ฉันไว้ใจแกได้ใช่ไหม
0: แน่นอนครับผมจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้คุณพ่อตาเห็นให้คุณพ่อตาได้รู้ว่าผมจริงใจกับคุณดิษฐ์แถวนี้ยุงมันชุมครับ

อภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมวัจจันติอายุวันโนสุขังพระลัง

0: ือคุณทำไมวันนี้ถึงตื่นเช้ามาตักบาตร
1: อ้าวคุณป้องไม่ทราบเหรอคะ
2: ดินไม่ได้บอกคุณปกป้องหรอกค่ะนันท
1: ์ทำไมล่ะคะวันนี้มันเกิดคุณลินค่ะ
0: ทำไมคุณไม่ยอมบอกผม
2: ก็มันสำคัญด้วยเหรอคุณ
0: มันอาจจะไม่สำคัญกับคุณแต่ว่ามันสำคัญกับผม
2: งานด่วนหรือเจ้า
3: โทษนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานด่วนจริงเนี่ยรบกวนไม่ต้องโทรแล้วก็ไม่ต้องไลน์มาด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของภรรยาผมพวกเราจะพากันเที่ยวสวัสดีครับ
2: พี่คุณไปพูดแบบนั้นได้ยังไง
0: ทำไมจะไม่ได้คุณคุณเชื่อผมเถอะต่อให้ไม่มีคุณพวกเขาก็ทำงานกันได
2: ้ออกมาถึงฉันเพลินด้วย
0: ไม
2: ่คุณจะให้ฉันโดดงานจริงๆเหรอเนี่ย
0: ใช่วันนี้ผมจะพาพวกเราเที่ยวกันแต่ว่าผมดูแล้วชุดไม่เหมาะ
4: เอาตามนี้เดี๋ยวเย็นนี้จัดเมนูตามนี้เลย
5: โอ้โหนี่ของโปรดคุณลินทั้งนั้นเลยนี่ค่ะคุณท่าน
4: เอาแน่นอนสิ

0: คิดเมนูวันเกิดคุณลินเองเลยเหรอคะเนี่ย
1: นี
2: ่ไม่ได้อารมณ์ดีดีคุณท่านเนี่ย
1: ล่ะครับ
3: ท่านจะให้วางไว้ตรงไหนดีครับ
1: เอาไปวางไว้เอาในห้องนอน
3: ในห้องนอน
1: เอาแบบชัดๆเด่นๆเปิดประตูปุ๊บเจอลูกโป่งปั๊บ
3: ครับได้เลยครับ
2: คุณท่านคะปีนี้คุณท่านคิดยังไงคะถึงได้จัดงานให้คุณลินเองอะค่ะทุกปีเมียวเห็นคุณท่านซื้อเค้กให้แค่ก้อนเดียวแล้วก็ไปทำงานเลยอะค่ะอุ้ยถึงคุณท่านจะซื้อเค้กให้คุณลินแค่ก้อนเดียวแต่คุณท่านก็เป็นพ่อที่ไม่เคยลืมวันเกิดลูกเป็นพ่อที่ประเสริฐเป็นพ่อที่ดีที่สุดประมา
1: ณกับลำกันเลยนะนี่ฉันเป็นพ่อใหญ่ลินและถ้าพ่อไม่จัดงานให้ลูกสาวแล้วจะให้หมาที่ไหนจัดให้ล่
0: ะ
1: นี่ไม่ต้องลีลาไปจัดตามนี้เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกไปไปไปไปไปไป
3: เดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ในห้องนอนเลยครับ
1: สวยสวยสวยสวยดีไว้ดีไว้

0: คุณรู้ปะฉันเกิดมาไม่เคยนั่งตุกๆเลยอ่ะนี่คือครั้งแรกของฉันเลยนะคุณ
1: ดูคุณกลัวมากเลย
0: ฉันไม่ได้กลัวเลยนิดหน่อยตอนคุณลุงดิฟ
1: คุณรอผมตรงนี้แป๊บนึงนะ
0: ป๋าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยขึ้นนี่เฮ้ย
1: ป๋าเราเอาตังค์ป้าเปล่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะกระเป๋าป้าเองพี่พวกแกขโมยกระเป๋าเงินฉันใช่ไหม
3: เปล่าก็ผมเห็นกระเป๋าตังค์ป้าตกอยู่อ่ะผมเลยเก็บขึ้นมาให
2: ้พวกแกอย่ามาโกหกฉันจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับพวกแก
4: ใจเย็นก่อนสิป้า
3: ไปไป
2: ขอบคุณมากนะคะ

0: หรือคงลิขิตอยู่กรุงเทพแต่ว่าไม่เคยมาสินะสวยมากเลยคุณ
1: เดี๋ยวโพสเลย
0: โทษนะครับ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับจันทร์14กันยายนกับเรา2คนเช่นเคยกลับมาแล้วคุณโจอรชุนนะครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับออนไลน์กันได้ที่แอปพลิเคชันอย่างวันดีครับรวมถึง Facebook YouTube ที่วัน News กันได้เลยครับ
1: เป็นเช้าวันจันทร์ที่วันนี้คอการเมืองก็จับตาดูการประชุมของกกต.ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะมีการส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.หรือไม่แล้วก็นอกเหนือจากการประชุมของกกต.แล้วเนี่ย